0: พราะว่ามัวแต่เมาส์กับน้องแพ้วเรื่องนางงามอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอยู่นะคะปรากฏว่าแป๊บเดียวเฮ้ยห้องน้ำปิดไปแล้วน้องบีมอยู่ในห้องน้ำค
1: ่
0: ะ
1: ขอโทษนะครับพอดีไม่ทันมองพี่แล้วก็แบบคลาสสิกมันบุกผมจริงก็เลยต้องขอใช้
0: พี่เป็นคนที่เวลาแบบจะเข้าห้องน้ำอั้นไม่ได้นานไง
1: เหรอครับ
0: เออจะรออะไรนานไม่ได้บางทีเมื่อกี้ก็แบบกลัวจะเสียมารยาทเคาะห้องด้วยนะแต่มันไม่ไหวแล้วไง
1: คือตอนนั้นผมก็เปิดให้ไม่ไหวจริง
2: พูดถึงเรื่องเข้าห้องน้ำหมวยทราบมาว่าพี่เอ๊เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: มากค่ะมากๆหลายๆคนอาจจะไม่ทราบมีปัญหาเนี่ยคือการเกิดจากการที่อั้นปัสสาวะอั้นปัสสาวะว่าละครที่ถ่ายค่ะส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่พี่เข้าวงการแรกๆพี่จะถ่ายละครพีเรียดหรือละครย้อนยุคซะส่วนใหญ
1: ่
0: ละครโบราณเนี่ยก็จะใส่แบบผ้าจงกระเบนเป็นอะไรที่เป็นแบบกางเกงที่มันถอดยากมากชุดไทยอะไรมันถอดยากเวลาถอดที่มัน
1: คือกว่าจะเข้าห้องน้ำได้ต้องถอดออก
0: แล้วก็ต้อง
1: ใส่ใหม่ก็ลำบาก
0: ใช่ค่ะมันก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่ตรงเพิงไกลๆซึ่งต้องเดินนานมากแล้วก็ทุกคนต้องรอเราคนเดียวแล้วเราปวดปัสสาวะบ่อยงั้นไม่ได้ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงคงอั้นปัสสาวะได้มันก็ไม่เป็นไรก็กินน้ำไม่น้อยลงคิดว่าอย่างนั้นกินน้ำน้อยลงปัสสาวะก็จะน้อยลงไปบ้างจะได้ไม่ต้องปวดบ่อย
2: ๆ
0: แต่มันไม่ใช่ไง
1: ที่บอกว่าอั้นเนี่ยอั้นนานๆนี่อั้นนานแค่ไหนครับ
0: 6เดือนค่ะ
1: หมายถึงว่าอั้นแบบ
0: ไม่ใช่อันหกเดือนหมายถึงว่าน้องบีมมีมุกนะจ๊ะอันไม่ใช่มาอันเนี่ยคืออันเหมือนว่าในเวลา6เดือนเนี่ยค่ะวันนี้อันประมาณสักตั้งแต่สมมติว่าถ่ายละครเช้าใช่ไหมคะอันอีกทีไปถ่ายอีกทีก็คือไปปัสสาวะอีกทีก็คือตอนที่เบรกทานอาหารก็เที่ยงบ้างอะไรบ้างนะคะ
2: คืออันเป็นชั่วโมง
0: โอ้ยหลายชั่วโมงค่ะโดยที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
1: 7ชั่วโมงอะไรอย่างเง
0: ี้ยอะไรเงี้ยอันไปเรื่อยๆคือบางทีก็ไม่ได้ลืมไปเลยว่าปวดจนในที่สุดเริ่มปัสสาวะขัดหนักๆเริ่มแสบเริ่มปัสสาวะแล้วแสบค่ะแสบเสร็จเริ่มปวดท้องแล้วไม่กล้าปัสสาวะเลยเพราะรู้ว่าเราปัสสาวะมันจะต้องแสบมันจะปวดท้องอั้นต่อเนื่องมากเลยอ่ะคือเรารู้สภาพว่าเข้าห้องน้ำเราต้องทรมานไม่เข้าก็ได้นะอั้นต่อ
1: แต่สุดท้ายก็ปล่อยอาการมาให้เป็นหนักจนกระทั่ง
0: หนักค่ะ
1: ตัดสินใจไปหาคุณหมอ
0: ไปหาเพราะวันนั้นน็อกแล้วค่ะปวดจนน็อกจนจะเป็นลมในห้องน้ำหน้ามืดเหมือนแบบมันไม่ไหวแล้วค่ะมันปวดท้องจนเหงื่อมันออกทั้งตัวแล้วก็เหมือนจะหลับแบบสลบในห้องน้ำแล้วค่ะมันปวดจนบิดจนแบบไม่รู้เป็นอะไรอะค่ะที่หนักที่สุดอะค่ะปัสสาวะเป็นเลือดแล้วเริ่มจากเป็นเลือดจากจางๆเลือดเริ่มมาเรื่อยๆค่ะแล้วเราเริ่มเหมือนตัวซีดเริ่มรู้สึกวูบจนวันนั้นที่บอกวูบในห้องน้ำคุณแม่คุณพ่อทนไม่ไหวแล้วบอกว่าถ้ายังดื้ออยู่เนี่ยมันก็จะแย่กว่านี้พาไปโรงพยาบาลปั๊บโอ้โหวันนั้นแหละค่ะคุณหมอดูเสร็จจึ๊ดถ้าปัสสาวะอักเสบหนักครับรุนแรงครับติดเชื้อครับอย่างนี้ครับคุณเอ๊ครับต้องแอดมิดครับฮะเป็นที่แอดมิด2คืน3คืนแล้วน่ะ
1: ครับ
0: แล้วหมอดูอาการ
1: ได้รับการรักษายังไงบ้าง
0: ก็มีฉีดยากินยาแก้ติดเชื
2: ้อ
0: มีให้น้ำเกลือด้วยค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆคุณหมอก็สอนหมดเลยค่ะแล้วก็ยังปัสสาวะติดขัดอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณอีก2เดือนก็ทำตามหมอทุกอย่างมียามีอะไรทำตามทุกอย่างให้หมอไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังขัดๆอยู่จนดูแลตัวเองสูงมากที่คุณหมอบอกทุกอย่างค่ะจนดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วปัจจุบันเนี้ยก็หายแล้วค่ะก็ไม่กล้าอีกแล้วไม่อยากเป็นอีกแล้วกลัวมากเดี๋ยวนี้นะคะปวดปัสสาวะต่อให้อ่านรายการอยู่ถ้าปวดปั๊บจะบอกว่าขอโทษนะคะแป๊บนึงค่ะไปเข้าเลยค่ะ
2: ไม่อั้นแล้ว
0: ก่อนจะรักษาหายมันทรมานมากย้ำตรงนี้ว่าทรมานมากมันไม่ใช่แค่ปวดท้องอย่างเดียวมันแสบไปถึงทุกอย่างของผู้หญิงของเราอะซึ่งมันลำบากมากเลยอะนี่เรื่องจริงค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้ค่ะมีคุณหมอเชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะมาพูดคุยในรายการเผื่อพี่เอมีคำถาม
0: มีแน่นอนค่ะ
2: ค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณค่ะวันนี้เป็นหมอประจำบ้าน Healthy Village ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอคะโรคเกี่ยวกับระบบการปัสสาวะเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างคะแล้วก็เกิดจากสาเหตุไหนได้บ้าง
3: ครับจริงๆโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับระบบปัสสาวะทั้งหมดของร่างกายนะครับเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆเราสร้างปัสสาวะมาจากไตลงมาที่ท่อไตมาที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็มายังท่อปัสสาวะเพราะฉะนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะก็คือได้ตั้งแต่ทั้งหมดลงมาถึงข้างล่างครับก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเป็นนิ่วในผู้ชายก็จะมีโรคภาวะต่อมลูกหมากโตก็อยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะเหมือนกันครับ
0: แต่ผู้ชายไม่ได้เป็นแบบว่าอั้นปัสสาวะเป็นแบบผู้หญิง
3: ผู้ชายพออายุเยอะเขาจะมีโรคเกี่ยวกับปัสสาวะก็คือต่อมลูกหมากโตมันก็จะไม่มีกั้นปัสสาวะติดเชื้ออะไรเหมือนกับผู้หญิงเท่าไหร่ซึ่ง ครับคือด้วยความที่ธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยท่อปัสสาวะจะยาวประมาณสัก 15-20 เซนผู้หญิงสั้นนิดเดียวครับท่อปัสสาวะสั้นแค่ประมาณ4เซนเพราะเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้มาจากในร่างกายเรามันจะมาจากทางรูทวารมาจากช่องคลอดเชื้อโรคมันจะวิ่งย้อนกลับขึ้นไปยังกระเพาะปัสสาวะผู้ชายเนี่ยมีตัวขวางอยู่ประมาณสัก20เซนแต่ผู้หญิงแค่4
2: เซน
3: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อก็เจอในผู้หญิงผู้ชายเนี่ยน้อยมากครับเวลาที่ปัสสาวะเราไม่ได้ปัสสาวะเชื้อโรคมันก็เจริญเติบโตแล้วก็บางทีก็จะมีเชื้อโรคจากล่างก็วิ่งขึ้นมาอีกมันก็เลยทำให้เชื้อโรคมันโตขึ้นเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆอ๋ออั้นแล้วเชื้อโรคมันก็เลยค่อยๆฟักตัวขึ้นมาจากที่เราอั้น
4: หมายถึงว่าเวลาที่เราปัสสาวะออกไปเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อโรคไปส่วนหนึ่งใช่ไหม
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยต้องแนะนำให้ทานน้ำเยอะๆเพราะว่าการทานน้ำเยอะๆเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะเยอะพอปัสสาวะเยอะเสร็จก็จะได้เอาน้ำปัสสาวะออกไปพาเชื้อโรคออกไป
0: ทุกวันนี้คุณหมอเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะคะว่าพี่เนี่ยดีขึ้นแล้วอาการต่างๆแต่อยากรู้ว่ามันสามารถจะกลับมาเป็นได้ไหมคะ
3: ได้สิครับเพราะว่าการที่เราปัสสาวะแสบขัดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมันคือการติดเชื้อการติดเชื้อหนึ่งครั้งเรากินยาเราหายแต่สักพักถ้าสมมติเรารับเชื้อมาใหม่เราก็จะมีอาการติดเชื้อแล้วก็มีปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะเป็นเลือดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอีก
0: คนที่รู้ตัวเป็นอย่างพี่เนี่ยปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็ยังอั้นอยู่คือแบบไม่ไปหาคุณหมอมันอันตรายชีวิตไหมคะ
3: อันตรายครับเพราะว่าปกติเนี่ยร่างกายของเราฟอกเลือดที่ไตถูกไหมครับอย่างที่ผมเรียนตอนแรกว่าระบบทางเดินปัสสาวะมีตั้งแต่ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะถ้าเชื้อโรคจากตัวกระเพาะปัสสาวะวิ่งย้อนกลับไปยังไตมันอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตได้
4: แล้วจริงๆอย่างอาการเริ่มต้นนะครับเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้ว
3: ก็เริ่มตั้งแต่ประวัติอะครับประวัติการปัสสาวะแล้วเริ่มมีอาการปวดท้อง
0: ปวดท้องมาก
3: ตำแหน่งที่ปวดก็จะเป็นตำแหน่งของกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะจะเป็นท้องน้อยด้านล่างครับแล้วก็สักพักถ้าเป็นมากขึ้นก็จะมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะพวกนี้มันมีการติดเชื้ออายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีคของผู้หญิงก็จะเป็นช่วงที่ทำงานเรียนพอช่วงนี้จะมีพฤติกรรมกั้นปัสสาวะมีพฤติกรรมที่ปวดปัสสาวะไม่ชอบเข้าห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นช่วงพีคก็20 30 40โดยประมาณนะแต่พออายุเยอะขึ้นก็จะมีอีกช่วงนึงซึ่งอายุเยอะมากๆพวกนี้ก็เขาก็บอกว่าระดับฮอร์โมนเพศหญิงลดลงพวกนี้ก็ส่งผลต่อการติดเชื้อเหมือนกันก็จะพักไปพีคอีกช่วงนึงพออายุเยอะครับ
2: ทีนี้ถ้าเป็นแล้วการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
3: ก็คือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันเป็นเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมครับการรักษาไม่พ้นยาฆ่าเชื
0: ้
3: อยังไงก็ต้องเริ่มจากการอาจจะซื้อยามาทาน 3-5 วันถ้าไม่ดีขึ้นด้วยความที่ปัจจุบันติดเชื้อมันจะเป็นเชื้อดื้อยาซะเยอ
0: ะ
3: ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลครับ
4: แต่ถ้าไม่อยากรักษาล่ะครับเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อจะป้องกันอาการ
3: วิธีการป้องกันก็มีหลายวิธีครับปรับพฤติกรรมเวลาปวดเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำไม่กลั้นทานน้ำเยอะมากขึ้นแล้วก็จะมีปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ากึ่งสมุนไพรครับคือพวกน้ำแคนเบอรี่เนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ไอเชื้อโรคมันไปเกาะผิวหนังผิวกระเพาะปัสสาวะได
4: ้หมายถึงว่าดื่มน้ำแคนเบอรี่เยอะๆดี
3: ใช่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งมันก็มีผลงานวิจัยมาแล้วว่าช่วยได้จริงก็ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มที่เป็นรูปของน้ำหรือเป็นเม็ดหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ช่วยเรื่องการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
2: เราพักกันทู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาถามคุณหมอเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
4: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมเช่นเคยครับวันนี้เรามี2คำถามจากทางบ้านครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
5: ใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปนะคะจะมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมคะ
2: คำถามแรกค่ะการใส่เสื้อผ้ากางเกงที่รัดรูปมากจนเกินไปมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมคะคุณหมอ
3: จริงๆก็อย่างที่เรียนกันที่คุยกันนะครับว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ในบริเวณด้านบริเวณกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมครับคือถ้าเราใส่กางเกงที่มันแน่นเกินไปถามว่ามีผลไหมก็ไม่น่าจะมีผลมากมายอะไรกับการปัสสาวะของเราอยู่ที่การที่เราไม่กลั้นปัสสาวะมากกว่า อยู่ที่การดูแลสุขอนามัยบริเวณทางเดินปัสสาวะเรามากกว่าตราบใดถ้าเราสมมติถึงเวลา 4-6 ชั่วโมงแล้วมีไม่มีการปวดปัสสาวะแต่ว่าเราเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็พาเชื้อโรคออกไปได้เพราะฉะนั้นการใส่กางเกงรัดรูปขึ้นไปคงไม่ได้มีผลอะไรมากกับการติดเชื้อครับ
2: และอย่างเราเข้าห้องน้ำถ้าในห้องน้ำมันไม่สะอาดอย่างเป็นห้องน้ำสาธารณะค่ะมันมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ไหมคะ
3: การติดเชื้อมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถ้าห้องน้ำที่ไม่สะอาดมากเราก็มีโอกาสที่จะพาเชื้อโรค จากข้างนอกเข้าไปสู่ร่างกายข้างในเพราะว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเราไม่ได้ติดเชื้อจากข้างในออก

0: จากไตหรือจากอะไรลงมาที่กระเพาะปัสสาวะเป็นการติดเชื้อจากข้างล่างย้อนขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าห้องน้ำที่ไม่สะอาดจริงๆมันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้
1: ถ้าเราเลี่ยงโดยที่ไม่ฉีดน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้อย่างแบบใช้ทิชชู่ใช่ไหมคะ
2: ทิชชู่เปียกได้ไหมคะ
0: คือถ้าจะใช้ทิชชู่เปียกวิธีการเช็ดจะต้องเช็ดจากข้างหน้าไปด้านหลังเชื้อโรคเราอยู่จากรูก้นถ้าเราเช็ดตรงกันข้ามเช็ดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเราก็เหมือนเราพาเชื้อโรคจากก้นขึ้นมายังท่อปัสสาวะซึ่งอันนี้ก็จะติดเชื้อได้จริงๆเราติดเชื้อจากเราเองเชื้อโรคของเราเอง
3: เรียกว่าได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะครับรวมถึงได้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการเข้าห้องน้ำด้วยนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
4: คุณหมอครับเป็นปัสสาวะอักเสบบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
2: คำถามข้อที่2ค่ะเป็นปัสสาวะอักเสบบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: ก็การที่การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยการที่ติดเชื้อ1ครั้งถ้าสมมติว่าการกินยาฆ่าเชื้อสามารถจัดกระจายกำจัดเชื้ออันนั้นออกไปได้หมดก็จบครับแต่ถ้าการสมมติว่าติดเชื้อเข้ามาอีกรอบนึงหรือรอบถัดไปพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้บางคนถ้าเป็นมากก็ถึงขนาดต้องเข้า ICU ก็มีเพราะว่าการติดเชื้อปัวครับอันตรายกับชีวิตถ้าเข้าหาคุณหมอเร็วการให้ยาฆ่าเชื้อทันแต่ถ้าบางครั้งร่างกายเราตอบสนองได้ไม่ดีแล้วเกิดอวัยวะบางอย่างเกิดการล้มเหลวไปแล้วบางครั้งการให้ยาฆ่าเชื้อก็ไม่ทันเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ากลัวเป็นอันตรายกับชีวิตครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษสุวรรณอาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์การป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบของตัวเองให้กับพวกเราฟังขอบพระคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: และช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปดูโรคกว้างที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรู้รามาครับนี่พอฟังแฮลพูดมาประโยคนึงนะพี่นี่ความคิดมันเจิดเลยนี่คิดมาตั้งนานแล้วนะว่าหลังบ้านเราเนี่ยเป็นคลองที่น้ำใสมากเลย
5: ครับ
3: ถ้าเผื่ออีกหน่อยอ่ะเราเปิดให้เป็นตลาดน้ําอ่ะ
5: แ
3: ล้วก็สัมปทานเลยให้เรือเข้ามาวิ่งกันแล้วก็ทําเป็นจุดจอดเรืออย่างเงี้ยนะขายของพวกแบบว่าพืชผักผลไม
5: ้ก๋วยเตี๋ยว
3: ก๋วยเตี๋ยวนี่คือเบสิก
5: เหรอฮะ
3: เราต้องมีจุดขายอื่นทําเป็นเบเกอรี่ทําเบเกอรี่เลยยกเตาอบเบเกอรี่ไว้บนเรือ
5: โอ้โห
3: แล้วก็ขายเลยขายเป็นขนมปัง
1: คุยอะไรกันอยู่จ๊ะ2คน
3: นี่ครับพี่หมวยผมมีความคิดมันเจอบ้างคลองหลังบ้านเราควรจะทำเป็นตลาดน้ำครับผมแล้วก็ขายเบเกอรี่บนเรือเลยฮะ
1: ตลาดน้ำเหรอ
3: ตลาดน้ำเลยครับพี่หมวยเคยได้ยินไหมฮะจ
1: ิน
3: ตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้ครับผมคือนี่ความคิดไอเดียดีมากเห็นไหมฮ
1: ะ
3: ฟังรู้สึกคล้อยตามเลยใช่ไหมครับ
1: พี่ว่าไอเดียเยอะอย่างเนี้ยแฮลต้องเล่าอะไรให้บีมฟังแน่เลย
5: ผมแค่พูด2คำเองครับอัมพวากับนั่งเรืออ
3: ัมพวากับนั่งเรือเห็นไหมฮะคนชอบไปเที่ยวกันนั่งเรือแต่มันอยู่ไกลถ้าเผื่อเรายกมาไว้หลังบ้านเราอย่างเงี้ยครับโอ้โหโหทีนี้คนก็มากันเต็มผมก
1: ็ตลาดน้ําหลังบ้าน
3: ใช่ทําตลาดน้ําหลังบ้านเลยครับ
5: พี่หมวยผมว่านะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกัน
2: พี่ว่าตามแฮลไปน่าจะดี
5: ใช่มั้ยฮะ
3: โอเค
2: เดี๋ยวตาม
3: โอ้โหพี่หมวยครับเนี่ยไอเดียดีมากเดี๋ยวผมไปดูของแฮลนะแล้วก็ก๊อปปี้มาเลยมาใช้เลย
5: เขาเรียกว่าหาแรงบันดาลใจครับ
3: หาแรงบันดาลใจก็ได
5: ้ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันที่อัมพวากันดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับพี่หมวยพี่บีมนะครับมาถึงตลาดน้ำอัมพวากันแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรานั่งเรือชมบรรยากาศของอัมพวากันไปพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับ

0: ขุดหินยาล้อสองครับผม
1: คือข้างในก็จะมีเป็นพิพิธภัณฑ์มั้ยครับ
0: ใช่ครับมีบ้านทรงไทยมีหลายอย่างครับ
1: อ๋อคือถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาแล้วอยากจะมาแวะนี่ก็แวะได้ม
0: ั้ยแวะได้ครับผมถ้าอยากได้ความแบบโบราณแบบเก่าๆอย่างเงี้ยฮะ
1: เป็นอีก1จุดที่นักท่องเที่ยวมักจะมาเช็คอินกันที่นี่
0: ใช่ครับ

นั่งเรือชมบรรยากาศกันไปอย่างหอมปากหอมคอแล้วนะครับยังมีอีกที่นึงครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่นะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งของฝากด้วยนะครับที่สำคัญอยู่ในตลาดน้ำอัมพวานี่แหละครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยครับ

0: ครับในส่วนของบริเวณตรงนี้ครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ของป้าประยงแกถวายที่ให้พระเทพ
0: ครับผม
1: ใช่แกถวายอยากจะให้เป็นอยู่ตามปกติไม่ให้เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งต้นไม่ตายก็ไม่ให้ตัด
0: อ๋อก็แปลว่าแต่เดิมอ่ะลักษณะของพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: เป็นแบบนั้น
1: ใช่
0: ปลูกมะพร้าวยังไงก็ปลูกแบบนั้น
1: อย่างนั้นแต่ว่าตายก็เสริม
0: อ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ต้องจำลองภาพจากอดีตเลย
1: ใช่ภาพจริงนั่นเลย
0: ก็เป็นร่องเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ร่องก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: แล้วข้างในก็จะมีจุดที่ให้ความรู้หลายอย่างเลยอย่างที่ผมเดินมาดูนี่ก็คือที่เห็นก็คือมีจุดที่เขาทำน้ำส้มมะพร้าวด้วยโอ้อันนี้ดกจังเลยครับเนี่ย
1: นี่แหละคือมะพร้าวน้ำหอม
0: อันนี้คือมะพร้าวน้ำหอม
1: ใช่เรามีพันธุ์ขายด้วยนะ
0: อืมแล้วเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างครับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยครับ
1: เขาก็จะเอาดอกไปเนี่ยไปทำน้ำตาล
0: ครับ
1: ได้แต่เราจะไว้ลูกเขาก็จะมีลูกให้อ๋อ
0: ลูกนี่ก็คือเอาไปทำแล้วแต่เราเลย
1: แล้วแต่เราสังขภาพสังขยา
0: คืออาหารไทยขนมไทยนี่ใช้มะพร้าวน้ำหอมเยอะมาก
1: มะพร้าวเผาก็ได
0: ้เออมะพร้าวเผาก็ได้
1: ทำได้หลายอย่าง
0: แต่ลุงแหลมบอกว่ายังไม่หมดแค่นี้ยังจะมีอีกที่หนึ่ง
1: ใช่
0: ครับผม
1: คือเตาตาล
0: เตาตาลอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเตาตาลกันครับ
1: ครับ

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับลุงแหลมพาผมมายังจุดที่เรียกว่าเตาตาลนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากว่าเราจะได้ความรู้แล้วเรายังได้ของฝากกลับไปอีกด้วย
1: ของฝากก็มีครับ
0: ครับผม
1: ก็เวลานั่นก็ทำน้ำตาลก็รับน้ำตาลเข้ามาเคี่ยวแล้วก็มันเป็นแบบส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะต้องมาช่วยเรามั่งอะไรมั่งเงี้ยเช่นกระทงน้ำตาลเงี้ยเราก็รับจากชุมชนมา
0: ครับผม
1: ต้องมาทำน้ำตาล
0: ก็คือจริงๆแล้วอ่ะวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนที่นี่ก็ทำน้ำตาลกันอยู่แล้วแล้วก็ทำขนมกันอยู่ด้วย
1: ใช
0: ่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกระทงกระทงที่เอาใส
1: ่กระทงแห้งไปครับ
0: งั้นเดี๋ยวลุงแหลมพาผมเข้าไปดูข้างในทีนะคร
1: ับ

0: ตลาดน้ำอัมพวานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับแล้วก็ยังได้รับความเหมือมาครับมาที่นี่นะครับได้ทั้งของกินของฝากได้ความรู้ได้เห็นวิถีชีวิตที่สำคัญได้ความสุขกลับมาเต็มเลยละครับพี่หมวยพี่บีมครับถ้าหากว่ามีเวลาเนี่ยอย่าลืมมาเที่ยวกันที่นี่นะครับตลาดน้ำอัมพวาครับ
1: ที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วสิ่งที่พี่ชอบมากก็คือคนที่นี่สามารถช่วยกันรักษาธรรมชาติริมสองฝั่งคลองเอาไว้ได้เป็นอย่างดีน่าชื่นชมจริงๆค่ะ
0: ใช่ครับและที่สำคัญนะครับโครงการอัมพวาใช้พัฒนานุรักษ์เนี่ยนะครับก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยหวงแหนแล้วก็รักษาวิถีชีวิตแบบเดิมได้อย่างดี

0: 3นะครับแล้วถ้าหากว่าอยู่ต่ออีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับรับรองว่าเห็นหิ่งห้อยด้วยแน่นอน
1: โอ้โหชอบบรรยากาศมากเลยค่ะ
2: พูดถึงหิ่งห้อยนี่เป็นกิมมิคที่ดีเลยนะฮะกับตลาดน้ำหลังบ้านเราถ้าสมมุติว่าเราเอาเหมือนไฟมาพาดแล้วก็ทำให้เหมือนคล้ายๆหิ่งห้อยเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนให้แบบเวลาพายเรือตอนกลางคืนแล้วก็เห็นไฟวิบวับวิบวับโอ้โหโรแมนติกฮะโอ้ทำเลยดีไหมครับ
1: ก่อนจะไปไกลขนาดนั้นก่อนจะไปวิบป๊อปวิบวับพี่ว่าลาท่านชมก่อนดีกว่าหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะครั้งหน้ากลับมาเจอกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะมาพูดคุยกันเรื่องสุขภาพคุยกันง่ายๆเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: แม่แต่มาคิดดูอีกทีนะครับเรือที่จะมาวิ่งหลังบ้านเราเนี่ยต้องเป็นเรือที่มันเข้ากับบรรยากาศเหมือนกันนะฮะ
1: เรือ
2: ใช่
1: พายเป็นเหรอคะ
2: พายเรือโอ้โหพี่หมวยไม่เป็นเลยครับถามได้ไม่เป็นไม่เคยพายเลยครับเรือ
1: แล้วจะมีเรือ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยปาร์ตแล็บนะครับปาร์ตแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART ซึ่งหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับ BART Lab นะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นี่นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ถ้าหากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้

0: ด้วยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
1: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน 5:00 PM ส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
0: ้อาจารย์จักริดเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริดต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตและกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
1: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มี impact ในระดับชาติให้ได
0: ้อาจารย์จักริดได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปที่ไปสำรวจทั่วโลกใต
1: ้สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของหุ่นยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปร่วมกับทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณขั้วโลกใต้เนี่ยนักวิจัยของเราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมไปถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับ ณเวลานั้น

0: ั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่ขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
1: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริดซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
0: หุ่นยนต์กู้ภัยนะครับต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี้จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจสอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้ามาในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวหุ่นยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Trail Operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับตัวที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าร่ายจำลองของเรานะครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้สัมผัสกับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไปเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็จะมีแขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องและก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมก็เถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงาน

0: การที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์กู้ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงๆในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันนึงที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยแล้วก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
1: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
2: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratit. He is designing and we are helping him for the mechanical system. Right now we are just assembling back, putting the parts back to the robot to yes to make it the finalize and run the robot. Yes.
3: I work as making the electronics part. I'm making the circuit with the friends and making the hardware designing circuit and working on the circuit part. This typically making the electronics circuit part, and if there is some minor mistake, the holes, the components can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
4: ผมก็จะทำทางด้านเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
5: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลไม่จะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได
0: ้ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
6: 3 2 1 Let's get started ตอนนี้คือจุดใหญ่ในหัว順調に順調に前の方に進んでいくロボカップレスキュー時期リーグ60秒やっぱりこのロボット60秒あるとちなみの横4人用さんを見つけるとこのように

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นกว่าเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
2: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรือครับกับโรบอทแอทโฮมหรือหุ่นยนต์บริการ

0: ตู้หุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ Fast Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมไปถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคำสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคำสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคำสั่งเป็นลักษณะคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
1: Get me some water please
0: ตอนนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาแห่งจุดตรงที่ว่าผู้ที่ออกคำสั่งนะครับจะรับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
2: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย
0: ์สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยและใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันนี้เสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ยมีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไปสำหรับ Exoskeleton นอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ

พิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วย

ครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เราเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีผลกระทบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากนะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
1: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนูคุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลยไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมือง

0: เหรอคะ
1: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแลกกวัดนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
2: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
1: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
0: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
1: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
0: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
2: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
3: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
2: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
3: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
0: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
2: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
3: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาน่ะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
2: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เย้ อีกไกลไหมคะเนี่ย
2: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
2: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
2: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
2: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมาก
0: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการ

0: เอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
2: ถึงแล้วถึงแล้ว
0: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
3: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
3: อันตรายอันตรายอันตราย
1: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
5: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
5: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
2: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
0: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
7: ได้เลย
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่

0: ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
0: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีก
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่องดีเอลทีวี10ถึงช่องดีเอลทีวี12

0: 2เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 15:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
2: ปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
1: ครับ
2: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
1: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town เพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันนะฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติหรอครับ
2: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและดูดซึมอาหาร
1: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
2: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดด
1: ัง
2: นั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นนึงเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือเบเกอรี่ชิ้นนึงอันน
1: ี้พวกนั้นมันจะหิวเร็วอ่ะ
2: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
1: ม
2: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
1: ์
2: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่ไหมคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะคะเพราะฉะนั้นกินไขมันเนี่ยมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วเขาจะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
1: อย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร
2: ์ไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้มันให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้เราจะรู้สึกอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
1: ็
2: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
1: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ 8:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45

และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ุณอาครับคุณอาทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับคุณอาครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอครับคุณอาคุณอามีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอไหมครับ
1: คุณเป็นใครครับ
0: ผมเป็นพิธีกรครับแต่ผมจะไปหาคำตอบดีๆจากคุณหมอมาให้ครับ
1: ขอคิดแป๊บนึง
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องรีบเลยครับเข้ามาในตู้บนหมอแล้วทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนครับ
1: นี่นะครับนึกออกแล้วผมไม่สบายร่างกายเป็นหลายโรคเลยทีนี้คุณหมอให้ยามาเยอะมากผมรู้มาว่าการกินยาเยอะเนี่ยยามันจะทำให้ตับผมพังแล้วเนี่ยคุณหมอให้ยามาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วตับผมจะยังอยู่ไหมครับ
0: คำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณอาครับเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายจากคุณหมอดีกว่าครับ
2: ตับโอเคไม่โอเคตอนนี้มันยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่ากินยาอะไรอยู่ก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ปกติถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคประจำตัวแล้วกินยาเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้โรคเรื้อรังโรคเรื้อรังหมายถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดผิดปกติพวกนี้เนี่ยจะต้องกินยาเป็นประจำตลอดนะครับยาส่วนใหญ่ที่จะให้กินเป็นประจำเนี่ยจะเป็นยาที่ปลอดภัยต่อการทำงานของตับของไตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องกินตลอดเวลาแต่โดยหลักการทั่วไปอ่ะเวลาที่ไปเจอกับคุณหมอเขาจะให้ยาเนี่ยเขาจะดูก่อนว่ายานั้นจะมีผลต่อตับหรือไตคนไข้หรือเปล่านะครับและต้องคำนวณตามน้ำหนักด้วยนะครับตามอายุด้วยแล้วกินแล้วเนี่ยเขาจะนั้นมาดูอาการด้วยนะครับว่าผลการทำงานของตับของไตเป็นยังไงตัวโรคเรื้อรังต่างหากโดยเฉพาะเบาหวานนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงอันนี้จะมีผลต่อการทำงานของไตถ้าเราคุมได้ไม่ดีก็จะทำให้ไตวายนะครับแล้วก็เป็นโรคไตเรื้อรังนะครับคือการกินยาเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาโดยการดูแลของแพทย์เนี่ยเขาจะต้องดูการทำงานของตับของไตเราอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรากินยาอย่างถูกวิธีแล้วก็ตามขนาดตามคำแนะนำของแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับหลายครั้งที่คุณหมอเนี่ยจะต้องเตือนคนไข้เลยว่าอย่าไปซื้อยากินเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยจะเป็นพวกยาแก้ปวดหรือยาที่ต้องไปซื้อกินเองตามร้านขายยาแล้วเรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าขนาดที่ถูกต้องคือเท่าไหร่แล้วกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่สุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลต่อตับต่อไตดังนั้นเป็นคำเตือนของแพทย์ทุกคนบอกคนไข้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบครับข้อมูลที่ให้ไปเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาครับ
0: เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับคุณหมออธิบายชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนมากครับ
0: ยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของยาที่คุณหมอให้มาถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยต้องแจ้งให้ครบให้ชัดเจนด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีคุณอาด้วยนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ไว้เจอกันครับ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไร

ร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

0: เรียนอยู่พอดี
1: ครับใช่ครับเชิญเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: นี่อาจารย์ดร.สุชาติวงศ์ทองครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ
0: พว
1: กเรานะครับชมรมสรรศิลป์ศิริราช
0: ครับแล้วท่านอื่นล่ะครับ
3: ล
0: ูกศิษย์นะฮะโอ้โหลูกศิษย์สาวๆนั้นเลยนะครับอาจารย
4: ์สาวเนาะไม่ฮะเราเป็นสาวในอดีตทั้งนั้น
0: เลยโอ้โห
4: ลูกศิษย์เราเป็นสาวในอดีตหมดเลย
0: ครับแล้วแต่ละท่านนี่ทำหน้าที่อะไรในโรงพยาบาลศิริราชบ้างครับ
4: ทุกคนทุกท่านนี่นะฮะเป็นบุคลากรจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชเป็นต่างๆในองค์กรเป็นอาจารย์สอนกันทั้งนั้นอันนี้เป็นส่วนที่เรามารวมกันที่เป็นคลาสในตอนเย็นนะฮะเราเรียนพอคลายเครียดคอนเซปต์เราคือเรียนเพื่อการคลายเครียดพักผ่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ย
0: อ้าวถ้าเข้าสู่หลักสูตรของการเรียน
4: ครับผมครับเจอเลยครับ
0: อาจารย์จะสอนยังไงฮะขั้นตอนของการสอนเนี่ยสมมติว่าต้องอาจารย์หมอเล่าให้ฟังว่าเริ่มจากขีดเส้นก่อนเขียนเส้นก่อนเส้นตรงเส้นโค้งอะไรให้ตรง
4: จริงๆครับผมทำให้ดูนิดนึงดีไหมครับ
0: ดีฮะ
4: นิดนึง
0: ครับ
4: นะฮะอันดับแรกเลยสมัยก่อนนี่นะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่ทุกคนต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์เราอาจจะลากเส้นเห็นไหมฮะเนี่ยฮะสังเกตไหมฮะ
0: ครับ
4: เมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยหมายความว่าเอาใจเราเนี่ยนะฮะอารมณ์ของเราเนี่ยไปสั่งมือ
0: คือถ้าระหว่างลากเนี่ยนึกถึงตอนนี้สามีฉันไปกับใครไปอยู่ที่ไหน
4: มันจะเส้นแบบสามีไปกับใครไปไง
0: ลูกฉันอยู่ไหน
4: ใครที
0: ่ต้องมีกิ๊กแน่เลยหรือว่าถ้ากำลังผ่าตัดอยู่แล้วเกิดวอกแวกคิดถึงอย่างอื่น
4: ไม่ได้ไม่ได้
0: กรีดอะไร
4: ไม่ได้เพราะว่าไอ้สิ่งพวกนี้นะฮะเราจะนำไปซึ่งการแพทย์ด้วยนะ
0: ครับ
4: หมอผ่าตัดเนี่ยจะเอาไปใช้เป็นประโยชน
0: ์ครับ
4: นะ
0: คร
4: ับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลควบคุมมือ
0: ให้นิ่งก่อนนะ
4: ใจมันจะไปควบคุมเพราะฉะนั้นเราเอาใจไปมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ใจไปส่งที่นี
0: ่ครับ
4: เหมือนกับเราขีดเส้นเห็น

0: นะมันต้องขนานยังไง
1: ครับ
0: นะเราจะควบคุมยังไงให้มันรู้สึกอยู่ขนานกันแล้วมันไปด้วยกันได้นะอันนี้คือสมาธินี่นะเพราะสมาธิของพวกเราเนี่ยนะครับของศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาแล้วก็นึกถึงอะไรไม่รู้แต่มันเป็นสมาธิที่เราลืมตามองเห็นควบคุมได้อันนี้คือสมาธิที่แท้จริงของศิลปะนะคอนทัวร์นี่สำคัญจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราจะเริ่มเรียนด้วยกันค่อยๆเห็นไหมค่อยๆไปอันนี้นะเห็นไหม
1: ก้นหอยไปเรื่อยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไปเรื่อยให้มันขนานนะเรามีกติกาอย่างนึงชิดและขนานกันให้ได
1: ้ครับ
0: ค่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อยนี่นะครับหรืออีกอันหนึ่งอีกแบบหัดหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้
0: โค้งก็โค้งตามกันเราฝึกนะฮะมือเราก็จะอ่อนไหว
1: แบบนี้ที่อาจารย์บอกฝึกเป็นปีๆอ่ะ
2: ยาก
1: ครับเส้นอย่างนี้เหรอฮะ
2: ยากมากครับ
0: นี่ฮะนี่ฮะมันต้องฝึกกันให้ได้นะหรือเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูนะฮะอย่างน
1: ี้อ๋อทั้งโค้งทั้งเส้นตรงทั้งหัก
0: เพราะนั้นการลงสีเนี่ยก็จะมีเบสิกของการลงสีย
1: ังไงบ้างครับ
0: คืออย่างเช่นเราระบายให้เรียบสีน้ำต้องระบายให้เรียบเป็น
2: ชั้นนี
0: ้อันนี้ดูอันนี้คือเครื่องมือนะฮะสำคัญเนี่ยอันนี้คือผู้กันขนอ่อนนะนะ
1: ผู้อ่อนจริงด้วย
0: ขนอ่อนอันนี้นะฮะอันนี้ผู้การขนแข็งแข็ง
1: อ๋อใช่แข็งกว่า
0: แข็งมันดี
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: อันนี้ดูให้ดีนะฮะเราจะเรียนเรื่องเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือกันเนี่ยอันนี้คือผู้กันทีนี้หนึ่งเราเรียกว่าให้ถ่ายเรียกว่าอะไรต้องถ่าย
1: ไม้กวาด
0: เออถูกต้องนะประมุ่นในเรื่อง
3: รางวัลก็จะได้รับไม้กวาดกลับไป
0: น่าจะได้รับรางวัลไม้กวาด
1: นะฮะแล้วรูปทรงเหมือนไม้กวาดอะคร
0: ับแน่นอนเห็นไหมฮะเพราะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันจะตั้งชื่อตามรูปแบบของมันว่ามันคล้ายอะไรอันนี้นี่คือข้อมูลเรื่องของผู้การการใช้เครื่องมือ
1: ต้องหยิบใช้ให้ถูกต้อง
0: ต้องถูกต้อง
1: ครับ
0: เหมือนหมอฟันนะหมอฟันเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะมีเครื่องมือ
1: จริงครับ
0: งอบ้างหงิกบ้างหมอผ่าตัดก็เช่นเดียวกัน
1: ครับรู้จักเครื่องมือแล้ว
0: เครื่องมือแล้วเราเข้ามาดูฮะประโยชน์การใช้สอยเราก็จะทดลองให้ดูนะครับอย่างยกอย่างอันนี้ก่อนเลยเห็นชัดๆนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้นะมันพิเศษของมันก็คือเวลาเราขีดออกไปมันได้หลายเส้น
1: อ๋อจริงด้วย
0: เนี่ยเวลาเราหมุนใช่ไหมมันมีอะไรมันมีเยอะแยะหมดดูนะฮะ
3: โอ้โห
0: เล็กเห็นไหมกราฟนี่ฮะนี่มันอ่อนช้อยเห็นไหมเห็นไหม
3: จริงด้วยอาจารย
0: ์นี่เออนี่คือการควบคุมเห็นไหมฮะควบคุมมันเนี่ยอันนี้คือการใช้มัน
1: จะเหมือนมีชีวิตเลยอ่ะไม่กวาด
0: มันมี
1: เหมือนมันเต้นรำได้
0: ได้ได้ถือไว้หนึ่งอัน
1: ขอบคุณครับ
0: อันนี้คือผู้กันอันเล็กอันนี้จะเป็นผู้กันเอาไว้สำหรับเน้นนะฮะเน้นเวลาเราเขียนเนี่ยนะว่าอันนี้มันเป็นยังไงอย่างผมบอกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผู้กันอันที่ใช้ระบาย
1: ครับ
0: นะฮะเนื่องจากว่ามันอุ้มน้ำมากเห็นไหม
1: ขนอ่อน
0: อุ้มน้ำมากฮะขนอ่อนเนี่ยระบายเห็นไหมอุ้มน้ำเยอะระบายเห็นไหมมันจะจาง
1: อ
0: ันนี้เราเรียกว่าการระบายเป็นน้ำหนักจากเข้มไปหาอ่อน
1: ครับ

0: ารย์ครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังตั้งใจลงสีกันอย่างเต็มที่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าทำไมอาจารย์สุชาติวงทองถึงมาสอนบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ที่ศรีราษฎร์ได้มันเริ่มจากตรงไหนครับ
1: ครับครั้งแรกเลยนะฮะผมสอนอาจารย์หมอ
0: ครับ
1: ท่านหนึ่งศาสตราจารย์ศรีประสิทธิ์บุญวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: อาจารย์ศรีประสิทธิ์เนี่ยเป็นคนรักศิลปะ
0: ครับ
1: เป็นอาจารย์สอนคณะศิลปกรรมตกแต่ง
0: ครับ
1: ภาควิชาศิลปกรรมตกแต่ง
0: ครับ
1: ตอนสมัยก่อนก็ไปจับกลุ่มกันข้างนอกสอนข้างนอก
0: ครับ
1: กับอาจารย์หมอ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนั้นก็เรียนกัน
0: ครับ
1: พอจะเป็นกลุ่มแล้วเสร็จหลังเรียบร้อยแล้วก็สนิทกัน
0: แต่ว่านอกโรงพยาบาล
1: นอกโรงพยาบาล
0: ครับ
1: ซึ่งอาจารย์ศรีประสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่นี่เลยฮะตอนนั้นก็ท่านก็รู้เห็นนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าศิลปะเนี่ยมันมีประโยชน์มากกับวงการแพทย
0: ์ครับ
1: นะฮะมันจะช่วยอะไรได้หลายๆอย่างมากเลยกับคนที่มีความเครียดก็เข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็มาตอนนั้นการที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาไม่ค่อยดี
0: ทำไมฮะ
1: เกิดอุบัติเหตุ
0: โอ้อาจารย์เกิดอุบัติเหตุ
1: ผมขับรถประสานงานกันผมก็ซี่โครงร้าวอาจารย์ศรีประสิทธิ์เนี่ยเขาย้ายเอาผมเข้ามาที่ศรีราษฎร
0: ์มารักษาตัวที่
1: มารักษาตัวที่นี
0: ่ด้วยความที่เคยสอนอาจารย์ศรีประสิทธิ์วาดภาพอะไรสนิทกันอยู่ก่อน
1: สนิทกันแล้วนั้นก็ดูแลแล้วก็เลยมีวันนึงอ่ะอันนี้น่าประทับใจมาก
0: เกิดอะไรขึ้นครับวัน
1: วันนั้นก็มีอาจารย์หมอท่านหนึ่งมาตรวจผ
0: ม
1: เกี่ยวกับเรื่องที่โครงก
0: ็
1: คืออาจารย์หมอวิทยเชษนั่นเอง
0: อาจารย์วิทยเชษนี่
1: นี่นะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นคนมารักษาที่โครงผมได้รักษามือแล้วก็อาจารย์หมอมนตรีก็มันมาดูเกี่ยวกับเรื่องก็เราก็คุยกันนะฮะเพราะเอิญทั้งสองท่านเนี่ยเขาชอบศิลปะชอบอะไรแต่ก็คุยกันเรื่องศิลปะกันมาตลอดนี่นะตอนนั้นนี่นะฮะก็จะมีกลุ่มพยาบาลก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นครูศิลปะแล้วก็เลยทางพยาบาลเขาอยากจะเรียนก็ไปเอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วผมก็สอนเนี่ย
0: ที่ระหว่างที่ซี่โครงยังร้าวอยู่นี่แหละ
1: ยังร้าวอยู่แต่ใจเต็มอยู
0: ่
1: ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็สอน
0: พยาบาล
1: สอนพยาบาลพอสอนเสร็จปุ๊บนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์ศรีประสิทธิ์อาจารย์มีเชฟก็ได้ไอเดียกัน
0: ค
1: ิดกันขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาศิลปะตรงนี้มาใช้กับนักศึกษาแพทย์หรอ
0: มันจะไปเกี่ยวกันได้ยังไงหรือเห็นตรงไหนทำไมต้องเอาศิลปะมาให้นักศึกษาแพทย์เรียน
1: นั่นเองฮะก็เพราะอะไรฮะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมถึงจะอยากเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ศิลปะเนี่ยนะฮะมาอยู่ในวงการแพทย
0: ์
1: ครั้งแรกเลยก็คือที่ศรีราษฎร์นี
0: ่
1: ก็โดยการที่ผมเล่าให้ฟังบุคลากรทั้งสองสามท่านเนี่ยที่เห็นคุณประโยชน์มันนะฮะก็ดีก็เลยเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นวิชาที่ทำให้คนเครียดคลายเครียด
0: อาจารย์เห็นใครเครียดเหรอฮะช่วงที่อาจารย์ป่วยอยู่บอกว่าต้องคลายเคร
1: ีย
0: ด
1: คือผมคือการที่เรามองนี่นะฮะมัน
0: ร
1: ู้ว่าหน้าตาเนี่ยกับอาชีพเนี่ยซึ่งอยู่กับคนป่วยเนี่ย
0: ของหมอของพยาบาล
1: ของหมอและพยาบาลเนี่ยรู้สึกว่าเขารับผิดชอบมาก
0: ครับ
1: ไม่ได้พักผ่อนกันเลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวนี้ก็ป่วยนี่ก็คือมันอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีความสุขเลย
0: หน้านิ้วคิ้วขมวดกันหมดครับ
1: อย่างคิดที่คนอยู่กับคนป่วยอยู่คนเจ็บอยู่กับเลือดอยู่กับสิ่งที่มันนะฮะเราก็มานึกถึงว่าเออศิลปะนี่มันเป็นความงามวิชาที่เป็นความงามทำไมเราไม่เอาวิชานี้มาใช้ในที่เหล่านี้บ้างก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นแหละนะก็เริ่มก่อตั้งจัดตั้งขึ้นมา
0: เป็นอะไรฮะ
1: เป็นกลุ่มเป็นชมรมเล็กๆขึ้นมา
0: ชื่อชมรม
1: ชมรมสรรสิน
0: สรรสินศิริราชอ๋อเห็นป้ายหน้าห้อง
1: ใช่ใช
0: ่ครับสอนอย่างนี้มากี่ปีแล้วฮะชมรมของเรา
1: ชมรมเนี่ยนะฮะประมาณ10กว่าปี
0: ต่อเนื่องใช่ไหมครับ
1: ต่อเนื่องนะแล้วเราจะมีงานเอ็กซิบิชันงานแสดงภาพเขียนนะหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง
0: ม
1: ั่งผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยต่างของศรีราษฎร์เนี่ยด้วยศิลปะก็คือภาพเขียนพวกเราน
0: ี่เห็นเป็นรูปธรรมนะ
1: ใช่
0: แล้วสำหรับการทำงานนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกที่แรกเขาเครียดกันเหลือเกินจากงานหน้าที่การงานของเขาพอเขามาเรียนศิลปะเนี่ยเขามีอะไรเปลี่ยนไป
1: เปลี่ยนเป็นมากศิลปะของเราเนี่ยสามารถทำให้หมอเนี่ยคุยกับคนป่วยได
0: ้
1: เข้าถึงคนป่วยได้รู้จักคุยขำรู้จักความขำรู้จักแซวกันรู้จักคือลืมหน้าที
0: ่
1: ที่ตัวเองลืมความเป็นหมอลืมความเป็นอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี
2: ตัวเองเนี่ยเป็นหมอฟันอาชีพการงานเนี่ยก็จะทำอยู่ในช่องปากแคบๆบางครั้งก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ก่อนเนี่ยทำงานอาจจะเครียดอารมณ์ร้อนบางครั้งเนี่ยจะไม่รู้จักการรอคอยอยากจะทำอะไรเสร็จลุล่วงเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่มาเรียนวาดภาพกับอาจารย์สุชาติเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าโลกเนี้ยผ่อนคลายรีแลกซ์งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมาก แต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
3: เหมือนกับมาได้ปฏิบัติธรรมนะที่มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าอะไรที่มันพอดีสีที่พอดีมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราราบเลย
4: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปเนี่ยการที่เราได้จับผู้กันไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันผ่อนคลายผ่อนคลายจากงานประจำที่มันรอบตัวเราอะเยอะมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็เอาผู้กันไปเนี่ยนะไม่ต้องคิดอะไรละไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
5: เพราะอาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกันนั้นตรงนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเออนะลูกศิษย์เราจริงๆอาจจะสอนเหมือนกันแต่เขาอาจจะเหมือนกันก็ได้นั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศิลปะก็สอนเรา
6: อย่างปกตินี้เป็นเภสัชกรนะคะทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยนอกมาเรียนศิลปะกับอาจารย์นะคะก็รู้สึกว่าชีวิตเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่า

มันจะทำให้เรารู้สึกใจเย็นขึ้นนะคะแล้วก็มีสมาธิจากเดิมอาจจะแบบไม่ค่อยมีสมาธิวักแวกเงี้ยคือศิลปะมันทำให้เรามีความจดจ่อกับงานที่ทำนะคะก็จะรู้สึกว่าการทำงานต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะทำให้เราได้เจอเพื่อนดีๆขึ้น

0: พอศิลปะมาบวกกับด้านเรื่องการแพทย์ความรู้การแพทย์เนี่ยโอ้โหมันช่วยอะไรเยอะเลย
1: คุณค่าของศิลปะเนี่ยเราต้องบอกศิลปะคือความงาม
0: ครับ
1: นะฮะเพราะคนใดก็แต่ที่ไล่ความงามเนี่ยคนนั้นไม่มีความสุขเราสังเกตแล้วประโยชน์ในการเรียนศิลปะเนี่ยมันมีมากจริงๆ
0: จากจุดเริ่มต้นที่ผมได้ขึ้นไปวอร์ดคนไข้
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่สุดท้ายมาปิดท้ายด้วยงานศิลปะและความเข้าใจและเห็นคุณค่าศิลปะต่อจริงๆทุกอาชีพและทุกคนนะฮะแต่นี่เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย
1: ์ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย
1: ์ขอบคุณครับ
0: ขอบค
1: ุณครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับยินดีครับ
2: การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: สวัสดีครับพบกับผมเจวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนคุ้นเคยกับคำพูดที่เราได้ยินจากคุณหมอหรือว่าพยาบาลที่พูดประมาณว่าผู้ป่วยรายนี้จำเป็นว่าต้องแอดมิดลองดูซิว่ามันมีเตียงว่างให้เขาหรือไม่หรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าคุณหมอขาคุณหล่อมากขอเบอร์คุณหน่อยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวพี่เอาตามสคริปต์ก่อนเถอะหรือบางทีคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าเคสนี้คุณหมอจะให้ discharge ไหมคะทีมงานบอกว่าคุณเดวิดต้องเลิกปรับสคริปต์อย่างด่วน โอ้โหงงกันแน่สิว่าคำว่า discharge เนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่คือคำว่า admit เนี่ยหมายถึงการรับผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าต้องการที่จะรักษาตัวเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งในวันที่เขาต้องการที่จะรักษาตัวแบบละเอียดอ่อนคือในเคสแบบเนี้ยทุกคนคุณหมอหลายท่านมักจะบอกผู้ป่วยมากมายว่าคุณต้องแอดมิดอย่างด่วนแต่ประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือผู้ป่วยมากมายเมื่อแอดมิดแล้วใช่ปะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกงงแงมากมายว่าเขาอยากกลับบ้านทันทีคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเมื่อคุณหมอให้คุณแอดมิดใช่ปะมันคือเพราะเขาอยากให้คุณหายและคุณกลับบ้านดังนั้นคุณอย่าเพิ่งงงแงอยากออกแต่ถ้าหากคุณหมอสังเกตว่าอาการของคุณเนี่ยดีขึ้นใช่ปะคุณหมอเนี่ยก็จะบอกพยาบาลว่าคุณสามารถ discharge ได้เลยแล้วคำว่า discharge แปลว่าอะไรกันแน่เนี่ยก็มันคืออนุญาตจากหมอนั่นแหละ

0: ว่าผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้คือตราบใดที่เธอได้ยินคำว่า discharge ใช่ปะคุณสามารถเตรียมเก็บของเก็บข้าวกลับไปนอนที่บ้านได้เลยนะคำต่อไปทุกคนคือคำว่า refer นั่นแหละเวลาเราอ่านคำนี้ที่รักจ๋าคุณต้องอ่านมันออกเสียงว่า referคือถามว่าคำว่า refer เนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่มันคือการที่คุณหมอคนนึงเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากย้ายผู้ป่วยของเขาไปสู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอีกโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยอาจจะดันมีเครื่องมือหรือว่าแพทย์ที่สามารถรักษาคุณได้ดีกว่าแต่ทุกคนจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนว่าถ้าคุณด้วยตัวเองนะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเลยนั่นไม่ใช่การ refer นะทุกคนคือการ refer เนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นด้วยคุณหมอของคุณเท่านั้นแล้วมันมีสองคำศัพท์ที่พี่อยากจะสอนทุกคนวันนี้นั่นคือคำว่า referin กับคำว่า refer out คือถ้าเป็นการ refer in ใช่ปะมันคือการที่คุณหมอท่านอื่นเนี่ยส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลของเราแต่ถ้าคุณหมอซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเราเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากจะส่งผู้ป่วยเข้าไปที่อื่นนั่นคือการ refer outแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พรศิริจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วมาพบกับพี่ซึ่งเป็นครูที่ล้อที่สุดในโลกกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปขออนุญาตใส่ท่าลำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะทุกคนเพราะคลิปนี้ยังไม่ยาวเพียงพออันนั้นคือจบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ต่อมลูกหมากโตลูกหมากคืออะไรแล้วมันโตได้ยังไงผู้ชายทุกคนต้องเป็นไหม
3: เป็นครับคือ
2: สวัสดีครับพบกับรามาแชร์ลิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่ผู้ชายผู้ชายได้ยินมาบ่อยครับต่อมลูกหมากโตผู้ชายทุกคนต้องเป็นไหมเจอกับจันเวิร์ดครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: จริงๆคนส่วนใหญ่จะคิดว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันคืออัณฑะของลูกเน
4: า
5: ะ
4: อ้าวไม่ใช่เหรอ
5: ไม่ใช่นะจริงๆต่อมลูกหมากมันอยู่ข้างในตัวนะครับมันขวางทางเดินปัสสาวะของเราอยู่หน้าที่ของเขาเนี่ยมีหน้าที่เดียวครับคือสร้างสารบางอย่างมาปนกับน้ำอสุจิของเรา
2: และคราวนี้โรคต่อมลูกหมากโตคืออะไรครับ
5: พอเวลาเราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่เสร็จมันไปกดเบียดทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยเรามีอาการปัสสาวะผิดปกติ
2: แล้วใครจะเป็นต่อมลูกหมากโตได้มั้ยเราผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องเป็นมั้ย
5: เป็นครับคือขึ้นอยู่กับขนาดครับคือแต่ละคนเนี่ยจะมีความใหญ่ของต่อมลูกหมากอยู่แล้วเวลาเราอายุเยอะขึ้นแต่ว่าบางคนจะมีอาการหรือไม่มีอาการมันก็แล้วแต่คนทีนึงสมมุติคุณแคนพออายุเยอะขึ้นก็จะเริ่มมีอาการปัสสาวะผิดปกติแล้วนะครับก็ปัสสาวะเริ่มยากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วตื่นมาปัสสาวะกลางคืนอาการต่างๆเหล่านี้มันเป็นบ่งบอกถึงภาวะต่อมลูกหมากโต
2: เอาตายละพอบอกว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์เป็นก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์เป็นดิ
5: ใช่
2: เดาไม่ได้เลย
5: ใช่ครับคือจริงๆโรคต่อมลูกหมากโตมันจะเริ่มเห็นชัดเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปครับ
2: ยังไม่ถึงเฮ้ยยังชิวๆอยู
5: ่ยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแต่ก็ไม่แน่เพราะบางคนอายุน้อยสัก40ก็เริ่มมีอาการคนต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันถ้ามันอาการผิดปกติไปต่างจากเดิมขึ้นมาอย่าลืมไปหาคุณหมอดูอีกทีนึงเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดต่อมลูกหมากโตได้
2: สมมติถ้าเกิดเริ่มเป็นแล้วรู้ในการตรวจว่ามีอาการแล้วหรือว่าเป็นไปแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนวิธีในการรักษา
5: จริงๆไม่หายอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะยับยั้งความชราได้แต่จริงๆมันเป็นโรคของคนผู้สูงอายุนะครับแปลว่าคุณแคนมีอายุยืนถึงได้เป็นถ้าสมมติว่ามีอาการแล้วเราเริ่มจากการปรับพฤติกรรมก่อนดื่มน้ำเยอะน้ำ3ลิตร4ลิตรอันนี้ก็เยอะปรับลดลงให้เหลือสัก2ลิต
4: ร
5: บางคนชอบดื่มน้ำก่อนนอนก็ปรับครับไปกินตอนเช้าแทนตอนกลางวันแทนพวกนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาตื่นมาฉี่ปัสสาวะกลางคืนชากาแฟถ้าชอบกินก็ต้องงดเพราะพวกนี้ขับปัสสาวะลองปรับพฤติกรรมก่อนถ้าไม่ดีขึ้นก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาครับ เริ่มจากการกินยาครับคุณหมอจะมียาให้กินยา1ชนิดยา2ชนิดแต่ถ้าไม่ดีขึ้นปัจจุบันก็มีการผ่าตัดมีการส่องกล้องมีการใช้ไอ้น้ำเข้าไปรักษามีการใช้ขวดลวดเข้าไปรักษาซึ่งดีมากครับทำเสร็จกลับบ้านได
2: ้ครับโอเคโรคต่อมลูกหมากโตอุ๊ยมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งนึงถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็สามารถชะลอได้สิ่งสำคัญคือการไปปรึกษาหมอนั่นเองสิ่งสำคัญกว่านั้นครับคือการดูรายการรามาแชร์ลิงของเรานั่นเองฮะวันนี้ขอบคุณจันเวิร์ดครับ
5: สวัสดีครับ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอน

195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: นุ่ม
1: สวัสดีหนุ่ม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือตู้บอลหมอนะพี่ถามคำหนึ่งอยากรวยไหมอ
2: ยากครับ
1: ถ้าอยากรวยต้องขยันทำงานนะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องสุขภาพถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบจากคุณหมอให
2: ้ครับผมเคยได้ยินมาว่าตับเป็นอวัยวะเดียวที่งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอย่างพ่อผมอะครับที่เป็นมะเร็งตับทำไมหมอไม่ตัดทันทีครับได้งอกขึ้นมาใหม
1: ่เออเนาะตับงอกได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้างอกได้จริงเนี่ยทำไมเราไม่ตัดทิ้งไปเลยเนาะนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเดี๋ยวไปถามคุณหมอให้ครับ
3: อันนี้ก็จริงเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตับเราเนี่ยไม่ได้สามารถงอกได้กลับมาได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีมากๆเลยแล้วคงไม่จำเป็นต้องปลูกถ่ายตับคนไข้เนื่องจากว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ก็จริงนะครับคือเวลาเขางอกใหม่เนี่ยเขางอกใหม่ได้ไม่ได้เยอะเท่ากับของเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาหายเนี่ยเขาจะหายเป็นพังผืดเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเราตัดตับข้างซ้ายไปเนี่ยตับข้างซ้ายก็จะไม่ได้งอกกลับมาเพิ่มแต่ตับข้างขวาเองเนี่ยเขาจะฝึกตัวเองทำให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นเหมือนเราเล่นกล้ามอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตับเขาทำงานทดแทนกับข้างซ้ายพอจะได้บ้างแต่แน่นอนว่าไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเช่นคนไข้เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยการรักษาให้หายขาดก็คงต้องเป็นการพยายามไปเอาออกหรือว่าการเผาทำให้ตัวก้อนนั้นน่ะตายลงไปถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมที่พอจะตัดได้และตับคนไข้มีปริมาณที่มากพอที่จะทำงานต่อไปได้เนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกวิธีนี้ครับถ้าเราคำนวณดูเสร็จแล้วปรากฏว่าเราคาดการณ์ว่าถ้าเราตัดก้อนออกไปในคนไข้เนี่ยจะมีปัญหาจากการที่ตับทำงานได้ไม่อย่างเพียงพอเราคงอาจจะเลือกวิธีอื่นๆเช่นการปลูกถ่ายตับเป็นต้นครับผมในแง่ของการทำงานของตับเองเนี่ยตับทำงานอยู่ใน3แบบหลักๆโดยกันนะครับให้กับร่างกายอันที่1เนี่ยเวลาที่เรากินยาหรือกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยตับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการขับพวกของเสียพวกนี้ออกไปจากร่างกายนะครับอันดับที่2แล้วเนี่ยตับเป็นตัวที่สร้างโปรตีนให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานตับไม่เพียงพอเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดการที่มีลักษณะของตัวบวมขาบวมเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถมีโปรตีนได้อย่างเพียงพอนะครับและสุดท้ายตับก็เป็นตัวที่ขับค่าเหลืองให้คนไข้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดตับออกไปแล้วแล้วเกิดว่าตับทำงานไม่เพียงพองอกใหม่มาไม่ทันเนี่ยก็ทำให้คนไข้ตัวเหลืองตาเหลืองเกิดขึ้นมาได้ครับสำหรับคนไข้นะครับเวลาจะสังเกตดูอาการของตัวเองนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มตับเริ่มมีความผิดปกติให้ลองดูว่าถ้าคนไข้เนี่ยเริ่มมีตัวเหลืองตาเหลืองที่เป็นเยอะขึ้นมีขาบวมที่เป็นมากขึ้นมีเลือดออกง่ายเนี่ยตัวนี้ต้องระวังไว้นะครับว่าการทำงานของตับเริ่มเสื่อมลงผมแนะนำว่าควรจะเข้าไปคุยกับคุณหมอนะครับดูว่าเช็คเลือดเช็คการทำงานของตับดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าครับวิธีในการดูแลตับสำหรับคนไข้ทั่วๆไปเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างแข็งมากเขาซ่อมแซมตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแค่เราหลีกเลี่ยง

0: จจัยที่จะมาทําให้ตับอักเสบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ําหนักที่เกินการที่กินแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากหรือกินต่อเนื่องนานนะครับหรือกินอาหารหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจจะมีผลทําให้ตับอักเสบเกิดขึ้นในจุดพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณโบครับ
1: ครับถ้าทุกคนป่วยแล้วตัดตับทิ้งกันหมดเนี่ยก็แย่เลยนะครับตัดตับมันไม่ได้ง่ายเหมือนตัดใจเธอนะครับจริงไหมนุ่ม
2: จริงครับ
1: นี่ใช่อย่างนั้นเอาไปว่าเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยเรื่องสุขภาพอะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลามา Channel ด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งครับในรายการ Healthy Fine Day ตอนเวลาประมาณบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นครับผมเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่อยู่กับผมตอนนี้เป็นอาจารย์เอกครับผม
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวรรณวิจิตรค่ะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับเรามีเคส1เคสครับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคนะครับที่คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากนั่นก็คือโรคเกาต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเด๋อนะครับซึ่งส่งจดหมายมาถึงรายการนะครับก็เป็นโรคเกาต์มานานถึง6ปีนะครับยังไงเราไปชมวิทยาพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเขียนเรื่องเพราะว่าผมดูรายการ Healthy Friday แล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้ดีแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคเกาต์อยู่ผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไงเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
0: แต่ว่าอันนี้ดูเป็นเยอะมากครับคือเขาต้องใช้ไม้เท้าเดิน
1: ใช่ใช
2: ่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นเกาต์นี่ก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วคือมันอยู่ดีๆแล้วขามันปวดช่วงส้นเท้าครับลงน้ำหนักปุ๊บมันเจ็บแปลบเจ็บแปลบเลยพอไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ก็ดูแล้วหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันน่าจะเกิดจากกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงหมอก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนมา15วันแล้วก็หายหลังจากนั้นก็ไปประมาณ2ปีครับมันเป็นอีกหมอก็เลยให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นเกาต์นะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยว่าตัวเองเป็นเกาต์

0: ในช่วงก่อนเป็นเกาเนี่ยคือผมจะชอบกินพวกต้มซุปเปอร์กินผมไปกินได้เป็นถ้วยๆเลยข้อไก่กินไก่เยอะมากซึ่งถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่เงี้ยก็จะสั่งต้มเท้าไก่เปื่อยมาพิเศษถ้วยหนึ่งเพื่อกินกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งหมอบอกว่าตรงเนี้ยโดยเฉพาะไก่และข้อไก่ทำให้กรดยูริกขึ้นสูงบางทีก็ต้องกินแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ประมาณปีถึง2ปีอาการมันกำเริบมันจะเจ็บตรงเท้าโดยที่เรารู้เลยว่าจังหวะชีพจรเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเจ็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามชีพจรของเราเลยคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมมากคือเดินแทบไม่ได้เท้างอนิดนึงมันก็เจ็บแปรแล้วเลยต้องใช้ไม้ในการช่วยเดินทำงานก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่ามันยังกลับมาไม่ 100% เวลาไปทำงาน
1: ห้องที่ทำงาน
0: ก
1: ับ
0: ห้องน้ำมันอยู่ไกลมากเวลาเราเดินไปห้องน้ำแต่ละทีอ่ะจะเจ็บขาซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในช่วงที่เกาขึ้นเราก็ต้องลางานเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเจ็บครั้งนั้นไปหาหมออีกรอบนึงหมอบอกค่าเกาขึ้นสูงมากขึ้นมาที่11

0: 1.1 หมอบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไตคุณอาจพังได้ซึ่งถ้าไตพังมันซ่อมไม่ได้นะตั้งแต่นั้นมาก็เลยจริงจังกับเรื่องอาหารและเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นข้อสงสัยคืออยากรู้ว่าการอาหารการกินเนี่ยกินอะไรได้บ้างที่รู้ก็แค่สัตว์ปีกกับเครื่องในมีอะไรที่ควรระวังนอกจากนี้อีกหรือเปล่า
1: จบแล้ว
2: เป็นค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวปกติแล้วเกาต์ที่คุณหมอบอกคือเป็นที่ข
1: ้
2: อแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เอ็น
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะยูริกที่ว่านี้มันผิดปกติเนาะแล้วมันก็จะไปสะสมพอมันสะสมเสร็จแล้วนี่ก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปที่ที่เขาชอบไปมันจะเป็นตามข้อแต่ว่าเส้นเอ็นที่ว่านี่คือตัวที่ยึดระหว่างข้อถ้ามีการอักเสบลุกลามก็อาจจะเป็นได
2: ้
1: ทีนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือเคสนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่6ปีที่แล้วอายุดูน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเจอเกาต์ในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปมองหากลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็น
2: มีดัชนีบ่งชี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้เกิดกับจากอาหาร
1: ถ้าเป็นตอนอายุน้อยมากๆถ้าเป็นแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นร่วมกันหลายๆคนอ
2: าจจะเป็นกรรมพันธ
1: ุ์อันนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดปกติในแง่ของตัวร่างกายเขาเองที่จัดการกับยูริกได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดอันนึงที่อยากฝากไว้อะค่ะในคนที่อาจจะไม่ได้เป็นเกาต์ก็ได้แต่ว่ามียูริกในเลือดสูงมากๆนะคะยูริกในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายไตได้2ระยะระยะแรกคือสูงมากจนกระทั่งไปตกตะกอนที่ไตกับระยะที่2คือสะสมที่ไตทั้ง2 อย่างทำให้ไตวายได้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยูริก
2: ถ้างั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้ผมต้องรู้สำคัญก่อนเลยคือว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเป็นหลัก
1: โอเคค่ะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหายูริกสูงแล้วต้องการจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะอันที่หนึ่งเมื่อกี้ถ้าสังเกตคือคุณเด๋อน้ำหนักตัวค่อนเยอะนิดนึงนะคะคนอ้วนค่ะจะทำให้ยูริกในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลดน้ำหนักได้ยูริกในเลือดก็จะลดลงนี่คือข้อที่หนึ่งอันที่สองที่เราจะแนะนำเลยก็คือหยุดดื่มเหล้าถ้ามีใครที่ดื่มพวกเหล้าหรือแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้จะทำให้การจัดการกับยูริกในร่างกายผิดปกติแล้วทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นไปอีก
2: คนที่ดื่มเหล้ามากๆมีสิทธิ์เป็นเกาต์พูดคำนี้จะถูกต้อง
1: อย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเป็นเกาต์ดื่มเหล้าแล้วจะทำให้เกาต์มันมีอาการ
2: ขึ้นมาอีก
1: ใช่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงตอนนี้ก็มีข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะผลทางอ้อมคือพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลเพราะว่าอาจจะทำให้อ้วนอาจจะทำให้การจัดการยูริกมันแย่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักลดพวกของแอลกอฮอล์ลดพวกของเครื่องดื่มหวานนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะที่เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้วก็คือพวกของสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแบ่งเนี่ยแม้กระทั่งพวกถั่วค่ะก็ถือว่ามีพิวรีนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพืชเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำให้เป็นเกามากขึ้นไม่ค่อยทำให้ยูริกมันสูงขึ้นถ้าเทียบกับพวกพิวรีนที่มาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็อาจจะบอกว่าเลี่ยงในกลุ่มแอลกอฮอล์นะคะพวกสัตว์ปีกเครื่องในเมื่อกี้ที่เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะทานหรือว่าจะได้รับโปรตีนก็เอามาจากส่วนที่มันเป็นพืชแทนนะคะ
2: เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้ชัดเจนที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเอ็กสลัดหรือว่าสลัดไข
1: ่
2: แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีไข่นะครับเราใช้เป็นสลัดไข่เต้าหู้แทน

0: มเริ่มต้นก่อนนะครับก็มีขนมปังโฮวีตนะครับคุณหมอแล้วก็เนยนะครับทาขนมปังแล้วก็เนยไว้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะครับ
1: ตอนที่เรากรอบๆเนาะ
0: ใช่ครับตอนที่เราทำไส้เสร็จปุ๊บขนมปังก็น่าจะพร้อมให้ทานพอดีผมมีเพื่อนเป็นเก๊าอยู่หลายคนรู้สึกว่าเป็นโรคที่จะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า
1: พฤติกรรม
0: การดูแลตัวเองเกือบจะใหม่ทั้งหมดเลย
1: บางคนจะพูดว่าตัวเองเป็นเกาโดยที่เพราะว่ายูริกในเลือดมันสูงเวลาไปตรวจสุขภาพ
0: ซึ่งไม่จริงใช่ไหม
1: แต่จริงแล้วเนี่ยคือยูริกสูงก็ยูริกสูงนะคะถ้าเป็นเกานี่มันจะต้องมีการอักเสบให้เห็นทีนี้เนี่ยหลายคนพอน้ำหนักตัวเยอะอะค่ะที่จะมาบอกก็คือว่ายูริกสูงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็มาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเกาจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของปวดเข่าถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเราก็ไม่นับว่าเป็นเกานะคะแล้วก็ในกรณีของเข่าหรือว่าข้อที่อักเสบสำหรับโรคเกาเนี่ยมันมักจะเป็นปุ๊บปั๊บเมื่อกี้ถ้าฟังในวิทยาก็จะได้ยินแล้วก็จริงๆไม่ทำอะไรมันก็หายไปเองได้แต่มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาของการอักเสบมันสั้นลงถ้าเราปล่อยทิ้งให้มีการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้ออันนั้นนะคะมันจะมีการผิดรูปไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผมใช้เต้าหู้แทนด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไข่นะครับ
1: จริงๆเต้าหู้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีโดยที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ
0: ครับคุณหมอครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าอย่างผมกลัวว่าจะเป็นโรคเกาต์เฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะดูยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วต้องบอกว่าข้อที่1อาการปวดข้อนั้นต้องเข้าได้กับเกาต์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นข้อส่วนช่วงล่างเป็นตรงบริเวณของข้อเท้า
0: ข้อเท้า
1: ค่ะหรือตรงบริเวณหัวแม่โป้ง
0: ของเท้า
1: ของเท้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับว่าเราถ้าเราเจาะได้แล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในข้อค่ะเพราะเวลามันอักเสบมันก็คือมันมีน้ำอยู่เนาะเอาน้ำอันนั้นนะคะไปส่องดูแล้วเห็นคริสตัลของยูริกเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะนะคะเราก็อาจจะดูระดับยูริกในเลือดยูริกในเลือดก็ดูสูงเกินไปบวกกับมีอาการปวดข้อที่เข้าได้เราก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นเกาต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ยูริกสูงเราก็จะให้ไปลด
0: เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บยูริกสูง
1: อย่าเพิ่งจำว่าเป็นเกาต์นะคะ
0: วันนี้ผมมีมะนาวหั่นเตรียมไว้นะครับหมอเราผมหั่นเต้าหู้
1: ปรุงรสเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมายองเนสนะครับมายองเนสถ้ามีเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยผมแนะนำว่า1ลดลง2มันจะมีมายองเนสอีกตัวนึงเป็นโลแฟต
1: ไขมันต่ำ
0: ใช่ครับเป็นโลแฟตมายองเนสวันนี้ผมใช้น้อยมากนะครับแค่ช้อนเดียวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเพิ่มนะครับปรุงรสนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เครื่องเทศนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่เป็นเกาต์นะครับก็เลยมีการถามเขานิดนึงเขาบอกว่าเขาเคยอ่านมาว่าขมิ้นช่วยเรื่องของเกาได
1: ้ตัวที่จะเป็นสารที่จะช่วยลดการอักเสบจริงๆถ้าเป็นในส่วนของอาหารนี่จริงๆจะเป็นกลุ่มปลามากกว่าเพราะว่าพวกปลาพวกนี้มันก็จะมีพวกที่เรียกว่าโอเมก้า3ลดเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกินปลาได้ไหมบอกกินปลาก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารอันนึงนะคะในคนไข้ที่จะเป็นเรื่องของเกาแต่ว่าเราก็จะไม่ให้โหลดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกัน
0: หมายถึงปลาเนี่ยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่ขมิ้น
0: เกลือครับมีขมิ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปเป็นการลิกพาวเดอร์หรือผงกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพริก7อย่างของญี่ปุ่นนะครับ
1: มันเผ็ดมากไหมคะ
0: ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมาก
1: สีมันจะสวยเนาะ
0: แล้วก็พริกไทยครับ
1: โอเคอันนี้ใช้ผิวมะนาว
0: ผมคิดว่าจะเติมผิวมะนาวสักนิดนึงนะครับแต่งกลิ่นหน่อย
1: แค่นี้ก็พอแล้วมั้งตัวมายองเนส
0: ใช่ครับอันนี้ไม่ถึง1ช้อนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทำก็คือ
1: มี
0: เต้าหู้มันจะได้มีแมสขึ้นมาไม่อร่อยบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ได้
1: แต่น่าจะโอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของตัวขมิ้นเริ่มมีรสของพริกนิดนึงค่ะ
0: อันนี้เราเรียบร้อยนะครับ
1: แล้วเดี๋ยวก็จะเรียงผักขนมปังเป็นเหมือนแซนด์วิช
0: ใช่ครับผมใช้ผักชีนะครับวันนี้อันนี้ขนมปังนะครับคุณหมอเรียบร้อยแล้วร้อนนิดนึง
1: อ๋อสีสวยเลยค่ะ
0: ครับผมร้อนๆแล้วด้านนี้ไว้ด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักสลัดนะครับ

0: ำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์นะคะคุณหมอมักจะมียาให้นะคะในกรณีของยาที่จะใช้รักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีหน้าที่สำหรับการลดกรดยูริกในร่างกายบางคนเนี่ยคืออาจจะกินแล้วพอยูริกลดแล้วก็หยุดกินหรือว่าหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วช่วงที่อาการของโรคเกาต์จะกำเริบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ระดับยูริกในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะบางทีเนี่ยแค่มันลดลงเร็วๆก็ทำให้เป็นขึ้นมาได้หรือจากตอนที่มันต่ำๆแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กินยา2ชนิดตัวนึงก็คือช่วยลดกรดยูริกอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยในลักษณะที่ว่าลดอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณหมอเขาให้ยาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามแล้วคุยกันดีๆเลยค่ะเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยๆส่วนนึงเป็นเพราะยาส่วนนึงเป็นเพราะไม่ทราบว่าควรจะปรับพฤติกรรมยังไงวันนี้เรานำเสนอในส่วนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณเหนอนะครับว่าสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผม

0: ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราทำเป็นของว่างสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักภายในตัวนะครับเป็นแค่แนวทางก็สามารถไปอะแดปต์ใช้ได้
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนจานหน้าครับเราทำอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหน่อยนะครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับ

0: อนนี้เรามีของเพียบเลยครับสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เราเน้นไปที่แอนทิออกซิแดนต์
1: ใช่ค่ะทั้งหมดนี้แบบต้องเป็นอาหารที่มีโลพิวรีนนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์นะคะที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในกรณีที่คนไข้มีการอักเสบนะคะ
0: ค
1: แล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไง
0: ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มอย่างแรกสุดก็คือเราจะทำตัวแฮกกราโนล่าครับเป็นเกรนนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆที่สุดคือทำเป็นธัญพืชเอาถั่วสับหยาบนะครับแต่นี้เป็นถั่วดิบนะครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะมีพวกไฟเบอร์เยอะนะคะอันที่สองเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่ด้วยในกรณีของคนถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะปริมาณพอสมควรนะคะคือน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดที่ดีนะคะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวจะน้อยหน่อยสุดท้ายในนี้จะมีพวกวิตามินอีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเหมาะนะคะในกรณีที่ทำอาหารสุขภาพ
0: บอกมาเป็นข้าวโอ๊ตครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: ไฟเบอร์เยอะค่ะ
0: หมอว่าดีผมจะใส่เยอะนะครับผมที่เราจะใส่ต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยมิกซ์ครับผมมิกซ์เลยนะครับ
1: นึกถึงตอนเวลาทำคาราเมลคอนเฟกต์เลยอ
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกันเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะเติมลงไปนะครับก็คืออันนี้เป็นอบเชยนะครับ
1: อบเชยก็มีคุณสมบัติในส่วนที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการนอนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปซื้ออบเชยกินแต่เราแนะนำว่าให้ผสมลงในอาหารทานนะคะมันช่วยเรื่องกลิ่นค่ะใช
0: ่โอเคนะครับตรงนี้เรามีถั่วทั้งหลายแหล่นะครับน้ำผึ้งนะครับทวนอีกครั้งนึงแล้วก็
1: ถ้าจะให้กรอบต้องไปอบเน
0: า
1: ะ
0: ต้องอบครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปอบนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เราใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะครับ
1: ทำไมเราไม่ใส่ไปทีเดียวเลยอะคะ
0: เพราะว่าพวกนี้สุกแล้ว
1: อ๋อโอเค
0: ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผลไม้ครับเริ่มจากกีวีก่อนฟรุตสลัดเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเราเลือกตามใจเรา
1: ผลไม้ที่ชอบและตามฤดูกาล
0: ไปเต็มที่ครับก็คือเราชอบอะไรก็ใส่ค่อนข้างจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคุณหมอเราวางแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับอันนี้รบกวน
1: แกะ
0: ครับผมแล้วก็จัดการสับปะรดก่อนครับครับลูกเล็ก
1: ใช้พูแลดีไหม
0: น่าจะเป็นพูแลคุณหมอครับในเรื่องของพิวรีนที่มีอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีตัวไหนที่ทานได้ทานไม่ได้หรือว่าในผลไม้มีพิวรีนที่ชนิดไหนมีมากชนิดไหนมีน้อยมีไหมครับพวกนี้
1: เอาแยกก่อนเนาะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจริงๆพอทานได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะลดพิวรีนเนี่ยเราเลือกผลไม้ได้อะโวคาโดอาจจะเป็นอันนึงที่มีพิวรีนเยอะนิดนึงนะคะส่วนถ้าในกรณีของผักเนี่ยที่ท่องกันก็จะบอกว่าผักทอดยอดหรือว่าเป็นพวกหัวคือบริเวณยอดมันนะคะพิวรีนมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตมักจะมีพิวรีนเยอะหลักการเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกที่จะเป็นพวกหัวพวกที่เป็นพวกถั่วพวกที่มันเป็นพวกตระกูลเนี้ยก็จะมีปัญหานิดนึงคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันพิวรีนเยอะนะกินแล้วมันจะทำให้ยูริกขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบเถียงในใจเล็กน้อยว่าเนี่ยทำไมเลือกถั่วเลือกอะไรมาเยอะจังเลยแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกผักผลไม้เนี่ยค่ะหรือว่าพวกพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยทำให้ระดับยูริกในเลือดสูงมากนักเพราะฉะนั้นยังพอทานได้อยู่
0: ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วพิวรีนไม่ใช่
1: ปริมาณพิวรีนไม่ใช่ตัวเดียวที่จะบอกว่าจะทำให้ยูริกในเลือดสูงไหม
0: โอเคเป็นตัวแปรเฉยๆ
1: ใช่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการจัดการกับพิวรีนอาหารที่เป็น

0: รีนเนี่ยจัดการได้ไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กินเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีปัญหาว่ามันสูงเยอะนะคะพวกนี้ก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตแต่ว่าในภาพรวมเวลาที่เราจะแนะนำเราจะบอกว่ากลุ่มนี้พอรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้นว่าถ้าจะทานเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นพิวรีนที่มาจากพวกสัตว์อันนี้ค่ะจะทำให้ระดับยูริกในเลือดมันสูงได้เยอะกว่าเร็วกว่า
1: ครับจริงๆตรงนี้ฟรุตสลัดเราเสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีผลไม้เราทุกอย่างแล้วนะครับก็ง่ายๆครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้อาจจะหล่นได้นะคะถ้าทำที่บ้าน
1: โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวกราโนล่าหรือธัญพืชของเราเนี่ยเสร็จ

เดี๋ยวเรามีผลไม้แห้งนะครับเป็นพวกลูกเกดใส่ลงไปเพิ่มได้เลยโอเคครับหมอเรียบร้อยเราพร้อมแล้วนะครับคุณหมอจัด1จานอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเลย

0: เสร็จแล้วครับแค่น
1: ี้
0: ง่ายมากนะครับ
1: เป็นฟรุตสลัด
0: ครับที่มีโยเกิร์ตเดรสซิ่งนะครับซึ่งคือโยเกิร์ตทั่วไปที่หาได้นะครับแล้วก็มีทับทิมท็อปอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นฟรุตสลัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ครับผม

0: มอครับรบกวนชิมเลยครับอันนี้เป็น
1: ฟ
0: ู้ด
1: สลัด
0: ของเราอ
1: ันนี้ไม่เป็นการรบกวนค่ะ
0: นี่เป็นฟู้ดสลัดของเรานะครับผมจริงๆแล้วบางคนก็บอกมันก็โยเกิร์ตราดหน้านั่นแหละผลไม
1: ้มันไม่หวานแล้วก็มันมี texture ของตัวกราโนล่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเป
0: ็
1: นกรอบๆนิดนึง
0: ครับได้เคี้ยวอะไรบางอย
1: ่
0: าง
1: ความอร่อยขึ้นกับผลไม้เลย
0: แล้วแต่เราเลือกคร
1: ับ ใช่ถ้าผลไม้สดแล้วหวานนี่ก็โอเคเลยนะคะก็จริงๆอันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะในกรณีใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วบอกว่ายูริกในเลือดสูงอาจจะยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคเกาต์แต่การที่ยูริกในเลือดสูงเนี่ยการปรับพฤติกรรมอาจจะช่วยทำให้ยูริกลดลงลดน้ำหนักนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลือกผักผลไม้เป็นหลักในการที่จะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในพวกสัตว์ปีกนะคะซึ่งจะมีกลุ่มที่เป็นพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
0: ครับผมก็เราได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับโรคเกาต์แล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าอาจารย์ต้นนะครับกับพี่บ๊วยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจอะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
2: วันนี้ครับ
3: เ
2: ป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
3: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
2: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
3: หนักสิ
2: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกันจริงจริงมัน

0: บ๊วยบ๊วยรู้สึกบ๊วยรู้สึกอะไรไหม
1: รู้สึกอะไรพี
0: ่มันร้อนไหม
1: นี่นี่อากาศลมโกกจะตายไม่ร้อนเลย
0: พี่เกียมเลยเนี่ยพี่เกียมเลยเนี่ย
1: เออนั่นสิพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงดำอ่ะ
0: รู้สึกไหม
1: เตะไม่มี
0: เออใช
1: ่งั้นโอ้ยลำบากอ่ะงั้นไม่ต้องใช้แล้วกันจะได้เท่าเทียมกันสวัสดีคุณผู้ชมกันนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
2: Healthy Friday
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเรื่องของ TRX ซึ่งย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: สุดยอดแค่เชือก2เส้นเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: แล้วมันก็ใช้พื้นที่น้อย
0: ใช่
1: มันทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านไปฟิตเนสเอาเวลาที่รถติดเนี่ยมาออกกำลังกายหุ่น

0: ดีกันวันนี้ครับ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
1: ก็ถ้าเราเห็นนะฮะมันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะแกนลำตัวนี้ก็นับเหมือนกันนะครับสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
0: ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลย
1: ป่ะแบ่งพี่มันก็ได้เฮ้ย
0: วันนี้ครับเป็นมุกตลกของพี่ต้นเลยครับพี่ครับย้ายมันนี่ทำไมครับพี
1: ่
0: เพื่อแค่นี้พี่สบายใจเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: มันไม่ใช่ความหมายคือว่าที่เราทำแบบนี้คือ TIS นะครับคุณผู้ชม
1: สามารถ
0: มันสะดวก
1: ใช่ไปเล่นได้ทุกที่
0: อ่าฮะวันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำจังพี่ต้นจะเล่นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยยังไงอ่ะ
1: สไลด์แล้วเราเล่นในส่วนของส่วนบนแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนล่าง
0: lower body
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: า
1: เพราะงั้นมันบางมุมบางท่าเนี่ยมันอาจจะต้องให้อยู่ในต่ำๆนิดนึง
0: เริ่มต้นจากอะไรครับ
1: ครับขาก่อนเลย
0: ขาครับ
1: ครับเรามาดูนะครับปกติเราเล่นสควอตยังไงฮะ
0: ครับผม
1: เราใช้บาร์เบลดัมเบลเราใช้เครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว TRX ได้นะครับ
2: ก็ใช้กันย่อตัวลง
1: นะครับ
0: ย่อ
1: เหยียดสะโพกไปแขนเหยียด
0: TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบางท่าก็ทำให้เบาขึ้น
1: ใช่เพราะมันช่วยประคอง
0: อย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคอง
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝ่าก่อนฝ่าก่อนฝ่าให้เขายืนย่อ
0: ไม่ฟาดหน้า
1: ให้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาย่อไม่ได
0: ้
1: ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเคยไม่เท้าย่อแล้วจะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิ
0: เอาอย่าปล่อยนะ
1: นะครับมันช่วยประคองได้ฮะมันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกัน
0: ครับผม
1: ถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยน
0: อ๋อขาเดียวได้น
1: ี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะฮะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับมั่นใจมาก
0: ทำให้เสียสมดุลซะ
1: ใช่เอาละมาลองทำดู
0: ถ้าเกิดสควอตปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักละแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้น
1: ครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้น
0: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
1: หนักสิ
0: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงมัน
1: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: โอเคให้ลองละ ขาเดียวหนัก
1: ลองขาก่อน
0: อาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลย
2: มีความสุขมีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วถ้
1: า
2: ใ
1: ช้ได้
2: ให้ยากขึ้น
1: แล้วก็ลองยกขาข้างนึงครับเหยียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย
0: ่อหนักไหมหนักอันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอทเราเล่น2ขาจะได้ก้น
1: ใช่
0: ได้ต้นขา
1: ครับ
0: แต่พอเล่นขาเดียวมันจะได้ควอทได้เซฟด้วย
1: ใช่เน้นมากขึ้น
0: ท่าต่อไปครับ
1: ท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อนะแต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
0: ว้าว
1: นะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
0: อันนี้ลักษณะเหมือนเล็กล
1: ังใช่นะครับขึ้นนะครับแขนเหยียดตลอดนะครับประคองตัวเหยียดยืดย่อนะครับเหยียดยืดย่อเหยียดยืด
0: พูดจริงเวลาเล่นขานี่คือกระตุ้นระบบเผาผลาญเลยนะพี่
1: ใช่เพราะว่ามันตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเรารู้สึกว่าเหนื่อยด้วยหัวใจทำงานหนักขึ้นด้วย
0: ลองเลยครับน้องอาร์ต
1: ครับผม
0: คล้ายๆเล็กลังมันจะไม่เหมือนกางเกงลังนะเกงลังมันจะเจ็บก้นหน่อยนึงโอ้โห
1: ใช่ไหม
0: พูดถึงแล้วถ้าเกิดดูจากบอดี้ของน้องอาร์ตแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที
1: ่ย่อและแขนย
0: าว lower คือ lower body ใหญ่นะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่
2: ใช่ฮะขาใหญ
0: ่แต่ไม่ค่อยเล่นขาด้วยใช่ไหม
2: นานๆทีครับ
0: เพราะอะไรครับเล่นแล้วกลัวขาใหญ่ไหม
2: ใช่ด้วยครับเพราะว่าโดยกรรมพันธุ์นะฮะเพราะว่า
0: จริงๆแล้วพี่ต้นครับคือถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบนี้ TRX เนี่ยมันแทบจะมันเหมือนมันเป็นเอนดูรานอ่ะเป็นความอดทนช่วยกระชับแล้วลดขนาดด้วยไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ใช่พอมันกระชับขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงฮะจากที่ปกติที่เราเจอในกรณีอย่างเมื่อคู่คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทำสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับ
0: ลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไง
1: ย่อสลับมา
0: อาร์ตมาครับ อาร์ตมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่า

0: มาแล้วก้าวย่อก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าวดึงขึ้นแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องมองข้างไว้แขนมือประคองดึง
1: เข้าใจอาร์ตมากเลย
0: ดึงลง
1: สลับแล้วจริงๆต้องยกขาก่อน
0: ยกเข่าก่อน
1: ยกเข่าก่อนโอเคครับ
0: ยก
1: แต่พอเริ่มสลับปุ๊บสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วสมองเริ่มเหนื่อยแล้วเข่ายกเข่าก่อนครับ
0: ยกเข่าเหยียดย่อ
1: ขาแตะพื้นได้โอเค
0: ยกเข่าย่อ
1: เมื่อกี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี่ที่ยกขา
0: ส่วนล่างเลยนะครับก็ไล่แต่สะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพก
1: แล้วยกขึ้นมาน
0: ะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะคร
1: ับ สะโพกหน้าหลัง
0: ครับผม
1: กระชับเลยสิครับเนี่ยครบแล้วครบแล้วคือไม่อยากเล่น
2: มันถึงครบทุกส่วน
1: ถามพี่ต้นก่อนว่าถ้าเกิด upper กับ lower body ครับ TRX อันไหนหนักกว่ากัน
0: โดยหลักทั่วไปเลยจริงๆแบบคนเราไม่จะคุ้นเคยเรื่องถ้าเป็นเรื่องของแรงต้านเนี่ยเราไม่จะคุ้นเคยเรื่องของส่วนบน
1: ข้างบนมากกว่า
0: เพราะงั้นพอส่วนบนปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องกว่าเราง่ายกว่าทำแล้วดูมีความรู้สึกว่าง่ายกว่านะครับมันเลยทำให้มีผลกับในช่วงล่างว่าเวลาเล่นทุกครั้งโหมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเหนื่อยเพราะถ้าเราดูจริงๆโอ้โหมันห่างจากตัวหัวใจมากเพราะงั้นเวลาและตัวนี้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยนะครับกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายมากทั้งต้นขาทั้งสะโพกงั้นเวลาทำทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกโอ้มันเหนื่อยงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้ถ้าเล่นพวกนี้มันเหนื่อยมันยาก
1: ไปท่าต่อไปเลย
0: ท่าต่อไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่ง
1: นอนเอาที
0: ่นอนน้องครับน้องให้แขกนอนครับ
1: ให้แขกนอน
0: ครับ
1: แขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเคเรามาก่อนนะครับคราวนี้เราลองเท้าสองข้างนะครับสอด
1: นอนยังไง
0: นอน
1: คว่ำหรือหงาย
0: นอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละ
1: อันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับ
0: ส่วนของสะโพกแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับ
1: โอเค
0: เพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวคล้องกันตรงสายนี้ละ
1: เพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึง
0: ใช่เพราะงั้นเรา
1: วางไว้นะครับ
0: นะครับง่ายๆนะครับมือ2ข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้น
1: อ๋อนี่
0: ใช่
1: มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะนอนอย่างนี้แล้วก็
0: ยกขึ้นเหมือนกัน
1: อันนี้ต่างจาก TRX เป็นไงครับ
0: ใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRX มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นนี่คือเนื่องจากว่าขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากันเพราะว่าตัวสายนี้มันจะเคลื่อนที่ได
1: ้
0: ถ้าเราดันขวามากนะมันก็จะไม่ได้สมดุล
1: ไม่สมดุล
0: เพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากัน
1: คุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆนะครับเขาทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วย
0: สะโพกต้นขาด้านหลังนะครับ
1: คือเป็นระคังช้าแบบนี
0: ้แล้วก็หลังช่วงล่าง
1: พี่ทำให้ดูนะอาร์ต
0: ขึ้นยกมือประคองครับยกสะโพกขึ้นขึ้นแล้วลงนะครับสลับ10ครั้ง
1: อันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้หนักอะไร
0: 3ดีครับขึ้น
1: ที่เม้มปากนี่คือรู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีฝุ่นเฟินเข้าว่ากันฝุ่นจะเข้าปากด้วย
0: น
1: ี่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายมากนี่เขย่านี่คือ5 5มุกพิธีกร5ไม่มีเหนื่อย
0: 9ยกขึ้นอีกนิดนึง10โอเคพักก่อน
3: เหนื่อยตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องเกรงๆทั้งตัวฮะ
1: เหรอมันจะเท่าไหร่กันเชื่อเธอไป
0: นี่ดูลุงเขา
1: ฮะลุงอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยครับ
0: ครับไม่ใช่ครับคุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้มายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้กนะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้ขึ้นแล้วค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
1: พี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะครับ
0: เอาลงมา
1: โอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ที่ผมแอนธรรมดาท่านี้แอนธรรมดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันจะอยู่ตรงนี
0: ้
1: แต่พอเราวางขาได้ปุ๊บเราเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลย
0: ขาด้านหลัง
1: ขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูง
0: แอนปุ๊บ
1: เป็นโลว์แบ็คเลยเป็นหลังส่วนล่างแล้วยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น
0: ครับผมใช
1: ่แต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดแบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อย
0: ถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให
1: ้เ
0: นื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าสะเท้าดีมากครับบวย
1: นี่มันเหมือนท่านี้เลยไปไหนครับมันเหมือนนี่เหมือนอันนี้เหมือนนี่ท่าน
0: ใช่มาดิ
1: ฮะ
0: กลับมาก่อน
1: จังหวะหนึ่ง
0: ยกขึ้นงอส้นเท้าหาสะโพกดีครับ
1: ส้นเท้าก
0: ลับมา
1: คือเก่งลักษณะคือลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว้เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันนึงคือจื๊ด
0: ครับ
1: มันจะจื๊ด
0: ผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับ
1: พี่ครับต้นเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามา
0: ถ้าต่อไปคราวนี้เราเริ่มลงมาส่วนของแกนลำตัวแล้วนะครับคราวนี้เราอาจจะให้นอนคว่ำนะครับลองนอนคว่ำดู
3: นอนคว่ำ
0: ท่านี้จริงๆแล้วอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะครับแต่เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ
1: อันนี้คืออะไรแพนกิ้งครับ
0: แพนกิ้งครับใช่ตัวเหยียดยืดนะดัน
1: ที่มันยากเพราะว่างี้ครับพี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันควบคุมมันยาก
0: ใช่เพราะขวาซ้ายใช่ไหมเราต้องพยายามประคองเราต้องพยายามประคองให้อ้าว
1: เฮ้ยเขาคุยกันอยู่ให้เกียรติรายการด้วย
0: อย่างปกติเราวางกับพื้นเนี่ย
1: ค
0: ือบางทีเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่บนเนี้ยปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่มันต้องพยายามทำไงให้สองข้างมันได้สมดุลต้องออกแรงให้เท่ากัน
1: โอเค
0: เพราะถ้างั้นตัวมันก็จะเอียงไปเอียงมา
1: อ๋อมันจะยากขึ้น
0: ใช่อ้าวไหน
1: เริ่มเลยครับอันมา
3: เอาไปสองรอบนี้ไม่เลิก
1: เมื่อกี้คุยกันอยู่พูดถึงประโยชน์อยู่อ่านครับเมื่อกี้พูดถึงประโยชน์อยู่ครับแล้วตัว
0: เราลองทำให้ดูลองค้างไว้สัก15วิแล้วกัน
1: 30แล้วกัน
0: อ่า30แล้ว
1: หนึ่ง
0: มา
1: สอง
0: ตัวตรงแขนดันให้สุดเลยเหยียดยืด
1: ถ้าตัวสั่นแบบนี้ถือว่าหนักนะสี
0: ่มา
1: ห้า
0: ดีมาก
1: หก
0: นี่สั่นไปหมดแล้วนะเนี่ย
1: หรือว่าน้องเขาจะของเข้า
0: ฮะ
1: มีเจ้าเข้าอะไรป่ะ
3: ไม่ไหวแล้ว
0: ลงมาแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ลงมาแล้ว
1: ฮะ
3: น้องไม่ไหวแล้ว
1: ผมให้น้องอาร์ตหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งเล่นกล้ามท้องเมื่อกี้แตกต่างจากเอาแพนกิ้งธรรมดาที่เอาขาแตะพื้นไหม
3: ถ้าแตะพื้นไอเนี้ยเราจะต้องควบคุมครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันพื้นมันไม่มั่นคงมันใส่
1: เพราะว่าเราเก่งด้วยเราเก่งด้านข้างปกติกล้ามท้องแพนกิ้งเราจะเก่งแค่ส่วนนี้ตรงกลางแต่พอเริ่มมันไม่สมดุลปุ๊บเราก็ต้องเก่งด้านข้างด้วยม
3: ัน
1: ใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
3: ใช่
1: ย
3: ัง
1: ไงต่อครับ
3: มันก็จะยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราวางกับพื้นตัวมันก็จะเฉียงขึ้นน้ำหนักก็จะน้อยแต่พอยกขึ้นมันก็จะหนักขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกครับยิ่งยกสูงขึ้นยิ่งหนักขึ้น
1: ฝนตกอันเนี้ยทำไมเหงื่อน้ำเต็มหน้าเลย
0: ถ้าเราไปเลยคล้ายกันยังคงอยู่แพนกิ้งเหมือนเดิมนะครับมาลองทำเหมือนกับแพนกิ้งนะครับตัวเหยียดยืดยืดไปข้างหน้าเลยนะครับลองงอเข่าดึงเข่าสองข้างเข้าหาอกพร้อมกันนะครับเหยียดยืดดีครับ
1: ช้า
0: ช้าช้าดึงเข้าหาอกนิดนึงดึงพับสะโพกดึงเข่าดีครับดึง
1: อันนี้คือเราก้นเราต้องโดดแบบนี้พี่มันอยู่ที่โดเข่าเข้ามามากกว่า
0: ดึงเข่าดึงเข่า
1: ดูถ้าจะไม่ต้องโดดหนักกว่าไหม
0: ดึงเข่า
1: ต่อพี่ด้วยสิหนักกว่าไหม
3: หนักครับ
1: ลองดูฟีลลิ่งระหว่าง
0: ยกสะโพก
1: ก้นสูงกับก้นต่ำอันไหนหนักกว่ากันช่วยบอกพี่หน่อย
0: ยกสะโพกมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งตอนนี้เราเน้นที่ดึงเข่าก่อน
1: เน้นดึงเข่ามา
0: ดึงเข่าก่อน
1: แล้วยิ่งค้างไว้ยิ่ง
0: ช้าช้าช้า
1: ช้าช้าไปหน่อยช่วงนี้ตื้อเนี่ยค้างไว้นะ
0: ค้างไว้นิดนึงละเอียดยี่กระไป
1: เข่าไม่แตะพื้นนะครับสองโอเค
0: ยี่กระไป
1: สามดีมากอัดสี่ดีมากอัดห้าดีมากอัดหกดีมากอัด
0: มา
1: เจ็ดอาร์ตศิลปศาสตร์ดีมากสามทีมาเร็วช้าๆก็ใช้สิบสุดยอดเป็นไงบ้างครับหูแดง
0: ขอคุยกัน
1: เป็นไงบ้างครับ
3: เหนื่อยครับเหนื่อยครับรายการนี้ผมตอบได้คำเดียวเหนื่อย
0: ท่าต่อไปอันนี้ถ้าเราปกติเราอาจจะเคยเห็นว่าคล้ายกับท่าถูพื้นใช่ไหม
1: ครับ
0: โรลลิ่งที่กิ้งไปข้างหน้านะครับจะชันเข่าฝั่งนี
1: ้ถ้าเกิดผมเล่นคือ ของพวกนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันไม่ได้อยู่ว่าท่าถูกต้องมันไม่มีท่าที่ถูกหรอก

0: ้าไปนี่ปุ๊บ
1: แกนเหยียดตาย
0: คือเราเก่งที่ทองหรือเปล่าของผมคือถ้าเกิดเล่นหลังมันจะแอนหลังถ้าเกิดเอากล้ามทองมันจงโค้งหน่อยเพื่อให้เก่งรอไว้เลยให้มันทำงานรอไว้เลยจริงๆแล้วถ้ามันเบา
1: ไกลก็ทีนี้ก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับไปได้ครับไปได้นี่นะครับไปได้ครับไปได้ครับไปนิดนึง
0: เนี่ยมันจะหนักตรงของค้างไว้เนี่ย
1: ครับ
0: อะไรนะครับฮะว่าไงนะ
1: ค้างไว้ก่อนครับ
0: ค้างไว้โอเคได้ไปว่าลองทำดูดีกว่ามา
1: อ้าวมาลองดู
0: โค้งหล่อไปเลยนี่นะฟีลลิ่งได้ยัง
2: ได้ครับ
1: ทำไมเอาม
0: าโค้งหล่อไปเลยมาเออพอเข่งค้างไว้ขึ้นมาละค้างด้วยไอ้ลงละค้างด้วย
1: ยืด
0: ค้างเลยลงค้างนั่นแหละนั่นแหละค้างสองทีนะเดี๋ยวพี่นับให้มา
1: อ้าวมา
0: บ้านหนึ่งสองให้เดี๋ยวนับหนึ่งสอง
1: เดี๋ยวยืด
0: หนึ่งสองโอเคขึ้นมาสองทีผ่านไปหนึ่งจนถ้าเกิดค่ะยังไม่ขึ้นดิเป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีครับ
0: นี่น้องอาร์ตทำในขณะที่สาธิตนะครับคุณผู้ชมครับน้องอาร์ตทำสามท่าเนี่ย
3: ครับ
0: แต่ทำท่าละเซตเอง
3: ใช่
0: ยังสุดแบบนี้ด้วยบอดี้น้องอาร์ตไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะ
3: ครับ
0: เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยยังเหนื่อยขนาดนี
3: ้
0: น
3: ี่
0: คือ TRX มันทำงานเยอะมากเลย
3: ครับผม
0: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ตัวโรลลิ่งเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างครับ
1: ต้องเป็นตัวคอเอ็กซ์ทั้งหน้าท้องทั้งหลังครับเพราะมันต้องพยายามซัพพอร์ตกันตลอดเวลาที่เราทำไป
0: แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราจะเน้นหรือโฟกัสที่ไหน
1: ใช่นะ
0: ท่านี้นะครับคำว่ามันมีข้อควรระวังด้วยผมอยากให้ระวังอย่างเช่นบางคนกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงอยากได้ผลมากๆปุ๊บมันจะเจ็บบาดเจ็บตรงนี้ได
1: ้
0: ข้อต่อไหลเราไม่ได้แข็งแรงตรงนี
1: ้
0: มันจะเจ็บไหลได้ปุ๊บเนี่ยแต่ทำไมเล่นกล้ามท้องทำไมปวดไหลจังแสดงว่าเล่นผิดนะครับคือคุณลงเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกัน
1: ให้แข็งแรงก่อน
0: สมมติเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้ผมเล่นได้ไกลเท่านี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยหนักแล้วถ้ามากกว่านี้ปุ๊บไหลผมทำงานแล้วผมไม่เอาเนี่ยพี่ต้นบอกยืดได้อีกคือเราต้องรู้ตัวเองนะที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองท่าต่อไปคืออะไรครับพี่ต้น
1: โอเคครับคราวนี้เราจะกลับมาเหมือนแพงเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แต่เราจะมีการอ้อมดึงเข่าออกด้านข้าง
0: ท่าของเราแปลกใหม่อยากให้โปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะถ้าแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างเงี้ยไม่มีผลเพราะกล้ามเนื้อจะ
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: หรือว่าถ้าอยู่ที่ระดับความสูงปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีผลยิ่งสูงก็ยิ่งจะเก่งท้องมากกว่า
3: ครับผมถูกต้องฮะใช่เลยฮะถูกต้อง
0: แต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยมาเพื่อนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรแก้กันโอเคเก่งได้แล้วครับเริ่มเลยครับ
2: โอเคเราใช้ดึงนะครับลักษณะของตัวดึงเข่าว
0: ่าน
2: ะครับดึงเข่าเข้าหาศอกนะครับดึงเข่าเข้าหาศอกดึงเข้าหาศอกนะครับลักษณะ
0: ค้างไว้ได้ไหมครับค้างไว้แล้วบอกด้วยว่าได้กล้ามเนื้ออะไร
2: ดึง
0: อันนี้ได้กล้ามเนื้ออะไรครับพี
2: ่ไหน
0: เอาใหม่ผมไม่เห็น
2: ดึงนะครับเป็นลำตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าท้องขาสะโพก
0: เอาใหม่ตรงข้างนี้สิครับก็อยู่ฝั่งนี
2: ้ขึ้น
0: ยังไงครับได้อันนี้ได้เลยครับ
2: เป็นลำตัวด้านข้างนะครับขาสะโพกค้างไว
0: ้
2: เยืดยืดมาให้น้องลองทำ
0: มา
1: พอหรอ
3: การค้าง
1: ใช่ดึงดีครับเข้าหาศอก
2: ใช่อ
0: ันนี้เรียกว่าท่าอะไรครับ
1: ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวแพงแต่มันจะเป็นลักษณะของตัวเซอร์เคิลใช่ไหมหมุนรอบ
0: อันนี้เริ่มใช้ท่าที่ดูนะอันนี้เริ่มใช้แรงเหวี่ยงแล้ว
1: ใช้ยัน
0: คอร์ดค้างไว
1: ้เหยียดก่อนแล้วก็ดึง
0: ไปดึง
1: ดึง
0: เนี่ยแหละเห็นไหม
1: เหยียดก่อนแล้วดึง
0: เนี่ยดูนะครับมันแตกต่างกันนะครับ
1: เหยียดก่อน
0: ใช้แรงเหวี่ยงกับใช้กล้ามเนื้อนะครับเรามันจะพลาดคือร่างกายเราฉลาดมากพอสมองเราฉลาดมากพอที่จะเหวี่ยงมัน
1: เหยียดก่อนแล้วอ้าว
0: เห็นนะเปลี่ยนเลยนะลองใช้แรงเหวี่ยงดูแรงเหวี่ยง
1: โยกไปนี่คือโยก
0: เนี่ยนี่คือแรงเหวี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่าคนทำได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใช้กล้ามเนื้อจริง
1: มาเหยียดดึง
0: ต่างกัน
1: เหยียด
2: ใช่ฮะ
1: เหยียด
2: ใช่ฮะ
0: เฮ้ยอาร์ตต่างไหมครับอาร์ต
2: ต่างครับต่าง
0: ชมรายการเราแล้วนะเราอยากจะบอกเทคนิคจริง
3: ความเหนื่อยเท่าเดิมคือความยากความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยาก
0: โอเคเรียบร้อยน้องอาร์ตได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วทั้ง upper body วันนี้เป็นเรื่องของ lower body ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับ TRX
3: รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการออกกำลังกายครับผม
0: สมมุติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเรียบ

0: ร้อยเราใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ละพี่ต้นครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้พวกนี้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้คือหาซื้อง่ายใช่ไหมครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเรามองถึงตัวประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับการออมการรูปแบบอื่นเนี่ยมันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับตัวอันอื่นหมดเลยแต่ประเด็นอีกสำคัญอันก็คือว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาแล้วนี่มันเล่นได้ทั้งตัวเลยเล่นอยู่ท่า2ท่าแล้วฉันก็บอกโอ้โหฉันเล่นตัวนี้แล้ว TRX โอ้ฉันก็เล่นแล้วแต่เล่นอยู่ไม่กี่ท่า
0: ใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเราได้เห็นแล้วว่ามันเล่นได้ทั้ง upper body แล้วก็ lower body และที่สำคัญครับคือสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่จะชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย TRX เจ๋งแต่ไม่อยากซื้อเชือกไงครับ
1: ครับมันก็
0: เชือกแล้วหาที่ร้อยง่ายๆหาที่ร้อยอันนี้มาเป็นแบบ
1: เอามาช่วยประคับประคอง
0: ผมเชื่อว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นท่อ PVC ใส่เชือกมัดธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้ขอบคุณมากครับ
2: ครับผม
0: ขอบคุณพี่ต้นมากครับที่
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับครับเชิญครับ
0: ที่พี่ต้นนำความรู้ใหม่ๆมาให้เราเสมอ
1: ครับผม
0: เจอกันทุกสัปดาห์ครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สุดยอดมาลองเลย

0: แหมแต่งตัวหล่อเชียวจะไปไหนเนี่ยเตรียมตัวออกเดทนี่เองฮะเป็นอะไรเป็นอะไรสิวขึ้นเหรอเม็ดใหญ่ด้วยเออทำไมนะทำไมวันอื่นไม่รู้จักจะขึ้นต้องมาขึ้นวันสำคัญสำคัญทุกที
1: ก่อนวันสำคัญเช่นวันรับปริญญาช่วงนั้นเนี่ยเราอ่ะก็อาจจะมีอาการตื่นเต้นหรือว่าเครียดอุ๊ยเราจะสวยทันไหมนะคะเวลาเราตื่นเต้นหรือเราเครียดมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลหลั่งซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เวลาหลั่งแล้วอะค่ะก็จะทำให้ต่อมไขมันของเราเนี่ยผลิตไขมันเยอะขึ้นก็อาจจะเกิดสิวได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหรือสิวอักเสบ
0: สรุปคือเพราะความเครียดก่อนวันสำคัญจะมาถึงนี่เองทำให้สิวมันขึ้นมาแปลว่าต่อไปนี้ก็อย่าเครียดมากก่อนถึงวันสำคัญก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้สิวมันขึ้นไปแล้วเนี่ยสิต้องทำยังไงล่ะเนี่ย
1: อันหนึ่งก็คือเราต้องแน่ใจนะว่าเราเป็นสิวเราก็ต้องแบกความรุนแรงของสิวเป็นสิวเล็กน้อยนะคะก็อาจจะมีแค่สิวอุดตันสิวอักเสบเม็ด2เม็ดสิวอักเสบปานกลางก็คือสิวอักเสบเริ่มเยอะขึ้นหรือสิวอักเสบรุนแรงคือสิวอักเสบโหหลาย10เม็ดเลยหรือมีสิวหัวช้างสัก1เม็ดอันใหญ่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิวรุนแรงถ้าคนไข้เป็นสิวเล็กน้อยนะคะบางคนไม่อยากมาพบแพทย์อันนี้เราก็อนุโลมได้นะคะคนไข้อาจจะซื้อเวชสำอางที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปก็มีใส่กรดผลไม้ AHA BHA ช่วยผัดเซลล์ผิวสิวอุดตันของไข้ก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นสิวอักเสบเยอะๆอันนี้ต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
0: โอเคของเรายังไม่เยอะหมออนุโลมว่าไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่เมื่อกี้ได้ยินไหมว่าหมอบอกว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าเป็นสิวจริงๆแปลว่าไอ้ที่เห็นน่ะอาจจะไม่ใช่สิวก็ได้นะ
1: โรคของสิวเนี่ยเป็นโรคอักเสบเรื้อรังของต่อมไขมันต่อมขนบริเวณใบหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มโรครูขุมขนอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อก็บางทีอาจจะคล้ายสิวได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเป็นสิวไปรักษาสิวกินยาฆ่าเชื้อกินแอนติบิติกในกลุ่มเตต้าไซคลินเนี่ยเป็นระยะเวลานานหรือบางคนชอบไปฉีดสิวเป็นสเตียรอยนะคะพอฉีดไปฉีดบ่อยๆเข้าจากเป็นสิวกลายเป็นติดเชื้อแบคทีเรียหรือบนผิวหน้าเรานะคะจะมีปรสิตที่เราเรียกว่าไรขนถ้าเกิดภาวะของผิวเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนไข้ทาสเตียรอยเยอะๆภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น HIV หรือกินยากดภูมิพวกนี้จะทำให้เจ้าไรขนบนผิวหน้าเราเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดรูขุมขนอักเสบจากไรขนได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคที่เราคิดว่าเป็นสิวแต่อาจจะไม่ใช่สิวมีมากมายนะคะถ้าเรารักษาสิวแล้วไม่ดีขึ้นอย่าลืมไปพบแพทย์ค่ะ
0: สรุปแล้วถ้าเป็นไม่เยอะก็รักษาเองได้แต่ถ้าเป็นเยอะหรือรักษา

0: เองไม่หายสักทีก็คงต้องไปหาหมอแล้วนะแต่ตอนนี้น่าจะสายแล้วรีบไปหาสาวก่อนเดี๋ยวไม่ทัน
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนนะคะเราจะพบโรคเกลื่อนมากกว่าคนในกลุ่มของประเทศที่เป็นฝั่งยุโรปหรือว่าประเทศที่ไม่ได้อากาศร้อนเท่าเรานะคะเช่นเดียวกับโรคกรากซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราเหมือนกันก็จะพบมากในประเทศเขตร้อนมากกว่าค่ะโรคกรากและโรคเกลื่อนต้องบอกว่าเป็นคนละโรคกันเลยนะคะโรคเกลื่อนไม่ใช่โรคติดต่อเกิดจาก normal flora หรือว่าเชื้อราที่มันอยู่บนผิวหนังของคนปกติอยู่แล้วแล้วมันถูกกระตุ้นด้วยความร้อนถูกกระตุ้นด้วยเหงื่อที่ออกมากขึ้นบางคนที่ภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงหรือว่ายาบางชนิดทำให้เกิดโรคลักษณะของโรคเกลื่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นวงมีหลายสีตั้งแต่สีขาวสีแดงสีน้ำตาลแล้วพบขุ่นอยู่รอบๆในขณะที่โรคกรากเนี่ยเกิดจากเชื้อโรคเชื้อรากลุ่มเดอร์มาโตไฟซึ่งติดจากคนที่เป็นโรคติดจากสัตว์และติดจากพื้นดินพื้นทรายได้ลักษณะของโรคกรากเนี่ยติดได้ตั้งแต่ผิวหนังผมและเล็บที่ผิวหนังเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นวงนูนสีแดงขอบวงเนี่ยบางทีมีขุ่นอยู่รอบๆได้ถ้าเป็นการติดเชื้อที่บริเวณเล็บเนี่ยเล็บก็จะมีลักษณะที่หนามากขึ้นหรือการติดเชื้อที่บริเวณผมก็จะมีหักแหว่งร่วงเป็นหย่อมนะคะแล้วก็อาจจะพบขุยขาวๆบริเวณหนังศีรษะได้คนไข้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกลื่อนนะคะเนื่องจากโรคเกลื่อนจากความร้อนความชื้นเพราะฉะนั้นคนที่เสี่ยงก็คือคนที่มีเหงื่อออกเยอะวัยรุ่นถึงวัยกลางคนรวมทั้งคนที่อาจจะใช้ยาบางประเภทเช่นยากลุ่มสเตียรอยหรือว่ายากดภูมิคุ้มกันบางอย่างนะคะก็จะทำให้กลุ่มคนพวกนี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกลื่อนมากขึ้นในขณะที่โรคกรากเป็นการติดเชื้อจากภายนอกเพราะฉะนั้นเจอได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เป็นอะไรมาคะ
3: เป็นผื่นครับ
2: เป็นตรงไหนบ้างคะ
3: เป็นที่แขนนะครับผม
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะ
3: ประมาณเดือนหนึ่งครับ
2: ได้ใช้ยาหรือว่าได้ทำการซื้อยาอะไรมาทาเองก่อนบ้างไหมคะยาที่คนไข้ควรหลีกเลี่ยงคือยากลุ่มสเตียรอยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกยากลุ่มสเตียรอยกระตุ้นให้เกลื่อนเป็นมากขึ้นได้นะคะรวมทั้งยากลุ่มสเตียรอยเนี่ยก็จะกระตุ้นให้กรากเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะที่บ้านได้เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
3: มีเลี้ยงสัตว์เป็นเลี้ยงสุนัข
2: ก็จากลักษณะผื่นที่ดูเป็นวงขอบกลมๆสีแดงแล้วก็ขอบผื่นมีสะเก็ดนะคะณตอนนี้ที่สงสัยคือเป็นโรคกรากมากที่สุดนะคะเดี๋ยวยังไงหมอจะขออนุญาตขูดผิวหนังไปดูเพื่อดูเชื้อรานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดผลได้ยังไงหมอจะมาบอกอีกทีแล้วเดี๋ยวก็ให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะคะอันดับแรกเมื่อคนไข้มาเนี่ยแพทย์ก็จะดูจากอาการก่อนถ้าอาการเข้าได้กับโรคกรากหรือโรคเกลื่อนเนี่ยก็อาจจะมีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมเช่นการขุยของผิวหนังไปดูนะคะเพิ่มเติมคอนเฟิร์มว่าเป็นโรคนี้จริงหรือไม่นะคะผลที่เมื่อกี้เราได้ขุดผิวหนังไปนะคะออกมาแล้วนะคะว่าเจอเป็นเชื้อราของโรคกรากนี้นะคะในโรคกรากเนี่ยการรักษาก็จะมีทั้งยาทากลุ่มยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยากินนะคะซึ่งยากินเนี่ยเราจะให้ในกรณีที่คนไข้เป็นมากหรือเป็นเชื้อโรคกรากที่เล็บเป็นเชื้อโรคกรากที่ผมเป็นซ้ำบ่อยๆเป็นคนที่ใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลนะคะการรักษาโรคเกลื่อนเนี่ยอันดับแรกเราก็จะมีเป็นแชมพูฆ่าเชื้อราซึ่งเราจะใช้ฟอกบริเวณที่เป็นทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกแล้วก็มียาทาในกลุ่มที่เป็นยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ยากินซึ่งก็จะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นซ้ำๆไม่หายหรือว่าใช้ยาทาแล้วไม่ได้ผลค่ะ ระหว่างนี้เนี่ยที่ต้องระวังคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นโรคติดได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังคนอื่นมาติดโรคจากพี่ได้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงหรือว่าการใช้สิ่งของร่วมกับคนอื่นนะคะข้อ2ก็คือว่าอย่าลืมเช็คเรื่องน้องหมาที่บ้านว่าเขามีโรคมีอะไรหรือเปล่าก็จะได้รักษาเขาด้วยนะคะก็โรคกลางเป็นการติดเชื้อเพราะฉะนั้น

0: ความร้อนเนี่ยก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงถึงแม้จะเป็นไปได้ยากมากในประเทศไทยปัจจัยกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งคือเหงื่อค่ะก็ถ้าเกิดว่าเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายหรือว่ามีเหงื่อเยอะๆแนะนำให้อย่าเก็บไว้รีบอาบน้ำทำความสะอาดทันทีนะคะคนที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกลากและโรคเลือดนะคะแนะนำว่าให้มาพบแพทย์ก่อนเพราะว่ามีหลายโรคที่ลักษณะคล้ายคลึงกันแล้วถ้าไปซื้อยามาเองแล้วซื้อยามาใช้ผิดเนี่ยก็เสี่ยงต่อการแพ้ยาแล้วก็อาจจะรักษาไม่ตรงจุดนะคะถ้ายังไงสงสัยโรคผิวหนังโรคกลากเพื่อนแนะนำให้มาพบแพทย์ก่อนนะคะเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องค่ะถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพผิวอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
3: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชน และการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้

คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและผลอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ที่หนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับ Work with a Healthy Life ครับ

0: ผู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปี้ยวสวัสดีครับถามเปี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ตีห้าโมงถึงตีห้าค่ะตีกะที่สอง
0: แบบอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: ค่ะแล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค
0: ่
1: ะ
0: คร่าวๆคร่าว
1: ๆประมาณสักร้อยคันได
0: ้ร้อยคัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดปิดปิดปิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซักโก้สวัสดีค
0: ่
1: ะเติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: แล้วถ้าเบนซินเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: มีเบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล์91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค
0: ่ะในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: ให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้
0: า
1: จะถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอ่ะจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้างพันหนึ่งบ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์อยู่มาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: รับผิดชอบเองบ้าง

0: งสัยอย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กล
0: ิ่
1: นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค่ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูดเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าแต่จะอยู่ขาพอเติมเสร็จก็จะยืนรัวค
0: ่
1: ะ
0: ออกไปว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเอาก็เดินขาวไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจอยู่ค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อยค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะเออไม่รู้
1: ค่ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็น
1: แล้วก็
0: จ
1: ะปวดแขนนะคะ
0: เอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: แขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล้วค่อยยก
0: อ๋อเหรอยกเล่นไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้แต่มีน้ำหนักคือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารแล้วครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติหน้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าเช้านี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมโอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: แปลว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าน้ำมันอายน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่เพราะแสงแดดไรไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะเคยมีหน้ามืดบ้างปวดหัวเวียนหัว
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: กลิ่นได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะมันแรงเขารถเวลาวิ่งมาแล้วเปิดมันดังแล้วก็มีกลิ่นขึ้นมา
0: เปรี้ยวครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเปรี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี
1: ่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค่ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อันตราย
0: อันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาอันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันตรายเพราะ ายต่อเด็กปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซีนซีนเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
3: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
3: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
3: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผมอัน
3: น
0: ี
3: ้รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
3: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
3: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
3: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
3: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยค่ะก
0: ็
3: คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
0: ัน
3: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
0: เอาเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
3: ้
0: ซึ่งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถไปที่ไหนได้อีก
3: เข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
0: าง
3: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
0: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปนี่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
4: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
5: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้กันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
0: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
3: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหรือว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
0: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงง
6: อาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
3: เข้าไปได้เหมือนกัน
6: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
3: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมเพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
6: ครับผม
3: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
6: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
3: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
6: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซินที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซินเราจะเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
3: ไม่ได้ช่วย
6: เลยนะฮะเราว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
3: อ
6: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
3: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
6: ครับ
3: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
4: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
0: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับ
6: แต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
3: ๋อค่ะ
6: ท่านต้องระวังอะไรไหมฮะ
3: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เน
6: า
3: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
6: ้
3: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
6: ้
3: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
6: ้ครับ
3: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
6: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเข
3: า
6: ไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
3: ้
6: แล้วเกร็งอ
3: ๋
6: อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิดถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
3: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
6: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีก็เลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
3: อที่ว่าลมแดด
6: ใช่ครับมีผลไหม
3: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
6: ้
3: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
6: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
3: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
6: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
3: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
6: ้
3: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได
6: ้สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรพอไหมคุณหมอ
3: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
6: อย่าเลยดีกว่า คือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลย
3: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
6: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับThank you.
4: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอน้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
0: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศน่าจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: โรคเกานะคะก็คือเป็นความผิดปกติของระบบของยูริกในร่างกายนะคะก็คือยูริกในเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นแล้วก็มีการไปสะสมที่บริเวณข้อแล้วทำให้เกิดการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเกาเวลาที่มาเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของการปวดข้อซึ่งเกิดจากการที่มียูริกไปสะสมอยู่ที่บริเวณข้อค่ะยูริกที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างขึ้นเองโดยร่างกายได้มีความจำเป็นค่ะในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่เราทานเข้าไปอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพิวรีนสูงนะคะร่างกายก็จะเอาไปสร้างเป็นยูริกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าอาหารบางตัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยยูริกในเลือดสูงหรือกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะแย่กับเกาต์อันที่สองค่ะก็คือร่างกายเองมีระบบความผิดปกติทำให้มีการสร้างยูริกสูงหรือมีระบบผิดปกติที่ทำให้การขับยูริกจากร่างกายเนี่ยทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไข้โรคไตรวมทั้งแอลกอฮอล์หรือว่าคนอ้วนด้วยแล้วก็ยาบางอย่างซึ่งจะทำให้การขับยูริกเนี่ยผิดปกติไปค่ะสำหรับการปวดข้อในคนไข้โรคเกาต์นะคะก็มักจะปวดรุนแรงค่ะไม่มีอาการเตือนนำมาก่อนเลยตำแหน่งที่ปวดมักจะเป็นบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งที่เท้านะคะกับบริเวณข้อเท้านะคะเวลาที่ปวดเนี่ยมักจะเป็นข้อเดิมๆข้อซ้ำๆโดยทั่วไปถ้าไม่รักษาเลยก็สามารถที่จะหายเองได้แต่ใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณ 5-7 วันค่ะ
11: อาการของโรคเกาต์จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันอาการมักเป็นหายๆจนกว่าจะได้รับการรักษาอาการมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหากผู้ป่วยมีไข้และปวดข้ออย่างรุนแรงจนทำให้ผิวหนังบวมแดงและแสบร้อนควรรีบปรึกษาแพทย
10: ์สำหรับอายุที่จะมีผลกับเรื่องของโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในวัยที่ค่อนข้างจะวัยกลางคนหรือว่าเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ละเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดนะคะยกเว้นว่าเขามีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งทำให้ยูริกในเลือดเขาสูงขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสจะเกิดได้ตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะในขณะนี้นะคะข้อมูลสำหรับคนไข้โรคเกาต์ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์ก็จะมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นคนอ้วนนะคะในคนอ้วนเนี่ย ก็จะทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นถ้ามันสูงไปนานๆมีการตกตะกอนบริเวณข้อก็จะทำให้เป็นเกาต์ได้อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองทำให้ยูริกสูงขึ้นยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็จะทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะ
12: มันปวดแบบปวดมากแบบเวลาเดินอ่ะมันลงฝ่าเท้าไม่ได้เลยมันเหมือนแบบกระดูกแตกอ่ะถึงขั้นที่แบบมันต้องใช้ส้นเท้าเดินอย่างเดียวฝ่าเท้าลงปั๊บแค่แตะพื้นก็เจ็บแล้วคือแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรเมื่อคืนเท้าไปกระแทกอะไรหรือมีใครเหยียบอะไรหรือเปล่าอะไรแล้วมันเดินไม่ได้ก็เลยออกมาหาหมอดีกว่า
10: เวลาที่คนไข้เข้ามาด้วยเรื่องเกาต์นะคะก็ดูก่อนว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยคือเขาเคยเป็นมาก่อนไหมถ้าเกิดเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันนี้ใช่เกาต์จริงหรือว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการติดเชื้อที่ข้อมาเราก็ต้องเจาะดูดและเอาน้ำในข้อมาตรวจนะคะว่ามันมียูริกอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะ
12: สว
10: ั
12: สดีครับ
10: วันนี้มีปัญหาอะไรมาเจอหมอคะ
12: พอดีปวดขาครับคุณหมอเดินแทบไม่ไหวอะครับ
10: ที่เป็นนี่คือไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเพิ่งเป็นรอบนี้
12: เพิ่งเป็นครั้งแรก
10: มีการไปกระทบกระแทกหรืออะไรยังไงมาก่อนไหมคะ
12: ไม่ชัวร์ครับ
10: ขอดูที่เท้านิดนึงนะคะอันนี้เจ็บไหมคะ
12: เจ็บ
10: นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะอุ่นกว่านะคะถ้าเทียบการตำแหน่งตรงนี้นะคะขยับเนี่ยเจ็บเลยใช่ไหมคะตรงนี้เท้ามันจะบวมนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะแดงอุ่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้บ่งบอกว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นที่ข้อตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจอบ่อยค่ะสำหรับคนไข้ที่จะเป็นโรคเกาต์เดี๋ยวถ้าเรายืนยันด้วยว่ามีการอักเสบในร่างกายแล้วก็มียูริกในเลือดสูงขึ้นก็น่าจะเป็นเกาต์นะคะ
11: นอกจากการซักประวัติคนไข้เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนไข้เป็นโรคเกาต์หรือไม่แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคเกาต์ซึ่งมีหลายวิธี 1. เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับยูริก 2. เจาะน้ำในข้อเพื่อตรวจหาผลึกยูริก
10: ก็ผลเลือดกลับมาแล้วนะคะวันนี้ผลเลือดตัวยูริกมันขึ้นมานิดนึงนะคะ 11.2 บวกกับว่ามีผลเลือดที่บ่งบอกถึงว่ามีการอักเสบเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกาต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมียาให้นะคะยาในช่วงแรกจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกนี่คุณหมอจะให้เพื่อจะลดการอักเสบอันนี้ก่อนจะทำให้การหายเร็วขึ้นภายในช่วงเวลา 2-3 วันเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมียาต่อเพื่อจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะตรงนี้เราอยากจะให้มันต่ำหน่อยให้มันเป็นปกติโดยทั่วไปเราอยากจะให้มันอยู่ประมาณแถวๆเลข6เลยด้วยซ้ำไปนะคะในกรณีของคนที่เป็นโรคเกาต์แล้วหลังจากที่เราทราบแล้วว่าคนๆนี้มีเรื่องเกาต์นะคะวิธีการรักษาเนี่ยเรารักษาเพื่อจะป้องกันไม่ให้ข้ออันนี้มันพังถ้าเกิดมันเป็นอยู่บ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีตะกอนของยูริกเนี่ยสะสมอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันปูดหนาแล้วก็ข้อเนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นเกาต์ไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมาเจอคุณหมอเป็นระยะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเกาต์เราควบคุมได้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้อะค่ะมันจะทำให้เกิดความพิการของข้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เป็นก็ดูแลตัวเองใครที่เป็นแล้วเนี่ยก็พยายามควบคุมไม่ให้ยูริกมันสูงขึ้นจะได้ไม่ต้องเป็นอีกนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับกับผมพานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนที่สุดนะฮะว่าเราจะนำข่าวสารต่างๆเนี่ยมาเล่าในมุมของการดูแลสุขภาพกันนะครับและเราก็จะนำเรื่องของผู้สูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่จะมาคุยกันตลอดประมาณ1ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในประเด็นที่ว่านำเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับมาใช้ดูแลสุขภาพซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในยุคปัจจุบันก็มีทั้งคนที่ปรับตัวได้คนที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อาจจะกลัวนิดๆด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของเทคโนโลยีมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งวันนี้ทีมงานของเรานะฮะก็ได้รวบรวมเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมาอธิบายมาเล่าข่าวให้ฟังกันนะครับไปติดตามกันครับเล่าข่าวด้วยแล้วก็อธิบายในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิชยาศรีวโนภาสสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณอรพิชครับ
2: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับก็วัยเราก็น่าจะปรับตัวกันได้
2: ใช่ถู
1: ก
2: ไหมฮะ
1: เขาว่ากันว่าอย่างนี้คุณหมอว่าคนเจน Y เนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเกิดมาในยุคเก่าโตมาในความรับผิดชอบที่ต้องดูทั้งพ่อแม่ลูกหลานแต่ว่าอยู่ในวัยที่แบบกำลังเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
2: ใช่
1: ส่วนคนเจน X หรือว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะฮะอันนั้นเขาลอยตัวไปแล้วเพราะเขาเหมือนแบบเกษียณแล้วปรับตัวนิดๆหน่อยๆให้อยู่กับเทคโนโลยีแต่คนเจน Y อย่างผมก็เจน Y คุณหมอก็เจน Y ใช่ไหมฮะ
2: จริงๆเราพบว่าผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหรือคน Gen X หรือ Baby Boomer ในปัจจุบันเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยีนะคะคนไข้ของอาจารย์เองอ่ะเดี๋ยวนี้แบบเรามีแอปพลิเคชันรามาเขาสามารถที่จะใช้เป็นด้วยนะคะใช้เป็นด้วยเพียงแต่แรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องเอาคนไปนั่งประกบคนของเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลไปนั่งประกบว่ามันเรียกอย่างนี้นะคะมันกดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอเขาเรียนรู้เนี่ยเขาก็ทำได้นะคะหลายคนเนี่ยบางทีมาตรวจกับพี่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าผลเลือดออกแล้วนะคะคุณหมอ
1: รู้ก่อนแล้ว
2: ใช่ใช่ในวัย 70-80 นี่แหละค่ะ
1: ครับมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าในมุมของคนที่ไม่สบายเป็นผู้ป่วยมาหาคุณหมอเนี่ยนะฮะ เขากลัวไหมเวลาคุณหมอบอกว่าเอาไปคุณตาลองใช้เทคโนโลยีนี้ดูสิมันช่วยในการรักษาโรคหรือดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะเขางงไหมหรือว่าเขาขอแบบเดิมดีกว่าม
2: ีทั้งสองรูปแบบมีทั้งสองรูปแบบส่วนใหญ่กลุ่มที่บอกว่าขอเป็นแบบใหม่เนี่ยค่ะก็มักจะเป็นคนที่ยังออกสังคมอยู่ยังเจอคนอยู่ยังออกนอกบ้านอยู่ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็อาจจะอายุค่อนข้างมากแล้วแล้วก็อาจจะมีภาวะติดบ้านซะเยอะคือไม่ค่อยออกข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังมีนะคะแต่เป็นส่วนน้อยมากๆแล้วเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเนื่องจากผู้สูงวัยเขาดูแลตัวเองดีเขาจะอยากเอาผลเลือดเขาอ่ะเก็บไว
1: ้
2: ค่ะก็ตอนแรกๆที่เรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆค่ะเขาก็จะยังขอพิมพ์ผลเลือดอยู่ดีเพื่อที่จะไปเข้าแฟ้มไว้เป็นแบบเดิมๆแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราค่อยๆเชียร์เขาแล้วแบบให้เขาดูให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันดูของเก่าได้ด้วยนะมันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับมากขึ้นค่ะแต่ก็ขนาดเดียวกันอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกก็คือในผู้สูงวัยเนี่ยที่อาจจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เยอะนักต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีค่ะ
1: ครับอย่าว่าแต่คนไข้เลยตัวคุณหมอเองถูกไหมฮะเพราะว่าเชื่อว่าตอนคุณหมอพีทเป็นคุณหมอใหม่ๆกับนักปัจจุบัน
2: ก็เขียนมือ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นพิมพ์เกือบหมดแล้วค่ะเป็นพิมพ์เกือบหมดแล้ว
1: ครับและเทคโนโลยีการรักษาด้วยไหมฮะมันก็
2: ใช่เทคโนโลยีการรักษาด้วยใช่
1: ทำให้คุณหมอทำงานง่ายขึ้นไหมฮะ
2: ง่ายขึ้นแล้วก็ให้การวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้น คือแต่ก่อนเนี่ยบางส่วนต้องใช้ประสบการณ์เนาะเห็นแล้วแบบอ๋อเออใช่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แหละเคยเห็นมาแล้วทีนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะแบบมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยการประเมินเรื่องภาวะขาดน้ำในผู้สูงวัยเนี่ยสมัยก่อนเราก็แบบต้องวัดความดันหลายๆท่าต้องเช็คชีพจรต้องซักประวัติเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่ามันก็จะมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นการทำซาวค่ะเอาอัลตราซาวไปจี้เลยดูเลยว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยมันเยอะจริงไหม
3: ดูได้ถึงขนาดนั้นเลย
2: ใช่หรือเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะไหมถ้าเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะก็น่าจะขาดน้ำแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราง่ายขึ้นค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสาร
3: ยังไงครับ
2: แต่ก่อนเนี้ยคุณเป้อาจจะเคยเห็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเพจเจอร์เล็กๆเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มันก็จะติ๊ดๆแล้วก็มีเบอร์ขึ้นแล้วเราก็ต้องวิ่งหาโทรศัพท์โทรแต่นี้ก็ไม่ต้องแล้วทีนี้ก็เป็นมือถือหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการทำอิเล็กทรอนิกส์เรคคอร์ดนะคะที่เป็นการพิมพ์เนี่ยก็ทำให้หมอกับหมอเข้าใจกันมากขึ้นเพราะแต่เดิมเราอ่านลายมือกันเองไม่ออกค
3: ่
2: ะ
3: คุณหมอก็อ่านด้วยกันไม่ออกเลยฮะเนี่ย
2: ใช่ค่ะบางทีก็ต้องเดาเอา
3: ผมนึกว่าคนไข้อ่านไม่ออก
2: แต่ลายมือพิมพ์อ่านง่ายนะพิมพ์มักจะเป็นเป้าเสมอเวลาที่เขาเปิดเวลาเบียนมาแล้วแบบไม่รู้จะหาอาจารย์คนไหนเป็นเจ้าของไข้พอเขาเห็นลายมือเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยคนไข้พีทได้เติบไปตามพีทมาเป็นเจ้าของไข้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยมากเนี่ยก็คือหลายท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลายมือพอพิมพ์หรือพอเป็นการแบบจัดให้มันเป็นระเบียบขึ้นเราก็ง่ายขึ้นในการดูแล
3: ผมเห็นด้วยฮะเพราะเดี๋ยวนี้ใบรับรองแพทย์พิมพ์มาหมดแล้ว
2: ใช่
3: คุณหมอเซ็นข้างล่างอย่างเดียว
2: ใช่
3: ปั๊มปุ๊บเซ็นถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้โหคุณหมอแฮกตกลงผม
2: ตกลงป่วยเป็นอะไรตกลงหยุดกี่วัน
3: ตอนนี้สบายแล้ว
2: ค่ะใช่
3: วันนี้มีหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมเล่าข่าวไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามก็เดี๋ยวแทรกไปด้วยเลยนะครับไปดูเรื่องแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะ
2: เทคโนโลยีแรกเลย
3: ใช่คืออันนี้เป็นเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วน่าสนใจตรงนี้ฮะท่านผู้ชมคุณหมอพีทฮะคือเป็นรถตรวจสุขภาพสูงวัยแบบเคลื่อนที่ด้วย
2: ค่ะ
3: มันต่างกันยังไงเพราะรถตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วมันต้องเจาะจงแบบสูงวัยด้วยเหรอฮะมันจะมีความถี่หรืออุปกรณ์อะไรพิเศษที่มากขึ้นเนี่ยฮะชัดเจนเลยนี่อันนี้เฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่าสังคมผู้สูงอายุเนาะมันเป็นคำที่เราพูดกันมาหลายปีแล้วและปัจจุบันเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรก็ต้องปรับตัวนะฮะอย่างระบบสาธารณสุขก็ต้องมีอะไรมารองรับสังคมผู้สูงอายุคนอายุมากนะฮะอย่างเนี้ยฮะรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ยกบริการสุขภาพเฉพาะทางมาไว้หน้าบ้านเลยนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐกว่า1ใน3เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและส่วนใหญ่เจอกับโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันสูงสมองเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองนะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางมาตรวจสุขภาพมาเจอหมอบ่อยๆอันนี้ก็เป็นโมบายเข้าไปลุยเลยนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะฮะคือรถ1คันจะช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุได้ 12% ต่อปีคือมันเป็นรถนะฮะก็จะคงคนเมืองไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมฮะการเดินทางมาหาคุณหมออะไรตามคุณหมอนัดรอคิวหน่อยอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้แทบจะสะดวกสบายมาตามเวลานัดนั่งรอแป๊บเดียวเองนะฮะแต่ถ้ารถอันนี้เขาก็จะพุ่งเป้าไปที่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการใช้คำว่าอะไรการเดินทางมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุหลายๆบ้าน
3: ค
2: ่ะแม้กระทั่งในกรุงเทพเองค่ะผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยก็บ่นนะคะบอกว่าออมาหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ค่าราชการเขาไม่ได้ต้องเสียตังค์ส่วนต่างเยอะคุณหมอแต่อีกที่แพงเนี่ยค่ารถ
3: เพราะมาทีต้องแบบว่ามาแท็กซี่มา
2: ใช่แบบบ้านอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุบางรายที่มีภาวะพึ่งพิงเช่นติดรถเข็น ติดบ้านติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะเวลามาครั้งนึงเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มไข้ที่ติดรถเข็นหรือติดเตียงเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเยอะมากค่ะเพราะว่าจะต้องเอารถที่ลักษณะคล้ายรถพยาบาลไปรับค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่อ่านจากในข่าวที่คุณเป้อ่านไปก
1: ็
2: คือรถคันนี้เขาจะเข้าไปในชุมชนต่างๆที่อาจจะโดยเฉพาะในกลุ่มต่างจังหวัดที่อาจจะต้องการเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องยากก็จะมีบริการค่อนข้างพร้อมยกตัวอย่างเช่นนะคะการตรวจร่างกายการวัดความดันการเจาะเลือดบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปได้แล้วก็ให้บริการรวมไปถึงเวลาที่เราเข้าไปในชุมชนของเขาเนี่ยค่ะการให้การดูแลรักษาเนี่ยเช่นการป้องกันเนี่ยป้องกันโรคบางอย่างเนี่ยก็จะทำได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนถ้านึกถึงเราสมัยเล็กๆนะคะก็จะมีที่โรงเรียนก็จะมีบริการฉีดวัคซีนให้เด็กๆเข้าคิวกันเป็นแถวเลยค่ะนี่ก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยที่คนในชุมชนเองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเยอะไม่ต้องออกมาจากตรงนั้นค่ะแล้วก็เราก็มั่นใจว่าในชุมชนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะช่วยสานต่อหรือส่งข้อมูลเนี่ยเข้ามาส่วนกลางจุดเด่นของรถคันนี้เท่าที่พิจารณาดูเนี่ยก็คือเขาจะส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางด้วยค่ะปกติก็จะมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่ประมาณหนึ่งโดยหลักการของประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเราไปตรวจเนี่ยข้อมูลไม่ได้อยู่ในรถข้อมูลมันจะยิงเข้ามาที่ส่วนกลางมันอันไหนมีปัญหาโทรมาหาคุณหมอก็จะบอกวิธีแก้ไขกลับไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยสะดวกสบายขึ้นทั้งในเรื่องของการเข้ารับการบริการการเข้าถึงบริการ
1: ครับอย่างในข้อมูลในข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคพวก NCDโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมฮะหรือว่าคนที่แบบฟิตๆดูแลตัวเองดีๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นหรือยังไงฮะ
2: จริงๆแล้วแต่นะคะแล้วแต่เคสโรคเหล่านี้เนี่ยบางคนเห็นฟิตๆก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงค่ะบางคนผอมก็อาจจะมีเบาหวานได้มันโรคเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพทุกปีงั้นรถคันนี้เนี่ยก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งในการคัดกรองโรคต่างๆด้วยเช่นไปเจาะเลือดให้ไปวัดความดันให้ค่ะรวมไปถึงการบทบาทในการป้องกันโรคอื่นๆเช่นยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเอารถคันนี้เอาทีมงานเข้าไปด้วยไปสอนวิธีการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้การใช้รถอันนี้เข้าถึงในชุมชนต่างๆได้ดีขึ้นที่รามาธิบดีเนี่ยค่ะเรามีบริการเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วออกมาลำบากค่ะเราจะมีทีมพยาบาลหรือทีมคุณหมอค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมให้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะตรวจร่างกายให้อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ถ้าเป็นรถคันนี้สมมติเวลาที่เราเนื่องจากเราดูหลายที่เนี่ยถ้าเป็นทีมที่เขาเข้าไปเขาต้องวางแผนไปเยี่ยมบ้านใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆกัน
1: ค
2: ่ะสักได้สัก 2-3 หลังแต่อันนี้เอารถลงไปทั้งคันเลยอาจจะตรวจได้10บ้านก็ได้นะค่ะ
1: คุณหมอซีเรียสไหมฮะว่าถ้าผู้ป่วยเป็นโรค NCD หรือติดต่อเรื้อรังหรือว่าคุณหมอมองว่ามันเป็นโรคพื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
2: ซีเรียสไหมเนี่ยจริงๆเวลาที่เราดูผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเป้าหมายในการจัดการกับโรคเรื้อรังจะต่างกันขึ้นกับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นกับสิ่งที่เราเรียกว่าอายุคาดเฉลี่ยก็คือจากจุดเนี้ยเขาจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีค่ะรวมไปถึงการคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขด้วยยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเรามีผู้ป่วยรายหนึ่งอายุ86ค่ะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ติดเตียงมีโรคหลอดเลือดหัวใจไม่พูดแล้วกินอาหารทางสายยางอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยเราก็อาจจะบอกโอเคเราความดันเราไม่ต้องต่ำมากไม่ต้องเป๊ะมากเอา140 150ก็ได้ตัวบนหยวนๆไปหันน้ำตาลไม่จำเป็นต้องแบบน้อยกว่า120
1: ค
2: ่ะน้ำตาลก็อาจจะให้150 160ให้คนไข้ได้กินในของที่เขาอยากกินแบบนี้มันเป้าหมายในการดูแลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในผู้สูงวัยเนี่ยจึงจะเป็นเป้าหมายเฉพาะคนไป เฉพาะคนไปแต่ในขณะที่ถ้าเป็น83ยังวิ่งมาราธอนอยู่อย่างเงี้ยพีทบอกสู้ค่ะก็คือต้องทำทุกอย่างแล้วเราก็จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันเช่นการป้องกันการหกล้มค่ะการป้องกันภาวะซึมเศร้าภาวะขาดสารอาหารแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะคัดกรองโรคเรื้อรังแล้วถ้ามีก็จะคุมให้ได้เป๊ะเลยเราอยากให้เขาอายุยืนอย่างมีคุณภาพดี
3: มันเหมือนการออกแบบเหมือนกันนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
3: ถูกไหมฮะคุณหมอที่ดูแล
2: ใช่มันจะเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะเฉพาะรายเฉพาะบุคคล
3: ครับเพราะว่าอย่างถ้าเราดูคนอายุ30-35ก็ไม่ต้องไปออกแบบอะไรเยอะ
2: เพราะสมรรถภาพจะคล้ายๆกัน
3: ใช่ไหมฮะสมรรถภาพร่างกายมันเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะ
3: แต่พอคนอายุ60อัพละ70-80
2: หลักการจะเหมือนกันหลักการจะเหมือนกันแต่แต่ละคนเนี่ยหลักการเนี้ยที่เอาไปใช้อ่ะเป้าหมายของหลักการแต่ละข้อจะไม่เหมือนกันเช่นการยกตัวอย่างเลยอย่างการออกกำลังเนี่ยคุณเป้ถ้ายังเดินได้แข็งแรงอยู่แล้วบอกว่าเราต้องออกกำลังนะต้องเดินให้เราเหนื่อยให้หัวใจกับปอดได้ทำงานอย่าลืมฝึกการทรงตัวอย่าลืมฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังปรากฏว่าคนไข้คนเดียวกันโรคเหมือนกันเบาหวานความดันแต่ว่าคนนี้เบาหวานเป็นเยอะมากความดันเป็นเยอะมากจนกระทั่งติดเตียงละค่ะค่อนข้างปล่อยเงี้ยเราคงไม่ได้หวังให้เขาขึ้นมาลุกเดินวิ่งมาราธอนแต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยข้อเขาไม่ควรจะติดเขาไม่ควรจะมีแผลกดทับเขาควรจะกลิ้งตัวเองบนเตียงได้มันเป้าหมายในแต่ละคนต่อให้มีโรคเดียวกันอายุเท่ากันเนี่ยก็จะต่างกันเป็นรายบุคคลไป
3: ฮะคราวนี้เราพูดถึงการตรวจสุขภาพท
2: ี
3: น
2: ี้
3: ความสำคัญของการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่เขาไม่เอาเลยกับคุณหมอเนี่ยแทบจะไม่อยากเจอไม่อยากคุยเลยเพราะว่าไม่ตรวจแข็งแรงดีแต่พอไปหาหมอทีไรเดี๋ยวต้องเป็น
2: ได้โรคทุกที
3: ถูกใช่ไหมมีคนอายุเยอะไม่น้อยเลยนะที่คิดแบบนี
2: ้มีค่ะมีแม้กระทั่งในการดูผู้ป่วยของพีทเนี่ยก็ยังมีนะคะและมีผู้ป่วยบางคนที่บอกว่าอ๋อหมอไม่ต้องนัดเร็วอ่ะหกเดือนเจอกันหรือปีนึงเจอกันก็ได
3: ้
2: ก็จะมีค่ะมีก็เพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยประเด็นของโรคติดต่อไม่โรคไม่ติดต่อที่เป็นโรคเรื้อรังเน
3: ี่
2: ยประเด็นคือถ้าเป็นเนี่ยมันไม่มีอาการ
3: ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เจ็บปวด
2: คุณเป้เดินมาอย่างเงี้ยสมมติคุณเป้มีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเดินมาพิษไม่รู้นะว่าความดันเป้เท่าไหร่มันไม่ได้ขึ้นบนหน้าผากให้พิษเห็นมันต้องวัดน่ะ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นประเด็นคือไม่มีอาการแต่มันเป็นมานานแล้วเราไม่ได้รักษาแล้วมันมีอาการเนี่ยใครก็จะมาด้วยหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะแก้ยาก
3: หนักเลย
2: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยก็คือผู้สูงวัยเนี่ยเรามักจะแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพต่อให้ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะก็มาพบคุณหมอปีละครั้งค่ะอยู่บ้านว่างๆ6เดือนก็วัดความดันตัวเองสักทีนึงปีนึงก็มาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเจาะเลือดค่ะแล้วก็คัดกรองในสิ่งที่เหมาะสมรวมไปถึงการได้รับวัคซีนในวัยผู้ใหญ่ด้วย
3: โอ้โหแต่กลัวมันจะมาเป็นแพ็กเกจหมายถึงว่าการตรวจของคุณหมอนะเพราะมันจะไม่เหมือนคนแบบอายุ30 40ที่เจาะเลือดหาอะไรไม่กี่ตัวก็จบละถูกมั้ยฮะวัดความดันก็จบละแต่เดี๋ยวโอ้โห60อัพเดี๋ยวต้องมีสวนทวารเดี๋ยวต้องมีตรวจอะไรต่อมลูกหมากถูกไหมฮะเพราะมันตามวัย
2: มันจะมีโรคที่เราเจอตามวัยด้วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วในการคัดกรองโรคเหล่านี้ก็จะต้องมีการให้คำแนะนำก่อนเสมอคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินความเสี่ยงก่อนค่ะเช่นนะคะเช่นสมมุติว่าเราต้องการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนคนนี้เนาะปรากฏว่าเขาเคยทำมาแล้วเขาปรากฏว่าที่ทำมาแล้วนี่ดีสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยในประวัติครอบครัวไม่มีความเสี่ยงไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเลยพอเขาแบบ75 80อย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ต้องส่องแล้วนะไม่ต้องส่องแล้วมันดีแล้วเพราะฉะนั้นจริงการคัดกรองก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดิมทุกปีเมื่อเราอายุมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยการคัดกรองโรคต่างๆนี่ยิ่งน้อยลง
3: อ้าวเหรอฮะ
2: ใช่
3: ผมรู้ว่าต้องตรวจละเอียดแบบยิบเลย
2: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคหลายโรคเนี่ยที่เราคัดกรองตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงวัยตอนต้นที่อาจารย์พีทเรียกว่าวัยรุ่นของอาจารย์พีทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกโรคที่เป็นแล้วตายเร็วขึ้น
3: ให้ตรวจนะก่อน
2: ให้ตรวจหาให้เจอใช่แล้วก็ถ้าเจอเร็วรักษาได้เร็วคุณภาพชีวิตจะดีหลักการของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคือแบบนี
3: ้
2: เพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุ85เนี่ยค่ะต่อให้เราเพิ่งเป็นเบาหวานตอน85เนี่ยเราได้อยู่มาเกินอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยแล้วเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะที่120เราจะห่วงคุณย่าคุณยาย85 86เนี่ยที่น้ำตาลต่ำมากๆเพราะเดี๋ยววูบไปเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะหยวนๆยังไงถ้าคุณยายอยู่ถึง90เนี่ยน้ำตาล130 140เนี่ยหมอรับประกันไม่มีเบาหวานขึ้นตาแน่นอน อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงในการเลือกให้คนไข้แต่ละคนว่าจะตรวจอะไรจะทำยังไงค่ะ
3: ที่คุณหมอดูคนไข้ที่มาพบนะฮะคนที่สุขภาพดีเอาอยู่ในเกณฑ์บนๆแล้วกันเพราะว่าคนแก่บางทีมันก็ต้องมีนู่นไอ้นี่เจ็บป่วยแล้วนะฮะคนที่เขาสุขภาพดีส่วนใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะการดูแลตั้งแต่หนุ่มไหมตั้งแต่สาวไหมหรือว่าเขาใช้ชีวิตมาแบบระแวดระวังหรืออยู่ที่อาหารการกินการใช้ชีวิตในวัยอายุมากนะฮะ
2: เราบอกว่าในแต่ละคนเนี่ยค่ะที่อายุเท่ากันจะดูอายุเยอะไม่เท่ากันเนาะ
3: ค
2: ่ะในความอายุเยอะที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่สองเรื่องหลักๆเรื่องแรกคือปัจจัยภายในตัวเขาเองเช่นคนบางคนมียีนมาเป็นแบบนั้น
3: ค่ะก็จะ
2: มียีนแข็งแรงมาค่ะเดียวกันเราก็เจอว่ายีนบางอันเนี่ยทำให้เราแก่เร็วยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาโรคบางโรคเช่นดาวซินโดรมที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนเด็กๆ เขาเป็นมีภาวะกับปัญญาอ่อนพอเขาอายุ50เนี่ยสภาพร่างกายเขาโดยยีนของเขาที่ทำให้เขาเป็นดาวซินโดรมยีนที่พอเขาอายุ50เนี่ยเขาจะมีสภาพร่างกายหรือสภาพสมองเนี่ยเท่าคนอายุประมาณ70กว่า80อันนี้ก็คือเป็นตัวเขาเองที่ทำให้มีความเสี่ยงหรือบางคนมีประวัติมะเร็งในบ้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกเจเนเรชันเนี่ยเราก็ไม่น่ารอดเนอะในเจเนเรชันเราเพราะมันเป็นยีนที่แบกกันมาก็มีเพราะฉะนั้นยีนเป็นตัวกำหนดส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นตัวกำหนดก็คือปัจจัยภายนอกอย่างที่เมื่อกี้คุณเป้บอกการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเช่นคนนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยปอดพังไปแล้วปอดเท่ากับคนอายุ60ตั้งแต่อายุ30เพราะเมื่อเขาอายุ60จริงๆปอดเขายิ่งแย่ลงไปใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในขณะที่อีกคนนึงไม่สูบบุหรี่เลยออกกำลังสม่ำเสมอหัวใจแข็งแรงดีเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเขาสะสมเราเรียกว่าพลังงานสำรองไว้เยอะเหมือนเราออมเงินไว้เยอะพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยขบวนการชราภาพจะบังคับให้เราเอาเงินออมออกมาใช้แต่ถ้าเราออมไว้เยอะเนี่ยที่60เนี่ยเราออกมาใช้เรายังเหลือต้องเยอะเนาะเราก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าเราแบบโผล่เราไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบแย่มากทานอาหารมันจัดหวานจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ออกกำลังน้ำหนักตัวเกินไม่เคยตรวจโรคต่างๆเลยพอ60ปุ๊บพลังงานสำรองที่มันควรจะมีอยู่เท่านี้มันโดนใช้ไประหว่างวัยผู้ใหญ่แล้วมันก็อาจจะเหลือน้อยลงเพราะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นพลังงานสำรองลดลงก็จะทำให้เราดูอายุเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆมากขึ้น
3: ก็มีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอก
2: ใช่ค่ะ
3: เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของยีนไอ้ยีนพวกนี้มันเหมือนกรรมกำหนด
2: ใช่ใช่
3: เราเลือกอะไรไม่ได้แต้มบุญเรามาแบบเนี้ย
2: ใช่ใช่แล้วเราก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนยีนได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือถ้าเรารู้ว่าเขามียีนผิดปกติการคัดกรองแต่เนิ่นๆเนี่ยค่ะก็จะช่วย
3: เหมือนผมจะเห็นข่าวว่ามันมีเทคโนโลยีที่ไปตรวจหาลึกลงไปในระดับยีนว่าตัวไหนผิดปกติถูกไหมฮะ
2: แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้อยู่ๆไปตรวจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าขบวนการชราภาพหรือความ

0: เดินไปบอกขอตรวจซิมียีนนี้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ตรวจให้มันต้องดูว่ามีข้อบ่งชี้ไหม
1: ครับพอเราพูดถึงการดูแลสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเราไม่ค่อยเน้นไปเรื่องจิตใจไหมฮะส่วนใหญ่เราก็พูดว่าร่างกายเสื่อมแล้วตรงนู้นตรงนี้ต้องตรวจระบบนู้นนี้นั้นแต่พอเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตหรือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาไม่ค่อยเป็นขณะเดียวกันแต่รุ่นคนในรุ่นปัจจุบันเอาละเดี๋ยววัยรุ่นซึมเศร้าอีกแล้วมีภาวะนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอย่างเงี้ยครับ
0: กลับกันนะคะจริงๆแล้ววัยผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแปลว่าเราต้องพึ่งคนอื่นมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้กระทบกระเทือนกับภาวะจิตใจการเป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นคุณหมอเราเรียกหมอประจำบ้านหมอครอบครัวเนี่ยนะคะหรือคุณหมออายุรศาสตร์ก็ตามเนี่ยในดูแลผู้สูงอายุหนึ่งท่านเนี่ยค่ะสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเนี่ยคือเราไม่ดูแต่โรคทางกายเราต้องดูโรคอื่นด้วยเช่นปัญหาทางจิตใจเราดูแม้กระทั่งปัญหาทางสังคมปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยปัญหาทางเศรษฐกิจเราดูหมดเลยนะคะในคนหนึ่งคนเราใช้คำว่าเราดูคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาที่คนถามว่าพิษเป็นคุณหมอดูแลผู้สูงอายุนี่พิษดูอะไรพิษบอกอ๋อพิษดูผู้สูงอายุทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมเนี่ยออกไปจนถึงเล็บเท้าในทุกอวัยวะทุกระบบแล้วในหนึ่งคนเนี่ยพิษดู360องศารอบตัวเขาด้วยพิษต้องดูว่าเขามีลูกไหมเขามีญาติอยู่ตรงไหนฉุกเฉินจะหาใครเขามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาไหวไหมเขาต้องเสียตังค์เยอะหรือเปล่าค่ะหรือในชุมชนที่เขาอยู่เนี่ยมันมีระบบสนับสนุนการดูแลเขาไหมที่จะทำให้เขาดูแลโรคทางกายดีขึ้นเขาเฉาไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของคุณหมอที่ควรจะต้องดูเขาให้ครบทุกด้านทุกองค์ประกอบ
1: ครับคุณหมอพีทผมถามจริงๆดุคนไข้บ้างไหมเพราะเท่าที่ฟังคุณหมอพีทมาดูเหมือนเป็นคุณหมอที่ใจดีแล้วก็เข้าใจคนไข้อะ
0: ดุเหรอคะไม่นะคะไม
1: ่ดุสุด
0: ดุสุดอาจจะดุแบบดุทีมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันที่อุปกรณ์ไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่กับคนไข้เราจะเหมือนเข้าใจเขา
0: เราเข้าใจเขาใช่เราเข้าใจเขาเวลาที่พีทสอนคุณหมอหลายๆท่านนะโดยเฉพาะคุณหมอที่มาเรียนด้านผู้สูงอายุพี่ก็จะบอกว่าลองตัวเราเนี่ยไปนั่งในเก้าอี้ของเขาแล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะคุณจะทำอะไรได้บ้างเราต้องช่วยเขาคิดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยดุไม่น้อยมากค่ะน้อยมากคนไข้ไม่กินยาเนี่ยยังไม่ดุเลยนะคะก็ยังถามเขาบอกว่าทำไมคุณลุงไม่กินยาบอกหมอได้ไหมเดี๋ยวหมอจะได้ช่วย
1: จะได้เข้าใจ
0: จะได้ช่วยว่าทำยังไงเราถึงจะกินยาไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนยาเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดุคนไข้ไม่ค่อยน้อยมาก
1: ครับถ้าที่ฟังข้อมูลจากคุณหมอพีทก็คือผู้สูงอายุเขาจะเป็นไหมฮะพวกซึมเศร้าหรือว่า
0: เป็นค่ะ
1: เป็นเหมือนกันเน
0: าะเพราะว่าอุบัติการของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมันจะขึ้นมาหน่อยนึง
1: ค
0: ่ะเช่นตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะลดลงหน่อยในช่วงสัก40สักช่วง50 40อะไรอย่างแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกทีเป็นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของใครที่มีงานประจำแล้วเสียฟังก์ชันนั้นไปเราเพราะว่าใน1ตุลาคมทุกๆปีเนี่ยคนเกษียณเนี่ยจะมีภาวะบางทีปรับตัวไม่ได้บางคนซึมเศร้าไปเลยก็มี
1: ไม่ใช่แบบสบายแล้ว
0: ใช่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นบางคนชินกับการทำงาน
1: หรือบางทียังมีปัจจัยอื่นเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเจอบ่อยมากซึมเศร้าวิตกกังวลรวมไปถึงการปรับตัวกับสเตตัสใหม่ไม่ได้
1: พวกเครียด
0: ใช่ค่ะหรือการสูญเสียบางคนอย่างเงี้ยมาเสียภรรยาตอนอายุ70กว่าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดรอปไปก็มีก็ต้องค่อยๆกู้กันขึ้นมา
1: คือจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงคือมีเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงซึมเศร้าฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ไม่ใช่
0: พอดีข่าวมักจะออกในวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นค่ะ
1: แต่จริง
0: แล้วแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยแล้วมีความคิดที่ฆ่าตัวตายเนี่ยภาษาหมอเรียกว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ คือฆ่าแล้วตายจริงสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำ

0: ราะว่าอะไร
1: เพราะว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตเขาเลือกวิธีตายที่จะตายจริงได้
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่แบบเอาคัตเตอร์มาแกะชื่อแฟนอย่างนี้แล้วก็เป็นลงไปแล้วคิดว่าตัวเองตายไปแล้วอย่างไม่ใช่อันนั้นจะเป็นวัยรุ่นนิดนึงไม่ค่ะผู้สูงอายุจะเลือกใช้ของที่มีความรุนแรง
0: ก็แสดงว่านอกจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจของ
1: สำคัญมากสำคัญมากค่ะแล้วถ้าสุขภาพใจดีนะคะสุขภาพกายก็จะมักจะคุมได้ถ้ามีโรคก็จะคุมได้สุขภาพใจดีสุขภาพสังคมก็ดีมีเพื่อนสมองก็ไม่ฝ่อ
0: ครับอีกเรื่องนึงที่ผู้สูงอายุต้องระวังนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเนี่ยมีเรื่องของความร่วมมือเรื่องของระบบมาป้องกันกันก็คือผู้สูงอายุคนแก
1: ่
0: หกล้ม
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะหกล้มแล้วพอล้มทีเนี่ยมันยาวเลย
1: ใช่เราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ก่อนนะคะแก่แล้วไม่ล้มนะคะ
0: ต้องแก่แล้วไม่ล้ม
1: แก่แล้วต้องไม่ล้มค่ะถ้าล้มนี่ต้องบอกคุณหมอทุกครั้ง
0: ต้องบอก
1: ต้องบอกทุกคร
0: ั้
1: ง
0: ต่อให้แบบไม่ได้อะไรหักเหิกอะไรก็
1: ใช่
0: ต้องบอก
1: ถ้าล้มต้องบอกถ้าล้มต้องบอกเราต่อให้เราแบ่งออกเป็นล้มแล้วถ้าเป็นภาษาพีทเล่าให้ฟังง่ายๆพีทก็บอกล้มแล้วเหมือนเราต่อยมวยอะค่ะล้มแล้วได้เงินรางวัลล้มแล้วแตกล้มแล้วหักล้มแล้วเย็บเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยยิ่งต้องบอกแต่บางคนเนี่ยล้มแต่ว่าไม่เป็นเยอะค่ะอาจจะฟกช้ำดำเขียวหรือมีรอยถลอกก็ยังอยากให้บอกเพราะการล้มเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นล้มใหญ่แล้วพอล้มใหญ่ปุ๊บงานจะเข้าทั้งทีมคุณหมอแล้วก็ทีมผู้สูงอายุด้วย
0: หมายถึงว่าคุณหมอที่ต้องการข้อมูลจากคนไข้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องการทรงตัวหรือเปล่าอะไรอย่างน
1: ี้ใช่ค่ะเราต้องประเมินและป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าที่ของเราเลยคือต่อให้คุณล้มเล็กน้อยแต่การล้มเล็กน้อยหลายเล็กน้อยเข้าเนี่ยแน่นอนจะส่งผลและอาจจะทำให้เราล้มใหญ่มากขึ้นถ้าเราล้มเล็กน้อยแล้วเรารีบป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำตั้งแต่ตอนเราเพิ่งเริ่มล้มเล็กหน่อยเนี่ยก็จะทำให้เราทำป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้มากขึ้น
0: ครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะคนดูแลลูกหลานในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวผู้สูงอายุเองก็คงทราบความสำคัญในเรื่องนี้ว่าท่านต้องระวังมากเป็นพิเศษนะเรื่องของการล้มเรื่องของอุบัติเหตุพวกนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยฮะอย่างข่าวเนี่ยเขาก็เลยต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาเดินดีไปด้วยกันนะฮะดูแลผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีลดเสี่ยงกระดูกหักก็เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรื่องของการป้องกันไม่ให้หลงมันสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็เลยทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเป้าหมายหลักที่จะป้องกันการตกหกล้มลดความเสี่ยงของพวกกระดูกหักสำคัญสุดคือกระดูกสะโพกหัก
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมต้องกระดูกสะโพกเราได้ยินบ่อยนะคุณหมอ
1: เพราะว่ากระดูกสะโพกเนี่ยคือเวลาที่กระดูกมันบางลงเนี่ยค่ะจริงๆมันก็บางทั้งตัวนะคะแต่จะมีกระดูก2อันหลักที่ใช้ในการทรงตัวและการเดินก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกแน่นอนเนาะกระดูกสะโพกหักนี่เดินไม่ได้แน่ๆกระดูกสันหลังหักทรุดงอก็จะทำให้เราแบบหลังค่อมหลังโก่งการทรงตัวก็ไม่ดีเดินไม่ดีปุ๊บเดินย่อแยกย่อแยกปุ๊บล้มอีกเอาสะโพกหักซ้ำอีกเพราะฉะนั้น2จุดนี้จะเป็นเราเรียกเป็นกระดูกหลักที่เราใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงว่ากระดูกบางมากไหมถ้ากระดูกบางมากแล้วใครเดินไม่ดีด้วยเสี่ยงหกล้มเนี่ยก็จะเสี่ยงกับภาวะกระดูกหักมากขึ้น
0: แล้วต้องเป็นวัยผู้สูงวัยด้วยไหมฮะหมายถึงว่ากระดูกสันหลังกับสะโพกเนี่ย
1: ใช่ค่ะเวลาที่เราคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูกเนี่ยเราก็จะตรวจที่2จุดนี้เป็นหลักใช่ค่ะ
0: กระดูกสะโพกหักผมจะได้ยินบ่อยเวลาผู้สูงอายุล้มแล้วบอกกระดูกหักเนี่ยกระดูกสะโพกหักล้มท่าไหนฮะหมายถึงว่าล้มแบบจับเบ้า
1: แล้วแต่เลยค่ะบางคนก็ล้มตะแคงส่วนใหญ่จะตะแคงล้ม
0: ตะแคง
1: ตะแคงล้มแล้วเอาขากระตั้ง
0: แล้วตรงเนี้ยขออนุญาตนะฮะตรงเนี้ย
1: กระแทกต้นขากระแทกใช
0: ่หักเลย
1: หักเลย
0: ล้ม
1: แล้วคุณใช่แล้วคุณเป้ถ้าคุณเป้ล้มอ่ะคุณเป้จะไม่หักในวัยนี้แต่คุณเป้80ถ้าคุณเป้เกิดอุบัติเหตุหกล้มหักนะคะหัก
0: หรือเป็นเพราะว่าการเคลื่อนตัวเพราะปกติถ้าล้มมือเราก็จะไปถ้าวัยเนี้ยเราก็จะ
1: ข้อมือหักอีก
0: อ๋อแต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะข้อมือก็จะหัก
1: อีก
0: ถ้ามือลงก็มือหัก
1: ใช่ค่ะ
0: สะโพกอาจจะน้อยหน่อย
1: ใช่
0: แต่ถ้ามือไปไม่ทันก็สะโพกหัก
1: ใช่ค่ะใช่ ใช่หรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะคือกระดูกสันหลังหักเนี่ยเนื่องจากมันยังเคลื่อนไหวพอได้อยู
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาโรงพยาบาลแต่ถ้าสะโพกหักเนี่ยมันต้องซ่อมต้องอะไรมันยานมันเดินไม่ได้เลยมันต้องมาโรงพยาบาลกระดูกสันหลังหักเนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ง่ายมากนะคะเช่นพี่มีไข้คนหนึ่งคว้าของที่ตกเปาะเลยฮ
0: ะ
1: ใช่กระดูกยุบเลย
0: แค่
1: ใช่เพราะแรงเหวี่ยงแรงกระชากของที่จะหล่นอย่างเงี้ยค่ะแรงเหวี่ยงที่จุดกระทำมาที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังยุบเลยพอยุบตอนเนี้ยมันเวลายุบมันก็แล้วแต่แรงกระทำที่ถ้ามันยุบนานตอนนี้ใครก็เดินหนี
0: งอแล้ว
1: ใช่
0: งอแล้ว
1: ใช
0: ่มันไม่สามารถที่จะไปซ่อมให้กลับไปเหมือนเดิม
1: ได้แต่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้
0: เทคโนโลยี
1: ได้แล้วก็
0: อันนี้พูดถึงกระดูกสันหลังกับสะโพก
1: ใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยสะโพกซ่อมได้ตั้งนานแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ย โดยหลักการซ่อมสันหลังก็ซ่อมได้คือต้องให้คุณหมอกระดูกเขาช่วยดูแต่ส่วนใหญ่ถ้าซ่อมได้เขาจะซ่อมให้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยการผ่าตัดเหล่านี้มันฟื้นตัวเร็วมากแต่หลังจากที่เราผ่าไปแล้วหรือเราเข้าโรงพยาบาลเพราะการหกล้มแรงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงวัยมีโอกาสล้มซ้ำสูงกว่าอีกสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าการผ่าตัดเหล่านี้กล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อไปเพราะเราไม่ได้ใช้ในช่วงที่เราผ่าตัดกลับไปบ้านก็จะงอกแงกแล้วก็จะล้มอีกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้คือไม่ล้มดีที่สุด
0: ไม่ล้มดีที่สุด
1: ค่ะถ้าล้มต้องบอกคุณหมอล้มโดยเฉพาะล้มอย่างที่พีทบอกคือแตกหักช้ำเย็บแผลค่ะ
0: กระดูกพรุนเราสามารถรักษาอย่างที่คุณหมอพีทบอกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะกระดูกพรุนเนี่ยเราต้องคัดกรองต้องคัดกรองเช่นเดียวกันค่ะสมมุติอีกหน่อยคุณเป้80เดินมาพี่ก็ไม่รู้อีกอ่ะว่าคุณเป้กระดูกพรุนไห
0: ม
1: ก็จะต้องมีการคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ประเภทหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรากระดูกบางไห
0: ม
1: ค่ะถ้าเรากระดูกบางมากจนถึงขั้นพรุนเนี่ยการรักษาที่มีจะช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้นจากงานวิจัยบอกว่าเมื่อเรารักษาคนไข้ได้ยารักษากระดูกพรุนได้แคลเซียมได้วิตามินดีเนี่ยตัดที่เหมาะสมเนี่ยเวลาล้มการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับกระดูกก็จะน้อยลง
0: แล้วถ้าพรุนไปแล้วถ้าหกล้มเกิดกระดูกหักสมมติสะโพกหักเราสามารถผ่าตัดรักษาได้ไหมครับ
1: รักษาได้แต่อย่างที่บอกคือการรักษาเนี่ยมันก็จะต้องเจ็บตัวแล้วขนาดเดียวกันหลังรักษาเสร็จก็จะต้องมาฟื้นฟูสภาพอีกกว่าที่เราจะกลับมาได้เหมือนเดิมยังไงข้อใหม่เนี่ยก็ไม่เท่ากับข้อเก่า
0: คืออาจจะกลับไป 100% ก็มันก็ไม่ใช่ทุกรายถูก
1: ไหมไม่ใช่ทุกรายใช่ค่ะไม่ใช่ทุกรายแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าติดเตียงเดินไม่ได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าผู้สูงอายุหกล้มที่บ้านเราต้องปฐมพยาบาลยังไงฮะ
1: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยดูก่อนเลยค่ะว่าคนไข้มีสติอยู่หรือเปล่าสัญญาณชีพเป็นยังไงการหายใจการโต้ตอบเป็นยังไงค่ะ อันที่สองเนี่ยอย่าไปขยับเขาลองให้เขาค่อยๆขยับเองถ้าดูแล้วมีขาที่ผิดรูปอย่าเคลื่อนย้ายเองนะคะให้เขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วรีบโทร1669ค่ะทีมกู้ชีพเขาจะมีวิธีการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยคือถ้าเราเป็นลูกหลานเนี่ยเราไปเคลื่อนย้ายเองแล้วเราไม่ได้ดามเดี๋ยวกระดูกมันไปทิ่มอวัยวะรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นที่หนึ่งดูก่อนเลยมีกระดูกผิดรูปไหมสัญญาณชีพเป็นยังไงใครรู้ตัวหรือเปล่าแล้วโทร1669
0: คร
1: ับจะมีคนไปประเมินแล้วพาคนไข้มาโรงพยาบาลค่ะอันนั้นเป็นหลักการสำคัญอันที่คือถ้าสมมุติว่าไม่มีใครจริงไม่มีใครจริงๆระหว่างรอเนี่ยค่ะถ้าคนไข้รู้สึกตัวดีค่ะก็พยายามให้เขาลองถามเขาว่าเจ็บตรงไหนแล้วลองให้เขาขยับในส่วนนั้นดูถ้าเขาขยับไม่ได้เนี่ย ก็รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะไปช่วย
0: เพราะส่วนใหญ่เวลาสมมติพ่อล้มไปลูกก็ต้องไปประคองให้มันนั่งเก้าอี
1: ้ใช่บางทีอ่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: บางทีเนี่ยถ้าเราไปลากเขาอ่ะมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะให้คนไข้ค่อยๆกลิ้งค่ะค่อยๆกลิ้งข้างก่อน ค่ะแล้วดูว่าเจ็บไหมลองขยับแขนขยับขาเสร็จแล้วพอเขาจะลุกขึ้นนั่งอันนี้เราอาจจะช่วยช่วยได้
0: ประคองหน่อย
1: ประคองหน่อยนึง
0: ใช่แต่ไม่ใช่ว่าประคองแล้วบอกโอ้เจ็บมากเจ็บ
1: ใช่ใช่อันนี้อย่าไปฝืน
0: อ๋อไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรพ่อมานั่งก่อนนะจะถึงแล้วจะแต่เขาบอกเจ็บมาก
1: ไม่ได้เดี๋ยว
0: แสดงว่ามันต้องข้างในมันต้องแบบน
1: ี้ต้องมีอะไรส่วนใหญ่คนไข้จะบอกได้ว่า okay. ว่าแบบไม่ไหวเจ็บถ้าเขารู้สึกว่าไม่ไหวเจ็บให้เขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยว okay. จะมีคนไปช่วย
0: เราเรียกรถพยาบาล
1: ใช่ค่ะ
0: อันนั้นจะปลอดภัยสุด
1: อันนั้นปลอดภัยที่สุดใช่ค่ะ
0: นี่เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกนะไม่ล้มดีที่สุด
1: ใช่
0: แต่บางทีการล้มมันอุบัติเหตุ
1: ใช่
0: ไหมฮะผมว่าอุบัติเหตุมันมีอยู่สองอย่างนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันประมาทและเดี๋ยวจะล้มกับสองก็คือแบบฉันป้องกันไว้หมดละแต่มันอุบัติเหตุจริงๆอ่ะ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการหกล้มในผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆปัจจัยหลักอันนึงคือจากสิ่งแวดล้อมนะคะหมาเล็กหลานเล็กหมาใหญ่น้องแมวคนไข้แบบที่บ้านมีของเล่นหลานอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมุมนิดเดียวอะค่ะมุมนิดเดียวก็เป็นปัญหาพี่เคยเจอไข้สะโพกหักไม่มีอะไรเลยค่ะฝนตกเดินไปปิดประตูที่เป็นประตูไม้แบบบานพับเนี่ยแล้วลมพัดแรงมากก็คือพัดประตูไม้มาปะทะผู้ป่วยก็เลยล้มลงไปด้านข้างก็ไปกระแทกกับขอบประตูหักเลย
0: โ
1: อ้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้สิ่งแวดล้อมก็จะช่วยการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอค่ะการฝึกออกกำลังฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วย
0: ใช่เคยได้ยินว่าคนที่ถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายบ่อยๆกล้ามเนื้อมีความคล่องตัวมีมันก็จะลดโอกาสเจ็บหนักได้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่ 3-4 หลักการอันแรกคือออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพหัวใจกับปอดค่ะก็คือออกให้เหนื่อยจนเราพูดได้ทีละคำอันที่2ก็คือฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บอันที่3ก็คือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพูดง่ายๆคือเหมือนเล่นเวทนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะฝึกที่มัสเซิลกล้ามเนื้อหลักก็คือกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อขาเพื่อฝึกให้การทรงตัวที่แข็งแรงและอันสุดท้ายก็คือฝึกการทรงตัวเช่นการเล่นโยคะไทชีหรือแม้กระทั่งการลีลาศเพื่อฝึกให้การทรงตัวของเราดีเพราะหลักการในการออกกำลังในผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่หนีไปจาก 3-4 อย่างนี้
0: คุณหมอเคยเห็นไวรัลไหมฮะที่แบบผู้สูงอายุ60กว่าแต่เข้ายิมทุกวันแล้วถอดเสื้อออกมา
1: โอ้โหสุดยอดใช่ค่ะ
0: ดึงข้อได้ดึงยังไง
1: ใช่วันนั้นเห็นคุณยายท่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเป็นใครสักคนเนี่ยค่ะพวกเพื่อนๆนี่แหละส่งมาให้ดูก็พบว่าคุณยาย70กว่าแล้วคือคุณยายมีซิกแพคด้วยค่ะแล้วเราก็ก้มลงมองพุงตัวเองเราก็มีวันแพ็คนะ
0: ให้กำลังใจตัวเอง
1: เราก็มีวันแพ็คไม่เป็นไรพยายามต่อไปสักวันต้องมีนะซิกแพ็ค
0: แสดงว่าผู้สูงอายุเขาดูแลตัวเอง
1: ใช่ค่ะในกลุ่มที่เราเรียกว่า active aging ก
0: ็
1: คือผู้สูงวัยที่แข็งแรงเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีมากนะคะฟิตเนสที่พิทออกกำลังเนี่ยที่พิทไปทีละ2-3 ครั้งเนี่ยผู้สูงอายุเกินครึ่งนะคะ
0: ซึ่งดีมากเลย
1: ซึ่งดีมากแล้วทุกคนแข็งแรงมาก
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะแล้วถ้าแบบพี่ไม่ไปก็จะมีคนถามว่าหมอขี้เกียจออกกำลังเหรอไม่ค่ะคุณลุงพอดียุ่งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เออสังคมแบบนั้นดีนะดีกว่าสังคมที่เรามาเจอที่โรงพยาบาล
1: ใช่ใช
0: ่เจอกันอีกแล้ววันนี้จะหาหมออะไร
1: โรคอะไรวันนี้มาหาหมออะไรโรคไตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่นี้แบบทุกคนจะแข็งแรงมากเขาจะมีตารางของเขาที่สม่ำเสมอค่ะแล้วเขาก็รู้จักกันเองเขาเดินไปเขาก็จะเดินคุยกันมันได้สังคมด้วยนะ
0: ใช่
1: แล้วออกกำลังด้วยได้ร่างกายด้วยแล้วใจก็เบิกบานด้วย
0: ค่ะอย่างนั้นก็ไปเจอกันตามสวนสาธารณะเป็นสังคมในสวนช่วยกันเดินช่วยอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอออย่างนั้นดีมากนะฮะแต่ต้องช่วยกันบิวนะฮะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ผมว่าถึงเวลาระดับนึงที่ลอยตัวแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะทีนี้อยากให้คุณเป้เล่าถึงแอปพลิเคชันอันนี้นิดนึงพอดีเมื่อกี้นี้ตอนที่ก่อนที่เราจะเข้ารายการพิทก็นั่งดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะเดินดี
0: เดินดี
1: ค่ะเดินดีก็จริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันอันนึงนะคะซึ่งพิทอะเชื่อว่า ผู้สูงวัยหลายคนน่าจะมีแอปนี้อยู่แล้วล่ะเราเรียกแอปนี้ว่าแอปเป๋าตัง
0: แอปเป๋าตัง
1: ใช่เอาไว้รับเงิน
0: ถูก
1: ใช่ไหมคะก็แอปเป๋าตังเนี้ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยแต่อาจจะต้องลองเล่นดูนะคะพีทเองก็ยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเข้าไปดูมันจะมีแอปเป๋าสุขภาพด้วยอยู่ฝังอยู่ในแอปเป๋าตังอันเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ในแอปสุขภาพอันเนี้ยกระเป๋าสุขภาพอันเนี้ยมันจะสามารถบันทึกได้ว่าเราหกล้มไหมเราบาดเจ็บยังไงเราออกกำลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเข้าไปเล่นดูนะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยมีแอปนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยจบรายการไปก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราไม่ควรหกล้มก็สามารถเข้าไปประเมินตัวเองได้ไปคีย์ข้อมูลในนั้นได
0: ้ครับนะฮะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมว่าเฮ้ยโอเคเลยน
1: ะ
0: นี่แหละฮะอร่อยง่ายได้โปรตีน
1: โอ้
0: เจลลี่พุดดิ้ง
1: ใช่ใช่
0: อันนี้
1: มีรสด้วยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: เมื่อกี้พีทอ่านมีรสกล้วยกับรสสตรอเบอรี่ค่ะ
0: ใช่ฮะเนี่ยฮะคือเรานึกว่าขนมหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: จริงๆไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: นี่คือโปรตีนแต่โปรตีนทำในรูปแบบของเจลลี
1: ่
0: นิ่มๆเพราะว่าผู้สูงวัยบางทีเหงือกใช่ไหมใช้เหงือกเคี้ยวแล้วอะ
1: ใช่คือปัญหาสุขภาพฟันและการกลืนสำคัญมากกับผู้สูงอายุ
0: ก็เลยเนี่ยนักวิจัยนะฮะจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัญญาเตชะสุขถาวรภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารท่านคิดคนนี้ขึ้นมาแล้วไปได้รางวัลที่การประกวดสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปประกวดที่มาเลยก็ได้รางวัลจากมาเลเซียมาเหมือนกัน
1: แสดงว่าอร่อยจริง
0: อร่อยมีโปรตีนสูงด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอันนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นเจลลี่พร้อมกินและใช้ช้อนตักได้นะฮะมันก็จะคงตัวอยู่บนช้อนนะครับใช้ช้อนบดเล็กน้อยเท่านั้นเองกินได้แล้วนะครับอันนี้แก้เพนพอยต์สำหรับผู้สูงอายุ
1: ใช่ค่ะเวลาที่คิดถึงการรับประทานอาหารง่ายๆเลยนะคะอันแรกเราต้องอ้าปากได้ก่อนเนาะอันที่สองเราต้องเคี้ยวได้แล้วก็อันที่สามเราต้องกลืนลงไปในกระเพาะได้ซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประเด็นก็คือจะเริ่มไปตั้งแต่การอ้าปากเลย
0: เริ่มอ้าไม่ขึ้น
1: อ้าไม่ขึ้นข้อต่อขากรรไกรเสื่อมบ้างอะไรบ้างอันที่สองก็คือฟันไม่ดีอาจจะมีฟันสึกฟันบินค่ะแล้วก็อันที่3คือการกลืนไม่ดีการกลืนไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อการกลืนฝ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป้สังเกตเนี่ยบางคนทานอาหารคำใหญ่หรือดื่มน้ำใหญ่ๆจะสำลักเพราะกล้ามเนื้อเวลาที่มันทำงานประสานกันมันต้องบีบพร้อมๆกันพอกล้ามเนื้อมันหลวมขึ้นมันไม่มีแรงบีบมากพอก็จะทำให้เราสำลักบางคนมีโรคร่วมเข้าไปอีกยิ่งทำให้การกลืนแย่เช่นสโตรกเนาะโรคหลอดเลือดสมองตีบอัมพาตอัมพฤกษ์การกลืนก็แย่พากินสันคนไข้ก็กลืนแย่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาทั้งการอ้าปากการเคี้ยวการกลืนเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราทานอาหารไม่ได้แล้วพีทก็จะบอกว่าจริงๆอาจารย์อันนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากนะคะก็คือถ้าเราเอาอาหารเวลาที่เราเป็นคุณหมอเราดูคนผู้สูงอายุเราก็ต้องมาดูด้วยนะใครมีฟันหรือเปล่าแต่เราไม่ใช่หมอฟันนะแต่เราเป็นหมอทั่วไปเรามีฟันไหมฟันปลอมหลวมหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่าแรงกัดของเขาอะค่ะเวลาที่เขาจะบดของเนี่ยมีฟันกับไม่มีฟันก็ต่างกันมีฟันปลอมกับมีแต่เหงือกก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำความหนาแน่นของอาหารเนี่ยค่ะให้มันหลายรูปแบบมากเพื่อที่น้ำหนักของคนที่ไม่มีฟันกดเนี่ยมันจะได้กัดแล้วแตก
0: ค
1: ่ะเพราะถ้ากัดแล้วไม่แตกก็สำลักอีกเคี้ยวได้ไม่ละเอียดค่ะ
0: ถึงเราจะเห็นพวกอาหารเสริมหรือว่าที่เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ทำเป็นลักษณะของของเหลวนะฮะอันนี้ก็เป็นสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งจริงๆถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ยังเคี้ยวได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเสริมพวกนั้นถูกไหมฮะ
1: ถ้าทานอาหารได้ครบ5หมู่และได้พลังงานพอดูจากอะไรดูจากน้ำหนักตัวไม่ลด
0: โอเค
1: ค่ะดูจาก การทรงตัวการเดินความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราทานได้ปกติเราไม่มีสำลักเราน้ำหนักไม่ลดเรามีความสุขในชีวิตประจำวันไม่ต้องปรับอาหารแต่ผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกมีปัญหาตั้งแต่การเคี้ยวการกลืนเพราะฉะนั้นการกินที่ไม่พอเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาอาหารทางการแพทย
0: ์ okay.
1: อาหารทางการแพทย์เองเนี่ยมีหลายรูปแบบค่ะม
0: ี
1: ตั้งแต่รูปแบบของการเบสเป็นนมรูปแบบของเบสเป็นโปรตีนเป็นเจลลี่มีหลายอย่างการเลือกเนี่ยต้องดูตั้งแต่ผู้สูงวัยแต่ละคนเช่นเดียวกันเช่นบางคนดื่มน้ำเปล่าแล้วสำลักแต่ดื่มนมไม่สำลักเพราะนมข้นกว่าเพราะนมมันมีความหนืดกว่าแล้วเราผิดก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็เอานมไปใส่เยลลี่หน่อยหนึ่งให้มันดูดได้แล้วไม่สำลักเหมือนเยลลี่ที่เขาขายตามห้างสรรพสินค้าที่มันแช่ถุงแล้วดูดเนี่ยเราก็เอาทำอาหารทางการแพทย์ที่เบสเป็นนมโดยใส่ผงเราเรียกผงหนืดลงไปมันก็จะหนืดขึ้นให้ก็ดูดได้อาหารครบโดยที่ไม่สำลักค่ะบางคนต้องเคี้ยวอย่างในกรณีของเยลลี่เนี่ยมันจะต้องเคี้ยวนิดนึงให้มันมี texture หน่อยแล้วมันถึงจะกลืนลงไปได้เราก็จะใช้เป็นเยลลี่เป็นรูปแบบเยลลี่
0: มันมีความละเอียดมาก
1: ใช่ค่ะบางคนกินข้าวสวยไม่ได้แต่กินข้าวต้มได้
0: ครับ
1: บางคนกินข้าวต้มไม่แต่กินโจ๊กได้เพราะโจ๊กกับข้าวต้มหนืดไม่เท่ากันใช่เวลาเราคิดอาหารผู้สูงอายุเนี่ยต้องคิดละเอียดขนาดนี้พี่ถึงได้บอกว่าในข่าวเนี้ยถือว่าคนที่คิดเนี่ยใส่ใจมากใส่ใจมากเขาเขียนแม้ในข่าวเนี้ยบอกกับเราแม้กระทั่งว่าไม่มีฟันเนี่ยเอาฟันขบปุ๊บมันจะแตกมันจะแตกเป็นเล็กๆแล้วก็กลืนได้เหมือนอาหารนุ่มๆ
0: โอ้ผมก็ว่าทำไมในข่าวบอกมาละเอียดมาก
1: ใช่
0: แต่จริงๆสำหรับคนที่เขาดูแล
1: ที่เขาเคี้ยวไม่ได้เนี่ยสำคัญมาก
0: เขาก็จะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้ใช่เลยสำหรับฉัน
1: ใช่ใช่เวลาที่เราเอาคนไข้มาทดสอบการกลืนผู้สูงอายุที่เราคิดว่าน่าจะมีปัญหาการเคี้ยวการกลืนเราจะมีอาหารเรียงอย่างนี้เลยนะคะต
0: ั
1: ้งแต่น้ำเปล่าน้ำผึ้งโยเกิร์ตไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะโจ๊กข้าวต้มข้าวสวยแล้วก็ให้เขาค่อยๆกลืนทีละอันด
0: ู
1: ว่าอันไหนเหมาะกับคนนี
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็ผมเห็นคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูของที่รามา
1: ใช่ใช่
0: ที่เขาไปเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
1: กลืน
0: การกล
1: ื
0: นโดยเฉพาะ
1: ใช่ใช่
0: ก็แสดงว่าผู้สูงอายุที่เขามีปัญหาการกลืนถ้าเจอคุณหมอท่านนี้ก็สามารถที่จะฝ
1: ึ
0: กให้ดีขึ้นได้
1: ใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยจะแค่กลืนนมกินนมได้เนี่ยก็มาทานโจ๊กได้ทานข้าวต้มได
0: ้
1: แต่ต้องฝึกมันเหมือนกายภาพเวลาที่เราเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แขนขาอ่อนแรงเราต้องฝึกซึ่งแบบพี่ต้องบอกว่าพี่เข้าใจว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเขามีความอดทนมากนะคะแล้วก็มีความละเอียดในการฝึกมากแล้วคนไข้พี่หลายคนเลยที่ส่งไปปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้คือทานได
0: ้โอ้ดีขึ้น
1: ทานได้ดีขึ้นใช่ทานได้ดีขึ้นแล้วมีความสุขกับการทานมากขึ้นต้องไม่ลืมนะคะการที่เรามีอาหารในปากแล้วเราได้เคี้ยวหรือเราได้กลืนมันลงไปอันนี้เป็นความสุขอย่างนึงถ้าเราไปใส่สายให้อาหารเนี่ยเราจะบายพาสความสุขนี้ไปนะคะ
0: อิ่มอย่างเดียว
1: คนไข้อิ่มแต่ไม่แฮปปี
0: ้
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆผู้สูงอายุเขาก็ยังต้องการความสุขจากรสชาติ enjoy eating อยู่ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ต่อให้กินได้นิดเดียว
1: เขาก็ยังใช่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรากินไม่พอจริงๆเราให้ใส่อาหาร
0: อ
1: ะแต่เราคิดว่าเขายังพอกินทางปากได้เราก็ให้เขากินทางปากนะคะแต่ได้แค่ไหนแค่นั้น
0: เอ
1: าให้เขาแฮปปี้และที่เหลือก็ฟีดเข้าไปทางจมูกให้อิ่ม
0: ครับหลายๆคนใช้วิธีการเอาอาหารไปปั่น
1: ได้
0: เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันถ้าเขาสามารถทานอาหารในความหนืดนั้นได้ในความหนืดนั้นได้เวลาปั่นเนี่ยค่ะคุณเป้มันจะมีปั่นเสร็จปั่นเฉยๆเลยนะเอาข้าวผักไข
0: ่
1: ปั่นรวมกันเฉยๆเลยอันนี้เป็น texture หนึ่งนะถ้าคุณเป้ปั่นจนละเอียดและเอามันมากรองแล้วค่อยๆบี้ผ่านตะแกรงผ่านกระชอนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเนื้อครีมอันนั้นเป็นอีก texture นึงนะไม่เหมือนกันนะแต่ละบ้านบางบ้านต้องกินเป็นเนื้อครีมบางบ้านปั่นเฉยๆปื๊ดปื๊ดก็กินได้แล้ว
0: ครับจะมีแบบว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สามารถกินแบบนี้ได้ แต่เวลาผ่านไป
1: ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเขาจะกินได้อีก texture นึงที่เก่งขึ้น
0: แล้วมีแบบแต่ก่อนเคยกินแบบนี้ได้ตอนนี้กินแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าการกลืน
1: มี
0: แย่กว่าเดิม
1: มี
0: ก
1: ็
0: ม
1: ีคนไข้บางคนนั่งสารนะชอบถั่ว
0: ชอบเคี้ยว
1: ถั่วใช่แล้วฟันหักแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมแล้วเคี้ยวไม่ได้นี่น่าสงสารสุดต้องแบบต้องเอาถั่วคุณเป๊กเคยเห็นถั่วที่เคลือบน้ำตาลแล้วมีงาต้องเอามาทุบแล้วเอาช้อนเล็กๆตักแล้วให้อม
0: ค่อยๆละลาย
1: ใช
0: ่
1: เพ
0: ื่
1: อให้ได้ลดสัมผัสอันนั้น
0: แต่คุณหมอก็ไม่ห้ามเนาะเพราะถือว่าเป็นความสุขของเขา
1: ใช่ค่ะคือเราจะพยายามให้เขาได้ทานของอร่อยที่เขาชอบพี่ถึงบอกว่ารสชาติของนวัตกรรมอันนี้ก็ไม่เลวน

0: นะคะสตรอเบอรี่กับกล้วยหอม มันก็เป็นรสที่ทานง่ายอยู่แล้วด้วย
1: คือคุณหมอพีทเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยจริงๆผมไม่รู้ดีเทลขนาดนี
0: ้ค่ะ
1: แต่ผมนึกไปถึงตอนผมเลี้ยงลูกตอนเด็ก
0: ๆ
1: พยายามที่จะหาอะไรที่มันอร่อยพี่ลองให้ลูกกินอันนี้ดูบ้างสิคือหลักการมันคล้ายๆ
0: คล้ายกันค่ะสมัยก่อนเนี่ยที่เราไม่มีนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุคุณเป้พี่ทำยังไงรู้ไหมเมื่อสัก20ปีที่แล้วพี่บอกเขาว่าให้ไปเชลฟ์อาหารเด็กไปซูเปอร์นี่แหละค่ะแล้วไปที่แผนกอาหารเด็กแล้วมันจะมีอาหารที่เป็นถ้วยๆอ่ะหลายๆรสชาติอ่ะบอกให้เขาเอามาเทสกับคนสูงอายุ
1: ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงเขาอาจจะมีเกลืออยู่ในนั้น อาจจะมีเกลือมีรสชาติที่หรือหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังแต่ว่าได้ถามว่าได้ไหมสมัยก่อนที่เราไม่มีอาหารที่มันเหมาะกับวัยอ่ะเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันพีทก็เคยมีอยู่ช่วงนึงแรกๆก็บอกต้องไปเชลเด็กแล้วล่ะไม่งั้นก็ต้องทำเองทำเองก็คืออย่างที่คุณเป้บอกเอามาปั่นปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดมันก็จะได้อาหารถ้วยเด็ก
1: มีไหมฮะผู้สูงอายุที่ร่างกายผอมกินอาหารไม่ถึงเพราะเบื่ออาหาร
0: มี
1: เบื่อรสชาติอ่ะต้องกินแบบนี้ทุกวันเนี่ยฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
0: และไอ้อาหารทางการแพทย์นี่ตัวดีเลยมีค่ะมีแล้วเราก็ต้องสอนผู้ดูแลสอนผู้สูงอายุเหมือนกันบอกคุณแม่จริงไหมไม่ต้องกินรสวานิลาทุกวันนะใส่ช็อกโกแลตไปเป็นรสช็อกโกแลตนะ
1: ค
0: ุณแม่แอบหยอดชาเย็นไปหน่อยก็ได้หยอดน้ำหวานสีแดงไปหน่อยก็ได้ก็เปลี่ยนรสให้เขาค่ะมีค่ะมี
1: อาหารทางการแพทย์จริงๆมันค่อนข้างราคาสูงนะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลายบ้านจึงเลือกอย่างที่คุณเป้บอกคือเอาอาหารปกติมาทำเองมาปั่นเขาก็จะมีซุปนานารสชาติอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับสุดท้ายครับคุณหมอครับฝากถึงการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเอาเรื่องสุดท้ายแล้วกันเพราะว่ามันวันนึงกันสามมื้อเรื่องการกินนะฮะ
0: จริงๆแล้วผู้สูงวัยเนี่ยค่ะนอกจากสุขภาพใจสุขภาพสังคมสุขภาพกายจะดีแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ดีเนี่ยก็คืออาหารนะคะ
1: ค่
0: ะเราก็บอกว่าเขาควรจะต้องกินอิ่มด้วยกินอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆท่านเนี่ยสังเกตว่าผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเนาะเริ่มทานอาหารได้น้อยลงเริ่มรู้สึกเบื่ออาหารเนี่ยยังไงสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่ได้รวมไปถึงถ้าคิดว่ามีปัญหาในเรื่องการกลืนเนี่ยค่ะหรือการเคี้ยวเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอฟันหรือคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้เช่นเดียวกัน
1: นะบางทีลืมไปเลยเนาะสำหรับคนดูแลก็พยายามที่ให้กินให้ถึงกินให้ครบ5หมู่ตามที่คุณหมอบอกแต่ลืมคําว่า enjoy eating
0: ใช่ค่ะเ
1: พราะจริงๆผู้สูงอายุเขาก็มีความสุขในการกินเหมือนกัน
0: ก็เหมือนเรานี่แหละค่ะ
1: นะฮะนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้หลายเรื่องทั้งเรื่องกินทั้งการระวังอุบัติเหตุเยอะแยะเลยนะฮะ
0: ตรวจสุขภาพ
1: ใช่นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุเองรวมถึงผู้ที่ดูแลด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: แล้วก็ใหม่โอกาสหน้านะครับพบหมอรามาสวัสดีครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาอ้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึง ก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
5: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
5: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
5: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
4: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
5: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: นี้คุณหมอจะมาขอบ่นคนไข้ที่ชอบใจสั่นเวลามาหาคุณหมอนะครับจะใจสั่นขนาดไหนเนี่ยทำไมคุณหมอต้องมาบ่นด้วยช่วยไขข้อข้องใจหน่อยได้ไหมครับคุณหมอ
1: ขอโทษพงษ์หน่อยค่ะวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าจะบ่นเรื่องอะไรมีอะไรต้องบ่นเหลือเกินเนาะหมออยากจะเล่าเรื่องคนไข้ที่มาหาหมอเพราะอาการใจสั่นหมอเป็นหมอหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใจสั่นก็เลยจะเจอคนไข้ที่มาด้วยใจสั่นครั้งนี้เราก็เจอคนไข้อายุน้อยจริงๆไม่ได้คนเดียวนะคะหลายคนเหมือนกันทำขึ้นไฟฟ้าก็อาจจะมีหัวใจเต้นเร็วแต่โดยรวมๆก็ดูไม่น่ามีความผิดปกติของหัวใจอะไรซักไปซักมาเขาบอกว่าเขาไปซื้ออาหารเสริมที่มีสรรพคุณลดความอ้วนนะคะซื้อจากที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าซื้อจากโซเชียล Facebook นั่นนี่หรือคนแนะนำมาก็ให้เขาเอามาดูข้างกล่องบางกล่องก็จะบอกว่ามีส่วนประกอบของอะไรบางกล่องก็ไม่มีนะคะดูไปดูมาในกล่องที่บอกว่ามีเนี่ยก็จะเป็นสารที่เราไม่ได้ใช้กันแล้วนะคะสารบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์ในการทำให้หัวใจเต้นเร็วบางฤทธิ์เหมือนยาม้ายาบ้านะคะกินไปเรื่อยๆมันก็ทำให้หัวใจเต้นเร็วร่างกายเผาผลาญได้ดีแต่กินไปนานๆมันมีผลเสียต่อหัวใจทำให้หัวใจวายได้เจาะผลเลือดดูกลายเป็นว่าค่าตับค่าไตก็ผิดปกติไปด้วยวันนี้ที่หมออยากจะมาบอกก็คือคงไม่มีใครออกไปโฆษณาบน Facebook หรอกว่ายาของเขามีปัญหานั่นมีปัญหานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่มาหาหมอเองหลายๆคนยังอายุน้อยอยากจะหุ่นดีอยากจะรูปร่างดีอยากจะได้แฟนหน้าตาดีก็เลยไปซื้อยาพวกนี้มาเพื่อมาลดน้ำหนักปรากฏว่าต้องเอาสุขภาพไปแลกนะคะคนไข้หลายๆคนยังไม่มีโรคประจำตัวอะไรหยุดยาไปแล้วผลเลือดก็กลับมาปกติหัวใจก็กลับมาปกติทำงานได้ปกตินะคะซึ่งหมอก็ต้องขอบ่นว่านี่เป็นคนไข้ไม่กี่คนที่มาเจอเรายังมีคนไข้ที่ซื้อกินเองโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะคะฟังหมอนะคะถ้าอยากลดน้ำหนักเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองลดอาหารออกกำลังกายและเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องหยุดตามใจปากนะคะ
0: อันตรายจากการกินอาหารเสริมเพื่อลดความอ้วนแบบนี้เนี่ยโอ้โหน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยนะครับคุณหมอเตือนเสียงดังฟังชัดขนาดนี้แล้วใครแอบกินอยู่เลิกได้เลิกนะ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200

0: พี่ครับพี่ครับพี่นั่นแหละครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีเรื่องอะไรสงสัยเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คือผมสงสัยครับเป็นเบาหวานทำไมต้องงดบุหรี่ด้วยบุหรี่จะหวานกี่โมงครับ
0: ถ้าพี่สงสัยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เอาจริงก็สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมคนเป็นเบาหวานถึงห้ามสูบบุหรี่เรื่องนี้ต้องถามคุณหมอครับ
2: จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะบุหรี่เนี่ยมันหวานกี่โมงปกติบุหรี่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรโดยตรงกับโรคเบาหวานนะครับไม่ใช่นะว่าสูบบุหรี่แล้วกลายเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลขึ้นอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับแต่ทำไมไม่ว่าคุณหมอคนไหนก็ตามโดยเฉพาะหมอเบาหวานอย่างผมนะครับต้องแนะนำว่าคุณต้องเลิกบุหรี่ก็เพราะว่าบุหรี่กับเบาหวานเนี่ยเอามารวมกันไม่ดีมากๆครับผมโรคเบาหวานนะครับเป็นโรคที่น้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยเป็นแผลเล็กๆทำให้เกิดโรคทางหลอดเลือดต่างๆครับเช่นโรคหัวใจขาดเลือดหรือเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกอัมพฤกษ์อัมพาตปากเบี้ยวขยับแขนขาไม่ได้อันนั้นก็เป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานครับแล้วบังเอิญไอ้เจ้าบุหรี่เนี่ยถ้าใครก็ตามนะครับที่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มโอกาสเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดต่างๆนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นเบาหวานก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดบุหรี่ก็ก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดเอามารวมกันเนี่ยไม่ดีมากๆเลยครับจะเป็นเหตุผลว่าทำไมไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับที่เป็นโรคเบาหวานหรือใครก็ตามที่ไม่เป็นเบาหวานนะเราก็แนะนำให้ไม่ควรสูบบุหรี่เด็ดขาดครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆเลยตรวจติดตามกับคุณหมอควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคุมอาหารออกกำลังกายและที่สำคัญอย่าสูบบุหรี่นะครับเป็นไงคุณโบชัดเจนไหมครับ
0: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมพี่ครับชัดเจนไหมครับ
3: ชัดแจ๋ว
0: พูดแบบนี้หรือได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะโยนซองบุหรี่ทิ้งเลยดีกว่านะฮะถือว่าฟังแบบนี้แล้วดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับยังไงขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรติดใจแล้วนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับท่านไหนเจอตู้บนหมอของเราเจอที่ไหนเนี่ยมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาได้เลยนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทาง Rama Channel นะครับ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTV ผ่านทาง www.bltv.ac.thเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ BLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th
5: สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับรามาแชร์ริ่งนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวสุขภาพเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงโรคมะเร็งที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยกลัวกันมากๆก็คือมะเร็งของลูกหมากครับผู้ชายไม่ควรมองข้ามนะฮะวันนี้เราจะมาไขความลับกันว่าเอ๊ะ

0: มีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมรวมถึงวิธีป้องกันเป็นยังไงบ้างอยู่กับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขั้นก่อนเราคุยเรื่องแบบต่อมลูกหมากโต
1: ครับ
0: อันนี้มะเร็งต่อมลูกหมากมาดูไปขั้นกว่านั้น
1: ใช่ครับ
0: มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรครับ
1: จริงๆมันเป็นความผิดปกติของตัวเซลล์ต่อมลูกหมากครับจากเดิมมันเขาควรจะต้องเติบโตปกติแต่คราวนี้เซลล์เขากลายเป็นเซลล์มะเร็งแทนซึ่งอาการก็จะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตเลยคือปัสสาวะยากขึ้นปัสสาวะลำบากหรือแม้กระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้ก็จะมีอาการที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตมันมีเซลล์ที่มันผิดปกติครับแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนต่อมลูกหมากโตมากมีแค่บางส่วนที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าการตรวจพบการหาสาเหตุพวกนี้มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตเฉย
0: ๆคราวนี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยจำได้ว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์ต้องเป็นหมดเลยครับแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ
1: ไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสเป็นครับ
0: ลูกอกหน่อย
1: จริงๆโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันสัมพันธ์กับประวัติครอบครัวเป็นหลักถ้าคุณพ่อคุณลุงหรือคุณปู่เป็นลูกก็จะมีโอกาสเป็นลูกชายนะครับก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับเจเนติกหรือพันธุกรรมอาหารบางอย่างกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งก็ทั่วไปครับพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกของไหม้อะไรพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผู้ชายที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะควรจะต้องมาเจาะเลือดเช็คค่า PSA ซึ่งเป็นตัวดูว่ามันมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่า
0: ถ้าเกิดชัดแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษามีแบบไหนบ้าง
1: ตอนแรกเราต้องชัวร์ก่อนว่าเป็นมะเร็งการชัวร์โดยการตัดชิ้นเนื้อตรงที่สงสัยไปตรวจถ้าเกิดคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นมะเร็งจริงก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาการรักษามีตั้งแต่การผ่าตัดกับการฉายแสงในระยะเริ่มต้นนะครับการผ่าตัดปัจจุบันดีมากเลยครับเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดทำให้แผลผู้ป่วยเล็กนิดเดียวฟื้นตัวเร็ววันสองวันกลับบ้านได้แล้วก็การฉายแสงก็เป็นอีกวิธีนึงมันอาจจะฉายแสงไปโดนอวัยวะข้างเคียงนะครับก็อาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าอุจจาระเป็นเลือดได
0: ้
1: ก็แล้วแต่ผู้ป่วยครับว่าอยากเลือกแบบไหนซึ่งผลการรักษาเทียบเท่ากัน
0: โอเคถ้าท่านฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันมีวิธีอะไรในการแบบป้องกันไหม
1: ห้าสิบปีมาตรวจครับเราไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้เพียงแต่ว่าเรารู้เบื้องต้นรู้เร็วการรักษาก็จะง่ายและดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
0: พอขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยเรากลัวกันอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือง่ายที่สุดถ้าเกิดวัย50อาจจะไม่ต้องมีอาการก็ได้นะตรวจสุขภาพเรื่องนี้ไว้ก่อนใช่ไหมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
1: ขอบคุณมากครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่บาสพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาแล้วหายได้เลย
5: ไม่ได้ครับ
4: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
5: ถูกต้อง
4: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
5: ใช่
4: ประมาณ 80% 90% อาจจะ 100% เลยก็ได้ไม่อยากเป็นแน่นอนกับคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงการฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยนะครับเจอกับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
4: เรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตผมว่าเป็นคำที่ทุกคนเคยได้ยินแหละเราย้อนกันนิดนึงแล้วกันว่าถ้าให้ความหมายว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยคืออะไรหมอว่าไงบ้าง
5: ก็คือภาวะที่มีการอ่อนแรงหรือว่าการชาอย่างฉับพลัน
4: ก็คืออ่อนแรงหรือชาฉับพลันตามส่วนไหนของร่างกายเนี่ยฮะ
5: ใช่เกิดจากการที่มีอ่อนแรงหรือว่าชาเนี่ยครึ่งซีกแต่เกิดจากโรคของไขสันหลังเนี่ยมักจะเป็นการอ่อนแรงครึ่งท่อน
4: อ๋อแต่ถ้าอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกหรือว่ารวมหมดเลย
5: ได้ทั้งหมดก็คือพูดว่าเป็นภาวะอ่อนแรงแล้วกันครับว่าอ่อนแรงครึ่งซีกหรือว่าครึ่งท่อนก็คือการเคลื่อนไหวพอเริ่มอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถยืนเดินได้เหมือนเดิมละเพราะว่า

0: ฝึกมาภาพมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาแล้วหายได้เลย
1: ไม่ได้ครับหลักการของการฝึกการฟื้นฟูเนี่ยคนไข้เสียอะไรเราฝึกอย่างนั้นสมมุติว่าคนไข้เดินไม่ได
0: ้
1: เราก็จะพาคนไข้เนี่ยมาฝึกการเดินหรือการเดินเพื่อการใช้ขาครั้งเดียวแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับการฝึกฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อข้างที่มีการอ่อนแรงเนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นเราก็ต้องทำให้เขาเนี่ยรับกับสิ่งที่เขาเป็นให้ได้แล้วเราก็พยายามต้องคุยกับญาติเขาด้วยคือบางทีเนี่ยการช่วยมากเกินไปทำให้การฟื้นตัวของคนไข้เนี่ยแย่ลงไปด้วยเช่นสมมติจะพาเดินอย่างเงี้ยฮะญาติกลัวคนไข้ล้มก็เลยไม่ให้เดินฮะ
0: ใช่ไม่อยากเป็นทำไงดีป้องกันไงดี
1: ต้องป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหรือสมองโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยเบาหวานความดันไขมัน
0: อัน
1: เนี้ยถ้าใครเป็นก็ต้องรีบรักษาสูบบุหรี่เนี่ยสัมพันธ์ต่อทุกหลอดเลือดในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่ถ้าเราเลิกได้เนี่ยก็จะลดโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้การออกกำลังกายแล้วก็ภาวะอ้วนถ้าลดความอ้วนได้ก็จะลดโอกาสปัจจัยเสี่ยงไปอีกหนึ่งอย่าง
0: ฟังดูเป็นพื้นฐานเนาะที่เราสามารถทำกันได้แต่แค่เราไม่ค่อยทำกันเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ที่สุดคือการป้องให้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปรักษาหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วอันนั้นแหละเครียดจริงๆฝากกันวันนี้กับประมาณแชร์ริ่งวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เรื่องหน้ามาแชร์กันเรื่องอะไรนะครับกับประมาณแชร์ริ่งรอติดตามนะครับวันนี้เจอกันบ๊ายบายครับ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: ป้าเอาอะไรมาติดผมเนี่ย
1: ก็เอกสารสุขภาพไงนี่อ่านดูสิไม่เห็นหรอ
2: ทำไรป้าจะบอกนะมาเจ็บไปหน้ารอเนี่ย
1: โอ้ยพูดอะไรอ่ะดูหนังหน้าป้าบ้างไม่ก็คือทำงานไงนี่ส่วนคนนี้ก็มาชวนป้าคุยใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นอ่ะเสร็จไปนานแล้ว
2: ฮะ
1: ทำงานเสร็จไปนานแล้วเนี่ยหูเนี่ยหาเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวป้าคืนหายไปไหนเนี่ยปกติเห็นเดินไปมาแถวเนี้ยนี่ว่าจะใช้งาน
2: ใช่ไหมแน่ถามหาคนนู้นคนนี้ป้านี่ยังไม่เลิกนิสัยจับปลาสองตัวเองแน
1: ่สองมืออ๋
2: อเหรอ
1: ไม่คือยังไงล่ะสวยๆอย่างป้ามันก็ต้องให้โทษถึงสิเข้าใจไหมเดี๋ยวจะน้อยใจกันไปเปล่าๆฉันไม่คุยกับพวกแกแล้วไปดีกว่า
2: เป็นคนหรือเป็นครีมเนี่ยต้องทาให้ทั่วถึง
1: ได้ยินนะเว้ย
3: นี่พี่นั่งท่านี้ไม่ลุกไปไหนเลยเหรอเนี่ย
4: เอองานมันกำลังเร่งจะไปไหนก็ไปอย่าเพิ่งมารบกวนปลายประสาทฉันตอนนี
3: ้อ๋อก็บอกว่าให้นั่งดีๆเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกมีท่านั่งดีๆตั้งเยอะตั้งแยะในเน็ตในอะไรก็แล้วแต
4: ่อือโอ้ยน่ารำคาญเฮ้ยเดี๋ยวใครว่างๆเอากล้วยเอาอ้อยมาล่อเข้าโขลงวิธีที่ว่าโอ้โหจะทำงาน
3: เนี่ยน้องอุตส่าห์บอกดีๆนะแหมว่าอยู่นั่นแหละบ่นเก่งเหลือเกินเนี่ยขนมที่ซื้อมาให้ก็ไม่ต้องกิน
4: เออขอโทษขอโทษวางเลยวางเลยกินเออขอบใจมากเออวางไว้ขอบใจมาก
3: แล้วก็นั่งดีๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดหลัง
4: ก็ยังมุมนี้มันมองเห็นชัดดีย
3: ังไม่ทันแก่เลยคอยดูนะถ้าไม่นั่งตามที่น้องบอกนะขอให้ปวดหลังตาย
4: โอ้โหมันมีแช่งเออเดี๋ยวนั่งทำงานสักพักเดี๋ยวก็ลุกไปยืดเส้นยืดสายโอ้ไปเถอะ
0: งานพี
4: ่โอ้โห
0: มีอะไรช่วยไหมเนี่ยงานหนักขนาดนี้เนี่ย
4: อย่าเพิ่งมาโดนหลังโอ้โหเมื่อกี
0: ้ไม่เป็นไร
4: อยู่ๆก็เจ็บแป๊บขึ้นมาเลยโอ้พอตบเข้าไปเมื่อกี้หรือว่าไอ้อ้วนมันแช่งเมื่อกี้ไงโอ้โหวาจาสิ
0: ไม่ต้องไปโทษเขาเลย
4: โอ้ย
0: นี่เคยมีใครบ่นพี่เรื่องท่านั่งบ้างไหมเนี่ยนั่งอะไรทั้งวีทั้งวันเนี่ยฮะนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานอยู่ขนาดนี้บอกแล้วไงมีงานก็บอกให้น้องช่วยก็ได้
4: ถ้าอยากจะช่วยนะก็ลองโยนงานให้คนอื่นบ้างไม่ใช่อะไรก็ปักอื่น
0: พี่ทำงานเก่งขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นใครไปได้ล่ะพี่มันเหมาะสมแล้ว
4: เปลี่ยนจากคำชมเป็นขึ้นเงินเดือนก็ดีนะจะไปรักษาหลังแล้วตอนนี้เริ่มแย่แล
0: ้
4: ว
0: โอ้ยพี่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องการขึ้นเงินเดือนเนี่ยง่ายมาก
4: พูดแล้วนะ
0: เรื่องเงินเดือนเนี่ยผมจัดการให้ผมจะคุยกับแฟนของผมให้เอง
4: มันต้องอย่างนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์สักหน่อยได้เลยได้เลย
5: เอ๊ได้ยินเงินเดือนอะไรหรอคะ
6: คุณน้ำตาลครับผมมีเรื่องอยากให้คุณน้ำตาลช่วยผมนิดหนึ่งได้ไหมครับคือผมอยากจะให้คุณน้ำตาลเนี่ยช่วยพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้องผมหน่อยครับทำงานหนักทำงานดีนะครับ
4: พูดมีเหตุผล
5: ได้สิคะแต่ว่าต้องมีข้อแม้แลกเปลี่ยนกันหน่อยเน
6: า
5: ะ
6: วางเลยครับ
5: ก็ถ้าคุณทำให้ลูกค้าต่อสัญญากับเราได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ทั้งคุณทั้งลูกน้องคุณเลย
6: เฮ้ยนอกจากคุณน้ำตาลจะเป็นบอสที่ใจดีแล้วคุณน้ำตาลยังใจน่ารักอีกด้วยนะครับผมเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมาเยี่ยมลูกน้องขนาดนี้เนี่ยถือว่าได้ใจไปเต็มๆนะครับอยากได้เพิ่มไหมครับผมจะควักให้เดี๋ยวนี้เลยครับใจครับเอาไปครับ
5: พอแล้วค่ะไปแล้ว
4: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: เอ้าน้ำตาลจะไปไหนครับน้ำตาล
4: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอีกนิดเดียว
0: คุณน้ำตาลไปบอกว่าใช้โลเคชั่นมาก็ได้ครับคุณน้ำตาลอยู่ไหนผมจะตามไปครับ
7: นี่ไอ้เจมมานี่มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปแอดให้พี่ด้วยนะสิ่งนี้เนี่ยพี่เชื่อมากมันต้องมีโปรดักชันมันต้องมีโปรเจกต์ต่อไปสำหรับลูกค้าเขาต้องการอยากให้มันเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
4: ขออนุญาตขัดจังหวะ
7: อะไร
4: คุณกันผม
0: เอ้ยโอ้ยโอ้มาไม่สู้ไม่เสียเนี่ย
4: หายใจลึกๆนะเวลาเจอทีหลังหายใจลึกๆก่อนก็ได
0: ้โอ้ยผมไม่เคยชินหน้าเลยเนี่ย
4: ขอลาสัก2ชั่วโมงได้ไหม
0: ไปไหน
4: ไปหาหมอก็คือตอนแรกแค่ปวดหลังตอนนี้เนี่ยคอบ่าไหลไปหมดเลยเป็นมาหลายวันแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ดีขึ้นแล้วบางทีแบบเจ็บจี๊ดๆเหมือนโดนเข็มแทงด้วยก็เลยว่าจะไปหาหมอเนี่ยสัก2ชั่วโมง
8: สมน้ำหน้าน้องพูดแล้วก็ไม่ฟังแนะนำอะไรไปก็ไม่ฟังหาว่าน้องเนี่ยจุนจ้านวุ่นวายทำงานอยู่แต่กับหน้าคอมไม่ยอมเดินออกไปไหนบ้าง พี่รู้กันไหมว่าการทำงานกับหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะถ้าเราก้มตัวลงไปเพื่อที่จะเข้าหาจอเนี่ย มันจะทำให้เราปวดหลังเนี่ยขณะพี่ๆยังไม่แก่เลยนะยังปวดหลังในขนาดเนี้ยแล้วคอยดูสิถ้าแก่ตัวไปจะปวดขนาดไหน
4: ได้ทีมันซ้ำซะยาวเลย
2: ต้องให้น้องมันถอนงอกตลอด
4: โอ้ยมีเยอะ
2: เนี่ยพี่ไอ้อ้วนมันพูดก็มีเหตุผลไอ้อีกอย่างนะพี่หัดออกกำลังกายบ้างการออกกำลังกายที่ดีสม่ำเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์มันจะช่วยให้พี่เนี่ยมีกล้ามเนื้อมากขึ้นดูดิ
7: มีแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันหนาแน่นมากขึ้นอาการเจ็บหลังปวดหลังปวดตามเนื้อตามตัวมันจะมีน้อยลงเพราะกล้ามเนื้อเราแข็งแรง
4: ใช่
2: และที่สำคัญนะพี่จะได้หล่อๆเหมือนผมไงเห็นไหม
8: จ
2: ้
8: า
2: จ้
8: า
2: ท
8: ำ
2: ไมอ่ะ
8: โอ้แหมนี่จะบอกก่อนว่าคืองี้ที่พี่เพิ่งเป็นเนี่ยพี่ก็แค่ปรับพฤติกรรมก็คือต้องทายาและควบคู่ไปกับการกินยาแก้ปวดแต่ว่าอย่ากินยาแก้ปวดเยอะนะเพราะว่ายาประเภทนี้มันออกฤทธิ์แรงแล้วจะทำให้มีโรคที่มันแถมขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโรคไต
2: แล้วก็
8: โรคกระเพาะและรุนแรงไปมากกว่านั้นจ้ะอาจจะทำให้พี่ต้องผ่าตัดอีกด้วย
4: ฮะถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรอ
2: เอออันตรายนะเว้ย
4: โอ้โหตายตาย
2: เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะหรอก
8: ทำไมคะ
2: เป็นโรคกระเพาะแพะอยู
4: ่เป็นที่บริเวณตัวเนี่ยเหรอ
2: ที่บริเวณหน้าครับผม
4: โอ้โหคุยกันไปนะไปแล้วไม่ไหวไม่ต้องไปส
2: ่
4: ง
2: หรอ
4: ไปแล้วเออทะเลาะกันไปต่อ
2: ทำงานเสร็จยังอ่ะส่งให้ด้วยนะในเมลอ่ะ
4: โอ้ย
2: ผม
4: ไ
2: ม่อ้วน
4: เล
2: ย
4: โอ้โห
9: เห็นผู้ใหญ่แบบนี้ไม่คิดว่ามันจะความรู้เยอะขนาดนี้นะน้ำหนักมันเยอะตามความรู้จริง
8: อ่ะเดี๋ยวอันนี้ชมหรือด่าคะ
2: ชมสิเรียนรู้ไว้อะไรที่มันดีก็เรียนรู้ไว้และที่สำคัญเนี่ยตั้งใจทำงานได้แล้วเสียเวลากัน
8: เริ่มมีการ
2: มา
8: ใหม่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับแหมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันหนึ่งโรคนะฮะที่เราทุกคนอาจจะเป็นบ่อยโดยเฉพาะเพื่อนๆวัยทำงานนั่นคือโรคปวดหลังอ้าวใครเป็นบ้างยกมือหน่อยครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับแล้วเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรดูแลกันยังไงแล้วที่ปวดหลังอยู่ในขณะนี้มันรุนแรงขนาดไหนโอ้โหน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องโรคปวดหลัง
1: ปวดกันเยอะมาก
0: เป็นคุณหมอ
1: ผมก็เป็นเหมือนกัน
0: เราก็คุณหมอนี่เป็นเลยแสดงว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้แต่ว่าเราจะมาดูแลทำไงไม่ให้เป็นแล้วเมื่อเป็นแล้วเราจะรักษาหรือป้องกันอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนคุณหมออาการของโรคปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: อันนี้มาจากหลายสาเหตุมากเลยนะครับอาการก็อาจจะตรงไปตรงมาก็คือมีอาการปวดหลัง
0: ปวดบริเวณไหนถึง
1: นี่หลังนี่มันยาวมาก
0: มันเป็นแผ่นใหญ่มากเลย
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นโรคของการปวดกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับเราจะปวดมักจะปวดข้างๆของกระดูกสันหลัง
0: อ๋อถ้าที่คือกระดูกสันหลัง
1: อยู่ตรงข้างๆตรงกลางด้านซ้ายด้านขวาน
0: ี่คือกล้ามเนื
1: ้
0: อ
1: ตรงกลางนี่คือกระดูกสันหลัง
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราปวดตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องระวังและไปพบแพทย์ดีกว่า
0: อ๋อ
1: นะอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกอาจจะไม่ได้เรื่องของกล้ามเนื้อทั่วไปละ
0: ถ้าคุณปวดกระดูกสันหลังตรงกลางนี่อย่ายิ่งนอนใจนะ
1: อย่ายิ่งนอนใจอาจจะมาตรวจโดยละเอียดก่อนดีกว่าอาจจะไม่ใช่โรคกล้ามเนื้อทั่วไป
0: อ
1: ีกอันนึงก็คือปวดหลังด้านล้าวไปบริเวณอื่น
0: ยังไงครับคุณหมออ
1: ย่างเช่นปวดหลังแล้วมีอาการล้าวไปขาด้วยเวลาเดินแล้วโอ้โหมันล้าวลงไปขาบางคนก็รู้สึกเหมือนเหน็บเหน็บเดินเดินแล้วเหมือนชาชาเท้า
0: อัน
1: นี้อาจจะต้องไปพบแพทย์นะที่หนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการปวดหลังและล้าวมาที่ท้องถ้าล้าวมาที่ท้องเนี่ยอาจจะต้องไปเจอคุณหมอสัญญกรรมหรือคุณหมออายุรกรรมละเป็นโรคนิ่วหรือเปล่าหรือเป็นโรคอย่างอื่นไหมที่อาจจะเป็นในช่องท้อง
0: บางครั้งการปวดหลังก็ไม่ใช่เกี่ยวกับเฉพาะกล้ามเนื้ออย่างเดียวอ
1: าจจะไม่ใช่กล้าม
0: กระดูกหรือเอ็นอย่างเดียวมีผลต่ออวัยวะภายในด้วย
1: ที่จะทำมาแสดงด้วยอาการปวดหลังได้เหมือนกัน
0: นะฮะแสดงว่าสาเหตุต่างๆเนี่ยมีหลากหลายแต่ถ้าเกิดเราเจาะจงไปเฉพาะโรคปวดหลังเนี่ยกลุ่มอาชีพที่เราพบบ่อย
1: ถ้าเป็นเราส่วนใหญ่นะโดยประมาณ 80% ของโรคปวดหนังเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื
0: ้อ
1: กล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นการใช้งานลักษณะท่าทางการยกของหนักหรือการนั่งนานๆผิดท่าเป็นเวลานานๆนะครับเราก็จะเจอในคนที่ทำงานออฟฟิศบ้างนะครับคนที่ทำงานกลุ่มธุรกิจเช่นค
0: ้
1: าขายนะครับแม่ค้าอย่างเงี้ยจะมีการก้มหลังยกของหนักบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มพวกแม่บ้านนะครับที่มีการถูบ้านก้มถูบ้านกวาดบ้าน
0: ยกของ
1: ก็มีผลทำให้มีอาการปวดหลัง
0: ขับรถแล้วคุณหมอพวกพนักงานขับรถ
1: ผมพนักงานขับรถก็ลักษณะเดียวกับออฟฟิศเลยคือนั่งท่าเดิมเป็นเวลานาน
0: ๆครับผม
1: ก็จะมีทำให้มีอาการปวดหลังได้เพราะฉะนั้นลักษณะการนั่งที่ถูกต้องนี่สำคัญมากที่จะช่วยป้องกัน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ทีนี้โรคปวดหลังเนี่ยมันมีกี่ระยะครับถ้าเราจะประเมินความเจ็บป่วยความปวด
1: ถ้าเรามองไปที่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อแล้วอาจจะแบ่งเป็นแบบปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
0: 2 อย่างนะฮะคือ1ปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
1: ถ้าปวดเฉียบพลันเนี่ยเราจะปวดรุนแรงจะปวดเยอะเราอาจจะโหก้มหลังยกอะไรเงี้ยลำบากมากแผลขึ้นมาบริเวณหลังข้างๆกระดูกสันหลังนะครับแต่กลุ่มพวกนี้จะหายเร็วหน่อย
0: เฉียบพลันหายเร็ว
1: เฉียบพลันจะหายเร็วแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะปวดไม่เยอะมากเราอาจจะยังพอลุกขึ้นมาก้มหลังบิดตัวพอเดินได้แต่มีอาการปวดคล้ายๆลักษณะปวดลำคาญแต่เราปวดเป็นระยะเวลานานหน่อยหลายเดือน 4-5 เดือนไม่หายสักทีนะครับแล้วก็มักจะแบ่งเป็น2กลุ่มนี
0: ้ขนาดไหนคนจะพบแพทย์ได
1: ้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่สุขสบาย
0: ไม่เริ่มไม่ค่อยสบายตัวแล
1: ้
0: ว
1: เริ่มไม่ค่อยสบายตัว
0: มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้ว
1: ใช่ครับอาจจะต้องไปพบแพทย์เลยอันที่1อันที่2ก็คือปวดหลังที่กล่าวไว้ตอนแรกก็คือมันปวดตรงกลางหลังตรงกระดูก
0: ตรงกลางเลยนะ
1: มีอาการปวดร้าวไปที่อื่น มีปวดร้าวไปขามาร้าวมาที่ท้องร้าวมาขาหนีบกลุ่มนี้จะต้องรีบไปพบแพทย์อีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือปวดตอนกลางคืนปวดมากจนบางทีเราต้องโหตื่นขึ้นมาเพราะปวดหลัง
0: อ
1: ันนี้ก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์เช่นกันนะครับ
0: นะครับอันนี้ขั้นตอนการรักษาเริ่มต้นพอปวดหลังถ้าเกิดมาพบคุณหมอการรักษาในเบื้องต้นทำไงฮะคุณหมอ
1: การรักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องไปตามสาเหตุของโรค
0: ดูว่าปวดคุณปวดทำงานอะไรวิเคราะห์กันก่อน
1: วิเคราะห์กันก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นปวดกล้ามเนื้อปวดหลังทั่วไปหรือมันเป็นปวดจากกระดูกสันหลังหรือปวดจากหมอนรองกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับก็รักษาตามสาเหตุ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการใช้งานทั่วไป
0: แล้วทางไหนคุณหมอ
1: พวกนี้เนี่ยหนึ่งก็คือแนะนำว่าจะต้องคุยเรื่องของการปรับการนั่งท่าทางการนั่งอิริยาบถการทำงาน
0: หนึ่งเลย
1: ครับหนึ่งเลยอันที่สองอาจจะมีการใช้ยาโดยแพทย์เป็นคนจัดยาให้
0: เป็นยาทานหรือยาฉีดฮะ
1: มักจะเป็นยาทาน
0: เริ่มจากทานก่อน
1: เริ่มจากทานก่อนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายถ้าทั้งหมดยังไม่ดีขึ้นจะต้องใช้การทำกายภาพบำบัดเข้ามา
0: หมอถามหนึ่งขออนุญาตก็คือว่าในเมื่อเราปวดหลังแล้วเนี่ยแล้วเราอย่าไปออกกำลังกายมันจะไม่ปวดเพิ่มหรือคุณหมอ
1: พวกนี้เราต้องรอจนอาการปวดหลังดีขึ้นก่อน
0: อ๋อแสดงว่าต้องรักษาให้หายก่อน
1: รักษาให้หายก่อนนะครับแต่ลักษณะที่เราทำได้ตอนแรกคืออาจจะต้องเน้นเป็นเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อหลัง
0: ยืดกล้ามเนื้อหลัง
1: ยืดกล้ามเนื้อหลังให้มันคลาย
0: ซึ่งเราทำเองได้ไหมคุณหมอ
1: เราสามารถทำเองได้อ
0: ย่างคุณหมอลองยกตัวอย่างสักหน่อย
1: อย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานไปสัก2ชั่วโมง
0: ทำงานนั่งเซ็นเอกสาร
1: เริ่มเมื่อยงานละเราอาจจะยืดง่ายๆก็คือเราอาจจะนั่งมาที่ปลายเก้าอี้นิดนึงเหยียดขาออกไปด้านหน้า
0: เหยียดขาด้านหน้านะ
1: แล้วก็ก้มกอดเข่าแล้วก้มลงมาปุ๊บนะก้มให้มากที่สุดนะครับก้มให้มากที่สุด
0: ให้มากที่สุด
1: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
0: ติดพุงก็คือค้างไว
1: ้ค้างไว้สัก10
0: วินาที
1: ใช่1ถึง10วินาทีนะครับอันนี้ท่าที่1นะครับ
0: ท่าที่1
1: ท่าที่2เนี่ยเราก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อเนี่ยแนะนำว่ามือขวาจับเข่าซ้าย
0: มือขวาจับเข่าซ้าย
1: นะครับมือขวาจับเข่าซ้ายแล้วนั่งหลังตรง
0: นั่งหลังตรงนะคร
1: ับแล้วก็บิดดึงข

0: เขาไปทางด้านเดียวกับมือเรา
1: ให้สวนทางกับตัว
0: ให้สวนทางกับตัวแล้วเราบิดตัวไปทางด้านซ้ายนะครับนั่งหลังตรงไว้มันก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านหลัง
1: นะครับอีกฝั่งนึง
0: ใช่แล้วก็ทำอีกด้านนึงเหมือนกันนะครับค้างไว้ประมาณ10วินาที
1: อ๋อนับ
0: 30ท่าก็จะช่วยคลายอาการปวดหลังระหว่างทำงานได
1: ้ประมาณนี้นะครับผมคุณหมอแล้วรายที่เป็นหนักๆมากเนี่ยจะต้องรักษาถึงขั้นไหนฮะถ้าเกิดแบบว่ารุนแรงเลย
0: ถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องมาดูสาเหตุละ
1: ครับ
0: นะครับเราทำกายภาพไม่ดีขึ้น
1: ไม่ดีขึ้น
0: เราอาจจะต้องไปมองหาสาเหตุอื่นที่ทำให้ปวดเช่นเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทไหมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีการเสื่อมของกระดูกสันหลังแล้วทำให้มีอาการปวดซึ่งอันนั้นเราก็ต้องไปรักษาตามของโรคละยกตัวอย่างเช่นบางคนมีการเสื่อมของหลังกระดูกสันหลัง
1: เสื่อม
0: การเสื่อมเนี่ยจะทำให้มีกระดูกงอกออกมาแล้วไปกดลากประสาทที่หลังทำให้คนที่มีอาการกลุ่มนี้มีอาการปวดร้าวไปตามลากประสาทก็คือจะลงไปขาอาจจะขาซ้ายหรือขาขวาก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นลากประสาทฝั่งไหนกลุ่มนี้ถ้าเรารักษาด้วยการทำกายปัญญาไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องพิจารณาว่าต้องผ่าตัดไปเอาจุดที่กดลากประสาทออก
1: อันนี้จะผ่าตัดใหญ่หรือเล็กคุณหมออ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ครับ
1: คุณหมอครับในรายที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยการรักษาจะถึงขั้นไหนฮะ
0: ถ้ารักรุนแรงเนี่ยรุนแรงในทางการแพทย์เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการกดทับเส้นประสาทมากจนเราไม่สามารถที่จะขยับข้อเท้าได
1: ้
0: มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ขามีการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระที่ควบคุมไม่ได
1: ้
0: หรือมีการเดินที่ผิดปกติอันนี้เราทางการแพทย์เราถือว่ารุนแรงละกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับทีนี้ปัจจุบันการผ่าตัดเรามีหลายเทคนิคมากตั้งแต่การผ่าตัดเปิดใหญ่เลยนะครับจนไปถึงการผ่าตัดเล็กมากเป็นแค่การส่องกล้องเป็นรูเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาจุดที่กดออกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์พิจารณาว่าเราเป็นแบบไหนรอยโรคของเราเนี่ยเหมาะกับการผ่าตัดด้วยเทคนิคไหนนะครับ
1: นะครับผมอ่ะวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคปวดหลังนะฮะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรกับพวกเราไหมฮะจะว่าคนที่ขับรถนานทำอาชีพขับแท็กซี่ก็ดีขับ10ล้อรถพ่วงหรือพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะคุณหมอเชิญครับ
0: อันนี้ก็หนึ่งต้องรู้จักการปรับอิริยาบถของตัวเองนะครับจัดท่านั่งนั่งขับรถนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับนั่งทำงานหรือขับรถไปสัก 2-3 ชั่วโมงเราอาจจะต้องลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื
1: ้
0: อนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากคือแบ่งเวลาออกกำลังกายอาทิตย์ละ1-2 วันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงและจะลดอาการปวดในระยะยาวได้ครับ
1: นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะฮะเรื่องของการออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฮะจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดหลังนะส่งผลอื่นๆด้วย
0: อื่นๆด้วย
1: นะครับผมอ่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณครับ
0: ครับ

โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้

0: ได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ
1: โอ้ยลุงอ้วนช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อะรู้สึกปวดหลังมากเลยแก
2: เสียงอ้อนมาเลยนะเท่าที่สังเกตอะตัวเองอะคือชอบนั่งหลังคอมทุกๆครั้งเลยเวลาทำงานอะ
1: ใช่หรออ
2: ืม
1: โอ้สั่งหมอไหม
2: เอาเลย
1: คุณหมอครับคุณหมอครับ
3: มาแล้วค่ะ
4: หมอช่วยแนะนำท่าบริหารแก้อาการปวดหลังได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะปวดหลังแบบนี้แสดงว่านั่งนั่งทำงานนานๆใช่ไหมนั่งทำงานพิมพ์งานในออฟฟิศอย่างเงี้ยแน่นอนปวดหลังแล้วยิ่งเราตัวสูงยิ่งต้องนั่งหลังคอมเรียกเก้าอี้ผิดชีวิตเปลี่ยนละดังนั้นเดี๋ยวหมอสาธิตวิธีนั่งเก้าอี้ที่ถูกต้องก่อนดีกว่าอ่ะไหนลองเอาเก้าอี้มาสาธิตเลย
1: ได้เลยคร
3: ับ ไปเลยพี่เจไปก่อนเก้าอี้นะคะอย่างแรกเลยจะต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็ควรมีพนักพิงเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตหลังเราเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะเวลานั่งเนี่ยนั่งให้เต็มก้นหลังตรงอกผายไหล่พึงไม่นั่งคอไหล่นะคะแล้วก็ไม่ยื่นคอไปข้างหน้านะคะโอเคแล้วก็ความสูงของเก้าอี้เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณที่เราสามารถที่จะนั่งงอเข่าได้พอดีเวลาปวดหลังเนี่ยเราก็อาจจะมีท่าบริหารเบาๆเหยียดแขนขึ้นบนแล้วก็จับมือไว้จับมือประสานมือกันไว้เหยียดตัวขึ้นมันก็ยืดตัวขึ้นไปเรื่อยๆยืดตัวอึ๊บมันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังใช่ไหมคะรวมถึงแขนด้วยเสร็จแล้วก็บิดตัวบนเก้าอี้บิดตัวไปหาพนักเก้าอี
2: ้อย่างนี
3: ้บิดกลับมาอีกข้างนึงข้างขวาก
2: ลับมาอีกข้างนึง
3: ก็บิดเอี้ยวตัวมันก็จะได้เอี้ยวมันก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณเอวใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เหมือนยืดกล้ามเนื้อเบาๆระหว่างที่เราทำงานถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบนอนทำเองได้เพราะว่าสถานที่ไม่เอื้ออย่างเงี้ยท่าแรกเลยก็คือกอดเข่าชิดอกกอดเข่าชิดอกก็คือกอดต้นขาถูกต้องแล้วก็พยายามจะเอาเข่าไปชิดอกตัวเองโอเคมันก็จะได้ยืดได้แค่ไหนแค่นั้นตึงได้แค่ไหนแค่นั้นสลับกันอีกข้างนึงค่ะยืดคางไว้นับหนึ่งถึง10แล้วก็ผ่อนทำ10ครั้งนะคะก่อนนอนก็ได้ท่าต่อไปก็คือท่าบิดสะโพกค่อยขาไปด้านตรงข้ามเอามือด้านขวาจับขาซ้ายจับที่ตรงข่าคิดจะกดเข่าลงไปกับเตียงใช่ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อสะโพกกันนะได้ตึงได้แค่ไหนแค่นั้นยืดคางไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนสลับกันอีกข้างนึงค่ะเหมือนกันเอาใช่มือซ้ายจับขาขวาถูกต้องยืดไปนับ1ถึง10ก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วเนาะเสร็จแล้วก็กลับสู่ท่าเดิมนะคะแล้วสุดท้ายขอออกกำลังกายหลังสักท่าละกันนะคะก็คือชันเข่า2ข้างชันเข่า2ข้างนอนหงายสบายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดจะเขม่วท้องเกรงกดหลังลงกับเตียงมันก็จะได้กล้ามเนื้อหลังด้านล่างนะคะเกรงไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างนี้10ทีก็ได้ก่อนนอนนะคะให้กล้ามเนื้อหลังเราแข็งแรงโอเคเสร็จแล้วนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กล้ามเนื้อหลังที่แข็งแรงเวลาเรานั่งทำงานนานๆจะได้ไม่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะ
1: รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันที
3: เป็นยังไงบ้าง
2: โอ้โหไวมากเลยเจม
1: หายเลย
2: เมื่อกี้คือ
1: เนี่ยหายไป
2: ใช่
3: นะคะนี่ก็เป็นทริปง่ายๆเอาไว้ใช้เวลาทำงานนะคะเราจะได้สามารถที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราไม่มีภาวะสุขภาพที่ไม่ดี
1: ขอบคุณคุณหมอมากนะครับ
3: ค่ะไม่เป็นไร
1: หายปวดหลังเลยอ่ะ
3: ค่ะ
1: ดีมาก
2: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอ้
4: าไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: ฮะเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
1: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: พี่เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ถ่ายละครซ้อมคอนเสิร์ต
1: เหนื่อยเลย
2: เหนื่อยเลยค่ะคอนเสิร์ตจะมีแล้วนะคะน้องหมวยค่ะ
0: เมื่อไหร่คะ
2: วันที่30พฤศจิกายนไบเทคบางนาแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตหลายคนคงเกิดไม่ทันเพลงพี่นะคะอุ้ยอุ้ยเห็นหมดเลยแต่ไม่เคยเห็นงูสักตัวโอ้ยเมื่อก่อนดังมากเลยนะ
0: จังได้ค่ะ
2: เมื่อก่อนเป็นคัสเซ็ตเป็นเทปอยู่เลยค่ะนะคะตอนนี้ก็มีทั้งซ้อมเนี่ยค่ะซ้อมคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีเกี่ยวเรื่องละครละครเรื่องใหม่ใบไม้ที่บิดปลิวนี่เล่นเป็นตัวร้ายเล็กๆเป็นผู้จัดการนักแสดงนำในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วก็มีหนังนะคะที่จบไปเรื่องพี่นาคนั่น160กว่าล้านนั่นน่ะ
0: พี่เอ้งานต่อเนื่องตลอดเลยนะคะ
2: ตลอดเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังทำแบบทำอะไรเป็นธุรกิจของตัวเองเกี่ยวเรื่องความสวยความงามใช้ชื่อว่าสีชุติมาด้วยนะคะเห็นไหมล่ะทำทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนค่ะ
0: แต่พี่เอ้ดูเหมือนเดิมมากเลยนะคะ
2: น้องหมวยน่ารักมากเป็นน้องที่ดีมากเลยโอ๊ยหมวยค่ะตอนนี
0: ้
2: พี่ปวดปัสสาวะค่ะพี่ชีวิตพี่อั้นไม่ได้เลยค่ะพี่ห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำ
3: อยู่ตรงนู้นค่ะพี่เอ๊ไกลนิด
2: โอ้ยแต่ละไกลมากค่ะไม่ใช่ไกลนิดที่บ้านเรียกไกลมากค่ะ
0: พี่เอ๊รีบไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวกันที่นี
2: ่ได้ค่ะขออนุญาตทีมงานขออนุญาตตั้งนะคะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
0: พี่เอ๊เดินตรงไปเลยค่ะไกลเลยค่ะ
2: โอ้ยห้องน้ำห้องน้ำว้ายห้องน้ำจริงๆด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะคะมีใครอยู่ข้างในไหมคะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วมีใครอยู่ไหมคะ
0: ตายแล้วปวดท้อง
2: ให้ขอบคุณค่ะ
4: วีเอชุติมาเลยนะ
2: เอาค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: น้องแถวนี่ค่ะ
4: พี่เอมาถึงบ้านผมอย่างนี
2: ้ใช่ค่ะ
4: โอ้โหพี่เอตัวจริงสวยมาก
2: เอาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ผมเคยเจอพี่เอตอนเป็นนางสาวไทย2530ในโทรทัศน์ตอนนั้นผมอยู่แบบไม่ถึงปอนด์เลย
2: ใช่
4: แล้วต่อมาพี่เอก็ออกเทปด้วย
2: ตอนนี้ปี62ขอฉีกก่อนนะคะ
4: เล่นคู่ก
2: รรมโอ้ยขอเข้ามาไม่ได้หรอกค่ะ
4: แพ้เก่าขวัญของเลี้ยม
2: ใช่
4: เลี้ยมเหลือทนแล้วนั่น
2: ตอนนี้เหลือทนเหมือนกันเนี่ยเหลือทนมากเลยเนี่ยจะเข้าห้องน้ำ
4: พี่เอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: แล้วฝากดูแลพี่เอด้วยนะ
2: ได้เดี๋ยวพ่อแต่แล้วค่ะ
4: พี่เอแล้วตอนนั้นพี่เอนี่ขายได้
2: แต่แล้วน้องบีดูสิเนี่ยชื่อเลยดูสิเนี่ยน้องบีมเข้าห้องน้ำไปแล้วพี่ปวดชิงช่องมากค่ะน้องแห้วค่ะพี่ไม่สามารถอั้นปัสสาวะได้อีกแล้วค่ะ
4: พี่ปวดชิงช่องเหรอคร
2: ับใช่ค่ะน้องแห้วคะปกติเนี่ยคำขวัญหรือว่าอะไรของนางงามไปว่าอะไรคะนางงามรักอะไรคะ
4: รักเด็ก
2: ค่ะแต่วันนี้เกลียดเด็กมากเลยค่ะเพราะว่าปวดปัสสาวะมากเลยน้องแห้วมันไม่ไหว
4: พี่เอ
2: ๊ฮะ
4: มีอีกที่นึงครับเดี๋ยวผมพาพี่เอ๊ไป
2: ที่ไหน
4: สวนพริกหลังบ้าน
2: สวนพริก
4: ไปให้ปุ๋ย
2: ได้ให้ปุ๋ยกับพริก
4: ใช่
2: ทำไมทำให้พี่แสบร้อนขนาดนี้น้องแห้วมันไม่ไหวนะ
0: ใจมากเลยนะคะที่พี่เอให้เกียรติกับ Healthy Village แต่ทราบมาว่าเมื่อกี้นี้พี่เอจะเข้าห้องน้ำแต่ตะกด
2: ปรากฏว่า
0: น้องบีมแย่งเข้า
2: แย่งเข้าไปก่อนเพราะว่ามัวแต่เมากับน้องแห้วเรื่องนางงามอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอยู่นะคะปรากฏว่าแป๊บเดียวเฮ้ยห้องน้ำปิดไปแล้วน้องบีมอยู่ในห้องน้ำค
5: ่
2: ะ
5: ขอโทษนะคะพอดีไม่ทันมองพี่แล้วก็แบบคลาสสิกมันบุกผมจริงก็เลยต้องขอใช้
2: แล้วพี่เป็นคนที่เวลาแบบจะเข้าห้องน้ำอั้นไม่ได้นานไง
5: เหรอครับ
2: จะรออะไรนานไม่ได้บางทีเมื่อกี้ก็แบบกลัวจะเสียมารยาทเคาะห้องด้วยนะแต่มันไม่ไหวแล้วไง
5: คือตอนนั้นผมก็เปิดให้ไม่ไหวจริง
0: ๆพูดถึงเรื่องเข้าห้องน้ำหมวยทราบมาว่าพี่เอ๊เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะมากมากหลายๆคนอาจจะไม่ทราบมีปัญหาเนี่ยคือการเกิดจากการที่พี่อั้นปัสสาวะอั้นปัสสาวะว่าละครที่ถ่ายค่ะส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่พี่เข้าวงการแรกๆพี่จะถ่ายละคร

0: ละครย้อนยุคซะส่วนใหญ
1: ่
0: ละครโบราณก็จะใส่แบบผ้าจงกระเบนเป็นอะไรที่เป็นแบบกางเกงที่มันถอดยากมากชุดไทยอะไรมันถอดยากเวลาถอดที่มัน
2: คือกว่าจะเข้าห้องน้ำได้ต้องถอดออก
0: แล้วก็ต้อง
2: ใส่ใหม่ก็ลำบาก
0: ใช่ค่ะมันก็จะมีห้องน้ำก็อยู่ตรงเพิงไกลๆซึ่งต้องเดินนานมากแล้วก็ทุกคนต้องรอเราคนเดียวแล้วเราปวดปัสสาวะบ่อยงั้นไม่ได้ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงคงอั้นปัสสาวะได้มันก็ไม่เป็นไรก็กินน้ำให้น้อยลงค
3: ิ
0: ดว่าอย่างนั้นกินน้ำน้อยลงปัสสาวะก็จะน้อยลงไปบ้างจะได้ไม่ต้องปวดบ่อย
3: ๆ
0: แต่มันไม่ใช่ไง
2: ที่บอกว่าอั้นเนี่ยอั้นนานๆนี่อั้นนานแค่ไหนครับ
0: 6เดือนค่ะ
2: หมายถึงว่าอั้นแบบ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อั้น6เดือนแต่ถึงว่าน้องบีมมีมุกนะจ๊ะอั้นไม่ใช่ว่าอั้นเนี่ยคืออั้นเหมือนว่าในเวลา6เดือนเนี่ยค่ะวันนี้อั้นประมาณสักตั้งแต่สมมติว่าถ่ายละครเช้าใช่ไหมคะอ
2: ัน
0: อีกทีไปถ่ายอีกทีก็คือไปปัสสาวะอีกทีก็คือตอนก็เบรกทานอาหารก็เที่ยงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค
3: ่
0: ะ
3: คืออันเป็นชั่วโมง
0: อุ้ยหลายชั่วโมงค่ะโดยที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
2: 7ชั่วโมงอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: อะไรเงี้ยอันเรื่อยๆคือบางทีก็ไม่ได้ลืมไปเลยว่าปวดจนในที่สุดเริ่มปัสสาวะขัดหนักๆเริ่มแสบเริ่มปัสสาวะแล้วแสบค่ะแสบเสร็จเริ่มปวดท้องแล้วไม่กล้าปัสสาวะเลยเพราะรู้ว่าเราปัสสาวะมันจะต้องแสบมันจะปวดท้องอ
3: ั
0: ้นต่อเนื่องมากเลยอ่ะคือเรารู้สภาพว่าเข้าห้องน้ำเราต้องทรมานไม่เข้าก็ได้นะอั้นต่อ
2: แต่สุดท้ายก็ปล่อยอาการมาให้เป็นหนักจนกระทั่ง
0: หนักค่ะ
2: ตัดสินใจไปหาคุณหมอ
0: ไปหาเพราะวันนั้นน็อกแล้วค่ะปวดจนน็อกจนจะเป็นลมในห้องน้ำหน้ามืดเหมือนแบบมันไม่ไหวแล้วค่ะมันปวดท้องจนเหงื่อมันออกทั้งตัวแล้วก็เหมือนแบบสลบในห้องน้ำแล้วค่ะมันปวดจนบิดจนแบบไม่รู้เป็นอะไรอะค่ะที่หนักที่สุดอะค่ะปัสสาวะเป็นเลือดแล้วเริ่มจากเป็นเลือดจากจางๆเลือดเริ่มมาเรื่อยๆค่ะแล้วเราเริ่มเหมือนตัวซีดเริ่มรู้สึกวูบจนวันนั้นที่บอกวูบในห้องน้ำคุณแม่คุณพ่อทนไม่ไหวแล้วบอกว่าถ้ายังดื้ออยู่เนี่ยมันก็จะแย่กว่านี้พาไปโรงพยาบาลปั๊บโอ้โหวันนั้นแหละค่ะคุณหมอดูเสร็จจึ๊ดๆถ้าปัสสาวะอักเสบหนักครับรุนแรงครับติดเชื้อครับอย่างนี้ครับคุณเอ๊ครับต้องแอดมิดครับฮะเป็นที่แอดมิดสองคืนสามคืนนั่นแหละ
2: แล้ว
0: หมอดูอาการ
2: ได้รับการรักษายังไงบ้าง
0: ก็มีฉีดยากินยาแก้ติดเชื
3: ้อ
0: มีให้น้ำเกลือด้วยค่ะแล้วก
2: ็
0: ดื่มน้ำเยอะๆคุณหมอก็สอนหมดเลยค่ะแล้วก็ยังปัสสาวะติดขัดอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณอีก2เดือนก็ทำตามคุณหมอทุกอย่างมียามีอะไรทำตามทุกอย่างให้คุณหมอไปตรวจแปลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังขัดๆอยู่จนดูแลตัวเองสูงมากค่ะตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างค่ะจนดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วปัจจุบันเนี้ยก็หายแล้วก็ไม่กล้าอีกแล้วไม่อยากเป็นอีกแล้วกลัวมากเดี๋ยวนี้นะคะปวดปัสสาวะวะต่อให้อ่านรายการอยู่ถ้าปวดปั๊บจะบอกว่าขอโทษนะคะแป๊บนึงค่ะไปเข้าเลยค่ะ
3: ไม่อ่านแล้ว
0: ก่อนจะรักษาหายมันทรมานมากย้ำตรงนี้ว่าทรมานมากมันไม่ใช่แค่ปวดท้องอย่างเดียวมันแสบไปถึงทุกอย่างของผู้หญิงของเราซึ่งมันลำบากมากเลยอ่ะนี่เรื่องจริงค่ะ
3: เดี๋ยววันนี้ค่ะมีคุณหมอเชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะมาพูดคุยในรายการเผื่อพี่เอมีคำถาม
0: มีแน่นอนค่ะ
3: ค่ะอาจารย์เต้นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาสรีรศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาสรีรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกศสุวรรณค่ะวันนี้เป็นหมอประจำบ้าน Healthy Village ค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: คุณหมอคะโรคเกี่ยวกับระบบการปัสสาวะเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างคะแล้วก็เกิดจากสาเหตุไหนได้บ้าง
4: ครับจริงๆโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับระบบปัสสาวะทั้งหมดของร่างกายนะครับเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆเราสร้างปัสสาวะมาจากไตลงมาที่ท่อไตมาที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็มายังท่อปัสสาวะเพราะฉะนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะก็คือได้ตั้งแต่ทั้งหมดลงมาถึงข้างล่างครับก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเป็นนิ่วในผู้ชายก็จะมีโรคภาวะต่อมลูกหมากโตก็อยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะเหมือนกันครับ
0: แต่ผู้ชายไม่ได้เป็นแบบว่าอั้นปัสสาวะเป็นแบบผู้หญิง
4: ผู้ชายพออายุเยอะเขาจะมีโรคเกี่ยวกับปัสสาวะก็คือต่อมลูกหมากโตมันก็จะไม่มีกั้นปัสสาวะติดเชื้ออะไรเหมือนกับผู้หญิงเท่าไหร่ซึ่งครับคือด้วยความที่ธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยท่อปัสสาวะจะยาวประมาณสัก15-20เซนผู้หญิงสั้นนิดเดียวครับท่อปัสสาวะสั้นแค่ประมาณ4เซนเพราะเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้มาจากในร่างกายเรามันจะมาจากทางรูทวารมาจากช่องคลอดเชื้อโรคมันจะวิ่งย้อนกลับขึ้นไปยังกระเพาะปัสสาวะผ
3: ู้
4: ชายเนี่ยมีตัวขวางอยู่ประมาณสัก20เซนแต่ผู้หญิงแค่4
3: เซน
4: เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อก็เจอในผู้หญิงผู้ชายเนี่ยน้อยมากครับเวลาที่ปัสสาวะเราไม่ได้ปัสสาวะเชื้อโรคมันก็เจริญเติบโตแล้วก็บางทีก็จะมีเชื้อโรคจากล่างก็วิ่งขึ้นมาอีก มันก็เลยทำให้เชื้อโรคมันโตขึ้นเยอะขึ้นเรื่อย
0: ๆอ๋ออั้นแล้วเชื้อโรคมันก็เลยค่อยๆฟักตัวขึ้นมาจากที่เราอั้น
2: หมายถึงว่าเวลาที่เราปัสสาวะออกไปเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อโรคไปส่วนหนึ่งใช่ไหม
4: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยต้องแนะนำให้ทานน้ำเยอะๆเพราะว่าการทานน้ำเยอะๆเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะเยอะพอปัสสาวะเยอะเสร็จก็จะได้เอาน้ำปัสสาวะออกไปพาเชื้อโรคออกไป
0: ทุกวันเนี่ยคุณหมอเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะคะว่าพี่เนี่ยดีขึ้นแล้วอาการต่างๆแต่อยากรู้ว่ามันสามารถจะกลับมาเป็นได้ไหมคะ
4: ได้สิครับเพราะว่าการที่เราปัสสาวะแสบขัดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมันคือการติดเชื้อการติดเชื้อหนึ่งครั้งเรากินยาเราหายแต่สักพักถ้าสมมติเรารับเชื้อมาใหม่เราก็จะมีอาการติดเชื้อแล้วก็มีปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะเป็นเลือดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอีก
0: คนที่รู้ตัวเป็นอย่างพี่เนี่ยปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็ยังอั้นอยู่คือแบบไม่ไปหาคุณหมอมันอันตรายชีวิต
4: อันตรายใช่ไหมเพราะว่าปกติเนี่ยร่างกายของเราฟอกเลือดที่ไตถูกไหมครับอย่างที่ผมเรียนตอนแรกว่าระบบทางเดินปัสสาวะมีตั้งแต่ไตข้อไตกระเพาะปัสสาวะถ้าเชื้อโรคจากตัวกระเพาะปัสสาวะวิ่งย้อนกลับไปยังไตอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตได
2: ้แล้วจริงๆอย่างอาการเริ่มต้นนะครับเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้ว
4: ก็เริ่มตั้งแต่ประวัติอะครับประวัติการปัสสาวะแล้วเริ่มมีอาการปวดท้อง
0: ปวดท้องมาก
4: ตำแหน่งที่ปวดก็จะเป็นตำแหน่งของกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะจะเป็นท้องน้อยด้านล่างครับแล้วก็สักพักถ้าเป็นมากขึ้นก็จะมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะพวกนี้มันมีการติดเชื้ออายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีคของผู้หญิงก็จะเป็นช่วงที่ทำงานเรียนพอช่วงนี้จะมีพฤติกรรมกั้นปัสสาวะมีพฤติกรรมที่ปวดปัสสาวะไม่ชอบเข้าห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นช่วงพีคก็20 30 40โดยประมาณนะครับแต่พออายุเยอะขึ้นก็จะมีอีกช่วงนึงซึ่งอายุเยอะมากๆพวกนี้ก็เขาก็บอกว่าระดับฮอร์โมนเพศหญิงลดลงพวกนี้ก็ส่งผลต่อการติดเชื้อเหมือนกันก็จะพักไปพีคอีกช่วงนึงพออายุเยอะครับ
3: ทีนี้ถ้าเป็นแล้วการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
4: ก็คือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันเป็นเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมครับการรักษาไม่พ้นยาฆ่าเชื
0: ้
4: อยังไงก็ต้องเริ่มจากการอาจจะซื้อยามาทาน 3-5 วันถ้าไม่ดีขึ้นด้วยความที่ปัจจุบันติดเชื้อมันจะเป็นเชื้อดื้อยาซะเยอ
0: ะ
4: ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลครับ
2: แต่ถ้าไม่อยากรักษาล่ะครับเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อจะป้องกันอาการ
4: วิธีการป้องกันก็มีหลายวิธีครับปรับพฤติกรรมเวลาปวดเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำไม่กลั้นทานน้ำเยอะมากขึ้นแล้วก็จะมีปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ากึ่งสมุนไพรครับคือพวกน้ำแคนเบอรี่เนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ไอเชื้อโรคมันไปเกาะผิวหนังผิวกระเพาะปัสสาวะได
2: ้หมายถึงว่าดื่มน้ำแคนเบอรี่เยอะๆด
4: ีใช่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งมันก็มีผลงานวิจัยมาแล้วว่าช่วยได้จริงก็ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มที่เป็นรูปของน้ำหรือเป็นเม็ดหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ช่วยเรื่องการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
3: เราพักกันทู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาถามคุณหมอเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
2: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมเช่นเคยครับวันนี้เรามี2คำถามจากทางบ้านครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
1: ใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปนะคะจะมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมคะ
3: คำถามแรกค่ะการใส่เสื้อผ้ากางเกงที่รัดรูปมากจนเกินไปมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมคะคุณหมอ
4: จริงๆก็อย่างที่เรียนกันที่คุยกันนะครับว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ในบริเวณด้านบริเวณกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมครับคือถ้าเราใส่กางเกงที่มันแน่นเกินไปถามว่ามีผลไหมก็ไม่น่าจะมีผลมากมายอะไรกับการปัสสาวะของเราอยู่ที่การที่เราไม่กลั้นปัสสาวะมากกว่า อยู่ที่การดูแลสุขอนามัยบริเวณทางเดินปัสสาวะเรามากกว่าตราบใดถ้าเราสมมติถึงเวลา 4-6 ชั่วโมงแล้วมีไม่มีการปวดปัสสาวะแต่ว่าเราเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็พาเชื้อโรคออกไปได้เพราะฉะนั้นการใส่กางเกงรัดรูปลงไปคงไม่ได้มีผลอะไรมากกับการติดเชื้อครับ
3: แล้วอย่างเราเข้าห้องน้ำถ้าในห้องน้ำมันไม่สะอาดอย่างเป็นห้องน้ำสาธารณะค่ะมันมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ไหมคะ
4: การติดเชื้อมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถ้าห้องน้ำที่ไม่สะอาดมากเราก็มีโอกาสที่จะพาเชื้อโรคจากข้างนอกเข้าไปสู่ร่างกายข้างในเพราะว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเราไม่ได้ติดเชื้อจากข้างในออกจากไตหรือจากอะไรลงมาที่กระเพาะปัสสาวะเป็นการติดเชื้อจากข้างล่างย้อนขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าห้องน้ำที่ไม่สะอาดจริงๆมันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได
3: ้ถ้าเราเลี่ยงโดยที่ไม่ฉีดน้ำ
4: ครับ
3: แล้วก็ใช้อย่างแบบใช้ทิชชู่ใช่ไหมคะ
0: ทิชชู่เปียกได้ไหมคะ
4: คือถ้าจะใช้ทิชชู่เปียกวิธีการเช็ดจะต้องเช็ดจากข้างหน้าไปด้านหลังเชื้อโรคเราอยู่จากรูก้นถ้าเราเช็ดตรงกันข้ามเช็ดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเราก็เหมือนเราพาเชื้อโรคจากก้นขึ้นมายังท่อปัสสาวะซึ่งอันนี้ก็จะติดเชื้อได้ จริงๆเราติดเชื้อจากเราเองเชื้อโรคของเราเอง
2: เรียกว่าได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะครับรวมถึงได้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการเข้าห้องน้ำด้วยนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไป

0: เลยดีกว่าครับ
1: คุณหมอครับเป็นปัสสาวะอักเสบบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
2: คำถามข้อที่2ค่ะเป็นปัสสาวะอักเสบบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
3: ก็การที่การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยการที่ติดเชื้อ1ครั้งถ้าสมมุติว่าการกินยาฆ่าเชื้อสามารถจัดกระจายกำจัดเชื้ออันนั้นออกไปได้หมดก็จบครับแต่ถ้าการสมมุติว่าติดเชื้อเข้ามาอีกรอบนึงหรือรอบถัดไปพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้บางคนถ้าเป็นมากก็ถึงขนาดต้องเข้า ICU ก็มีเพราะว่าการติดเชื้อน่ากลัวครับอันตรายกับชีวิตถ้าเข้าหาคุณหมอเร็วการให้ยาฆ่าเชื้อทันแต่ถ้าบางครั้งร่างกายเราตอบสนองได้ไม่ดีแล้วเกิดอวัยวะบางอย่างเกิดการล้มเหลวไปแล้วบางครั้งการให้ยาฆ่าเชื้อก็ไม่ทันเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ากลัวเป็นอันตรายกับชีวิตครับ
2: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษวรรณอาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์การป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบของตัวเองให้กับพวกเราฟังขอบพระคุณค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: และช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปดูโรคกว้างที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรู้รามาครับนี่พอฟังแฮลพูดมาประโยคนึงนะพี่นี่ความคิดมันเจิดเลยนี่คิดมาตั้งนานแล้วนะว่าหลังบ้านเราเนี่ยเป็นคลองที่น้ำใสมากเลย
5: ครับ
4: ถ้าเผื่ออีกหน่อยอ่ะเราเปิดให้เป็นตลาดน้ำอ่ะ
5: แ
4: ล้วก็สัมปทานเลยให้เรือเข้ามาวิ่งกันแล้วก็ทำเป็นจุดจอดเรืออย่างเงี้ยนะขายของพวกแบบว่าพืชผักผลไม
5: ้ก๋วยเตี๋ยว
4: ก๋วยเตี๋ยวนี่คือเบสิก
5: เหรอฮะ
4: เราต้องมีจุดขายอื่นทำเป็นเบเกอรี่ทำเบเกอรี่เลยยกเตาอบเบเกอรี่ไว้บนเรือ
5: โอ้โห
4: แล้วก็ขายเลยขายเป็นขนมปัง
1: คุยอะไรกันอยู่จ้าสองคน
4: นี่ครับพี่หมวยผมมีความคิดมันเจอมากคลองหลังบ้านเราควรจะทำเป็นตลาดน้ำครับผมแล้วก็ขายเบเกอรี่บนเรือเลยฮะ
1: ตลาดน้ำเหรอ
4: ตลาดน้ำเลยครับพี่หมวยเคยได้ยินไหมฮะจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้ครับผมคือนี่ความคิดไอเดียดีมากเห็นไหมฮะฟังรู้สึกคล้อยตามเลยใช่ไหมครับ
1: พี่ว่าไอเดียเยอะอย่างเนี้ยแฮลต้องเล่าอะไรให้บีมฟังแน่เลย
5: ผมแค่พูด2คำเองครับอัมพวากับนั่งเรืออ
4: ัมพวากับนั่งเรือเห็นไหมฮะคนชอบไปเที่ยวกันนั่งเรือแต่มันอยู่ไกลถ้าเผื่อเรายกมาไว้หลังบ้านเราอย่างเงี้ยครับโอ้โหทีนี้คนก็มากันเต็มผมก
1: ็ตลาดน้ำหลังบ้าน
4: ใช่ทำตลาดน้ำหลังบ้านเลยครับ
5: พี่หมวยผมว่านะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกัน
2: พี่ว่าตามแฮลไปน่าจะดี
5: ใช่ไหมฮะ
4: โอเค
2: เดี๋ยวตาม
4: โอ้โหพี่หมวยครับเนี่ยไอเดียดีมากเดี๋ยวผมไปดูของแฮลนะแล้วก็ก๊อปปี้มาเลยมาใช้เลย
5: เขาเรียกว่าหาแรงบันดาลใจครับ
4: หาแรงบันดาลใจก็ได
5: ้ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันที่อัมพวากันดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับพี่หมวยพี่บีมนะครับมาถึงตลาดน้ำอัมพวากันแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรานั่งเรือชมบรรยากาศของอัมพวากันไปพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับ

0: ยาล้อ2ครับผม
1: คือข้างในก็จะมีเป็นพิพิธภัณฑ์มั้ยครับ
0: ใช่ครับมีบ้านทรงไทยมีหลายอย่างครับ
1: อ๋อคือถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาแล้วอยากจะมาแวะนี่ก็แวะได้ม
0: ั้ยแวะได้ครับผมถ้าอยากได้ความแบบโบราณแบบเก่าๆอย่างเงี้ยฮะ
1: เป็นอีก1จุดที่นักท่องเที่ยวมักจะมาเช็คอินกันที่นี่
0: ใช่ครับ

0: ลุงแหลมป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้รบกวนให้ลุงแหลมพาผมเที่ยวหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ครับผมในส่วนของบริเวณตรงนี้ครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ของป้าประยงแกถวายที่ให้พระเทพ
0: ครับผม
1: ใช่แกถวายอยากจะให้เป็นอยู่ตามปกติไม่ให้เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งต้นไม่ตายก็ไม่ให้ตัด
0: อ๋อก็แปลว่าแต่เดิมอ่ะลักษณะของพื้นที่ตรงนี้
1: ให้อยู่อย่างนั้น
0: ก็เป็นแบบนั้น
1: ใช่
0: ปลูกมะพร้าวยังไงก็ปลูกแบบนั้น
1: อย่างนั้นเตาตายก็เสริม
0: อ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ต้องจำลองภาพจากอดีตเลย
1: ใช่ภาพจริงนั่นเลย
0: โอ้ก็เป็นร่องเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ร่องก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: แล้วข้างในก็จะมีจุดที่ให้ความรู้หลายอย่างเลยอย่างที่ผมเดินมาดูนี่ก็คือที่เห็นก็คือมีจุดที่เขาทำน้ำส้มมะพร้าวด้วยโอ้อันนี้โด่งจังเลยครับเนี่ย
1: คือมะพร้าวน้ำหอม
0: อันนี้คือมะพร้าวน้ำหอม
1: ใช่เรามีพันขายด้วยนะ
0: อืมแล้วเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างครับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยครับ
1: เขาก็จะเอาดอกไปเนี่ยไปทำน้ำตาล
0: ครับ
1: ได้แต่เราจะไว้ลูกเขาก็จะมีลูกให้อ๋อ
0: ลูกนี่ก็คือเอาไปทำแล้วแต่เราเลย
1: แล้วแต่เราสังขพัฒน์สังขยา
0: คืออาหารไทยขนมไทยนี่ใช้มะพร้าวน้ำหอมเยอะมาก
1: ทับทิ
0: ม
1: กรอบก็ได
0: ้มะพร้าวเผาก็ได้
1: ทำได้หลายอย่าง
0: แต่ลุงแหลมบอกว่ายังไม่หมดแค่นี้ยังจะมีอีกที่หนึ่ง
1: ใช่
0: ครับผม
1: คือเตาตาล
0: เตาตาลอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเตาตาลกันครับ
1: ครับ

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับลุงแหลมพาผมมายังจุดที่เรียกว่าเตาตาลนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากว่าเราจะได้ความรู้แล้วเรายังได้ของฝากกลับไปอีกด้วย
1: ของฝากก็มีครับ
0: ครับผม
1: ก็เวลานั่นก็ทําน้ําตาลก็รับน้ําตาลเข้ามาเคี่ยวแล้วก็มันเป็นแบบส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะต้องมาช่วยเรามั่งอะไรมั่งเงี้ยเช่นกระทงน้ําตาลเงี้ย
0: อ๋อ
1: แล้วก็รับจากชุมชนมา
0: ครับผม
1: ต้องมาทําน้ําตาล
0: ก็คือจริงๆแล้วอ่ะวิถีชีวิตดั้งเดิมของเนี่ยก็ทำน้ำตาลกันอยู่แล้วแล้วก็ทำขนมกันอยู่ด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกระทงกระทงที่เอาใส่
1: กระทงแห้งนะครับ
0: งั้นเดี๋ยวลุงแหลมพาผมเข้าไปดูข้างในทีนะคร
1: ับ

0: ลาดน้ำอัมพวานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับแล้วก็ยังได้รับความนิยมเสมอมาครับมาที่นี่นะครับได้ทั้งของกินของฝากได้ความรู้ได้เห็นวิถีชีวิตที่สำคัญได้ความสุขกลับมาเต็มเลยละครับพี่หมวยพี่บีมครับถ้าหากว่ามีเวลาเนี่ยอย่าลืมมาเที่ยวกันที่นี่นะครับตลาดน้ำอัมพวาครับ
1: ที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วสิ่งที่พี่ชอบมากก็คือคนที่นี่สามารถช่วยกันรักษาธรรมชาติริมสองฝั่งคลองเอาไว้ได้เป็นอย่างดีน่าชื่นชมจริงๆค่ะ
0: ใช่ครับและที่สำคัญนะครับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยนะครับก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยหวงแหนแล้วก็รักษาวิถีชีวิตแบบเดิมได้อย่างดีงามเลยครับและถ้าหากว่าอยู่ต่ออีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับรับรองว่าเห็นหิ่งห้อยด้วยแน่นอน
1: โอ้โหชอบบรรยากาศมากเลยค่ะ
2: พูดถึงหิ่งห้อยนี่เป็นกิมมิคที่ดีเลยนะฮะกับตลาดน้ำหลังบ้านเราถ้าสมมุติว่าเราเอาเหมือนไฟมาพาดแล้วก็ทำให้เหมือนคล้ายๆหิ่งห้อยแล้วก็แบบเหมือนให้แบบเวลาพายเรือตอนกลางคืนแล้วก็เห็นไฟวิบวับวิบวับโอ้โหโรแมนติกฮะโอ้ทำเลยดีไหมครับ
1: ก่อนจะไปไกลขนาดนั้นก่อนจะไปวิบป๊อปวิบบับพี่ว่าลาท่านชมก่อนดีกว่าหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะครั้งหน้ากลับมาเจอกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะมาพูดคุยกันเรื่องสุขภาพคุยกันง่ายๆเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: แม่แต่มาคิดดูอีกทีนะครับเรือที่จะมาวิ่งหลังบ้านเราเนี่ยต้องเป็นเรือที่มันเข้ากับบรรยากาศเหมือนกันนะฮะ
1: เรือ
2: ใช่ครับ
1: พายเป็นเหรอคะ
2: พายเรือโอ้โหพี่หมวยไม่เป็นเลยครับถามได้ไม่เป็นไม่เคยพายเลยครับเรือ
1: แล้วจะมีเรือ

่าตัดแล้วก็ตามด้วยรังสีรักษาหรือว่าการให้ฮอร์โมนแต่ว่ามันขึ้นกับชนิดของโรคซึ่งมีระยะของโรคที่เพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงเคียงบัตรไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราก็มีวิธีการครับที่จะช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลข้างเคียงเคียงบัตรมากเกินไปแต่ก่อนเนี่ยภาพพจน์กังวลเรื่องคลื่นไส้อาเจียนกังวลเรื่องภาวะการติดเชื้อนะครับกังวลเรื่องความอ่อนเพลียเพลียแรงเบื่ออาหารไม่สบายปัจจุบันนี้เรามียาหรือมีฮอร์โมนหรือมีวิธีการช่วยเหลือต่างๆมากมายการให้ยาป้องกันการอาเจียนการให้ยาที่จะช่วยลดไม่ให้เม็ดเลือดขาวมันตกต่ำมากเกินไปนี่ก็มีฮอร์โมนช่วยหรือมียาวิตามินเสริมที่ทำให้ภาวะเหล่านี้มันลดน้อยถอยลงถึงแม้มีเคมีบำบัดเองก็ไม่ได้น่ากลัวที่คิดนะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยค่ะรัดคิวหมอรามาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาเป็นเวลาที่คุณผู้ชมจะได้นั่งสบายๆติดตามชมการถ่ายทอดสดนะคะทางรามาชาแนลรัดคิวหมอรามาค่ะช่วงนี้ว่าถือว่าเป็นเวลาที่ดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูแลสุขภาพอยากจะรู้จักว่าสภาวะที่เกิดขึ้นกับตอนเราตอนเนี้ยเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเราควรจะดูแลตัวเองหรือเปล่าและถ้าเป็นโรคเนี่ยควรที่จะมาพบคุณหมอเพื่อจะรักษาในกระบวนการอย่างไรรัดคิวหมอเรามาเรารัดคิวคุณหมอมาคุยกับเราวันละ2 ท่านค่ะและเราก็เป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะทั้งแพลตฟอร์มอย่างทีวีเนี่ยนะคะ True 42นะคะแล้วก็มีไลฟ์ทาง Facebook ด้วยนะคะทุกช่องทางของเราออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่คุณผู้ชมโทรศัพท์มาสดๆตอนนี้เลยนะคะโทรศัพท์มาที่เบอร์02-354-7105 02-354-7105ถ้าสะดวกโทรก็โทรมาทีมของเรานะคะก็จะพร้อมที่จะรับสายคุณผู้ชมแล้วก็จดข้อความที่คุณผู้ชมบอกนะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะพิมพ์สด

0: สดคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราก็พิมพ์มาได้เลยค่ะนะคะสำคัญคือว่าบอกเราหน่อยว่านั้นเป็นหญิงหรือชายเพศอะไรอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรมีภาวะสุขภาพอย่างไรนะคะแพ้ยาอะไรมีอาการอย่างไรอยากให้คุณหมอให้คำปรึกษาเรื่องอะไรบอกข้อมูลมาหน่อยนะคะเราจะได้ตอบคำถามกันนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูรายการแบบนี้บ้างนะคะก็แชร์ไปเลยค่ะนะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามรามาชาแนลนะคะเพจรามาชาแนลแล้วก็ช่วยกันแชร์ให้เพื่อนเพื่อนนั้นได้ดูรายการค่ะวันนี้อาจารย์หมอสองท่านที่เชิญมาคุยในรายการนะคะท่านแรกอาจารย์เอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงและอาจารย์ปูค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: วันนี้เป็นยังไงคะฝนตกนะฝนตกตั้งแต่เช้าท่านในกทมนี่ช่วงเย็นก็ฝนตกด้วยค่ะ
2: ต้อนรับเปิดเทอม
0: ใช่
3: ต้อนรับรถติดนะครับเนี่ย
2: ชุ่มฉ่ำทั่วถึงกันค่ะ
0: หวังว่าคุณผู้ชมจะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเปิดเทอมแล้วเด็กๆไปโรงเรียนแล้วยังต้องระวังป้องกันโควิดกันอยู่ด้วยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ปูมาทั้งทีนะอาจารย์เอิงมาทั้งทีนี้เรามีเคสของอาการที่เรียกว่าไส้ติ่งแตกโอ้ไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งแตกนี่เราเคยได้ยินอยู่แล้วว่าถ้ามันเกิดขึ้นนั้นอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอันตรายถึงชีวิตได้ไปดูเคสที่เรานำมาให้ชมวันนี้กันก่อนค่ะ
4: อาการปวดท้องอ้วกแล้วก็ขาแขนไม่มีแรงคิดว่าเป็นโรคกระเพาะธรรมดาหมอบอกว่าเป็นไส้ติ่ง
5: นี่เป็นอาการปวดท้องอย่างรุนแรงของคุณพวงทิพย์จันเริกหรือป้าจิมมี่วัย61ปีป้าจิมมี่เล่าให้ฟังครับว่าเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเคยมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงตอนแรกนึกว่าเป็นแค่โรคกระเพาะธรรมดาก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งรู้สึกถึงความผิดปกติเนื่องจากปวดท้องน้อยโดยเฉพาะบริเวณด้านขวาที่มีลักษณะปวดเสียดตลอดเวลาและเจ็บมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายป้าจิมมี่จึงตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตัวเองเป็นไส้ติ่งอักเสบ
4: มันจะปวดท้องออกมาเรื่อยๆแต่เราก็คิดว่าเป็นโรคกระเพาะก็ไม่ได้ใส่ใจมันแต่ทีนี้จนมันอ้วกแล้วมันมีอาการแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่เตือนอยู่ๆมันก็ปวดเลยปวดมีอยู่ครั้งปวดแบบสลบไปเลยสลบนอนเงียบไปเลย
3: หมายถึงว่าก่อนที่จะไปหาหมอนะ
4: ใช่ใช่
3: แต่เราก็ไม่คิดว่าเป็นไส้ติ่ง
4: ใช่เราก็คิดว่าเราหลับไป
3: ตอนนั้นเราคิดว่าเราเป็นอะไร
4: คิดว่าเป็นโรคกระเพาะธรรมดาแต่มันไม่ใช่หมอตรวจเช็คทีเดียวก็จองเตียงเลยกลางคืนเลย
3: หมอบอกว่าเป็นอะไร
4: หมอบอกว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบมากแล้วต้องผ่าทันที
5: ป้าจิมมี่ยังบอกอีกครับว่าถือว่าโชคดีที่ยังเป็นแค่ไส้ติ่งอักเสบซึ่งหากมารับการรักษาไม่ทันอาจเกิดภาวะไส้ติ่งแตกได้ซึ่งมีความอันตรายถึงชีวิตหลังการผ่าตัดป้าจิมมี่ก็พักฟื้นอยู่นานหลายวันแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
0: โอ้ฟังอาการของคุณป้าจินนี่แล้วเป็นยังไงคะจันปูคะไปหาหมอนึกว่าปวดกระเพาะปกติตอนนี้คือนัดเลยค่ะนัดจองเตียงผ่าตัดเลยถามอย่างนี้ค่ะว่าไส้ติ่งอักเสบหรือว่าไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างคะจันปูคะ
6: จริงๆก็เกิดได้กับทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอายุน้อยกว่า5ขวบเนี่ยก็โอกาสเกิดเนี่ยค่อนข้างน้อยครับครับอาการก็จะมาด้วยอาการปวดท้องอย่างเงี้ยแหละครับนะเบื้องต้นก็อาจจะปวดคล้ายๆโรคกระเพาะไม่มีตำแหน่งที่ชัดเจนแต่สักพักหนึ่งผ่านไปสักระยะหนึ่งอาจจะประมาณ10กว่าชั่วโมงเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการปวดตำแหน่งของไส้ติ่งก็คือด้านขวาล่างครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะถ้าแรกๆเนี่ยจะปวดไปทั่วเลยไม่รู้ว่าปวดตรงไหนแต่มันปวดท้องอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับแต่ปวดแบบไม่ชัดเจนว่าตำแหน่งปวดนี่ไม่ชัดเจนบางคนก็ปวดจุกๆบริเวณลิ้นปี่บางทีก็ปวดทั่วๆส่วนใหญ่ก็จะบอก

0: ช่วงอักเสบแรกๆเนี่ยก็จะบอกไม่ได้หรอกว่าปวดตรงไหนบอกปวดท้องแต่สักพักหนึ่งเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจะชัดเจนแล้วเริ่มมีการปวดด้านขวาล่างอันนี้ก็น่าจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้วครับ
1: ค่ะก็คือปวดทั่วไปแต่ถ้าผ่านไประยะหนึ่งจะปวดขวาล่างนะขวาด้านล่างอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องรีบมาพบแพทย์แล้วจากที่ปวดไปทั่วเนี่ยจนถึงปวดหนักๆจนต้องรีบพบแพทย์เนี่ยมันจะใช้เวลานานแม่อาจารย์ปู่
0: ที่จริงๆแล้วแต่คนนะครับถ้าการอักเสบอย่างบางคนที่มีการอักเสบที่ง่ายเช่นคนผู้ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะมีอาการย้ายมาปวดด้านขวาล่างได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นก็โดยส่วนใหญ่ประมาณสัก10ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีอาการปวดด้านขวาล่างแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เชิญอาจารย์เอิงค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ปูแล้วทราบไหมคะว่าสาเหตุของการเกิดภาวะไส้ติ่งอักเสบนี่หลายคนเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ากินเม็ดฝรั่งบางคนบอกขนหมูจริงแท้ประการใดคะอาจารย
0: ์จริงๆเขาบอกว่าสาเหตุของไส้ติ่งเนี่ยมันมีการอุดตรงรูของไส้ติ่งไส้ติ่งเนี่ยจะอยู่ส่วนต้นสุดของลำไส้ใหญ่มันเป็นติ่งยื่นออกมาจากส่วนต้นของลำไส้ใหญ่ก็จะมีอะไรไปอุดสักอย่างนึงทำให้เกิดการอุดตันของรูตรงนั้นพอมีการอุดตันก็จะเกิดการอักเสบขึ้นซึ่งอันที่ไปอุดเนี่ยเจอบ่อยๆก็คืออุจจาระอุจจาระของเราเนี่ยแหละที่แข็งๆเนี่ยลงอุดอยู่ในรูหรือว่าจะเกิดจากสิ่งแปลกปลอมนะครับเช่นพวกพาราไซต์ก็คือพวกพยาธิเนี่ยก็สามารถทำให้มีการอุดตันพวกนี้ได้นะครับหรือพวกนิ่วต่างๆเนี่ยก็สามารถอุดตันได้หรืออาหารบางอย่างเนี่ยไปอุดตันได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอบ่อยจริงๆก็คืออุจจาระหรือว่าบางทีเป็นมะเร็งบริเวณทางต้นของลำไส้ใหญ่เนี่ยพวกนี้จะมีการอุดตันทำให้เกิดไส้ติ่งอักเสบขึ้นมาได้ครับจันครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเม็ดฝรั่งก็อาจจะไม่เกี่ยว
0: ไม่ค่อยเกี่ยวใช่ไหมไม่ค่อยเกี่ยวเราไม่เคยเจอป่าเข้าไปเจอแบบโอ้เม็ดฝรั่งอุดอยู่ตรงรูไส้ติ่งเม็ดฝรั่งมันค่อนข้างเล็กไม่เจอนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอุจจาระมากกว่าครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่ามันมีสองแบบใช่ไหมอาจารย์ปูคือถ้าเกิดว่าไส้ติ่งอักเสบปกติกับไส้ติ่งอักเสบแบบว่าที่จะต้องผ่าตัดเฉียบพลันเนี่ยมันจะแยกยังไงคะอาจารย์ปู
0: จริงๆไส้ติ่งเนี่ยการอักเสบจะมีทั้งหมดอยู่4ระยะนะครับ
1: ระ
0: ยะแรกคืออักเสบเล็กน้อยระยะที่2คือเริ่มมีการอักเสบคล้ายๆเริ่มมีหนองแล้วนะครับระยะที่3เนี่ยคือเน่าแล้วไส้ติ่งผนังของไส้ติ่งนี่เน่าตอนสุดท้ายระยะสุดท้ายก็คือการแตกนะครับจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบฉับพลันเหมือนกันนะครับแต่จะมีบางกลุ่มที่เป็นแบบว่าปวดเป็นหายๆมานานๆหรือว่ามีอะไรมาหุ้มพวกฝังฝืดหรือว่าไขมันในท้องมาหุ้มอันนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะของเรื้อรังได้แต่พบได้น้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ4ลักษณะเนี่ยที่เป็นฉับพลันนะครับครับ
2: ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือต้องจบด้วยการผ่าตัดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์
0: คร
2: ับ
0: อาจารย์ครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็แนะนำให้ผ่าตัดนะครับปัจจุบันมีการศึกษาเยอะขึ้นมาแล้วบอกว่าไส้ติ่งระยะที่1ระยะที่2คือมีการอักเสบเล็กน้อยหรือว่าที่เป็นเริ่มเป็นหนองเนี่ยนะครับถ้าไม่มีพวกอุจจาระที่มาอุดอยู่เนี่ยเขาก็เชื่อว่าสามารถมีการให้ยานะครับลองให้ยาฆ่าเชื้อดูก่อนแต่ต้องเป็นยาฉีดนะครับนะแต่อยู่อันนี้อยู่ในช่วงระยะการศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างทำกันค่อนข้างเยอะแหละก็จะมีบางกลุ่มหายได้โดยการให้ยาอย่างเดียวแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่จากเสพเยอะขึ้นจนเน่าขึ้นมาได้อันนี้ก็ต้องผ่าตัดนะครับคร
1: ับ
2: ค
1: ่ะ
0: เพราะฉะนั้นอาจจะไม่แปลกใจบางทีไปโรงพยาบาลไส้ติ่งอักเสบที่ไม่ได้เป็นเยอะคุณหมอไปที่ฉายเดี๋ยวลองฉีดยาฆ่าเชื้อดูก่อนปัจจุบันก็มีแพทย์หลายท่านที่เขาทำอย่างนี้กันอยู่ครับจ้า
1: ค่ะ
2: อ๋อค่ะแต่ว่ายังไงก็คือต้องนอนในโรงพยาบาลให้คุณหมอสังเกตการนะคะ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่จะต้องนอนเพื่อสังเกตอาการนะครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อแบบเป็นยาฉีดในช่วงแรกประมาณ2วันแรกอะไรเงี้ยน่าจะต้องฉีดเป็นยาฉีดก่อนเพื่อจะให้ได้การตอบสนองต่อการอักเสบที่ดีนะครับจ้ะครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เรารู้แล้วว่ามี4ระยะแรกคือปวดเล็กน้อยก่อนเริ่มอักเสบระยะที่2 อาจจะอักเสบมากขึ้นถ้า2ระยะเนี้ยถ้าเจอก่อนเนี่ยคุณหมออาจจะฉีดยาแก้อักเสบแล้วรอดูอาการใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้แล้วแต่แพทย์นะครับก็คือมันอยู่ในช่วงระหว่างศึกษาบางแพทย์บางท่านก็บอกผ่าไปเลยดีกว่าเพราะว่าก็ไม่แน่ว่าฉีดยามันจะตอบสนองดีหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรโดยบางทีมีการส่องกล้องผ่าตัดแผลก็จะเล็กการฟื้นตัวก็จะเร็วอันนี้แล้วแต่ดุลยพินิจของแพทย์เพราะว่าบางคนที่มีอาการภาวะเป็นเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยแพทย์บางท่านก็บอกผ่าไปเลยดีกว่านะครับก็จะแล้วแต่แพทย์ครับ
1: ค่ะแล้วถ้าจุดไหนคะที่มันรุนแรงถึงขนาดที่เรียกว่าไส้ติ่งแตกอะถ้ามันแตกแล้วเนี่ยมันจุดไหนมันจะไปถึงกับแตกอะคะอาจารย์ปู
0: ครับก็อย่างที่บอกคือถ้าทิ้งไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ได้ยาฆ่าเชื้ออะไรเลยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการอักเสบก็จะเพิ่มระยะขึ้นไปเรื่อยๆจนเริ่มเน่านะครับแล้วก็เริ่มมีการแตกของผนังของไส้ติ่ง

0: ถ้าเมื่อไหร่มีการแตกของผนังไส้ติ่งเนี่ยอุจจาระที่อยู่ในลำไส้ก็จะออกมาทางไส้ติ่งหรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยจะออกมาทางตำแหน่งที่มันแตกของไส้ติ่งพวกนี้ก็จะมีหนองขังอยู่ในช่องท้องค่อนข้างอันตรายนะครับ
1: อันตราย
0: ครับสามารถเสียชีวิตได้เลยใช่ครับ
2: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตได้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มปวดท้องและปวดนานๆไม่หายสักทีและย้ายไปปวดด้านขวาเนี่ยรีบหาหมอเลยดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ได้ครับรีบมาพบแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าต้องมาตรวจนะครับว่าตกลงเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าว่ามันต้องมีการรักษาต่อนะครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะ
2: ไม่ใช่มัวแต่ซื้อยาลดกรดในกระเพาะรับประทานไปเรื่อยๆนะคะ
0: ครับจ่ายครับ
2: แต่เป็นอันตราย
0: ถ้าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยซื้อยาลดกรดทานสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแล้วครับอาจารย์แต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยโหรีบมาดีกว่าครับยิ่งปวดด้านล่างขวานี่รีบมาเลยครับ
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างสมมติว่าดิฉันคุณหมอคะดิฉันกลัวจะอักเสบมาเนี่ยไปหาหมอนี่ขอตัดไปก่อนได้ไหมเพราะไส้ติ่งที่ทราบมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะตัดก่อนได้ไหมคะอาจารย์คะ
0: จริงๆเขาก็เชื่อว่าไส้ติ่งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างนึงแต่ว่าจริงๆลำไส้ส่วนหนึ่งก็สร้างได้ไม่ต้องกลัวว่าตัดไส้ติ่งแล้วจะสร้างภูมิคุ้มกันในลำไส้อะไรไม่ได้นะครับก็จะมีบางคนเหมือนกันถ้าเข้าไปผ่าตัดทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็เขาเรียกตัดแถมนะครับก็อาจจะแจ้งคุณหมอได้คุณหมอครับช่วยตัดไส้ติ่งให้หน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตัดเป็นประจำคือเราผ่าเข้าไปเนี่ยต้องคุยกับคนไข้ก่อนถ้าคนไข้อยากตัดเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็จะทำให้นะครับคนไข้ต้องการรีเควสต์แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้พูดอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดเป็นประจำเพราะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับไปตัดเราส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยแถมแล้วครับครับแต่ถ้าไปผ่าข้อตาอะไรเนี่ยจะให้แถมได้ก็บอกคุณหมอเขานะครับก็ตัดให้ครับ
1: ต้องแจ้งก่อนใช่ไหมถ้าเกิดไปผ่าแล้วแจ้งบอกอาจารย์คะไหนๆก็แถมตัดไส้ติ่งออกไปให้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับครับใช่ครับ
1: แต่ถ้าดิฉันเนี่ยเป็นคนปกติอ่ะแต่ดิฉันรู้สึกว่าไม่อยากให้มันอยู่ในร่างกายเลยมันจะอักเสบมันจะแตกขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่รู้เดินเข้าไปหาหมอตัดออกไปก่อนได้คะหมอตัดไหม
0: เออไม่ค่อยคุ้มครับไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าการผ่าตัดมันมีความเสี่ยงนะครับเราอยู่เฉยๆสบายอยู่แล้วตั้งแต่การดมยาสลบหลังผ่าอาจจะมีการอักเสบติดเชื้อมีการเสียเลือดอะไรได้นะครับผมว่ารอให้มันเริ่มมีการอักเสบเรารีบมาแล้วก็ทำการผ่าตัดเนี่ยก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนะครับ
1: โอเคค่ะเข้าใจละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนที่เริ่มเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ลุกลามมากขึ้นจนถึงเสียชีวิตเนี่ยสถิติที่พบนี่เยอะไหมคะ
0: จริงๆค่อนข้างน้อยนะครับปัจจุบันทางการแพทย์อะไรค่อนข้างดีแล้วคนเนี่ยเริ่มใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นก็จะรีบมาหาหมอมากขึ้นแต่ก็มีได้ยินข่าวมาเป็นระยะนะครับที่ไม่นานมานี้ที่ต่างจังหวัดไม่ถึงเดือนก็มีเด็กที่เป็นไส้ติ่งแตกแล้วก็เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็มีครับแต่ค่อนข้างน้อยไม่ถึง 1% หรอกครับ
1: ครับ
0: ถ้ารีบมาพบแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับ
1: ค่ะอาจารย์มีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องไส้ติ่งไหมคะ
2: ค่ะก็เห็นอาจารย์ปูบอกว่าการผ่าตัดทุกวันนี้ทันสมัยขึ้นใช้เป็นแบบ2กล้องใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
2: โดยท
0: ั่
2: วไปนี้กี่วันถึงจะพักฟื้นน่าจะดีกลับไปทำงานหรือใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอะคะ
0: โอ้จริงๆถ้าเป็นการผ่าเปิดเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีการเจ็บหน่อยเพราะเราต้องผ่าเข้าไปแล้วก็ผ่านชั้นกล้ามเนื้ออะไรหลายชั้นนะครับจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปวดอยู่ประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็พอที่จะทำอะไรได้ส่วนใหญ่ก็อาจจะให้ลาเกือบเป็นอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นการผ่าตัดแบบ2กล้องเนี่ยอาการปวดนี่จะค่อนข้างน้อยสักวัน2วันนี้ก็สามารถลุกเดินได้แล้วสามารถทำกิจวัตรอะไรได้ปกติครับค่อนข้างปวดน้อยว่ามันเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนิดนึงแต่ว่าก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงกว่ากันครับ
2: คร
0: ับ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะงั้นก็อย่ากังวลใจมากไปนะคะถ้าเริ่มปวดท้องแล้วก็ปวดเรื้อรังนี่ไปพบแพทย์ก่อนแพทย์ก็จะวินิจฉัยใช่ไหมคะว่าอาจจะฉีดยาแก้อักเสบหรือว่าถ้าจำเป็นแพทย์ก็จะนัดผ่าตัดให้เลยนะคะ
0: ผ่าตัดเลยครับไม่ได้นัดครับต้องเอาโรงพยาบาล
1: ต้องผ่าตัดเลยเหรอ
2: ถ้
1: าเ
2: กิดพบว่า
0: จับตัวไว้เลยครับ
1: อักเสบนี่คือจองห้องผ่าตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถ้าจะเลือกผ่าตัดนะครับก็ผ่าตัดเลยครับ
1: โอเคค่ะโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะมีคำถามนะคะคุณ JP แพทย์บอกว่าคุณแม่อายุ58คุณแม่เป็นเบาหวานแล้วก็ชอบท้องเสียบ่อยๆเกิดจากอะไรคะเกี่ยวกับน้ำตาลขึ้นสูงไหมคะเป็นเบาหวานท้องเสียบ่อย เกี่ยวกับน้ำตาลขึ้น
0: น่าจะไม่เกี่ยวนะครับกับน้ำตาล
2: ครับ
0: อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าบางยาเบาหวานบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการถ่ายเหลวได้นะครับ
2: ค่ะ
0: อันนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอนิดนึงครับหรือว่าจะมีสาเหตุอื่นก็ได้นะครับอาจจะถ้าเป็นบ่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายจะต้องมาเช็คลำไส้นิดนึงนะครับใช่ไหมครับอาจารย์เอิงครับ
2: ค่ะตั้งแต่50ปีเป็นต้นไป
0: ครับ
2: ถ้าเกิดว่ายิ่งมีประวัติกรรมพันธุ์คนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยเนี่ย50ปีก็ควรจะเริ่มมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้แล้วใช่ไหมคะเช่นพวกส่องกล้องลำไส้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะค่ะอย่างยาเบาหวานที่อาจารย์ปูพูดถึงก็โดยเฉพาะยากลุ่มพวกเมทฟอร์มินนะคะอาจจะมีท้องเสียได
1: ้
2: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจลองปรึกษาคุณหมอดูว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแล้วถ้าคุณหมอว่าอาจจะใช่ให้คุณหมอลองปรับยาดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมค
1: ่ะค่ะโอเคค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะกำลังรับชมคุณ I am ปอคุณประมวลสวัสดีค่ะ
2: คุ
1: ณอ
2: ิทธิพ
1: ลคุณสุภัตราสวัสดีค่ะนะคะคุณอัมพรบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการลัดคิวหมอรามามาและก็ช่วยกันแชร์ด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้รับชมรายการพร้อมๆไปกับเรานะคะคุณนัชชานันถามว่าทางทีมงานแจ้งว่าจะจัดส่งแก้วมาให้ตอนนี้ยังไม่ได้รับเลยโอเครับไปค่ะ
2: เดี๋ยว
1: ไปทวงกันเลยทวงขอบคุณมากถ
2: ้
1: ายังไม่ได้รับนี่ก็ถามมาได้เลยนะคะคุณนัทชานันเดี๋ยวทีมงานตรวจสอบให้นะคะคุณรัชนกแสงวงสวัสดีค่ะคุณรังสรรค์สวัสดีครับคุณภูมิสวัสดีค่ะคุณธัญรักษ์ถามมาแบบนี้ค่ะอาจารย์โปอาจารย์เอิงคะอายุ77ปีนะสูง166หนัก58คุณธัญรักษ์หายจากโควิดมาแล้ว2สัปดาห์มีอาการนอนหลับง่ายแต่หลับไปแป๊บเดียวก็ตื่นขึ้นมาคืนนึงก็เลยนอนได้แค่5ชั่วโมงแบบนี้เป็นลองโควิดไหมคะไปซื้อยาที่ร้านขายยาเภสัชให้ยาทรานเมด5มิลลิกรัมมาทานก่อนนอนยานี้ทานแล้วอันตรายไหมคะ
2: อาการของคุณธัญลักษณ์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าพอล้มตัวลงนอนเนี่ยหลับได้แต่เพียงแต่ว่าหลับแล้วจะตื่นกลางดึกใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ค่ะก็เลยทำให้รบกวนการนอนเนา
1: ะ
2: แล้วก็ตอนนี้ เรื่องลองโควิดเนี่ยกำลังมาแรงมากเลย
1: ค
2: ือหลังจากเป็นโควิดรู้สึกว่าการใช้ชีวิตอะไรทุกอย่างมันอาจจะไม่เหมือนเดิมรวมถึงสุขภาพด้วยนะคะถามว่ามันจะเกี่ยวกับลองโควิดไหมมันคงจะต้องดูด้วยว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเบื่อหน่ายขาดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะต้องมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนอกจากเรื่องการนอนไม่หลับนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องลองประเมินอย่างอื่นด้วยว่าการนอนไม่หลับของคุณธัญลักษณ์เนี่ยมีความเครียดอะไรลุมเร้าในระยะนี้ร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งเนี่ยความเครียดความวิตกกังวลจะทำให้เรานอนหลับไม่สนิทไม่ต่อเนื่องเหมือนเดิม
1: ค่ะ
2: ส่วนยาที่เภสัชกรให้คือตามปกติเนี่ยยาในกลุ่มพวกนอนหลับเขาจะปกติเขาจะไม่ได้ให้เภสัชกรเป็นคนสั่งนะคะอันนี้หมอไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันควรจะเป็นยาควบคุมที่แพทย์หรือว่าโรงพยาบาลเป็นคนสั่งได้เท่านั้นอะไรแบบนี้ค่ะค่ะถามว่าถ้าเกิดคุณธัญรักษ์พบว่าช่วงนี้การนอนหลับมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องการทำงานของสมองเนอะรู้สึกว่ามันง่วงเหงาหานอนประสิทธิภาพการทำงานไม่ดีเหมือนเดิมในตอนกลางวันอาจจะลองทานยาดูได้ค่ะแต่ว่าให้ทานระยะสั้นแล้วก็ลองปรับพฤติกรรมอื่นๆร่วมด้วยเช่นพฤติกรรมเรื่องการลดความเครียดในชีวิตประจำวันการฝึกการผ่อนคลายแล้วก็การออกกำลังกายนะคะมันจะทำร่วมกันไปด้วยค่ะ
1: ก็คือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน่าจะเข้านอนในเวลาเดิมสม่ำเสมอใช่ไหมคะจะทำให้การนอนนี่สมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะคะคุณธัญรักษ
2: ์ค่ะเหมือนร่างกายเรามันมีนาฬิกาในตัวนะคะถ้าเกิดว่าพอถึงเวลาปุ๊บเราไม่ได้นอนนะคะความง่วงมันก็จะหายไปเลย
1: ใช่
2: เพราะทีนี้กลายเป็นตาค้างได
1: ้ค่ะ
2: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นไปได้ก็เป็นอย่างคุณตาว่าจริงๆนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: นอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาลดการดื่มน้ำชากาแฟในตอนกลางวันด้วยนะคะ
1: คุณนิดดาเฮงบอกว่ากำลังรับชมทางทีวีนะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับคุณค่ะ
1: คุณสุนทรนะคุณสุนทรอายุ66ปีค่ะน้ำหนัก80สูง170ไปหาหมอนัดตรวจ MRI คุณสุนทรเลยถามว่าการตรวจ MRI คือตรวจอะไรอันนี้หนึ่งคำถามนะคะและไปตรวจค่า TSA เท่ากับ 6.420 มันมากไปไหมเพราะเป็นโรคต่อมลูกหมากแล้วค่าน้ำตาลเท่าไหร่ถึงจะเป็นเบาหวานค่ะ
2: สามคำถาม
1: สามคำถามเลยใช่ค่ะ
0: ผมเอา MRI ก่อนแล้วกันครับ
2: แต่ได้
0: ค่ะ MRI นี่เป็นการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือจะเข้าอุโมงค์คล้ายๆเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แหละครับแต่ว่าเขาจะยิงขึ้นแม่เหล็กไปโดนเนื้อเยื่อนะครับแต่ละเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาพออกมาต่างกันเช่นถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสีดำขึ้นมานะครับถ้าเป็นเนื้อเนี่ยก็จะเกิดสีขาวซึ่งพวกนี้ก็เป็นการเอ็กซเรย์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะสามารถทำให้ดูลักษณะของทิชชูเนื้อเยื่อได้ค่อนข้างดีว่ามันมีการผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับตรงตำแหน่งที่ผิดปกติมันต่างกับตำแหน่งตรงอื่นยังไงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจทางเอ็กซเรย์ชนิดหนึ่งครับ
1: MRI คือเอ็กซเรย์ชนิดหนึ่งแต่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมคะ
0: ใช่เป็นการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ครับเข้าอุโมง
1: ค์
0: ครับ
1: ค่ะเราจะเข้าอุโมงค์พอเข้าไปอุโมงค์แล้วมันจะมีเสียงดังติ้งติ้งติ้งติ้งอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเสียงดังอยู่นานๆประมาณ20นาที
2: เสียงดังมากเลยใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องนอน
2: แล้วที่สำคัญคือนอนนิ่งๆอยู่ชั่วโมงนึงห้ามขยับตัว
1: ค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะเป็นความยากในชีวิตเหมือนกันนะคะนอนนิ่งห้ามขยับตัว1ชั่วโมง
0: ผมเคยตรวจนี่ทรมานพอสมควรครับนอนนิ่งมากเขาห้ามขยับจริงๆ
2: ใช่ค่ะทรมานจริงๆ
1: ค่ะ
2: แล้วปวดเมื่อยหรือจะคันนี่ห้าม
1: ไม่ได้เลยใช่ไหม
2: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยค่ะ
2: คันก็ห้ามเกา
1: แล้วอย่างนี้คำถามต่อไปค่า TSA 6.420 มากไปไหมเป็นโรคต่อมลูกหมาก
2: น่าจะจดผิดค่ะน่าจะเป็น PSA มากกว่า
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: จริงๆ PSA ก็คือเป็นค่ามะเร็งต่อมลูกหมากนะครับค่าปกติเนี่ยแล้วแต่โรงพยาบาลแต่เจอโดยทั่วไปจะประมาณ5นิดๆประมาณ 5.5 อะไรเงี้ย 5-5.5 จริงๆ6เนี่ยก็ค่อนสูงไปนิดนึงแต่ว่ายังไม่ถึงกับสูงมากนะครับถ้าคิดว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอันนี้จะสูงค่อนข้างเยอะประมาณ10ไปแล้วเงี้ยนะครับก็ถือว่าสงสัยแล้วเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะต้องมีการเจาะตรวจดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นค่าเท่านี้อาจจะติดตามการรักษาได้เพราะมันเกินค่าปกติมันนิดเดียวนะครับอาจจะต้องเทียบของเก่าด้วยว่าของเก่าเท่าไหร่ถ้าของเก่าประมาณนี้นะครับหรือไม่ต่างจากนี้เยอะอาจจะติดตามการรักษาติดนัดมาเจาะเลือดซ้ำสัก3เดือนนะครับ6เดือนถ้ามันสูงขึ้นอันนี้อาจจะต้องมีการเจาะต่อมลูกหมากไปตรวจเพราะเรากลัวว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
1: แล้วค่าน้ำตาลเท่าไหร่ถึงจะเป็นเบาหวานคะคุณสุนทรถามมา
2: ก็น้ำตาลมี2ค่าค่ะก็คือว่าจะต้องเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยเกิน126เป็นต้นไปตั้งแต่126เป็นต้นไปนะคะหรือเป็นค่าน้ำตาลสะสมที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C ตั้งแต่ 6.5 เป็นต้นไปค่ะโดยที่ถ้าอาการยังไม่ได้เด่นชัดเกี่ยวกับเบาหวานมากเนี่ยคุณหมอเขาจะขอตรวจ2ครั้งก็คือเว้นระยะห่างกันสักระยะหนึ่งนะคะเป็นอาทิตย์หรืออะไรก็ว่าไปแล้วถ้า2ครั้งเนี่ยค่าตัวเลขที่ว่าเนี่ยน้ำตาลตอนอดอาหารยังเกินตั้งแต่126เป็นต้นไปรวมจนถึงหรือน้ำตาลฮีโมโกลบิน A1C มากกว่า 6.5 ค่ะให้โอกาสแก้ตัว2ครั้งเนี่ยมันยังเกินอยู่คุณหมอเขาจะเริ่มวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเบาหวานค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอาการที่ชัดเจนเลยนะคะคือคนไข้บางคนเป็นเบาหวานแบบไม่เคยรู้ตัวมาก่อนแต่มาด้วยเรื่องน้ำหนักลดผอมลงปัสสาวะบ่อยบางคนบ่นเลยว่าพอปัสสาวะแล้วมดมาตอมนะคะแล้วก็รวมจนถึงบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องผลข้างเคียงจากเบาหวานอื่นๆเช่นมีตามัวมือเท้าปลายมือปลายเท้าชาหรือว่าอาจจะมาด้วยเรื่องมีการติดเชื้อคันมีตุ่มน้อมตามตัวในผู้หญิงอาจจะมาด้วยเรื่องตกขาวบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ามีอาการในกลุ่มพวกนี้ร่วมกับน้ำตาลสูงวันนี้คุณหมอก็คือจะเริ่มให้การวินิจฉัยหรือว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เลื่อนเลยค่ะ
1: ค่ะคุณสุนทรนะคะเคลียร์ทั้ง3คำถามนะคะมาที่คำถามของคุณวิพันนีค่ะคุณวิพันนีอายุ60ปีน้ำหนัก 54สูง159เกิดอุบัติเหตุทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินมา2ปีกว่าค่ะตอนนี้ผ่าตัดแล้วแต่ปรากฏว่าพอผ่าตัดแล้วกล้ามเนื้อก้นต่อเนื่องถึงต้นขาเนี่ยฝ่อรีบมากก็เลยอยากถึงท่าบริหารสร้างกล้ามเนื้อ

0: ก้นที่ไม่ใช่ท่าสควอชมีไหมคะเพราะว่าปวดเข่าค่ะทำสควอชไม่ได้ค่ะ
1: ครับอาจารย์นึกไม่ออกครับอาจารย์
2: ก้นกับต้นขาก
0: ล้ามเนื้อก้นกับต้นขาใช่มั้ย
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวดิ
2: ก็ท่าสควอชก็จะเป็นท่าที่แบบเหมือนย่อเข่าลงไปอ่ะนะคะ
0: ก็
2: ยอมรับเลยว่าหัวเข่ามันจะงอแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าอาจจะลำบากที่จะทำท่านี้ไม่งั้นเนี่ยอย่างต้นขาเนี่ยเราก็มีท่านั่งเช่นนั่งแล้วยกขาค่ะ
0: นี
2: ่นั่งเหมือนคนเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่เขาชอบแนะนำกันนะคะอ๋ออัน
0: น
2: ั้
0: นนั่งอย่างนี้แล้วก็ยกขาใช่ไหมคะ
2: นั่งแล้วยกขาขึ้นตรงๆเลยแล้วก็กระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเกรงไว้นับ1ถึง10
0: ค่ะ
2: นะคะค่ะอันเนี้ยก็จะช่วยได
0: ้
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ไอตัวกล้ามเนื้อก้นเนี่ยมันจะต้องเป็นท่าที่จะต้องมีการเขาเรียกอะไรอ่ะมีท่ายืนมันจะต้องมีการฝึกที่มันมากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นอ่ะอีกท่าหนึ่งที่แนะนำได้ก็พวกปั่นจักรยาน
0: อ
2: ยู่กับที่
0: ค่ะ
2: ค่ะถ้าราคาของจักรยานที่แบบอยู่กับที่ไม่ได้แพงเกินไปนักนะคะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีหลายราคานะคะแบบชนิดอันเล็กๆก็มีหรือว่าแบบชนิดที่สูงขึ้นมาหน่อยแบบเท่ากับเอวคนก็มีการปั่นจักรยานตรงนี้มันก็จะได้ทั้งกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อก้นได้เหมือนกัน
0: ค่ะปั่นจักรยานนี่คือนอนปั่นก็ได้นะท่าที่นอนปั่นมันก็จะไม่กดทับ
2: มันก็จะยกเนาะ
0: ค่ะ
2: ค่ะก็ได้เหมือนกันค่ะ
0: นะคะ
2: เหมือนนอนปั่นกลางอากาศอย่างนั้น
0: ค่ะ
2: หรือว่าปั่นแบบที่มีแรงต้านที่เป็นตัวจักรยานด้วยแต่ว่าอยู่กับที
0: ่ค่ะ
2: ไม่ได้เคลื่อนที่ค่ะอาจจะช่วยได
0: ้วันไหนนะคะมาถามวันที่อาจารย์มิวหรืออาจารย์ก๊อฟมานะอันนั้นเขาจะชำนาญเรื่องของท
2: ่
0: าออกกำลังกายนะคะอ่ะไปที่คำถามของคุณแดงแท็กทูนะคะคุณแดงสวัสดีครับคุณหมอและพิธีกรผมอายุ64น้ำหนัก70ตอนนี้กำลังรักษาโรคนอนไม่หลับทานยามาประมาณ1ปีแล้วจากหมอที่โรงพยาบาลและผมก็จะทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบแคปซูลพร้อมกับยานอนหลับก่อนนอนได้ไหมครับปรึกษามาว่าจะทานน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบแคปซูลพร้อมกับยานอนหลับก่อนนอนได้ไหมครับ
1: จากที่ฟังก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับน้ำมันมะพร้าวนี่น่าจะไม่มีผลข้างเคียงกับยานอนหลับนะครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะถ้าคิดว่าไม่มีผลข้างเคียงแต่ว่าหมอแค่สงสัยว่า
0: ทาน
2: พอกเธอทานทำไมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยค่ะอยากทราบเหตุผลนะคะว่าหวังผลเรื่องอะไรหวังผลเรื่องการนอนหลับหรือหวังผลเรื่องอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันอาจจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มตัวดีบ้างแต่ว่ามันก็จะเพิ่มระดับของไขมันตัวไม่ดีเราเรียกว่าคอเลสเตอรอลเลวอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะใช้คำพูดแตกต่างกันแต่มันก็จะเพิ่มได้ถ้าจะทานนี่ต้องเช็คระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะคะว่ามันสูงหรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าถ้าจะทานพร้อมกันอาจารย์เอิงก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรระหว่างยานอนหลับกับน้ำมันมะพร้าวแต่คำถามคือว่ามีเหตุผลอะไรที่ทานใช่ไหมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะ
2: สงสัย
0: คอมเมนต์มาเพิ่มได้นะบอกข้อมูลมาเพิ่มได้นะคะคุณพี่กุลสวัสดีค่ะป้าติ๋มดอนเมืองป้าติ๋มดอนเมืองถามแบบนี้ค่ะป้าติ๋มเพิ่งทำบายพาสหัวใจมาได้1เดือนบายพาสหัวใจมา1เดือนนะคำถามคือจะฉีดวัคซีนเข็ม3ได้ไหมคะอันนี้คำถามที่1 นะทำบายพาสมา1เดือนฉีดวัคซีนเข็ม3ได้ไหมคะและตอนนี้มันมีอาการเจ็บหน้าอกค่ะเพราะทำบายพาสนี่เขาต้องผ่าใช่ป่ะผ่ากลางอกใช่ไหมใช่ไหมคะมีอาการเจ็บหน้าอกค่ะจะต้องเจ็บหน้าอกอีกนานไหมคะจะหายเจ็บแผลผ่าตัดป้าติ๋มอายุ65ค่ะสูง167หนัก73แผลผ่าตัดบายพาสเนี่ยมันเจ็บนานไหมคะอาจารย์ปู
1: ่จริงๆแผลบริเวณหน้าอกเนี่ยนะครับจะเจ็บค่อนข้างนานนะครับเพราะเป็นตำแหน่งที่เราหายใจตลอดมีอาการไอมีอาการอะไรเงี้ยจะเจ็บนานบางคนอย่างเช่นพวกซี่โครงพวกอะไรเงี้ยหรือว่าตำแหน่งของกระดูกกลางหน้าอกเองอ่ะอาจจะน่าจะเป็นเดือนนะครับ

0: เป็นอย่างต่ำนะครับอาจจะได้ถึง6อาทิตย์หรือ2เดือนด้วยซ้ำไปถ้าเจ็บมากเนี่ยก็อาจจะต้องทานยาดูก่อนอันนี้แต่ต้องมั่นใจนะครับว่าเจ็บจากเรื่องของแผลผ่าตัดนะครับอาจจะต้องกลับให้คุณหมอเขาดูนิดนึงว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่านะครับที่มีอาการเจ็บเช่นมีการขังของน้ำนะครับหรือว่ามีการอักเสบของแผลอันนี้ต้องดูนิดนึงอันที่สองคือบางทีการทำไบพาสเนี่ยถึงแม้จะทำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เส้นเลือดหัวใจที่ทำเนี่ยจะมีอาการตีบอาการตันขึ้นมาได้นะครับอันนี้ต้องไปเช็คดูนิดนึงนะครับว่าแน่นอนว่าเป็นจากแผลว่าถ้าเป็นจากแผลเจ็บจากแผลจริงๆเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ทานยารักษาควบคุมอาการปวดไปตามอาการไปนะครับ
1: และอาจารย์เอิงคะป้าติ๋มถามมาว่าและจะฉีดวัคซีนเข็ม3ได้ไหมคะไบพาสมาแล้ว1เดือน
0: จริงครับอาจารย์จะไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ครับ
1: ไม่น่ามีปัญหาใช่มั้ยคะ
2: ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าตอนนี้ป้าติ๋มสุขภาพโอเคแล้วหรือยังอะคะหมายความว่าหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้บางคนพักฟื้นยังรู้สึกว่าร่างกายยังไม่เต็มร้อยอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วถ้าพอไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวป้าติ๋มจะโทรมกว่าเดิมอีกหรือเปล่าคือถ้าป้าติ๋มมั่นใจว่าตอนนี้ฉันพอเดินเหินได้หายใจก็ได้สะดวกในระดับนึงแล้วอะไรเงี้ยก็ฉีดได้นะคะเพราะว่าพอหลังฉีดวัคซีนก็จะต้องมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนไข้ขึ้นค่ะตัวร้อนมีไม่สบายในร่างกายขึ้นมาอีกนะคะกลัวมันจะซ้อนกันแล้วป้าติ๋มว่าจะยิ่งรู้สึกไม่ดีกับร่างกายเพิ่มขึ้นค่ะถ้าป้าติ๋มโอเคแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้ฉันแข็งแรงกว่าเดิมฉันมั่นใจว่าโอเคก็ไปฉีดได้ค่ะ
1: ก็คือถ้าคนปกติไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยนะคะไม่ได้มีอาการร่างกายอ่อนแอควรจะไปฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม3แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเพิ่งผ่าตัดมาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนดีไหมคะ
2: ได้ค่ะปรึกษาคุณหมอที่ผ่าตัดเพราะว่าเขาจะต้องมีงานนัดติดตามอยู่แล้วเนาะรวมถึงหมอทำกายภาพบำบัดด้วยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์ปูเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคุณกฤษดาวุฒิทรัพย์นะคะถามมาว่าผมเคยอ่านในไลน์เขาส่งมาบอกว่าการร่วมเพศบ่อยๆจะช่วยลดโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแล้วถ้าคนโสดทำมัสเตอร์เบชั่นบ่อยๆจะลดโอกาสเป็นมะเร็งหมากด้วยไหมครับอายุ58ค่ะ
0: จริงๆคือมันไม่ได้มีการศึกษาชัดเจนนะครับว่ามันจะลดได้ชัดเจนนักแต่ว่าเขาก็เชื่อว่าการที่เราทำให้น้ำอสุจิค้างนานๆเนี่ยครับก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยต่อเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับดังนั้นการทำมัสเตอร์เบชหรือว่าการร่วมเพศอะไรเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ครับเท่านั้นเองครับ
1: แต่ว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยที่ไปผลการวิจัยออกมาใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับไม่มีชัดเจนนะครับครับ
2: เดี๋ยวคนดูที่เป็นผู้ชายแพนิคพอดีนะ
0: ใช่ไม่มีการศึกษาแบบชัดเจนนะครับว่าไอ้ตรงนี้มันช่วยลดมะเร็งได้ไม่มีใครทำการศึกษาที่สตองอีวิเดนชัดเจนนะครับอย่าไอ้ถึงกับว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็ผมว่าฟังหูไว้หูดีกว่านะครับครับ
1: อ๋อค่ะเป็นความเชื่อแล้วกันนะเป็นความเชื่อ
0: ครับครับ
1: ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจริงหรือเปล่า
2: ข้อมูลยังไม่คอนเฟิร์ม
0: ครับ
1: ค่ะคุณแดงแท็กทูตอบมาแล้วค่ะที่เมื่อกี้ถามเรื่องทานอันนี้แหละค่ะทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะคุณแดงบอกว่าคือทานยานอนหลับจากหมอมันก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ครับหลับลึกน้อยมากส่วนใหญ่หลับลึกไม่ถึงชั่วโมงผมก็เลยคิดว่าจะทานน้ำมันมะพร้าวควบคู่ไปด้วยอะค่ะ
2: อ๋อ
1: ค่ะ
2: คือถ้าทานเพื่อหวังผลให้นอนหลับลึกนี่หมอไม่แน่ใจนะคะว่าคุณสมบัติอันนี้ของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะมีจริงอยู่หรือเปล่าแนะนำว่าถ้าเกิดว่ายานอนหลับตัวที่คุณหมอให้ยังไม่ถูกใจให้ปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ดีกว่านะคะว่าเราก็เล่าให้คุณหมอฟังว่ามันมีปัญหาตอนไหนเช่นหลับไม่ลึกพอคุณหมอก็จะได้ปรับยาหรือว่าเปลี่ยนยาที่ถูกใจให้มียาที่เป็นตัวเลือกเยอะแยะเลยค่ะเพราะคนไข้แต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการในการนอนไม่เหมือนกันเนาะบางคนกลัวจะตื่นแล้วแบบง่วงไปทำงานไม่ไหวอ่ะคุณหมออาจต้องให้ยาออกฤทธิ์สั้นในขณะที่บางคนรู้สึกว่านอนหลับได้ระยะสั้นอยากได้ยาที่ออกฤทธิ์ยาวคุณหมอก็จะได้เลือกยาที่ออกฤทธิ์ยาวตามจำนวนชั่วโมงที่ต้องการ
1: ค่ะค่ะอาจารย์ปูคะครูนุ้ยค่ะครูนุ้ยอายุ65สูง153น้ำหนัก44

0: ครูนุ้ยเล่ามาแบบนี้ว่าก่อนจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภท MALT เหรอ MALT
1: ครับ
0: ค่ะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4เมื่อปี2551เคยมีอาการหอบหืดเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะทุกทรมานมากเคยหยุดหายใจไปหลายครั้งแต่พอเริ่มรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ไม่เคยมีอาการหอบอีกเลยจนปัจจุบันก็ยังแปลกใจว่าอาการหอบหืดมีส่วนเกี่ยวพันกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอย่างไรไหมคะ
1: อันนี้นี่ไม่แน่ใจครับว่ามันจะส่วนใหญ่มันจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะครับเรื่องหอบหืดกับเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ช่วงที่รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองผมไม่แน่ใจจะได้ยาบางตัวพวกสเตียรอยด์พวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยทำให้อาการหอบหืดมันอาจจะลดลงได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงครับอาจจะต้องมาปรึกษาอาจารย์เอิงมีความเห็นว่ายังไงครับ
2: แนะนำให้คุณครูนุ้ยไปปรึกษาคุณหมอที่รักษาดีกว่านะคะเขาจะรู้เลยว่าคุณนุ้ยได้ยาอะไรแล้วยาตัวนั้นมันมีผลดีกับโรคหอบหืดร่วมด้วยหรือเปล่าเหมือนแบบยิงปืนนัดเดียวได้สองโรคอะไรแบบเนี้ยนะคะรวมจนถึงไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้ที่คุณนุ้ยหอบมีอาการรู้สึกเหนื่อยหอบหายใจไม่ออกเนี่ยมันเป็นตัวต่อมน้ำเหลืองที่มันโตแล้วมันเดียดอยู่ที่หลอดลมหรือเปล่าก่อนการรักษาค่ะค่ะก็เลยทำให้รู้สึกแบบหอบเหนื่อยอยู่ข้างในแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวต่อมน้ำเหลืองเนี้ยมันอยู่ลึกอยู่ในทรวงอกเนาะเบียดหลอดลมเบียดอะไรอยู่หรือเปล่าพอการรักษาอันนี้มันดีขึ้นตัวโรคหายต่อมน้ำเหลืองที่โตเบียดหลอดลมดีขึ้นโรคมันก็เลยคลี่คลายลงคือหมอสันนิษฐานเป็น2เรื่องประมาณนี้อะค่ะ
0: ค่ะโอเคนะคะก็อันนี้อาจารย์เอิงสันนิษฐานแต่ว่าถ้าจะเอาแน่ๆก็ต้องไปถาม
2: แพทย์ระหว่างรักษาเนี่ยดีกว่า
0: ใช่ไหมระหว่างรักษาอาจจะมีการให้ยาหรือว่ามะเร็งมันอาการดีขึ้นหอบหืดก็มีดีขึ้นด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณไอแอมปอค่ะคุณไอแอมปออายุ20ปีนะบอกว่าดูรายการนี้เป็นประจำเลยค่ะอยากถามว่าความเครียดมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องมีแน่นะครับความเครียดนะครับก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเครียดเนี่ยมันก็ทำให้มีความคิดไปนู่นไปนี่ก็ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับนะครับหรือว่าอาจจะหลับไม่สนิทได้ครับ
0: ก็คือมันฟุ้งซ่านมันไม่มีสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: มันอยากเอาไปคิดต่อด้วยในเวลานอนเนา
0: ะ
2: ใช่แล้วหลายคนที่บางทีทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองมีความเครียดแต่ที่เขารู้แน่คือเขานอนหลับไม่ดีคนไข้มาปรึกษานอนหลับไม่ดีมีทั้งนอนเริ่มต้นก็เข้านอนไม่หลับแล้วพอหัวถึงหมอนตาสว่างคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยหรือบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องตอนแรกเข้านอนเพลียเหนื่อยหลับเสร็จตื่นขึ้นมากลางดึกตื่นเร็วตื่นเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็พอคุยไปคุยมาถึงเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องวิถีชีวิตเรื่องความเครียดในชีวิตประจำวันก็จะมาพบว่าเขามีความเครียดอยู
0: ่
2: แต่ตัวเขาเองอาจจะไม่ทันรู้ตัวแต่เรื่องการนอนเนี่ยมันฟ้องมาแล้วว่าคุณมีความเครียดแล้วมันส่งผลต่อการนอนนี่คุณไอแอมปอนี่อายุเพิ่ง20ปีก็เริ่มแบบรู้สึกว่าความเครียดส่งผลต่อการนอนแล้วเนา
0: ะ
2: แต่ยิ่งถ้าอายุเยอะขึ้นนะคะผู้สูงอายุนะโอ้โหแค่วันจะมาโรงพยาบาลเอาละตื่นหลายครั้งเลยตอนกลางคืนเนี่ยตื่นแล้วตื่นอีกกลัวว่าจะมาไม่ทันเจาะเลือดกลัวว่าเดี๋ยวตื่นสายรถติดอะไรแบบนี้ค่ะพอมาถึงโรงพยาบาลวัดแล้วความดันขึ้นกันทั้งนั้นเลยแล้วก็จะบอกเมื่อคืนนอนหลับไม่ดีเพราะว่ามีความเครียดจากการที่จะมาโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นเนี่ยแหละค่ะนะคะ
0: มาดูอาการของคุณพี่นายค่ะคุณพี่นายอายุ68น้ำหนัก102สูง165อันนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะเนาะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณพี่นายมีอาการปวดน่องแล้วก็ชาที่เท้ารู้สึกร้อนร้อนร้าวไปที่น่องแต่พอนั่งพักสักพักก็หายค่ะเป็นบ่อยเป็นแบบนี้มาประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็ไม่หายมีเกาต์เป็นโรคประจำตัวด้วยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรปวดน่องชาที่เช้ารู้สึกร้อนๆแล้วก็ล้าไปถึงน่องเกิดจากอะไรคะมีเกาต์ด้วยค่ะ
1: พอที่จะเป็นไปได้นะ

0: ครับที่สันนิษฐานนะครับก็คือจริงๆอาจจะต้องมาตรวจละเอียดอีกทีนึงอาจจะเป็นกลุ่มของพวกเส้นเลือดขอดอันนี้ก็ทำให้มีการปวดเล้าๆบริเวณน่องได้ยิ่งยืนนานๆนะครับพอนั่งพักหรืออะไรเนี่ยก็จะดีขึ้นอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่อาจจะมีกลุ่มของกระดูกหลังนะครับทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยก็จะมีอาการปวดเล้าปวดชาขานะครับนะแล้วก็มีความรู้สึกที่ขาเนี่ยผิดปกติขึ้นมาได้นะครับแต่จริงๆถ้าประวัติเท่านี้คิดว่าน่าจะต้องมาตรวจแล้วน่าจะมีความผิดปกติครับครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะเริ่มต้นให้นักตรวจแผนกไหนก่อนดีคะ
0: เออจริงๆจริงๆมาหาทางอาจารย์ก่อนก็ได้นะครับอาจารย์ Family ไม่ได้ใช่ครับ
2: ได้ค่ะอาจจะมาช่วยคัดกรองให้ก่อนว่าจะเป็นโรคทางกระดูกหรือว่าเป็นโรคทางด้านหลอดเลือดดำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: ก็คือไปหาทางอาจารย์เอิร์นก่อนใช่ไหม
2: วิชาศาสตร์ครอบครัวก่อน
1: โอเคไปหาทางภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนแล้วก็อาจารย์ก็จะซักคุยดูว่าจะส่งไปทางไหนต่อใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ในระหว่างนี้อยากขออนุญาตแนะนำคุณพี่นายนิดนึงว่าอยากให้ลดน้ำหนักนะคะค่ะเพราะว่าน้ำหนักของคุณพี่นายเนี่ยเกินถึงขั้นที่เรียกได้ว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นโรคอ้วนแล้วแล้วน้ำหนักที่เยอะเกินอันเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่เกาอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นผลเสียจากน้ำหนักที่เกินนี้บางทีคุณพี่นายได้เคยดูไหมว่ามีความดันหรือเปล่ามีน้ำตาลในเลือดสูงไหมรวมจนถึงเรื่องกระดูกสันหลังทับเส้นเนี่ยหมอกระดูกสันหลังเนี่ยให้คนไข้ลดน้ำหนักกันเป็นแถวเลยนะคะเพราะว่าตัวน้ำหนักที่เยอะเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรื่องการกดทับของเส้นประสาทเนี่ยแย่ลงค่ะนะคะ
1: ค่ะงั้นก็ฝากตอนนี้นะฝากว่าถ้ามีเวลาก็ลดน้ำหนักนิดนึงสัปดาห์ละสักครึ่งกิโลก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณอาจารย์จะต้องเช็คสุขภาพใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งว่า
2: ได้ค่ะว่ามีโรคอื่นเพิ่มเติมนอกจากเกาแล้วหรือยังนะคะต้องไปตรวจเลือดตรวจสุขภาพด้วยค่ะ
1: มาที่คำถามของคุณพัฒน์ค่ะคุณพัฒน์อายุ68น้ำหนัก65สูง169 29เมษาที่ผ่านมาไปกระตุ้นเข็ม3โมเดอร์นามานะฉีดโมเดอร์นาเมื่อ29เมษาหลังฉีดมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันมีไข้อ่อนๆทุกวันวัดไข้ด้วยปรอทวัดได้37องศาแบบนี้อันตรายไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าเป็นไข้อยู่ค่ะ
0: 37นี่ก็ไม่น่ามีไข้
2: ปกติค่ะค่ะถ้าเราจะตีว่ามีไข้ก็คือ 37.8 นะคะอาจารย์กู
0: ใช่ครับใช่ครับครับ
2: ค่ะแต่มันอาจจะเป็นความแบบไม่สบายตัวมากกว่าทำให้เรารู้สึกเหมือนเราจะเป็นไข้เนอะปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรแบบนี้ค่ะเน
0: า
2: ะ
0: แต่ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับอาจารย์จาก29มาถึงตอนนี้อาจจะต้องถ้ามันไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นการเพลียจากสาเหตุอื่นได้นะครับเช่นมีการติดเชื้ออะไรบางอย่างนะครับที่อาจจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนอะไรได้นะครับ
2: ใช่
0: ยังไงจะต้องมาตรวจเช็คดูสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับครับ
2: ถือโอกาสตรวจสุขภาพก็ดีเน
0: า
2: ะ
0: ครับครับ
2: ค่ะมันเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: เมื่อกี้เราคุยเรื่องของการทำเอ็กซเรย์ MRI ใช่ไหมคะคุณหงแดงตั้งถามว่าถ้ามีการฝังรากฟันเทียมจะไม่สามารถรับการตรวจ MRI ได้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้จริงๆพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างกังวลนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสมันเป็นแม่เหล็กอะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กมันจะทำให้ดูดที่เหล็กมีการเคลื่อนได้อาจจะต้องไปปรึกษานะครับต้องแจ้งนะครับทางคุณหมอหรือว่าทางเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ที่จะทำ MRI เนี่ยว่าเรามีการฝังรากฟันเทียมนะครับเขาอาจจะมีวิธีการอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้ขึ้นแม่เหล็กมีผลต่อตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับจะต้องไปคุยนะครับอันนี้ไม่ลองไปคุยกับเขาดูก่อนไม่ถึงอาจจะเป็นไม่ควรไม่ห้ามทำเลยเนี่ยจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการฝังรากฟันเทียมเนี่ยค่อนข้างแน่นระดับนึงการเคลื่อนการอะไรเนี่ยจะค่อนข้างยากครับ
1: อ๋อที่เขาห้ามนี่คือเขากลัวว่าระหว่างที่แบบว่าMRI ไปเนี่ยมันจะทำให้เคลื่อนเหรอคะ
0: ใช่ครับมันจะเป็นตัวแม่เหล็กครับมันจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแม่เหล็กอยู่รอบตัวเราตลอดนะครับพวกเครื่องพวกนี้เราจะไม่ให้พวกเหล็กเข้าไปใกล้นะครับมันจะดูดเข้าไปที่เครื่องอะครับ
1: เพราะว่าแม่เหล็กมันก็จะดูดเหล็กนะเดี๋ยวเกิดมันดูดรากฟันไปแล้วแย่เลยอย่างนี้เหรอคะ
0: ครับใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคุณหงแดงนะคุณหงแดงดิฉันเนี่ยฝังรากฟันเทียม1ซี่อิมแพลนต์นะดิฉันก็ทำเอ็มอาร์ไอแล้วค่ะ ไม่มีปัญหาอะไรนะคะด
2: ิ
1: ฉันทำเอวาอันตรงคอเนี่ยไม่มีปัญหาอะไร
0: เคลื่อนยากนิดนึงมันสั่งเข้าไปครับ
2: แต่ก็คือแจ้งที่คุณที่แผนกเอ็กซเรย์ก่อนดีกว่านะคะว่ามันมีอิมแพลนต์มีอะไรบ้างอยู่ในร่างกายเนา
1: ะ
2: เพราะว่าจริงๆเขาต้องเช็ควัสดุอะค่ะว่ามันเป็นวัสดุที่ปลอดภัยเมื่อเข้า MRI หรือเปล่าถ้าเป็นไทเทเนียมปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้ามันมีวัสดุที่มันเป็นโลหะเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยค่ะ
1: คุณกฤษดาสงสัยเพิ่งมาดูเราตอนกลางๆนะไม่ได้ดูตอนต้นคุณกฤษดาอายุ77ถามมาว่าโรคไส้ติ่งเกิดจากอะไรครับ
2: ให้อาจารย์ปูรีไว
0: ท์ได้ครับส่วนใหญ่สาเหตุก็เกิดจากการอุดตันนะครับบริเวณตอของไส้ติ่งนะครับไส้ติ่งมันจะเป็นติ่งออกไปจากต้นลำไส้ใหญ่นะครับที่จะไปอุดได้ก็พวกที่เจอบ่อยๆคืออุจจาระที่มันแข็งๆลงไปอุดตรงรูตรงนั้นน่ะรูของไส้ติ่งหรือว่าจะเป็นพวกอาหารนะครับหรือว่าไอ้พวกพาราไซต์คือพวกพยาธิอะไรไปอุดได้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มของพวกนิ่วพวกอะไรสามารถอุดได้หรือว่าบางทีอาจจะเกิดจากตัวมะเร็งบริเวณต้นโคนของลำไส้ใหญ่เองจะไปอุดทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาพอมีการอุดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้การเลือดเข้าไปเลี้ยงได้ไม่ดีนะครับเชื้อแบคทีเรียอะไรจะโตขึ้นแล้วเกิดการอักเสบขึ้นมาได้ครับ
1: คุณจินดาค่ะคุณจินดาอายุ60สูง161หนัก56เป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบนะลูกเท่าไข่เต่าค่ะไข่เต่าลูกขนาดไหนเล็กกว่านี้ไหมลูก
2: เต่าอะไรกันนะเต่าญี่ปุ่น
1: ล
2: ู
1: กเท่าไข่เต่าบอกว่าไส้เลื่อนมันเลื่อนเข้าออกได้ด้วยค่ะเลื่อนเข้าออกได้บางวันเดินมากรู้สึกเจ็บแบบนี้ยังไม่ต้องผ่าตัดได้ไหม
0: จริงๆไส้เลื่อนนะครับถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยเราแนะนำให้ผ่านะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการไส้เลื่อนโดนรัดครับก็คือไส้เนี่ยการที่เป็นมันเลื่อนมาได้เพราะว่าผนังมันอ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ดังนั้นเนี่ยก็จะมีไส้หรืออะไรที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยอาจจะเป็นไขมันในช่องท้องเนี่ยเลื่อนออกมาบริเวณรูตรงนั้นอะที่มันลักษณะเหมือนมีรูเนี่ยเรากลัวเกิดคนไข้ไปเบ่งอะไรมากๆเช่นไอมากๆหรือว่าเบ่งอุจจาระหรือเบ่งปัสสาวะมากๆเนี่ยไส้ปริมาณมากจะทะลักออกมาแล้วรูตรงนั้นจะไปรัดไส้พวกนี้ทำให้เกิดไส้เน่านะครับก็คือต้องมาผ่าฉุกเฉินเลยมันก็จะปวดทนไม่ไหวเลยอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินดังนั้นถ้าเริ่มมีอาการสมัยก่อนเนี่ยมีอาการไม่มีอาการเนี่ยหมอจะแนะนำให้ผ่าแหละเพราะเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นปัจจุบันบอกว่าถ้าไม่มีอาการจะพอรอได้จะเย็นๆได้แต่เมื่อไหร่มีอาการเนี่ยก็แนะนำให้ผ่าแต่ไม่ใช่ผ่าฉุกเฉินแบบต้องรีบมาผ่านะก็คือนัดตามตารางผ่าตัดได้อาจจะรอได้เป็นเดือนอะไรเงี้ยก็เข้าคิวผ่าตัดไปครับ
1: การผ่าตัดไส้เลื่อนเป็นการผ่าตัดใหญ่ไหมคะต้องแบบเปิดไหม
0: ผ่าตัดใหญ่ครับต้องมีการดมยาสลบเราถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่แต่วิธีการผ่าตัดก็มี2วิธีนะครับถ้าเป็นที่ขาหนีบก็อันแรกก็คือเปิดผ่านะครับอันที่2ก็คือใช้2กล้องก็คือผ่าตัดแบบแผลเล็กเจาะรูทำเอาใช้เครื่องมือเข้าไปทำแล้วก็วางผนังเทียมถึงแม้เป็นการเปิดผ่าเราก็วางผนังเทียมการเปิดผ่านี้จะเจ็บเยอะกว่าอยู่แล้วก็คือจะเจ็บนานกว่าแล้วก็เจ็บเยอะกว่านะครับการส่องกล้องก็จะเจ็บค่อนข้างน้อยกว่าก็จะดีกว่าแต่ยังก็คล้ายๆกับไส้ติ่งครับส่องกล้องก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะสูงกว่าครับ
1: ค่ะมีคำถามของเดี๋ยวอีกเอาลงมาหน่อยค่ะคำถามที่3เมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ดิฉันอ่านอยู่เลื่อนลงหน่อยค่ะเลื่อนคำถามหน่อยนะคะนี่คุณฉะคุณชัยค่ะคุณชัยอายุ81น้ำหนัก45สูง160บอกว่าเข่ารู้สึกว่าเข่าอ่ะขยับขึ้นขยับลงทรงตัวไม่ค่อยดีไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเข่าไม่เป็นอะไรแต่คุณชัยเนี่ยกังวลเป็นผู้สูงอายุนะอายุ81เพราะว่ายังมีอาการเข่าขยับขึ้นลงอยู่หมอก็ไม่ให้ยาอะไรมาก็เลยมาปรึกษาว่าควรทำยังไงแล้วควรจะกลับไปหาหมออะไรดีอะคะ
2: ขยับขึ้นลงอันนี้พูดยากเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่ามันขยับแบบไหนกันแน
0: ่ครับ
2: ค่ะ
0: แต่อายุเท่าไหร่ครับ81ใช่ไหมครับ
2: 81แล้วใช่ค่ะแล้วก็น้ำหนักน้อยเนาะคุณชัยเนี่ย45กิโล
1: เองค่ะ
2: ค่ะผอมมากเลยทีเดียวแล้วก็ปวดเข่าคือแนะนำว่าต้องให้คุณหมอตรวจดีกว่าเนาะเพราะเราฟังจากประวัติว่าแค่ขยับขึ้นขยับลงนี่เรานึกภาพไม่ออกจริงๆว่ามันจะเป็นอะไรกันแน
0: ่
2: ค่ะก็แนะนำพบคุณหมอกระดูกนะคะหรือว่าออร์โธปีดิกนะคะคุณหมอจะมีความชำนาญในการดูแลเรื่องเข่าแล้วก็คิดว่า โรคที่คุณชัยเป็นเนี่ยอาจจะเป็นโรคของความเสื่อมตามวัยก็ได้เช่นเข่าเสื่อมก
0: ็
2: จะปวดที่เข่าได้เหมือนกันแต่ว่าโรคอื่นที่เป็นอะไรที่เข่าเนี่ยต้องให้คุณหมอเขาดูแลเป็นเอ็นข้อเข่าฉีกเอ็นอักเสบหรือเป็นเรื่องอะไรมันต้องอาศัยการตรวจร่างกายแล้วล่ะค่ะ
1: ค่ะต้องไปหาหมอด้านข้อเข่าโดยเฉพาะเลยเนาะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหรือหมอกระดูกก่อนก็ได้นะคะกระดูกออร์โธปิดิกก็ตรวจได
1: ้ค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณพระจันทร์ส่องบอกว่าอยากดูย้อนหลังทำอย่างไรคะอ๋อดูใน Facebook นี่ได้เลยค่ะเราก็ย้อนไปดูค่ะรายการลัดคิวหมอรามาในช่องรามา Channel นี่แหละย้อนหลังได้ในเพจรามา Channel ด้วยนะคะคุณหงแดงบอกว่าเป็นไทเทเนียม3ซี่เลยค่ะอ๋อ
0: ร่างกายเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหา
2: ร่างฟันใช่ค่ะ
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องแจ้งคุณหมอที่เป็นคนดูแลเรื่องของการทำ MRI ก่อนนะคุณทวีเกียรติถามเรื่องไส้ติ่งอีกครั้งครับเคยได้ยินว่าจะเกิดไส้ติ่งอักเสบนั้นจากการกระโดดโลดเต้นหลังอาหารใช่ไหมครับอาจารย์
0: อันนี้ไม่จริงนะครับไม่น่าไม่เกี่ยวครับไม่ว่ากระโดดหรืออะไรมันโอกาสที่คือมันไม่มีความสัมพันธ์กันที่พวกอุจจาระหรืออะไรจะลงไปอุดตำแหน่งของรูไส้ติ่งอันนี้ไม่สัมพันธ์กันนะครับไม่เกี่ยวครับ
2: งั้นอาจารย์ปูวันนี้ฟันธงนะคะ
0: ว่าไม่เกี่ยวครับ
2: อะไรนะเม็ดฝรั่งขนหมูแล้วก็การกระโดดที่เป็นความเชื่อในอดีตนะคะไม่ได้สัมพันธ์กัน
0: ไม่สัมพันธ์ครับ
2: ไส้ติ่งอักเสบสัมพันธ์
0: แต่ว่าเราก็อย่าไปกระโดดนะครับหลังกินอิ่มมันจะมีอาการจุกมีอะไรได้เพราะลำไส้มันอิ่มๆอยู่กระเพาะมันจะมีการขยับเยอะๆเงี้ยมันจะจุกได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนพักให้กระเพาะได้พักทำงานดีกว่าครับ
1: คือผู้ใหญ่อ่ะชอบบอกเด็กไงกินข้าวเสร็จยังไม่กระโดดเดี๋ยวเป็นไส้ติ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ปูบอกว่าไม่เกี่ยวกับไส้ติ่งแต่มันอาจจะเกิดอาการจุกได้ใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคำถามสุดท้าย
2: ปวดท้อง
1: ค่ะคำถามสุดท้ายของคุณรัตนานะคุณรัตนาอายุ64ปีน้ำหนัก54มีอาการปวดไหล่แล้วก็ชาค่ะปวดไหล่และชาจากไหล่ถึงข้อศอกเหมือนมดไต่ชาเหมือนมดไต่ยกจานไม่ได้เจ็บมากรักษายังไงดีคะ
0: น่าจะต้องมาพบแพทย์แล้วนะครับประวัตินี่เหมือนมีการกดของเส้นประสาทนะครับมีการชาด้วยจะเป็นกระดูกคอทับเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับน่าจะต้องมาพบแพทย์มาตรวจละเอียดอีกทีครับ
1: ค่ะถ้าอย่างงี้นะ
2: เป็นคุณหมอกระดูก
1: ค่ะ
2: ออร์โธปิดิกเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะก็เพราะว่าดิฉันก็ได้ฟังคุณหมอกระดูกบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการชาเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับเส้นประสาทใช่ไหมคะถูกกดทับด้วยอันนี้ต้องพบแพทย์เฉพาะทางด้วยนะคะโอเคค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคำถามนะคะที่ถามมานะคะหลายๆคนนะคะบอกว่ามีปัญหานะคะอยากจะถามใครก็รายการลัดคิวหมอรามาของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.แต่ใครดูออกอากาศสดไม่ทันนั้นดูย้อนหลังได้บางคนบอกว่าไม่มีเวลาดูแชร์ไว้ก่อนค่ะแชร์ไปแล้วก็ย้อนกลับมาดูก็สะดวกดีนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสีสวยจากวรินดาค่ะขอบคุณอาจารย์ปูและอาจารย์เอิงด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์เอิงครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้

คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่า

0: พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ือ
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ
1: ้ครับความสําคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับ

0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมากัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว
1: ่
0: าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอข
0: ึ้
1: นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
0: ์
1: ถ้าขึ้นลงบันไดแล้วเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าๆมีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปละพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดินเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
0: ครับ
1: เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
0: ้
1: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
0: ครับ
1: ยังไงควรพบแพทย
0: ์
1: เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได้
0: อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
1: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
0: คร
1: ับ หนึ่งเลยตามสังขาร
0: ตามสังขาร
1: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก
0: ็
1: เจ็บนะฮะมีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
0: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
1: อย่างนี้ปลอดภัย
0: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
0: ๆ
1: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
0: ้
1: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับจานคือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
0: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
1: ครับ
0: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
1: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาอะไรที่นำขึ้นมาอยู่ละยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
0: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬาเป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
1: ๆครับ
0: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
1: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับ พราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
0: อ่ะยังไงครับเนี่ย
1: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดข่าเสื่อมได้มากกว่าน
0: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเราหรือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
1: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดขาอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกันโดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
0: ้
1: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
0: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
1: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
0: อ
1: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์แต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
0: ๆ
1: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
0: ใช่เลย
1: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
0: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
1: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะแล้วนั่งตัวตรง
0: นั่งตัวตรง
1: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
0: ดีแล้วครับ
1: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างหนึ่งก่อน
0: เหยียด
1: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
0: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บเป็นที่ต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
0: ครับครับ
1: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
0: ้ครับ
1: นับ1-10ครบ10ปุ๊บเอาลงอย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
0: รู้สึกได้ทันทีครับ
1: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
0: จริงด้วย
1: ครับ
0: จริงด้วยครับ
1: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
0: 12ครั้ง
1: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างแล้วมาเริ่มอีกข้างนึงทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
0: ถ้าไม่เมื่อยนี่
1: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
0: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
1: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยป วดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
0: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
1: ครับ
0: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
1: คือการให้ความรู
0: ้
1: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
0: ครับ
1: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
0: ๆ
1: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
0: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
1: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหว
0: ครับ
1: จุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวละแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
0: ครับ
1: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลาหนึ่งละโอเคผู้ป่วยรายเนี้ยไม่ไหวละสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
0: ครับสงสัยอีกละเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
1: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
0: ครับซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
1: โดยแม่ก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
0: ซึ่งนั่นจะเป็นการตกลงร่วมกัน
1: ใช่ครับ
0: หรือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
1: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทำไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปละเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
0: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้มีการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
1: ม
0: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้ผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
1: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
0: กลูโคซามีน
1: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
0: า
1: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะ
0: คร
1: ับ ดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไร อันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน์เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ย กระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
0: ไม่เหลือแล้ว
1: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
0: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
1: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่าง
0: ครับ
1: ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอันดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2 อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังไหมครับว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
1: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
0: ได้ครับ
1: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
0: ใช่
1: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีแล้วมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
0: ครับ
1: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นนึงในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
0: ครับ
1: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
0: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
0: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
1: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวเอามาทางหมอช่วยได้เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเรา ว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
0: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ขอบพระคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
0: ครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast SpotifyAnchor, Blockdit, Joox. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง
3: วิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

0: การของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นๆเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์เบื่อหน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยอาจจะดูนั่งซึมทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV

0: และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งครับในรายการ Healthy Fine Day ตอนเวลาประมาณบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นครับผมเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่อยู่กับผมตอนนี้เป็นอาจารย์เอกครับผม
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวันวรรณวิจิตค่ะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับเรามีเคส1เคสครับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคนะครับที่คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากนั่นก็คือโรคเกาต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเด๋อนะครับซึ่งส่งจดหมายมาถึงรายการนะครับก็เป็นโรคเกาต์มานานถึง6ปีนะครับยังไงเราไปชมวิทยาพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเขียนเรื่องเพราะว่าผมดูรายการ Healthy Friday แล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้ดีแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคเกาต์อยู่ผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไงเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
0: แต่ว่าอันนี้ดูเป็นเยอะมากนะครับคือเขาต้องใช้ไม้เท้าเดินเลย
1: ใช่ใช
2: ่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นเกานี่ก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วคือมันอยู่ดีๆแล้วขามันปวดช่วงส้นเท้าครับลงน้ำหนักปุ๊บมันเจ็บแปลบเจ็บแปลบเลยพอไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ก็ดูแล้วหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันน่าจะเกิดจากกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงหมอก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนมา15วันแล้วก็หายหลังจากนั้นก็ไปประมาณ2ปีครับมันเป็นอีกหมอก็เลยให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นเกานะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยว่าตัวเองเป็นเกาอ่ะ

ในช่วงก่อนเป็นเกาเนี่ยคือผมจะชอบกินพวกต้มซุปเปอร์กินผมก็กินได้เป็นถ้วยๆเลยข้อไก่กินไก่เยอะมากซึ่งถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่เงี้ยก็จะสั่งต้มเท้าไก่เปื่อยมาพิเศษถ้วยหนึ่งเพื่อกินกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งหมอบอกว่าตรงเนี้ยโดยเฉพาะไก่และข้อไก่มันทำให้กรดยูริกขึ้นสูงบางทีก็ต้องกินแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ประมาณปีถึง2ปีอาการมันกำเริบมันจะเจ็บตรงเท้าโดยที่เรารู้เลยว่าจังหวะชีพจรเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเจ็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามชีพจรของเราเลยคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมมากคือเดินแทบไม่ได้เท้า

0: งอนิดนึงมันก็เจ็บแผลแล้วเลยต้องใช้ไม้ในการช่วยเดินไปทำงานก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่ามันยังกลับมาไม่ 100% เวลาไปทำงาน
1: ห้องที่ทำงาน
0: ก
1: ับ
0: ห้องน
1: ้
0: ำมันอยู่ไกลมากเวลาเราเดินไปห้องน้ำแต่ละทีอ่ะจะเจ็บขาซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในช่วงที่เกาขึ้นเราก็ต้องลางานเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเจ็บครั้งนั้นไปหาหมออีกรอบหนึ่งหมอบอกค่าเกาขึ้นสูงมากขึ้นมาที่ 11.1 หมอบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไตคุณอาจพังได้ซึ่งถ้าไตพังมันซ่อมไม่ได้นะตั้งแต่นั้นมาก็เลยจริงจังกับเรื่องอาหารและเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นข้อสงสัยคืออยากรู้ว่าการอาหารการกินเนี่ยกินอะไรได้บ้างที่รู้ก็แค่สัตว์ปีกกับเครื่องในมีอะไรที่ควรระวังนอกจากนี้อีกหรือเปล่า
1: จบแล้ว
2: เป็นค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวปกติแล้วเกาต์ที่คุณหมอบอกคือเป็นที่ข
1: ้
2: อแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เอ็น
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะยูริกที่ว่านี้มันผิดปกติเนาะแล้วมันก็จะไปสะสมพอมันสะสมเสร็จแล้วนี่ก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปที่ที่เขาชอบไปมันจะเป็นตามข้อแต่ว่าเส้นเอ็นที่ว่านี่คือตัวที่ยึดระหว่างข้อถ้ามีการอักเสบลุกลามก็อาจจะเป็นได
2: ้
1: ทีนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือเคสนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่6ปีที่แล้วอายุดูน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเจอเกาต์ในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปมองหากลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็น
2: มีดัชนีบ่งชี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้เกิดกับจากอาหาร
1: ถ้าเป็นตอนอายุน้อยมากๆถ้าเป็นแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นร่วมกันหลายๆคนอ
2: าจจะเป็นกรรมพันธ
1: ุ์อันนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดปกติในแง่ของตัวร่างกายเขาเองที่จัดการกับยูริกได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดอันนึงที่อยากฝากไว้อะค่ะในคนที่อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ว่ามียูริกในเลือดสูงมากๆนะคะยูริกในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายไตได้2ระยะระยะแรกคือสูงมากจนกระทั่งไปตกตะกอนที่ไตกับระยะที่2คือสะสมที่ไตทั้ง2 อย่างทำให้ไตวายได้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยูริก
2: ถ้างั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้ผมต้องรู้สำคัญก่อนเลยคือว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเป็นหลัก
1: โอเคค่ะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหายูริกสูงแล้วต้องการจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะอันที่หนึ่งเมื่อกี้ถ้าสังเกตคือคุณเด๋อน้ำหนักตัวค่อนเยอะนิดนึงนะคะคนอ้วนค่ะจะทำให้ยูริกในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลดน้ำหนักได้ยูริกในเลือดก็จะลดลงนี่คือข้อที่หนึ่งอันที่สองที่เราจะแนะนำเลยก็คือหยุดดื่มเหล้าถ้ามีใครที่ดื่มพวกเหล้าหรือแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้จะทำให้การจัดการกับยูริกในร่างกายผิดปกติแล้วทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นไปอีก
2: คนที่ดื่มเหล้ามากๆมีสิทธิ์เป็นเกาต์พูดคำนี้จะถูกต้อง
1: อย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเป็นเกาต์ดื่มเหล้าแล้วจะทำให้เกาต์มันมีอาการ
2: ขึ้นมาอีก
1: ใช่แล้วแล้วก็อีกตัวนึงตอนนี้ก็มีข้อมูลมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะผลทางอ้อมคือพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำตาลเพราะว่าอาจจะทำให้อ้วนอาจจะทำให้การจัดการยูริกมันแย่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักลดพวกของแอลกอฮอล์ลดพวกของเครื่องดื่มหวานนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะที่เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้วก็คือพวกของสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแบ่งเนี่ยแม้กระทั่งพวกถั่วค่ะก็ถือว่ามีพิวรีนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกพืชเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำให้เป็นเกามากขึ้นไม่ค่อยทำให้ยูริกมันสูงขึ้นถ้าเทียบกับพวกพิวรีนที่มาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็อาจจะบอกว่าเลี่ยงในกลุ่มแอลกอฮอล์นะคะพวกสัตว์ปีกเครื่องในเมื่อกี้ที่เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะทานหรือว่าจะได้รับโปรตีนก็เอามาจากส่วนที่มันเป็นพืชแทนนะคะ
2: เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้ชัดเจนที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเอ็กสลัดหรือว่าสลัดไข
1: ่
2: แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีไข่นะครับเราใช้เป็นสลัดไข่เต้าหู้แทน

อันนี้ผมเริ่มต้นก่อนนะครับก็มีขนมปังโฮวีตนะครับคุณหมอแล้วก็เนยนะครับทาขนมปังแล้วก็เนยไว้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะครับ

0: ตอน
1: มั
0: ท
1: น
0: ี่
1: ก็
0: เร
1: จ
0: า
1: ะกรอบกรอบ
0: ใช
1: เนา
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ห
0: ับ
1: อมหอ
0: ตอ
1: ม
0: นที่เราทําไส้เสร็จปุ๊บขนมปังก็น่าจะพร้อมให้ทานพอดีผมมีเพื่อนเป็นเกาต์อยู่หลายคนรู้สึกว่าเป็นโรคที่จะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า
1: พฤติกรรม
0: การดูแลตัวเองเกือบจะใหม่ทั้งหมดเลย
1: บางคนจะพูดว่าตัวเองเป็นเกาต์โดยที่เพราะว่ายูริกในเลือดมันสูงเวลาไปตรวจสุขภาพ
0: ซึ่งไม่จริงใช่ไหม
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือยูริกสูงก็ยูริกสูงนะคะถ้าเป็นเกาต์นี่มันจะต้องมีการอักเสบให้เห็นทีนี้เนี่ยหลายคนพอน้ำหนักตัวเยอะอะค่ะที่จะมาบอกก็คือว่ายูริกสูงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็มาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเกาต์จริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของปวดเข่าถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเราก็ไม่นับว่าเป็นเกาต์นะคะแล้วก็ในกรณีของเข่าหรือว่าข้อที่อักเสบสำหรับโรคเกาต์เนี่ยมันมักจะเป็นปุ๊บปั๊บเมื่อกี้ถ้าฟังในวิทยาก็จะได้ยินแล้วก็จริงๆไม่ทำอะไรมันก็หายไปเองได้แต่มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาของการอักเสบมันสั้นลงถ้าเราปล่อยทิ้งให้มีการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้ออันนั้นนะคะมันจะมีการผิดรูปไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผมใช้เต้าหู้แทนด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไข่นะครับ
1: จริงๆเต้าหู้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีโดยที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ
0: ครับคุณหมอครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าอย่างผมกลัวว่าจะเป็นโรคเกาต์หรือเปล่าเนี่ยจะดูยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วต้องบอกว่าข้อที่1อาการปวดข้อนั้นต้องเข้าได้กับเกาต์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นข้อส่วนช่วงล่างเป็นตรงบริเวณของข้อเท้า
0: ข้อเท้า
1: ค่ะหรือตรงบริเวณหัวแม่โป้ง
0: ของเท้า
1: ของเท้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับว่าเราถ้าเราเจาะได้แล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในข้อค่ะเพราะเวลามันอักเสบมันก็คือมันมีน้ำอยู่เนาะเอาน้ำอันนั้นนะคะไปส่องดูแล้วเห็นคริสตัลของยูริกเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะนะคะเราก็อาจจะดูระดับยูริกในเลือดยูริกในเลือดก็ดูสูงเกินไปบวกกับมีอาการปวดข้อที่เข้าได้เราก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นเกาต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ยูริกสูงแล้วก็จะให้ไปลด
0: เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บยูริกสูง
1: อย่าเพิ่งจำว่าเป็นเกาต์นะคะ
0: วันนี้ผมมีมะนาวหั่นเตรียมไว้นะครับหมอแล้วผมหั่นเต้าหู้
1: ปรุงรสเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมายองเนสนะครับมายองเนสถ้ามีเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยผมแนะนำว่า1ลดลง2มันจะมีมายองเนสอีกตัวนึงเป็นโลแฟต
1: ไขมันต่ำ
0: ใช่ครับเป็นโลแฟตมายองเนสวันนี้ผมใช้น้อยมากนะครับแค่ช้อนเดียวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเพิ่มนะครับปรุงรสนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เครื่องเทศนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่เป็นเกาต์นะครับก็เลยมีการถามเขานิดนึงเขาบอกว่าเขาเคยอ่านมาว่าขมิ้นช่วยเรื่องของเกาต์ได
1: ้ตัวที่จะเป็นสารที่ช่วยลดการอักเสบจริงๆถ้าเป็นในส่วนของอาหารนี่จริงๆจะเป็นกลุ่มปลามากกว่าเพราะว่าพวกปลาพวกนี้มันก็จะมีพวกที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกินปลาได้ไหมบอกกินปลาก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารอันนึงนะคะในคนไข้ที่จะเป็นเรื่องของเกาต์แต่ว่าเราก็จะไม่ให้โหลดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกัน
0: หมายถึงปลาเนี่ยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่
0: เกลือครับมีขมิ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปเป็นกาลิคพาวเดอร์หรือผงกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพริก7อย่างของญี่ปุ่นนะครับ
1: มันเผ็ดมากไหมคะ
0: ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมาก
1: สีมันจะสวยเนาะ
0: แล้วก็พริกไทยครับ
1: โอเคอันนี้ใช้ผิวมะนาว
0: ผมคิดว่าจะเติมผิวมะนาวสักนิดนึงนะครับแต่งกลิ่นหน่อย
1: แค่นี้ก็พอแล้วมั้งตัวมายองเนส
0: ใช่ครับอันนี้ไม่ถึง1ช้อนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทำก็คือบี้เต้าหู้มันจะได้มีแมสขึ้นมาไม่อร่อยบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ได
1: ้แต่น่าจะโอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของตัวขมิ้นเริ่มมีรสของพริกนิดนึงค่ะ
0: อันนี้เราเรียบร้อยนะคร
1: ับแล้วเดี๋ยวก็จะเรียงผักขนมปังเป็นเหมือนแซนด์วิช
0: ใช่ครับผมใช้ผักชีนะครับวันนี้อันนี้ขนมปังนะครับคุณหมอเรียบร้อยแล้วร้อนนิดนึง
1: อ๋อสีสวยเลยค่ะ
0: ครับผมร้อนๆแล้วด้านนี้ไว้ด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักสลัดนะครับ

0: สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์นะคะคุณหมอมักจะมียาให้นะคะในกรณีของยาที่จะใช้รักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีหน้าที่สำหรับการลดกรดยูริกในร่างกายบางคนเนี่ยคืออาจจะกินแล้วพอยูริกลดแล้วก็หยุดกินหรือว่าหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วช่วงที่อาการของโรคเกาต์จะกำเริบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ระดับยูริกในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะบางทีเนี่ยแค่มันลดลงเร็วๆก็ทำให้เป็นขึ้นมาได้หรือจากตอนที่มันต่ำๆแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กินยา2ชนิดตัวหนึ่งก็คือช่วยลดกรดยูริกอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยในลักษณะที่ว่าลดอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณหมอเขาให้ยาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามแล้วคุยกันดีๆเลยค่ะเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะยาส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ทราบว่าควรจะปรับพฤติกรรมยังไงวันนี้เรานำเสนอในส่วนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นทางเลือกกับคุณเหนอนะครับว่าสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผม

0: ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราทำเป็นของว่างสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไปในตัวนะครับเป็นแค่แนวทางก็สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ได้
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนจานหน้าครับเราทำอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหน่อยนะครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับ

0: ตอนนี้เรามีของเพียบเลยครับสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เราเน้นไปที่แอนทีออกซิแดน
1: ต์ใช่ค่ะทั้งหมดนี้แบบต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีโลพิวรีนนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์นะคะที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในกรณีที่คนไข้มีการอักเสบนะคะ
0: ค
1: แล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไง
0: ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มอย่างแรกสุดก็คือเราจะทำตัวแฮกกราโนล่าครับเป็นเกรนนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆที่สุดคือทำเป็นธัญพืชเอาถั่วสับหยาบนะครับแต่อันนี้เป็นถั่วดิบนะครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะมีพวกไฟเบอร์เยอะนะคะอันที่สองเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่ด้วยในกรณีของคนถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะปริมาณพอสมควรนะคะคือน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดที่ดีนะคะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวจะน้อยหน่อยสุดท้ายในนี้จะมีพวกวิตามินอีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเหมาะนะคะในกรณีที่ทำอาหารสุขภาพ
0: บอกมาเป็นข้าวโอ๊ตครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: ไฟเบอร์เยอะค่ะ
0: หมอว่าดีผมจะใส่เยอะนะครับผมที่เราจะใส่ต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยมิกซ์ครับผมมิกซ์เลยนะครับ
1: นึกถึงตอนเวลาทำคาราเมลคอนเฟกต์เลยอ
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกันเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะเติมลงไปนะครับก็คืออันนี้เป็นอบเชย
1: ค่ะครับอบเชยก็มีคุณสมบัติในส่วนที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการนอนได้ดีขึ้นด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปซื้ออบเชยกินแต่เราแนะนำว่าให้ผสมลงในอาหารทานนะคะมันช่วยเรื่องกลิ่นค่ะใช
0: ่โอเคนะครับตรงนี้เรามีถั่วทั้งหลายแหล่นะครับน้ำผึ้งนะครับทวนอีกครั้งนึงแล้วก็
1: ถ้าจะให้กรอบต้องไปอบเน
0: า
1: ะ
0: ต้องอบครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปอบนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เราใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะครับ
1: ทำไมเราไม่ใส่ไปทีเดียวเลยอะคะ
0: เพราะว่าพวกนี้สุกแล้ว
1: อ๋อโอเค
2: ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของในส่วนของผลไม้ครับ
0: เริ่มจากกีวีก่อนฟรุตสลัดเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเราเลือกตามใจเรา
1: ผลไม้ที่ชอบและตามฤดูกาล
0: ไปเต็มที่ครับก็คือเราชอบอะไรก็ใส่ค่อนข้างจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคุณหมอเราวางแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับอันนี้รบกวน
1: แกะ
0: ครับผมแล้วก็จัดการสับปะรดก่อนครับครับลูกเล็ก
1: ใช้พูแลดีไหม
0: น่าจะเป็นพูแลคุณหมอครับในเรื่องของพิวรีนที่มีอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีตัวไหนที่ทานได้ทานไม่ได้หรือว่าในผลไม้มีพิวรีนที่ชนิดไหนมีมากชนิดไหนมีน้อยมีไหมครับพวกนี
1: ้เอาแยกก่อนเนาะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจริงๆพอทานได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะลดพิวรีนเนี่ยเราเลือกผลไม้ได้อะโวคาโดอาจจะเป็นอันนึงที่มีพิวรีนเยอะนิดนึงนะคะส่วนถ้าในกรณีของผักเนี่ยที่ต้องการก็จะบอกว่าผักทอดยอดหรือว่าเป็นพวกหัวคือบริเวณยอดมันนะคะพิวรีนมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตมักจะมีพิวรีนเยอะหลักการเป็น

0: แบบนี้ดังนั้นพวกที่จะเป็นพวกหัวพวกที่เป็นพวกถั่วพวกที่มันเป็นพวกตระกูลเนี้ยก
1: ็
0: จะมีปัญหานิดนึงคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันพิวรินเยอะนะกินแล้วมันจะทำให้ยูริกขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะแบบเถียงในใจเล็กน้อยว่าเนี่ยทำไมเลือกถั่วเลือกอะไรมาเยอะจังเลยแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรินที่มาจากพวกผักผลไม้เนี่ยค่ะหรือว่าพวกพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยทำให้ระดับยูริกในเลือดสูงมากนักเพราะฉะนั้นยังพอทานได้อยู
1: ่ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วพิวรินไม่ใช่
0: ปริมาณพิวรินไม่ใช่ตัวเดียวที่จะบอกว่าจะทำให้ยูริกในเลือดสูงไหม
1: โอเคเป็นตัวแปรเฉยๆ
0: ใช่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการจัดการกับพิวรินอาหารที่เป็นพิวรินเนี่ยจัดการได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กินเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีปัญหาว่ามันสูงเยอะนะคะพวกนี้ก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตแต่ว่าในภาพรวมเวลาที่เราจะแนะนำเราจะบอกว่ากลุ่มนี้พอรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะทานเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นพิวรินที่มาจากพวกสัตว์อันนี้ค่ะจะทำให้ระดับยูริกในเลือดมันสูงได้เยอะกว่าเร็วกว่า
1: ครับจริงๆตรงนี้ฟรุตสลัดเราเสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีผลไม้เราทุกอย่างแล้วนะครับก็ง่ายๆครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้อาจจะหล่นได้นะคะถ้าทำที่บ้าน
1: โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวกราโนล่าหรือธัญพืชของเราเนี่ยเสร็จ

เดี๋ยวเรามีผลไม้แห้งนะครับเป็นพวกลูกเกดใส่ลงไปเพิ่มได้เลยโอเคครับหมอเรียบร้อยเราพร้อมแล้วนะครับคุณหมอจัด1จานอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเลย

0: เสร็จแล้วครับแค่น
1: ี้
0: ง่ายมากนะครับ
1: เป็นฟรุตสลัด
0: ครับที่มีโยเกิร์ตเดรสซิ่งนะครับซึ่งคือโยเกิร์ตทั่วไปที่หาได้นะครับแล้วก็มีทับทิมท็อปอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นฟรุตสลัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ครับผม

0: คุณหมอครับรบกวนชิมเลยครับอันนี้เป็น
1: ฟ
0: ู้ด
1: สลัดของเราอันนี้ไม่เป็นการรบกวนค่ะ
0: เป็นฟู้ดสลัดของเรานะครับผมจริงๆแล้วบางคนก็บอกมันก็โยเกิร์ตราดหน้านั่นแหละผลไม
1: ้มันไม่หวานแล้วก็มันมี texture ของตัวกราโนล่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเป
0: ็
1: นกรอบๆนิดนึง
0: ครับได้เคี้ยวอะไรบางอย
1: ่
0: าง
1: ความอร่อยขึ้นกับผลไม้เลย
0: แล้วแต่เราเลือกคร
1: ับ ใช่ถ้าผลไม้สดแล้วหวานนี่ก็โอเคเลยนะคะก็จริงๆอันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะในกรณีใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วบอกว่ายูริกในเลือดสูงอาจจะยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคเกาต์แต่การที่ยูริกในเลือดสูงเนี่ยการปรับพฤติกรรมอาจจะช่วยทำให้ยูริกลดลงน้ำหนักนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลือกผักผลไม้เป็นหลักในการที่จะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในพวกสัตว์ปีกนะคะซึ่งจะมีกลุ่มที่เป็นพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
0: ครับผมก็เราได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับโรคเกาต์แล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าอาจารย์ต้นนะครับกับพี่บ๊วยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจอะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
2: วันนี้ครับ
3: ครับ
2: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
3: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
2: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
3: หนักสิ
2: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือถ้าเกิดเราโฟกัสกันจริงจริงมัน

0: พี่เกียมเลยเนี่ยพี่เกียมเลยเน
1: ี่
0: ย
1: เออนั่นสิพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงดำอ่ะ
2: รู้สึกไหม
1: เตะไม่มี
2: เออใช่
1: งั้นโอ้ยลำบากอ่ะงั้นไม่ต้องใช้แล้วกันจะได้เท่าเทียมกัน
3: สวัสดีคุณผู้ชมกันนะ
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
3: Healthy Friday
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเรื่องของ TRX ซึ่งย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: สุดยอดแค่เชือก2เส้นเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: แล้วมันก็ใช้พื้นที่น้อย
0: ใช่
1: มันทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านไปฟิตเนสเอาเวลาที่รถติดเนี่ยมาออกกำลังกายหุ่นดีกันวันนี้
0: ครับ
1: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเราเห็นนะครับมันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะแกนลำตัวนี้ก็นับเหมือนกันนะครับสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลย
0: ป่ะแบ่งพี่มันก็ได้เฮ้ย
1: วันนี้ครับเป็นมุกตลกของพี่ต้นเลยครับพี่ครับย้ายมันนี่ทำไมครับพี
0: ่
1: เพื่อแค่นี้พี่สบายใจเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่ความหมายคือว่าที่เราทำแบบนี้คือ TIS นะครับคุณผู้ชม
0: สามารถ
1: มันสะดวก
0: ใช่ไปเล่นได้ทุกที่
1: อ่าฮะวันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำจังพี่ต้นจะเล่นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยไงอ่ะ
0: สบายแล้วเราเล่นในส่วนของส่วนบนแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นส่วนล่าง
1: lower body
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: า
0: เพราะงั้นมันบางมุมบางท่าเนี่ยมันอาจจะต้องให้อยู่ในต่ำๆนิดนึง
1: เริ่มต้นจากอะไรครับ
0: ครับขาก่อนเลย
1: ขาครับ
0: ครับเรามาดูนะครับปกติเราเล่นสควอตยังไงฮะ
1: ครับผม
0: เราใช้บาร์เบลดัมเบลเราใช้เครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว TRX ได้นะครับ
4: เพื่อใช้การย่อตัวลง
0: นะครับ
1: ย่อ
0: เหยียดสะโพกไปแขนเหยียด
1: TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบางท่าก็ทำให้เบาขึ้น
0: ใช่เพราะมันช่วยประคอง
1: อย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคอง
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝากก่อนฝากก่อนฝากให้เขายืนย่อ
1: ไม่ฟาดหน้า
0: ให้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาย่อไม่ได
1: ้
0: ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเข่าเคลื่อนไม่เท้าย่อแล้วจะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิ
1: เอาอย่าปล่อยนะ
0: นะครับมันช่วยประคองได้นะมันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเราต้องการทำให้เราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยน
1: อ๋อขาเดียวได้น
0: ี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะฮะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับมั่นใจมาก
1: ทำให้เสียสมดุลซะ
0: ใช่เอาละมาลองทำดู
1: ถ้าเกิดสควอตปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักละแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้น
0: ครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้น
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงๆมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองละ ขาเดียวหนัก
0: ลองขาก่อน
1: อาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลย
4: มีความสุขกับการออกกำลังกายแล้วถ้
0: า
4: ใ
0: ช่ได้
4: ให้ยากขึ้น
0: แล้วก็ลองยกขาข้างหนึ่งครับ
4: เหย
0: ียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย
1: ่อหนักไหมหนักอันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอตเราเล่น2ขาจะได้ก้น
0: ใช่
1: ได้ต้นขา
0: ครับ
1: แต่พอเล่นขาเดียวมันจะได้ควอตได้เสพด้วย
0: ใช่เน้นมากขึ้น
1: ท่าต่อไปครับ
0: ท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อใช่แต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
1: ว้าว
0: นะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
1: อันนี้ลักษณะเหมือนเล็กลัง
0: เล็กลังใช่นะครับขึ้นนะครับแขนเหยียดตลอดนะครับประคองตัวเหยียดยืดย่อนะครับเหยียดยืดย่อเหยียดยืด
1: พูดจริงเวลาเล่นขานี่คือกระตุ้นระบบเผาผลาญเลยนะพี่
0: ใช่เพราะว่ามันตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเรารู้สึกว่าเหนื่อยด้วยหัวใจทำงานหนักขึ้นด้วย
1: ลองเลยครับน้องอาร์ต
0: ครับผม
1: คล้ายๆเล็กลังมันจะไม่เหมือนกางเกงลังนะเกงลังมันจะเจ็บก้นหน่อยนึงโอ้โห
0: ใช่ไหม
1: พูดถึงแล้วถ้าเกิดดูจากบอดี้ของน้องอาร์ตแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที
0: ่ย่อและแขนย
1: าว lower คือ lower body ใหญ่นะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมใช่ไหม
0: ใช่
4: ใช่ฮะขาใหญ
1: ่แต่ไม่ค่อยเล่นขาด้วยใช่ไหม
4: นานๆทีครับ
1: เพราะอะไรครับเล่นแล้วกลัวขาใหญ่ไหม
4: ใช่ด้วยครับเพราะว่าโดยกรรมพันธุ์นะฮะ
5: เพราะว่า
1: จริงๆแล้วพี่ต้นครับคือถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบนี้ TRX เนี่ยมัน

0: คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทําสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทําสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับ
1: ลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไง
0: ย่อสลับมา
1: อาร์ตมาครับอาร์ตมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่าม
0: าแล้วก้าวย่อก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าวดึงขึ้นแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องมองข้างไว้ยืดแขนมือประคองดึง
1: เข้าใจอาร์ตมากเลย
0: ดึงลง
1: สลับแล้วจริงๆต้องยกขาก่อน
0: ยกเข่าก่อน
1: โอเคครับ
0: ยก
1: เนี่ยพอเริ่มสลับปุ๊บสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วสมองเริ่มเลยแล้วเข่ายกคร
0: ับยกเข่าเหยียดย่อ
1: ขาแตะพื้นโอเค
0: ยกเข่าย่อ
1: เมื่อกี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี่ที่ยกขาเนี่ย
0: ส่วนล่างเลยนะครับก็ไล่ตั้งแต่สะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพก
1: แล้วยกขึ้นมาน
0: ะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะครับ
1: สะโพกหน้าหลัง
0: ครับผม
1: กระชับเลยสิครับเนี่ย
0: คร
1: บแล้วอ๋อครบแล้วคือไม่อยากเล่น
2: มันถึงครบทุกส่วน
1: ถามพี่ต้นก่อนว่าถ้าเกิด upper กับ lower body ครับ TRX อันไหนหนักกว่ากัน
0: โดยหลักทั่วไปเลยจริงๆแบบคนเรามักจะคุ้นเคยในเรื่องถ้าเป็นเรื่องของแรงต้านเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยเรื่องของส่วนบน
1: ข้างบนมากกว่า
0: เพราะงั้นพอส่วนบนปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องกว่าเราง่ายกว่าทำแล้วดูมีความรู้สึกว่าง่ายกว่านะครับมันเลยทำให้มีผลกับในช่วงล่างว่าเวลาเล่นทุกครั้งโหมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเหนื่อยเพราะถ้าเราดูจริงๆโอ้โหมันห่างจากตัวหัวใจมากเพราะงั้นเวลาและตัวนี้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยนะครับกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายมากทั้งต้นขาทั้งสะโพกเพราะเวลาทำทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกโอ้มันเหนื่อยงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้ถ้าเล่นพวกนี้มันเหนื่อยมันยาก
1: ไปท่าต่อไปเลย
0: ท่าไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่ง
1: นอนเอาสิน
0: น้องครับน้องให้แขกนอนครับ
1: ให้แขกนอน
0: ครับ
1: แขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเคเรามาก่อนนะครับ
1: ค
0: ราวนี้เราเท้าสองข้างนะครับสอด
1: นอนยังไง
0: นอน
1: คว่ำหรือหงาย
0: นอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละ
1: อันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับ
0: ส่วนของสะโพกต้นขาแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับ
1: โอเค
0: เพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวคล้องกันตรงสายนี่ละ
1: เพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึง
0: ใช่เพราะงั้นเ
1: ราวางไว้นะครับ
0: นะครับง่ายๆนะครับมือสองข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้น
1: อ๋อนี่
0: ใช่
1: มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะนอนอย่างนี้แล้วก็
0: ยกขึ้นเหมือนกัน
1: อันนี้ต่างจาก TRX เป็นไงครับ
0: ใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRX มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นยากขึ้นนี่คือเนื่องจากว่าขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากันเพราะว่าตัวสายนี้มันจะเคลื่อนที่ได
1: ้
0: ถ้าเราดันขวามากใช่มันก็จะไม่ได้สมดุล
1: ไม่สมดุล
0: เพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากัน
1: คุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆนะครับเขาทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วย
0: สะโพกต้นขาด้านหลังนะครับ
1: คือเป็นระคางช้าแบบนี
0: ้แล้วก็หลังช่วงล่าง
1: พี่ทำให้ดูนะอาร์ต
0: ขึ้นยกมือประคองครับยกสะโพกขึ้นขึ้นแล้วลงนะครับสลับสิบครั้ง
1: อันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้หนักอะไร
0: สามดีครับขึ้น
1: ที่เม้มปากนี่รู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีฝุ่นเฟินเข้าว่ากันฝุ่นจะเข้าปากด้วย
0: น
1: ี่ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายมากนี่เขย่านี่คือ5 5มุกพิธีกร5ไม่มีเหนื่อย
0: 9ยกขึ้นอีกนิดนึง10โอเคพักก่อน
3: เหนื่อยตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องเกร็งๆทั้งตัวฮะ
1: เหรอมันจะเท่าไหร่กันเชื่อเธอไป
0: นี่ดูลุงเขา
1: ฮะลุงอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: อย่างนี้ครับ
0: ครับไม่ใช่ครับคุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เอามายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้นะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้ขึ้นแล้วค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
1: พี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะครับ
0: อ้าวลงมา
1: โอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ ที่ผมแอนธรรมดาท่าเนี้ย

0: มดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันจะอยู่ตรงนี
1: ้
0: แต่พอเราวางขานี่ปุ๊บเราเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลย
1: ขาด้านหลัง
0: ขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูง
1: แอนปุ๊บ
0: เป็นโลว์แบ็กเลยเป็นหลังส่วนล่างแล้วยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น
1: ใช
0: ่แต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดแบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให
0: ้
1: เนื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าสะเท้าดีมากครับบวย
0: นี่มันเหมือนท่านี้เลย
2: ไปไหนครับ
0: มันเหมือนนี่เหมือนอันนี้เหมือนนี่เหมือนนี่ท่าน
1: ใช่มาดิ
0: ฮะ
1: กลับมาก่อนกลับมาก่อน
0: จังหวะหนึ่ง
1: ยกขึ้นงอส้นเท้าหาสะโพกดีครับ
0: ส้นเท้า
1: คือ
0: เก่งและสระคือและสระเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว้เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันหนึ่งคือจื๊ด
1: ครับ
0: มันจะจื๊ด
1: ผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับ
0: พี่ครับต้นเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามา
1: ถ้าต่อไปคราวนี้เราเริ่มลงมาส่วนของแกนลำตัวแล้วนะครับคราวนี้เราอาจจะให้นอนคว่ำนะครับลองนอนคว่ำดู
3: นอนคว่ำ
1: ท่านี้จริงๆแล้วอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะครับ แต่เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ
0: อันนี้คืออะไรแพนกิ้งครับ
1: แพนกิ้งครับใช่ตัวเหยียดยืดนะด
0: ันที่มันยากเพราะว่างี้ครับพี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันควบคุมสมดุลยาก
1: ใช่เพราะขวาซ้ายใช่ไหมเราต้องพยายามประคองให้อ้าว
0: เฮ้ยเขาคุยกันอยู่ให้เกียรติรายการด้วย
1: อย่างปกติเราวางกับพื้นเนี่ย
0: ค
1: ือบางทีเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่กันเนี้ยปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่มันต้องพยายามทำไงให้สองข้างมันได้สมดุลต้องออกแรงให้เท่ากัน
0: โอเค
1: เพราะงั้นตัวมันก็จะเอียงไปเอียงมา
0: อ๋อมันจะยากขึ้น
1: ใช่อ้าวไหน
0: เริ่มเลยครับปั้นมา
3: เอาไปสองรอบนี้ไม่เริ่ม
0: เมื่อกี้คุยกันอยู่พูดถึงประโยชน์อยู่อ่านครับเมื่อกี้พูดถึงประโยชน์อยู่ครับ
1: อ่ะแล้วตัวลองทำให้ดูลองค้างไว้สัก15วิแล้วกัน
0: 30แล้วกัน
1: อ่ะ30แล้วอ่ะ
0: 1
1: มา
0: 2
1: ตรงตรงแขนดันให้สุดเลยยืดยืด
0: ถ้าตัวสั่นแบบนี้ถือว่าหนักนะ4
1: มา
0: 5
1: ดีมาก
0: 6
1: นี่สั่นไปหมดแล้วนะเนี่ย
0: หรือว่าน้องก็จะของเข้า
1: ฮะ
0: มีเจ้าเข้าอะไรป่ะ
2: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
0: ฮะ
2: น้องผมไม่ไหว
0: ผมให้น้องอาร์ตหน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งเล่นกล้ามท้องเมื่อกี้แตกต่างจากเอาแพนกิ้งธรรมดาที่เอาขาแตะพื้นไหม
3: ถ้าแตะพื้นไอเนี้ยเราจะต้องควบคุมครับเพราะมันเหมือนกับว่ามันพื้นมันไม่มั่นคงมันสาย
0: เพราะว่าเราเกร็งด้วยเราเกร็งด้านข้างปกติกล้ามท้องแพนกิ้งเราจะเกร็งแค่ส่วนนี้ตรงกลางแต่พอเริ่มมันไม่สมดุลปุ๊บเราก็ต้องเกร็งด้านข้างด้วยม
3: ัน
0: ใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
3: แ
0: ล้วไงต่อครับ
3: มันก็จะยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราวางกับพื้นตัวมันก็จะเฉียงขึ้นน้ำหนักก็จะน้อยแต่พอยกขึ้นมันก็จะหนักขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกครับยิ่งยกสูงขึ้นยิ่งหนักขึ้น
0: ฝนตกอันเนี้ยทำไมเหงื่อน้ำเต็มหน้าเลย
1: ถ้าเราไปเลยคล้ายกันยังคงอยู่แพนกิ้งเหมือนเดิมนะครับมาลองทำเหมือนกับแพนกิ้งนะครับตัวอย่ายืดไปข้างหน้าเลยนะครับลองงอเข่าดึงเข่าสองข้างเข้าหาอกพร้อมกันนะครับเหยียดยืดดีครับ
0: ช้าจะช้าไม่ต้องรีบ
1: ช้าดึงเข้าหาอกนิดนึงดึงพับสะโพกดึงเข่าดีครับดึง
0: อันนี้คือเราก้นเราต้องโด่งแบบนี้พี่มันอยู่ที่โด่งเข่าเข้ามากกว่า
1: ดึงเข่าพยายามดึงเข่า
0: ดูถ้าจะไม่ต้องโด่ง
1: หนักกว่าไหมดึงเข่า
0: ต่อพี่ด้วยสิหนักกว่าไหม
2: หนักครับ
0: ลองดูฟีลลิ่งระหว่าง
1: ยกสะโพก
0: ก้นสูงกับก้นต่ำอันไหนหนักกว่ากันช่วยบอกพี่หน่อย
1: ยกสะโพกมันจะเป็นอีกท่านึงตอนนี้เราเน้นที่ดึงเข่าก่อน
0: เน้นดึงเข่ามา
1: ดึงเข่าก่อน
0: แล้วยิ่งค้างไว้ยิ่ง
1: ช้า
0: ช้าไปหน่อยช่วงนี้ตื้อเนี่ยค้างไว้นะ
1: ค้างไว้นิดนึงละเอียดยี่กับไป
0: เข่าไม่แตะพื้นนะครับ2โอเค
1: ยี่กับไป
0: 3ดีมากอัด4ดีมากอัด5ดีมากอัด6ดีมากอัดเจ็ดอาร์ตศิลปศาสตร์ดีมากสามทีมาเร็วช้าๆเก้าใช้สิบสุดยอดเป็นไงบ้างครับหูแดง
1: ขอคุยกัน
0: เป็นไงบ้างครับ
3: เหนื่อยครับเหนื่อยครับรายการนี้ผมตอบได้คำเดียวเหนื่อย

0: าท่าต่อไปอันนี้ถ้าเราปกติเราอาจจะเคยเห็นว่าคล้ายกับท่าถูพื้นใช่ไหม rolling ที่กิ้งไปข้างหน้านะครับจะชันเข่าฝั่งนี
1: ้ถ้าเกิดผมเล่นคือของพวกนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันไม่ได้อยู่ว่าท่าถูกต้องมันไม่มีท่าที่ถูกหรอกมันจะเริ่มไปแบบนี้ปุ๊บ
0: แกนเยียดตาย
1: คือเราเก่งที่ทองหรือเปล่าเพราะผมคือถ้าเกิดเล่นหลังมันจะแอนหลังแต่ถ้าเกิดเอากล้ามทองจงโค้งหน่อยเพื่อให้เก่งรอไว้เลยให้มันทำงานรอไว้เลยจริงๆแล้วถ้ามันเบา
0: ไกลก็ใจนี้ก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับไปได้ครับไปได้อีกนี่นะครับไปได้อีกครับไปได้ครับไปนิด
1: น
0: ึง
1: เนี่ยมันจะหนักสมองค้างไว้เนี่ย
0: ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนคร
1: ับอะไรนะครับฮะว่าไงนะ
0: ค้างไว้ก่อนครับ
1: ค้างไว้โอเคได้ไปว่าลองลองทำดูดีกว่ามา
0: ว่าลองดู
1: โค้งรอไปเลยสิ่งได้ไหมได้ยัง
2: ได้ครับ
0: ทำไมเอาว่า
1: โค้งรอไปเลยมาเออพอแข็งค้างไว้ขึ้นมาละค้างด้วยไอ้ลงละค้างอ่ะ
0: ยืด
1: ค้างเลยลงค้างนั่นแหละนั่นแหละค้าง2ทีนะเดี๋ยวพี่นับให้มา
0: อ้าวมา
1: บ้าน1 2ให้เดี๋ยวนับ1 2
0: โอเคเดี๋ยวยืด
1: 1 2โอเคขึ้นมา2ทีผ่านไป1จนถ้าเกิดค่ะเอ้ยยังไม่ขึ้นดิเป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับ
2: รู้สึกดีครับ
1: นี่น้องอาร์ตทำในขณะที่สาธิตนะครับคุณผู้ชมครับน้องอาร์ตทำสามท่าเนี่ย
2: ครับ
1: แต่ทำท่าละเซตเอง
0: ใช่
1: ยังซุดแบบนี้ด้วยบอดี้น้องอาร์ตไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยยังเหนื่อยขนาดนี
2: ้
1: น
2: ี่
1: คือ TRX มันทำงานเยอะมากเลย
2: ครับผม
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ตัวโรลลิ่งเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างครับ
0: ต้องเป็นตัวคอเอ็กซ์ทั้งหน้าท้องทั้งหลังครับเพราะมันต้องพยายามซัพพอร์ตกันตลอดเวลาที่เราทำไป
1: แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราจะเน้นหรือโฟกัสที่ไหน
0: นะ
1: ท่านี้นะครับคำว่ามันมีข้อควรระวังด้วยผมอยากให้ระวังอย่างเช่นบางคนกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงอยากได้ผลมากๆปุ๊บมันจะเจ็บบาดเจ็บตรงนี้ได
0: ้
1: ข้อต่อไหลเราไม่ได้แข็งแรงตรงนี
0: ้
1: มันจะเจ็บไหลได้ปุ๊บเนี่ยแต่ทำไมเล่นกล้ามท้องทำไมปวดไหลจังแสดงว่าเล่นผิดนะครับคือคุณลงเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกัน
0: ให้แข็งแรงก่อน
1: สมมติเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้ผมเล่นได้ไกลเท่านี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยหนักแล้วถ้ามากกว่านี้ปุ๊บไหลผมทำงานแล้วผมไม่เอาเนี่ยพี่ต้นบอกยืดได้อีกคือเราต้องรู้ตัวเองนะที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองท่าต่อไปคืออะไรครับพี่ต้น
0: โอเคครับคราวนี้เราจะกลับมาเหมือนแพงเหมือนเดิม
1: ครับ
0: แต่เราจะมีการอ้อมดึงเข่าออกด้านข้าง
1: ท่าของเราแปลกใหม่อยากให้โปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะถ้าแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างเงี้ยมันก็มีผลเพราะว่ากล้ามเราจะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: หรือว่าถ้าอยู่ที่ระดับความสูงปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีผลยิ่งสูงก็ยิ่งจะเก่งท้องมาก
2: ครับผมถูกต้องฮะใช่เลยฮะถูกต้อง
1: แต่ถ้าเกิดเงี้ยมาเพื่อนเงี้ยอันนี้ไม่ควรแก้กันโอเคเก่งได้แล้วครับเริ่มเลยครับ
3: โอเคเราใช้ดึงนะครับลักษณะของตัว
1: ว้าว
3: นะครับดึงเข่าเข้าหาศอกนะครับดึงเข่าเข้าหาศอกดึงเข้าหาศอกนะครับลักษณะ
1: ค้างไว้ได้มั้ยครับค้างไว้แล้วบอกด้วยว่าได้กล้ามเนื้ออะไร
3: ดึง
1: อันนี้ได้กล้ามเนื้ออะไรครับพี
3: ่ไหน
1: เอาใหม่ผมไม่เห็น
3: ดึงนะครับเป็นลำตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าท้องขาสะโพกนะ
1: เอาใหม่ตรงข้างนี้สิครับก็ฝั่งนี
3: ้ขึ้น
1: ยังไงครับได้อันนี้ได้เลยครับ
3: เป็นลำตัวด้านข้างนะครับขาสะโพกค้างไว
1: ้
3: ยืดยืดมาให้น้องลองทำ
1: มา
0: พอแล้ว
3: การค้าง
0: ใช่ดึงดีครับเข้าหาศอก
3: ใช่อ
1: ันนี้เรียกว่าท่าอะไรครับ
0: ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวแพงแต่มันจะเป็นลักษณะของตัวเซอร์เคิลใช่ไหมหมุนรอบ
1: อันนี้เริ่มใช้ท่าที่ดูนะอันนี้เริ่มใช้แรงเหวี่ยงแล้ว
0: ใช้ยัน
1: คอร์สค้างไว
0: ้เหยียดก่อนแล้วก็ดึง
1: ไปดึง
0: ดึง
1: เนี่ยนะเห็นไหม
0: เหยียดก่อนแล้วดึง
1: เนี่ยดูนะครับมันแตกต่างกันนะครับ
0: เหยียดก่อน
1: ใช้แรงเหวี่ยงกับใช้กล้ามเนื้อนะครับเรามักจะพลาด
0: แล้วดึง
1: คือร่างกายเราฉลาดมากพอสมองเราฉลาดมากพอที่จะเหวี่ยงม
0: ัน เหยียดก่อนแล้วอ้าว
1: เห็นนะเปลี่ยนเลยนะลองใช้แรงเหวี่ยงดูอ่ะแรงเหวี่ยง
0: โยกไปนี่คือโยก
1: นี่คือแรงเหวี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่าคนทำได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใช้กล้ามเนื้อจริง
0: เหยียดดึง
1: ต่างกัน
0: เหยียด
3: ใช่ฮะ
0: เหยียด
3: ใช่ฮะ
1: เฮ้ยอาร์ตต่างไหมครับอาร์ต
2: ต่างครับต่าง
1: ท่านชมรายการเราแล้วนะเราอยากจะบอกเทคนิคจริง
2: ความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยากความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยาก
1: โอเคเรียบร้อย

0: น้องอาร์ตได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วทั้ง upper body วันนี้เป็นเรื่องของ lower body ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับ TRX
1: รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการออกกำลังกายครับผม
0: สมมุติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเรียบร้อยเราใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ละพี่ต้นครับ
2: ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้พวกนี้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้คือหาซื้อง่ายใช่ไหมครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเรามองถึงตัวประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังรูปแบบอื่นเนี่ยมันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับตัวอันอื่นหมดเลยแต่ประเด็นอีกสำคัญอันก็คือว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาแล้วอันนี้มันเล่นได้ทั้งตัวเลยเล่นอยู่ท่าสองท่าแล้วฉันก็บอกโอ้โหฉันเล่นตัวนี้แล้ว TRX โอ้โหฉันก็เล่นแล้วแต่เล่นอยู่ไม่กี่ท่า
0: ใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเราได้เห็นแล้วว่ามันเล่นได้ทั้ง upper body แล้วก็ lower body และที่สำคัญครับคือสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย TRX เจ๋งแต่ไม่อยากซื้อเชือกเลยครับ
2: ครับมันก็
0: เชือกแล้วหาที่ร้อยง่ายๆหาที่ร้อยอันนี้มาเป็นแบบ
2: เอามาช่วยประคับประคอง
0: ผมเชื่อว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นท่อ PVC ใส่เชือกมัดธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้ขอบคุณมากครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณพี่ต้นมากครับที่
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับครับ
0: เชิญครับที่พี่ต้นนำความรู้ใหม่ๆมาให้เราเสมอ
2: ครับผม
0: เจอกันทุกสัปดาห์ครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สุดยอดมาลองเลย

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นแล้วแล้วอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการ

0: ารเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th
1: สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับรามาแชร์ริ่งนะครับแน่นอนครับวันนี้เราจะมาแชร์เรื่องราวสุขภาพเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงโรคมะเร็งที่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยกลัวกันมากๆก็คือมะเร็งของลูกหมากครับผู้ชายไม่ควรมองข้ามนะฮะวันนี้เราจะมาไขความลับกันว่าเอ๊ะเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมรวมถึงวิธีป้องกันเป็นยังไงบ้างอยู่กับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครั้งก่อนเราคุยเรื่องแบบต่อมลูกหมากโต
2: ครับ
1: อันนี้มะเร็งต่อมลูกหมากมาดูไปขั้นกว่านั้น
2: ใช่ครับ
1: มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรครับ
2: จริงๆมันเป็นความผิดปกติของตัวเซลล์ต่อมลูกหมากครับจากเดิมมันเขาควรจะต้องเติบโตปกติแต่คราวนี้เซลล์เขากลายเป็นเซลล์มะเร็งแทนซึ่งอาการก็จะคล้ายๆกับโรคต่อมลูกหมากโตเลยคือปัสสาวะยากขึ้นปัสสาวะลำบากหรือแม้กระทั่งปัสสาวะเป็นเลือดอันนี้ก็จะมีอาการที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาจากต่อมลูกหมากโตมันมีเซลล์ที่มันผิดปกติครับแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนต่อมลูกหมากโตมากมีแค่บางส่วนที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าการตรวจพบการหาสาเหตุพวกนี้มันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวต่อมลูกหมากโตเฉย
1: คราวนี้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยจำได้ว่าผู้ชายทุกคนมีสิทธิ์ต้องเป็นครับแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากล่ะครับ
2: ไม่ใช่ทุกคนมีโอกาสเป็นครับ
1: ลูกอกน้อย
2: จริงๆโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันสัมพันธ์กับประวัติครอบครัวเป็นหลักถ้าคุณพ่อคุณลุงหรือคุณปู่เป็นลูกก็จะมีโอกาสเป็นลูกชายนะครับก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากเพราะฉะนั้นมันสัมพันธ์กับเจเนติกหรือพันธุกรรมอาหารบางอย่างกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งก็ทั่วไปครับพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกของไหม้อะไรพวกนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์ที่ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผู้ชายที่มีอายุเกิน50ปีขึ้นไปนะควรจะต้องมาเจาะเลือดเช็คค่า PSA ซึ่งเป็นตัวดูว่ามันมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหรือเปล่า
1: ถ้าเกิดชัดแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากการรักษามีแบบไหนบ้าง
2: ตอนแรกเราต้องชัวร์ก่อนว่าเป็นมะเร็งการชัวร์โดยการตัดชิ้นเนื้อตรงที่สงสัยไปตรวจถ้าเกิดคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นมะเร็งจริงก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาการรักษามีตั้งแต่การผ่าตัดกับการฉายแสงในระยะเริ่มต้นนะครับการผ่าตัดปัจจุบันดีมากเลยครับเรามีหุ่นยนต์ผ่าตัดทำให้แผลผู้ป่วยเล็กนิดเดียวฟื้นตัวเร็ววันสองวันกลับบ้านได้แล้วก็การฉายแสงก็เป็นอีกวิธีนึงมันอาจจะฉายแสงไปโดนอวัยวะข้างเคียงนะครับก็อาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่าอุจจาระเป็นเลือดได
1: ้
2: ก็แล้วแต่ผู้ป่วยครับว่าอยากเลือกแบบไหนซึ่งผลการรักษาเทียบเท่ากัน
1: โอเคแล้วท่านฝากทิ้งท้ายนิดนึงว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมันมีวิธีอะไรในการแบบป้องกันไหม
2: ห้าสิบปีมาตรวจครับเราไม่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้เพียงแต่ว่าเรารู้เบื้องต้นรู้เร็วการรักษาก็จะง่ายและดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: พอขึ้นชื่อว่ามะเร็งเนี่ยเรากลัวกันอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือง่ายที่สุดถ้าเกิดวัย50อาจจะไม่ต้องมีอาการก็ได้นะตรวจสุขภาพเรื่องนี้ไว้ก่อนใช่ไหมวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
2: ขอบคุณมากครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: วิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของสัตว์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการ

0: ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี่ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี่ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้น4วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจินครับซื่อเจินก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหวินนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นว่านี่คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
2: วันหนึ่งนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
0: ส่วนอันสุดท้ายคือเชี่ยนี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปานในร่างกายมันน้อยชี่มันน้อยชี่มันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปานโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับให้หลับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปานได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์เราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
3: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: www.thai-pbc.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: สำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมบักผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทำการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทำอย่างไรคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อาชีพหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันปั๊มน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

ครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับ Work with a Healthy Life ครับ

0: ผู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปียวสวัสดีครับถามเปียวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่
0: ก็คือห้า
1: ตีห้าโมงถึงตีห้าค่ะเป็นกะที่สองค่ะ
0: อ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: อ่าก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะ

0: เติมมันทั้งวันเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: ค่ะแล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค่ะ
0: คร่าวๆ
1: ประมาณสัก100คัน
0: ได้100คัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดๆๆๆ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ต้องไปทักทายลูกค้าก่อนค่ะก็จะพูดว่าซักโต้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: แล้วถ้าเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล์91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: มีทั้งให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้าจะถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ถ้าเราไม่กดถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอ่ะจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้าง1,000บ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์อยู่มาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: รับผิดชอบเองมาก

0: ายอย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่อารู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กลิ่นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี
1: ่ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค
0: ่ะแปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอน้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูดเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าแต่จะอยู่ขาพอเติมเสร็จก็จะยืนรัวค
0: ่
1: ะ
0: ออกไปว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเอาก็เดินทางขาไป
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจเยอะค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อย
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะไม่รู้
1: ค่ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่ากะก็คือตีห้าถึงห้าโมงเย็น
1: ยกหัวใจแล้วก็จะปวดแขนนะคะ
0: เอายกหัวใจขึ้นมา
1: ใช่ค่ะเรายกประจำแล้วก็จะปวดแขน
0: หนักไหม
1: ก็ไม่หนักหรอกค่ะ
0: พี่ลองได้ไหม
1: แขนปวดขา
0: ลองได้ไหมสมมติเอาเคลียร์นี้ก่อนนะฮะเคลียร์ก่อนนะฮะยกขึ้นมา
1: ต้องกดก่อนแล้วค่อยยก
0: อ๋อเหรอยกเล่นไม่ได้ฮะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้อ้าวงั้นไม่เล่นก็ได้แต่มีน้ำหนักคือตรงนี้คือมันมีน้ำหนักของมันไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารแล้วครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าเช้านี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมโอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆเลย
0: แปลว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมคะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าน้ำมันอายน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่เพราะแสงแดดไรไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะเคยมีหน้ามืดบ้างปวดหัวเวียนหัว
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: ถึงได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะมันแรงเขาลดบริการวิ่งมาแล้วเปิดเป็นดังแล้วมีสิ่งที่มา
0: เปรี้ยวครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเปรี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี
1: ่ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมมีอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค่ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อันตราย
0: อันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี้ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นนำมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่มั้ยฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาอันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันตร ายต่อเด็กปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซิน
0: ครับ
3: เบนซินเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
3: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
3: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดมเข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
0: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
0: ้ครับผม
3: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
0: ครับผมอัน
3: น
0: ี
3: ้รักษาค่อนข้างยากค่ะ
0: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
3: ๆ
0: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอันนี้ก็สำคัญเลยที่เขาบอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
3: ้
0: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
3: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะก
0: ็
3: คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยก
0: ็
3: คือทั้งสูดเข้าไปนะคะ

0: แล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอันนี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
1: เอาเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
0: ้
1: ซ
0: ึ่
1: งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถไปที่อื่นได้อีก
0: เข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได้แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
1: าง
0: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบนี้อันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
1: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปน
0: ี
1: ่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
2: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่อันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
3: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะฮะแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
1: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
0: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว่าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหร
1: ือ
0: ว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
1: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
0: เข้าไปได้เหมือนกัน
1: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
0: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
1: ครับ
0: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
1: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
0: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต
1: ่
0: ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก
1: ็
0: จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
1: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
0: ไม่ได้ช่วย
1: เลยนะฮะเราว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันน
0: ี่
1: ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
0: อัน
1: นี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
0: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
2: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
4: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับ
1: แต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
0: ๋อค่ะ
1: ถ้าต้องระวังอะไรไหมฮะ
0: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกห
1: ั
0: วใจอย่างเง
1: ี้
0: ยเน
1: า
0: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได
1: ้
0: ก็ทำให้มีการปวดได
1: ้
0: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
1: ้
0: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
1: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
0: ้
1: แล้วเกร็งอ๋อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิดถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
0: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
1: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
0: ้
1: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอน

0: กรีดร้อนร้อนเนี่ยคุณหมอครับบางทีเขาเลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
1: อที่ว่าลมแดด
0: ใช่ไหมครับมีผลไหม
1: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
0: ้
1: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
0: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทุกวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
1: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
0: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
1: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
0: ้
1: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได้
0: สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
1: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
0: อย่าเลยดีกว่า
1: ค
0: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลยกิจกรรมนี้ขอไว้เลย
1: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
0: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอน้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้อีกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
0: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศนั้นจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ
3: ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเพียงประมาณ15ถึง125ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นมันคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่ 75-80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบบีมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันที่1อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบบีไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัสบีอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

เนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามมาอยู่แล้วถ้าเราเลือกการปรุงประกอบที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมให้กับร่างกายได้ดีเลยค่ะปรุงอาหารแบบปิ้งย่างเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE มากที่สุด AGE คือ Advanced Glycation End Product ซึ่ง AGE เนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและเร่งแก่ได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดเราอยากกินอาหารปิ้งย่างซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดสาร AGE เกิดขึ้นมากถ้าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออาหารที่เราเลือกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นไม่ติดหนังติดมันแล้วเอามาผ่านความร้อนนะคะก็จะช่วยในการลด AGE ไม่ให้เกิดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องทำอาหารเองเราก็มีกระบวนการในการลด AGE ลงได้โดยการนำเนื้อสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเอาไปหมักโดยใช้กรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือมะนาวประมาณ1ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงประกอบกระบวนการปิ้งย่างก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะสำหรับอาหารปิ้งย่างเราจะเจอได้มากตามท้องถนนนะคะซึ่งอาหารที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนอกจากกระบวนการปิ้งย่างที่ทำให้เกิด AGE แล้วเนี่ยควันพิษมลภาวะต่างๆตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดสารพวกอนุมูลอิสระที่เกาะตามตัวอาหารที่เราจะมากินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารข้างทางประเภทปิ้งย่างเนี่ยควรจะเลือกในแหล่งที่ห่างไกลท้องถนนหรือว่าจะเป็นร้านที่มีภาชนะปกปิดมิดชิดและค่อนข้างสะอาดก็จะเป็นแนวทางในการเลือกอาหารปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะการทอดก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มี AGE ได้มากพอๆกับอาหารปิ้งย่างเพราะการทอดเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำมันและก็ใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเร่งทำให้เกิด AGE เกิดขึ้นในอาหารค่อนข้างมากสิ่งที่อยากแนะนำคือการเปลี่ยนรูปแบบการปรุงจากอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นการใช้ผักซึ่งก็จะใช้ปริมาณน้ำมันน้อยลงปริมาณสาร AGE ก็จะน้อยลงอย่างเช่นหมูทอดเปลี่ยนเป็นหมูผัดกระเทียมก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะอันดับที่2ก็คือเราลดในเรื่องความถี่ในการรับประทานของทอดใน1วันเนี่ยก็ควรจะรับประทานของทอดไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันหรือถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องรับประทานของทอดในมื้อนั้นจริงๆก็ควรจะรับประทานพวกผักผลไม้ถ้าเป็นผักเนี่ยแนะนำให้เป็นผักสดดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้สารพวกสารพฤกษเคมีอย่างเช่นสารพวกโพลีฟีนอลต่างๆฟลาโวนอยด์สารกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการกำจัด AGE ออกจากร่างกายได้ค่ะนอกจาก AGE ที่จะเกิดขึ้นในอาหารแล้วไม่ว่าจะใช้น้ำมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวถ้าเกิดเรามาใช้ในการทอดซ้ำก็จะเกิดไขมันทรานส์เกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นในอาหารนั้นๆได้ค่ะสำหรับข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำก็คือเราควรจะใช้ในการปรุงประกอบแค่ 1-2 ครั้งก็ควรจะทิ้งได้แล้วค่ะการต้มเป็นกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่จะ AGE เกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต้มก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้มากที่สุดเพราะว่าตัวการต้มเนี่ยอาหารจะสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้ระยะเวลานานในการปรุงประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทการทำงานของหัวใจส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคอลลาเจนโครงสร้างร่างกายผิวหนังให้แข็งแรงรวมถึงหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงด้วยแนวทางการแนะนำนะคะถ้าเกิดอาหารชนิดนั้นสามารถกินสดได้อย่างเช่นผักผลไม้ควรจะรับประทานแบบสดไม่ควรจะเอาไปผ่านการแปรรูปนะคะอีกแนวทางนึงก็คือเมื่อเราต้มผักแล้วเนี่ยเอาน้ำทุกอย่างเนี่ยเอาไปปรุงประกอบต่อก็จะเป็นการสงวนพวกวิตามิน B กับ C ที่ละลายในน้ำได้ค่ะการนึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดสาร AGE น้อยที่สุดและก็มีการสูญเสียพวกสารอาหารได้น้อยกว่าการต้มนะคะเพราะว่าการนึ่งจะเป็นการปรุงประกอบที่ใช้การสุกโดยไอความร้อนโดยอาหารไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามวิตามินบางอย่างก็สูญเสียได้เมื่อโดนความร้อนอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยจะพบมากในพวกผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าผักตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีหรือว่าดอกกะหล่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดในเรื่องโอกาสในการสูญเสียวิตามิน C เนี่ยถ้าผักบางประเภทสามารถกินสดได้แนะนำให้รับประทานสดถ้ารับประทานสดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประกอบให้สั้นที่สุดเพื่อสงวนวิตามิน C ค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการนึ่งเป็นกระบวนการที่มีสารเร่งแก่น้อยที่สุดแต่ในชีวิตจริงเราสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมดุลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดและหาแนวทางในการรับประทานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วค่ะ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70 ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนก

ได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับกับผมพานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนที่สุดนะฮะว่าเราจะนำข่าวสารต่างๆเนี่ยมาเล่าในมุมของการดูแลสุขภาพกันนะครับและเราก็จะนำเรื่องของผู้สูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่จะมาคุยกันตลอดประมาณ1ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในประเด็นที่ว่านำเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับมาใช้ดูแลสุขภาพซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในยุคปัจจุบันก็มีทั้งคนที่ปรับตัวได้คนที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อาจจะกลัวนิดๆด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของเทคโนโลยีมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งวันนี้ทีมงานของเรานะฮะก็ได้รวบรวมเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมาอธิบายมาเล่าข่าวให้ฟังกันนะครับไปติดตามกันครับเล่าข่าวด้วยแล้วก็อธิบายในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวโนภาสสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณอรพิชครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับก็วัยเราก็น่าจะปรับตัวกันได้
2: ใช่ถูกมั้ยฮะค่ะ
1: เขาว่ากันว่าอย่างนี้คุณหมอว่าคนเจน Y เนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเกิดมาในยุคเก่าโตมาในความรับผิดชอบที่ต้องดูทั้งพ่อแม่ลูกหลานแต่ว่าอยู่ในวัยที่แบบกำลังเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
2: ใช่
1: ส่วนคน Gen X หรือว่า Baby Boomer เนี่ยนะฮะ
2: อ
1: ันนั้นเขาลอยตัวไปแล้วเพราะเขาเหมือนแบบเกษียณแล้วปรับตัวนิดๆหน่อยๆให้อยู่กับเทคโนโลยีแต่คน Gen Y อย่างผมก็ Gen Y คุณหมอก็ Gen Y ใช่ไหมฮะ
2: จริงๆเราพบว่าผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหรือคน Gen X หรือ Baby Boomer ในปัจจุบันเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยีนะคะ
1: ค่
2: ะคนไข้ของอาจารย์เองอ่ะเดี๋ยวนี้แบบเรามีแอปพลิเคชันรามาเขาสามารถที่จะใช้เป็นด้วยนะคะใช้เป็นด้วยเพียงแต่แรกๆเนี่ยเราอาจจะต้องเอาคนไปนั่งประกบคนของเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลไปนั่งประกบว่ามันเรียกอย่างนี้นะคะมันกดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอเขาเรียนรู้เนี่ยเขาก็ทำได้นะคะหลายคนเนี่ยบางทีมาตรวจกับพี่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าผลเลือดออกแล้วนะคะคุณหมอ
1: รู้ก่อนเรา
2: ใช่ใช่ในวัย 70-80 นี่แหละค่ะ
1: ครับมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าในมุมของคนที่ไม่สบายเป็นผู้ป่วยมาหาคุณหมอเนี่ยนะฮะ เขากลัวไหมเวลาคุณหมอบอกว่าเอาไปคุณตาลองใช้เทคโนโลยีนี้ดูสิมันช่วยในการรักษาโรคหรือดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะเขางงไหมหรือว่าเขาขอแบบเดิมดีกว่าม
2: ีทั้งสองรูปแบบมีทั้งสองรูปแบบส่วนใหญ่กลุ่มที่บอกว่าขอเป็นแบบใหม่เนี่ยค่ะก็มักจะเป็นคนที่ยังออกสังคมอยู่ยังเจอคนอยู่ยังออกนอกบ้านอยู่ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็อาจจะอายุค่อนข้างมากแล้วแล้วก็อาจจะมีภาวะติดบ้านซะเยอะคือไม่ค่อยออกข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังมีนะคะแต่เป็นส่วนน้อยมากๆแล้วเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเนื่องจากผู้สูงวัยเขาดูแลตัวเอง

0: นี้เขาจะอยากเอาผลเลือดเขาอ่ะเก็บไว
1: ้
0: ค่ะก็แรกที่เรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆค่ะเขาก็จะยังขอพิมพ์ผลเลือดอยู่ดีเพื่อที่จะไปเข้าแฟ้มไว้เป็นแบบเดิมๆแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราค่อยๆเชียร์เขาแล้วแบบให้เขาดูให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันดูของเก่าได้ด้วยนะมันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับมากขึ้นค่ะแต่ก็ขนาดเดียวกันอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกก็คือในผู้สูงวัยเนี่ยที่อาจจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เยอะนักต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีค่ะ
1: ครับอย่าว่าแต่คนไข้เลยตัวคุณหมอเองถูกไหมฮะเพราะว่าเชื่อว่าตอนคุณหมอพีทเป็นคุณหมอใหม่ๆกับนักปัจจุบัน
0: ก็เขียนมือ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นพิมพ์เกือบหมดแล้วค่ะเป็นพิมพ์เกือบหมดแล้ว
1: ครับและเทคโนโลยีการรักษาด้วยไหมฮะมันก็เปล
0: ี่ยนใช่ใช่เทคโนโลยีการรักษาด้วยใช่
1: ทำให้คุณหมอทำงานง่ายขึ้นไหมฮะ
0: ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ให้การวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยบางส่วนต้องใช้ประสบการณ์เนาะเห็นแล้วแบบอ๋อเออใช่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แหละเคยเห็นมาแล้วทีนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะแบบมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยการประเมินเรื่องภาวะขาดน้ำในผู้สูงวัยเนี่ยสมัยก่อนเราก็แบบต้องวัดความดันหลายๆท่าต้องเช็คชีพจรต้องซักประวัติเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่ามันก็จะมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นการทำอัลตราซาวด์ค่ะเอาอัลตราซาวด์ไปจี้เลยดูเลยว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยมันเยอะจริงไหม
1: ดูได้ถึงขนาดนั้นเลย
0: ใช่หรือเส้นเลือดใหญ่มันแบนแต๋ไหมถ้าเส้นเลือดใหญ่มันแบนแต๋ก็น่าจะขาดน้ำแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราง่ายขึ้นค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสาร
1: ยังไงคร
0: ับ แต่ก่อนเนี้ยคุณเป้อาจจะเคยเห็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเพจเจอร์เล็กๆ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มันก็จะติ๊ดๆแล้วก็มีเบอร์ขึ้นแล้วเราก็ต้องวิ่งหาโทรศัพท์โทรแต่นี้ก็ไม่ต้องแล้วทีนี้ก็เป็นมือถือหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการทำอิเล็กทรอนิกส์เรคคอร์ดนะคะที่เป็นการพิมพ์เนี่ยก็ทำให้หมอกับหมอเข้าใจกันมากขึ้นเพราะแต่เดิมเราอ่านลายมือกันเองไม่ออกค่ะ
1: คุณหมอก็อ่านด้วยกันไม่ออกเลยฮะเนี่ย
0: ใช่ค่ะบางทีก็ต้องเดาเอา
1: ผมนึกว่าคนไข้อ่านไม่ออก
0: แต่ลายมือพิมพ์อ่านง่ายนะพิมพ์มักจะเป็นเป้าเสมอเวลาที่เขาเปิดเวลระเบียนมาแล้วแบบไม่รู้จะหาอาจารย์คนไหนเป็นเจ้าของไข้เพราะเขาเห็นลายมือเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยคนไข้พีทก็เติบไปตามพีทมาเป็นเจ้าของไข้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยมากเนี่ยก็คือหลายท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลายมือพอพิมพ์หรือพอเป็นการแบบจัดให้มันเป็นระเบียบขึ้นเราก็ง่ายขึ้นในการดูแล
1: ผมเห็นด้วยฮะเพราะเดี๋ยวนี้ใบรับรองแพทย์พิมพ์มาหมดแล้วค
0: ุ
1: ณหมอเซ็นข้างล่างอย่างเดียวป
0: ั๊
1: มปุ๊บเซ็นถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้โหคุณหมอฮะตกลงผม
0: ตกลงป่วยเป็นอะไรตกลงหยุดกี่วัน
1: ตอนนี้สบายแล้ว
0: ค่ะใช่ใช่
1: วันนี้มีหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมเล่าข่าวไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามก็เดี๋ยวแทรกไปด้วยเลยนะครับไปดูเรื่องแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะ
0: เทคโนโลยีแรกเลย
1: ใช่คืออันนี้เป็นเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น่าสนใจตรงนี้ฮะท่านผู้ชมคุณหมอพีทฮะคือเป็นรถตรวจสุขภาพสูงวัยแบบเคลื่อนที่ด้วย
0: ค่ะ
1: มันต่างกันยังไงเพราะรถตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วมันต้องเจาะจงแบบสูงวัยด้วยเหรอฮะมันจะมีความถี่หรืออุปกรณ์อะไรพิเศษที่มากขึ้นเนี่ยฮะชัดเจนเลยนี่อันนี้เฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่าสังคมผู้สูงอายุเนาะมันเป็นคำที่เราพูดกันมาหลายปีแล้วและปัจจุบันเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรก็ต้องปรับตัวนะฮะอย่างระบบสาธารณสุขก็ต้องมารองรับสังคมผู้สูงอายุคนอายุมากนะฮะอย่างเนี้ยฮะรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ยกบริการสุขภาพเฉพาะทางมาไว้หน้าบ้านเลยนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐกว่า1ใน3เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและส่วนใหญ่เจอกับโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันสูงสมองเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองนะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางมาตรวจสุขภาพมาหามาเจอหมอบ่อยๆอันนี้ก็เป็นโมบายเข้าไปลุยเลยนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะฮะคือรถ1คันจะช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุได้ 12% ต่อปีคือมันเป็นรถนะฮะก็จะคงคนเมืองไม่ค่อยมีปัญหา ถูกไหมฮะการเดินทางมาหาคุณหมออะไรตามคุณหมอนัดรอคิวหน่อยอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้แทบจะสะดวกสบายมาตามเวลานัดนั่งรอแป๊บเดียวเองนะฮะแต่ถ้ารถอันนี้เขาก็จะพุ่งเป้าไปที่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการใช้คำว่าอะไรการเดินทางมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุหลายๆบ้าน
1: ค่
0: ะแม้กระทั่งในกรุงเทพเองค่ะผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยก็บ่นนะคะบอกว่าออมาหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ข้าราชการเขาไม่ได้ต้องเสียตังค์ส่วนต่างเยอะหรอกคุณหมอแต่อีที่แพงเนี่ยค่ารถ
1: เขามาทีต้องแบบว่ามาแท็กซี่มา
0: ใช่แบบบ้านอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุบางรายที่มีภาวะพึ่งพิงเช่นติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะเวลามาครั้งนึงเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มไข้ที่ติดรถเข็นหรือติดเตียงเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเยอะมากค่ะเพราะว่าจะต้องเอารถที่ลักษณะคล้ายรถพยาบาลไปรับค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่อ่านจากในข่าวที่คุณเป้อ่านไปก
1: ็
0: คือรถคันนี้เขาจะเข้าไปในชุมชนต่างๆที่อาจจะโดยเฉพาะในกลุ่มต่างจังหวัดที่อาจจะต้องการเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องยากก็จะมีบริการค่อนข้างพร้อมยกตัวอย่างเช่นนะคะการตรวจร่างกายการวัดความดันการเจาะเลือดบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปได้แล้วก็ให้บริการรวมไปถึงเวลาที่เราเข้าไปในชุมชนของเขาเนี่ยค่ะการให้การดูแลรักษาเนี่ยเช่นการป้องกันเนี่ยป้องกันโรคบางอย่างเนี่ยก็จะทำได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการฉีดวัคซีนถ้านึกถึงเราสมัยเล็กๆนะคะก็จะมีที่โรงเรียนก็จะมีบริการฉีดวัคซีนให้เด็กๆเข้าคิวกันเป็นแถวเลยค่ะนี่ก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยที่คนในชุมชนเองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเยอะไม่ต้องออกมาจากตรงนั้นค่ะแล้วก็เราก็มั่นใจว่าในชุมชนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะช่วยสานต่อหรือส่งข้อมูลเนี่ยเข้ามาส่วนกลางจุดเด่นของรถคันนี้เท่าที่พิจารณาดูเนี่ยก็คือเขาจะส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางด้วยค่ะปกติก็จะมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่ประมาณหนึ่งโดยหลักการของประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเราไปตรวจเนี่ยข้อมูลไม่ได้อยู่ในรถข้อมูลมันจะยิงเข้ามาที่ส่วนกลางมันอันไหนมีปัญหาโทรมาหาคุณหมอก็จะบอกวิธีแก้ไขกลับไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยสะดวกสบายขึ้นทั้งในเรื่องของการเข้ารับการบริการการเข้าถึงบริการ
1: ครับอย่างในข้อมูลในข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคพวก NCD
0: ค่ะ
1: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมฮะหรือว่าคนที่แบบฟิตดูแลตัวเองดีๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นเลย
0: จริงๆแล้วแต่นะคะแล้วแต่เคสโรคเหล่านี้เนี่ยบางคนเห็นฟิตก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงค่ะบางคนผอมก็อาจจะมีเบาหวานได้มันโรคเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพทุกปีมันรถคันนี้เนี่ยก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งในการคัดกรองโรคต่างๆด้วยเช่นไปเจาะเลือดให้ไปวัดความดันให้ค่ะรวมไปถึงการบทบาทในการป้องกันโรคอื่นๆเช่นยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเอารถคันนี้เอาทีมงานเข้าไปด้วยไปสอนวิธีการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้การใช้รถอันนี้เข้าถึงในชุมชนต่างๆได้ดีขึ้นที่รามาธิบดีเนี่ยค่ะเรามีบริการเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วออกมาลำบากค่ะเราจะมีทีมพยาบาลหรือทีมคุณหมอค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมให้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะตรวจร่างกายให้ค่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเป็นรถคันนี้สมมติเวลาที่เราเนื่องจากเราดูหลายที่เนี่ยถ้าเป็นทีมที่เขาเข้าไปเขาจะต้องวางแผนไปเยี่ยมบ้านใกล้ๆกัน
1: ค่
0: ะสักได้สัก2-3หลังแต่อันนี้เอารถลงไปทั้งคันเลยอาจจะตรวจได้10บ้านก็ได้นะค่ะ
1: คุณหมอซีเรียสไหมฮะว่าถ้าผู้ป่วยเป็นโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าคุณหมอมองว่ามันเป็นโรคพื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
0: ซีเรียสไหมเนี่ยจริงๆเวลาที่เราดูผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเป้าหมายในการจัดการกับโรคเรื้อรังจะต่างกันขึ้นกับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นกับสิ่งที่เราเรียกว่าอายุคาดเฉลี่ยก็คือจากจุดเนี้ยเขาจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีค่ะรวมไปถึงการคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขด้วยยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเรามีผู้ป่วยรายหนึ่งอายุ86ค่ะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ติดเตียงมีโรคหลอดเลือดหัวใจไม่พูดแล้วกินอาหารทางสายยางอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยเราก็อาจจะบอกโอเคเราความดันเราไม่ต้องต่ำมากไม่ต้องเป๊ะมากเอา140 150ก็ได้ตัวบนหยวนๆไปหาน้ำตาลไม่จำเป็นต้องแบบน้อยกว่า120หาน้ำตาลก็อาจจะให้150 160ให้คนไข้ได้กินในของที่เขาอยากกินแบบนี้มันเป้าหมายในการดูแลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในผู้สูงวัยเนี่ยจึงจะเป็นเป้าหมายเฉพาะคนไปค่ะแต่ในขณะที่ถ้าเป็น83ยังวิ่งมาราธอนอยู่อย่างเงี้ยพีทบอกสู้ค่ะก็คือต้องทำทุกอย่างแล้วเราก็จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันเช่นการป้องกันการหกล้มค่ะการป้องกันภาวะซึมเศร้าภาวะขาดสารอาหารแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะคัดกรองโรคเรื้อรังแล้วถ้ามีก็จะคุมให้ได้เป๊ะเลยเราอยากให้เขาอายุยืนอย่างมีคุณภาพดี
1: มันเหมือนการออกแบบเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะคุณหมอที่ดูแล
0: ใช่มันจะเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะเฉพาะรายเฉพาะบุคคล
1: ครับเพราะว่าอย่างถ้าเราดูคนอายุ30-35ก็ไม่ต้องไปออกแบบอะไรเยอะ
0: เพราะสมรรถภาพจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ไหมฮะสมรรถภาพร่างกายมันเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอคนอายุ60อัพละ70 80
0: หลักการจะเหมือนกันหลักการจะเหมือนกันแต่แต่ละคนเนี่ยหลักการเนี้ยที่เอาไปใช้อ่ะเป้าหมายของหลักการแต่ละข้อจะไม่เหมือนกันเช่นการยกตัวอย่างเลยอย่างการออกกำลังเนี่ยคุณเป้ถ้ายังเดินได้แข็งแรงอยู่แล้วบอกว่าเราต้องออกกำลังนะต้องเดินให้เราเหนื่อยให้หัวใจกับปอดได้ทำงานอย่าลืมฝึกการทรงตัวอย่าลืมฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังปรากฏว่าคนไข้คนเดียวกันโรคเหมือนกันเบาหวานความดันแต่ว่าคนนี้เยอะมากความดันเป็นเยอะมากจนกระทั่งติดเตียงละค่ะค่อนข้างปล่อยอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้หวังให้เขาขึ้นมาลุกเดินวิ่งมาราธอนแต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยข้อเขาไม่ควรจะติดเขาไม่ควรจะมีแผลกดทับเขาควรจะกลิ้งตัวเองบนเตียงได้มันเป้าหมายในแต่ละคนต่อให้มีโรคเดียวกันอายุเท่ากันเนี่ยก็จะต่างกันเป็นรายบุคคลไป
1: นะคราวนี้เราพูดถึงการตรวจสุขภาพท
0: ี
1: น
0: ี้
1: ความสำคัญของการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่เขาไม่เอาเลยกับคุณหมอเนี่ยแทบจะไม่อยากเจอไม่อยากคุยเลยเพราะว่าไม่ตรวจแข็งแรงดีแต่พอไปหาหมอทีไรเดี๋ยวต้องเป็น
0: ได้โรคทุกที
1: ถูกใช่ไหมมีคนอายุเยอะไม่น้อยเลยนะที่คิดแบบนี
0: ้มีค่ะมีแม้กระทั่งในการดูผู้ป่วยของพีทเนี่ยก็ยังมีนะคะแล้วมีผู้ป่วยบางคนที่บอกว่าอ๋อหมอไม่ต้องนัดเร็วอ่ะหกเดือนเจอกันหรือปีนึงเจอกันก็ได้ก็จะมีค่ะมีก็เพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยประเด็นของโรคติดต่อไม่โรคไม่ติดต่อที่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยประเด็นคือถ้าเป็นเนี่ยมันไม่มีอาการ
1: ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เจ็บปวด
0: คุณเป้เดินมาอย่างเงี้ยสมมติคุณเป้มีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเดินมาพิษไม่รู้นะว่าความดันเป้เท่าไหร่มันไม่ได้ขึ้นบนหน้าผากไอ้พิษเห็นมันต้องวัดน่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นประเด็นคือไม่มีอาการแต่ถ้าบังเอิญมันเป็นมานานแล้วเราไม่ได้รักษาแล้วมันมีอาการเนี่ยใครก็จะมาด้วยหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะแก้ยาก
1: หนักเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยก็คือผู้สูงวัยเนี่ยเรามักจะแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพต่อให้ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะก็มาพบคุณหมอปีละครั้งค่ะอยู่บ้านว่างๆ6เดือนก็วัดความดันตัวเองสักทีนึงปีนึงก็มาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเจาะเลือดค่ะแล้วก็คัดกรองในสิ่งที่เหมาะสมรวมไปถึงการได้รับวัคซีนในวัยผู้ใหญ่ด้วย
1: โอ้โหแต่กลัวมันจะมาเป็นแพ็กเกจหมายถึงว่าการตรวจของคุณหมอนะเพราะมันจะไม่เหมือนคนแบบอายุ30 40ที่เจาะเลือดหาอะไรไม่กี่ตัวก็จบละถูกมั้ยฮะวัดความดันก็จบละแต่เดี๋ยวโอ้โห60อัพเดี๋ยวต้องมีสวนทวารเดี๋ยวต้องมีตรวจอะไรต่อมลูกหมากถูกไหมฮะเพราะมันตามวัย
0: มันจะมีโรคที่เราเจอตามวัยด้วยค่ะแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วในการคัดกรองโรคเหล่านี้ก็จะต้องมีการให้คำแนะนำก่อนเสมอคุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินความเสี่ยงก่อน

0: ช่นนะคะเช่นสมมุติว่าเราต้องการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนคนนี้เนาะปรากฏว่าเขาเคยทำมาแล้วเขาปรากฏว่าที่ทำมาแล้วนี่ดีสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยในประวัติครอบครัวไม่มีความเสี่ยงไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเลยพอเขาแบบ75 80อย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ต้องส่องแล้วนะไม่ต้องส่องแล้วมันดีแล้วเพราะฉะนั้นจริงการคัดกรองก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดิมทุกปีเมื่อเราอายุมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยการคัดกรองโรคต่างๆนี่ยิ่งน้อยลง
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่
1: ผมนึกว่าต้องตรวจละเอียดแบบยิบเลย
0: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคหลายโรคเนี่ยที่เราคัดกรองตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงวัยตอนต้นที่อาจารย์พีทเรียกว่าวัยรุ่นของอาจารย์พีทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกโรคที่เป็นแล้วตายเร็วขึ้น
1: ให้ตรวจนะก่อน
0: ให้ตรวจหาให้เจอใช่แล้วก็ถ้าเจอเร็วรักษาได้เร็วคุณภาพชีวิตจะดีหลักการของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคือแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุ85เนี่ยค่ะต่อให้เราเพิ่งเป็นเบาหวานตอน85เนี่ยเราได้อยู่มาเกินอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยแล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเป๊ะที่120เราจะห่วงคุณย่าคุณยาย85 86เนี่ยที่น้ำตาลต่ำมากๆเพราะเดี๋ยววูบไปเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะหยวนๆยังไงถ้าคุณยายอยู่ถึง90เนี่ยน้ำตาล130 140เนี่ยหมอรับประกันไม่มีเบาหวานขึ้นตาแน่นอน อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงในการเลือกให้คนไข้แต่ละคนว่าจะตรวจอะไรจะทำยังไงค่ะ
1: ที่คุณหมอดูคนไข้ที่มาพบนะฮะคนที่สุขภาพดีเอาอยู่ในเกณฑ์บนๆแล้วกันเพราะว่าคนแก่บางทีมันก็ต้องมีนู่นไอ้นี่เจ็บป่วยแล้วนะฮะคนที่เขาสุขภาพดีส่วนใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะการดูแลตั้งแต่หนุ่มไหมตั้งแต่สาวไหมหรือว่าเขาใช้ชีวิตมาแบบระแวดระวังหรืออยู่ที่อาหารการกินการใช้ชีวิตในวัยอายุมากนะฮะ
0: เราบอกว่าในแต่ละคนเนี่ยค่ะที่อายุเท่ากันจะดูอายุเยอะไม่เท่ากันเนาะในความอายุเยอะที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่สองเรื่องหลักๆเรื่องแรกคือปัจจัยภายในตัวเขาเองเช่นคนบางคนมียีนมาเป็นแบบนั้นค่ะก็จะมียีนแข็งแรงมาค่ะเดี๋ยวเราก็เจอว่ายีนบางอันเนี่ยทำให้เราแก่เร็วยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาโรคบางโรคเช่นดาวซินโดรมที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนเด็กๆเขาเป็นมีภาวะเหมือนกับปัญญาอ่อนพอเขาอายุ50เนี่ยสภาพร่างกายเขาโดยยีนของเขาที่ทำให้เขาเป็นดาวซินโดรมยีนที่พอเขาอายุ50เนี่ยเขาจะมีสภาพร่างกายหรือสภาพสมองเนี่ยเท่าคนอายุประมาณ70กว่า80อันนี้ก็คือเป็นตัวเขาเองที่ทำให้มีความเสี่ยงหรือบางคนมีประวัติมะเร็งในบ้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกเจเนเรชันเนี่ยเราก็ไม่น่ารอดเนอะในเจเนเรชันเราเพราะมันเป็นยีนที่แบกกันมาก็มีเพราะฉะนั้นยีนเป็นตัวกำหนดส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นตัวกำหนดก็คือปัจจัยภายนอกอย่างที่เมื่อกี้คุณเป้บอกการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเช่นคนนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยปอดพังไปแล้วปอดเท่ากับคนอายุ60ตั้งแต่อายุ30แล้วเมื่อเขาอายุ60จริงๆปอดเขายิ่งแย่ลงไปใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในขณะที่อีกคนนึงไม่สูบบุหรี่เลยออกกำลังสม่ำเสมอหัวใจแข็งแรงดีเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมมันเขาสะสมเราเรียกว่าพลังงานสำรองไว้เยอะ
1: ครับ
0: เหมือนเราออมเงินไว้เยอะพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยขบวนการชราภาพจะบังคับให้เราเอาเงินออมออกมาใช้แต่ถ้าเราออมไว้เยอะเนี่ยที่60เนี่ยเราออกมาใช้เรายังเหลือต้องเยอะเนาะเราก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าเราแบบโผล่เราไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบแย่มากทานอาหารมันจัดหวานจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ออกกำลังน้ำหนักตัวเกินไม่เคยตรวจโรคต่างๆเลยพอ60ปุ๊บพลังงานสำรองที่มันควรจะมีอยู่เท่านี้มันโดนใช้ไประหว่างวัยผู้ใหญ่แล้วมันก็อาจจะเหลือน้อยลงเพราะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นพลังงานสำรองลดลงก็จะทำให้เราดูอายุเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆมากขึ้น
1: ก็มีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอก
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของยีนไอ้ยีนพวกนี้มันเหมือนกรรมกำหนด
0: ใช่
1: เราเลือกอะไรไม่ได้แต้มบุญเรามาแบบเนี้ย
0: ใช่แล้วเราก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนยีนได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือถ้าเรารู้ว่าเขามียีนผิดปกติการ

0: กรองแต่เนิ่นๆเนี่ยค่ะก็จะช่วย
1: เหมือนผมจะเห็นข่าวว่ามันมีเทคโนโลยีที่ไปตรวจหาลึกลงไปในระดับยีนว่าตัวไหนผิดปกติถูกไหมฮะ
0: แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้อยู่ๆไปตรวจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าขบวนการชราภาพหรือความแก่ของเราเนี่ยมันจากหลายปัจจัยมากในหลายครั้งเนี่ยค่ะเราเพราะว่าองค์ใครมียีนนะแต่ว่าดูแลตัวเองดีมากก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นบางทีไปตรวจไว้ก่อนเนี่ยทำให้เราเครียดนะแล้วก็เราก็เลยยิ่งทำท่าจะเป็นโรคนั้นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: คราวนี้วิตกจริตเลย
0: ใช่ใช่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจริงๆในปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้แนะนำให้คัดกรองจีนถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี
1: ้
0: อย่างคุณเป้อยู่ๆจะเดินไปบอกขอตรวจซิมียีนนี้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ตรวจให้มันต้องดูว่ามีข้อบ่งชี้ไหม
1: ครับพอเราพูดถึงการดูแลสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเราไม่ค่อยเน้นไปเรื่องจิตใจไหมฮะส่วนใหญ่เราก็พูดว่าร่างกายเสื่อมแล้วตรงนู้นตรงนี้ต้องตรวจระบบนู้นนี้นั้นแต่พอเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตหรือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาไม่ค่อยเป็นขณะเดียวกันแต่รุ่นคนในรุ่นปัจจุบันเอาละเดี๋ยววัยรุ่นซึมเศร้าอีกแล้วมีภาวะนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอย่างเงี้ยครับ
0: กลับกันนะคะจริงๆแล้ววัยผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแปลว่าเราต้องพึ่งคนอื่นมากขึ้นค่ะก็จะยิ่งทำให้กระทบกระเทือนกับภาวะจิตใจการเป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นคุณหมอเราเรียกหมอประจำบ้านหมอครอบครัวเนี่ยนะคะหรือคุณหมออายุรศาสตร์ก็ตามเนี่ยในการดูแลผู้สูงอายุหนึ่งท่านเนี่ยค่ะสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเนี่ยคือเราไม่ดูแต่โรคทางกายเราต้องดูโรคอื่นด้วยเช่นปัญหาทางจิตใจเราดูแม้กระทั่งปัญหาทางสังคมปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยปัญหาทางเศรษฐกิจเราดูหมดเลยนะคะในคนหนึ่งคนเราใช้คำว่าเราดูคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาที่คนถามว่าพิษเป็นคุณหมอดูแลผู้สูงอายุนี่พิษดูอะไรพิษบอกอ๋อพิษดูผู้สูงอายุทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมเนี่ยออกไปจนถึงเล็บเท้าในทุกอวัยวะทุกระบบแล้วในหนึ่งคนเนี่ยพิษดู360องศารอบตัวเขาด้วยพิษต้องดูว่าเขามีลูกไหมเขามีญาติอยู่ตรงไหนฉุกเฉินจะหาใครเขามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาไหวไหมเขาต้องเสียตังค์เยอะหรือเปล่าค่ะหรือในชุมชนที่เขาอยู่เนี่ยมันมีระบบสนับสนุนการดูแลเขาไห
1: ม
0: ที่จะทำให้เขาดูแลโรคทางกายดีขึ้นเขาเฉาไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของคุณหมอที่ควรจะต้องดูเขาให้ครบทุกด้านทุกองค์ประกอบ
1: ครับคุณหมอพีทผมถามจริงๆดูคนไข้บ้างไหมเพราะเท่าที่ฟังคุณหมอพีทมาดูเหมือนเป็นคุณหมอที่ใจดีแล้วก็เข้าใจคนไข้อะ
0: ดุเหรอคะไม่นะคะไม
1: ่ดุสุด
0: ดุสุดอาจจะดุแบบดุทีมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยในวันที่อุปกรณ์ไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่กับคนไข้เราจะเหมือนเข้าใจเขา
0: เราเข้าใจเขาใช่เราเข้าใจเขาเวลาที่พีทสอนคุณหมอหลายๆท่านนะโดยเฉพาะคุณหมอที่มาเรียนด้านผู้สูงอายุพี่ก็จะบอกว่าลองตัวเราเนี่ยไปนั่งในเก้าอี้ของเขาแล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะคุณจะทำอะไรได้บ้างเราต้องช่วยเขาคิดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยดุไม่น้อยมากค่ะน้อยมากคนไข้ไม่กินยาเนี่ยยังไม่ดุเลยนะคะก็ยังถามเขาบอกว่าทำไมคุณลุงไม่กินยาบอกหมอได้ไหมเดี๋ยวหมอจะได้ช่วย
1: จะได้เข้าใจเขา
0: จะได้ช่วยว่าทำยังไงเราถึงจะกินยาไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนยาเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดุคนไข้ไม่ค่อยน้อยมาก
1: ครับถ้าที่ฟังข้อมูลจากคุณหมอพีทก็คือผู้สูงอายุเขาจะเป็นไหมฮะพวกซึมเศร้าหรือว่า
0: เป็นค่ะ
1: เป็นเหมือนกัน
0: เราเพราะว่าอุบัติการของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมันจะขึ้นมาหน่อยนึง
1: ค
0: ่ะเช่นตอนนี้ใหญ่มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะลดลงหน่อยในช่วงสัก40สักช่วง50 40อะไรอย่างแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกทีเป็นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของใครที่มีงานประจำแล้วเสียฟังก์ชันนั้นไปเราเพราะว่าใน1ตุลาคมทุกๆปีเนี่ยคนเกษียณเนี่ยจะมีภาวะบางทีปรับตัวไม่ได้บางคนซึมเศร้าไปเลยก็มี
1: ไม่ใช่แบบสบายแล้ว
0: ใช่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นบางคนชินกับการทำงาน
1: หรือบางทียังมีปัจจัยอื่นเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ใช่ใช่

0: ใช่ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเจอบ่อยมากซึมเศร้าวิตกกังวลรวมไปถึงการปรับตัวกับสเตตัสใหม่ไม่ได้
1: พวกเครียด
0: ใช่ค่ะหรือการสูญเสียบางคนอย่างเงี้ยมาเสียภรรยาตอนอายุ70กว่าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดรอปไปก็มีก็ต้องค่อยๆกู้กันขึ้นมา
1: คือจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงคือ
0: ม
1: ีเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงซึมเศร้าฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ไม่ใช่
0: พอดีข่าวมักจะออกในวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นค่ะ
1: อ๋อแต่จริงๆทุกวัยมี
0: แล้วผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยแล้วมีความคิดที่ฆ่าตัวตายเนี่ยภาษาหมอเรียกว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จคือฆ่าแล้วตายจริงสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำค่ะ
1: เพราะว่าอะไร
0: เพราะว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตเขาเลือกวิธีตายที่จะตายจริงได้
1: ไม่ใช่
0: แบบเอาคัตเตอร์มาแกะชื่อแฟนอย่างนี้แล้วก็เป็นลมไปแล้วคิดว่าตัวเองตายไปแล้วอย่างไม่ใช่
1: ใช่อ
0: ันนั้นจะเป็นวัยรุ่นนิดนึงไม่ค่ะผู้สูงอายุจะเลือกใช้ของที่มีความรุนแรง
1: ก็แสดงว่านอกจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจของ
0: สำคัญมากสำคัญมากค่ะแล้วถ้าสุขภาพใจดีนะคะสุขภาพกายก็จะมักจะคุมได้ถ้ามีโรคก็จะคุมได
1: ้
0: สุขภาพใจดีสุขภาพสังคมก็ดีมีเพื่อนสมองก็ไม่ฝ่อ
1: ครับอีกเรื่องนึงที่ผู้สูงอายุต้องระวังนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเนี่ยมีเรื่องของความร่วมมือเรื่องของระบบมาป้องกันกันก็คือผู้สูงอายุคนแก่
0: หกล้มใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะหกล้มแล้วพอล้มทีเนี่ยมันยาวเลย
0: ใช่เราต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ก่อนนะคะแก่แล้วไม่ล้มนะคะ
1: ต้องแก่แล้วไม่ล้ม
0: แก่แล้วต้องไม่ล้มค่ะถ้าล้มนี่ต้องบอกคุณหมอทุกครั้ง
1: ต้องบอก
0: ทุกครั้ง
1: ต่อให้แบบไม่ได้อะไรหักเหิกอะไรก็
0: ใช่ถ้าล้มต้องบอกถ้าล้มต้องบอกเราต่อให้เราแบ่งออกเป็นล้มแล้วถ้าเป็นภาษาพีทเล่าให้ฟังง่ายๆพีทก็บอกล้มแล้วเหมือนเราต่อยมวยอะค่ะล้มแล้วได้เงินรางวัลล้มแล้วแตกล้มแล้วหักล้มแล้วเย็บเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยยิ่งต้องบอกแต่บางคนเนี่ยล้มแต่ว่าไม่เป็นเยอะค่ะอาจจะฟกช้ำดำเขียวหรือมีรอยถลอกก็ยังอยากให้บอกเพราะการล้มเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นล้มใหญ
1: ่
0: แล้วพอล้มใหญ่ปุ๊บงานจะเข้าทั้งทีมคุณหมอแล้วก็ทีมผู้สูงอายุด้วย
1: หมายถึงว่าคุณหมอที่ต้องการข้อมูลจากคนไข้เพราะว่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องการทรงตัวหรือเปล่าอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะเราต้องประเมินและป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าที่ของเราเลยคือต่อให้คุณล้มเล็กน้
1: อ
0: ยแต่การล้มเล็กน้อยหลายเล็กน้อยเข้าเนี่ยแน่นอนจะส่งผลและอาจจะทำให้เราล้มใหญ่มากขึ้นถ้าเราล้มเล็กน้อยแล้วเรารีบป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำตั้งแต่ตอนเราเพิ่งเริ่มล้มเล็กหน่อยเนี่ยก็จะทำให้เราทำป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้มากขึ้น
1: ครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะคนดูแลลูกหลานในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวผู้สูงอายุเองก็คงทราบความสำคัญในเรื่องนี้ว่าท่านต้องระวังมากเป็นพิเศษนะเรื่องของการล้มเรื่องของอุบัติเหตุพวกนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยฮะอย่างข่าวเนี่ยเขาก็เลยต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาเดินดีไปด้วยกันนะฮะดูแลผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีลดเสี่ยงกระดูกหักเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากเราจะรู้เลยว่าเรื่องของการป้องกันไม่ให้ล้มมันสำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นรัฐบาลเขาก็เลยทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเป้าหมายหลักที่จะป้องกันการตกหกล้มลดความเสี่ยงของพวกกระดูกหักสำคัญสุดคือกระดูกสะโพกหัก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมมันต้องกระดูกสะโพกเราได้ยินบ่อยนะคุณหมอ
0: เพราะว่ากระดูกสะโพกเนี่ยคือเวลาที่กระดูกมันบางลงเนี่ยค่ะจริงๆมันก็บางทั้งตัวนะคะแต่บางแต่จะมีกระดูก2อันหลักที่ใช้ในการทรงตัวและการเดินก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกแน่นอนเนาะกระดูกสะโพกหักนี่เดินไม่ได้แน่ๆกระดูกสันหลังหักทรุดงอก็จะทำให้เราแบบหลังค่อมหลังโก่งการทรงตัวก็ไม่ดีเดินไม่ดีปุ๊บเดินย่อแยกย่อแยกปุ๊บล้มอีกเอาสะโพกหักซ้ำอีกเพราะฉะนั้น2จุดนี้จะเป็นเราเรียกเป็นกระดูกหลักที่เราใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงว่ากระดูกบางมากไหมถ้ากระดูกบางมากแล้วคนไข้เดินไม่ดีด้วยเสี่ยงหกล้มเนี่ยก็จะเสี่ยงกับภาวะกระดูกหักมากขึ้น
1: แล้วต้องเป็นวัยผู้สูงวัยด้วยไหมฮะหมายถึงว่ากระดูกสันหลังกับสะโพกเนี่ย
0: ใช่ค่ะเวลาที่เราคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูกเนี่ยเราก็จะตรวจที่2จุดนี้เป็นหลักใช่ค่ะ
1: กระดูกสะโพกหักผมจะได้ยินบ่อยเวลาผู้สูงอายุล้มแล้วบอกกระดูกหักเนี่ยกระดูกสะโพกหัก ล้มท่าไหนหมายถึงว่าล้มแบบจับเบ้า
0: แล้วแต่เลยค่ะบางคนก็ล้มตะแคงส่วนใหญ่จะตะแคงล้ม
1: ตะแคง
0: ตะแคงล้มแล้วเอาขากระแทกปั้ง
1: แล้วตรงเนี้ยขออนุญาตนะฮะตรงเนี้ย
0: กระแทกต้นขากระแทกใช
1: ่หักเลย
0: หักเลย
1: ล้มข้าง
0: ใช่แล้วคุณเป้ถ้าคุณเป้ล้มอ่ะคุณเป้จะไม่หักในวัยนี้แต่คุณเป้80ถ้าคุณเป้เกิดอุบัติเหตุหกล้มหักนะคะหัก
1: หรือเป็นเพราะว่าการเคลื่อนตัวเพราะปกติถ้าล้มมือเราก็จะไปถ้าวัยเนี้ยเราก็จะ
0: ข้อมือหักอีก
1: อ๋อแต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะข้อมือก็จะหัก
0: อีก
1: ถ้ามือลงก็มือหัก
0: ใช่ค่ะ
1: สะโพกอาจจะน้อยหน่อย
0: ใช่ใช
1: ่แต่ถ้ามือไปไม่ทันก็สะโพกหัก
0: ใช่ค่ะใช่หรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะคือกระดูกสันหลังหักเนี่ยเนื่องจากมันยังเคลื่อนไหวพอได้อยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาโรงพยาบาลแต่ถ้าสะโพกหักเนี่ยมันต้องซ่อมต้องอะไรมันยานมันเดินไม่ได้เลยมันต้องมาโรงพยาบาลกระดูกสันหลังหักเนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ง่ายมากนะคะเช่นพิษมีมไข้คนหนึ่งคว้าของที่ตกเปาะเลยใช่กระดูกยุบเลย
1: แค่
0: ใช่เพราะแรงเหวี่ยงแรงกระชากของที่จะหล่นอย่างเงี้ยค่ะแรงเหวี่ยงที่จุดกระทำมาที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังยุบเลยพอยุบตอนเนี้ยมันเวลายุบมันก็แล้วแต่แรงกระทำที่ถ้ามันยุบนานตอนนี้คนไข้ก็เดินหนี
1: งอแล้ว
0: ใช่
1: หลังงอแล้ว
0: ใช่
1: มันไม่สามารถที่จะไปซ่อมให้กลับไปเหมือนเดิม
0: ได้แต่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ได
1: ้เทคโนโลยี
0: ได้แล้ว
1: อันนี้พูดถึงกระดูกสันหลังกับสะโพก
0: ใช่แต่ก่อนเนี่ยสะโพกซ่อมได้ตั้งนานแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยโดยหลักการซ่อมสันหลังก็ซ่อมได้คือต้องให้คุณหมอกระดูกเขาช่วยดูแต่ส่วนใหญ่ถ้าซ่อมได้เขาจะซ่อมให
1: ้
0: ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยการผ่าตัดเหล่านี้มันฟื้นตัวเร็วมากแต่หลังจากที่เราผ่าไปแล้วหรือเราเข้าโรงพยาบาลเพราะการหกล้มแรงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงวัยมีโอกาสล้มซ้ำสูงกว่าอีกสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าการผ่าตัดเหล่านี้กล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อไปเพราะเราไม่ได้ใช้ในช่วงที่เราผ่าตัดกลับไปบ้านก็จะงอกแงกงอกแงกแล้วก็จะล้มอีกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้คือไม่ล้มดีที่สุด
1: ไม
0: ่ล้มดีที่สุดค่ะถ้าล้มต้องบอกคุณหมอล้มโดยเฉพาะล้มอย่างที่พีทบอกคือแตกหักช้ำเย็บแผลค่ะ
1: กระดูกพรุนเราสามารถรักษาอย่างที่คุณหมอพีทบอกได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะกระดูกพรุนเนี่ยเราต้องคัดกรองเช่นเดียวกันค่ะสมมุติอีกหน่อยคุณเป้80เดินมาพีทก็ไม่รู้อีกอ่ะว่าคุณเป้กระดูกพรุนไห
1: ม
0: ก็จะต้องมีการคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ประเภทนึงนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรากระดูกบางไห
1: ม
0: ค่ะถ้าเรากระดูกบางมากจนถึงขั้นพรุนเนี่ยการรักษาที่มีจะช่วยให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงขึ้นจากงานวิจัยบอกว่าเมื่อเรารักษาคนไข้ได้ยารักษากระดูกพรุนได้แคลเซียมได้วิตามินดีเนี่ยตัดที่เหมาะสมเนี่ยเวลาล้มการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับกระดูกก็จะน้อยลง
1: แล้วถ้าพรุนไปแล้วถ้าหกล้มเกิดกระดูกหักสมมติสะโพกหักเราสามารถผ่าตัดรักษาได้ไหมครับ
0: รักษาได้แต่อย่างที่บอกคือการรักษาเนี่ยมันก็จะต้องเจ็บตัวแล้วขนาดเดียวกันหลังรักษาเสร็จก็จะต้องมาฟื้นฟูสภาพอีกกว่าที่เราจะกลับมาได้เหมือนเดิมยังไงข้อใหม่เนี่ยก็ไม่เท่ากับข้อเก่า
1: คืออาจจะกลับไป 100% ก็มันก็ไม่ใช่ทุกรายถูก
0: ไหมไม่ใช่ทุกรายใช่ค่ะไม่ใช่ทุกรายแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังดีกว่าติดเตียงเดินไม่ได้
1: ครับถ้าผู้สูงอายุหกล้มที่บ้านเราต้องปฐมพยาบาลยังไงครับ
0: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยดูก่อนเลยค่ะว่าคนไข้มีสติอยู่หรือเปล่าสัญญาณชีพเป็นยังไงการหายใจการโต้ตอบเป็นยังไงค่ะอันที่สองเนี่ยอย่าไปขยับเขาลองให้เขาค่อยๆขยับเองถ้าดูแล้วมีขาที่ผิดรูปอย่าเคลื่อนย้ายเองนะคะให้เขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วรีบโทร1669ค่ะทีมกู้ชีพเขาจะมีวิธีการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยคือถ้าเราเป็นลูกหลานเนี่ยเราไปเคลื่อนย้ายเองแล้วเราไม่ได้ดามเดี๋ยวกระดูกมันไปทิ่มอวัยวะรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นที่1ดูก่อนเลยมีกระดูกผิดรูปไหมสัญญาณชีพเป็นยังไงใครรู้ตัวหรือเปล่าแล้วโทร1669
1: คร
0: ับจะมีคนไปประเมินแล้วพาคนไข้มาโรงพยาบาลค่ะอันนั้นเป็นหลักการสำคัญอันที่ คือถ้าสมมุติว่าไม่มีใครจริงไม่มีใครจริงๆระหว่างรอเนี่ยค่ะถ้าคนไข้รู้สึกตัวดีค่ะก็พยายามให้เขาลองถามเขาว่าเจ็บตรงไหนแล้วลองให้เขาขยับในส่วนนั้นดูถ้าเขาขยับไม่ได้เนี่ยก็รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะไปช่วย
1: เพราะส่วนใหญ่เวลาสมมติพ่อล้มไปลูกก็ต้องไปประคองให้มันนั่งเก้าอี
0: ้ใช่บางที
1: ถูกไหมฮะ
0: บางทีเนี่ยถ้าเราไปลากเขาอ่ะมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้มันส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะให้คนไข้ค่อยๆกลิ้งค่ะค่อยๆกลิ้งข้างก่อนค่ะแล้วดูว่าเจ็บไหมลองขยับแขนขยับขาเสร็จแล้วพอเขาจะลุกขึ้นนั่งอันนี้เราอาจจะช่วยได้
1: ประคองหน่อย
0: นึงใช่
1: แต่ไม่ใช่ว่าประคองแล้วบอกโอ๊ยเจ็บมาก
0: ใช่อันนี้อย่าไปฝืน
1: อ๋อไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรพ่อมานั่งก่อนนะจะถึงแล้วจะถึงแต่เขาบอกเจ็บมาก
0: ไม่ได้เดี๋ยวค่ะ
1: แสดงว่ามันต้องข้างในมันต้องแบบ
0: ต้องมีอะไรส่วนใหญ่คนไข้จะบอกได้ okay. ว่าแบบไม่ไหวเจ็บถ้าเขารู้สึกว่าไม่ไหวเจ็บให้เขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยว okay. จะมีคนไปช่วย
1: เราเรียกรถพยาบาล
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นจะปลอดภัยสุด
0: อันนั้นปลอดภัยที่สุดใช่ค่ะ
1: นี่เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกนะไม่ล้มดีที่สุด
0: ใช่
1: แต่บางทีการล้มมันอุบัติเหตุ
0: ใช่
1: ไหมฮะผมว่าอุบัติเหตุมันมีอยู่สองอย่างนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันประมาทและเดี๋ยวจะล้มกับสองก็คือแบบชั้นป้องกันไว้หมดละแต่มันอุบัติเหตุจริงๆ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการหกล้มในผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆปัจจัยหลักอันนึงคือจากสิ่งแวดล้อมนะคะหมาเล็กหลาดเล็กหมาใหญ่น้องแมวคนไข้แบบที่บ้านมีของเล่นหลานอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมุมนิดเดียวอะค่ะมุมนิดเดียวก็เป็นปัญหาพี่เคยเจอไข้สะโพกหักไม่มีอะไรเลยค่ะฝนตกเดินไปประตูที่เป็นประตูไม้แบบบานพับเนี่ยแล้วลมพัดแรงมากก็คือพัดประตูไม้มาปะทะผู้ป่วยก็เลยล้มลงไปด้านข้างก็ไปกระแทกกับขอบประตูหักเลย
1: โอ้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้สิ่งแวดล้อมก็จะช่วยการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอค่ะการฝึกออกกำลังฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วย
1: ถ้าเคยได้ยินว่าคนที่ถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายบ่อยๆกล้ามเนื้อมีความคล่องตัวมีมันก็จะลดโอกาสเจ็บหนักได้ถูกไหม
0: ครับใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่ 3-4 หลักการอันแรกคือออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพหัวใจกับปอดค่ะก็คือออกให้เหนื่อยจนเราพูดได้ทีละคำอันที่2ก็คือฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บอันที่3ก็คือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพูดง่ายๆคือเหมือนเล่นเวทนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะฝึกที่มัสเซิลกล้ามเนื้อหลักก็คือกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อขาเพื่อฝึกให้แข็งการทรงตัวที่แข็งแรงและอันสุดท้ายก็คือฝึกการทรงตัวเช่นการเล่นโยคะไทชีหรือแม้กระทั่งการลีลาดเพื่อฝึกให้การทรงตัวของเราดีเพราะหลักการในการออกกำลังในผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่หนีไปจาก 3-4 อย่างนี้
1: คุณหมอเคยเห็นไวรัลไหมฮะที่แบบผู้สูงอายุ60กว่าแต่เข้ายิมทุกวันแล้วถอดเสื้อออกมา
0: โอ้โหสุดยอดใช่ค่ะ
1: ดึงข้อได้ดึงยังไง
0: ใช่วันนั้นเห็นคุณยายท่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเป็นใครสักคนเนี่ยค่ะพวกเพื่อนๆนี่แหละส่งมาให้ดูก็พบว่าคุณยาย70กว่าแล้วคือคุณยายมีซิกแพคด้วยค่ะแล้วเราก็ก้มลงมองพุงตัวเองแล้วเราก็มีวันแพ็กนะ
1: ให้กำลังใจตัวเอง
0: เราก็มีวันแพ็กไม่เป็นไรพยายามต่อไปสักวันต้องมีนะซิกแพ
1: ็กแสดงว่าผู้สูงอายุเขาดูแลตัวเอง
0: ใช่ค่ะในกลุ่มที่เราเรียกว่า active aging ก
1: ็
0: คือผู้สูงวัยที่แข็งแรงเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีมากนะคะฟิตเนสที่พิทออกกำลังเนี่ยที่พิทไปที่ละ2-3 ครั้งเนี่ยผู้สูงอายุเกินครึ่งนะคะ
1: ซึ่งดีมากเลย
0: ซึ่งดีมากซึ่งดีมากแล้วทุกคนแข็งแรงมากใช่ค่ะแล้วถ้าแบบพี่ไม่ไปก็จะมีคนถามว่าหมอขี้เกียจออกกำลังเหรอไม่ค่ะคุณลุงพอดียุ่งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สังคมแบบนั้นดีนะดีกว่าสังคมที่เรามาเจอที่โรงพยาบาล
0: ใช่ใช
1: ่เจอกันอีกแล้ววันนี้จะหาหมออะไร
0: โรคอะไรวันนี้มาหาหมออะไรโรคไตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่นี้แบบ ทุกคนจะแข็งแรงมากเขาจะมีตารางของเขาที่สม่ำเสมอค่ะแล้วเขาก็รู้จักกันเองเขาเดินไปเขาก็จะเดินคุยกันมันได้สังคมด้วยนะ
1: ใช่
0: เราออกกำลังด้วยได้ร่างกายด้วยแล้วใจก็เบิกบานด้วย
1: ค่ะแล้วก็ไปเจอกันตามสวนสาธารณะเป็นสังคมในสวนช่วยกันเดินช่วยอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอออย่างนั้นดีมากนะฮะแต่ต้องช่วยกันบิวนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ผมว่าถึงเวลาระดับหนึ่งที่ลอยตัวแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันเอง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้อยากให้คุณเป้เล่าถึงแอปพลิเคชันอันนี้นิดนึงพอดีเมื่อกี้นี้ตอนที่ก่อนที่เราจะเข้ารายการพิทก็นั่งดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะเดินดี
1: เดินดี
0: ค่ะเดินดีก็จริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันอันนึงนะคะซึ่งพิทอะเชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนน่าจะมีแอปนี้อยู่แล้วล่ะเราเรียกแอปนี้ว่าแอปเป๋าตัง
1: แอปเป๋าตัง
0: ใช่เอาไว้รับเงิน
1: ถูก
0: ใช่ไหมคะก็แอปเป๋าตังเนี้ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยแต่อาจจะต้องลองเล่นดูนะคะพีทเองก็ยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเข้าไปดูมันจะมีแอปเป๋าสุขภาพด้วยอยู่ฝังอยู่ในแอปเป๋าตังอันเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ในแอปสุขเนี่ยกระเป๋าสุขภาพอันเนี้ยมันจะสามารถบันทึกได้ว่าเราหกล้มไหมเราบาดเจ็บยังไงเราออกกำลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเข้าไปเล่นดูนะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยมีแอปนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยจบรายการไปก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราไม่ควรหกล้มก็สามารถเข้าไปประเมินตัวเองได้ไปคีย์ข้อมูลในนั้นได
1: ้ครับนะฮะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมว่าเฮ้ยโอเคเลยน
0: ะ
1: นี่แหละฮะอร่อยง่ายได้โปรตีน
0: โอ้
1: เจลลี่พุดดิ้ง
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี
0: ้มีรสด้วยนะคะ
1: ถูกต้อง
0: เมื่อกี้พีทอ่านมีรสกล้วยกับรสสตรอเบอรี่ค่ะ
1: ใช่ฮะเนี่ยฮะคือเราเนื้อว่าขนมหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: จริงๆไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: นี่คือโปรตีนแต่โปรตีนทำในรูปแบบของเจลลี
0: ่ค่ะ
1: นิ่มๆเพราะว่าผู้สูงวัยบางทีเหงือก
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมใช้เหงือกเคี้ยวแล้วอะ
0: ใช่คือปัญหาสุขภาพฟันและการกลืนสำคัญมากกับผู้สูงอายุ
1: ก็เลยเนี่ยนักวิจัยนะฮะจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัญญาเตชะสุขถาวรภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารท่านคิดคนนี้ขึ้นมาแล้วไปได้รางวัลที่การประกวดสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปประกวดที่มาเลยก็ได้รางวัลจากมาเลเซียมาเหมือนกัน
0: แสดงว่าอร่อยจริง
1: อร่อยมีโปรตีนสูงด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอันนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นเจลลี่พร้อมกินและใช้ช้อนตักได้นะฮะมันก็จะคงตัวอยู่บนช้อนนะครับใช้ช้อนบดเล็กน้อยเท่านั้นเองกินได้แล้วนะครับอันนี้แก้เพนพอยต์สำหรับผู้สูงอายุ
0: ใช่ค่ะเวลาที่คิดถึงการรับประทานอาหารง่ายๆเลยนะคะอันแรกเราต้องอ้าปากได้ก่อนเนาะอันที่สองเราต้องเคี้ยวได้แล้วก็อันที่สามเราต้องกลืนลงไปในกระเพาะได้ซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประเด็นก็คือจะเริ่มไปตั้งแต่การอ้าปากเลย
1: เริ่มอ้าไม่ขึ้น
0: อ้าไม่ขึ้นข้อต่อขากรรไกรเสื่อมบ้างอะไรบ้างอันที่สองก็คือฟันไม่ดีอาจจะมีฟันสึกฟันบินค่ะแล้วก็อันที่3คือการกลืนไม่ดีการกลืนไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อการกลืนฝ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป้สังเกตเนี่ยบางคนทานอาหารคำใหญ่หรือดื่มน้ำใหญ่ๆจะสำลักเพราะกล้ามเนื้อเวลาที่มันทำงานประสานกันมันต้องบีบพร้อมๆกันพอกล้ามเนื้อมันหลวมขึ้นมันไม่มีแรงบีบมากพอก็จะทำให้เราสำลักบางคนมีโรคร่วมเข้าไปอีกยิ่งทำให้การกลืนแย่เช่นสโตรกเนาะโรคหลอดเลือดสมองตีบอัมพาตอัมพฤกษ์การกลืนก็แย่พากินสันคนไข้ก็กลืนแย่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหาทั้งการอ้าปากการเคี้ยวการกลืนเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราทานอาหารไม่ได้แล้วพีทก็จะบอกว่าจริงๆอาจารย์อันนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากนะคะก็คือถ้าเราเอาอาหารเวลาที่เราเป็นคุณหมอเราดูคนผู้สูงอายุเราก็ต้องมาดูด้วยนะใครมีฟันหรือเปล่าแต่เราไม่ใช่หมอฟันนะแต่เราเป็นหมอทั่วๆไปเรามีฟันไหมฟันปลอมหลวมหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่าแรงกัดของเขาอะค่ะเวลาที่เขาจะบดของเนี่ยมีฟันกับไม่มีฟันก็ต่างกันมีฟันปลอมกับมีแต่เหงือกก็ต่างกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำความหนาแน่นของอาหารเนี่ยค่ะให้มันหลายรูปแบบมากเพื่อที่น้ำหนักของคนที่ไม่มีฟันกรดเนี่ยมันจะได้กัดแล้วแตก
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะถ้ากัดแล้วไม่แตกก็สำลักอีกเคี้ยวได้ไม่ละเอียดค่ะ
1: ถึงเราจะเห็นพวกอาหารเสริมหรือว่าที่เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ทำเป็นลักษณะของของเหลวนะฮะอันนี้ก็เป็นสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งจริงๆถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ยังเคี้ยวได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเสริมพวกนั้นถูกไหมฮะ
0: ถ้าทานอาหารได้ครบ5หมู่และไ

0: ลังงานพอดูจากอะไรดูจากน้ำหนักตัวไม่ลดค่ะดูจากการทรงตัวการเดินความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราทานได้ปกติเราไม่มีสำลักเราน้ำหนักไม่ลดเรามีความสุขในชีวิตประจำวันไม่ต้องปรับอาหารแต่ผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกมีปัญหาตั้งแต่การเคี้ยวการกลืนเพราะฉะนั้นการกินที่ไม่พอเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาอาหารทางการแพทย
1: ์
0: อาหารทางการแพทย์เองเนี่ยมีหลายรูปแบบมีตั้งแต่รูปแบบของการเบสเป็นนมรูปแบบของเบสเป็นโปรตีนเป็นเจลลี่มีหลายอย่างการเลือกเนี่ยต้องดูตั้งแต่ผู้สูงวัยแต่ละคนเช่นเดียวกันเช่นบางคนดื่มน้ำเปล่าแล้วสำลักแต่ดื่มนมไม่สำลักเพราะนมข้นกว่าเพราะนมมันมีความหนืดกว่าแล้วเราพิษก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็เอานมไปใส่เยลลี่หน่อยหนึ่งให้มันดูดได้แล้วไม่สำลักเหมือนเยลลี่ที่เขาขายตามห้างสรรพสินค้าที่มันแช่เย็นเป็นถุงแล้วดูดเนี่ยเราก็เอาทำอาหารทางการแพทย์ที่เบสเป็นนมเลยใส่ผงเราเรียกผงหนืดลงไปมันก็จะหนืดครึ่งให้ก็ดูดได้อาหารครบโดยที่ไม่สำลักค่ะบางคนต้องเคี้ยวอย่างในกรณีของเยลลี่เนี่ยมันจะต้องเคี้ยวนิดนึงให้มันมี texture หน่อยแล้วมันถึงจะกลืนลงไปได้เราก็จะใช้เป็นเยลลี่เป็นรูปแบบเยลลี
1: ่เพราะมันมีความละเอียดมาก
0: ใช่ค่ะบางคนกินข้าวสวยไม่ได้แต่กินข้าวต้มได้
1: ครับ
0: บางคนกินข้าวต้มไม่แต่กินโจ๊กได้เพราะโจ๊กกับข้าวต้มหนืดไม่เท่ากันใช่เวลาเราคิดอาหารผู้สูงอายุเนี่ยเราต้องคิดละเอียดขนาดนี้พี่ถึงได้บอกว่าในข่าวเนี้ยถือว่าคนที่คิดเนี่ยใส่ใจมากใส่ใจมากเขาเขียนแม้ในข่าวเนี่ยบอกกับเราแม้กระทั่งว่าไม่มีฟันเนี่ยเอาฟันขบปุ๊บมันจะแตกมันจะแตกเป็นเล็กๆแล้วก็กลืนได้เหมือนอาหารนุ่ม
1: ๆผมก็ว่าทำไมในข่าวบอกมาละเอียดมาก
0: ใช
1: ่แต่จริงๆสำหรับคนที่เขาดูแล
0: เคี้ยวไม่ได้เนี่ยสำคัญมาก
1: เขาก็จะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้ใช่เลยสำหรับฉัน
0: ใช่ใช่เวลาที่เราเอาคนไข้มาทดสอบการกลืนผู้สูงอายุที่เราคิดว่าน่าจะมีปัญหาการเคี้ยวการกลืนเราจะมีอาหารเรียงอย่างนี้เลยนะคะตั้งแต่น้ำเปล่าน้ำผึ้งโยเกิร์ตไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะโจ๊กข้าวต้มข้าวสวยแล้วก็ให้เขาค่อยๆกลืนทีละอันดูว่าอันไหนเหมาะกับคนนี
1: ้ค่ะก็ผมเห็นคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูของที่รามา
0: ใช่ๆ
1: ที่เขาไปเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
0: กลืนโดยเฉพาะ
1: การกลืนโดยเฉพาะ
0: ใช่
1: ก็แสดงว่าผู้สูงอายุที่เขามีปัญหาการกลืนถ้าเจอคุณหมอท่านนี้ก็สามารถที่จะฝึกให้ดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยจะแค่กลืนนมกลืนนมได้เนี่ยก็มาทานโจ๊กได้ทานข้าวต้มได
1: ้
0: แต
1: ่
0: ต้องฝึกมันเหมือนกายภาพเวลาที่เราเป็นอัมพาตอัมพฤกแขนขาอ่อนแรงเราต้องฝึกซึ่งแบบพี่ต้องบอกว่าพี่เข้าใจว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเขามีความอดทนมากนะคะแล้วเขามีความละเอียดในการฝึกมากแล้วคนไข้พี่หลายคนเลยที่ส่งไปปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้คือทานได
1: ้โอ้ดีขึ้น
0: ทานได้ดีขึ้นใช่ทานได้ดีขึ้นแล้วมีความสุขกับการทานมากขึ้นต้องไม่ลืมนะคะการที่เรามีอาหารในปากแล้วเราได้เคี้ยวหรือเราได้กลืนมันลงไปความสุขอย่างนึงถ้าเราไปใส่สายให้อาหารเนี่ยเราจะบายพาสความสุขนี้ไปนะคะ
1: อิ่มอย่างเดียว
0: คนไข้อิ่มแต่ไม่แฮปปี
1: ้
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆผู้สูงอายุเขาก็ยังต้องการความสุขจากรสชาติ enjoy eating อยู่ถูกไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ต่อให้กินได้นิดเดียว
0: เขาก็ยังใช่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรากินไม่พอจริงๆเราให้ใส่อาหาร
1: อ
0: ะแต่เราคิดว่าเขายังพอกินทางปากได้เราก็ให้เขากินทางปากนะคะแต่ได้แค่ไหนแค่นั้น
1: เอ
0: าให้เขาแฮปปี้และที่เหลือก็ฟีดเข้าไปทางจมูกให้อิ่ม
1: ครับหลายๆคนใช้วิธีการเอาอาหารไปปั่น
0: ได้
1: เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันถ้าเขาสามารถทานอาหารในความหนืดนั้นได้ในความหนืดนั้นได้เวลาปั่นเนี่ยค่ะคุณเป้มันจะมีปั่นเสร็จปั่นเฉยๆเลยนะเอาข้าวผักไข
1: ่
0: ปั่นรวมกันเฉยๆเลยอันนี้เป็น texture นึงนะถ้าคุณเป้ปั่นจนละเอียดและเอามันมากรองแล้วค่อยๆบี้ผ่านตะแกรงผ่านกระชอนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเนื้อครีมอันนั้นเป็นอีก texture นึงนะไม่เหมือนกันนะแต่ละบ้านบางบ้านต้องกินเป็นเนื้อครีมบางบ้านปั่นเฉยๆปื๊ดๆๆก็กินได้แล้ว

0: จะมีแบบว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สามารถกินแบบนี้ได้แต่เวลาผ่านไป
1: ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเขาจะกินได้อีก texture หนึ่งที่เก่งขึ้น
0: แล้วมีแบบแต่ก่อนเคยกินแบบนี้ได้ตอนนี้กินแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าการกลืน
1: มี
0: แย่กว่าเดิม
1: มี
0: ก
1: ็
0: ม
1: ีคนไข้บางคนน่าสงสารนะชอบทานถั่ว
0: ชอบเคี้ยว
1: ถั่วใช่แล้วฟันหักแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมแล้วเคี้ยวไม่ได้นี่น่าสงสารสุดต้องแบบต้องเอาถั่วคุณเป้เคยเห็นถั่วที่เคลือบน้ำตาลแล้วมีงาต้องเอามาทุบแล้วเอาช้อนเล็กๆตักแล้วให้อม
0: ค่อยๆละลาย
1: ใช
0: ่
1: เพื่อให้ได้ลดสัมผัสอันนั้น
0: แต่คุณหมอก็ไม่ห้ามเนาะเพราะถือว่าเป็นความสุขของเขา
1: ใช่ค่ะคือเราจะพยายามให้เขาได้ทานของอร่อยที่เขาชอบพี่ถึงบอกว่ารสชาติของนวัตกรรมอันนี้ก็ไม่เลวนะคะสตรอเบอรี่กับกล้วยหอม มันก็เป็นรสที่ทานง่ายอยู่แล้วด้วย
0: คือคุณหมอพีทเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยจริงๆผมไม่รู้ดีเทลขนาดนี้
1: ค่ะ
0: แต่ผมนึกไปถึงตอนผมเลี้ยงลูกตอนเด็ก
1: ๆ
0: พยายามที่จะหาอะไรที่มันอร่อยเฮ้ยลองให้ลูกกินอันนี้ดูบ้างสิคือหลักการมันคล้ายๆ
1: คล้ายกันค่ะสมัยก่อนเนี่ยที่เราไม่มีนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุคุณเป้พี่ทำยังไงรู้ไหมเมื่อสัก20ปีที่แล้วพี่บอกเขาว่าให้ไปเชลฟ์อาหารเด็กไปซูเปอร์นี่แหละค่ะแล้วไปที่แผนกอาหารเด็กแล้วมันจะมีอาหารที่เป็นถ้วยๆอ่ะ
0: คร
1: ับ หลายๆรสชาติอ่ะบอกให้เขาเอามาเทสกับคนสูงอายุ
0: ได้มั้ย
1: ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงเขาอาจจะมีเกลืออยู่ในนั้น อาจจะมีเกลือมีรสชาติที่หรือหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังแต่ว่าได้ถามว่าได้มั้ยสมัยก่อนที่เราไม่มีอาหารที่มันเหมาะกับวัยอ่ะเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันพีทก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งแรกๆก็บอกต้องไปเชลเด็กแล้วล่ะไม่งั้นก็ต้องทำเองก็เห็นที่คุณเป้บอกเอามาปั่นปื๊ดๆๆมันก็จะได้อาหารถ้วยเด็ก
0: มีไหมฮะผู้สูงอายุที่ร่างกายผอมกินอาหารไม่ถึงเพราะเบื่ออาหาร
1: มี
0: เบื่อรสชาติอ่ะต้องกินแบบนี้ทุกวันเนี่ยฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
1: และไออาหารทางการแพทย์นี่ตัวดีเลย
0: โอ้โห
1: มีค่ะมีแล้วเราก็ต้องสอนผู้ดูแลสอนผู้สูงอายุเหมือนกันบอกคุณแม่จริงๆมันไม่ต้องกินรสวานิลาทุกวันนะใส่ช็อกโกแลตไปเป็นรสช็อกโกแลตนะ
0: ค
1: ุณแม่แอบหยอดชาเย็นไปหน่อยก็ได้หยอดน้ำหวานสีแดงไปหน่อยก็ได้ก็เปลี่ยนรสให้เขาค่ะมีค่ะมี
0: อาหารทางการแพทย์จริงๆมันค่อนข้างราคาสูงนะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลายบ้านจึงเลือกอย่างที่คุณเป้บอกคือเอาอาหารปกติมาทำเองมาปั่นเขาก็จะมีซุปนานารสชาติอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับสุดท้ายคุณหมอฮะฝากถึงการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเอาเรื่องสุดท้ายแล้วกันเพราะว่ามันวันนึงกัน3มื้อกินนะฮะ
1: จริงๆแล้วผู้สูงวัยเนี่ยค่ะนอกจากสุขภาพใจสุขภาพสังคมสุขภาพกายจะดีแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ดีเนี่ยก็คืออาหารนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็บอกว่าเขาควรจะต้องกินอิ่มด้วยกินอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆท่านเนี่ยสังเกตว่าผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเนาะเริ่มทานอาหารได้น้อยลงเริ่มรู้สึกเบื่ออาหารเนี่ยยังไงสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่ได้รวมไปถึงถ้าคิดว่ามีปัญหาในเรื่องการกลืนนะคะหรือการเคี้ยวเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอฟันหรือคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้เช่นเดียวกัน
0: นะบางทีลืมไปเลยเนาะสำหรับคนดูแลก็พยายามที่ให้กินให้ถึงกินให้ครบ5หมู่ตามที่คุณหมอบอกแต่ลืมคำว่า enjoy eating
1: ใช่ใ
0: ช่จริงผู้สูงอายุเขาก็มีความสุขในการกินเหมือนกัน
1: ก็เหมือนเรานี่แหละค่ะ
0: นะฮะนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้หลายเรื่องทั้งเรื่องกินทั้งการระวังอุบัติเหตุโอ้เยอะแยะเลยนะฮะ
1: ตรวจสุขภาพ
0: ใช่นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุเองรวมถึงผู้ที่ดูแลด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทนะครับขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: แล้วก็มาโอกาสหน้านะครับพบหมอรามาสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัตนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไป explore มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ชาญใช่ไหมครับ
3: ชาญครับผม
2: ผมอัดนะครับพี่
3: ครับ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
3: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
2: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
3: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
3: ครับ
2: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จัก
3: ครับ
2: ดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
3: ครับ
2: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
3: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
2: อ๋ออังกฤษนะครับ
3: ใช่แล้วก็จะเล่นแพร่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬาเนี่ยค่อยเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
2: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
3: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
2: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
3: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬานี้ให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
2: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
3: ครับ
2: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ
3: เยอะอยู่ครับ
2: เยอะอยู่ใช่ไหม
3: เยอะอยู่แต่ว่าคือ
2: เอาแบบคร่าวๆ
3: ก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
2: ครับผม
3: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้นะเราสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
2: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆมั้ยครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่
3: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชัน
2: ครับ
3: นะเวอร์ชันที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over จะมี120ลูกอันนี้คือเวอร์ชันที่สั้นที่สุด
2: ครับ
3: แล้วก็จะกลายเป็น50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า test match
2: ครับ
3: test match นี่5วัน
2: 5วันอ่ะพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
3: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
2: ครับ
3: จนแสงจะหมดแล้วก็ทบกันไปทบกันมา
4: คริกเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้

0: ็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลยทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาก็เปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนที่มาถึงสนามภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
2: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่ไหม
3: อ๋อจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
2: จับไม้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่ไหมคะ
2: ผมถนัดขนาดขวา
4: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้งสองข้างเราเอาข้างที่ถนัดไปข้างบน
3: ได้ไหมคะ
4: ตรงขอบไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
2: โอเค
3: ก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
2: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อน
3: ใช่
2: แล้วก็เวลาตีก็คือเราค่อยคิด
3: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้แบบว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
2: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นลูกเลย
4: บอลจริงๆจะเป็นสี
2: มันเป็นลูกเล็กๆใช่ไหม
3: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยหนังอะค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนเป็นกลมของไม
2: ้อ๋อมันมีความคล้ายๆลูกเบสบอลแต่เบากว่า
3: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
2: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
4: เอานะคะยกแต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
3: ใช่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนอาวออก
2: โอเค
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: เลย
3: ใช่ค่ะ
4: ขออีกครั้งนะคะ
3: สวยใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออย่างตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
4: มันจะมีคนฟิวอะค่ะทั้งหมด11คน
1: คนฟิวคือคนที่อยู่รอบๆใช่ไหมที่รับ
4: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
1: อ๋อโอเค
4: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้างคีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงนู้นนะคะ
1: ครับ
4: จะเป็นเติร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็นโคเวอร์เอ็กตาโคเวอร์ออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
1: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
4: ใช่ใช่
3: คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
1: ครับ
3: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
1: ครับ
3: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
1: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหร
4: ื

0: รับลูกให้ได้พอถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
1: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่คนตี
0: จะวิ่ง
1: จะเข้าไปในเส้นอ่ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอ่ะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
0: ้
1: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
0: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
1: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
0: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
1: ใช่
0: เพราะอย่างนั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
1: เหมือนโฮมรัน
0: ใช่
1: แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับจะเอาลูกไปคืนที่เสา
0: ก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
1: ใช่ค่ะ
0: คือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
1: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได
2: ้กว่าลูกจะกลับมาที่เสา
1: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทัดเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนแบบเหมือนเอาเสียชีวิต
0: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะสนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อนมันเลยอาจจะเป็นความถนัดของเราที่พอเรามีอุปกรณ์เช่นมีไม้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเล่นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุด

0: เป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมากเลย
0: ใช่ใช้ความเร็วพอสมควรคือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่างงี้
1: ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
0: กะยากอยู
1: ่เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้ป่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนนี่ผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณนี้ครับมันเลยทำให้เหมือนเราคว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้
0: แ
1: ล้วใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นคนเป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงครับมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูเหมือนได้ขากลับมา
0: เราวิ่งมันไม่ค่อย
3: เบาขนาด
1: ตะกี้วิ่งยากมากพอใจเลย
0: อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
1: ครับ
0: จะจับตามตะเข็บ
1: จับตามตะเข็บโอเค
0: อันนี้เขาจะจับเหมือนเป็นฟาสต์โบลเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
1: ข้างๆกว่าผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
0: เป็นฟาสต์ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็
0: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
1: วิ่งมาปกติ
0: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทส
3: เดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอล
0: ตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้าสุด
0: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
2: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน

0: เราต้องดึงเสาแล้วค่ะ
1: โอ้ยากเหมือนกันนะ
2: ใช่
0: เราต้องตั้งคอใช่ไหม
2: คอดึง
0: ต
2: ้องกลม
0: กลมใหญ่ๆ
2: เพียง
3: แล้วก็ปล่อยไปตรงๆ
0: ช่วงแรกๆไขมันจะงอก็ไม่เป็นไรต้อง
3: กดยากยากกว่าตีอีกผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องเอาแวร์ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งนี้คือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิ้วเมื่อกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนมันต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งเมื่อกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเด่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆและเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกดกับพี่จีนจริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
4: โอ้ถ้าเข้ามาในบทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โอ้15-16 ปีใช่15-16 ปีก็คือก่อตั้งสมาคมรุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
0: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่1ติดอันดับอะไรเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทํามันเงี้ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
3: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
4: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
3: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงกับกันทั้งหมดเลย
0: ใช่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
4: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทําแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
3: มันต้องคิดตลอด
4: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
3: กว่าที่จะดําเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากมั้ยครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลยอย่างเง
4: ี้ยโอ้ยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
3: เร่งๆรีบ
4: ๆเร่งๆรีบๆหาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี
3: ้
4: เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20 คน 30 คนอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
3: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
4: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสน สนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14เลยถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับนึง
3: คร
4: ับผม
3: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่มั้ยครับเป็นแบบ
4: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย
3: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
4: ซึ่งเราก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าเอ้ยทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มาเล่นเยอะขึ้น
0: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักภูเก็ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอะที่แบบว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วจริงๆพี่ชาญมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะแบบไปทางไหนต่
4: อตอนนี้มันก็ลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือมีหลีกอาชีพที่เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย
3: ค
4: ือโดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในหลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเราอาจจะต้องพึ่งหลีกเมืองนอกก่อน
3: น่าเศร้าอย่างเออคือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่คือหลักๆอ่ะผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬา2กีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญ
3: ครับ
4: แต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สําหรับคนอื่นหรือว่าที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกฮะ
3: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่มั้ยจริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากเมสเสจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
0: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติเลยเงี้ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
3: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิของเรามันคอนเนคไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ ถ้าเป็นกีฬาอื่น

แล้วก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่เราทำยังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงนึงบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆทุกคนเป็นคนใจเย็นนะต้องคุยกับพี่ชายคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆ คิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับโรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

ามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวจะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอร์ตพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเช้าพาสต้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะหวยอาหารมากร่างกายเราจะดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆวียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลานะคะบ๊ายบาย

0: เรียนอยู่พอดีเลย
1: ครับใช่ครับเชิญเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: นี่อาจารย์ดร.สุชาติวงศ์ทองครับ
0: ครับผมสวัสดีครั้งครับ
1: พวกเรานะครับชมรมสรรสินศิริราช
0: ครับแล้วท่านอื่นล่ะครับ
3: ล
0: ูกศิษย์นะฮะโอ้โหลูกศิษย์สาวๆนั้นเลยนะครับอาจารย์สาวน้อ
4: ยไม่ฮะเขาเราเป็นสาวในอดีตทั้งนั้น
0: เลยโอ้โห
4: ลูกศิษย์เราเป็นสาวในอดีตหมดเลย
0: ครับแล้วแต่ละท่านนี่ทำหน้าที่อะไรในโรงพยาบาลศิริราชบ้างครับ
4: ทุกคนทุกท่านนี่นะฮะเป็นบุคลากรจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชเป็นต่างๆในองค์กรเป็นอาจารย์สอนกันทั้งนั้นอันนี้เป็นส่วนที่เรามารวมกันที่เป็นคลาสในตอนเย็นนะฮะเราเรียนพอคลายเครียดคอนเซปต์เราคือเรียนเพื่อการคลายเครียดพักผ่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ย
0: อ้าวถ้าเข้าสู่หลักสูตรของการเรียน
4: ครับผมครับเจอเลยครับ
0: อาจารย์จะสอนยังไงฮะขั้นตอนของการสอนเนี่ยสมมติว่าต้องอาจารย์หมอเล่าให้ฟังว่าเริ่มจากขีดเส้นก่อนเขียนเส้นก่อนเส้นตรงเส้นโค้งอะไรให้ตรง
4: จริงๆครับผมทำให้ดูนิดนึงดีไหมครับ
0: ดีฮะ
4: นิดนึง
0: ครับ
4: นะฮะอันดับแรกเลยสมัยก่อนนี่นะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่ทุกคนต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์เราอาจจะลากเส้นเห็นไหมฮะเนี่ยฮะสังเกตไหมฮะ
0: ครับ
4: เมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยหมายความว่าเอาใจเราเนี่ยนะฮะอารมณ์ของเราเนี่ยไปสั่งมือ
0: คือถ้าระหว่างลากเนี่ยนึกถึงตอนนี้สามีฉันไปกับใครไปอยู่ที่ไหน
4: มันจะเส้นแบบสามีไปกับใครไปไง
0: ลูกฉันอยู่ไหน
4: ไปที
0: ่ต้องมีกิ๊กแน่เลยหรือว่าถ้ากำลังผ่าตัดอยู่แล้วเกิดวอกแวกคิดถึงอย่างอื่น
4: ไม่ได้ไม่ได้
0: กรีดอะไร
4: ไม่ได้เพราะว่าไอ้สิ่งพวกนี้นะฮะเราจะนำไปซึ่งการแพทย์ด้วยนะ
0: ครับ
4: หมอผ่าตัดเนี่ยจะเอาไปใช้เป็นประโยชน
0: ์ครับ
4: นะ
0: คร
4: ับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลควบคุมมือ
0: ให้นิ่งก่อนนะ
4: ใจมันจะไปควบคุมเพราะฉะนั้นเราเอาใจไปมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ใจไปส่งที่นี
0: ่ครับ
4: เหมือนกับเราขีดเส้นเห็นไหมฮะมันต้องขนานยังไง
0: ครับ
4: นะเราจะควบคุมยังไงให้มันรู้สึกอย่างขนานกันแล้วมันไปด้วยกันได้นะอันนี้คือสมาธินี
0: ่
4: นะเพราะสมาธิของพวกเราเนี่ยนะครับของศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาแล้วก็นึกถึงอะไรไม่รู้แต่มันเป็นสมาธิที่เราลืมตามองเห็น ควบคุมได้อันนี้คือสมาธิที่แท้จริงของศิลปะนะครับคอนทัวร์นี่สำคัญจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราจะเริ่มเรียนด้วยกันค่อยๆเห็นไหมค่อยๆไปอันนี้นะเห็นไหม
0: ก้นหอยไปเรื่อยๆอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: ไปเรื่อยๆให้มันขนานนะเรามีกติกาอย่างนึงชิดและขนานกันให้ได
0: ้
4: ค่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะครับหรืออีกอันหนึ่งอีกแบบหัดหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี
0: ้
4: โค้งก็โค้งตามกันเราฝึกนะฮะมือเราก็จะอ่อนไหว
0: แบบนี้ที่อาจารย์บอกฝึกเป็นปี
1: ๆยาก
0: ครับเส้นอย่างนี้เหรอฮะ
1: ยากมากครับ
4: นี่ฮะนี่ฮะมันก็ฝึกกันให้ได้นะหรือเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูนะฮะอย่างนี
0: ้อ๋อทั้งโค้งทั้งเส้นตรงทั้งหัด
4: เพราะการลงสีเนี่ยก็จะมีเบสิกของการลงสีย
0: ังไงบ้างครับ
4: คืออย่างเช่นเราระบายให้เรียบสีน้ำต้องระบายให้เรียบเป็น
1: ชั้นนี
4: ้อันนี้คือ เครื่องมือนะฮะสำคัญเนี่ยอันนี้คือผู้กันขนอ่อนนะฮะ
0: ผู้อ่อนจริงด้วย
4: ขนอ่อนอันนี้นะฮะอันนี้ผู้กันขนแข็งแข็ง
0: อ๋อใช่แข็งกว่า
4: แข็งมันดี
0: ใช่ใช่ครับ
4: อันนี้ดูให้ดีนะฮะเราจะเรียนเรื่องเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือกันเนี่ยอันนี้คือผู้กันชนิดหนึ่งเราเรียกว่าให้ถ่ายเรียกว่าอะไรต้องถ่าย
0: ไม้กวาด
4: ถูกต้องนะพระพุทธในเรื่อง
1: รางวัลก็จะได้รับไม้กวาดกลับไป
4: น่าจะได้รับรางวัลไม้กวาดนะฮะ
0: แล้วรูปทรงเหมือนไม้กวาด
4: อ่ะแน่นอนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันจะตั้งชื่อตามรูปแบบของมันว่ามันคล้ายอะไรอันนี้นี่คือข้อมูลเรื่องของผู้กันการใช้เครื่องมือ
0: ต้องหยิบใช้ให้ถูกต้อง
4: ต้องถูกต้อง
0: ครับ
4: เหมือนหมอฟันนะหมอฟันเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะมีเครื่องมือ
0: จริงครับ
4: งอบ้างหงิกบ้างหมอผ่าตัดก็เช่นเดียวกัน
0: ครับรู้จักเครื่องมือแล้ว
4: เครื่องมือแล้วแล้วเขามาดูฮะประโยชน์การใช้สอยเราก็จะทดลองให้ดูนะครับอย่างยกอย่างอันนี้ก่อนเลยเห็นชัดๆนะฮะ
0: ครับ
4: อันนี้นะฮะมันพิเศษของมันก็คือเวลาเราขีดลงไปมันได้หลายเส้น
0: อ๋อจริงด้วย
4: เวลาเราหมุนใช่ไหมมันมีอะไรมันมีเยอะแยะหมดดูนะฮะ
1: โอ้โห
4: เล็กใช่ไหมกราบนี่ฮะนี่ๆมันอ่อนช้อยเห็นไหมเห็นไหม
1: จริงด้วยอาจารย
4: ์นี่นี่นี่คือการควบคุมเห็นไหมฮะควบคุมมันเนี่ยนี่คือการใช้มัน
0: จะเหมือนมีชีวิตเลยอ่ะไม่กวาด
4: มันมี
0: เหมือนมันเต้นรำได้
4: ได้ได้ถือไว้หนึ่งอัน
0: ขอบคุณครับ
4: อันนี้คือผู้กันอันเล็กอันนี้จะเป็นผู้กันเอาไว้สำหรับเน้นนะฮะเน้นเวลาเราเขียนเนี่ยนะว่าอันนี้มันเป็นยังไงอย่างผมบอกนะฮะอันนี้ก็จะเป็น ผู้การอนุใช้ระบาย
0: ครับ
4: เนี่ยเนื่องจากว่ามันอุ้มน้ำมากเห็นไหม
0: คนอ่อน
4: อุ้มน้ำมากฮะคนอ่อนเนี่ยระบายเห็นไหมอุ้มน้ำเยอะระบายเห็นไหมมันจะจาง
0: อ
4: ันนี้เราเรียกว่าการระบายเป็นน้ำหนักจากเข้มไปหาอ่อน
0: ครับ

0: ารย์ครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังตั้งใจลงสีกันอย่างเต็มที่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าทำไมอาจารย์สุชาติวงทองถึงมาสอนบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ที่ศรีราษฎร์ได้มันเริ่มจากตรงไหนครับ
1: ครับครั้งแรกเลยนะฮะผมสอนอาจารย์หมอ
0: ครับ
1: ท่านหนึ่งศาสตราจารย์ศรีประสิทธิ์บุญวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: อาจารย์ศรีประสิทธิ์เนี่ยเป็นคนรักศิลปะ
0: ครับ
1: เป็นอาจารย์สอนคณะศัลยกรรมตกแต่ง
0: ครับ
1: ภาควิชาศัลยกรรมตกแต่ง
0: ครับ
1: แล้วสมัยก่อนก็ไปจับกลุ่มกันข้างนอกสอนข้างนอก
0: ครับ
1: กับอาจารย์หมอ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนั้นก็เรียนกัน
0: ครับ
1: ตอนนั้นจะเป็นกลุ่มแล้วตอนนั้นเสร็จหลังเรียบร้อยแล้วก็สนิทกัน
0: แต่ว่านอกโรงพยาบาล
1: นอกโรงพยาบาลซึ่งอาจารย์ศรีประสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่นี่เลยฮะตอนนั้นก็ท่านก็รู้เห็นนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าศิลปะเนี่ยมันมีประโยชน์มากกับวงการแพทย
0: ์ครับ
1: นะฮะมันจะช่วยอะไรได้หลายๆอย่างมากเลยกับคนที่มีความเครียดก็เข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็มาตอนนั้นการที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาไม่ค่อยดี
0: ทำไมฮะ
1: เกิดอุบัติเหตุ
0: โอ้อาจารย์เกิดอุบัติเหตุ
1: ผมขับรถประสานงากันผมก็ซี่โครงร้าวอาจารย์ศรีประสิทธิ์เนี่ยเขาย้ายเอาผมเข้ามาที่ศรีราษฎร
0: ์มารักษาตัวที่
1: มารักษาตัวที่นี
0: ่ด้วยความที่เคยสอนอาจารย์ศรีประสิทธิ์วาดภาพอะไรสนิทกันอยู่ก่อน
1: สนิทกันแล้วนั้นก็ดูแลแล้วก็เลยมีอยู่วันนึงอันนี้น่าประทับใจมาก
0: ขึ้นครับวัน
1: วันนั้นก็มีอาจารย์หมอท่านหนึ่งมาตรวจผ
0: ม
1: เกี่ยวกับเรื่องที่โครงก
0: ็
1: คืออาจารย์หมอวิทยเชษนั่นเอง
0: อาจารย์วิทยเชษเนี่ย
1: นี่นะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นคนมารักษาที่โครงผมได้รักษามือแล้วก็อาจารย์หมอมนตรีก็มันมาดูเกี่ยวกับเรื่องก็เราก็คุยกันนะฮะเพราะเอิญทั้งสองท่านเนี่ยเขาชอบศิลปะชอบอะไรแต่ก็คุยกันเรื่องศิลปะกันมาตลอดนี่นะตอนนั้นนี่นะฮะก็จะมีกลุ่มพยาบาลก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นครูศิลปะแล้วก็เลยทางพยาบาลเขาอยากจะเรียนก็ไปเอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วผมก็สอนเนี่ย
0: ที่ระหว่างที่ซี่โครงยังร้าวอยู่นี่แหละ
1: ยังร้าวอยู่แต่ใจเต็มที่
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็สอน
0: สอนพยาบาล
1: สอนพยาบาล
0: ครับ
1: พอสอนเสร็จปุ๊บนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์ศรีประสิทธิ์อาจารย์มีเชษก็ได้ไอเดียกัน
0: ครับ
1: คิดกันขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาศิลปะตรงนี้มาใช้กับนักศึกษาแพทย์หรอก
0: มันจะไปเกี่ยวกันได้ยังไงหรือเห็นตรงไหนทำไมต้องเอาศิลปะมาให้นักศึกษาแพทย์เรียน
1: นั่นเองฮะก็เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมถึงได้อยากจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ศิลปะเนี่ยนะฮะมาอยู่ในวงการแพทย
0: ์
1: ครั้งแรกเลยก็คือที่ศรีราษฎร์นี
0: ่
1: ก็โดยการที่ผมเล่าให้ฟังบุคลากรทั้งสองสามท่านเนี่ยที่เห็นคุณประโยชน์มันนะฮะก็ดีก็เลยเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นวิชาที่ทำให้คนเครียดคลายเครียด
0: อาจารย์เห็นใครเครียดเหรอฮะช่วงที่อาจารย์ป่วยอยู่บอกว่าต้องคลายเคร
1: ีย
0: ด
1: คือผมคือการที่เรามองนี่นะฮะมัน
0: ร
1: ู้ว่าหน้าตาเนี่ยกับอาชีพเนี่ยซึ่งอยู่กับคนป่วยเนี่ย
0: ของหมอของพยาบาล
1: ของหมอและพยาบาลเนี่ยรู้สึกว่าเขารับผิดชอบมาก
0: ครับ
1: ไม่ได้พักผ่อนกันเลยอ
0: ่
1: ะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ป่วยนี่ก็คือมันอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีความสุขเลย
0: หน้านิ้วคิ้วขมวดกันหมดครับ
1: อย่างคิดที่คนอยู่กับคนป่วยอยู่คนเจ็บอยู่กับเลือดอยู่กับสิ่งที่มันนะฮะเราก็มานึกถึงว่าเออศิลปะนี่มันเป็นความงามวิชาที่เป็นความงามทำไมเราไม่เอาวิชานี้มาใช้ในที่เหล่านี้บ้างก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นแหละนะก็เริ่มก่อตั้งจัดตั้งขึ้นมา
0: เป็นอะไรฮะ
1: เป็นกลุ่มเป็นชมรมเล็กๆขึ้นมา
0: ชื่อชมรม
1: ชมรมสรรศิลป
0: ์สรรศิลป์ศิริราชอ๋อเห็นป้ายหน้าห้อง
1: ใช่ครับ
0: สอนอย่างนี้มากี่ปีแล้วฮะ

0: รมของเรา
1: ชมรมเนี่ยนะฮะประมาณ10กว่าปี
0: ต่อเนื่องใช่ไหมครับ
1: ต่อเนื่องนะแล้วเราจะมีงานเอ็กซิบิชันงานแสดงภาพเขียนนะหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วย
0: ครับ
1: มะเร็งบ้างผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยต่างของศิริราชเนี่ยด้วยศิลปะก็คือภาพเขียนพวกเราน
0: ี่เห็นเป็นรูปธรรมนะคร
1: ับใช่
0: แล้วสำหรับการทำงานนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกที่แรกเขาเครียดกันเหลือเกินจากงานหน้าที่การงานของเขาพอเขามาเรียนศิลปะเนี่ยเขามีอะไรเปลี่ยนไป
1: ไหนเปลี่ยนมากศิลปะของเราเนี่ยสามารถทำให้หมอเนี่ยคุยกับคนป่วยได
0: ้
1: เข้าถึงคนป่วยได้รู้จักคุยขำรู้จักความขำรู้จักแซวกันรู้จักคือลืมหน้าที
0: ่
1: ที่ตัวเองลืมความเป็นหมอหรือความเป็นอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี
2: ตัวเองเนี่ยเป็นหมอฟันอาชีพการงานเนี่ยก็จะทำอยู่ในช่องปากแคบๆบางครั้งก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ก่อนเนี่ยทำงานอาจจะเครียดอารมณ์ร้อนบางครั้งเนี่ยจะไม่รู้จักการรอคอยอยากจะทำอะไรเสร็จลุล่วงเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่มาเรียนวาดภาพกับอาจารย์สุชาติเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าโลกนี้ผ่อนคลายรีแลกซ์งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมากแต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
3: เหมือนกับมาได้ปฏิบัติธรรมนะที่มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าอะไรที่มันพอดีสีที่พอดีมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราราบเรื่อย
4: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปเนี่ยการที่เราได้จับผู้กันไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันผ่อนคลายผ่อนคลายจากงานประจำที่มันรอบตัวเราอะเยอะมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็เอาผู้กันไปเนี่ยนะไม่ต้องคิดอะไรละไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
5: พออาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกันนั้นตรงนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเออนะลูกศิษย์เราจริงๆอาจจะสอนเหมือนกันแต่เขาอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้นั่นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศิลปะก็สอนเรา
6: อย่างปกตินี้เป็นเภสัชกรนะคะทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยนอกมาเรียนศิลปะกับอาจารย์นะคะก็รู้สึกว่าชีวิตเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกใจเย็นขึ้นนะคะแล้วก็มีสมาธิจากเดิมเราอาจจะแบบไม่ค่อยมีสมาธิวักแวกเงี้ยคือศิลปะมันทำให้เรามีความจดจ่อกับงานที่ทำนะคะก็จะรู้สึกว่าการทำงานต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะทำให้เราได้เจอเพื่อนดีๆขึ้น

0: พอศิลปะมาบวกกับด้านเรื่องการแพทย์ความรู้การแพทย์เนี่ยโอ้โหมันช่วยอะไรเยอะเลย
1: คุณค่าของศิลปะเนี่ยเราต้องบอกศิลปะคือความงาม
0: ครับ
1: นะฮะเพราะคนใดก็แต่ที่ไล่ความงามเนี่ยคนนั้นไม่มีความสุขเราสังเกตแล้วประโยชน์ในการเรียนศิลปะเนี่ยมันมีมากจริงๆ
0: จากจุดเริ่มต้นที่ผมได้ขึ้นไปวอร์ดคนไข้
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่สุดท้ายมาปิดท้ายด้วยงานศิลปะและความเข้าใจและเห็นคุณค่าศิลปะต่อจริงๆทุกอาชีพและทุกคนนะฮะแต่นี่เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย
1: ์ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับยินดีครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกินกับหมอซีรีส์กินเสี่ยงตายกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้ผมขอเปิดรายการด้วยคำถามง่ายๆนะครับผมจะถามว่าเห็ดที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเกิดจากอะไรผมให้เวลา3วีครับ3 2 1ไม่รู้กันใช่ไหมครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเฉลยนะครับเหตุเกิดจากความเหงาที่ทำให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรไม่มีใครห้ามผมเลยใช่ไหมครับถ้างั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้ต้องเป็นเมนูเห็ดแน่นอนครับกับเมนู Mushroom Kinch Cup ครับ

0: ทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับกับเมนู Mushroom Kiss ครับน่ากินมากนะครับแล้วก็พกผักด้วยเห็ดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่เนี่ยหมอแนะนำนะครับเห็ดนี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ทางนิติเวชนะครับก็ได้พบกับคนไข้หลากหลายนะครับมีคนไข้บางส่วนเนี่ยเสียชีวิตนะครับจากการรับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับเราจะมีวิธีการสังเกตเห็ดพิษได้อย่างไรนะครับวันนี้หมอก็จะมาแนะนำทริคเล็กน้อยในการสังเกตนะครับเห็ดพิษส่วนมากก็จะเกิดขึ้นตามป่านะครับแล้วก็จะมีสีสันฉูดฉาดนะครับมีลวดลายได้สวยงามสีก็จะเป็นพวกสีแดงสีส้มสีเหลืองนะครับแต่วิธีการที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการเลือกเห็ดนะครับก็คือเลือกจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาเห็ดที่เรารู้จักครับเอามารับประทานเนี่ยปลอดภัยแน่นอนอาการของผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเข้าไปนะครับส่วนมากก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวนะครับการพยายามล้วงคออ้วกหรือการให้กินไข่ขาวเนี่ยครับก็อาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับในกรณีที่เพิ่งกินเข้าไปนะครับรู้ตัวว่าเอ้ยกินเห็ดพิษเข้าไปแล้วก็รีบขย้อนออกมาประมาณนี้ก็คงจะได้นะครับแต่ว่าถ้ามีอาการไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันดูดซึมไปแล้วครับรีบส่งโรงพยาบาลดีที่สุดครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเห็ดๆไปไม่มากก็น้อยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการกินกับหมอนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครถูกใจก็กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
5: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
6: ได้ครับแม่อ
4: ย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายแล้วเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
5: กายปิดไฟยังลูก
6: ปิดแล้วครับแม
5: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
4: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังหรือก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้ เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันเนี่ยค่ะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่1ก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันเนี้ยในเข้าของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได้
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางด้านประเทศจีนยังคงปกคลุมในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลักษณะของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่ติดกับทางด้านทะเลอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569บริเวณพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้ลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนถึงปานกลางเช่นเดียวกันโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรรวมทั้งในบริเวณทางด้านทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในบางพื้นที่ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยเก่งแก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย

0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
2: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุ

0: ัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
0: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
2: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดภัยแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรง

0: ระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
3: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
4: ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
5: การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
6: เราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
5: เอ้าดูก่อนเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิษครับการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายอยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณแคน
5: การได้รับสารพิษเข้าร่างกายคือยังไงนะ
6: การที่เราแบบสูดดมเข้าไปครับหรือว่าการที่แบบเราเผลอทานเข้าไปหรือบางทีเราสัมผัสทางผ่านผิวหนังหรือว่าเข้าตาก็ได้ครับ
5: ครับ
6: ซึ่งสารพิษมันก็มีหลายอย่างครับคุณแคนก็คืออย่างเช่นแค่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือว่าที่ใช้ทางการเกษตรก็มีเยอะแยะแล้วครับ
5: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกพิษเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทบ้าง
6: พิษที่ทำให้เกิดการกัดก่อนครับอย่างเช่นย้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหลอดอาหารทะลุหรือว่าถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงครับกินเข้าไปมันก็จะมีพิษต่อระบบร่างกายอย่างเช่นก็ทำให้มีปัสสาวะอุจจาระราดมีชักเกรงกระตุกได้ครับคุณแคท
5: ถ้าเกิดสมมติได้รับสารพิษเข้ามาเนี่ยเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
6: ต้องตั้งสติเหมือนเดิมครับคุณแคท
5: ครับ
6: ถ้ามันเป็นเราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแค
5: ทเอ้าเราเมื่อก่อนที่เขาบอกให้ล้วงคอหรือว่ากินไข่ดาวให้อ้วกอ
6: ่ะอันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับคุณแคทเพราะว่าการที่เราล้วงคอครับมันทำให้สำลักซึ่งบางทีมันเป็นสารพิษที่มันมีการกัดก่อนครับถ้ามันเข้าไปในปอดหรือว่าหลอดลมครับมันทำให้เราเป็นปอดอักเสบติดเชื้อได้ครับจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปส่วนล้างกระเพาะครับ
5: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการติดพิษแต่ละอย่างเนี่ย
6: ครับ
5: เอาวันแรกก่อนก็ได้ครับติดพิษจากการกินเข้าไป
6: ไม่ให้อาเจียนก็พอครับแล้วก็ห้ามดื่มอะไรเข้าไปเลยครับ
5: โอเค
6: ถ้าเป็นเกี่ยวกับการกินครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องให้เร็วที่สุดครับยิ่งถ้าไปเร็วล้างท้องก็จะมีโอกาสช่วยล้างพิษได้มากที่สุด
5: ครับถ้าเกิดติดพิษจากการหายใจนะครับ
6: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊สพิษครับแก๊สไข่เน่าหรือว่าพวกไซยาไนด์มันก็จะมีแก๊สเหมือนกันครับให้ออกจากสถานที่ที่มันมีแก๊สพิษครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการสูดดมเข้าไปได้ถ้ามันมีการแสบหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินหายใจครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมว่าตัวของทางเดินหายใจเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการระคายเคืองหรือว่ามีอาการบวมหรือว่าอักเสบหรือเปล่าครับ
5: ถ้าโดนพิษทางผิวหนังครับต้องทำยังไง
6: อันนี้ง่ายสุดเลยครับก็คือไปอาบน้ำครับหรือว่าล้างผ่านน้ำประปาเนี่ยให้เยอะที่สุดครับหรือว่าถ้ามันเข้าตาครับให้ใช้น้ำก๊อกครับล้างผ่านตาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อลดการแบบกัดเซาะหรือว่าการกัดข่อนบริเวณผิวหนังครับ
5: แต่ว่าในที่สุดแล้วในสุดท้ายก็ควรจะต้องไปพบแพทย์หลังจา

0: นั้น
1: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสารพิษนั้นนะครับมันมีพิษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับ
2: โอเคครับผมว่าค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพอยต์วันนี้เลยนะครับคือตั้งสติครับจัดการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมอ อันนี้ชัวร์ที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
1: สวัสดีครับ
2: เห็นไหมฮะเรื่องราวเคล็ดลับการแพ้ ง่ายแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์กันด้วยนะฮะถูกใจกดไลค์กด subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: นี่มัน
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆตอนคุณไปหาหมอนะนั่นคือคำว่า ICU คือคุณหลังนึกตัวนี้คุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย ICU คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย้อนมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เนี่ยย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพ้นพ้นในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: น้องๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้านี่คือตู้บอลหมอนะครับน้องมีเรื่องอะไรสงสัยหรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพที่อยากจะรู้ไหมบอกพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปถามคุณหมอให้
1: คือเวลาไปหาคุณหมออะค่ะปวดหัวก็ได้ภาระปวดท้องก็ได้ภาระปวดฟันก็ยังได้ภาระคือเนี่ยภาระมันรู้ได้ยังไงว่าเราปวดตรงไหนอะค่ะ
0: ก็นั่นน่ะสิครับพูดแบบนี้พี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเป็นอะไรก็ได้แต่ภาระอย่างเดียวช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ครับผมสำหรับยาพาราเซตามอลนะครับหรือมีอีกชื่อนึงก็คืออะเซตามิโนเฟนนะครับเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในเรื่องของอาการลดอาการปวดนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดปานกลางไปถึงปวดมากนะครับแล้วก็ปวดน้อยนะครับซึ่งสามารถลดอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมถึงยาครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสามารถใช้ได้ทั้งในสตรีมีครรภ์นะครับเด็กแล้วก็ผู้ป่วยสูงอายุแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้ที่ปลอดภัยจริงๆก็คือจะต้องคำนวณตามน้ำหนักนะครับรวมถึงใช้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับคือไม่เกิน 5-7 วันนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าร่างกายรู้ได้อย่างไรหรือว่ายารู้ได้อย่างไรว่ามีอาการปวดนะครับแล้วยาจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณไหนนะครับโดยปกติแล้วครับการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดอื่นๆนะครับร่างกายครับพอเวลาเรามีความปวดเกิดขึ้นนะครับกลไกในความปวดครับก็จะหลั่งสารตัวนึงออกมานะครับซึ่งเป็นสารการอักเสบที่เกิดขึ้นนะครับจากแผลหรือว่าการหกล้มหรือว่าอาการปวดจากการปวดต่างๆเช่นปวดประจำเดือนนะครับพอหลั่งสารนั้นออกมาแล้วนะครับก็จะทำให้เราอะครับมีปฏิกิริยาต่อร่างกายก็คือมีการปวดเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นนะครับส่วนยาที่เรารับประทานเข้าไปอะครับพอยาถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับยาจะเข้าไปสู่บริเวณที่มีอาการปวดได้ครับก็คือจะเข้าไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับที่เป็นสารการอักเสบขึ้นนะครับแล้วทำให้สารก่อการอักเสบณบริเวณที่อาการปวดตรงนั้นนะครับลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความปวดก็จะดีขึ้นภายหลังเรารับประทานยาครับความปวดบางชนิดก็ไม่สามารถใช้พาราเซตามอลได้เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดรับประทานตัวพาราเซตามอลแล้วถ้าเกิดไม่ดีขึ้นนะครับยังไงก็แนะนำให้ไปหาคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้วก็จะได้หายปวดได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
0: ทีนี้เข้าใจแล้วว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไรทำไมถึงได้แต่ยาพารานะครับคุณน้องเคลียร์ไหมครับ
1: เคลียร์ค่ะ
0: เอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาถามได้อีกนะครับคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยอะไรกับตู้บนหมอเข้ามาถามได้เลยเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: บ๊ายบายนะน้อง
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยค่ะรัดคิวหมอรามาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาเป็นเวลาที่คุณผู้ชมจะได้นั่งสบายสบายติดตามชมการถ่ายทอดสดนะคะทางรามาชาแนลรัดคิวหมอรามาค่ะช่วงนี้ว่าถือว่าเป็นเวลา

0: ที่ดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูแลสุขภาพอยากจะรู้จักว่าสภาวะที่เกิดขึ้นกับตอนเราตอนนี้เราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเราควรจะดูแลตัวเองหรือเปล่าและถ้าเป็นโรคเนี่ยควรที่จะมาพบคุณหมอเพื่อจะรักษาในกระบวนการอย่างไรลัดคิวหมอเรารัดคิวคุณหมอมาคุยกับเราวันละ2ท่านค่ะและเราก็เป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะทั้งแพลตฟอร์มอย่างทีวีเนี่ยนะคะTrue 42นะคะแล้วก็มีไลฟ์ทาง Facebook ด้วยนะคะทุกช่องทางของเราออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่คุณผู้ชมโทรศัพท์มาสดๆตอนนี้เลยนะคะโทรศัพท์มาที่เบอร์023547105 023547105ถ้าสะดวกโทรก็โทรมาทีมของเรานะคะก็จะพร้อมที่จะรับสายคุณผู้ชมแล้วก็จดข้อความที่คุณผู้ชมบอกนะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะพิมพ์สดๆคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราก็พิมพ์มาได้เลยค่ะนะคะสำคัญคือว่าบอกเราหน่อยว่าคุณผู้ชมนั้นเป็นหญิงหรือชายเพศอะไรอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรมีภาวะสุขภาพอย่างไรนะคะแพ้ยาอะไรมีอาการอย่างไรอยากให้คุณหมอให้คำปรึกษาเรื่องอะไรบอกข้อมูลมาหน่อยนะคะเราจะได้ตอบคำถามกันนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูรายการแบบนี้บ้างนะคะก็แชร์ไปเลยค่ะนะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามรามาชาแนลนะคะเพจรามาชาแนลแล้วก็ช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆนั้นได้ดูรายการค่ะวันนี้อาจารย์หมอ2ท่านที่เชิญมาคุยในรายการนะคะท่านแรกอาจารย์เอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงและอาจารย์ปูคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เป็นยังไงคะฝนตกนะฝนตกตั้งแต่เช้าท่านในกทม.นี่ช่วงเย็นก็ฝนตกด้วยค่ะ
2: ค่ะต้อนรับเปิดเทอม
0: ใช่
3: ต้อนรับรถติดนะครับเนี่ย
2: ชุ่มฉ่ำทั่วถึงกันค่ะ
0: หวังว่าคุณผู้ชมจะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเปิดเทอมแล้วเด็กๆไปโรงเรียนแล้วยังต้องระวังป้องกันโควิดกันอยู่ด้วยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ปูมาทั้งทีนะอาจารย์เอิงมาทั้งทีนี้เรามีเคสของอาการที่เรียกว่าไส้ติ่งแตกโอ้ไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งแตกนี่เราเคยได้ยินอยู่แล้วว่าถ้ามันเกิดขึ้นนั้นอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอันตรายถึงชีวิตได้ไปดูเคสที่เรานำมาให้ชมวันนี้กันก่อนค่ะ
4: อาการปวดท้องอ้วกแล้วก็ขาแขนไม่มีแรงคิดว่าเป็นโรคกระเพาะธรรมดาหมอบอกว่าเป็นไส้ติ่ง
5: นี่เป็นอาการปวดท้องอย่างรุนแรงของคุณพวงทิพย์จันเริกหรือป้าจิมมี่วัย61ปีป้าจิมมี่เล่าให้ฟังครับว่าเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเคยมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงตอนแรกนึกว่าเป็นแค่โรคกระเพาะธรรมดาก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งรู้สึกถึงความผิดปกติเนื่องจากปวดท้องน้อยโดยเฉพาะบริเวณขวาที่มีลักษณะปวดเสียดตลอดเวลาและเจ็บมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายป้าจิมมี่จึงตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตัวเองเป็นไส้ติ่งอักเสบ
4: มันจะปวดท้องออกมาเรื่อยๆแต่เราก็คิดว่าเป็นโรคกระเพาะก็ไม่ได้ใส่ใจมันแต่ทีนี้จนมันอ้วกแล้วมันมีอาการแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่เตือนอยู่ๆมันก็ปวดเลยปวดมีอยู่ครั้งปวดแบบสลบไปเลยสลบนอนเงียบไปเลย
3: ไม่ถ
4: ึ
3: งว่าก่อนที่จะไปหาหมอนะ
4: ใช่ใช่
3: แต่เราก็ไม่คิดเป็นไส้ติ่ง
4: ใช่เราก็คิดว่าเราหลับไป
3: ตอนนั้นเราคิดว่าเราเป็นอะไร
4: คิดว่าเป็นโรคกระเพาะธรรมดาแต่มันไม่ใช่หมอตรวจเช็คทีเดียวก็จองเตียงเลยกลางคืนเลย
3: หมอบอกว่าเป็นอะไร
4: หมอบอกว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบมากแล้วต้องผ่าทันที
5: ป้าจิมมี่ยังบอกอีกครับว่าถือว่าโชคดีที่ยังเป็นแค่ไส้ติ่งอักเสบซึ่งหากมารับการรักษาไม่ทันอาจเกิดภาวะไส้ติ่งแตกได้ซึ่งมีความอันตรายถึงชีวิตหลังการผ่าตัดป้าจิมมี่ก็พักฟื้นอยู่นานหลายวันแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

0: โอ้ฟังอาการของคุณป้าจินนี่แล้วเป็นยังไงคะจันปูคะไปหาหมอนึกว่าปวดกระเพาะปกติหมอนี่คือนัดเลยค่ะนัดจองเตียงผ่าตัดเลยถามอย่างนี้ค่ะว่าไส้ติ่งอักเสบหรือว่าไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างคะจันปูคะ
1: จริงๆก็เกิดได้กับทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอายุน้อยกว่า5ขวบเนี่ยก็โอกาสเกิดเนี่ยค่อนข้างน้อยครับครับ
0: ค่ะ
1: อาการก็จะมาด้วยอาการปวดท้องอย่างเงี้ยแหละครับนะเบื้องต้นก็อาจจะปวดคล้ายๆโรคกระเพาะไม่มีตำแหน่งที่ชัดเจนแต่สักพักนึงผ่านไปสักระยะนึงอาจจะประมาณ10กว่าชั่วโมงเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการปวดตำแหน่งของไส้ติ่งก็คือด้านขวาล่างครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะถ้าแรกๆเนี่ยจะปวดไปทั่วเลยไม่รู้ว่าปวดตรงไหนแต่มันปวดท้องอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ปวดแบบไม่ชัดเจนว่าตำแหน่งปวดนี่ไม่ชัดเจนบางคนก็ปวดจุกๆบริเวณลิ้นปี
0: ่ค
1: นนี้ก็ปวดทั่วๆส่วนใหญ่ก็จะบอกช่วงอักเสบแรกๆเนี่ยก็จะบอกไม่ได้หรอกว่าปวดตรงไหนบอกปวดท้องแต่สักพักนึงเนี่ยผ่านไปสักระยะนึงเนี่ยจะชัดเจนแล้วเริ่มมีการปวดด้านขวาล่างอันนี้ก็น่าจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้วครับ
0: ค่ะก็คือปวดทั่วไปแต่ถ้าผ่านระยะหนึ่งจะปวดขวาล่างนะขวาด้านล่างอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องรีบมาพบแพทย์แล้วจากที่ปวดไปทั่วเนี่ยจนถึงปวดหนักๆจนต้องรีบพบแพทย์เนี่ยมันจะใช้เวลานานแม่อาจารย์ปู
1: ่นี่จริงๆแล้วแต่คนนะครับถ้าการอักเสบอย่างบางคนที่มีการอักเสบที่ง่ายเช่นคนผู้ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะมีอาการย้ายมาปวดด้านขวาล่างได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นก็โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก10ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีอาการปวดด้านขวาล่างแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เชิญอาจารย์เอิงค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ปูแล้วทราบไหมคะว่าสาเหตุของการเกิดภาวะไส้ติ่งอักเสบนี่หลายคนเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ากินเม็ดฝรั่งบางคนบอกขนหมูจริงแท้ประการใดคะอาจารย
1: ์จริงๆเขาบอกว่าสาเหตุของไส้ติ่งเนี่ยมันมีการอุดตรงรูของไส้ติ่งไส้ติ่งเนี่ยจะอยู่ส่วนต้นสุดของลำไส้ใหญ่มันเป็นติ่งยื่นออกมาจากส่วนต้นของลำไส้ใหญ่ก็จะมีอะไรไปอุดสักอย่างนึงทำให้เกิดการอุดตันของรูตรงนั้นพอมีการอุดตันก็จะเกิดการอักเสบขึ้นซึ่ง อันที่ไปอุดเนี่ยเจอบ่อยๆก็คืออุจจาระอุจจาระของเราเนี่ยแหละที่แข็งๆเนี่ยลงอุดอยู่ในรูหรือว่าจะเกิดจากสิ่งแปลกปลอมนะครับเช่นพวกพาราไซต์ก็คือพวกพยาธิเนี่ยก็สามารถทำให้มีการอุดตันพวกนี้ได้นะครับหรือพวกนิ่วต่างๆเนี่ยก็สามารถอุดตันได้หรืออาหารบางอย่างเนี่ยไปอุดตันได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอบ่อยจริงๆก็คืออุจจาระหรือว่าบางทีเป็นมะเร็งบริเวณทางต้นของลำไส้ใหญ่เนี่ยพวกนี้จะมีการอุดตันทำให้เกิดไส้ติ่งอักเสบขึ้นมาได้ครับอาจารย
2: ์ค่ะเพราะฉะนั้นเม็ดฝรั่งก็อาจจะไม่เกี่ยว
1: ไม่ค่อยเกี่ยวใช่ไหมไม่ค่อยเกี่ยวเราไม่เคยเจอป่าเข้าไปเจอแบบโอ้เม็ดฝรั่งอุดอยู่ตรงรูไส้ติ่งเม็ดฝรั่งมันค่อนข้างเล็กไม่เจอนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอุจจาระมากกว่าครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมี2แบบใช่ไหมอาจารย์ปูคือถ้าเกิดว่าไส้ติ่งอักเสบปกติกับไส้ติ่งอักเสบแบบว่าที่จะต้องผ่าตัดเฉียบพลันเนี่ยมันจะแยกยังไงคะอาจารย์ปู
1: จริงๆไส้ติ่งเนี่ยการอักเสบจะมีทั้งหมดอยู่4ระยะนะครับ
0: ระยะ
1: แรกคืออักเสบเล็กน้อยระยะที่2คือเริ่มมีการอักเสบคล้ายๆเริ่มมีหนองแล้วนะครับระยะที่3เนี่ยคือเน่าแล้วไส้ติ่งผนังของไส้ติ่งนี่เน่าตอนสุดท้ายระยะสุดท้ายก็คือการแตกนะครับจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบฉับพลันเหมือนกันนะครับแต่จะมีบางกลุ่มที่เป็นแบบว่าปวดเป็นหายมานานๆหรือว่ามีอะไรมาหุ้มพวกขังผืดหรือว่าไขมันในท้องมาหุ้มอันนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะของเรื้อรังได้แต่พบได้น้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ4ลักษณะเนี่ยที่เป็นฉับพลันนะครับครับ
2: ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือต้องจบด้วยการผ่าตัดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ครับอาจารย์ครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็แนะนำให้ผ่าตัดนะครับปัจจุบันมีการศึกษาเยอะขึ้นมาแล้วบอกว่าไส้ติ่งระยะที่1ระยะที่2คือมีการตักเสบเล็กน้อยหรือว่าที่เป็นเริ่มเป็นหนองเนี่ยนะครับถ้าไม่มีพวกอุจจาระที่มาอุดอยู่เนี่ยเขาก็เชื่อว่าสามารถมีการให้ยานะครับลองให้ยาฆ่าเชื้อดูก่อนแต่ต้องเป็นยาฉีดนะครับนะแต่อยู่อันนี้อยู่ในช่วงระยะการศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างทำกันค่อนข้างเยอะแหละก็จะมีบางกลุ่มที่หายได้โดยการให้ยาอย่างเดียวแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่จากเสพเยอะขึ้นจนเน่าขึ้นมาได้นี่ก็ต้องผ่าตัดนะครับ
2: คร
1: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่แปลกใจบางทีไปโรงพยาบาลไส้ติ่งอักเสบที่ไม่ได้เป็นเยอะคุณหมอวินิจฉัยว่าเดี๋ยวลองฉีดยาฆ่าเชื้อดูก่อนปัจจุบันก็มีแพทย์หลายท่านที่เขาทำอย่างนี้กันอยู่ครับอาจารย
0: ์ค่ะ
2: อ๋อค่ะแต่ว่ายังไงก็คือต้องนอนในโรงพยาบาลให้คุณหมอสังเกตการนะคะ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่จะต้องนอนเพื่อสังเกตอาการนะครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อแบบเป็นยาฉีดในช่วงแรกประมาณ2วันแรกอะไรเงี้ยน่าจะต้องฉีดเป็นยาฉีดก่อนเพื่อจะให้ได้การตอบสนองต่อการอักเสบที่ดีนะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เรารู้แล้วว่ามี4ระยะแรกคือปวดเล็กน้อยก่อนเริ่มอักเสบระยะที่2 อาจจะอักเสบมากขึ้นถ้า2ระยะเนี้ยถ้าเจอก่อนเนี่ยคุณหมออาจจะฉีดยาแก้อักเสบแล้วรอดูอาการใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้แล้วแต่แพทย์นะครับก็คือมันอยู่ในช่วงระหว่างศึกษาแพทย์บางท่านก็บอกผ่าไปเลยดีกว่าเพราะว่าก็ไม่แน่ว่าฉีดยามันจะตอบสนองดีหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรโดยบางทีมีการส่องกล้องผ่าตัดแผลก็จะเล็กการฟื้นตัวก็จะเร็วอันนี้แล้วแต่ดุลยพินิจของแพทย์เพราะว่าบางคนที่มีอาการภาวะเป็นเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยแพทย์บางท่านก็บอกผ่าไปเลยดีกว่านะครับก็จะแล้วแต่แพทย์ครับ
0: ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วถ้าจุดไหนคะที่มันรุนแรงถึงขนาดที่เรียกว่าไส้ติ่งแตกอะถ้ามันแตกแล้วเนี่ยมันจุดไหนมันจะไปถึงกับแตกอะคะอาจารย์ปู
1: ครับก็อย่างที่บอกคือถ้าทิ้งไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ได้ยาฆ่าเชื้ออะไรเลยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการอักเสบก็จะเพิ่มระยะขึ้นไปเรื่อยๆจนเริ่มเน่านะครับแล้วก็เริ่มมีการแตกของผนังของไส้ติ่งถ้าเมื่อไหร่มีการแตกของผนังไส้ติ่งเนี่ยอุจจาระที่อยู่ในลำไส้ก็จะออกมาทางไส้ติ่งหรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยจะออกมาทางตำแหน่งที่มันแตกของไส้ติ่งพวกนี้ก็จะมีหนองขังอยู่ในช่องท้องค่อนข้างอันตรายนะครับ
0: อันตราย
1: ครับสามารถเสียชีวิตได้เลยใช่ครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มปวดท้องและปวดนานๆไม่หายสักทีและย้ายไปปวดด้านขวาเนี่ยรีบหาหมอเลยดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ได้ครับรีบมาพบแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าต้องมาตรวจนะครับว่าตกลงเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าว่ามันต้องมีการรักษาต่อนะครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคค่ะ
2: ไม่ใช่มัวแต่ซื้อยาลดกรดในกระเพาะรับประทานไปเรื่อยๆนะคะ
1: ครับใช่ครับ
2: แต่เป็นอันตราย
1: ถ้าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยซื้อยาลดกรดทานสักวันนึงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ขึ้นแล้วครับอาจารย์แต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยโหรีบมาดีกว่าครับยิ่งปวดด้านล่างขวานี่รีบมาเลยครับ
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างสมมติว่าดิฉันคุณหมอคะดิฉันกลัวจะอักเสบมาเนี่ยไปหาหมอเนี่ยขอตัดไปก่อนได้ไหมเพราะไส้ติ่งที่ทราบมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะตัดก่อนได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: จริงๆเขาก็เชื่อว่าไส้ติ่งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างนึงแต่ว่าจริงๆลำไส้ส่วนหนึ่งก็สร้างได้ไม่ต้องกลัวว่าตัดไส้ติ่งแล้วจะสร้างภูมิคุ้มกันในลำไส้อะไรไม่ได้นะครับก็จะมีบางคนเหมือนกันถ้าเข้าไปผ่าตัดทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็เขาเรียกตัดแถมนะครับก็อาจจะแจ้งคุณหมอได้คุณหมอครับช่วยตัดไส้ติ่งให้หน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตัดเป็นประจำคือเราผ่าเข้าไปเนี่ยต้องคุยกับคนไข้ก่อนถ้าคนไข้อยากตัดเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็จะทำให้นะครับต้องแค่ต้องการรีเควสต์แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้พูดอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดเป็นประจำเพราะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับไปตัดเราส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยแถมแล้วครับครับแต่ถ้าไปผ่าคลอดตัดอะไรเนี่ยจะให้แถมได้ก็บอกคุณหมอเขานะครับก็ตัดให้ครับ
0: ต้องแจ้งก่อนใช่ไหมถ้าเกิดไปผ่าแล้วแจ้งบอกอาจารย์คะไหนๆก็แถมตัดไส้ติ่งออกไปให้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับครับใช่ครับ
0: แต่ถ้าดิฉันเนี่ยเป็นคนปกติอ่ะแต่ดิฉันรู้สึกว่าไม่อยากให้มันอยู่ในร่างกายเลยมันจะอักเสบมันจะแตกขึ้นมาเมื่อไหร่มันรู้เดินเข้าไปหาหมอตัดออกไปก่อนได้คะหมอตัดไหม
1: ไม่ค่อยคุ้มครับไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าการผ่าตัดมันมีความเสี่ยงนะครับเราอยู่เฉยๆสบายอยู่แล้วตั้งแต่การดมยาสลบหลังผ่าอาจจะมีการอักเสบมีแผลติดเชื้อมีการเสียเลือดอะไรได้นะครับผมว่ารอให้มันเริ่มมีการอักเสบเรารีบมาแล้วก็ทำการผ่าตัดเนี่ยก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนะครับ
0: โอเคค่ะเข้าใจละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนที่เริ่มเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ลุกลามมากขึ้นจนถึงเสียชีวิตเนี่ยสถิติที่พบนี่เยอะไหมคะ
1: จริงๆค่อนข้างน้อยนะครับปัจจุบันทางการแพทย์อะไรค่อนข้างดีแล้วคนเนี่ยเริ่มใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นก็จะรีบมาหาหมอมากขึ้นแต่ก็มีได้ยินข่าวมาเป็นระยะนะครับที่ไม่นานมานี้ที่ต่างจังหวัดไม่ถึงเดือนก็มีเด็กที่เป็นไส้ติ่งแตกแล้วก็เสียชีวิตนะครับวันนี้ก็มีครับแต่ค่อนข้างน้อยไม่ถึง 1% หรอกครับ
0: ครับ
1: ถ้ารีบมาพบแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับ
0: ค่ะอาจารย์มีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องไส้ติ่งไหมคะ
2: ค่ะก็เห็นอาจารย์ปูบอกว่าการผ่าตัดทุกวันนี้ทันสมัยขึ้นใช้เป็นแบบ2กล้องใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
2: โดยท
1: ั่
2: วไปนี้กี่วันถึงจะพักฟื้นน่าจะดีกลับไปทำงานหรือใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอะคะ
1: โอ้จริงๆถ้าเป็นการผ่าเปิดเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีการเจ็บหน่อยเพราะเราต้องผ่าเข้าไปแล้วก็ผ่านชั้นกล้ามเนื้ออะไรหลายชั้นนะครับจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปวดอยู่ประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็พอที่จะทำอะไรได้ส่วนใหญ่ก็อาจจะให้ลาเกือบเป็นอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นการผ่าตัดแบบ2กล้องเนี่ยอาการปวดเนี่ยจะค่อนข้างน้อยสักวัน2วันนี้ก็สามารถลุกเดินได้แล้วสามารถทำกิจวัตรอะไรได้ปกติครับค่อนข้างปวดน้อยว่ามันเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนิดนึงแต่ว่าก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงกว่ากันครับนะครับ
2: อ๋อค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นก็อย่ากังวลใจมากไปนะคะถ้าเริ่มปวดท้องแล้วก็ปวดเรื้อรังนี้ไปพบแพทย์ก่อน

0: แพทย์ก็จะวินิจฉัยใช่ไหมคะว่าอาจจะฉีดยาแก้อักเสบหรือว่าถ้าจำเป็นแพทย์ก็จะนัดผ่าตัดให้เลยนะคะ
1: ผ่าตัดเลยครับไม่ได้นัดครับต้องเอาโรงพยาบาล
0: ต้องเลยต้องผ่าตัดเลย
2: ถ้
0: าเ
2: กิดพบว่า
1: จับตัวไว้เลยครับ
0: อักเสบนี่คือจองห้องผ่าตัดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าจะเลือกผ่าตัดนะครับก็ผ่าตัดเลยครับ
0: โอเคค่ะโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะมีคำถามนะคะคุณ JP Pet บอกว่าคุณแม่อายุ58คุณแม่เป็นเบาหวานแล้วก็ชอบท้องเสียบ่อยๆเกิดจากอะไรคะเกี่ยวกับน้ำตาลขึ้นสูงไหมคะเป็นเบาหวานท้องเสียบ่อยๆเกี่ยวกับน้ำตาลขึ้น
1: น่าจะไม่เกี่ยวนะครับกับน้ำตาล
2: คร
1: ับอาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าบางยาเบาหวานบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการถ่ายเหลวได้ครับ
2: อ
1: ันนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอนิดนึงครับหรือว่าจะมีสาเหตุอื่นก็ได้นะครับอาจจะถ้าเป็นบ่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายจะต้องมาเช็คลำไส้นิดนึงนะครับใช่ไหมครับอาจารย์เอิงครับ
2: ค่ะตั้งแต่50ปีเป็นต้นไป
1: ครับ
2: ถ้าเกิดว่ายิ่งมีประวัติกรรมพันธุ์คนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยเนี่ย50ปีก็ควรจะเริ่มมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้แล้วใช่ไหมคะเช่นพวกส่องกล้องลำไส้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะค่ะอย่างยาเบาหวานที่อาจารย์ปูพูดถึงก็โดยเฉพาะยากลุ่มพวกเมทฟอร์มินนะคะอาจจะมีท้องเสียได
0: ้
2: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจลองปรึกษาคุณหมอดูว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแล้วถ้าคุณหมอว่าอาจจะใช่ให้คุณหมอลองปรับยาดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมค
0: ่ะค่ะโอเคค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะกำลังรับชมคุณ I am ปอคุณประมวลสวัสดีค่ะ
2: คุณอิทธิ
0: พ
2: ล
0: คุณสุภัทราสวัสดีค่ะนะคะคุณอัมพรบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการลัดคิวหมอรามามาและก็ช่วยกันแชร์ด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้รับชมรายการพร้อมๆไปกับเรานะคะคุณนัชชานันถามว่าอ๋อทางทีมงานแจ้งว่าจะจัดส่งแก้วมาให้ตอนนี้ยังไม่ได้รับเลยโอเครับไปค่ะ
2: เดี๋ยว
0: ท
2: ี
0: มงาน
2: ไ
0: ปทวงกันเลยทวงขอบคุณมากถ
2: ้
0: ายังไม่ได้รับนี่ก็ถามมาได้เลยนะคะคุณนัชชานันเดี๋ยวทีมงานตรวจสอบให้นะคะคุณรัชนกแสงวงสวัสดีค่ะคุณรังสรรค์สวัสดีครับคุณภูมิสวัสดีค่ะคุณธัญรักษ์ถามมาแบบนี้ค่ะอาจารย์ปูอาจารย์เอิงคะอายุ77ปีนะสูง166หนัก58คุณธัญรักษ์หายจากโควิดมาแล้ว2สัปดาห์มีอาการนอนหลับง่ายแต่หลับไปแป๊บเดียวก็ตื่นขึ้นมาคืนนึงก็เลยนอนได้แค่5ชั่วโมงแบบนี้เป็นลองโควิดไหมคะไปซื้อยาที่ร้านขายยาเภสัชให้ยาทรานเมด5มิลลิกรัมมาทานก่อนนอนยานี้ทานแล้วอันตรายไหมคะ
2: อาการของคุณธัญลักษณ์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าพอล้มตัวลงนอนเนี่ยหลับได้แต่เพียงแต่ว่าหลับแล้วจะตื่นกลางดึกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
2: ่ะก็เลยทำให้รบกวนการนอนเนา
0: ะ
2: แล้วก็ตอนนี้ เรื่องลองโควิดเนี่ยกำลังมาแรงมากเลย
0: ค
2: ือหลังจากเป็นโควิดรู้สึกว่าการใช้ชีวิตอะไรทุกอย่างมันอาจจะไม่เหมือนเดิมรวมถึงสุขภาพด้วยนะคะถามว่ามันจะเกี่ยวกับลองโควิดไหมมันคงจะต้องดูด้วยว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเบื่อหน่ายขาดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะต้องมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนอกจากเรื่องการนอนไม่หลับนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องลองประเมินอย่างอื่นด้วยว่าการนอนไม่หลับของคุณธัญลักษณ์เนี่ยมีความเครียดอะไรรุมเร้าในระยะนี้ร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งเนี่ยความเครียดความวิตกกังวลจะทำให้เรานอนหลับไม่สนิทไม่ต่อเนื่องเหมือนเดิม
0: ค่ะ
2: ส่วนยาที่เภสัชกรให้คือตามปกติเนี่ยยาในกลุ่มพวกนอนหลับเขาจะปกติเขาจะไม่ได้ให้เภสัชกรเป็นคนสั่งนะคะอันนี้หมอไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันควรจะเป็นยาควบคุมที่แพทย์หรือว่าโรงพยาบาลเป็นคนสั่งได้เท่านั้นอะไรแบบนี้ค่ะค่ะถามว่าถ้าเกิดคุณธัญรักษ์พบว่าช่วงนี้การนอนหลับมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องการทำงานของสมองเนอะรู้สึกว่ามันง่วงเหงาหาวนอนประสิทธิภาพการทำงานไม่ดีเหมือนเดิมในตอนกลางวันอาจจะลองทานยาดูได้ค่ะแต่ว่าให้ทานระยะสั้นแล้วก็ลองปรับพฤติกรรมอื่นๆด้วยเช่นพฤติกรรมเรื่องการลดความเครียดในชีวิตประจำวันการฝึกการผ่อนคลาย

0: คลายแล้วก็การออกกำลังกายนะคะเราจะทำร่วมกันไปด้วย
1: ค่ะก็คือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน่าจะเข้านอนในเวลาเดิมสม่ำเสมอใช่ไหมคะจะทำให้การนอนนี่สมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะคะคุณธัญรัตน
0: ์ค่ะเหมือนร่างกายเรามันมีนาฬิกาในตัวนะคะถ้าเกิดว่าพอถึงเวลาปุ๊บเราไม่ได้นอนนะคะความง่วงมันก็จะหายไปเลย
1: ใช่
0: พอทีนี้กลายเป็นตาค้างได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นไปได้ก็เป็นอย่างคุณตาว่าจริงๆนั่นแหละ นอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาลดการดื่มน้ำชากาแฟในตอนกลางวันด้วยนะคะ
1: คุณนิดดาเฮงบอกว่ากำลังรับชมทางทีวีนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณสุนทรนะคุณสุนทรอายุ66ปีค่ะน้ำหนัก80สูง170ไปหาหมอนัดตรวจ MRI คุณสุนทรเลยถามว่าการตรวจ MRI คือตรวจอะไรอันนี้หนึ่งคำถามนะคะและไปตรวจค่า TSA เท่ากับ6.420 มันมากไปไหมเพราะเป็นโรคต่อมลูกหมากแล้วค่าน้ำตาลเท่าไหร่ถึงจะเป็นเบาหวานค่ะ
0: สามคำถาม
1: สามคำถามเลยใช่ค่ะ
2: ผมเอาเอ็มไอก่อนแล้วกันครับ
0: ได้คร
2: ับนี่เป็นการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือจะเข้าอุโมงค์คล้ายๆเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แหละครับแต่ว่าเขาจะยิงขึ้นแม่เหล็กไปโดนเนื้อเยื่อนะครับแต่ละเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาพออกมาต่างกันเช่นถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสีดำขึ้นมานะครับถ้าเป็นเนื้อเนี่ยก็จะเกิดสีขาวซึ่งพวกนี้ก็เป็นการเอ็กซเรย์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะสามารถทำให้ดูลักษณะของทิชชูเนื้อเยื่อได้ค่อนข้างดีว่ามันมีการผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับตรงตำแหน่งที่ผิดปกติมันต่างกับตำแหน่งตรงอื่นยังไงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจทางเอ็กซเรย์ชนิดหนึ่งครับ
1: MRI คือเอ็กซเรย์ชนิดหนึ่งแต่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมคะ
2: ใช่เป็นการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ครับเข้าอุโมงค์ครับ
1: ค่ะเราจะเข้าอุโมงค์พอเข้าไปอุโมงค์แล้วมันจะมีเสียงดังติ้งติ้งติ้งติ้งนี้ใช่ไหมมันจะเสียงดังอยู่นานๆประมาณ20นาที
0: เส
1: ีย
0: งดังมากเลยใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องนอน
0: ที่สำคัญคือนอนนิ่งๆอยู่ชั่วโมงนึงห้ามขยับตัว
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะเป็นความยากในชีวิตเหมือนกันนะคะนอนนิ่งห้ามขยับตัวหนึ่งชั่วโมง
2: ผมเคยตรวจนี่ทรมานพอสมควรนอนนิ่งมากเขาห้ามขยับจริงๆ
0: ใช่ค่ะทรมานจริงๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปวดเมื่อยหรือจะคันนี่ห้าม
1: ไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยค่ะ
0: คันก็ห้ามเกา
1: แล้วอย่างนี้คำถามต่อไปค่า TSA 6.420 มากไปไหมเป็นโรค
0: ค
1: ิ
0: ดว
1: ่
0: าน่าจะจดผิดค่ะน่าจะเป็น PSA มากกว่า
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: จริง PSA ก็คือเป็นค่ามะเร็งต่อมลูกหมากนะครับค่าปกติเนี่ยแล้วแต่โรงพยาบาลแต่เจอโดยทั่วไปจะประมาณ5นิดๆประมาณ 5.5 อะไรเงี้ย5ถึง 5.5 จริงๆ6เนี่ยก็ค่อนสูงไปนิดนึงแต่ว่ายังไม่ถึงกับสูงมากนะครับถ้าคิดว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอันนี้จะสูงค่อนข้างเยอะประมาณ10ไปแล้วเงี้ยนะครับก็ถือว่าสงสัยแล้วเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะต้องมีการเจาะตรวจดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นค่าเท่านี้อาจจะติดตามการรักษาได้เพราะมันเกินค่าปกติมันนิดเดียวนะครับอาจจะต้องเทียบของเก่าด้วยว่าของเก่าเท่าไหร่ถ้าของเก่าประมาณนี้นะครับหรือไม่ต่างจากนี้เยอะอาจจะติดตามการรักษาติดนัดมาเจาะเลือดซ้ำสัก3เดือนนะครับ6เดือนถ้ามันสูงขึ้นอันนี้อาจจะต้องมีการเจาะต่อมลูกหมากไปตรวจเพราะเรากลัวว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
1: แล้วค่าน้ำตาลเท่าไหร่ถึงจะเป็นเบาหวานคะคุณสุนทรถามมา
0: ก็น้ำตาลมี2ค่าค่ะก็คือว่าจะต้องเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยเกิน126เป็นต้นไปตั้งแต่126เป็นต้นไปนะคะหรือเป็นค่าน้ำตาลสะสมที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C ตั้งแต่ 6.5 เป็นต้นไปค่ะโดยที่ถ้าอาการยังไม่ได้เด่นชัดเกี่ยวกับเบาหวานมากเนี่ยคุณหมอเขาจะขอตรวจ2ครั้งก็คือเว้นระยะห่างกันสักระยะหนึ่งนะคะเป็นอาทิตย์หรืออะไรก็ว่าไปแล้วถ้า2ครั้งเนี่ยค่าตัวเลขที่ว่าเนี่ยน้ำตาลตอนอดอาหารยังเกินตั้งแต่126เป็นต้นไปรวมจนถึงหรือน้ำตาลฮีโมโกลบิน A1C มากกว่า 6.5 ค่ะให้โอกาสแก้ตัว2ครั้งเนี่ยมันยังเกินอยู่คุณหมอเขาจะเริ่มวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเบาหวานค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอาการที่ชัดเจนเลยนะคะคือคนไข้บางคนเป็นเบาหวานแบบไม่เคยรู้ตัวมาก่อนแต่มาด้วยเรื่อง น้ำหนักลดผอมลงปัสสาวะบ่อยบางคนบ่นเลยว่าพอปัสสาวะแล้วมดมาตอมนะคะ

0: อดลมจนถึงบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องผลข้างเคียงจากเบาหวานอื่นๆเช่นมีตามัวมือเท้าปลายมือปลายเท้าชาหรือว่าอาจจะมาด้วยเรื่องมีการติดเชื้อคันมีตุ่มน้อมตามตัวในผู้หญิงอาจจะมาด้วยเรื่องตกขาวบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ามีอาการในกลุ่มพวกนี้ร่วมกับน้ำตาลสูงวันนี้คุณหมอก็คือจะเริ่มให้การวินิจฉัยเลยว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เริ่มยาเลยค่ะ
1: ค่ะคุณสุนทรนะคะเคลียร์ทั้ง3คำถามนะคะมาที่คำถามของคุณวิพันนีค่ะคุณวิพันนีอายุ60ปีน้ำหนัก54สูง159เกิดอุบัติเหตุทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินมา2ปีกว่าค่ะตอนนี้ผ่าตัดแล้วแต่ปรากฏว่าพอผ่าตัดแล้วกล้ามเนื้อก้นต่อเนื่องถึงต้นขาเนี่ยฝ่อรีบมากก็เลยอยากถึงท่าบริหารสร้างกล้ามเนื้อก้นที่ไม่ใช่ท่าสควอชมีไหมคะเพราะว่าปวดเข่าค่ะทำสควอชไม่ได้ค่ะ
2: ครับอาจารย์นึกไม่ออกครับอาจารย
0: ์ก้นกับต้นขาก
1: ล้ามเนื้อก้นกับต้นขาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวดิฉัน
0: ก็ท่าสควอชก็จะเป็นท่าที่แบบเหมือนย่อเข่าลงไปอะนะคะ
1: ก็
0: ยอมรับเลยว่าหัวเข่ามันจะงอแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าอาจจะลำบากที่จะทำท่านี้ไม่งั้นเนี่ยอย่างต้นขาเนี่ยเราก็มีท่านั่งเช่นนั่งแล้วยกขาค่ะ
1: นี
0: ่นั่งเหมือนคนเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่เขาชอบแนะนำกันนะคะ
1: อ๋ออ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นนั่งอย่างนี้แล้วก็ยกขาใช่ไหมคะ
0: นั่งแล้วยกขาขึ้นตรงๆเลยแล้วก็กระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเกรงไว้นับ1ถึง10
1: ค่ะ
0: นะคะค่ะอันเนี้ยก็จะช่วยได
1: ้
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ไอตัวกล้ามเนื้อก้นเนี่ยมันจะต้องเป็นท่าที่จะต้องมีการเขาเรียกอะไรอ่ะมีท่ายืนมันจะต้องมีการฝึกที่มันมากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นอ่ะอีกท่าหนึ่งที่แนะนำได้ก็พวกปั่นจักรยาน
1: อ
0: ยู่กับที่
1: ค่ะ
0: ค่ะถ้าราคาของจักรยานที่แบบอยู่กับที่ไม่ได้แพงเกินไปนักนะคะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีหลายราคานะคะแบบชนิดอันเล็กๆก็มีหรือว่าแบบชนิดที่สูงขึ้นมาหน่อยแบบเท่ากับเอวคนก็มีการปั่นจักรยานตรงนี้มันก็จะได้ทั้งกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อก้นได้เหมือนกัน
1: ค่ะปั่นจักรยานนี่คือนอนปั่นก็ได้นะท่าที่นอนปั่นมันก็จะไม่กดทับ
0: มันก็จะยกเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: นะคะ
0: เหมือนนอนปั่นกลางอากาศอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: หรือว่าปั่นแบบที่มีแรงเป็นตัวจักรยานด้วยแต่ว่าอยู่กับที
1: ่
0: ไม่ได้เคลื่อนที่
1: ค่ะ
0: อาจจะช่วยได
1: ้วันไหนนะคะมาถามวันที่อาจารย์มิวหรืออาจารย์ก๊อฟมานะอันนั้นเขาจะชำนาญเรื่องของท
0: ่
1: าออกกำลังกายนะคะไปที่คำถามของคุณแดงแท็กทูนะคะคุณแดงสวัสดีครับคุณหมอและพิธีกรผมอายุ64น้ำหนัก70ตอนนี้กำลังรักษาโรคนอนไม่หลับทานยามาประมาณ1ปีแล้วจากหมอที่โรงพยาบาลและผมก็จะทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบแคปซูลพร้อมกับยานอนหลับก่อนนอนได้ไหมครับปรึกษามาว่าจะทานน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบแคปซูลพร้อมกับยานอนหลับก่อนนอนได้ไหมครับ
2: จากที่ฟังก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับน้ำมันมะพร้าวนี่น่าจะไม่มีผลข้างเคียงกับยานอนหลับนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะถ้าคิดว่าไม่มีผลข้างเคียงแต่ว่าหมอแค่สงสัยว่า
1: ทาน
0: พอกเธอทานทำไมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยค่ะอยากทราบเหตุผลนะคะว่าหวังผลเรื่องอะไรหวังผลเรื่องการนอนหลับหรือหวังผลเรื่องอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันอาจจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มตัวดีบ้างแต่ว่ามันก็จะเพิ่มระดับของไขมันตัวไม่ดีเราเรียกว่าคอเลสเตอรอลเลวอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะใช้คำพูดแตกต่างกันแต่มันก็จะเพิ่มได้ถ้าจะทานนี่ต้องเช็คระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะคะว่ามันสูงหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าถ้าจะทานพร้อมกันอาจารย์เอิงก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรระหว่างยานอนหลับกับน้ำมันมะพร้าวแต่คำถามคือว่ามีเหตุผลอะไรที่ทานใช่ไหมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะ
0: สงสัย
1: คอมเมนต์มาเพิ่มได้นะบอกข้อมูลมาเพิ่มได้นะคะคุ

พิกุลสวัสดีค่ะป้าติ๋มดอนเมืองป้าติ๋มดอนเมืองถามแบบนี้ค่ะป้าติ๋มเพิ่งทำบายพาสหัวใจมาได้1เดือนบายพาสหัวใจมา1เดือนนะคำถามคือจะฉีดวัคซีนเข็ม3ได้ไหมคะอันนี้คำถามที่1 นะทำบายพาส

0: อดมีอาการไอมีอาการอะไรเงี้ยจะเจ็บนานบางคนอย่างเช่นพวกซี่โครงพวกอะไรเงี้ยหรือว่าตำแหน่งของกระดูกกลางหน้าอกเองอ่ะอาจจะน่าจะเป็นเดือนนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับอาจจะได้ถึง6อาทิตย์หรือ2เดือนด้วยซ้ำไปถ้าเจ็บมากเนี่ยก็อาจจะต้องทานยาดูก่อนอันนี้แต่ต้องมั่นใจนะครับว่าเจ็บจากเรื่องของแผลผ่าตัดนะครับอาจจะต้องกลับให้คุณหมอเขาดูนิดนึงว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่านะครับที่มีอาการเจ็บเช่นมีการขังของน้ำนะครับหรือว่ามีการอักเสบของแผลอันนี้ต้องดูนิดนึงอันที่สองคือบางทีการทำไบพาสเนี่ยถึงแม้จะทำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เส้นเลือดหัวใจที่ทำเนี่ยจะมีอาการตีบอาการตันขึ้นมาได้นะครับอันนี้ต้องไปเช็คดูนิดนึงนะครับว่าแน่นอนว่าเป็นจากแผลว่าถ้าเป็นจากแผลเจ็บจากแผลจริงๆเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ทานยารักษาควบคุมอาการปวดไปตามอาการไปนะครับ
1: และอาจารย์เอิงคะป้าติ๋มถามมาว่าและจะฉีดวัคซีนเข็ม3ได้ไหมคะไบพาสมาแล้ว1เดือน
0: จริงครับอาจารย์
1: อาจารย์ค่ะ
0: จะไม่มีปัญหานะครับอาจารย์ครับ
1: ไม่น่ามีปัญหาใช่มั้ยคะ
2: ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าตอนนี้ป้าติ๋มสุขภาพโอเคแล้วหรือยังอะคะหมายความว่าหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้บางคนพักฟื้นยังรู้สึกว่าร่างกายเต็มร้อยเลยแบบเนี้ยค่ะแล้วถ้าพอไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวป้าติ๋มจะโทรมกว่าเดิมอีกหรือเปล่าคือถ้าป้าติ๋มมั่นใจว่าตอนนี้ฉันพอเดินเหินได้หายใจก็ได้สะดวกในระดับนึงแล้วอะไรเงี้ยก็ฉีดได้นะคะเพราะว่าพอหลังฉีดวัคซีนก็จะต้องมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนไข้ขึ้นค่ะตัวร้อนมีไม่สบายในร่างกายขึ้นมาอีกนะคะกลัวมันจะซ้อนกันแล้วป้าติ๋มว่าจะยิ่งรู้สึกไม่ดีกับร่างกายเพิ่มขึ้นค่ะถ้าป้าติ๋มโอเคแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้ฉันแข็งแรงกว่าเดิมฉันมั่นใจว่าโอเคก็ไปฉีดได้ค่ะ
1: ก็คือถ้าคนปกติไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยนะคะไม่ได้มีอาการร่างกายอ่อนแอควรจะไปฉีด
2: คุณหมอที่ผ่าตัดเพราะว่าเขาจะต้องมีงานนัดติดตามอยู่แล้วเนาะรวมถึงหมอทำกายภาพบำบัดด้วยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะอาจารย์ปูเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคุณกฤษดาวุฒิทรัพย์นะคะถามมาว่าผมเคยอ่านในไลน์เขาส่งมาบอกว่าการร่วมเพศบ่อยๆจะช่วยลดโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแล้วถ้าคนโสดทำมัสเตอร์เบชั่นบ่อยๆจะลดโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยไหมครับอายุ58ค่ะ
0: จริงๆคือมันไม่ได้มีการศึกษาชัดเจนนะครับว่ามันจะลดได้ชัดเจนนักแต่ว่าเขาก็เชื่อว่าการที่เราทำให้น้ำอสุจิค้างนานๆเนี่ยครับก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยต่อเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับดังนั้นการทำมัสเตอร์เบทหรือว่าการร่วมเพศอะไรเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ครับเท่านั้นเองครับ
1: แต่ว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยที่ไปผลการวิจัยออกมาใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับไม่มีชัดเจนนะครับครับ
2: เดี๋ยวคนดูที่เป็นผู้ชายแพนิคพอดีนะ
0: ใช่ไม่มีการศึกษาแบบชัดเจนนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันช่วยลดมะเร็งได้ไม่มีใครทำการศึกษาที่สตรองอีวิเดนซ์ชัดเจนนะครับอย่าไอ้ถึงกับว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็ผมว่าฟังหูไว้หูดีกว่านะครับครับ
1: อ๋อค่ะเป็นความเชื่อแล้วกันนะเป็นความเชื่อ
0: ครับครับ
1: ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจริงหรือเปล่า
2: ข้อมูลยังไม่คอนเฟิร์ม
0: ครับ
1: ค่ะคุณแดงแท็กทูตอบมาแล้วค่ะที่เมื่อกี้ถามเรื่องทานอันนี้แหละค่ะทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะคุณแดงบอกว่าคือทานยานอนหลับจากหมอมันก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ครับหลับลึกน้อยมากส่วนใหญ่หลับลึกไม่ถึงชั่วโมงผมก็เลยคิดว่าจะทานน้ำมันมะพร้าวควบคู่ไปด้วยอะค่ะ
2: อ๋อ
1: ค่ะ
2: คือถ้าทานเพื่อหวังผลให้นอนหลับลึกนี่หมอไม่แน่ใจนะคะว่าคุณสมบัติอันนี้ของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะมีจริงอยู่หรือเปล่าแนะนำว่าถ้าเกิดว่ายานอนหลับตัวที่คุณหมอให้ยังไม่ถูกใจให้ปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ดีกว่านะคะว่าเราก็เล่าให้คุณหมอฟังว่ามันมีปัญหาตอนไหนเช่นหลับไม่ลึกพอคุณหมอก็จะได้ปรับยาหรือว่าเปลี่ยนยาที่ถูกใจให้มียาที่เป็นตัวเลือกเยอะแยะเลยค่ะเพราะคนไข้แต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการในการนอนไม่เหมือนกันเนาะบางคนกลัวจะตื่นแล้วแบบง่วงไปทำงานไม่ไหวอ่ะคุณหมออาจต้องให้ยาออกฤทธิ์สั้นในขณะที่บางคนรู้สึกว่านอนหลับได้ระยะสั้นอยากได้ยาที่ออกฤทธิ์ยาวคุณหมอก็จะได้เลือกยาที่ออกฤทธิ์ยาวตามจำนวนชั่วโมงที่ต้องการ
1: ค่ะ

0: อาจารย์ปูคะครูนุ้ยค่ะครูนุ้ยอายุ65สูง153น้ำหนัก44ครูนุ้ยเล่ามาแบบนี้ว่าก่อนจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภท MALT เหรอ MALT
1: ครับ
0: ค่ะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทมอลระยะที่4เมื่อปี2551เคยมีอาการหอบหืดเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะทุกทรมานมากเคยหยุดหายใจไปหลายครั้งแต่พอเริ่มรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ไม่เคยมีอาการหอบอีกเลยจนปัจจุบันก็ยังแปลกใจว่าอาการหอบหืดมีส่วนเกี่ยวพันกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอย่างไรไหมคะ
1: อันนี้นี่ไม่แน่ใจครับว่ามันจะส่วนใหญ่มันจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะครับเรื่องหอบหืดกับเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ช่วงที่รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองผมไม่แน่ใจจะได้ยาบางตัวพวกสเตียรอยด์พวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยทำให้อาการหอบหืดมันอาจจะลดลงได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆครับอาจจะต้องมาปรึกษาอาจารย์เอิงมีความเห็นว่ายังไงครับ
2: แนะนำให้คุณครูนุ้ยไปปรึกษาคุณหมอที่รักษาดีกว่านะคะคุณเขาจะรู้เลยว่าคุณครูนุ้ยได้ยาอะไรแล้วยาตัวนั้นมันมีผลดีกับโรคหอบหืดร่วมด้วยหรือเปล่าเหมือนแบบยิงปืนนัดเดียวได้สองโรคอะไรแบบเนี้ยนะคะรวมจนถึงไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้ที่ครูนุ้ยหอบมีอาการรู้สึกเหนื่อยหอบหายใจไม่ออกเนี่ยมันเป็นตัวต่อมน้ำเหลืองที่มันโตแล้วมันเดียดอยู่ที่หลอดลมหรือเปล่าก่อนการรักษาค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบหอบเหนื่อยอยู่ข้างในแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวต่อมน้ำเหลืองเนี้ยมันอยู่ลึกอยู่ในทรงอกเนาะเบียดหลอดลมเบียดอะไรอยู่หรือเปล่าพอการรักษาอันนี้มันดีขึ้นตัวโรคหายต่อมน้ำเหลืองที่โตเบียดหลอดลมดีขึ้นโรคมันก็เลยคลี่คลายลงคือหมอสันนิษฐานเป็น2เรื่องประมาณนี้อะค่ะ
0: ค่ะโอเคนะคะก็อันนี้อาจารย์เอิงสันนิษฐานแต่ว่าถ้าจะเอาแน่ๆก็ต้องไปถามว
2: ่าปรึกษาคุณหมอที่รักษาดีกว่า
0: ใช่มั้ยระหว่างรักษาอาจจะมีการให้ยาหรือว่ามะเร็งมันอาการดีขึ้นหอบหืดก็ดีขึ้นด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณ I am ปอค่ะคุณ I am ปออายุ20ปีนะบอกว่าดูรายการนี้เป็นประจำเลยค่ะอยากถามว่าความเครียดมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องมีแน่นะครับความเครียดนะครับก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเครียดเนี่ยมันก็ทำให้มีความคิดไปนู่นไปนี่ก็ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับนะครับหรือว่าอาจจะหลับไม่สนิทได้ครับ
0: ก็คือมันฟุ้งซ่านมันไม่มีสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: มันอยากเอาไปคิดต่อด้วยในเวลานอนเนา
0: ะ
2: ใช่แล้วหลายคนนี่บางทีทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองมีความเครียดแต่ที่เขารู้แน่คือเขานอนหลับไม่ดีคนไข้มาปรึกษานอนหลับไม่ดีมีทั้งนอนเริ่มต้นก็เข้านอนไม่หลับแล้วพอหัวถึงหมอนตาสว่างคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยหรือบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องตอนแรกเข้านอนเพลียเหนื่อยหลับเสร็จตื่นขึ้นมากลางดึกตื่นเร็วตื่นเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็พอคุยไปคุยมาถึงเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องวิถีชีวิตเรื่องความเครียดในชีวิตประจำวันก็จะมาพบว่าเขามีความเครียดอยู
0: ่
2: แต่ตัวเขาเองอาจจะไม่ทันรู้ตัวแต่เรื่องการนอนเนี่ยมันฟ้องมาแล
0: ้
2: วว่าคุณมีความเครียดแล้วมันส่งผลต่อการนอนนี่คุณไออัมปอนี่อายุเพิ่ง20ปีก็เริ่มแบบรู้สึกว่าความเครียดส่งผลต่อการนอนแล้วเนา
0: ะ
2: แต่ยิ่งถ้าอายุเยอะขึ้นนะคะผู้สูงอายุนะโอ้โหแค่วันจะมาโรงพยาบาลเอาละตื่นหลายครั้งเลยตอนกลางคืนเนี่ยตื่นแล้วตื่นอีกกลัวว่าจะมาไม่ทันเจาะเลือดกลัวว่าเดี๋ยวตื่นสายรถติดอะไรแบบนี้ค่ะพอมาถึงลงแล้วความดันขึ้นกันทั้งนั้นเลยแล้วก็จะบอกเมื่อคืนนอนหลับไม่ดีเพราะว่ามีความเครียดจากการที่จะมาโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นเนี่ยแหละค่ะนะคะ
0: มาดูอาการของคุณพี่นายค่ะคุณพี่นายอายุ68น้ำหนัก102สูง165อันนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะเนาะใช่ไหมคะ
1: ค
0: ุณพี่นายมีอาการปวดน่องแล้วก็ชาที่เท้ารู้สึกร้อนร้อนร้าวไปที่น่องแต่พอนั่งพักสักพักก็หายค่ะเป็นบ่อยเป็นแบบนี้มาประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็ไม่หายมีเกาต์เป็นโรคประจำตัวด้วยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรปวดน่อง

0: ชาที่เช้ารู้สึกร้อนๆแล้วก็ล้าไปถึงน่องเกิดจากอะไรคะมีเกาต์ด้วยค่ะ
1: พอที่จะเป็นไปได้นะครับที่สันนิษฐานนะครับก็คือจริงๆอาจจะต้องมาตรวจละเอียดอีกทีนึงอาจจะเป็นกลุ่มของพวกเส้นเลือดขอดอันนี้ก็ทำให้มีการปวดล้าๆบริเวณน่องได้ยิ่งยืนนานๆนะครับพอนั่งพักหรืออะไรเนี่ยก็จะดีขึ้นอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่อาจจะมีกลุ่มของกระดูกหลังนะครับทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยก็จะมีอาการปวดล้าวปวดชาขานะครับนะแล้วก็มีความรู้สึกที่ขาเนี่ยผิดปกติขึ้นมาได้นะครับแต่จริงๆถ้าประวัติเท่านี้คิดว่าน่าจะต้องมาตรวจแล้วน่าจะมีความผิดปกติครับครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: เริ่มต้นให้นักตรวจแผนกไหนก่อนดีคะ
1: เออจริงๆจริงๆมาหาทางอาจารย์ก่อนก็ได้นะครับอาจารย์ Family Med ก็ได้ใช่ครับ
2: ได้ค่ะอาจจะมาช่วยคัดกรองให้ก่อนว่าจะเป็นโรคทางกระดูกหรือว่าเป็นโรคทางด้านหลอดเลือดดำอะไรแบบน
1: ี้ใช่ครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะ
0: ก็คือไปหาทางอาจารย์เอิร์นก่อนใช่ไหม
2: เวชศาสตร์ครอบครัวก่อน
0: โอเคไปหาทางภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนแล้วก็อาจารย์ก็จะซักคุยดูว่าจะส่งไปทางไหนต่อใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ในระหว่างนี้อยากขออนุญาตแนะนำคุณพี่นายนิดนึงว่าอยากให้ลดน้ำหนักนะคะค่ะเพราะว่าน้ำหนักของคุณพี่นายเนี่ยเกินถึงขั้นที่เรียกได้ว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นโรคอ้วนแล้วแล้วน้ำหนักที่เยอะเกินอันเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่เกาอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นผลเสียจากน้ำหนักที่เกินนี้บางทีคุณพี่นายได้เคยดูไหมว่ามีความดันหรือเปล่ามีน้ำตาลในเลือดสูงไหมรวมจนถึงเรื่องกระดูกสันหลังทับเส้นเนี่ยหมอกระดูกสันหลังเนี่ยให้คนไข้ลดน้ำหนักกันเป็นแถวเลยนะคะเพราะว่าตัวน้ำหนักที่เยอะเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรื่องการกดทับของเส้นประสาทเนี่ยแย่ลงค่ะนะคะ
0: ค่ะงั้นก็ฝากตอนนี้นะฝากว่าถ้ามีเวลาก็ลดน้ำหนักนิดนึงสัปดาห์ละสักครึ่งกิโลก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณอาจารย์จะต้องเช็คสุขภาพใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งว่า
2: ได้ค่ะว่ามีโรคอื่นเพิ่มเติมนอกจากเกาแล้วหรือยังนะคะต้องไปตรวจเลือดตรวจสุขภาพด้วยค่ะ
0: มาที่คำถามของคุณพัฒน์ค่ะคุณพัฒน์อายุ68น้ำหนัก65สูง169 29เมษาที่ผ่านมาไปกระตุ้นเข็ม3โมเดอร์นามานะฉีดโมเดอร์นาเมื่อ29เมษาหลังฉีดมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันมีไข้อ่อนๆทุกวันวัดไข้ด้วยปรอทวัดได้37องศาแบบนี้อันตรายไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าเป็นไข้อยู่ค่ะ
1: 37นี่ก็ไม่น่าไม่เชิงไม่น่ามีไข
2: ้ปกตินะคะค่ะถ้าเราจะตีว่ามีไข้ก็คือ 37.8 นะคะอาจารย์กู
1: ใช่ครับใช่ครับครับ
2: ค่ะแต่มันอาจจะเป็นความแบบไม่สบายตัวมากกว่าทำให้เรารู้สึกเหมือนเราจะเป็นไข้เนื้อปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรแบบนี้ค่ะเน
1: า
2: ะ
1: แต่ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับอาจารย์จาก29มาถึงตอนนี้อาจจะต้องถ้ามันไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นการเพลียจากสาเหตุอื่นได้นะครับเช่นมีการติดเชื้ออะไรต่างนะครับที่อาจจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนอะไรได้นะครับ
2: ใช่
1: ใช่ไหมจะต้องมาตรวจเช็คดูสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับครับ
2: ถือโอกาสตรวจสุขภาพก็ดีเน
1: า
2: ะ
1: ครับครับ
2: ค่ะมันเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: เมื่อกี้เราคุยเรื่องของการทำเอ็กซเรย์ MRI ใช่ไหมคะคุณหงแดงตั้งถามว่าถ้ามีการฝังรากฟันเทียมจะไม่สามารถรับการตรวจ MRI ได้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้จริงๆพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างกังวลนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสมันเป็นแม่เหล็กอะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กมันจะทำให้ดูดที่เหล็กมีการเคลื่อนได้อาจจะต้องไปปรึกษานะครับต้องแจ้งนะครับทางคุณหมอหรือว่าทางเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ที่จะทำ MRI เนี่ยว่าเรามีการฝังรากฟันเทียมนะครับเขาอาจจะมีวิธีการอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้คลื่นแม่เหล็กมีผลต่อตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องไปคุยนะครับอันนี้ไม่ลองไปคุยกับเขาดูก่อนไม่ถึงอาจจะเป็นไม่ควรไม่ห้ามทำเลยเนี่ยจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการฝังรากฟันเทียมเนี่ยค่อนข้างแน่นระดับนึงการเคลื่อนการอะไรเนี่ยจะค่อนข้างยากครับ
0: อ๋อที่เขาห้ามนี่คือเขากลัวว่าระหว่างที่แบบว่าMRI ไปเนี่ยมันจะทำให้เคลื่อนเหรอคะ
1: ใช่ครับมันจะเป็นตัวแม่เหล็กครับมันจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแม่เหล็กอยู่รอบตัวเราตลอดนะครับพวกเครื่องพวกนี้เราจะไม่ให้พวกเหล็กเข้าไปใกล้นะครับมันจะดูดเข้าไปที่เครื่องอะครับ
0: เพ ราะว่าแม่เหล็กมันก็จะดูดเหล็กงี้ใช่ไหมเดี๋ยวเกิดมันดูดร่างฟันไปแล้วแย่เลยอย่างนี้เหรอคะ
1: ครับใช่ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคุณหงแดงนะคุณหงแดงดิฉันเนี่ยฝังรากฟันเทียม1ซี่อิมแพลนท์นะดิฉันก็ทำ MRI แล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะด
2: ิ
0: ฉ
2: ัน
0: ทำ
2: เอ
0: ว่าตรงคอเนี่ยไม่มีปัญหาอะไร
1: เคลื่อนยากนิดนึงมันฝังเข้าไปครับ
2: แต่ก็คือแจ้งที่คุณที่แผนกเอ็กซเรย์ก่อนดีกว่านะคะว่ามันมีอิมแพลนต์มีอะไรบ้างอยู่ในร่างกายเนา
0: ะ
2: เพราะว่าจริงๆเขาต้องเช็ควัสดุอะค่ะว่ามันเป็นวัสดุที่ปลอดภัยเมื่อเข้า MRI หรือเปล่าถ้าเป็นไทเทเนียมปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้ามันมีวัสดุที่มันเป็นโลหะเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะคุณกฤษดาสงสัยเพิ่งมาดูเราตอนกลางๆนะไม่ได้ดูตอนต้นคุณกฤษดาอายุ77ถามมาว่าโรคไส้ติ่งเกิดจากอะไรครับ
2: ให้อาจารย์ปูรีวายอีกท
1: ีได้ครับส่วนใหญ่สาเหตุก็เกิดจากการอุดตันนะครับบริเวณตอของไส้ติ่งนะครับไส้ติ่งมันจะเป็นติ่งออกไปจากต้นลำไส้ใหญ่นะครับที่จะไปอุดได้ก็พวกที่เจอบ่อยๆคืออุจจาระที่มันแข็งๆลงไปอุดตรงรูตรงนั้นน่ะรูของไส้ติ่งหรือว่าจะเป็นพวกอาหารนะครับหรือว่าไอ้พวกพาราไซต์คือพวกพยาธิอะไรไปอุดได้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มของพวกนิ่วพวกอะไรสามารถอุดได้หรือว่าบางทีอาจจะเกิดจากตัวมะเร็งบริเวณต้นโคนของลำไส้ใหญ่เองจะไปอุดทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาพอมีการอุดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้การเลือดเข้าไปเลี้ยงได้ไม่ดีนะครับเชื้อแบคทีเรียอะไรจะโตขึ้นแล้วเกิดการอักเสบขึ้นมาได้ครับ
0: ค่ะคุณจินดาค่ะคุณจินดาอายุ60สูง161หนัก56เป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบนะลูกเท่าไข่เต่าค่ะไข่เต่าลูกขนาดไหนเล็กกว่านี้ไหมลูก
2: เต่าอะไรกันนะเต่าญี่ปุ่น
0: ไข่เต่าบอกว่าไส้เลื่อนมันเลื่อนเข้าออกได้ด้วยค่ะเลื่อนเข้าออกได้บางวันเดินมากรู้สึกเจ็บแบบนี้ยังไม่ต้องผ่าตัดได้ไหม
1: จริงๆไส้เลื่อนนะครับถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยเราแนะนำให้ผ่านะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการไส้เลื่อนโดนรัดครับก็คือไส้เนี่ยการที่เป็นมันเลื่อนมาได้เพราะว่าผนังมันอ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ดังนั้นเนี่ยก็จะมีไส้หรืออะไรที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยอาจจะเป็นไขมันท้องเนี่ยเลื่อนออกมาบริเวณรูตรงนั้นน่ะที่มันลักษณะเหมือนมีรูเนี่ยเรากลัวเกิดคนไข้ไปเบ่งอะไรมากๆเช่นไอมากๆหรือว่าเบ่งอุจจาระหรือเบ่งปัสสาวะมากๆเนี่ยไส้ปริมาณมากจะทะลักออกมาแล้วรูตรงนั้นจะไปรัดไส้พวกนี้ทำให้เกิดไส้เน่านะครับก็คือต้องมาผ่าฉุกเฉินเลยมันก็จะปวดทนไม่ไหวเลยอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินดังนั้นถ้าเริ่มมีอาการสมัยก่อนเนี่ยมีอาการไม่มีอาการเนี่ยหมอจะแนะนำให้ผ่าแหละเพราะเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นปัจจุบันบอกว่าถ้าไม่มีอาการจะพอรอได้จะเย็นๆได้แต่เมื่อไหร่มีอาการเนี่ยก็แนะนำให้ผ่าแต่ไม่ใช่ผ่าฉุกเฉินแบบต้องรีบมาผ่านะก็คือนัดตามตารางผ่าตัดได้อาจจะรอได้เป็นเดือนอะไรเงี้ยก็เข้าคิวผ่าตัดไปครับ
0: การผ่าตัดไส้เลื่อนเป็นการผ่าตัดใหญ่ไหมคะต้องแบบเปิดไหม
1: ผ่าตัดใหญ่ครับต้องมีการดมยาสลบเราถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่แต่วิธีการผ่าตัดก็มี2วิธีนะครับถ้าเป็นที่ขาหนีบก็อันแรกก็คือเปิดผ่านะครับอันที่2ก็คือใช้2กล้องก็คือผ่าตัดแบบแผลเล็กเจาะรูทำเอาใช้เครื่องมือเข้าไปทำแล้วก็วางผนังเทียมถึงแม้เป็นการเปิดผ่าเราก็วางผนังเทียมการเปิดผ่านี้จะเจ็บเยอะกว่าอยู่แล้วก็คือจะเจ็บนานกว่าแล้วก็เจ็บเยอะกว่านะครับการส่องกล้องก็จะเจ็บค่อนข้างน้อยกว่าก็จะดีกว่าแต่ยังก็คล้ายๆกับไส้ติ่งครับส่องกล้องก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะสูงกว่าครับ
0: ค่ะมีคำถามของเดี๋ยวอีกเอาลงมาหน่อยค่ะคำถามที่3เมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ดิฉันอ่านอยู่เลื่อนลงหน่อยค่ะเลื่อนคำถามหน่อยนะคะนี่ดิคุณชัยค่ะคุณชัยค่ะคุณชัยอายุ81น้ำหนัก45สูง160บอกว่าเข่ารู้สึกว่าเข่าอ่ะขยับขึ้นขยับลงทรงตัวไม่ค่อยดีไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเข่าไม่เป็นอะไรแต่คุณชัยเนี่ยกังวลเป็นผู้สูงอายุนะอายุ81เพราะว่ายังมีอาการเข่าขยับขึ้นลงอยู่หมอก็ไม่ให้ยาอะไรมาก็เลยมาปรึกษาว่าควรทำยังไงแล้วควรจะกลับไปหาหมออะไรดีอะคะ
2: ขยับขึ้นลงอันนี้พูดยากเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่ามันขยับแบบไหนกันแน่
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แต่อายุเท่าไหร่ครับ81ใช่ไหมครับ
2: 81แล้วใช่ค่ะแล้วก็น้ำหนักน้อยเนาะคุณชัยเนี่ย45กิโล
0: เองค่ะ
2: ค่ะผอมมากเลยทีเดียวแล้วก็ปวดเข่าคือแนะนำว่า ต้องให้คุณหมอตรวจดีกว่าเนาะเพราะเราฟังจากประวัติว่าแค่ขยับขึ้นขยับลงนี้เรานึกภาพไม่ออกจริงๆว่ามันจะเป็นอะไรกันแน่ค่ะก็แนะนำพบคุณหมอกระดูก

0: ูกนะคะหรือว่าออร์โธปิดิกนะคะคุณหมอจะมีความชำนาญในการดูแลเรื่องเข่าแล้วก็คิดว่าโรคที่คุณชัยเป็นเนี่ยอาจจะเป็นโรคของความเสื่อมตามวัยก็ได้เช่นเข่าเสื่อมก็จะปวดที่เข่าได้เหมือนกันแต่ว่าโรคอื่นที่เป็นอะไรที่เข่าเนี่ยต้องให้คุณหมอเขาดูแลเป็นเอ็นข้อเข่าฉีกเอ็นอักเสบหรือเป็นเรื่องอะไรมันต้องอาศัยการตรวจร่างกายแล้วล่ะค่ะ
1: ค่ะต้องไปหาหมอด้านข้อเข่าโดยเฉพาะเลยเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือหมอกระดูกก่อนก็ได้นะคะกระดูกออร์โธปิดิกก็ตรวจได
1: ้ค่ะค่ะคุณพระจันทร์ส่องบอกว่าอยากดูย้อนหลังทำอย่างไรคะอ๋อดูใน Facebook นี่ได้เลยค่ะเราก็ย้อนไปดูค่ะรายการลัดคิวหมอรามาในช่องรามา Channel นี่แหละย้อนหลังได้ในเพจรามา Channel ด้วยนะคะคุณหงแดงบอกว่าเป็นไทเทเนียม3ซี่เลยค่ะอ๋อ
2: รากฟันเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหา
0: ครับรากฟันใช่ค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องแจ้งคุณหมอที่เป็นคนดูแลเรื่องของการทำ MRI ก่อนนะคุณทวีเกียรติถามเรื่องไส้ติ่งอีกครั้งครับเคยได้ยินว่าจะเกิดไส้ติ่งอักเสบนั้นจากการกระโดดโลดเต้นหลังอาหารใช่ไหมครับอาจารย์
2: อันนี้ไม่จริงนะครับไม่น่าไม่เกี่ยวครับไม่ว่ากระโดดหรืออะไรมันโอกาสที่คือมันไม่มีความสัมพันธ์กันที่พวกอุจจาระจะลงไปอุดตำแหน่งของรูไส้ติ่งอันนี้ไม่สัมพันธ์กันนะครับไม่เกี่ยวครับ
0: งั้นอาจารย์ปูวันนี้ฟันธงนะคะ
2: ว่าไม่เกี่ยวครับ
0: อะไรนะเม็ดฝรั่งขนหมูแล้วก็การกระโดดที่เป็นความเชื่อในอดีตนะคะไม่ได้สัมพันธ์กัน
2: ไม่สัมพันธ์ครับ
0: ไส้ติ่งอักเสบสัมพันธ
2: ์แต่ว่าเราก็อย่าไปกระโดดนะครับหลังกินอิ่มมันจะมีอาการจุกมีอะไรได้เพราะลำไส้มันอิ่มอยู่กระเพาะมันจะมีการขยับเยอะๆเงี้ยมันจะจุกได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนพักให้กระเพาะได้พักทำงานดีกว่าครับ
1: คือผู้ใหญ่ชอบบอกเด็กไงกินข้าวเสร็จอย่าไปกระโดดเดี๋ยวเป็นไส้ติ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ปูบอกว่าไม่เกี่ยวกับไส้ติ่งแต่มันอาจจะเกิดอาการจุกได้ใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
1: ค่ะคำถามสุดท้าย
0: ปวดท้อง
1: ค่ะคำถามสุดท้ายของคุณรัตนานะคุณรัตนาอายุ64ปีน้ำหนัก54มีอาการปวดไหล่แล้วก็ชาค่ะปวดไหล่และชาจากไหล่ถึงข้อศอกเหมือนมดไต่ชาเหมือนมดไต่ยกจานไม่ได้เจ็บมากรักษายังไงดีคะ
2: น่าจะต้องมาพบแพทย์แล้วนะครับประวัตินี่เหมือนมีการกดของเส้นประสาทนะครับมีการชาด้วยจะเป็นกระดูกคอทับเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับน่าจะต้องมาพบแพทย์มาตรวจละเอียดอีกทีครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนี้นะ
0: เป็นคุณหมอกระดูก
1: ค่ะ
2: ได้ใ
0: ช่ไหมเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เพราะว่าดิฉันก็ได้ฟังคุณหมอกระดูกบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการชาเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับเส้นประสาทใช่ไหมคะถูกกดทับด้วยอันนี้ต้องพบแพทย์เฉพาะทางด้วยนะคะโอเคค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคำถามนะคะที่ถามมานะคะหลายๆคนนะคะบอกว่ามีปัญหานะคะอยากจะถามใครก็รายการลัดคิวหมอรามาของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.แต่ใครดูออกอากาศสดไม่ทันนั้นดูย้อนหลังได้บางคนบอกว่าไม่มีเวลาดูแชร์ไว้ก่อนค่ะแชร์ไปแล้วก็ย้อนกลับมาดูก็สะดวกดีนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสีสวยๆจากวรินดาค่ะขอบคุณอาจารย์ปูและอาจารย์เอิงด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์เอิงครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
0: พลัง

0: ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ath นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: การที่เราบอกว่ามีลูกคนหนึ่งเป็นมะเร็งและอีกคนหนึ่งจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนหนึ่งเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทำให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธโปดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: นะครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้

0: เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข
0: ้อ
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันนี้เราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ้
1: ครับความสําคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับ
0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
0: ์
1: ถ้าขึ้นลงบันไดเราเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าๆมีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปแล้วพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดินเสียงกรอบแกรบในหัวเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันนี้เข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบนี้เป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
0: ้
1: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
0: ครับ
1: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได้
0: อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
1: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็นสองอย่างหลักๆก่อน
0: ครับ
1: หนึ่งเลยตามสังขาร
0: ตามสังขาร
1: ตามสังขารคืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก็เจ็บนะฮะมีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
0: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
1: อย่างนี้ปลอดภัย
0: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
0: ๆ
1: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
0: ้
1: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับอาจารย์คือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกัน

0: ครับ
1: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
0: ครับ
1: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ไหมครับ
0: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาอะไรที่นำขึ้นมาอยู่แล้วยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
1: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
0: า
1: เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
0: ๆครับ
1: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
0: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
1: อ่ะยังไงล่ะครับเนี่ย
0: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพยุงได้ดีก็อาจจะมีโอกาสเกิดข่าเสื่อมได้มากกว่าน
1: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเรา
0: ห
1: รือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
0: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกัน
1: ครับ
0: โดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
1: ้
0: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
1: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
0: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
1: อ
0: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
1: ๆ
0: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
1: ใช่เลย
0: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยพยุงแรงที่มันส่งผ่านเข่าให้มันไม่ทำร้ายตัวข้อเข่ามากนัก
1: ครับอาจารย์ไผ่ครับพอพูดถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงเนี่ยอาจารย์พอจะมีท่าทางการออกกำลังกายที่มันง่ายแล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกเพศทุกวัยไหมครับ
0: การออกกำลังกายตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรง
1: นั่งตัวตรง
0: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
1: ดีแล้วครับ
0: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะแล้วก็เหยียดขาขึ้นมาข้างนึงก่อน
1: เหยียด
0: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
1: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
1: ครับ
0: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
1: ้ครับ
0: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลงอย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
1: รู้สึกได้ทันทีครับ
0: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
1: จริงด้วย
0: ครับ
1: จริงด้วยครับ
0: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
1: 12ครั้ง
0: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างเรามาเริ่มอีกข้างนึงทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
1: ถ้าไม่เมื่อยนี่
0: ถ้าไม่เมื่อยนี่จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับ

0: กล้ามเนื้อไม่สร้าง
1: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
0: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
1: เมื่อเราเข้าพบแพทย์นะได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
1: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
0: คือการให้ความรู
1: ้
0: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
1: ๆ
0: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
1: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
0: เริ่มกาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหว
1: ครับ
0: จุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวแล้วแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
1: ครับ
0: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลานึงละโอเคผู้ป่วยรายเนี้ยไม่ไหวแล้วสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
1: ครับสงสัยอีกแล้วเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
0: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
1: ครับซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
0: โดยมากก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
1: ซึ่งนั่นจะเป็นการตกลงร่วมกัน
0: ใช่
1: หรือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิตฉันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเขาทำไ
1: ม
0: ทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปแล้วเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
1: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้มีการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
0: ม
1: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้ผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
0: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
1: กลูโคซามีน
0: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
1: า
0: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริม ของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเขาจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะ
1: คร
0: ับ ดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไร อันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่
1: อ
0: นดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยดูอ่อนมันสึกหมดแล้ว
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
1: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
0: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่าง
1: คร
0: ับ ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยเนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอันดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2 อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังมั้ยฮะว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
1: ใช่
0: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีแล้วมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
1: ครับ
0: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นนึงในลักษณะแบบนั้นก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
1: ครับ
0: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
1: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
0: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างผัดใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้ก ิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะ

0: มันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวอ่ะมาทางหมอช่วยได
1: ้
0: เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงอ่ะก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างงี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
1: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบๆในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทั้งปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญขณะรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านเวลา 17:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัตประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบก

มาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระป

พระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจิตธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมจากนั้นพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาเมื่อพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายพระธรรมจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศต่อจากนั้นทรงทอดพระไตร18ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวต่อจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทรงก่อตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆแก่ราษฎรในรัชสมัยของรัชกาลที่9มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพระหัตถยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: เสียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระท่านบัลลังก์กัญญาติดพระวิสุทธิ์หรือพระม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียนใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติแสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันน้อมมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีดร.กฤษณพงศ์กิรติกรนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13 ตุลาคม 2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินพระเกียรติคุณเป็นที่แซ่ซ้องก้องประจักษ์ทั้งแก่ปวงชนชาวไทยและนานาอารยประเทศโดยได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพลงทะคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยภาควิชาดนตรีคณะศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์บินส์ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกานายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนายชาญชัยวรวงศ์พร้อมคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะได้ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมวัดป่าตองจังหวัดน่านสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวภัทรกมลศักดิ์อาทรทรัพย์นางสาวรัตรดาพรลันธมพร้อมคณะ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยกิจพิสารวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นางสาวประภาดาถาวรเศษพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD ออโตโมทีฟประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์วัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นายวิภวินเมฆกระจ่างพร้อมคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมพร้อมคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดเขาศาลาอตุลธนจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทยูเรนัสทูเดอะยูนิเวิร์สจำกัดนายปันนวิทย์พิบูลธนาพิรมพร้อมคณะ
นายธนากรวรวัฒน์วรัญกุลพร้อมคณะและโรงเรียนประเดิมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบประสบกรณิกรจำนวนมากเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพปิฎรในพระบรมมหาราชวังให้ประสบกรณิกรได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชปัจจุบันประดิษฐานพระบรมรูปของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเพื่อให้ประสบกรณิกรได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประสบกรณิกรต่างตั้งจิตอธิษฐานขอสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงปกป้องบ้านคุ้มครองเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2569หรือวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพกรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.มูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาบริษัทบุญรอดบริวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระบรมราชูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทกิ่งพาวเวอร์ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C และครอบครัวจุนเจริญตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำพวงมาลัยและดอกไม้ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังหน่วยแพทย์พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอาทิที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตบางทองหลางกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสัมมาเนรรวม20รูปจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสวดพระพุทธมนต์และพิธีถวายราชสดุดีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากนะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้เล่นอะไร

0: วันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
1: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
0: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ฮ
2: ะ
3: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
0: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
0: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
3: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
0: ตะวันให้เราเข้าไปดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
4: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
0: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
4: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมประพงศ์สีเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ย
1: น่ากลัว
0: โยนไฟไปดิ

0: ไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมา
1: ว้าว
0: ไม่เอาแล้ว
1: เกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรง
0: นึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่า
1: โอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวอันเมื่อกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วย
0: มาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทํารายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1/4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
2: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
1: ไม่กินข้าวไม่นอน
2: ก็
1: ไม่อยากไปเล
2: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้

0: แอร์เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
1: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
0: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ยคนก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
0: อ๋อเกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นกันโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาอะไรแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี้ยด้วยกระบวนการเนี้ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: นะไม่ทำงานทำการเลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกทีก
0: ็เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสัก กือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่เกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวใจทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
0: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่
0: แล้วเขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับ แม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เข ขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
1: ก็ไม่ใช่อ
0: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมนี้ได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นอีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ พ่อแม่ลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อน
0: เ
1: ราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจ

0: เราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยนะสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: มั้ยครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วมั้ยสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้มั้ยอย่างงี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึง
1: ครับเพราะว่าต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นอ่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทำให้
1: หน
0: ี
1: ออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่ เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ำงานเสร็จไปนานแล้วหนึ่งหูเนี่ยหาเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวป้าคืนหายไปไหนเนี่ยปกติเห็นเดินไปมาแถวเนี้ยนี่ว่าจะใช้งาน
1: แน่ถามหาคนนู้นคนนี้ป้านี่ยังไม่เลิกนิสัยจับปลา2ตัวอย่างนั้นแหละ
0: 2มืออ ๋
1: อเหรอ
0: ไม่คือยังไงล่ะสวยๆอย่างป้ามันก็ต้องให้ทั่วถึงสิเข้าใจไหมเดี๋ยวจะน้อยใจกันไปเปล่าๆฉันไม่คุยพวกแกแล้วไปดีกว่า
1: เป็นคนหรือเป็นครีมเนี่ยต้องทาให้ทั่วถึง
0: ได้ยินนะเว้ย
2: นี่พี่นั่งท่านี้ไม่ลุกไปไหนเลยเหรอเนี่ย
3: เอองานมันกำลังเร่งจะไปไหนก็ไปอย่าเพิ่งมารบกวนปลายประสาทฉันตอนนี
2: ้อ๋อก็บอกว่าให้นั่งดีๆเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกมีท่านั่งดีๆตั้งเยอะตั้งแยะในเน็ตในอะไรก็แล้วแต
3: ่อืมโอ้ยน่ารำคาญเฮ้ยเดี๋ยวใครว่างๆเอากล้วยเอาอ้อยมาล่อเข้าโขลงวิธีที่ว่าโอ้โหจะทำงาน
2: เนี่ยน้องอุตส่าห์บอกดีๆนะแหมว่าอยู่นั่นแหละบ่นเก่งเหลือเกินเนี่ยขนมที่ซื้อมาให้ก็ไม่ต้องกิน
3: เออขอโทษขอโทษวางเลยวางเลยกินกินเออขอบใจมากเออวางไว้เอาไว้เออขอบใจมาก
2: แล้วก็นั่งดีๆด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดหลัง
3: ก็มุมนี้มันมองเห็นชัดดี
2: ไม่ทันแก่เลยคอยดูนะถ้าไม่นั่งตามที่น้องบอกนะขอให้ปวดหลังตาย
3: โอ้โหมันมีแช่งเออเดี๋ยวนั่งทำงานสักพักเดี๋ยวก็ลุกไปยืดเส้นยืดสายโอ้โห
1: งานพ
3: ี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยว
1: มีอะไรช่วยไหมเนี่ยงานหนักขนาดนี้เนี่ย
3: อย่าเพิ่งมาโดนหลังโอ้โหเมื่อกี
1: ้ทำไมเป็นไร
3: อยู่ๆก็เจ็บแป๊บขึ้นมาเลยโอ้พอตบเข้าไปเมื่อกี้หรือว่าไอ้อ้วนมันแช่งเมื่อกี้ไงโอ้โหวาจาสิท
1: ธิ์ไม่ต้องไปโทษเขาเลย
3: โอ้ย
1: นี่เคยมีใครบ่นพี่เรื่องท่านั่งบ้างไหมเนี่ยนั่งอะไรทั้งวีทั้งวันเนี่ยฮะนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานอยู่ขนาดนี้บอกแล้วไงมีงานก็บอกให้น้องช่วยก็ได้
3: ถ้าอยากจะช่วยนะก็ลองโยนงานให้คนอื่นบ้างไม่ใช่อะไรๆก็ปักอื่น
1: พี่ทำงานเก่งขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นใครไปได้หรอพี่มันเหมาะสมแล้ว
3: เปลี่ยนจากคำชมเป็นขึ้นเงินเดือนก็ดีนะจะเอาไปรักษาหลังแล้วตอนนี้เริ่มแย่แล
1: ้
3: ว
1: โอ้ยพี่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องการขึ้นเงินเดือนเนี่ยง่ายมาก
3: พูดแล้วนะ
1: เออเรื่องเงินเดือนเนี่ยผมจัดการให้ผมจะคุยกับแฟนของผมให้เอง
3: มันต้องอย่างนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์ซะหน่อยได้เลย
4: เอ๊ได้ยินเงินเดือนอะไรหรอคะ
5: คุณน้ำตาลครับผมมีเรื่องอยากให้คุณน้ำตาลช่วยผมนิดหนึ่งได้ไหมครับคือผมอยากจะให้คุณน้ำตาลเนี่ยช่วยพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้กับลูกน้องผมหน่อยครับทำงานหนักทำงานดีนะครับ
3: พูดมีเหตุผล
4: ได้สิคะแต่ว่าต้องมีข้อแม้แลกเปลี่ยนกันหน่อยเน
5: า
4: ะ
5: วางเลยครับ
4: ก็ถ้าคุณทำให้ลูกค้าต่อสัญญากับเราได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ทั้งคุณทั้งลูกน้องคุณเลย
5: เฮ้ยนอกจากคุณน้ำตาลจะเป็นบอสที่ใจดีแล้วคุณน้ำตาลยังใจน่ารักอีกด้วยนะครับผมเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมาเยี่ยมลูกน้องขนาดนี้เนี่ยถือว่าได้ใจไปเต็มๆนะครับอยากได้เพิ่มไหมครับผมจะควักให้เดี๋ยวนี้เลยครับใจครับเอาไปครับ
4: พอแล้วค่ะไปแล้ว
3: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: เอ้าน้ำตาลจะไปไหนครับน้ำตาล
3: เริ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอีกนิดเดียว
1: คุณน้ำตาลไปบอกว่าแชร์โลเคชั่นมาก็ได้ครับคุณน้ำตาลอยู่ไหนผมจะตามไปครับนี่ไอ้เจมมานี่มาเดี๋ยวไปถ่ายรูปแอดให้พี่ด้วยนะสินค้าตัวนี้เนี่ยพี่เชื่อว่ามันต้องมีโปรดักชันมันต้องมีโปรเจกต์ต่อไปสำหรับลูกค้าเขาต้องการอยากให้มันเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น
3: ขออนุญาตขัดจังหวะ
1: อะไร
3: คุณกันผม
1: โอ้มาไม่สู้ไม่เสียเนี่ย
3: หายใจลึกๆนะเออเวลาเจอทีหลังหายใจลึกๆก่อนก็ได
1: ้โอ้ยผมไม่เคยชินหน้าเลยเนี่ย
3: ขอลาสัก2ชั่วโมงได้ไหม
1: ไปไหน
3: ไปหาหมอก็คือตอนแรกแค่ปวดหลังตอนนี้เนี่ยคอบ่าไหลไปหมดเลยเป็นมาหลายวันแล้วเนี่ยกินยาก็ไม่ดีขึ้นแล้วบางทีแบบเจ็บจี๊ดๆเหมือนโดนเข็มแทงด้วยก็เลยว่าจะไปหาหมอเนี่ยสัก2ชั่วโมง
6: สมน้ำหน้า น้องพูดแล้วก็ไม่ฟังแนะนำอะไรไปก็ไม่ฟังหาว่าน้องเนี่ยจุนจ้านวุ่นวายทำงานอยู่แต่กับหน้าคอมไม่ยอมเดินออกไปไหนบ้าง พี่รู้กันไหมว่าการทำงานกับหน้าคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะถ้าเราก้มตัวลงไปเพื่อที่จะเข้าหาจอเนี่ย มันจะทำให้เราปวดหลังเนี่ยขนาดพี่ยังไม่แก่เลยนะยังปวดหลังได้ขนาดเนี้ยแล้วคอยดูสิถ้าแก่ตัวไปจะปวดขนาดไหน
3: ได้ทีมันซ้ำซะยาวเลย
1: ต้องให้น้องมันถอนงอกตลอด
3: โอ้ยมีเยอะ
1: เนี่ยที่ไอ้อ้วนมันพูดก็มีเหตุผลไอ้อีกอย่างนะพี่หัดออกกำลังกายบ้างการออกกำลังกายที่ดีสม่ำเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์มันจะช่วยให้พี่เนี่ย

0: มีกล้ามเนื้อมากขึ้นดูดิ
1: มีแต่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเวลาที่เรามีกล้ามเนื้อที่มันหนาแน่นมากขึ้นอาการเจ็บหลังปวดหลังปวดตามเนื้อตามตัวมันจะมีน้อยลงเพราะกล้ามเนื้อเราแข็งแรง
2: ใช่
0: และที่สำคัญนะพี่จะได้หล่อๆเหมือนผมไงเห็นไหม
3: จ
0: ้
3: า
0: จ้า
3: ทำไมอ่ะแหมนี่จะบอกก่อนว่าคืองี้ที่พี่เพิ่งเป็นเนี่ยพี่ก็แค่ปรับพฤติกรรมก็คือต้องทายาและควบคู่ไปกับการกินยาก่อนแต่ว่าอย่ากินยาแก้ปวดเยอะนะเพราะว่ายาประเภทนี้มันออกฤทธิ์แรงแล้วจะทำให้มีโรคที่มันแถมขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโรคไต
0: แล้วก็
3: โรคกระเพาะและรุนแรงไปมากกว่านั้นจ้ะอาจจะทำให้พี่ต้องผ่าตัดอีกด้วย
2: ฮะถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยเหรออ
0: ันตรายนะเว้ย
2: โอ้โหตายตาย
0: เนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคกระเพาะหรอก
3: ทำไมคะ
0: เป็นโรคกระเพาะแพะอยู
2: ่เป็นที่บริเวณตัวนี่เหรอ
0: ที่บริเวณหน้าครับผม
3: โอ้โห
2: มาคุยกันไปนะไปแล้วไม่ไหวไม่ต้องไปจบ
0: แล้ว
2: ไปแล้วเออทะเลาะกันไปต่อ
0: ทำงานเสร็จยังอ่ะส่งให้ด้วยนะในเมล
2: โอ้ย
4: ผมไม
2: ่
4: อ
2: ้
4: วน
2: เลย
4: โอ้โหเห็นผู้ใหญ่แบบนี้ไม่คิดว่ามันจะความรู้เยอะขนาดนี้เนี่ยน้ำหนักมันเยอะตามความรู้จริง
3: อ่ะเดี๋ยวอันนี้ชมหรือด่าคะ
0: ชมสิเรียนรู้ไว้อะไรที่มันดีก็เรียนรู้ไว
4: ้
0: และที่สำคัญเนี่ยตั้งใจทำงานได้แล้วเสียเวลากัน
3: ไปไปไปเริ่ม
4: มา
3: ที่การ
4: ป้อง
3: มา
0: ใหม่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับแหมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันหนึ่งโรคนะฮะที่เราทุกคนอาจจะเป็นบ่อยโดยเฉพาะเพื่อนๆวัยทำงานนั่นคือโรคปวดหลังอ้าวใครเป็นบ้างยกมือหน่อยครับโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับแล้วเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรดูแลกันยังไงแล้วที่ปวดหลังอยู่ในขณะนี้มันรุนแรงขนาดไหนโอ้โหน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องโรคปวดหลัง
1: ปวดกันเยอะมาก
0: ผมก็เป็นคุณหมอ
1: ผมก็เป็นเหมือนกัน
0: เราคุณหมอยังเป็นเลยแสดงว่าเราทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้แต่ว่าเราจะมาดูแลทำไงไม่ให้เป็นแล้วเมื่อเป็นแล้วเราจะรักษาหรือป้องกันอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นก่อนคุณหมออาการของโรคปวดหลังเนี่ยส่วนใหญ่มาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ
1: อันนี้มาจากหลายสาเหตุมากเลยนะครับอาการก็อาจจะตรงไปตรงมาก็คือมีอาการปวดหลัง
0: ปวดบริเวณไหนถึง
1: นี่หลังนี่มันยาวมาก
0: มันเป็นแผ่นใหญ่มากเลย
1: โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเป็นโรคของการปวดกล้ามเนื้อทั่วไปนะครับเราจะปวดมักจะปวดข้างๆของกระดูกสันหลัง
0: อ๋อท่านที่คือกระดูกสันหลัง
1: อยู่ตรงข้างๆตรงกลางด้านซ้ายด้านขวาน
0: ี่คือกล้ามเนื้อ
1: ตรงกลางนี่คือกระดูกสันหลัง
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราปวดตรงกลางเนี่ยอาจจะต้องระวังและไปพบแพทย์ดีกว่า
0: อ๋อ
1: นะอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกอาจจะไม่ได้เรื่องของกล้ามเนื้อทั่วไปละ
0: ถ้าคุณปวดกระดูกสันหลังตรงกลางนี่อย่ายิ่งนอนใจนะ
1: อย่านิ่งนอนใจอาจจะมาตรวจโดยละเอียดก่อนดีกว่าอาจจะไม่ใช่โรคกล้ามเนื้อทั่วไป
0: อ
1: ีกอันนึงก็คือปวดหลังด้านล้าวไปบริเวณอื่น
0: ยังไงครับคุณหมออ
1: ย่างเช่นปวดหลังแล้วมีอาการล้าวไปขาด้วยเวลาเดินแล้วโอ้โหมันล้าวลงไปขาบางคนก็รู้สึกเหมือนเหน็บๆเดินๆแล้วเหมือนชาๆเท้า
0: อ
1: ่านี่อาจจะต้องไปพบแพทย์อันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการปวดหลังและล้าวมาที่ท้องถ้าล้าวมาที่ท้องเนี่ยอาจจะต้องไปเจอคุณหมอสัญญกรรมหรือคุณหมออายุรกรรมละเป็นโรคนิ่วหรือเปล่าหรือเป็นโรคอย่างอื่นไหมที่อาจจะเป็นในช่องท้อง
0: บางครั้งการปวดหลังก็ไม่ใช่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออย่างเดียวอ
1: าจจะไม่ใช่
0: กระดูกหรือเอ็นอย่างเดียวมีผลต่ออวัยวะภายในด้วย
1: ที่จะทำมาแสดงด้วยอาการปวดหลังได้เหมือนกัน
0: นะฮะแสดงว่าสาเหตุต่างๆมีหลากหลายแต่ถ้าเราเจาะจงไปเฉพาะโรคปวดหลังเนี่ยกลุ่มอาชีพที่เราพบบ่อย
1: ถ้าเป็นเราส่วนใหญ่นะโดยประมาณ 80% ของโรคปวดหนังเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปวดกล้ามเนื
0: ้อ
1: กล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นการใช้งานลักษณะท่าทางการยกของหนักหรือการนั่งนานๆผิดท่าเป็นเวลานานๆนะครับเราก็จะเจอในคนที่ทำงานออฟฟิศบ้างนะครับคนที่ทำงานกลุ่มธุรกิจเช่นค
0: ้
1: าขายนะครับแม่ค้าอย่างเงี้ยจะมีการก้มหลังยกของหนักบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มพวกแม่บ้านนะครับที่มีการถูบ้านก้มถูบ้านกวาดบ้าน
0: ยกของ
1: ก็มีผลทำให้มีอาการปวดหลัง
0: ขับรถแล้วคุณหมอพวกพนักงานขับรถ
1: ผมพนักงานขับรถก็ลักษณะเดียวกับออฟฟิศเลยคือนั่งท่าเดิมเป็นเวลานาน
0: ๆครับผม
1: ก็จะมีทำให้มีอาการปวดหลังได้เพราะฉะนั้นลักษณะการนั่งที่ถูกต้องที่สำคัญมากที่จะช่วยป้องกัน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ทีนี้โรคปวดหลังเนี่ยมันมีกี่ระยะครับถ้าเราจะประเมินความเจ็บป่วยความปวด
1: ถ้าเรามองไปที่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อแล้วอาจจะแบ่งเป็นแบบปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
0: 2 อย่างนะฮะคือ1ปวดเฉียบพลันกับปวดเรื้อรัง
1: ถ้าปวดเฉียบพลันเนี่ยเราจะปวดรุนแรงแล้วปวดเยอะเราอาจจะโหก้มหลังยกอะไรเงี้ยลำบากมากแผลขึ้นมาบริเวณหลังข้างๆกระดูกสันหลังนะครับแต่กลุ่มพวกนี้จะหายเร็วหน่อย
0: เฉียบพลันหายเร็ว
1: เฉียบพลันจะหายเร็วแต่ถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยก็จะปวดไม่เยอะมากเราอาจจะยังพอลุกขึ้นมาก้มหลังบิดตัวพอเดินได้แต่มีอาการปวดคล้ายๆลักษณะปวดลำคาญแต่เราปวดเป็นระยะเวลานานหน่อยหลายเดือน 4-5 เดือนไม่หายสักทีนะครับแล้วก็มักจะแบ่งเป็น2กลุ่มนี
0: ้ขนาดไหนควรจะพบแพทย์ได
1: ้ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่สุขสบาย
0: ไม่เริ่มไม่ค่อยสบายตัวแล
1: ้
0: ว
1: เริ่มไม่ค่อยสบายตัว
0: มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้ว
1: ใช่ครับอาจจะต้องไปพบแพทย์เลยอันที่1อันที่2ก็คือปวดหลังที่กล่าวไว้ตอนแรกก็คือมันปวดตรงกลางหลังตรงกระดูกสันหลัง
0: ตรงกลางเลยนะ
1: มีอาการปวดร้าวไปที่อื่น มีปวดร้าวไปขามาร้าวมาที่ท้องร้าวมาขาหนีบกลุ่มนี้จะต้องรีบไปพบแพทย
0: ์ครับ
1: อีกกลุ่มนึงที่สำคัญก็คือปวดตอนกลางคืนปวดมากจนบางทีเราต้องโหตื่นขึ้นมาเพราะปวดหลัง
0: อ
1: ันนี้ก็คืออาจจะต้องไปพบแพทย์เช่นกันนะครับ
0: นะครับอันนี้ขั้นตอนการรักษาเริ่มต้นพอปวดหลังถ้าเกิดมาพบคุณหมอการรักษาในเบื้องต้นทำไงฮะคุณหมอ
1: การรักษาเบื้องต้นก็อาจจะต้องไปตามสาเหตุของโรค
0: ดูว่าปวดคุณทำงานอะไรวิเคราะห์กันก่อน
1: วิเคราะห์กันก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นปวดกล้ามเนื้อปวดหลังทั่วไปหรือมันเป็นปวดจากกระดูกสันหลังหรือปวดจากหมอนรองกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับก็รักษาตามสาเหตุ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แต่ที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหลังจากการใช้งานทั่วไป
0: แล้วทำไงคุณหม
1: อพวกนี้เนี่ยหนึ่งก็คือแนะนำว่าจะต้องคุยเรื่องของการปรับการนั่งท่าทางการนั่งอิริยาบถการทำงาน
0: หนึ่งเลย
1: ครับหนึ่งเลยอันที่สองอาจจะมีการใช้ยาโดยแพทย์เป็นคนจัดยาให้
0: เป็นยาทานหรือยาฉีดฮะ
1: มักจะเป็นยาทาน
0: เริ่มจากทานก่อน
1: เริ่มจากทานก่อนนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายถ้าทั้งหมดยังไม่ดีขึ้นจะต้องใช้การทำกายภาพบำบัดเข้ามา
0: หมอถามหนึ่งขออนุญาตก็คือว่าในเมื่อเราปวดหลังแล้วเนี่ยแล้วเราอย่าไปออกกำลังกายมันจะไม่ปวดเพิ่มหรือคุณหมอ
1: พวกนี้เราต้องรอจนอาการปวดหลังดีขึ้นก่อน
0: อ๋อแสดงว่าต้องรักษาให้หายก่อน
1: รักษาให้หายก่อนนะครับแต่ลักษณะที่เราทำได้ตอนแรกคืออาจจะต้องเน้นเป็นเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อ
0: ยืดกล้ามเนื้อหลัง
1: ยืดกล้ามเนื้อหลังให้มันคลาย
0: ซึ่งเราทำเองได้ไหมคุณหมอ
1: เราสามารถทำเองได
0: ้อย่างคุณหมอลองยกตัวอย่างสักหน่อย
1: อย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานไปสัก2ชั่วโมง
0: ทำงานนั่งเซ็นเอกสาร
1: เริ่มเมื่อยแล้วเราอาจจะยืดง่ายๆก็คือเราอาจจะนั่งมาที่ปลายเก้าอี้นิดนึงเหยียดขาออกไปด้านหน้า
0: เหยียดขาด้านหน้า
1: แล้วก็ก้มกอดเข่าแล้วก้มลงมาปุ๊บนะก้มให้มากที่สุดนะครับก้มให้มากที่สุด
0: ให้มากที่สุด
1: ค้างไว้ประมาณสัก10วินาที
0: ติดพุงก็คือค้างไว้
1: ค้างไว้
0: นับ1ถึง10วินาที
1: ใช่1ถึง10วินาทีนะครับอันนี้ท่าที่1นะครับ
0: ท่าที่1
1: ท่าที่2เนี่ยเราก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราจะยืดกล้ามเนื้อเนี่ยแนะนำว่ามือขวาจับเข่าซ้าย
0: มือขวาจับเข่าซ้าย
1: คร
0: ับ
1: มือขวาจับเข่าซ้ายแล้วนั่งหลังตรง
0: นั่งหลังตรงนะครับ
1: แล้วก็บิดดึงเข่าไปทางด้านเดียวกับมือเรา
0: ให้สวนทางกับตัว
1: ให้สวนทางกับตัวแล้วเราบิดตัวไปทางด้านซ้ายนะครับนั่งหลังตรงไว้มันก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านหลัง
0: นะครับอีกฝั่งนึง
1: ใช่แล้วก็ทำอีกด้านนึงเหมือนกันนะครับค้างไว้ประมาณ10วินาที
0: นับ30
1: ก็จะช่วยคลายอาการปวดหลังระหว่างทำงานได
0: ้ประมาณนี้นะครับผม

0: มอแล้วรายที่เป็นหนักๆมากเนี่ยจะต้องรักษาถึงขั้นไหนฮะถ้าเกิดแบบว่ารุนแรงเลย
1: ถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องมาดูสาเหตุนะ
0: คร
1: ับเราทำกายภาพไม่ดีขึ้น
0: ไม่ดีขึ้น
1: เราอาจจะต้องไปมองหาสาเหตุอื่นที่ทำให้ปวดเช่นเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทไหมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือมีการเสื่อมของกระดูกสันหลังแล้วทำให้มีอาการปวดซึ่งอันนั้นเราก็ต้องไปรักษาตามของโรคละยกตัวอย่างเช่นบางคนมีการเสื่อมของหลังกระดูกสันหลัง
0: เสื่อม
1: การเสื่อมเนี่ยจะทำให้มีกระดูกงอกออกมาแล้วไปกดลากประสาทที่หลังทำให้คนที่มีอาการกลุ่มนี้มีอาการปวดร้าวไปตามลากประสาทก็คือจะลงไปขาอาจจะขาซ้ายหรือขาขวาขึ้นอยู่ว่าเป็นลากฟาดประสาทฝั่งไหนกลุ่มนี้ถ้าเรารักษาด้วยการทำกายภาพกินยาไม่ดีขึ้นเราอาจจะต้องพิจารณาว่าต้องผ่าตัดไปเอาจุดที่กดลากประสาทออก
0: อันนี้จะผ่าตัดใหญ่หรือเล็กคุณหมออ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่ครับ
0: คุณหมอครับในรายที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยการรักษาจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ถ้ารักรุนแรงเนี่ยรุนแรงในทางการแพทย์เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการกดทับเส้นประสาทมากจนเราไม่สามารถที่จะขยับข้อเท้าได
0: ้
1: มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ขามีการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระที่ควบคุมไม่ได
0: ้
1: หรือมีการเดินที่ผิดปกติอันนี้เราทางการแพทย์เราถือว่ารุนแรงแล้วกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับทีนี้ปัจจุบันการผ่าตัดเรามีหลายเทคนิคมากตั้งแต่การผ่าตัดเปิดใหญ่เลยนะครับจนไปถึงการผ่าตัดเล็กมากเป็นแค่การส่องกล้องเป็นรูเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาจุดที่กดออกทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์พิจารณาว่าเราเป็นแบบไหนรอยโรคของเราเนี่ยเหมาะกับการผ่าตัดด้วยเทคนิคไหนนะครับ
0: นะครับผมอ่ะวันนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับโรคปวดหลังนะฮะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากอะไรกับพวกเราไหมฮะเฉพาะคนที่ขับรถนานๆทำอาชีพขับแท็กซี่ก็ดีขับ10ล้อรถพ่วงหรือพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่กับโต๊ะคุณหมอเชิญครับ
1: อันนี้ก็หนึ่งต้องรู้จักการปรับอิริยาบถของตัวเองนะครับจัดท่านั่งนั่งขับรถนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับนั่งทำงานหรือขับรถไปสัก 2-3 ชั่วโมงเราอาจจะต้องลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื้อครับอีกอันนึงที่สำคัญมากคือแบ่งเวลาออกกำลังกายอาทิตย์ละ 1-2 วันจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงและจะลดอาการปวดในระยะยาวได
0: ้ก็ฝากไว้ด้วยนะอย่าลืมนะฮะเรื่องการออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฮะจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ใช่แค่เรื่องของการปวดกล้ามเนื้อหรือปวดหลังนะส่งผลอื่นๆด้วย
1: อื่นๆด้วย
0: นะครับผมอ่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีครับศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณครับ
1: ครับ

โรคปวดหลังอาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มคนวัยทำงานเช่นสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศพนักงานห้างและแม่บ้านอีกด้วยซึ่งหากปวดมากก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้อาการปวดหลังมักเกิดจากกล้ามเนื้อบาดเจ็บอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อและเอ็นที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากการทำงานและพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสมเช่นนั่งทำงานหลังคอมไม่ยอมเดินลุกไปไหนนั่งท่าเดิมนานๆยกของหนักเป็นระยะเวลานานหรือได้รับอุบัติเหตุทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อได้รับผลกระทบจากการทำงานโดยมักพบร่วมกับอาการปวดหลังช่วงบนไหล่ลำคอขมับและท้ายทอยอีกด้วยบรรเทาอาการปวดหลังได้โดยควรลุกยืนขึ้นและบิดตัวบ้างหรือยืดแขนทั้งสองข้างครู่หนึ่งหรือลุกเดินแล้วค่อยกลับมานั่งทำงานต่อถ้าปวดหลังจนไม่สามารถทำงานได้ชีวิตต้องถูกรบกวนแนะนำให้รีบมาปรึกษาคุณหมออย่างไวที่สุดนะครับ

0: ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ว่ารู้สึกปวดหลังมากเลยแก
1: เสียงอ้อนมาเลยนะเท่าที่สังเกตอ่ะตัวเองอ่ะคือชอบนั่งหลังคอมทุกๆครั้งเลยเวลาทำงานอ่ะ
0: ใช่หรอโอ้สามหมอไหม
1: เอาเลย
0: คุณหมอครับคุณหมอครับ
2: มาแล้วค่ะ
0: หมอช่วยแนะนำท่าบริหารแก้การปวดหลังหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะปวดหลังแบบนี้แสดงว่านั่งทำงานนานๆใช่ไหมนั่งทำงานพิมพ์งานในออฟฟิศอย่างเงี้ยแน่นอนปวดหลังแล้วยิ่งเราตัวสูงยิ่งต้องนั่งหลังคอมเรียกเก้าอี้ผิดชีวิตเปลี่ยนละดังนั้นเดี๋ยวหมอสาธิตวิธีนั่งเก้าอี้ที่ถูกต้องก่อนดีกว่าอ่ะไหนลองเอาเก้าอี้มาสาธิตเลย
0: ได้เลยคร
2: ับ ไปเลยพี่เจไปกันเก้าอี้นะคะอย่างแรกเลยเราต้องเป็นเก้าอี้ที่ไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยเราควรมีพนักพิงเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตหลังเราเวลาเราต้องนั่งทำงานนานๆเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะเวลานั่งเนี่ยนั่งให้เต็มก้นหลังตรงอกผายไหล่พึงไม่นั่งคอไหล่นะคะแล้วก็ไม่ยื่นคอไปข้างหน้านะคะโอเคแล้วก็ความสูงของเก้าอี้เนี่ยจะต้องอยู่บริเวณที่เราสามารถที่จะนั่งงอเข่าได้พอดีเวลาปวดหลังเนี่ยแล้วก็อาจจะมีท่าบริหารเบาๆเหยียดแขนขึ้นบนแล้วก็จับมือไว้จับมือประสานมือกันไว้เหยียดตัวขึ้นมันก็ยืดตัวขึ้นไปเรื่อยๆยืดตัวอึ๊บมันก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อด้านหลังใช่ไหมคะรวมถึงแขนด้วยเสร็จแล้วก็บิดตัวบนเก้าอี้บิดตัวไปหาพนักเก้าอี้
1: อย่างนี้
2: บิดกลับมาอีกข้างนึงข้างขวาก
1: ลับมาอีกข้างนึง
2: ก็บิดเอวตัวมันก็จะได้มันก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณเอวใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เหมือนยืดกล้ามเนื้อเบาๆระหว่างที่เราทำงานถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบนอนทำเองได้เพราะว่าสถานที่ไม่เอื้ออย่างเงี้ยถ้าแรกเลยก็คือกอดเข่าชิดอกกอดเข่าชิดอกก็คือกอดต้นขาถูกต้องแล้วก็พยายามจะเอาเข่าไปชิดอกตัวเองโอเคมันก็จะได้ยืดได้แค่ไหนแค่นั้นตึงได้แค่ไหนแค่นั้นสลับกันอีกข้างนึงค่ะยืดคางไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทํา10ครั้งนะคะก่อนนอนก็ได้ท่าต่อไปก็คือท่าบิดสะโพกค่อยขาไปด้านตรงข้ามเอามือด้านขวาจับขาซ้ายจับที่ตรงข่าคิดจะกดเข่าลงไปกับเตียงใช่ก็จะได้ยืดกล้ามเนื้อสะโพกกันหน้าได้ตึงได้แค่ไหนแค่นั้นยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนสลับกันอีกข้างนึงค่ะเหมือนกันเอาใช่มือซ้ายจับขาขวาถูกต้องยืดไปนับ1ถึง10ก็จะยืดกล้ามเนื้อหลังแล้วเนาะเสร็จแล้วก็กลับสู่ท่าเดิมนะคะแล้วสุดท้ายขอออกกำลังกายหลังสักท่าละกันนะคะก็คือชันเข่า2ข้างชันเข่า2ข้างนอนหงายสบายๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิดจะเขม่าท้องเกรงกดหลังลงกับเตียงมันก็จะได้กล้ามเนื้อหลังด้านล่างนะคะเกรงไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างนี้10ทีก็ได้ก่อนนอนนะคะให้กล้ามเนื้อหลังเราแข็งแรงโอเคเสร็จแล้วนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้กล้ามเนื้อหลังที่แข็งแรงเวลาเรานั่งทำงานนานๆจะได้ไม่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะ
0: รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาทันที
2: เป็นยังไงบ้าง
1: โอ้โหไวมากเจม
0: หายเลยอ่ะ
1: เมื่อกี้
0: หลังเนี่ยหายไป
1: ใช่
2: นะคะนี่ก็เป็นทิปง่ายๆเอาไว้ใช้เวลาทำงานนะคะเราจะได้สามารถที่จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราไม่มีภาวะสุขภาพที่ไม่ดี
0: ขอบคุณคุณบอกมากนะครับ
2: ค่ะไม่เป็นไร
0: หายปวดหลังเลยอ่ะ
2: ค่ะ
0: ดีมาก
1: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

ถึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมาทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสัตว์พระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีลูกในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลวัยประถมนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกในยุคที่มีมือถือและวิธีการที่เราจะห่างไกลมือถืออย่างไรหรือจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้มือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของคนเราเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามนะครับว่าตื่นมาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกอย่าเพิ่งตอบว่าลืมตานะครับบางคนโอเคลืมตาแล้วแหละไปกดมือถือก่อนเพราะอะไรเพราะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในมือถือครับหลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำเราแปรงฟันเราทำธุระส่วนตัวจังหวะนั้นอ่ะบางคนเล่นมือถือเลยนะจะบอกว่ามือถือบางคนเล่นเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเป็นฤาษีดวงกันได้เลยนะครับไม่อยากจะพูดเล่นๆไปดังนั้นมือถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนจริงๆยิ่งในยุคที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เราอยู่ในยุคของ New Normal เนี่ยเรียกได้ว่าเด็กๆก็ไปเกี่ยวข้องกับมือถือมากยิ่งขึ้นเด็กๆปัจจุบันนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาไปดูรีวิวของเล่นเขาไปดูเรื่องของรีวิวเกมคนแคสเกมโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในมือถือโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปอยู่ในแท็บเล็ตไปอยู่ในสมาร์ทโฟนไปอยู่กับมือถือเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบนั้นน่ะเราจะทำยังไงกันครับมาดูกันที่เรื่องผลกระทบนะครับหมอจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็นเรื่องของผลกระทบทางร่างกายอันที่2ผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจและพฤติกรรมอันที่3ผลกระทบด้านพัฒนาการการเข้าสังคมขอไปทีละอย่างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอย่างแรกครับผลกระทบต่อร่างกายเอ๊ะพอฟังแบบนี้ถ้าชวนกันนึกนะครับว่าพวกเรานึกถึงอะไรกันบ้างเวลาเรา

กดมือถือเราต้องใช้อะไรบ้างครับเราต้องใช้ตานะในการดูมือถือใช่ไหมครับเราต้องใช้มือใช่ไหมครับในการกดกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่างๆนานาระบบต่างๆในร่างกายเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือถือทั้งนั้นเลยดังนั้นอวัยวะเหล่านี้ครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือถือแล้วเกิดผลกระทบเชิงลบออกมานะครับอันที่พ่อแม่หลายๆคนชอบบอกลูกนะครับคือเรื่องของสายตาใช่ไหมครับมีงานวิจัยหลายๆงานพบว่าการใช้มือถือมากๆส่งผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าส่งผลต่อเรื่องของสายตาที่แห้งลงนะครับเนี่ยโดยการจะมีเรื่องของการปวดตาโดยไม่ทราบสาเหตุได้เช่นเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้มือถือที่มากเกินไปทั้งนั้นเลยนะครับระบบที่2ที่ถูกกระทบนะครับเรื่องของระบบของกล้ามเนื้อและกระดูกครับเคยมีรายงานที่โอ้โหฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับทางวิจัยบอกว่าเด็กเล่นมือถือเนี่ยนะครับกดเล่นมือถือจนกระทั่งเส้นเอ็นตรงเนี้ยนะครับที่อยู่ตรงมือเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะว่าใช้เยอะจนเกินไปต้องมีการผ่าตัดต่อเอ็นตรงนั้นเลยนะครับหลายๆคนเป็นเรื่องของการปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นมือถือส่วนใหญ่เราจะก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราก้มไหล่เราก็งอเนาะคอเราก็ย่นลงไปดังนั้นจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดตามที่ต่างๆอย่างเรื้อรังนะครับส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตได้แน่ๆนะครับระบบถัดมาที่อาจจะเจอคือเรื่องของปัญหาการนอนครับคุณพ่อคุณแม่เด็กที่ใช้มือถือเยอะบางคนจะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับบางคนมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทคุณภาพการนอนไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของฝันร้ายก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้มือถือมากๆนะครับอันถัดมาก็คือว่าเด็กที่เล่นมือถือเป็นไงบ้างครับเวลาเขานั่งอยู่เฉยๆเขาไม่ค่อยลุกไปไหนนะครับเขาก็นั่งอยู่กับที่หลายๆคนบางบ้านก็คุณปู่คุณย่าคนผู้สูงอยู่ในบ้านก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงที่แทบไม่ต้องทำอะไรดังนั้นการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเด็กวัยนี้เขาต้องเคลื่อนไหวมากๆนะครับส่งผลต่อเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายครับทำให้มีเรื่องของน้ำหนักตัวที่อาจจะมากกว่าปกติหรือเราเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะครับซึ่งน้ำหนักตัวที่มากปกติโรคอ้วนที่เกิดขึ้นหรือการเผาผลาญที่ผิดปกติเนี่ยครับน่ากลัวนะครับมันจะนำไปสู่เรื่องของโรคเบาหวานในเด็กด้านที่2นะครับเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมนะครับอยากชวนทุกท่านคิดตามนะครับว่าปัจจุบันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังได้ใช้มือถือเนี่ยกดเข้าไปดูตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่เราจะโพสต์รูปอะไรกันของกินใช่ไหมครับสถานที่เที่ยวเนาะหรือว่าหน้าตาของเราซึ่งโอ้โหเซลฟี่เราบางทีก็ส่วนใหญ่คนก็จะโชว์อะไรที่มันน่าดูนะครับน่าดูแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องค่านิยมเช่นผู้หญิงอาจจะต้องมีผิวขาวหน้าต้องเรียวหุ่นต้องผอมผู้ชายอาจจะต้องโอ้โหถอดเสื้อแล้วแบบมีซิกแพคนะครับหรือว่าเวลาที่ไปกินตามอาหารตามที่ต่างๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายรูปที่แบบมันดูดีอ่ะหมอเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเอารูปที่ดูไม่ดีมาลงในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังนั้นแล้วเวลาที่เด็กเข้าไปเสพเนื้อหาเหล่านี้นะครับเขาจะไปเจอการให้คุณค่าทางสังคมซึ่งหลายๆคนปัจจุบันเริ่มมีพูดถึงเรื่อง beauty privilege มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมสถานที่เที่ยวคุณค่าการดำเนินชีวิตการให้คุณค่าซึ่งมันเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดแล้วทำให้เวลาที่เด็กเข้าไปเสพมากๆจะเกิดความรู้สึกกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองครับบางคนเปรียบเทียบแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่โชคดีเหมือนเพื่อนๆทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลพวกเขาแบบที่เพื่อนๆ เขาได้รับการดูแลทำไมเขาไม่ได้ไปเล่นในที่ดูดีไม่มีน้องหมาที่หน้าตาดีเหมือนบ้านนั้นบ้านนี้เกิดการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลเลยครับการเปรียบเทียบเหล่านี้หรือสิ่งที่มนุษย์เราเข้าไปเสาะหาต่างๆเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เราด้อยค่าในตนเองส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึกไม่ภูมิใจในตนเองความไม่ภูมิใจในตนเองทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองครับความรู้สึกไม่ภูมิใจไม่มีคุณค่าในตนเองรุนแรงนะครับเด็กๆ เวลาที่เขาขาดเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขาสับสนจะทำให้เขารู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าเออแล้วชีวิตเขามีดียังไงเออแล้วเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเออแล้วเขาเป็นคนยังไงเขาตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเมื่อไหร่มนุษย์เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วกระบวนการทางจิตใจมันจะทำงานครับ
มันจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่ว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าโลกนี้มันน่าอยู่สำหรับฉันหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีเนี่ยมันจะเกิดคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นซ้ำๆมันจะเป็นความเครียดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนำมาได้ซึ่งเรื่องของปัญหาทางอารมณ์นะครับซึ่งโรคทางอารมณ์ที่เราพบเจอแล้วพูดกันบ่อยๆในรายการรีมายของเราเนี่ยครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจำได้เราพูดเรื่องโรคซึมเศร้ากันไปแล้วว่าส่งผลรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองได้เลยนะครับปัจจุบันหมอเองได้พบเจอผู้ป่วยที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเรื่องของความคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆส่วนพอสืบค้นลงไปพบเจอว่าบางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้มือถือเช่นเดียวกันครับบางรายเป็นเรื่องของโรควิตกกังวลบางรายพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องของโรคไบโพล่าก็ได้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทางกลุ่มอารมณ์เช่นเดียวกันบางรายสัมพันธ์กับเรื่องของอาการทางจิตหรือโรคจิตเภทต่างๆนอกจากการติดมือถือเนี่ยเราจะมองว่าเป็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันยังเป็นโรคด้วยนะครับโรคเสพติดเนี่ยนะครับเช่นโรคเสพติดเกมในมือถือเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งให้คำจำกัดความมาหมาดๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสมองส่วนของติดมือถือเนี่ยหรือว่าติดเกมเนี่ยมันจะเหมือนสมองของคนติดยาดังนั้นอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบว่าสิ่งดังกล่าวไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่มันเป็นเรื่องของสมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปมือถือไปทำให้โครงสร้างของสมองไปทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนอกจากโรคแล้วฟังดูอาจจะหนักเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพดูล่าสุดที่เราไปทานอาหารข้างนอกล่าสุดกันมาหรือไปนอกบ้านไปห้างกันมาเป็นยังไงบ้างเวลาลูกร้องกวนเวลาลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหยุดพฤติกรรมพวกเราทำอะไรกันครับเราก็หยิบยื่นมือถือให้ลูกหยิบแท็บเล็ตให้ลูกนะครับหยิบให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นของลูกจริงๆสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้ลูกแต่ณตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าหยุดเสียทีได้ไหมมันมากเกินไปแล้วหรือหลายๆทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าอายคนข้างๆอ่ะว่าลูกเสียงดังฉันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าก็เลยหยิบยื่นมือถือให้ลูกแล้วเด็กๆนะครับสมองเขาเรียนรู้ไวนะครับเมื่อไหร่ที่เขาเรียนรู้ว่าวิธีดังกล่าวเขาจะได้ของบางอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะทำเยอะมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะครับเด็กเขาเป็นของเขาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันคือกระบวนการของสมองมนุษย์ครับดังนั้นบางทีจะบอกว่าเด็กบางคนที่เล่นมือถือมากๆจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์ที่รุนแรงอารวาสเอาแต่ใจหงุดหงิดขี้โมโหมากขึ้นครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปดูนะครับว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านแล้วสัมพันธ์กับการใช้มือถือที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันหมอชอบโดนถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะคุณหมอการใช้มือถือเยอะมันทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไหมหรือทำให้เด็กเป็นออทิสติกไหมนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้นทั้งสองโรคเนี่ยมันเป็นโรคของสมองพัฒนาการทางสมองดังนั้นเด็กที่เขาเป็นโรคเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นเขาก็เป็นอยู่แล้วถึงแม้จะเล่นมือถือเยอะก็ไม่ได้ทำให้เป็นส่วนเด็กที่จะไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เด็กเล่นมือถือเยอะๆเนี่ยจะทำให้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างหรือลักษณะที่เด็กแสดงออกมาบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นเรื่องของโรคสมาธิสั้นหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นโรคออทิสติกครับดังนั้นต้องแยกกันให้ดีๆว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับอันถัดมาก็จะพบเจอว่าการเล่นมือถือก็จะส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะครับเช่นพัฒนาการล่าช้าด้านภาษานะครับพูดช้านะครับพูดกับคนบางทีไม่รู้เรื่องหรือบางทีเป็นลักษณะของพูดต่างดาวคล้ายๆกับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับอันถัดมาสุดท้ายเรื่องผลกระทบนะครับคือผลกระทบต่อเรื่องของการเข้าสังคมณยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่เรียนตอนต้นว่าสังคมเด็กไปอยู่ในมือถือจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่เด็กบางคนเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมนี้เขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องซึ่งจริงครับเพราะเด็กทุกคนต่างเล่นมือถือต่างใช้มือถือต่างเล่นเกมที่อยู่ในมือถือทั้งหมดหมอเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ตอนนี้เราไม่ได้ทำมาเพื่อจะบอกว่าให้เลิกเล่นเถอะ
หมอรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ยากมากจริงๆในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่ทุกคนก็เล่นเราทุกคนก็ใช้แต่จะทำยังไงที่เมื่อลูกคนอื่นก็เล่นเนี่ยเมื่อคนอื่นก็ใช้เนี่ยทำไงหมอคิดว่าในส่วนของการเข้าสังคมถ้าเพื่อนเขาต้องเล่นหมอคิดว่าก็มีความจำเป็นจะต้องเล่นครับแต่เพียงแต่ว่าจะต้องเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดต่อเนาะแต่เวลาที่เล่นเนี่ยเราเองในผู้ใหญ่ที่ต้องลงไปดูเนี่ยคือดูว่าพอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเขาไหมเขาเริ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ไหมเขาเริ่มงงไหมว่าเขาจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างไรเขาจะมีการเทศะกับผู้ใหญ่ไหมเขาไปไหนต่อไหนเขาจะเข้าสังคมคุยกับคนอื่นต่างๆนานาได้ไหมถ้าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาว่าลูกเริ่มไม่ค่อยสบตาคนอื่นลูกเริ่มเจอหน้าใครก็เริ่มมาอยู่กับก้มหน้ากับมือถือตัวเองโดยไม่สนใจใครอันนี้ต้องเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมแล้วหรือเปล่าหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำกับดูแลส่วนนี้ครับหลายๆทีจะต้องใช้พลังพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กได้ไปมีพื้นที่ข้างนอกหรือโรงเรียนก็เป็นส่วนสำคัญนะครับหลายๆโรงเรียนบางทีในยุคปัจจุบันเรียนออนไลน์ที่ก็สั่งงานผ่านมือถือเยอะๆคุณครูบางทีก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าอาจจะต้องช่วยกันที่จะดึงเด็กออกมาจากมือถือเพื่อให้เขาเข้าสังคมเป็นเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่างๆทั้งหมดนะครับมีคำถามที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับว่าเอ๊ะคุณหมอครับแล้วลูกจะเล่นเกมได้มากแค่ไหนลูกควรจะเล่นมือถืออะไรยังไงได้บ้างหมอจะบอกงี้ครับว่าเราอาจจะต้องคิดกันเป็น2ประเด็นครับคือเรื่องของเวลาที่เด็กจะอยู่กับหน้าจอมือถือนะครับกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับอยากเริ่มอันแรกก่อนคือเรื่องของเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับมีคำแนะนำที่ทำโดยชมรมจิตแพทย์เด็กแห่งประเทศไทยนะครับที่แบ่งอายุไว้ง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้อยกว่า6ปีนะครับสิ่งที่เด็กจะเสพได้ในมือถือนะครับคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเกมด้านพัฒนาการที่กระตุ้นสมองต่างๆเกมเกี่ยวกับด้านของการศึกษาเช่นต่อคำใบ้คำจิ๊กซออะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือเกมที่เกี่ยวกับกีฬาอันนี้เด็กสามารถเล่นได้นะครับอันถัดมาคือถ้าอายุมากกว่า6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กสามารถเล่นได้มากขึ้นเช่นเกมต่อสู้ที่ไม่รุนแรงหรือเกมต่างๆทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดของเด็กน้อยกว่า6ขวบนะครับเกมพัฒนาการเกมการศึกษาเกมกีฬาเด็กมากกว่า6ปีเล่นได้ทั้งหมดโดยจะบอกว่าทุกๆอย่างถ้าเริ่มมีเรื่องของต่อสู้เรื่องความรุนแรงบางอย่างเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามากกว่า12ปีเด็กเริ่มเล่นได้มากขึ้นนะครับฉากต่อสู้อาจจะมีได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเกมหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่เราไม่แนะนำเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงทางเพศความรุนแรงทางภาษาหรือว่าฉากต่อสู้ที่รุนแรงถึงขั้นเลือดสาดอันเนี้ยไม่โอเคไม่แนะนำแม้กระทั่งช่วงวัยใดๆก็ตามดังนั้นนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เด็กควรจะใช้ในแต่ละช่วงอายุถัดมาคือเรื่องของเวลาครับมีหลายผู้เชี่ยวชาญพูดเอาไว้แต่ขอพูดเป็นคร่าวๆให้ผู้ฟังท่านตรงนี้ได้รับทราบร่วมกันคือเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้าในวันธรรมดาเนี่ยเด็กทุกช่วงวัยไม่ควรใช้สื่อเกิน1ชั่วโมงครับไม่ควรใช้มือถือเกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ควรใช้มือถือเกิน2ชั่วโมงครับตัวเลขนี้มาจากไหนเขาก็บอกว่ามันมาจากว่าสัมพันธ์กับเรื่องของอัตราการติดเกมที่จะเพิ่มขึ้นอัตราการติดมือถือที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นเกินเวลาที่บอกไว้นะครับอย่างไรก็ตามส่วนที่สำคัญนอกเหนือจากเวลาและคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นแล้วครับคือการกำกับติดตามของพ่อแม่ของผู้ปกครองบางทีเราต้องลงไปดูลูกครับว่าลูกเล่นอะไรลูกใช้อะไรลูกกำลังเผชิญกับใครอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของมือถือนะครับส่วนนี้สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของคอนเทนต์และตัวของระยะเวลาครับสี่เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลมือถือนะครับหมอจะไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญต้องเป็นต้นแบบให้ลูกครับหลายทีเราพบเจอว่าพอเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยคนละจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าอากงโอ้โหมีคนละจอเด็กทุกคนมีคนละจอดังนั้นไม่แปลกครับถ้าเด็กเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตจริงเขาก็จะลงมามือถืออย่างเดียวเพราะทุกคนอยู่ในมือถือหลายๆบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกกินข้าวทำยังไงครับ
พิมพ์แชทนะครับตามลูกลงมากินข้าวถ้านึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กๆส่วนใหญ่เราใช้ที่คุณพ่อคุณแม่เราตะโกนเรียกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้พิมพ์แชทหรือว่า call free ไปหานะครับดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบครับหมอถึงบอกไงครับว่า

ถ้าเด็กเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่เขายิ่งสังเกตพ่อแม่เป็นหลักลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นยังไงครับแบบที่สุภาษิตชอบบอกเอาไว้ดังนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงผู้ใหญ่ในบ้านต้องช่วยกันครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยบ้านเรามีกติกาเริ่มง่ายๆก็ได้นะครับเช่นอยู่บนโต๊ะอาหารทุกคนจะไม่หยิบมือถือวางไว้ข้างๆอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วแต่แต่ละบ้านเลยว่าจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับถัดมาข้อที่2นะครับคือเราเพิ่มกิจกรรมออฟไลน์นะครับกิจกรรมออฟไลน์ที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของเด็กเขาคือเขามีหน้าที่เล่นครับทำยังไงครับที่จะทำให้การเล่นโดยพ่อแม่โดยเพื่อนโดยผู้ใหญ่สนุกกว่าในเกมหมอเชื่อว่าเหตุผลการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เข้าไปใช้คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะมันสนุกไงครับเพราะมันจูงใจไงครับแต่ถ้าเราทำให้ปฏิสัมพันธ์ของคนตรงหน้ากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามีความสนุกและจูงใจมากกว่าเด็กเขาจะเลิกเล่นเกมเด็กเขาจะเลิกเล่นมือถือแล้วจะมาหันมาอยู่กับคนตรงหน้านะครับปิดหน้าจอแล้วมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ามันจะทำได้แน่แต่หลายๆที่จะพบเจอว่าผู้ปกครองไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่เคยลองจะทำให้เด็กเขามีความสุขมากขึ้นหรือลองกลับมาที่เกมง่ายๆเหมือนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายอาจจะแบบเตะบอลงี้นะหรือว่าดีดลูกแก้วใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงอาจจะมีอะไรนะครับกินกล่องแก้วกระโดดยางตบแผลอะไรก็ว่ากันไปลองเอาเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาเล่นกับลูกลูกอาจจะสนุกกว่าการได้เล่นเกมในมือถือหรือว่าได้เล่นดูโซเชียลมีเดียในมือถือนะครับเทคนิคที่3นะครับคือเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีศิลปะกิจกรรม DIY ต่างๆเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างทักษะของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าเราอยากจะฝึกให้ลูกเก่งในบางด้านอยากจะสอนเขาให้เขาเต้นเป็นให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทำเล่นดนตรีบางอย่างเป็นเพราะสมองมนุษย์มันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องไงครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรีทางอารมณ์ที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทักษะงานฝีมือต่างๆมันมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กบางส่วนเนี่ยเขาจะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากเลยเวลาที่เขาได้ทำลักษณะนี้แล้วยิ่งจะสนุกไปกันใหญ่ถ้าคนที่เขาทำด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงทำกับเขานะครับมันจะเกิดคำว่าเวลาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีด้วยกันไปนั่งดูลูกทำงานศิลปะให้ดูไปนั่งทำอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาได้พ่อแม่มาอยู่กับเขาอะแล้วจะทำให้เด็กเนี่ยเขาใช้มือถือลดลงสารแห่งความสุขเขาจะมากขึ้นสมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นและเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสัมผัสกับธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ลองนึกตามเวลาที่เราได้หยุดยาวนะครับเรานึกถึงอะไรบ้างครับพัทยาเชียงใหม่หัวหินภูเก็ตโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยนะแค่นึกถึงตอนนี้ก็อยากไปกันแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเหมือนกันครับเวลาที่เขาได้ไปสัมผัสลมทะเลได้ไปสัมผัสต้นไม้ได้ไปดูนกดูผีเสื้อเขาจะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติบางทีไม่ต้องไปไกลขนาดที่หมอบอกก็ได้นะครับลองนึกแค่ว่าถอดรองเท้าลงไปในพื้นของสนามหญ้าของคอนโดของสวนในหมู่บ้านหรือสวนที่โรงเรียนก็ได้นะครับมีนักธรรมชาติวิทยาหลายๆท่านบอกไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการพลังจากธรรมชาติการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจะช่วยเสริมพลังบวกของมนุษย์มีงานวิจัยมากมายอีกเช่นกันที่บอกว่าเวลาที่เด็กได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสมองเขาจะหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากยิ่งขึ้นสมองเขาจะพัฒนายิ่งขึ้นและในด้านพัฒนาการนะครับเวลาที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติได้ออกไปสัมผัสแสงแดดต่างๆนานาคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมครับว่าเด็กเขาจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กจะมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นเขาจะป่วยน้อยลงสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมครับจบไปแล้วสำหรับ4เทคนิคเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลมือถือนะครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาหมอก็ได้พูดถึงเรื่องว่าผลกระทบของการใช้มือถือที่มากเกินไปที่ส่งผลต่อเรื่องของร่างกายจิตใจพฤติกรรมสังคมหรือว่าคำถามต่างๆซึ่งได้รับการสอบถามมามากมายจากผู้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกห่างไกลมือถือก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆครับเราใช้มือถือเป็น
เป็นสื่อในการนำ

0: างความสะดวกสบายเป็นสื่อในการนำเรื่องของใช้ชีวิตในโลกยุค 5G นะครับหลายๆทีเรามีข้อดีมากมายนะครับเกี่ยวกับมือถือเช่นเราสามารถเชื่อมคนคนละซีกโลกได้เราอยู่บ้านเราสามารถสั่งอาหารเราสามารถช้อปปิ้งเมื่อมันต่างจากชีวิตแต่ก่อนมากๆเลยนะครับซึ่งเราต้องไปถึงที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โหอยู่บ้านทั้งหมดหรือพ่อแม่หลายๆคนตอนนี้หมอเชื่อว่าประชุมออนไลน์ก็มานะครับทำให้เรานอนดึกกว่าเดิมเพราะบางทีเจ้านายชอบนัดประชุม2 ทุ่ม 3 ทุ่มนะครับตามงานกันได้ตลอดเวลาเพราะมีมือถือนี่แหละดังนั้นความสะดวกสบายความรวดเร็วมาโดยตลอดดังนั้นเห็นได้เลยว่ามือถือเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ปัจจุบันจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าเด็กยุคปัจจุบันเขาเป็นเด็กที่ออกมากับเทคโนโลยีจริงๆครับเขาเองหลายๆทีเขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือการปิดการเปิดปุ่มต่างๆเนี่ยเก่งกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีหลายบ้านชอบบอกเหมือนกันครับว่าลูกรู้หมดทุกรหัสนะครับเพราะว่ากดเป็นหมดเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้จริงๆครับดังนั้นเราต้องดูแลเด็กยังไงเราต้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเติบโตไปกับเทคโนโลยีและเขาเตรียมพร้อมตัวเองได้ให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ให้เขาเป็นคนใช้มือถือโดยที่ไม่ได้ให้มือถือเป็นคนใช้เขานะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor และ Blogdit กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ทัยอยู่สุขครับ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว
1: ระวังหน้าเบี้ยวชอบเคี้ยวข้าวข้างเดียวระวังหน้าเบี้ยวเพราะเพิ่งไปถอนฟันคุดมาระวังหน้าเบี้ยวเพราะว่าติดเชื้อไวรัสเมื่อพูดถึงหน้านะครับผมว่ามันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากนะครับทุกเพศทุกวัยเราต้องใช้หน้าในการดำรงชีวิตนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเราเกิดมีปัญหาตื่นขึ้นมาแล้วหน้าเบี้ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับมาดูความเชื่อแรกกันนะครับระวังหน้าเบี้ยวถ้าชอบเคี้ยวข้าวข้างเดียวอันนี้ไม่จริงนะครับการเคี้ยวข้าวข้างเดียวเนี่ยไม่ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวเพราะว่ากายภาพของระบบประสาทสมองต้องสั่งการมาผ่านเส้นประสาทแล้วก็มาคุมกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าซึ่งมีด้านซ้ายและก็ด้านขวาเพราะฉะนั้นการเคี้ยวข้าวข้างเดียวไม่ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวแน่นอนมันจะต้องเป็นความผิดปกติของระบบเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าครับมาดูความเชื่อถัดไปนะครับระวังหน้าเบี้ยวเพราะเพิ่งไปถอนฟันคุดมาความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่จริงนะครับหลายคนเชื่อว่าการที่เราไปถอนฟันคุดมาเนี่ยจะทำให้เกิดหน้าเบี้ยวได้อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นจากการฉีดยาชาทำให้รู้สึกว่ากระพุ้งแก้มหนาๆส่วนใหญ่ก็เป็นชั่วคราวนะครับแล้วกลับมาปกติหรืออาจจะเป็นจากการอักเสบชั่วคราวเวลาที่เราถอนฟันคุดระบมอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าสองสาเหตุที่ได้กล่าวมาครับก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าแล้วก็เส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่ไปถอนฟันคุดมาก็ไม่ได้ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวครับมาดูความเชื่อต่อมานะครับระวังหน้าเบี้ยวเพราะว่าติดเชื้อไวรัสอันนี้เป็นไปได้แล้วก็จริงครับถ้าเคยได้ยินกลุ่มอาการที่เขาเรียกว่าเบลพาวซีนะครับมักจะมาจากสาเหตุจากไวรัสที่ชื่อว่าเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์นะครับซึ่งปกติแล้วการติดเชื้อมันอาจจะไม่ได้แสดงอาการทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราภูมิต้านทานตกลงนะครับส่งผลทำให้เชื้อไวรัสนี้มันออกมาทำให้เส้นประสาทคู่ที่7ของเราเนี่ยมีอาการอักเสบทำให้เรามีหน้าเบี้ยวฉับพลันได้ครับแต่ว่าอาการหน้าเบี้ยวเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะสาเหตุที่เป็นจากเบลพาวซีเท่านั้นนะครับโรคที่น่ากลัวกว่านะครับคืออัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าเส้นเลือดสมองตีบทีนี้เราจะทดสอบอาการหน้าเบี้ยวง่ายๆที่บ้านได้ยังไงครับข้อที่1นะครับเราลองหลับตาแน่นๆดูครับปกติแล้วเราจะรู้สึกว่าเราหลับตา2ข้างได้แน่นเท่าๆกันนะครับข้อที่2ก็คือยักคิ้วครับเราก็ยักคิ้ว2ข้างพร้อมกันนะครับเวลายักคิ้วเนี่ยรอยย่นของหน้าผากมันเท่าๆกันนะครับอันที่3ก็คือพยายามยิ้มสวยๆครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามุมปากเราเท่ากันสมมาตรกันดีนะครับข้อที่4นะครับเราก็ลองอมน้ำดูนะครับดูว่าไม่มีน้ำหกนะครับอันนั้นก็คือกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆมุมปากแสดงว่าทำงานได้ดีครับอันที่5อาจจะลองนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดูนะครับดูว่าเสียงที่ในการเปล่งเสียงนะมันผิดปกติหรือเปล่าครับการจะลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดอาการหน้าเบี้ยวนะครับประเด็นที่1 นะครับคือว่าเราก็ควรจะต้องออกกำลังกายให้สม่ำเสมอจะเสริมภูมิต้านทานของเรานะครับข้อที่2ก็คนที่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันโลหิตสูงนะครับก็จะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเราก็ควรจะควบคุมเบาหวานความดันไขมันให้ดีครับแค่นี้เองครับง่ายๆก็ลดความเสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าการหน้าเบี้ยวได้ครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: พี่เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ถ่ายละครซ้อมคอนเสิร์ต
1: เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยค่ะคอนเสิร์ตจะมีแล้วนะคะน้องหมวยค่ะ
0: เมื่อไหร่คะ
1: วันที่30พฤศจิกายนไบเทคบางนา
0: เออ
1: แบบว่าเป็นคอนเสิร์ตหลายคนคงเกิดไม่ทันเพลงพี่นะคะอุ้ยอุ้ยเห็นหมดเลยแต่ไม่เคยเห็นงูสักตัวโอ้ยเมื่อก่อนดังมากเลยนะ
0: จังได้ค่ะ
1: เมื่อก่อนเป็นคัสเสร็จเป็นเทปอยู่เลยค่ะนะคะตอนนี้ก็มีทั้งซ้อมเนี่ยค่ะคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีเกี่ยวเรื่องละครละครเรื่องใหม่ใบไม้ที่บิดปลิวนี่เล่นเป็นตัวร้ายเล็กๆเป็นผู้จัดการนักแสดงนำในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วก็มีหนังนะคะที่จบไปเรื่องพี่นาคนั่น160กว่าล้านนั่นน่ะ
0: พี่เองงานต่อเนื่องตลอดเลยนะคะ
1: ตลอดเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังทำแบบทำอะไรเป็นธุรกิจของตัวเองเกี่ยวเรื่องความสวยความงามใช้ชื่อว่าซีชุติมาด้วยนะคะเห็นไหมล่ะทำทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนค่ะ
0: โอ้แต่พี่เอ๊ดูเหมือนเดิมมากเลยนะคะ
1: น้องหมวยน่ารักมากเป็นน้องที่ดีมากเลยโอ้ยหมวยค่ะตอนนี
0: ้
1: พี่ปวดปัสสาวะค่ะพี่ชีวิตพี่อั้นไม่ได้เลยค่ะพี่ห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำ
2: อยู่ตรงนู้นค่ะพี่เอ๊ไกลนิด
1: โอ้ยแต่ละไกลมากค่ะไม่ใช่ไกลนิดที่บ้านเรียกไกลมากค่ะ
0: พี่เอ๊รีบไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวค่อยมาเจอกันที่นี
1: ่ได้ค่ะขออนุญาตทีมงานขออนุญาตแป๊บนะคะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
0: พี่เอ๊เดินตรงไปเลยค่ะไกลเลยค่ะ
1: โอ้ยห้องน้ำห้องน้ำว้ายห้องน้ำจริงๆด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขอโทษนะคะมีใครอยู่ข้างในไหมคะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วมีใครอยู่ไหมคะ
3: ตายแล้วตายแล้วปวดท้อง
1: ให้ขอบคุณค่ะ
4: พี่เอชุติมาเลยนะ
1: เอาค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: อ๋อน้องน้องแถวนี่คะ
4: พี่เอมาถึงบ้านผมอย่างนี
1: ้ใช่ค่ะ
4: โอ้พี่เอตัวจริงสวยมาก
1: เอาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ผมเคยเจอพี่เอตอนเป็นนางสาวไทย2530ในโทรทัศน์ตอนนั้นผมอยู่แบบไม่ถึงป.1 เลย
1: ใช่
4: แล้วต่อมาพี่เอก็ออกเทปด้วย
1: ตอนนี้ปี62ขอฉีกก่อนนะคะ
4: เล่นคู่กรรม
1: โอ๊ยขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้หรือคะ
4: แผลเก่าขวัญของเรียม
1: ใช่ๆๆ
4: เรียมเหลือทนแล้วนั่น
1: ตอนนี้เหลือทนเหมือนกันเนี่ยเหลือทนมากเลยเนี่ยจะเข้าห้องน้ำ
4: พี่เอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: แล้วฝากดูแลพี่เอด้วยนะ
4: ได้เดี๋ยวเข้าม
1: าแต่แล้วครับ
4: พี่เอแล้วตอนนั้นพี่เอนี่ขายได้เยอะมาก
1: แต่แล้วน้องบีมดูสิเนี่ยแฮ่แฮ่สมชื่อเลยดูสิเนี่ยน้องบีมเข้าห้องน้ำไปแล้วพี่ปวดชิงช่องมากค่ะน้องแฮ่ค่ะพี่ไม่สามารถอั้นปัสสาวะได้อีกแล้วค่ะ
4: พี่ปวดชิงช่องเหรอคร
1: ับใช่ค่ะน้องแฮ่ครับปกติเนี่ยคำขวัญหรือว่าอะไรของนางงามไปว่าอะไรคะนางงามรักอะไรคะ
4: รักเด็ก
1: ค่ะแต่วันนี้เกลียดเด็กมากเลยค่ะเพราะว่าปวดปัสสาวะมากเลยน้องแฮ่มันไม่ไหว
4: พี่เอ๊
1: ฮะ
4: มีอีกที่นึงครับเดี๋ยวผมพาพี่เอไป
1: ที่ไหน
4: สวนพริกหลังบ้าน
1: สวนพริก
4: ไปให้ปุ๋ย
1: ไปให้ปุ๋ยกับพริก
4: ใช่
1: ทำไมทำให้พี่แสบร้อนขนาดนี้น้องแฮ่มันไม่ไหวนะ

0: พอดีไม่ทันมองพี่แล้วก็แบบคลาสสิกมันบุกผมจริงก็เลยต้องขอใช้
1: พี่เป็นคนที่เวลาแบบจะเข้าห้องน้ำอั้นไม่ได้นานไงเออจะรออะไรนานไม่ได้บางทีเมื่อกี้ก็แบบกลัวจะเสียมารยาทเคาะห้องด้วยนะแต่มันไม่ไหวแล้วไง
0: คือตอนนั้นผมก็เปิดให้ไม่ไหวจริง
2: พูดถึงเรื่องเข้าห้องน้ำผมทราบมาว่าพี่เอ๊เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะมากๆหลายๆคนอาจจะไม่ทราบมีปัญหาเนี่ยคือการเกิดจากการที่อั้นปัสสาวะอั้นปัสสาวะว่าละครที่ถ่ายค่ะส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่พี่เข้าวงการแรกๆพี่จะถ่ายละครพิเรียดหรือละครย้อนยุคซะส่วนใหญ
0: ่
1: ละครโบราณเนี่ยก็จะใส่แบบผ้าจงกระเบนเป็นอะไรที่เป็นแบบกางเกงที่มันถอดยากมากชุดไทยอะไรมันถอดยากเวลาถอดที่มัน
0: คือกว่าจะเข้าห้องน้ำได้ต้องถอดออก
1: แล้วก็ต้อง
0: ใส่ใหม่ก็ลำบาก
1: ใช่ค่ะมันก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำก็อยู่ตรงเพิงไกลๆซึ่งต้องเดินนานมากแล้วก็ทุกคนต้องรอเราคนเดียวแล้วเราปวดปัสสาวะบ่อยงั้นไม่ได้ก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงคงอั้นปัสสาวะได้มันก็ไม่เป็นไรก็กินน้ำให้น้อยลงคิดว่าอย่างนั้นกินน้ำน้อยลงปัสสาวะก็จะน้อยลงไปบ้างจะได้ไม่ต้องปวดบ่อย
2: ๆ
1: แต่มันไม่ใช่ไง
0: ที่บอกว่าอั้นเนี่ยอั้นนานๆนี่อั้นนานแค่ไหนครับ
1: หกเดือนค่ะ
0: หมายถึงว่าอั้นแบบ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อันหกเดือนแต่ถึงว่าน้องบีมมีมุกนะจ๊ะอันไม่ใช่มาอันเนี่ยคืออันเหมือนว่าในเวลา6เดือนเนี่ยค่ะวันนี้อันประมาณสักตั้งแต่สมมติว่าถ่ายละครใช่ไหมอันอีกทีไปถ่ายอีกทีก็คือไปปัสสาวะอีกทีก็คือตอนก็เบรกทานอาหารก็เที่ยงบ้างอะไรบ้าง
2: โอ้โหคืออันเป็นชั่วโมง
1: โอ้ยหลายชั่วโมงค่ะโดยที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
0: 7ชั่วโมงอะไรอย่างเง
1: ี้ยอันไปเรื่อยๆคือบางทีก็ไม่ได้ลืมไปเลยว่าปวดจนในที่สุดเริ่มปัสสาวะขัดหนักๆเริ่มแสบเริ่มปัสสาวะแล้วแสบค่ะแสบเสร็จเริ่มปวดท้องแล้วไม่กล้าปัสสาวะเลยเพราะรู้ว่าเราปัสสาวะมันจะต้องแสบมันจะปวดท้องอ
2: ั
1: ้นต่อเนื่องมากเลยอ่ะคือเรารู้สภาพว่าเข้าห้องน้ำเราต้องทรมานไม่เข้าก็ได้นะอั้นต่อ
0: แต่สุดท้ายก็ปล่อยอาการมาให้เป็นหนักจนกระทั่ง
1: จน
0: ตัดสินใจไปหาคุณหมอ
1: ไปหาเพราะวันนั้นน็อกแล้วค่ะปวดจนน็อกจนจะเป็นลมในห้องน้ำหน้ามืดเหมือนแบบมันไม่ไหวแล้วค่ะมันปวดท้องจนเหงื่อมันออกทั้งตัวแล้วก็เหมือนจะหลับแบบสลบในห้องน้ำแล้วค่ะมันปวดจนบิดจนแบบไม่รู้เป็นอะไรอะค่ะที่หนักที่สุดอะค่ะปัสสาวะเป็นเลือดแล้วเริ่มจากเป็นเลือดจากจางๆเลือดเริ่มมาเรื่อยๆค่ะแล้วเราเริ่มเหมือนตัวซีดเริ่มรู้สึกวูบจนวันนั้นที่บอกวูบในห้องน้ำคุณแม่คุณพ่อทนไม่ไหวแล้วบอกว่าถ้ายังดื้ออยู่เนี่ยมันก็จะแย่กว่านี้พาไปโรงพยาบาลปั๊บโอ้โหวันนั้นแหละค่ะคุณหมอดูเสร็จจึ๊ดถ้าปัสสาวะอักเสบหนักครับรุนแรงครับติดเชื้อครับอย่างนี้ครับคุณเอ๊ครับต้องแอดมิดครับฮะเป็นที่แอดมิด2คืน3คืนแล้วน่ะ
0: ครับ
1: แล้วหมอดูอาการ
0: ได้รับการรักษายังไงบ้าง
1: ก็มีฉีดยากินยาแก้ติดเชื
2: ้อ
1: มีให้น้ำเกลือด้วยค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆคุณหมอก็สอนหมดเลยค่ะแล้วก็ยังปัสสาวะติดขัดอยู่ตลอดเวลานะคะประมาณอีก2เดือนก็ทำตามหมอทุกอย่างมียามีอะไรทำตามทุกอย่างให้หมอไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังขัดๆอยู่จนดูแลตัวเองสูงมากค่ะตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างค่ะจนดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วปัจจุบันเนี้ยก็หายแล้วค่ะก็ไม่กล้าอีกแล้วไม่อยากเป็นอีกแล้วกลัวมากเดี๋ยวนี้นะคะปวดปัสสาวะวะต่อให้อ่านรายการอยู่ถ้าปวดปั๊บจะบอกว่าขอโทษนะคะแป๊บนึงค่ะไปเข้าเลยค่ะ
2: ไม่อ่านแล้ว
1: ก่อนจะรักษาหายมันทรมานมากย้ำตรงนี้ว่าทรมานมากมันไม่ใช่แค่ปวดท้องอย่างเดียวมันแสบไปถึงทุกอย่างของผู้หญิงของเราอะซึ่งมันลำบากมากเลยอะนี่เรื่องจริงค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้ค่ะมีคุณหมอเชี่ยวชาญด้านระบบปัสสาวะมาพูดคุยในรายการเผื่อพี่เอมีคำถาม
1: มีแน่นอนค่ะ
2: ค่ะอาจารย์เต้นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชาสรีรศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาสรีรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกศสุวรรณค่ะวันนี้เป็นหมอประจำบ้าน Healthy Village ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณหมอคะโรคเกี่ยวกับระบบการปัสสาวะเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างคะแล้วก็เกิดจากสาเหตุไหนได้บ้าง
3: ครับจริงๆโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับระบบปัสสาวะทั้งหมดของร่างกายนะครับเราก็ต้องรู้ว่าจริงๆเราสร้างปัสสาวะมาจากไตลงมาที่ท่อไตมาที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็มายังท่อปัสสาวะเพราะฉะนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะก็คือได้ตั้งแต่ทั้งหมดลงมาถึงข้างล่างครับก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเป็นนิ่วในผู้ชายก็จะมีโรคภาวะต่อมลูกหมากโตก็อยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะเหมือนกันครับ
1: แต่ผู้ชายไม่ได้เป็นแบบว่าอั้นปัสสาวะเป็นแบบผู้หญิง
3: ผู้ชายพออายุเยอะเขาจะมีโรคเกี่ยวกับปัสสาวะก็คือต่อมลูกหมากโตมันก็จะไม่มีกั้นปัสสาวะติดเชื้ออะไรเหมือนกับผู้หญิงเท่าไหร่ซึ่งครับคือด้วยความที่ธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยท่อปัสสาวะจะยาวประมาณสัก15-20เซนผู้หญิงสั้นนิดเดียวครับท่อปัสสาวะสั้นแค่ประมาณ4เซนเพราะเชื้อโรคเนี่ยมันไม่ได้มาจากในร่างกายเรามันจะ

0: มาจากทางรูทวารมาจากช่องคลอดเชื้อโรคมันจะวิ่งย้อนกลับขึ้นไปยังกระเพาะปัสสาวะผู้ชายเนี่ยมีโต๊ะขวางอยู่ประมาณสัก20เซนแต่ผู้หญิงแค่4เซนเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อก็เจอในผู้หญิงผู้ชายเนี่ยน้อยมากครับเวลาที่ปัสสาวะเราไม่ได้ปัสสาวะเชื้อโรคมันก็เจริญเติบโตแล้วก็บางทีก็จะมีเชื้อโรคจากล่างก็วิ่งขึ้นมาอีกมันก็เลยทำให้เชื้อโรคมันโตขึ้นเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆอ๋ออั้นแล้วเชื้อโรคค่อยฟักตัวขึ้นมาจากที่เราอั้น
2: หมายถึงว่าเวลาที่เราปัสสาวะออกไปเนี่ยก็จะเป็นการกำจัดเชื้อโรคไปส่วนหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยต้องแนะนำให้ทานน้ำเยอะๆเพราะว่าการทำทานน้ำเยอะๆเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะเยอะพอปัสสาวะเยอะเสร็จก็จะได้เอาน้ำปัสสาวะออกไปพาเชื้อโรคออกไป
1: ทุกวันนี้คุณหมอเดี๋ยวขอถามนิดนึงนะคะว่าพี่เนี่ยดีขึ้นแล้วอาการต่างๆแต่อยากรู้ว่ามันสามารถจะกลับมาเป็นได้ไหมคะ
0: ได้สิครับเพราะว่าการที่เราปัสสาวะแสบขัดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมันคือการติดเชื้อการติดเชื้อหนึ่งครั้งเรากินยาเราหายแต่สักพักถ้าสมมติเรารับเชื้อมาใหม่เราก็จะมีอาการติดเชื้อแล้วก็มีปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะเป็นเลือดติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอีก
1: คนที่รู้ตัวเป็นอย่างพี่เนี่ยปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็ยังอั้นอยู่คือแบบไม่ไปหาคุณหมอมันอันตรายชีวิตไหมคะ
0: อันตรายสิครับเพราะว่าปกติเนี่ยร่างกายของเราฟอกเลือดที่ไตถูกไหมครับอย่างที่ผมเรียนตอนแรกว่าระบบทางเดินปัสสาวะมีตั้งแต่ไตข้อไตกระเพาะปัสสาวะถ้าเชื้อโรคจากตัวกระเพาะปัสสาวะวิ่งย้อนกลับไปยังไตอาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตได
2: ้แล้วจริงๆอย่างอาการเริ่มต้นนะครับเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้ว
0: ก็เริ่มตั้งแต่ประวัติอะครับประวัติการปัสสาวะแล้วเริ่มมีอาการปวดท้อง
1: ปวดท้องมาก
0: ตำแหน่งที่ปวดก็จะเป็นตำแหน่งของกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะจะเป็นท้องน้อยด้านล่าง
1: ใช่
0: ครับแล้วก็สักพักถ้าเป็นมากขึ้นก็จะมีปัสสาวะเป็นเลือดเพราะพวกนี้มันมีการติดเชื้ออายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีคของผู้หญิงก็จะเป็นช่วงที่ทำงานเรียนเพราะช่วงนี้จะมีพฤติกรรมกั้นปัสสาวะมีพฤติกรรมที่ปวดปัสสาวะไม่ชอบเข้าห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นช่วงพีคก็20 30 40โดยประมาณนะครับแต่พออายุเยอะขึ้นก็จะมีอีกช่วงนึงซึ่งอายุเยอะมากๆพวกนี้ก็เขาก็บอกว่าระดับฮอร์โมนเพศหญิงลดลงพวกนี้ก็ส่งผลต่อการติดเชื้อเหมือนกันก็จะพักไปพีคอีกช่วงนึงพออายุเยอะครับ
3: ทีนี้ถ้าเป็นแล้วการรักษามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็คือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันเป็นเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมครับการรักษาไม่พ้นยาฆ่าเชื
1: ้
0: อยังไงก็ต้องเริ่มจากการอาจจะซื้อยามาทาน 3-5 วันถ้าไม่ดีขึ้นด้วยความที่ปัจจุบันติดเชื้อมันจะเป็นเชื้อดื้อยาซะเยอ
1: ะ
0: ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลครับ
2: แต่ถ้าไม่อยากรักษาล่ะครับเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อจะป้องกันอาการ
0: วิธีการป้องกันก็มีหลายวิธีครับปรับพฤติกรรมเวลาปวดเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำไม่กลั้นทานน้ำเยอะมากขึ้นแล้วก็จะมีปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ากึ่งสมุนไพรครับคือพวกน้ำแคนเบอรี่เนี่ยมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ไอเชื้อโรคมันไปเกาะผิวหนังผิวกระเพาะปัสสาวะได
2: ้หมายถึงว่าดื่มน้ำแคนเบอรี่เยอะๆดี
0: ใช่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งมันก็มีผลงานวิจัยมาแล้วว่าช่วยได้จริงก็ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มที่เป็นรูปของน้ำหรือเป็นเม็ดหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็ช่วยเรื่องการป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
3: เราพักกันทู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาถามคุณหมอเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
2: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับผมเช่นเคยครับวันนี้เรามี2คำถามจากทางบ้านครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: ใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปนะคะจะมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมคะ
3: คำถามแรกค่ะการใส่เสื้อผ้ากางเกงที่รัดรูปมากจนเกินไปมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆก็อย่างที่เรียนกันที่คุยกันนะครับว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ในบริเวณด้านบริเวณกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมครับคือถ้าเราใส่กางเกงที่มันแน่นเกินไปถามว่ามีผลไหมก็ไม่น่าจะมีผลมากมายอะไรกับการปัสสาวะของเราอยู่ที่การที่เราไม่กลั้นปัสสาวะมากกว่า อยู่ที่การดูแลสุขอนามัยบริเวณทางเดินปัสสาวะเรามากกว่าตราบใดถ้าเราสมมติถึงเวลา 4-6 ชั่วโมงแล้วมีไม่มีการปวดปัสสาวะแต่ว่าเราเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็พาเชื้อโรคออกไปได้เพราะฉะนั้นการใส่กางเกงรัดรูปขึ้นไปคงไม่ได้มีผลอะไรมากติดเชื้อครับ
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วอย่างเราเข้าห้องน้ำถ้าในห้องน้ำมันไม่สะอาดอย่างเป็นห้องน้ำสาธารณะค่ะมันมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ไหมคะ
0: การติดเชื้อมันมาจากข้างนอกเข้าไปข้างในถ้าห้องน้ำที่ไม่สะอาดมากเราก็มีโอกาสที่จะพาเชื้อโรคจากข้างนอกเข้าไปสู่ร่างกายข้างในเพราะว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเราไม่ได้ติดเชื้อจากข้างในออกจากไตหรือจากอะไรลงมาที่กระเพาะปัสสาวะเป็นการติดเชื้อจากข้างล่างย้อนขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าห้องน้ำที่ไม่สะอาดจริงๆมันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได
3: ้ถ้าเราเลี่ย

0: โดยที่ไม่ฉีดน้ำ
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้อย่างแบบใช้ทิชชู่ใช่ไหมคะ
2: ทิชชู่เปียกได้ไหมคะ
1: คือถ้าจะใช้ทิชชู่เปียกวิธีการเช็ดจะต้องเช็ดจากข้างหน้าไปด้านหลังเชื้อโรคเราอยู่จากรูก้นถ้าเราเช็ดตรงกันข้ามเช็ดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเราก็เหมือนเราพาเชื้อโรคจากก้นขึ้นมายังท่อปัสสาวะซึ่งอันนี้ก็จะติดเชื้อได้จริงๆเราติดเชื้อจากเราเองเชื้อโรคของเราเอง
3: เรียกว่าได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะครับรวมถึงได้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการเข้าห้องน้ำด้วยนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
4: คุณหมอครับเป็นปัสสาวะอักเสบบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
0: คำถามข้อที่สองค่ะเป็นปัสสาวะอักเสบบ่อยๆจะเป็นอันตรายไหมคะ
1: ก็การที่การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยการที่ติดเชื้อหนึ่งครั้งถ้าสมมติว่าการกินยาฆ่าเชื้อสามารถจะกระจายกำจัดเชื้ออันนั้นออกไปได้หมดก็จบครับแต่ถ้าการสมมติว่าติดเชื้อเข้ามาอีกรอบนึงหรือรอบถัดไปพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตได้บางคนถ้าเป็นมากก็ถึงขนาดต้องเข้า ICU ก็มีเพราะว่าการติดเชื้อน่ากลัวครับอันตรายกับชีวิตถ้าเข้าหาคุณหมอเร็วการให้ยาฆ่าเชื้อทันแต่ถ้าบางครั้งร่างกายเราตอบสนองได้ไม่ดีแล้วเกิดอวัยวะบางอย่างเกิดการล้มเหลวไปแล้วบางครั้งการให้ยาฆ่าเชื้อก็ไม่ทันเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ากลัวเป็นอันตรายกับชีวิตครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์ชินเขตเกษวรรณอาจารย์สาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณพี่เอด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์การป่วยเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบของตัวเองให้กับพวกเราฟังขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณ
3: ค่ะสวัสดีครับและช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปดูโลกกว้างที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรู้รามาครับนี่พอฟังแฮลพูดมาประโยคนึงนะพี่นี่ความคิดมันเจิดเลยนี่คิดมาตั้งนานแล้วนะว่าหลังบ้านเราเนี่ยเป็นคลองที่น้ำใสมากเลย
5: ครับ
3: ถ้าเผื่ออีกหน่อยอ่ะเราเปิดให้เป็นตลาดน้ำอ่ะ
5: แล้ว
3: ก็สัมปทานเลยให้เรือเข้ามาวิ่งกันแล้วก็ทำเป็นจุดจอดเรืออย่างเงี้ยนะขายของพวกแบบว่าพืชผักผลไม
5: ้ก๋วยเตี๋ยว
3: ก๋วยเตี๋ยวนี่คือเบสิก
5: เหรอฮะ
3: เราต้องมีจุดขายอื่นทำเป็นเบเกอรี่ทำเบเกอรี่เลยยกเตาอบเบเกอรี่ไว้บนเรือ
5: โอ้โห
3: แล้วก็ขายเลยขายเป็นขนมปัง
0: คุยอะไรกันอยู่จ้าสองคน
3: นี่ครับพี่หมวยผมมีความคิดมันเจิดมากคลองหลังบ้านเราควรจะทำเป็นตลาดน้ำครับผมแล้วก็ขายเบเกอรี่บนเรือเลยฮะ
0: ตลาดน้ำเลย
3: ตลาดน้ำเลยครับพี่หมวยเคยได้ยินไหมฮะจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้ครับผมคือนี่ความคิดไอเดียดีมากเห็นไหมฮะฟังรู้สึกคล้อยตามเลยใช่ไหมครับ
0: พี่ว่าไอเดียเยอะอย่างเนี้ยแฮลต้องเล่าอะไรให้บีมฟังแน่เลย
5: ผมแค่พูด2คำเองครับอัมพวากับนั่งเรืออ
3: ัมพวากับนั่งเรือเห็นไหมฮะคนชอบไปเที่ยวกันนั่งเรือแต่มันอยู่ไกลถ้าเผื่อเรายกมาไว้หลังบ้านเราอย่างเงี้ยครับโอ้โหทีนี้คนก็มากันเต็มผมก
0: ็ตลาดน้ำหลังบ้าน
3: ใช่ทำตลาดน้ำหลังบ้านเลยครับ
5: พี่หมวยผมว่านะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกัน
0: พี่ว่าตามแฮลไปน่าจะดี
5: ใช่ไหมฮะ
3: โอเค
0: เดี๋ยวตาม
3: โอ้โหพี่หมวยครับเนี่ยไอเดียดีมากเดี๋ยวผมไปดูของแฮลนะแล้วก็ก๊อปปี้มาเลยมาใช้เลย
5: เขาเรียกว่าหาแรงบันดาลใจครับ
3: หาแรงบันดาลใจก็ได
5: ้ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันที่อัมพวากันดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับพี่หมวยพี่บีมนะครับมาถึงตลาดน้ำอัมพวากันแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรานั่งเรือชมบรรยากาศของอัมพวากันไปพร้อมๆกันเลยครับไปเลยครับ

0: ุทยานรอสองครับผม
1: คือข้างในก็จะมีเป็นพิพิธภัณฑ์มั้ยครับ
0: ใช่ครับมีบ้านทรงไทยมีหลายอย่างครับ
1: อ๋อคือถ้าหากว่านักท่องเที่ยวมาแล้วอยากจะมาแวะนี่ก็แวะได้ไหม
0: แวะได้ครับผมถ้าอยากได้ความแบบโบราณแบบเก่าๆอย่างเงี้ยฮะ
1: เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะมาเช็คอินกันที่นี่
0: ใช่ครับ

นั่งเรือชมบรรยากาศกันไปอย่างหอมปากหอมคอแล้วนะครับยังมีอีกที่นึงครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่นะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งของฝากด้วยนะครับที่สำคัญอยู่ในตลาดน้ำอัมพวานี่แหละครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยครับ

0: แบบครับในส่วนของบริเวณตรงนี้ครับเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ของป้าประยงแกถวายที่ให้พระเทพ
0: ครับผม
1: ใช่แกถวายอยากจะให้เป็นอยู่ตามปกติไม่ให้เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งต้นไม่ตายก็ไม่ให้ตัด
0: อ๋อก็แปลว่าแต่เดิมอ่ะลักษณะของพื้นที่ตรงน
1: ี้อย่างนั้น
0: ก็เป็นแบบนั้น
1: ใช่
0: ปลูกมะพร้าวยังไงก็ปลูกแบบนั้น
1: อย่างนั้นแต่ว่าตายก็เสริม
0: อ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่ต้องจำลองภาพจากอดีตเลย
1: ใช่ภาพจริงนั่นเลย
0: ก็เป็นร่องเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ร่องก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: แล้วข้างในก็จะมีจุดที่ให้ความรู้หลายอย่างเลยอย่างที่ผมเดินเดินมาดูนี่ก็คือที่เห็นก็คือมีจุดที่เขาทำน้ำส้มมะพร้าวด้วยโอ้อันนี้โดกจังเลยครับเนี่ย
1: คือมะพร้าวน้ำหอม
0: อันนี้คือมะพร้าวน้ำหอม
1: ใช่เรามีพันธุ์ขายด้วยนะ
0: อืมแล้วเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างครับมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยครับ
1: เขาก็จะเอาดอกไปเนี่ยไปทำน้ำตาล
0: ครับ
1: ได้แต่เราจะไว้ลูกเขาก็จะมีลูกให้อ๋อ
0: ลูกนี้ก็คือเอาไปทำแล้วแต่เราเลย
1: แล้วแต่เราสังขพาสังขยา
0: คืออาหารไทยขนมไทยนี่ใช้มะพร้าวน้ำหอมเยอะมาก
1: มะพร้าวเผาก็ได
0: ้มะพร้าวเผาก็ได้
1: ทำได้หลายอย่าง
0: แต่ลุงแหลมบอกว่ายังไม่หมดแค่นี้ยังจะมีอีกที่หนึ่ง
1: ใช
0: ่ครับผม
1: คือเตาตาล
0: เตาตาลอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเปิดกันครับ

0: ผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับลุงแหลมพาผมมายังจุดที่เรียกว่าเตาตาลนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากว่าเราจะได้ความรู้แล้วเรายังได้ของฝากกลับไปอีกด้วย
1: ของฝากก็มีครับ
0: ครับผม
1: ก็เวลานั่นก็ทำน้ำตาลก็รับน้ำตาลเข้ามาเคี่ยวแล้วก็มันเป็นแบบส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะต้องมาช่วยเรามั่งอะไรมั่งเงี้ยเช่นกระทงน้ำตาลเงี้ยเราก็รับจากชุมชนมา
0: ครับผม
1: ต้องมาทำน้ำตาล
0: ก็คือจริงๆแล้วอ่ะวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนที่นี่ก็ทำน้ำตาลกันอยู่แล้วแล้วก็ทำขนมกันอยู่ด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกระทงกระทงที่เราใส่
1: กระทงแห้งแล้ว
0: งั้นเดี๋ยวลุงแหลมพาผมเข้าไปดูข้างในทีนะคร
1: ับ

0: ตลาดน้ำอัมพวานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับแล้วก็ยังได้รับความนิยมเสมอมาครับมาที่นี่นะครับได้ทั้งของกินของฝากได้ความรู้ได้เห็นวิถีชีวิตที่สำคัญได้ความสุขกลับมาเต็มเลยละครับพี่หมวยพี่บีมครับถ้าหากว่ามีเวลาเนี่ยอย่าลืมมาเที่ยวกันที่นี่นะครับตลาดน้ำอัมพวาครับ
1: ที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแล้วสิ่งที่พี่ชอบมากก็คือคนที่นี่สามารถช่วยกันรักษาธรรมชาติริมสองฝั่งคลองเอาไว้ได้เป็นอย่างดีน่าชื่นชมจริงๆค่ะ
0: ใช่ครับและที่สำคัญนะครับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยนะครับก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยหวงแหนแล้วก็รักษาวิถีชีวิตแบบเดิมได้อย่างดีงามนะครับแล้วถ้าหากว่าอยู่ต่ออีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับรับรองว่าเห็นหิ่งห้อยด้วยแน่นอน
1: โอ้โหชอบบรรยากาศมากเลยค่ะ
2: พูดถึงหิ่งห้อยนี่เป็นกิมมิคที่ดีเลยนะฮะกับ

0: ตลาดน้ําหลังบ้านเราถ้าสมมุติว่าเราเอาเหมือนไฟมาพาดแล้วก็ทําให้เหมือนคล้ายๆหิ่งห้อยเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนให้แบบเวลาพายเรือตอนกลางคืนแล้วก็เห็นไฟวิบวับวิบวับโอ้โหโรแมนติกฮะโอ้โหทำเลยดีไหมครับ
1: ก่อนจะไปไกลขนาดนั้นก่อนจะไปวิบวับวิบวับพี่ว่าลาท่านชมก่อนดีกว่าหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะครั้งหน้ากลับมาเจอกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะมาพูดคุยกันเรื่องสุขภาพคุยกันง่ายๆเหมือนกับคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: แม่แต่มาคิดดูอีกทีนะครับเรือที่จะมาวิ่งหลังบ้านเราเนี่ยต้องเป็นเรือที่มันเข้ากับบรรยากาศเหมือนกันนะฮะ
1: เรือ
0: ใช่ครับ
1: พายเป็นเหรอคะ
0: พายเรือโอ้โหพี่หมวยไม่เป็นเลยครับถามได้ไม่เป็นไม่เคยพายเลยครับเรือ
1: แล้วจะมีเรือ2

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่เธอรู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธปีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดนึงซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็นคือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธปีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ป่ะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ป่ะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ป่ะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจับกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความเจริญพัฒนา

าของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักริตสุภากรปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยปาร์ตแล็บนะครับบาร์ตแล็บของเรานี่ย่อมาจาก BART ซึ่งหมายความว่า Biomedical and Robotics Technology ครับบาร์ตแล็บนะครับเป็นศูนย์วิจัยแบบบูรณาการนะครับซึ่งใช้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมศาสตร์นะครับมาช่วยในการพัฒนาหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อช่วยในการบำบัดรักษานะครับวินิจฉัยออกไปในเชิงทางการแพทย์นะครับ
1: ถ้าหากย้อนเวลาไปในวัยเด็กหากถามว่าใครบ้างที่ชอบดูการ์ตูนผมมั่นใจว่าเด็กๆส่วนใหญ่เกือบทุกคนต้องชอบดูการ์ตูนอย่างแน่นอนแต่ทำไมเด็กน้อยเหล่านั้นถึงชอบดูการ์ตูนเหรอคงเป็นเพราะมันสามารถทำให้พวกเขาสนุกตลกและสร้างความบันเทิงให้เด็กๆได้โดยเหล่าการ์ตูนฮีโร่เหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยคนหนึ่งคิดที่จะสร้างผลงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและประเทศชาติได
0: ้ในวัยเด็กนะครับผมก็เหมือนกับเด็กทั่วๆไปนะครับหลังจากเลิกเรียนหนังสือนะครับก็กลับบ้านก็ได้มีโอกาสก็ดูการ์ตูนนะครับซึ่งสมัยผมก็จะมีการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ก็อย่างเช่น Star Blazer นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่พูดถึงการสร้างเป็นยานอวกาศนะครับที่บินออกไปนอกโลกแล้วก็มีเครื่องบินหรือว่าเป็นยานลบที่แปลงร่างได้เป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอเวลากลับบ้านนะครับแล้วก็กลับมาดูการ์ตูนตอน 5 โมงเย็นส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่จะสังเกตก็จินตนาการต่อด้วยนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์ว่าเวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมีกลไกเขาสลับเปลี่ยนรูปร่างมีประกอบร่างกันยังไงนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นประจำก็คือเรื่องของว่ามีหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะช่วยรักษาป้องกันโรคจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับก็ทำให้เรามีความรู้สึกร่วมนะครับในเชิงที่เราก็อยากเป็นฮีโร่เราก็อยากจะเป็นคนที่สามารถจะมีหุ่นยนต์หรือสร้างหุ่นยนต์แบบนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยป้องกันหรือทำยังไงให้รักษาให้โลกของเราเนี่ยมีความสงบสุขได
1: ้อาจารย์จักริตเลือกที่จะตามฝันของเขาในวัยเด็กด้วยการไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นก็ได้ทุนไปเรียนต่อโดยจบปริญญาเอกด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากเรียนจบก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์จักริตต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นก็คือเขาถูกบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกาว่าจ้างด้วยเงินก้อนโตและกับเขาต้องไม่กลับไปเป็นอาจารย์ที่เมืองไทย
0: ในช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างจะต้องกลับมาที่เมืองไทยกับเลือกที่จะต้องจะได้โอกาสในการทำงานในสหรัฐอเมริกาการตัดสินใจที่สำคัญมากๆแล้วก็ผมก็ปรึกษาคุณพ่อผมให้คำแนะนำสั้นๆว่าเราเกิดที่นี่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ผมตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องกลับมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียไปตรงนั้นนะครับเป็นโอกาสที่ใหญ่หลวงดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้ผมเองเนี่ยได้ตอบกับตัวเองว่าถ้าผมจะกลับมาเมืองไทยผมต้องทำคุณประโยชน์ให้มี impact ในระดับชาติให้ได
1: ้อาจารย์จักริตได้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อมารับตำแหน่งอาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างทรัพยากรบุคคลด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ในเมืองไทยโดยหุ่นยนต์ตัวแรกที่ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งสำคัญของเขาคือหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปที่ไปสำรวจขั้วโลกใต้
0: สำหรับในส่วนที่นี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรารวบรวมผลงานที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อตั้งประมาณสักปี2548นะครับก็คือเป็นหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์โปนะครับที่เราพัฒนาขึ้นนะครับส่งไปสำรวจบริเวณขั้วโลกใต้นะครับซึ่งก ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับโดยสวทช.เป้าหมายสำคัญของหุ่นยนต์ก็คือนักวิจัยของไทยแล้วนะครับที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปร่วมกับทีมวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะไปสำรวจในบริเวณคั่วโลกใต้เนี่ยนักวิจัยของเราเป็นนักวิจัยทางด้านชีวะทางทะเลหน้าที่ภารกิจหลักเลยของหุ่นยนต์ก็คือจะต้องถูกส่งลงไปดำน้ำใต้แผ่นน้ำแข็งก่อนที่ตัวนักวิจัยจะดำน้ำลงไปตัวหุ่นยนต์เองจะติดตั้งด้วยระบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือกล้องนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเรื่องของอุณหภูมิความดันนะครับเรื่องของออกซิเจนต่างๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะส่งข้อมูลภาพขึ้นมาให้ผู้บังคับก็คือนักวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวะทางทะเลเนี่ยจะได้ทราบว่าข้างล่างเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจที่เขามองหาไว้อยู่หรือเปล่ามีสิ่งอันตรายหรือว่าพื้นผิวข้างใต้เป็นอย่างไรรวมไปถึงการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับณเวลานั้นต้องเรียนว่าในไอเดียของการพัฒนาหุ่นยนต์อันนี้เนี่ยเหมือนกับการที่เราส่งยานอวกาศหรือว่าหุ่นยนต์สำรวจเนี่ยไปนอกโลกนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะทดสอบทดลองในสภาพจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบดีไซน์และพัฒนาให้เป็นลักษณะที่มีความพิเศษก็คือใช้งานง่ายต้องเบาแล้วก็ทนกับสภาพอากาศที่ทรหดนะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่ติดลบโดยที่ภายในตรงนี้ก็จะมีเรื่องของระบบควบคุมมีมอเตอร์อยู่3ตัวที่ขับเคลื่อนของตัวขับเคลื่อนแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะโฟมอ่อนนะครับที่มาบรรจุอยู่ในถุงเพื่อจะบาลานซ์เรื่องของแรงลอยตัวกับแรงที่ตัวมันเองจะจมลงในน้ำจากนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปมาได้โดยการบังคับผ่านสายเคเบิลสามารถจะลงไปในน้ำลึกได้ถึง100เมตร
1: จะทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีแรงขับเคลื่อนและให้ความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นอาจารย์จักริดซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมผลักดันให้มีการแข่งขันเกี่ยวกับหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลหุ่นยนต์บริการแต่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดสามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วนั่นก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยหรือ Rescue Robot ซึ่งคว้ารางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
0: หุ่นยนต์กู้ภัยเริ่มต้นเราจะมีหุ่นยนต์อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1จะเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัตินะครับอันที่2นี่จะเป็นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลนะครับหุ่นยนต์อัตโนมัติเนี่ยตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะมีระบบเซ็นเซอร์ระบบตรวจ

0: สอบต่างๆที่จะสามารถสร้างวิถีในการเคลื่อนที่ไปมานะครับในสภาพสนามที่ไม่รู้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ก็จะมีเซ็นเซอร์อย่างเช่นเป็นเรื่องของเจ้าตัวเลเซอร์สแกนเนอร์เซ็นเซอร์ซึ่งจะสร้างแผนที่ขึ้นมาในเวลาจริงนะครับก็คือพอเข้าไปในสภาพที่ไม่รู้เนี่ยจะสามารถสร้างขีดเส้นออกมาได้เลยว่าตรงไหนเป็นกำแพงตรงไหนเป็นทางเดินนะครับแล้วตัวยนต์ก็จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะบอกถึงได้ว่าเส้นทางไหนที่ควรจะเข้าไปนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบตรวจสอบเซ็นเซอร์ที่จะต้องตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการหายใจเรื่องของเสียงเรียกตรงนี้ก็จะมีระบบตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของหุ่นยนต์ที่เป็นควบคุมระยะไกลนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า trail operation เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการปีนป่ายที่เข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่สุดขั้วนะครับโดยที่เราจำลองสถานการณ์ก็คือหุ่นยนต์กู้ภัยจะวิ่งไปในเส้นทางที่เป็นอุปสรรคนะครับเช่นทางลาดชันแล้วก็มีความลื่นนะครับแล้วก็จะวิ่งผ่านอุปสรรคแล้วเลี้ยวกลับขึ้นมาซึ่งเป็นอุปสรรคที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจสอบเทสสมรรถนะหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมาที่ตรงผู้เข้าร่ายจำลองของเรานะครับในหุ่นยนต์ของเราจริงๆสามารถจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่หลายความเร็วนะครับแตกต่างกันแล้วก็จะมีในส่วนแขนด้านหน้าที่มีติดกับสายพานเนี่ยที่จะเคลื่อนที่เปลี่ยนในรูปทรงต่างๆให้สัมผัสกับตัวอุปสรรคนะครับว่าจะเคลื่อนที่ปีนป่ายไปเมื่อหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่อาจจะใกล้ที่บริเวณจะตรวจสอบผู้เคราะห์ร้ายนะครับหรือเหยื่อจำลองของเราเนี่ยอยู่ในรูปลักษณะอย่างไรก็จะมีแขนกลเนี่ยที่สามารถขยับซึ่งตรงปลายแขนกลเนี่ยจะมีกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์เรื่องของวัดอุณหภูมินะครับเรื่องการหายใจเมื่อตรวจสอบเสร็จในเวลาเดียวกันเนี่ยในระบบที่เต็มความสามารถเนี่ยตัวหุ่นยนต์จะสามารถที่จะสร้างแผนที่ซึ่งจะเป็นแผนที่ใช้ในการนำให้หน่วยกู้ภัยจริงนะครับจะเข้ามาเราสามารถจะรู้ได้ว่าเส้นทางที่ต้องเดินมาอย่างปลอดภัยเนี่ยมาได้อย่างไรสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับก็ในส่วนที่สำคัญก็คือการจะพัฒนาให้ได้หุ่นยนต์ขึ้นมา1ตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถหลากหลายวิชานักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษากับเราอยู่เนี่ยมาจากหลากหลายพื้นฐานแบ็คกราวด์นะครับทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นนอกสาขาวิศวกรรมเถอะนะครับทั้งจากทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือแพทย์ก็เถอะทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้านความชำนาญเฉพาะด้านแต่เมื่อต้องมาร่วมกันทำงานที่การพัฒนาสร้างหุ่นยนต์คู่ภัยเนี่ยทุกคนจะได้มีโอกาสในการที่ลงมือจริงๆในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการที่เราพัฒนาวิจัยหุ่นยนต์คู่ภัยนะครับก็ในส่วนของเรานะครับก็จะมีการกิจกรรมอันหนึ่งที่สำคัญของแลบเรานะครับก็คือจะใช้ส่วนของนักศึกษาที่เข้ามาทำงานวิจัยแล้วก็เรียนในแลบของเราทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็จะเข้ามาทำงานวิจัยตรงนี้เพื่อเสริมสร้างเรื่องของทักษะทางการทำงานร่วมมือกันเป็นทีมนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการแบ่งการทำงานอย่างชัดเจนครับ
1: ผมทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับทางกลทั้งหมดนะครับในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นะครับก็ว่าอุปกรณ์ไหนมีข้อชำรุดอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็รวมถึงการซ่อมบำรุงด้วย
2: We are working with the mechanical assembly robot helping Voratit. He is designing and we are helping him for the mechanical system. Right now we are just assembling back, putting the parts back to the robot.To make it the finalize and run the robot, yes.
3: I work as making the electronics part. I'm making the circuit with the friends and making the hardware design, designing circuit and working on the circuit part. This typical making the electronics circuit part, and if there is some minor mistake, the holes that.Components can go wrong and it can make the damage in during the competition time.
4: ผมก็จะ

0: ำทางด้านเป็นส่วนของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าที่ตัวหุ่นยนต์ครับควบคุมในส่วนของมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนหุ่นยนต์แล้วก็ควบคุมตำแหน่งของแขนกล
1: สำหรับหน้าที่ของผมนะครับก็คือเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนะครับก็คือจะสร้างโปรแกรมเพื่อติดต่อกับหุ่นยนต์นะครับสร้างโปรแกรมที่สามารถที่จะต่อจอยสติ๊กได้เพราะว่าเราใช้จอยสติ๊กเนี่ยเพื่อจะใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ออกแบบชุดคำสั่งที่ต้องส่งผ่านไวเลสว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่ควบคุมระยะไกลเพื่อจะไปคอนโทรลหุ่นยนต์ได
2: ้ในการลงมือตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เขาได้มีการต้องแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้ข้ามสาขากันเพื่อจะพัฒนาให้ได้เป้าหมายก็คือตัวหุ่นยนต์จริงนะครับการแข่งขันเนี่ยเป็นเหมือนกับกลอันนึงที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะเข้าไปพัฒนาหุ่นยนต์มีความหวังว่าทำยังไงเราจะทำได้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดี
3: 3 2 1 Let's get started ロボカップですけど時期リーグ60キロやっぱりこのロボット60キロあるそうです。ちなみにこの横4人用サービスケートこのように

0: จากการที่ทีมของเราได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นสิงคโปร์เราได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเหมือนเราได้ไปพบปะทีมต่างชาติทีมอื่นที่เขาอยู่อีกฟีกโลกหนึ่งของเราเขามีเทคโนโลยีใหม่ๆเขามีอีกจุดหนึ่งที่เด่นกว่าเราเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าสิ่งนี้เราทำได้สิ่งนี้เขาทำไม่ได้แล้วเราก็กลับมาพัฒนาหุ่นยนต์ของเราก
1: ว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับจริงๆมันผ่านวิธีการขั้นตอนการทำหุ่นยนต์อื่นๆมาก่อนหน้านั้นเยอะแยะมากมายเลยครับเราก็เห็นข้อผิดพลาดเห็นอะไรบางอย่างได้องค์ความรู้พวกนี้เยอะมากๆแล้วข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องใจของคนที่จะสร้างหุ่นยนต์เพราะว่ามันต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวเองของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาเยอะมากๆไม่งั้นมันก็ไม่เสร็จไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ทำหลายครั้งก็เฟลแล้วก็แต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ได้ที่จะทำมันต
2: ่อคงจะดีไม่น้อยถ้าที่บ้านของเรามีหุ่นยนต์มาทำงานแทนภายในบ้านได้แต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงหรอครับกับโรบอท at home หรือหุ่นยนต์บริการ
3: ตัวหุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าอยู่ในความฝันของเราทุกคนนะครับที่จะมีหุ่นยนต์มาร่วมทำงานอยู่ในบ้านในอาคารในออฟฟิศของเราแล้วช่วยเหลือเราให้ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเรียบง่ายขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ Fast Lab Assist Bot นะครับซึ่งก็เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการบริการช่วยเหลือสามารถใช้งานในบ้านหรือในออฟฟิศได้นะครับหุ่นยนต์นี้สามารถจะปรับเป็นโหมดที่ควบคุมจากระยะไกลก็ได้หรือว่าจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้สัญญาณการสั่งเป็นคำสั่งในการที่บอกให้ทำอะไรนะครับนอกจากที่จะมีไมโครโฟนในการที่จะสั่งโต้ตอบนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกล้องภาพนะครับซึ่งจะแยกแยะสิ่งของต่างๆนะครับว่าอยู่ใกล้ไกลยังไงรวมไปถึงเรื่องของการจดจำระบบใบหน้าของเจ้าของหรือว่าผู้ที่ใช้บริการนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขนกลก็สามารถจะหยิบจับของนะครับได้สำหรับระบบขับเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าซิงโครนัสจะมีล้อ4ล้อซึ่งเคลื่อนอิสระนะครับส่งผลให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยในเลี้ยวในวงแคบเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์เองก็จะมีระบบเรื่องของการตรวจสอบสิ่งกีดขวางด้านหน้าของตัวเองนะครับถ้าวิ่งไปตามคำสั่งปกติแล้วพบว่ามีสิ่งกีดขวางก็จะมีการประมวลผลให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้นะครับโดยคำสั่งตอนนี้เรายังใช้ปฏิบัติการคำสั่งเป็นลักษณะคำสั่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำงานอย่างไรได้ในสภาพจำลองของเราครับ
4: Get me some water please
3: อันนี้ตัวหุ่นยนต์ก็ได้รับคำสั่งนะครับจากผู้ใช้บริการนะครับหุ่นยนต์ก็จะทำการเคลื่อนที่นะครับหุ่นยนต์กำลังเคลื่อนที่มาที่โต๊ะนะครับจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระบบความฉลาดที่แยกแยะวัตถุต่างๆได้โดยการจดจำ

0: ตัวคุณยศก็ตอนนี้ทำภารกิจโดยการหยิบขวดน้ำนะครับตามคำสั่งของผู้สั่งนะครับก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะครับแล้วก็นำขวดน้ำไปให้ผู้ที่ได้มีคำสั่งตอนนี้ตัวหุ่นยนต์เราก็จะเดินมานะครับแล้วก็เคลื่อนที่เข้ามาตรงจุดตรงที่ว่าผู้ที่ขอคำสั่งนะครับขวดน้ำ
1: ว้าว thank you
0: หุ่นยนต์บริการเองเนี่ยเราก็พัฒนาเพิ่มเติมและกำลังจะต่อยอดต่อไปให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้ในเชิงการแพทย์นะครับตรงนี้เองถ้าเรามีหุ่นยนต์นะครับตัวนี้ที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุสามารถจะดูแลไม่ให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายนะครับในการที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลานก็จะช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น
2: มาถึงหุ่นยนต์ชนิดสุดท้ายกับความหวังที่จะนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาสู่โลกของการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษานั่นก็คือหุ่นยนต์ทางการแพทย์
0: สำหรับหุ่นยนต์ทางการแพทย์นะครับก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ช่วยแล้วก็ใช้ในการประยุกต์โดยเฉพาะเรื่องของทางการแพทย์ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักใหญ่ๆนะครับได้แก่หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดหุ่นยนต์ช่วยสำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ใช้ในการบริการในโรงพยาบาลในความใฝ่ฝันของผมเนี่ยถ้าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเยียวยารักษาให้กับมนุษย์เรานะครับให้มีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งมากขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งตัวหุ่นยนต์ทางการแพทย์เองเนี่ยใช้สมรรถนะความสามารถเรื่องของความแม่นยำของตัวเองร่วมกับความฉลาดความเฉลียวของศัลยแพทย์ทำให้การทำงานร่วมกันเนี้ยเสริมสร้างแล้วก็ได้ประสิทธิภาพและผลงานที่ดีมากกว่าแต่ละตัวทำงานแยกกันเองครับต่อไปก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยผู้ป่วยในเชิงฟื้นฟูนะครับก็หุ่นยนต์ตัวนี้จะเรียกว่าเอ็กโซสเกเลตันนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ช่วยสำหรับผู้ป่วยที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุมากระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับเสียหายทำให้ไม่สามารถขยับขาส่วนล่างนะครับเช่นหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าจะใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะครับนอกจากในการที่จะต้องนั่งอยู่ในรถเข็นตลอดเวลานะครับสำหรับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับณที่นี้ตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะเป็นโครงสร้างกระดูกภายนอกนะครับก็คือจะเป็นโลหะทางตับด้านนอกของขาผู้ป่วยนะครับโดยจะออกแบบมาให้รองรับกับผู้ป่วยเฉพาะในแต่ละคนในส่วนของตัวจับยึดนะครับแล้วก็ในตัวส่วนรับต่างๆตรงนี้นะครับก็จะทําออกแบบมาให้ฟิตพอดีของกับผู้ใช้ในแต่ละคนซึ่งก็จะเป็นลักษณะวัสดุเช่นเดียวกับที่ใช้ในงานประเภทกายอุปกรณ์จะมีข้อต่อที่บริเวณหัวเข่าข้อเท้านะครับถ้าตรงนี้เรามีการโปรแกรมให้สัมผัสกับการเดินในลักษณะของคนทั่วไปนะครับโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบว่าในขั้นตอนของการเดินเนี่ยสมบูรณ์หรือยังนะครับตัวควบคุมจะอยู่ทางด้านหลังในกระเป๋าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควบคุมซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ตัวแสดงผลเนี่ยบอกว่าในแต่ละข้อต่อเนี่ยมีการจะต้องโปรแกรมให้การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่หรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมุมองศาจะแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้ก็จะให้ตรงกับลักษณะการเดินของคนปกตินะครับสำหรับในส่วนของเรื่องความปลอดภัยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้เนี่ยจะมีปุ่มควบคุมเป็น emergency stop นะครับซึ่งสามารถที่จะหยุดถ้าเกิดเหตุใดๆที่ต้องการจะหยุดเช่นหยุดการเดินในส่วนของการควบคุมตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่จะพัฒนาให้มีในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกนั่งนะครับหรือว่าจะขึ้นบันไดหรือว่าจะเป็นส่วนที่จะมีการเดินที่ความเร็วที่แตกต่างกันไป

สำหรับเอ็กโซสเกเลตันนอกเหนือจากจะทำให้ผู้ป่วยได้เดินได้นะครับสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็คือตัวผู้ป่วยเองสามารถที่จะได้เข้าไปพบปะผู้คนนะครับในสังคมได้อย่างใกล้เคียงกับชีวิตปกตินะครับซึ่งการดำเนินชีวิตตรงนั้นเนี่ยทำให้สภาพจิตใจของเขานะครับเป็นการฟื้นฟูขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดในแนวคิดของเราก็คือแพทย์เนี่ยที่มีความชำนาญสูงเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะต้องให้บริการกับผู้ป่วยโดยทั่วไปนะครับตรงนี้เองเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับแพทย์ได้ด้วยกันนะครับซึ่งบางส่วนที่หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์เช่นเรื่องของการลดความเออร์เรอร์หรือว่าความผิดพลาดนะครับก็หุ่นยนต์จะรับหน้าที่ตรงนั้นไปในส่วนที่แพทย์สามารถตัดสินใจได้แล้วก็เรียนรู้จากการทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์ซึ่งถอดแบบมาจากผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญสูงเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดก็จะทำงานประกอบได้ด้วยนะครับเราพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์เรื่องของการผ่าตัดเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับและอยู่ในสภาพจำลองที่เป็นห้องผ่าตัดจำลองของทางศูนย์เรานะครับก็ในส่วนของหุ่นยนต์ผ่าตัดตรงนี้จะเน้นในเรื่องการผ่าตัดที่เรียกว่าสอดกล้องนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยจะจับตัวอุปกรณ์ไว้สามารถจะช่วยถืออุปกรณ์ถามว่าตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีที่ในการผ่าตัดลักษณะแบบนี้นะครับจะต้องใช้บุคลากรหลายคนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่าตัดเนี่ยมีหลายชิ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะอิงอยู่กับจุดที่เป็นจุดที่เราทำการผ่าตัดเป็นช่องแผลเล็กนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายของเนื้อเยื่อมากนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยกลไกของมันจะเป็นการควบคุมด้วยตัวกลไกเองว่าไม่ให้มีการเคลื่อนที่พ้นไปจากจุดตำแหน่งที่เป็นแผลเปิดนะครับประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุปกรณ์ในการผ่าตัดแบบนี้นะครับเรามีความจำเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำฆ่าเชื้อนะครับและรวมไปถึงในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับก็จะมีการสามารถที่จะถอดอุปกรณ์ออกมาได้นะโดยที่แพทย์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับคราวนี้ในลักษณะของการขับเคลื่อนนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถจะมีส่วนร่วมของการขับเคลื่อนเข้ามาช่วยในการที่ให้แพทย์เนี่ยทำงานในส่วนที่บริเวณที่ต้องการให้แม่นยำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราใช้ระบบขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นระบบขับเคลื่อนผ่านสายส่งกำลังนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพิเศษที่ทางทีมงานของเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็จะมีตัวส่งกำลังไปทางด้านหลังแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนหุ่นยนต์อยู่ทางด้านหลังตัวหุ่นยนต์เราพัฒนาต่อยอดไปก็คือสามารถที่จะมีระบบควบคุมระยะไกลบางครั้งเนี่ยศัลยแพทย์ที่มีความสามารถชำนาญเฉพาะทางเนี่ยอาจจะอยู่อีกที่นึงซึ่งเช่นอยู่ในกรุงเทพแล้วเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในที่ที่ห่างไกลนะครับแล้วก็มีแพทย์ประจำสถานพยาบาลนั้นอยู่แต่ก็สามารถที่จะช่วยตรงบริเวณที่คนไข้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันกับผู้ที่เป็นศัลยแพทย์เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ระยะไกลกับศัลยแพทย์ที่อยู่ตรงบริเวณที่ห้องผ่าตัดจริงๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาเรื่องการเชื่อมต่อนะครับการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัดนะครับสิ่งที่จำเป็นสำคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยถัดไปเรื่องของการทำงานร่วมกับแพทย์เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้แพทย์ก็จะทำให้การรักษาบำบัดผู้ป่วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับผมหุ่นยนต์เป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผมและเป็นกลไกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงบุคคลรอบข้างและสังคมที่ผมได้ส่งผลกระทบผ่านวิชาการหุ่นยนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มจากจุดเล็กๆก็คือฝันตั้งแต่เป็นเด็กเยาว์วัยจนเติบใหญ่จนปัจจุบันผมสามารถจะมีศักยภาพในการผลักดันให้มีผลกระทบในระดับชาติผมขอให้ทุกคนตามความฝันของตัวเองความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นสำหรับทุกๆคน

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้สำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
2: วันนี้ท็อปปิกผมว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็มีประโยชน์ทุกคนครับเพราะว่าจริงๆผมกำลังจะพูดถึงอาหารชนิดนึง
1: ของที่วางอยู่ข้างหน
2: ้
1: า
2: ใช่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆนะครับทั้งในแง่ของไฟเบอร์ทั้งในแง่ของวิตามินแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ครับ
1: เป็นของดีที
2: ่น่าเสียดายมากเพราะว่าคนเขี่ยออกเยอะมากโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยผมว่าเขี่ยออกเกือบทุกคนนะครับผมเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ทานผักผลไม้อยู่ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับ
1: okay.
2: เราจะทำยังไงกันได้บ้างครับ
1: ชอบมีคนมาถามบอกว่าไม่กินผักคุณหมอกินอะไรแทนดีสิ่งที่ดีไหม
2: เป็นคำถามที่โดนถามมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับ
1: อันแรกก่อนต้องถามว่ากินผักไหม
2: ส่วนตัวผมกินผักแต่ว่ามีผักต้องห้ามอยู่ไม่กี่ชนิดครับ
1: okay.
2: อย่างแรกเลยที่ผมไม่กินคือถั่วงอก
1: ทำไมถึงไม่กิน
2: โหกลิ่นมันแรงมากครับผมไม่ชอบความเหม็นเขียวของถั่วงอกมาก
1: สาเหตุหลักๆที่จะมีคนไม่เลือกกินหรือไม่ชอบกินเนี่ยนะคะก็จะมีหลายอย่างเนาะส่วนใหญ่เวลาที่ไปถามเขาก็จะบอกว่ามันไม่อร่อย
2: ม
1: ันไม่อร่อยพอให้พยายามบอกว่าไม่อร่อยเพราะอะไรกลิ่น
2: ครับ
1: ความขมแล้วก็เหม็นเขียวที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้คำถามว่าเอ๊ะเรามีเหตุผลอะไรไหมทำไมคนคนนึงถึงไม่ชอบกินผักหรือคนคนนึงชอบกินผักถ้าเอาในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็จะมีคนเคยทำวิจัยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าส่วนหนึ่งของคนที่จะรู้สึกว่ารับรู้ความรู้สึกขมได้ดีขึ้นมันก็จะมียีนเนาะที่จะคอย
2: ค
1: อนโทรลอยู่แล้วบอกว่าคนกลุ่มนี้ถ้ามียีนแบบนี้เวลาที่เขากินของที่มันขมเนี่ยเขาจะรู้สึกขมกว่าปกติมีอยู่ประมาณสัก 20-25% แล้วก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่รู้สึกอะไรเลยกินได้ไม่ข
2: ม
1: แล้วคนที่เหลือประมาณครึ่งนึงกลางๆก็คือมีความรู้สึกแต่อาจจะน้อยหน่อยทีนี้เราก็เชื่อว่าถ้าคนที่กินอะไรแล้วรู้สึกมันขมมากกว่าปกติเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ไม่เลือกกินผักเพราะเขารู้สึกว่ามันขมวันนี้เชฟอุตส่าห์มานั่งกับเรา
2: ครับ
1: แล้วเป็นคุณหมอด้วยก็รู้ว่ามันประโยชน์กับสุขภาพเดี๋ยววันนี้คุณหมอตั้มก็จะมาบอกเราว่าเราจะทำยังไงกับผักดีเพื่อจะให้เรากินได้มากขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้น
2: ได้เลยวันนี้ผม6เทคนิคมาเพียบเลยครับผม
1: โอเค
2: ก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องเทคนิคการทำอาหารนะครับผมมีคำถามก่อนครับผมว่า
1: โอเค
2: ใน1วันเนี่ยเราควรจะต้องกินผักเยอะแค่ไหนครับถึงจะเพียงพอต่อ
1: okay.
2: ร่างกายของเรา
1: เรามีข้อมูลเนาะก็คือบอกว่าเวลาที่เราไปดูงานวิจัยเนี่ยเราจะบอกว่าคนกินผักผลไม้เนี่ยอายุยืนสุขภาพดีใช่มั้ยคะเราก็จะไปดูต่อว่าเอ๊ะมันต้องกินแค่ไหนเหมือนที่ตั้มบอกเวลาที่เขารวมอ่ะค่ะเขาจะรวมทั้งผักและผลไม้เวลาเขาพูดผักและผลไม้เขาจะพูดคําว่า400กรัมโอ้แม่จ้าง400กรัมเท่าไหร
2: ่เยอะนะครับ
1: เชฟรู
2: ้เยอะนะ400กรัมเยอะมาก
1: ทีนี้เวลาที่เราคุยกันเราจะแยกมาเป็น2 ส่วนนะคะก็

0: คือส่วนของผักกับส
1: ่
0: วนของผลไม
1: ้
0: ส่วนของผลไม้เราจะบอกว่า2ส่วนส่วนของผักจะเป็น3ส่วนอันนี้คือรวมกัน400กรัมนะคะทีนี้ส่วนของผักก่อนนะคะส่วนของผักนี้เราใช้กำปั้นเนอะถ้าสมมุติว่าอันนี้วิธีคิดง่ายๆถ้าสมมุติว่ามันผักที่เป็นหัวนะคะ1กำปั้นเนี่ยก็คือจะเป็น1ส่วนก็จะมองภาพ

0: คของหัวใจนะคะเรื่องของมะเร็งหรือว่าในช่วยเรื่องของสุขภาพ
1: พี่เอกพูดถึงเรื่องผักที่เป็นหัวก
0: ับ
1: ผักที่เป็นใบค
0: ่
1: ะอันนี้เราลงลึกลงไปนิดนึงว่าทำไมเราต้องแยกว่าเป็นผักชนิดหัวกับผักชนิดใบคร
0: ับ โอเคค่ะเวลากินเนี่ยมันจะต่างกันอันที่หนึ่งก่อนนะความรู้สึกกับนักกินแล้วต่างกันพวกที่เป็นหัวมันจะมีความรู้สึกหวานๆแป้งๆเป็นน้ำตาลนิดนึงเช่นยกตัวอย่างเนาะเรากินมันเทศ
1: ฟักทอง
0: แครอทใช่ไหมคะหรือถ้ามันเป็นใบๆเนี่ยความรู้สึกมันจะแบบมันจะได้เป็นน้ำที่สำคัญคือมันจะขมๆ
1: เป็นส่วนใหญ
0: ่แล้วมันก็จะมีกลิ่นอันนี้แหละค่ะที่มันจะมาพวกผักใบเนี่ยจริงๆผักที่เป็นหัวเนี่ยคนยังกินเยอะอยู
1: ่
0: แล้วก็เอามาทำอะไรต่อมีอะไรได้เยอะด้วยในแง่ของคุณค่าทางอาหารนะคะถ้าเอาแคลอรี่ก่อนนะใครอยากผอมอ่ะเลือกผักใบเพราะอันนี้แทบไม่มีแคลอรี่เลยแต่ถ้าเป็นพวกผักหัวนะคะที่กินแล้วมันจะมีความรู้สึกเป็นแป้งหรือถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า starchy เนาะstarch vegetable พวกนี้กินแล้วมันมีแคลอรี่แต่ว่ามันก็จะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยนะถ้าเราสังเกตพวกอาหารครีนหรืออาหารลดน้ำหนักเราจะเห็นพวกนี้เยอะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะเริ่มเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเรากินแครอทเยอะๆเรากินฟักทองเยอะๆไม่น่าอ้วนจริงๆในทางกลับกันเนี่ยคือแป้งก็เยอะเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยใช้เทคนิคว่าเราเอาข้าวออกเราเอามันฝรั่งออกแล้วกินฟักทองอย่างเดียวเลยอุ้ยผอมแน่นอนแต่ความเป็นจริงไหมครับพี่
0: เหลืองค่ะ
1: ใช่ครับเหลืองก่อน
0: แล้วก็
1: ครับก็เยอะพอๆกันนะ
0: เคยไปคุยกับฝรั่งก็จะบอกว่าโอ้ไม่จริงหรอกยูกินแล้วมันยูไม่มีทางอ้วนมันเป็นอาหารที่เขาจะให้กินเพื่อลดความอ้วนด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงเวลาที่เรากินผักอะค่ะมันจะมีความอิ่มอยู่
1: ใช่ครับ
0: พอมันมีความอิ่มมันมีไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันจะลิมิตมันจะกินไม่ได้ละแต่ว่าเราทำไงคะอยากจะกินเยอะๆเราก็เอาไปคั้นน้ำพอมันเป็นคั้นน้ำปั๊บเนี่ยไฟเบอร์มันหายไปใช่ไหมมันจะเหมือนดื่มน้ำเพราะฉะนั้นการกินน้ำแครอทที่มันเป็นขวดเนี่ยมันได้พลังงานเยอะทีเดียว
1: ใช่เพราะว่าน้ำตาลจากแครอทเนี่ยได้เต็มแต่ว่าไฟเบอร์จากแครอทเนี่ยหายไป
0: ถูกต้อง
1: คราวนี้เรารู้แล้วว่าประโยชน์ของผักและผลไม้เนี่ยเป็นยังไงคราวนี้เนี่ยคนไม่ทานเขาก็ไม่ทานอย่างนี้พี่
0: ใช่
1: พี่เอ๋ปกติทานผักไหมครับ
0: พี่กินนะเอาบอกนี้เราก่อนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเลิกกินคล้ายๆกันแล้วก็เราจะชอบกินขนมเนาะเพราะฉะนั้นพอกินขนมกินข้าวที่มันมีรสชาติอะค่ะผักเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันไม่มีรสชาติมันมีกลิ่นใช่ไหมแล้วมันก็ขมเหมือนที่ทุกคนว่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่กินผักแล้วรู้สึกขม
1: ๆ
0: ก็จะเลือกกินก่อนตอนแรกถามตัวเองว่าตอนโตขึ้นมารู้สึกว่ามันดีเนาะสะกดจิตตัวเองนิดนึงว่ากินไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วจะเลือกจากของที่รู้สึกกินได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นจะเลือกกินของที่เป็นผักที่รู้สึกว่ากินได้ก่อนเช่นฟักทองอย่างเงี้ยกินได
1: ้
0: มันเนี้ยค่ะกินได้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบมันแกวเอาจริงๆกันเนาะแล้วก็มาเป็นมะเขือเทศแครอทพอได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอมาเป็นผักก็จะเลือกผักที่มันจืดๆก่อนแล้วตอนนี้ก็โอเคละ
1: กินได้ใช่ไหม
0: กินได้ยังได้
1: ผักใบเนี่ยทานได้เรียบร้อย
0: ได้หมด
1: จริงๆเนี่ยเรื่องเทคนิคการทานผ
0: ัก
1: มันต้องมีแบ่งเป็นระดับบางคนเนี่ยอย่างพี่เอกเริ่มทานเป็นผักใบสดได้เนี่ยบางทีบางคนกินสดๆเลยนะครับหรือบางคนเคยเห็นกินสแน็คเนี่ยครับแครอทมันแห้งเลยเซอรี่มันแห้งเลยแต่สามารถจิ้มกับน้ำสลัดนิดหน่อยให้มันตัดรสชาตินิดนึงให้มันแบบมันไม่ใช่แค่จืดๆขมๆ
0: เออแต่จริงๆนะอย่างกินแครอทอะสมัยก่อนนะคะมันจะมีแครอทอันใหญ่ๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ชอบที่กินแล้วเริ่มกินแครอทได้จริงๆคือเบบี้แครอท
1: อ
0: ันเล็กๆใช่มันจะอยู่ในมันเริ่มต้นเนี่ยเห็ดมันอยู่ในผักสลัดค่ะแล้วก็ลองชิมเพราะมันชิ้นเล็กใช่ไหมคะเฮ้ยมันอร่อยอ่ะมันหวานกรอบแล้วก็ได้อันนี้เนี่ยเทคนิคตอนแรกที่กินแบบนั้น
1: ครับคราวนี้เนี่ยถ้าคนกินสดได้มันก็ง่ายถูกไหม
0: ใช่
1: แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่กินใบสดอะเราจะทำยังไงได้บ้างบางคนก็จะบอกว่า
0: คนใช้พี่เอามาปั่น
1: ใช่แต่ปั่นเนี่ยบางทีอะคนจะเจอปัญหาว่ากลิ่นมันแรงขึ้นครับ
0: ใช่ไม่อร่อย
1: ถ้าเห็นได้ชัดสุดคือเซอร์รี่เลยฮะเซอร์รี่เนี่ยปกติสมมติกินมันแห้งเนี่ยครับมันได้ความหวานกับกลิ่นที่เป็นเฉพาะของเซอร์รี
0: ่มันจะซ่าซ่านิดนึงแล้วมันจะมีความหวานแต่มันไม่ได้ขมนะเซอร์รี่ไม่ได้ขมเซอร์รี่มันจะแบบเหมือนมันมีน้ำแล้วก็มันจะมีความซ่าซ่านิดหน่อย
1: แต่พอไปปั่นหรือเอาไปคั้นสกัดเย็นนะครับ
0: กลิ่นจะชัดมาก
1: กลิ่นจะชัดมากเพราะหนึ่งเลยคือตัวน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยถูกสกัดออกมาจากตัวไฟเบอร์แหละเพราะนั้นเนี่ยพอมันอยู่ในรูปน้ำเนี่ยแล้วมีความฟุ้งกระจายของน้ำมันหอมระเหยของตัวเซอร์รี่เนี่ยกลิ่นจะยิ่งชัดครับบางทีเนี่ยกลิ่นเหม็นเขียวมันจะยิ่งแรงขึ้นหรือแม้กระทั่งน้ำแครอทเองนะครับถ้าเกิดว่ากินเปล่าๆเนี่ยอาจจะบางคนจะรู้สึกว่ามันมีความ
0: กลิ่น
1: เหม็นเขียวมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการทำเป็นโคเพรสหรือการปั่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีมากนักนะครับบางคนเนี่ยเขาเลยเอาไปผสมนะครับผสมน้ำผลไม
0: ้สับปะรด
1: เพื่อให้มันมีความหวานมากขึ้นให้มันมีความอร่อยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกครับพี่เอ๋บอก
0: สับปะรดแอปเปิ้ลจะเป็นอะไรที่ใส่เข้าไปตลอดเวลา
1: ใช่ครับหรือบางทีใส่น้ำส้มไงครับสีที่คล้ายกันเช่นแครอทน้ำส้มเนี่ยครับจะเจอบ่อย

0: หรือแม้กระทั่งเสาร์รสเองที่จะมีรสเปรี้
1: ยว
0: ผสมรสหวานเนี่ยฮะมันจะทำให้ความขมเนี่ยมันถูกบดบังด้วยรสเปรี้ยวรสหวานไปอ
1: ัน
0: นี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคที่จะช่วยได้แต่ก็ต้องระวังเพราะอย่างที่พี่เอ๋บอกว่าการที่มันถูกคั้นเป็นน้ำนะครับน้ำตาลมันสูงแต่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราใส่ผลไม้ที่เป็นน้ำผลไม้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยน้ำตาลเกินได้ครับ
1: อันนึงค่ะนอกเหนือจากน้ำตาลเนาะพอพูดถึงเซลลี่อ่ะพอเวลาที่เราใช้เป็นพวกผักที่มันเป็นผักหัวมันจะมีน้ำตาลแต่พอมันเป็นเซลลี่เนี่ยคือมันเป็นลำต้นเนาะอ
0: ัน
1: นี้น้ำตาลจะน้อยแต่สิ่งที่อาจจะตามมาคือเวลาเรากินน้ำผักทีละเยอะๆค่ะก็คือแร่ธาตุที่อยู่ในผักโดยเฉพาะแ
0: ค
1: ลเซียมนะถามว่าดีไหมดีนะคะในกรณีของโพแทสเซียมคือช่วยลดความดันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยได้แต่ต้องระวังสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตเพราะอันนี้อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงนะคะซึ่งถ้าสูงมากๆหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าห้ามกินผักนะคะแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้เนี่ยได้ยินตั้มพูดคือโคเพลสก
0: ับ
1: ปั่นมันต่างกันยังไงเพราะเวลาเขาขายของเขาจะบอกว่าสกัดเย็นแล้วก็ราคามันจะแพงขึ้น
0: พูดเรื่องเทคนิคก่อนแล้วกันครับเรื่องการปั่นเนี่ยปกติเวลาเราปั่นก็เป็นใบมีดใช่ไหมครับแล้วก็ปั่นด้วยความเร็วสูงเวลาปั่นเนี่ยครับมันจะเกิดความร้อนอยู่แล้วคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดความร้อนเนี่ยเขาเคลมว่าวิตามินที่อยู่ในผักต่างๆเนี่ยมันจะโดนความร้อนแล้วสลายไป
1: ใช่โดยเฉพาะพวกที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำซึ่งในผักมันก็จะมี B กับ C อยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะสูญเสียไปในระหว่างทาง
0: คราวนี้เขาก็เลยมีเทคนิคใหม่เขาเรียกว่า cold press ก็คือเราจะลดแรงเสียดทานเรียงเสียดสีระหว่างใบมีดเนี่ยลงโดยการใช้วิธีการบดหรือเป็นใบมีดแบบต่างๆที่ทำให้เกิดความร้อนน้อยลงครับทำให้ได้น้ำออกมาเนี่ยมีความเย็นแล้วตัววิตามินเนี่ยเขาเคลมว่าจะสามารถเก็บได้ดีมากข
1: ึ้นสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคเพรสหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปั่นปกติในแง่ของกลิ่นอาจจะไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องเติมอย่างอื่น
0: ต้องเติมอย่างอื่นต้องเติมอย่างอื่นต้องระวังเรื่องน้ำตาลครับแล้วบางร้านเขาใส่น้ำเชื่อมด้วยน
1: ี่
0: ต้องระวังขึ้นไปใหญ่
1: ค่ะที่สำคัญคือเวลาทำพวกนี้ถ้าไม่ได้แยกกากเนาะมันก็จะยังมีไฟเบอร์อยู
0: ่
1: แต่ว่าหลายๆร้านเนี่ยเขาก็จะแยกกากออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเบอร์ก็จะหายไปนะคะแล้วก็ต่อให้เหลือวิตามินอยู่เนี่ยแต่ว่าวางทิ้งเอาไว้สักพักนึงมันก็ยังเสียไปอีกเพราะว่ามันเจอแสงเจอความร้อนนะคะฉะนั้นกินสดน่าจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ชอบจริงๆอันนี้เป็นทางเลือกได้ทางนึงใช้คำนี้ได้ทางนึงโอเค
0: คราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใบสดไปแล้วผักสดไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าทำยังไงก็ไม่กิน
1: เฮ้ยหลังพี่กินเริ่มต้นจากเห็ดก่อนเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่สีเขียว
0: ใช่
1: แล้วพอมันเป็นเห็ดทอดเฮ้ยโอเคหลังจากนั้นว่ามันเป็นผักแล้วมันเป็นผักทอดเนี่ยแม้กระทั่งใบบัวบกอ่ะมันก็ไม่ได้อร่อยเนาะแต่คือต้องกิน
0: ใช่เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างคือหนึ่งมันถูกมาสด้วยตัวแป้งที่มันคุมไปหมดแล้วนะครับอย่างที่สองคือรสชาติมันหวานขึ้นจะบอกว่าผักที่ไม่ผ่านความร้อนเนี่ยครับบางทีแม้กระทั่งเป็นพวกใบก็เองก็ตามนะครับเขาจะมีแป้งอยู่ข้างในใบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยใบของพืชมีหน้าที่สังเคราะห์แสงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งที่ถูกผลิตออกมาบางทีก็จะเก็บไปตามใบตามรากตามลำต้นต่างๆตามที่ตัวผลตัวใบเองก็มีน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปอย่างนี้นะครับที่ไม่ผ่านความร้อนเนี่ยแป้งมันไม่มีรสชาติแล้วครับเวลากินมันอาจจะมีความจืดแต่ว่าได้ความขมของตัวพวกสารต่างๆที่อยู่ในผักแทนแต่พอเราไปต้มเนี่ยครับตัวสตาร์ชหรือตัวแป้งที่มันอยู่ติดตามใบต่างๆมันจะสุกแล้วมันก็จะสลายออกมาเป็นน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอผักจะไม่ผ่านความร้อนบางอย่างเช่นบางทีเราไปต้มเนี่ยครับมันหวานขึ้นนะครับเช่นเวลาเราไป
1: ต้มผัก
0: ใช่ครับเวลาเราไปกินพวกชาบูต่างๆสังเกตไหมครับกินไปเฮ้ยมันหวานแล้วน้ำซุปมันหวานด้วยตัวเองนะครับเป็นเพราะว่าตัวสตาร์ชจากใบต่างๆเนี่ยมันถูกสลายออกมา
1: แต่ส่วนใหญ่พวกนี้เวลาพี่ต้มซุปอะแล้วเขาเรียกน้ำสต็อกเนาะน้ำสต็อกผักมันไม่ได้ใช้ใบนี่มันจะใช้เป็นหัวมากกว่า
0: ส่วนใหญ่ครับถ้าเกิดว่าเป็นของฝรั่งเนี่ยเองเนี่ยครับเขาจะใช้หัวทั้งหมด3อย่างครับจะมีเป็นหัวหอมเป็นเซอร์รี่แล้วก็แครอทซึ่งแน่นอนครับมันเป็นแป้งอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันตรงไปตรงมาครับมันก็จะหวานแต่ว่าในทางกลับกัน
1: มะเขือเทศด้วยอ่ะใช่ป่ะ
0: บางที่ก็จะใส่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปกินอย่างเช่นกินชาบูอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็จะใส่เป็นผักใบเช่นผัก
1: ใบใช
0: ่ใส่ผักกาดใส่ต่างๆปรากฏว่ามันหวานขึ้นมาเองเพราะว่าพวกนี้มันมีน้ำตาลแฝงอยู่ในใบอยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยเราไปลวกเราไปนึ่งหรือแม้กระทั่งไปทอดนะครับมันผ่านความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ผักพวกนี้เนี่ยความขมมันถูกดรอปลงแต่ว่าความหวานเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นได้ครับ
1: ถ้างั้นเทคนิคแรกเราก็จะต้องทำให้มันสุก
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: เนื่องจากเรื่องของรสชาติที่ดีขึ้นเนี่ยจริงๆเราจะบอกว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวน
0: อ
1: ่ะเวลากินผักสดอ่ะมันจะท้องอืดเก่งกว่า
0: ใช
1: ่แต่พอเวลาเป็นผักสุกเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ลอยแลดูดีขึ้นแล้ว
0: ครับผมคราวนี้อีกอย่างนึงเมื่อกี้พี่เอกพูดว่าตัวผักใบนะครับบางชนิดเขามีวิตามินเอสูงถูกไหมครับเช่นผักบุ้งอย่างเงี้ยครับเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยกลุ่มพวกนี้วิตามินเอสูงถูกไหมครับ

0: ถ้าเรากินสดเนี่ยบางทีเราไม่ได้ประโยชน์จากวิตามิน A อย่างเต็มที่นะครับเราก็สามารถเสริมรสชาติบวกกับได้ประโยชน์จากวิตามิน A จากผักได้เต็มที่ด้วยการใส่น้ำมันครับผม
1: ใช่
0: คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าทอดถูกไหมครับแล้วถ้าคนไม่กินทอดเนี่ยเราสามารถนึ่งแล้วราดกะทิได้คนสมัยโบราณเนี่ยครับเขาจะกินผักลวกเนี่ยกับการราดน้ำกะทิลงไปเลยสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เราทานผักที่มีวิตามิน A สูงเนี่ยเราได้วิตามิน A ได้อย่างเต็มที่ครับผม
1: คือไม่เกี่ยวกับผักนะคะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะวิตามิน A เนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นวิตามิน A ในผักเนี่ยถ้ามันจะดูดซึมมันต้องมีไขมันกินด้วยกันกับกะทิซึ่งมีไขมันมันก็จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามิน A เยอะขึ้น
0: ถูกต้องครับนอกจากราดหัวกะทิแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะทานกับหลน
1: มันเพิ่มรสชาติด้วยป่ะ
0: เพิ่มรสชาติด้วยแถมยังมีตัวไขมันที่อยู่ในกะทิที่เอาไปใส่ในหลนด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพวกน้ำจิ้มครับหรือแม้กระทั่งเป็นพวกน้ำพริกต่างๆที่จะทำให้รสชาติผักเนี่ยมันดีมากขึ้นเช่นเรากินกับปกติเรากินน้ำพริกกะปิเนาะหรือว่าจะเป็นน้ำพริกลงเรือน้ำพริกต่างๆเนี่ยมันจะมีรสชาติที่มันเข้ามากลบรสชาติขมของผักได้นะครับเช่นอย่างน้ำพริกกะปิมันจะเป็นเค็มเด่นหวานเด่นใช่ไหมครับเปรี้ยวบางทีก็บางคนกินเปรี้ยวหน่อยก็จะเปรี้ยวเด่นขึ้นมาพวกนี้นะครับพอมันมีรสชาติที่เข้มข้นมากๆเพราะมันอยู่ในรูปของน้ำพริกเนี่ยนะครับทานกับผักเนี่ยมันจะกลบไปหมดเลยเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยทานมะระเนี่ยยังไม่รู้สึกขมเลยนะครับ
1: oh.
0: เพราะว่ารสชาติพวกนี้มันถูกกลบไปหมดแล้วด้วยน้ำพริก
1: โอเคเป็นเทคนิคที่ดีค่ะสรุปตอนนี้เรามี2อันแล้วเนาะอันแรกก็คือเราจะเอามาทอดผักนี้นะคะอันที่2ก็คือจะมีราดนี่นั่นด้วยแล้วเราจะทำยังไงได้อีกใช่มันกินได้ดีขึ้น
0: คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเราเห็นเป็นชิ้นๆเลยถูกไหมครับเราเห็นเป็นใบเราเห็นเป็นนึ่งเป็นใบแน่นอนว่าเด็กไม่ทานนะครับเพราะเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหเขียวมากต่อให้มันนิ่มแค่ไหนมันเละแค่ไหนไม่ต้องชิมเลยครับไม่กินนะฮะเด็กไม่กินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาไปซ่อนนะครับผมซ่อนในสิ่งต่างๆที่เด็กๆชอบทานถ้าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็ง่ายๆครับใส่ในไข่เจียว
1: เนื้อไหมครับ
0: หั่นให้มันชิ้นเล็กที่สุดเลยครับแล้วก็ใส่ในไข่เจียวเด็กก็จะกินเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาเขี่ยไม่ไหวแล้วครับเนื้อไหมครับ
1: อันที่เห็นชัดเจนที่สุดคือต้นหอมค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเขาจะซอยซะแบบชิ้นเล็กมากแต่ถ้าสมมติเป็นบรอกโคลีเราใส่ลงไปนี่เด็กอาจจะยังเขี่ยได้แต่พอมันชิ้นเล็กเนี่ยมันจะเขี่ยไม่ได้
0: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างบรอกโคลีเองเนี่ยบางทีเราใส่มันเป็นต้นเนี่ยมันง่ายใช่ไหมครับเราก็ซอยเหมือนตัวต้นหอมนั่นแหละครับทำให้มันเป็นหน่วยที่มันย่อยเล็กลงแล้วก็ใส่ลงไปในไข่เจียวเนี่ยมันก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยเจริญอาหารเกี่ยวกับผักได้มากขึ้นนะครับ
1: โอเคผสมลงไปในข้าวผัดบางทีก็ได้นะ
0: ได้ครับ
1: มันเป็นสีแล้วมันก็จะแบบเล็กๆหน่อย
0: ใช่คราวนี้เรื่องการซ่อนเนี่ยผมจะบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคไม่ได้เยอะมากนะเราจะกินเป็นชิ้นนั่นแหละแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคมากมายเลยครับที่จะ okay. แอบไปซ่อนเช่นบางทีเคยได้ยินคำว่ามูสไหมครับ
1: มูสโอเคขนม
0: มูสเนี่ยเขาจะเอาเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยไปปั่นรวมกับไข่กับตัวครีมครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ผักอะไรบางอย่างเนี่ยให้มันอยู่เข้าไปข้างในปั่นรวมกันแล้วก็เอาไปนึ่งหรือเอาไปทำความร้อนให้มันขึ้นมาคล้ายๆเป็นลูกชิ้นนะครับ
1: Oh.
0: ใช่ texture จะเหมือนกินลูกชิ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
1: มันจะมีผักอยู
0: ่
1: แต่มีเนื้อสัตว์แล้วก็มีอะไรทั้งหมด
0: ซึ่งจริงๆฝรั่งเนี่ยในเด็กเนี่ยจะชอบทานพวกนี้เยอะมากนะครับบางทีเราไปปั้นเป็นก้อนให้มันดูน่าทานมากขึ้นหรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเองนะครับค่อนข้างที่แบบบังคับให้เด็กกินเป็นชิ้นๆเนาะเขาจะไม่ค่อยหาเทคนิคอะไรมากมายแต่ว่าเทคนิคที่เขาจะทำให้เด็กเจริญอาหารมากขึ้นคือเขาทำประตูครับผม
1: ใช่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีพิมพ์เยอะมากเลยเพราะว่าเคยซื้อมาลองที่ลองทำนะก็คือว่าเวลาเขามีส่วนร่วมในการทำอาหารเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจแล้วเขาจะกินของที่เขาทำเอง
0: ใช่ครับยิ่งแบบหาว่ามันเป็นตัวการ์ตูนที่เด็กเขาชอบนะบางทีแบบทำเป็นตัวไข่ขี้เกียจเคยเห็นตัวไข่ขี้เกียจ
1: ใช่รู้จัก
0: หรือแม้กระทั่งเป็นตัวหมีอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบแต่งด้วยตัวผักต่าง
1: ลูกตาจะเป็นไอ้นี่จะเป็นงา
0: อะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยแล้วก็จะมี
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการซ่อนผักลงไปในอาหารต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กสามารถทานผักได้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับนิสัยเด็กได้ว่าผักนี่ง่ายยังกินได้อยู่เลยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นชิ้นที่แยกออกมาลองทานดูเด็กก็จะเริ่มแบบไม่กลัวกับการทานผักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะติดมาเป็น
1: มันเป็นประสบการณ์เพราะบางทีเราเคยกินแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยความรู้สึกของเราคือพอเห็นปุ๊บเราก็จะไม่อร่อยแล้วอีกอันนึงที่หลานพี่ทานก็คือจะเป็นพวกของผักที่มันจะทำเป็นสแน็คอะค่ะกรอบๆอะ
0: เราเจอกันเยอะขึ้นเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเจอเฉพาะเป็นผักเฉพาะหัวเช่นเผือกเช่นมันเทศเนี่ยเอาไปทอดมันก็คลาสสิกเนี่ยสุดท้ายมันก็คือแป้งที่เอาไปทอดเดี๋ยวนี้เราเจอว่าเป็นผักอบแห้งครับผักอบแห้งเนี่ยวิธีการคือเขาจะทำยังไงก็ได้ให้ผัก

0: เนี่ยมันอยู่ในสภาพเดิมถูกต้องมั้ยครับแต่เราจะเอาให้มันแห้งที่สุดเราดึงน้ําออก
1: ดึงน้ําออก
0: ฉะนั้นเทคนิคที่เขาใช้เขาใช้วิธีการฟรีสไดร์ครับผมฟรีสไดร์คือเอาไปแช่ในที่ที่มันเย็นจัดเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเร็วๆคิดเร็วๆก็เอาไปแช่ในลิควิดไนโตรเจนเงี้ยครับหยิบขึ้นมามันก็จะแข็งเลยฮะแล้วก็เวลาทานเนี่ยก็น้ําเนี่ยมันถูกดูดออกไปแล้วใช่มันจะแห้งคงรูปเป็นผักอยู่แต่ว่ามันแห้งแล้วก็ทานง่ายเพิ่มมากข
1: ึ้นรสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะ
0: รสชาติจืดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปรุงรสชาตินะครับผมบางทีเขาจะใส่ผงปาปริก้าใส่ผงออนเนียนกับซาวครีมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เด็กเนี่ยทานได้ง่ายมาก
1: คืออันเนี้ยจริงๆไม่ติดเนาะแต่ติดนิดเดียวคือเด็กอาจจะติดรสชาติอันเนี้ยพี่ก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าเคยไปชิมของเด็กๆอะค่ะแล้วบอกว่าโอ้ความรู้สึกคือเราอยากจะให้เขากินผักเรามองว่ามันเฮลตี้เนาะแต่จริงๆแล้วว่ามันจะโรยพวกของโซเดียมค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องระวังนะคะคุณพ่อแม่ถ้าจะซื้อแล้วแบบคิดว่าอันนี้มันเป็นทางเลือกที่ดีอะอาจจะบอกว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนัก
0: แต่ว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงละกันแล้วก็อย่างนึงคือวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยบางทีมันสูญเสียไปกับวิธีการทำฟรีสไดร
1: ์
0: คนก็สงสัยเอ๊ะแต่มันไม่โดนความร้อนนะครับวิตามินเนี่ยถ้าไม่โดนความร้อนมันก็ควรจะอยู่ไม่ใช่หรอครับจริงๆเนี่ยถ้ามันอยู่ในสภาพที่อุณหภูมิมันเอ็กซ์ตรีมทั้งในสองด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเย็นจัดหรือร้อนจัดเนี่ยวิตามินมันเสื่อมสภาพได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผักเอาไปฟรีสไดร์เนี่ยบางทีวิตามินเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ยังมีประโยชน์คือไฟเบอร
1: ์โอ้วันนี้เราได้เทคนิคเยอะเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการปรับเพื่อจะทำให้ผักดูน่ากินมากขึ้นและยังคงคุณค่าทางอาหารแล้วก็มีหลายๆเทคนิคนะคะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปใช้นะคะแล้วยังคงกินผักได้เนาะทีนี้คำถามคือไม่กินได้ไหมกินอย่างแทนได้ไหม
0: ว่าเราแนะนำกันมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ว่ายังไงก็ไม่อยากกินอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเทรนด
1: ์
0: สุขภาพในสมัยนี้เนี่ยมาเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผักอัดเม็ดถูกไหมครับวิตามินอัดเม็ดวิตามินรวมต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งไฟเบอร์ละลายน้ำนี้ผมถามพี่เอกก่อนเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถทดแทนการทานผักได้ไหมครับ
1: เหมือนที่บอกนะคะว่าในกรณีของผักเนี่ยถามว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกแล้วมีเกลือแร่มีวิตามินใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกของไฟเบอร
0: ์
1: รวมทั้งกลุ่มที่เป็นเขาเรียกพืชสารเคมีเนาะหรือไฟโตเคมีคอลแล้วผักแต่ละชนิดก็มีไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมีสีส้มก็ตัวหนึ่ง
0: ม
1: ีสีแดงก็ตัวหนึ่งสีขาวก็ตัวหนึ่งสีม่วงก็ตัวหนึ่งคำถามคือเราจะกินกี่เม็ดดีคะเพื่อจะทดแทนพวกนี
0: ้ใช่ครับ
1: ถูกปะ
0: น่าจะต้องเยอะมากๆเลยนะ
1: เราอาจจะต้องกินเป็นกรัมแล้วเป็นกรัมเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าปริมาณที่เหมาะสมคืออะไรอาจจะมากเกินไปสำหรับเราหรือว่าอาจจะกินแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยก็ได้ต่อไปสมมุติถ้าเม็ดละ10บาทแล้วกินประมาณ10เม็ดคือ100บาทเนี่ยเรามันจะกินผักคุ้มกว่าไหมถ้ามองในแง่ของราคาใช่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แล้วแต่เนาะแต่ว่าส่วนตัวจะคิดว่าไม่น่าจะมีของอะไรที่ชิ้นเดียวอย่างเดียวแล้วสามารถจะมาทดแทนในส่วนของผักได้ในส่วนที่เราจะกินนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเวลาที่กินผักที่เราเคี้ยวเนาะแล้วสัมผัสของผักแล้วที่สำคัญคือมีความอิ่มซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ได้ถ้าเรากินเป็นแคปซูล
0: สรุปวันนี้นะครับผมว่าได้เทคนิคการทำอาหารไปเยอะมากๆเลยนะครับทั้งทำแบบสดเองก็ตามทำแบบสุกเองก็ตามหรือแม้กระทั่งว่าเราจะสามารถนำผักต่างๆไปซ่อนยังไงได้นะครับ
1: ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอะไรเนี่ยขอให้ทุกท่านติดตามทาง Mahidol Channel นะคะกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้สำหรับวันนี้หมอเอกกับหมอตั้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choicegินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดที่อาจจะเกิดกับข้อเข่าของพวกเรานั่นคือ ACL หรือถ้าเป็นภาษาไทยใช่ปะมันคือเส้นเอ็นไขว้หน้าคือมันเป็นหนึ่งเอ็นหลักของข้อเข่าอยู่ลึกลงไปในบริเวณกลางของข้อเข่าคือมันมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของข้อเข่าในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบิดหมุนของข้อเข่าส่วนภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนี้สามารถเกิดขึ้นกับคนทั่วไปได้หากคุณออกกำลังกายหรือว่ามีท่าปิดตัวมากเกินไปอย่างเช่นเวลาคุณไปเล่นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือว่าสกีใช่ปะคือด้วยทั่วไปแล้วใช่ปะถ้าหากคุณเจอภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดผู้ป่วยจะได้ยินเสียงลั่นในคอมีอาการเข่าบวมแล้วก็เลือดออกในเข่ารวมกับอาการปวดจนไม่สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้หรือแม้กระทั่งไม่สามารถลงน้ำหนักที่ขาข้างนั้นได้อีกแล้วในกรณีที่เธอสงสัยว่าเธอมีอาการแบบนี้หรือไม่เนี่ยเธอคงต้องรีบพบแพทย์อย่างด่วนแล้วเธอรู้ป่าวว่าวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยก็คือการผ่าตัดนั่นแหละซึ่งสิ่งนี้ต้องควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนซึ่งภาวะเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าขาดนั้นจะส่งผลให้หมอนรองกระดูกข้อเข่าของคุณเนี่ยบาดเจ็บมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ผิวกระดูกอ่อนมีปัญหาแล้วมีโอกาสที่จะเกิดเข่าเสื่อมก่อนวัยได้ในอนาคตหากเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นไขว้หน้าเข่าสิ่งที่คุณควรเริ่มทำก็คือดังนี้1รอนิ่งๆอย่าเพิ่งขยับตัวและรอคนมาช่วย2ประคบเย็นให้เร็วที่สุด3ทิ้งเวลาสักพักแล้วค่อยๆขยับเข่างอเข่าเหยียดเข่าด้วยการค่อยๆลงน้ำหนักเท่าที่เราทำได้4คุณต้องเริ่มค่อยๆสังเกตใช่ป่ะว่าเฮ้ยมันเจ็บตรงไหนกันแน่แล้วค่อยๆระบุออกมาให้ได้แล้วอีกอย่างที่เธอต้องพยายามสังเกตคือว่ามันบวมหรือไม่แล้วมีเสียงฉีดขาดของเอ็นดังปั๊บระหว่างเกิดอุบัติเหตุหรือไม่5หากคุณเจ็บมากจนทนไม่ไหวเนี่ยคุณอาจจะต้องดามด้วยไม้หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่มีแล้วต่อจากนั้นเนี่ยคุณจะต้องพันผ้ายึดให้แข็งแรง6หากข้อเข่าผิดรูปบิดเบี้ยวอย่ากดดันดึงหรือว่าปรับให้เข้าที่เองให้ดามจนกว่าจะถึงมือแพทย์แต่ก่อนที่จบคลิปใช่ป่ะวันนี้พี่อยากจะสอนวิธีการออกเสียงคำว่าแพทย์เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนคือเราก็รู้อยู่แล้วป่ะว่าคำว่าแพทย์ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคำว่า doctor ใช่ป่ะแต่นักเรียนของฉันหลายคนเนี่ยชอบอ่านคำนี้ว่า doctor ไม่หยุดเธอจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า doctor ออกมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะคุณต้องอ่านมันว่า doctor ซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่ดิวจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามที่คือจบ
1: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
2: ไม่ได้ครับ
1: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
2: ถูกต้อง
1: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
2: ใช่
1: ประมาณ 80% 90% อาจจะ 100% เลยก็ได้ไม่อยากเป็นแน่นอนกับคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตรวมถึงการฟื้นฟูอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยนะครับเจอกับอาจารย์เบิร์ดครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตผมว่าเป็นคำที่ทุกคนเคยได้ยินแหละเราย้อนกันนิดนึงแล้วกันว่าถ้าให้ความหมายว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนี่คืออะไรหมอว่าไงบ้าง
2: อัมพาตก็คือการภาวะที่มีการอ่อนแรงหรือว่าการชาอย่างฉับพลัน
1: ก็คืออ่อนแรงหรือชาฉับพลันตามส่วนไหนของร่างกายเนี่ยฮะ
2: ใช่เกิดจากการที่มีอ่อนแรงหรือว่าชาเนี่ยครึ่งซี่แต่เกิดจากโรคของไขสันหลังเนี่ยมักจะเป็นการอ่อนแรงครึ่งท่อน
1: อ๋อแต่ถ้าอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซี่หรือว่ารวมหมดเลย
2: ได้ทั้งหมดก็คือพูดว่าเป็นภาวะอ่อนแรงแล้วกันคร
1: ับ
2: ว่าอ่อนแรงครึ่งซี่หรือว่าครึ่งท่อนหลักก็คือการเคลื่อนไหวพอเริ่มอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถยืนเดินได้เหมือนเดิมละเพราะว่าบางทีเราไม่เคยเดินมาก่อนด้วยขาข้างเดียวอันต่อมาก็คือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นการทานข้าวครับเราใช้ทานข้าว2มือพออ่อนแรงครึ่งนึงปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถทานข้าวได้เหมือนเดิมละเราไม่ได้อ่อนแรงแค่แขนขาอย่างเดียวกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะยันเท้าเลยเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลเรื่องอื่นด้วยเหมือนกัน
1: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายมันใช้กล้ามเนื้อหมด
2: ถูกต้อง
1: ถ้าเกิดมันอ่อนไปมันก็ประสิทธิภาพไม่เท่าเดิม
2: ใช่
1: ในช่วงของการฟื้นฟูผมเชื่อว่าอัมพฤกษ์อัมพาตมันไม่ใช่ว่ารักษากินยาละหายได้เลย
2: ไม่ได้ครับหลักการของการฝึกการฟื้นฟูเนี่ยคนไข้เสียอะไรแล้วฝึกอย่างนั้นสมมติว่าคนไข้เดินไม่ได
1: ้
2: เราก็จะพาคนไข้เนี่ยมาฝึกการเดินหรือการเดินเพื่อการใช้ขาครั้งเดียวแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับการฝึกฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้อข้างที่มีการอ่อนแรงเนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นเราก็ต้องทำให้เขาเนี่ยรับกับสิ่งที่เขาเป็นให้ได้แล้วเราก็พยายามต้องคุยกับญาติเขาด้วยคือบางทีเนี่ยการช่วยมากเกินไปทำให้การฟื้นตัวของคนไข้เนี่ยแย่ลงไปด้วยเช่นสมมติจะพาเดินอย่างเงี้ยฮะญาติกลัวคนไข้ล้มก็เลยไม่ให้เดินฮะ
1: ใช่ไม่อยากเป็นทำไงดีป้องกันไงดี
2: ต้องป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหรือสมองโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยเบาหวานความดันไขมัน
1: อัน
2: เนี้ยถ้าใครเป็นก็ต้องรีบรักษาสูบบุหรี่เนี่ยสัมพันธ์ต่อทุกหลอดเลือดในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่ถ้าเราเลิกได้เนี่ยก็จะลดโอกาสการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้การออกกำลังกายแล้วก็ภาวะอ้วนถ้าลดความอ้วนได้ก็จะลดโอกาสปัจจัยเสี่ยงไปอีกหนึ่งอย่าง
1: ฟังดูเป็นพื้นฐานเนาะที่เราสามารถทำกันได้แต่แค่เราไม่ค่อยทำกันเพราะว่าเรายังไม่เห็นว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปรักษาหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วอันนั้นแหละเครียดจริงๆฝากกันวันนี้กับประมาณแชร์ริ่งวันนี้ขอบคุณอาจารย์เบิร์ดครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เรื่องหน้ามาแชร์กันเรื่องอะไรนะครับกับประมาณแชร์ริ่งรอติดตามนะครับวันนี้เจอกันบ๊ายบายครับ

0: รียนอยู่พอดีเลย
1: ครับใช่ครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: นี่อาจารย์ดร.สุชาติวงศ์ทองครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับชมรมสรรสินศิริราช
2: ครับแล้วท่านอื่นล่ะครับ
3: ล
2: ูกศิษย์นะฮะโอ้โหลูกศิษย์สาวๆนั้นเลยนะครับอาจารย์สาวน้อย
4: ไม่ฮะเขาเราเป็นสาวในอดีตทั้งนั้น
2: เลยโอ้โห
4: ลูกศิษย์เราเป็นสาวในอดีตหมดเลย
2: ครับแล้วแต่ละท่านนี่ทำหน้าที่อะไรในโรงพยาบาลศิริราชบ้างครับ
4: ทุกคนทุกท่านนี่นะฮะเป็นบุคลากรจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชเป็นอะไรต่างในองค์กรเป็นอาจารย์สอนกันทั้งนั้นอันนี้เป็นส่วนที่เรามารวมกันที่เป็นคลาสในตอนเย็นนะฮะเราเรียนพอคลายเครียดคอนเซปต์เราคือเรียนเพื่อการคลายเครียดพักผ่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ย
2: อ้าวถ้าเข้าสู่หลักสูตรของการเรียน
4: ครับผมครับเจอเลยครับ
2: อาจารย์จะสอนยังไงฮะขั้นตอนของการสอนเนี่ยสมมติว่าต้องอาจารย์หมอเล่าให้ฟังว่าเริ่มจากขีดเส้นก่อนเส้นตรงเส้นโค้งอะไรให้ตรงก่อน
4: จริงๆครับผมลดทำให้ดูนิดนึงดีไหมครับ
2: ดีฮะ
4: ตอนนิดนึง
2: ครับ
4: นะฮะอันดับแรกเลยสมัยก่อนนี่นะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่ทุกคนต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์เราอาจจะลากเส้นเห็นไหมฮะเนี่ยฮะสังเกตไหมฮะ
2: ครับ
4: เมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยหมายความว่าเอาใจเราเนี่ยนะฮะอารมณ์ของเราเนี่ยไปสั่งมือ
2: คือถ้าระหว่างลากเนี่ยนึกถึงตอนนี้สามีฉันไปกับใครไปอยู่ที่ไหน
4: มันจะเส้นแบบนี้สามีไปกับใครไปไง
2: ลูกฉันอยู่ไหน
4: ไป
2: ต้องมีกิ๊กแน่เลยหรือว่าถ้ากำลังผ่าตัดอยู่แล้วเกิดวอกแวกคิดถึงอย่างอื่น
4: ไม่ได้ไม่ได้
2: กรีดอะไร
4: ไม่ได้เลยเพราะว่าไอ้สิ่งพวกนี้นะฮะเราจะนำไปซึ่งการแพทย์ด้วยนะ
2: ครับ
4: หมอผ่าตัดเนี่ยจะเอาไปใช้เป็นประโยชน
2: ์ครับ
4: นะ
2: คร
4: ับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลควบคุมมือ
2: ให้นิ่งก่อน
4: นะใจมันจะไปควบคุมเพราะนั้นเราเอาใจไปมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ใจไปส่งที่นี
2: ่ครับ
4: เหมือนกับเราขีดเส้นเห็นไหมฮะมันต้องขนานยังไง
2: ครับ
4: นะเราจะควบคุมยังไงให้มันรู้สึกอย่างขนานกันแล้วมันไปด้วยกันได้นะอันนี้คือสมาธินี
2: ่
4: นะเพราะสมาธิของพวกเราเนี่ยนะครับของศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาแล้วก็นึกถึงอะไรไม่รู
2: ้
4: แต่มันเป็นสมาธิที่เราลืมตามองเห็นควบคุมได้อันนี้คือสมาธิที่แท้จริงของศิลปะนะครับคอนทัวร์นี่สำคัญจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราจะเริ่มเรียนด้วยกันค่อยๆเห็นไหมค่อยๆไปอันนี้นะเห็นไหม
2: ก้นหอยไปเรื่อยๆ
4: ไปเรื่อยๆให้มันขนานนะเรามีกติกาอย่างนึงชิดและขนานกันให้ได
2: ้
4: ค่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อยนี่นะครับหรืออีกอันหนึ่งอีกแบบหัดหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี
2: ้
4: โค้งก็โค้งตามกันเราฝึกนะฮะมือเราก็จะอ่อนไหว
2: แบบนี้ที่อาจารย์บอกฝึกเป็นปี
1: ๆยากครับ
2: เส้นอย่างนี้เหรอฮะ
1: ยากมากครับ
4: นี่ฮะนี่ฮะมันต้องฝึกกันให้ได้นะหรือเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูนะฮะอย่างนี
2: ้อ๋อทั้งโค้งทั้งเส้นตรงทั้งหัด
4: เพราะการลงสีเนี่ยก็จะมีเบสิกของการลงสีย
2: ังไงบ้างครับ
4: คืออย่างเช่นเราระบายให้เรียบสีน้ำต้องระบายให้เรียบเป็น
1: ใช
4: ่ไหมอันนี้คือเครื่องมือนะฮะสำคัญเนี่ยอันนี้คือผู้กันขนอ่อนนะฮะ
2: ผู้อ่อนจริงด้วย
4: ขนอ่อนอันนี้นะฮะอันนี้ผู้กันขนแข็งแข็ง
2: อ๋อใช่แข็ง
4: กว่าแข็งมันดีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
4: อันนี้ดูให้ดีนะฮะเราจะเรียนเรื่องเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือกันเนี่ยอันนี้คือผู้กันทีนึงเราเรียกว่าให้ถ่ายเรียกว่าอะไรต้องถ่าย
2: ไม้กวาด
4: เออถูกต้องนะประมูลประมูลได้แล้ว
1: รางวัลก็จะได้รับไม้กวาดกลับไป
4: น่าจะได้รับรางวัลไม้กวาดนะฮะ
2: แล้วรูปทรงเหมือนไม้กวาดอ่ะคร
4: ับ แน่นอนเห็นไหมฮะเพราะได้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันจะตั้งชื่อตามรูปแบบของมันว่ามันคล้ายอะไรอันนี้นี่คือข้อมูลในผู้กันการใช้เครื่องมือ
2: ต้องหยิบใช้ให้ถูกต้อง
4: ต้องถูกต้อง
2: ครับ
4: เหมือนหมอฟันนะหมอฟันเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะมีเครื่องมือ
2: จริงครับ
4: งอบ้างหงิกบ้างหมอผ่าตัดก็เช่นเดียวกัน
2: ครับรู้จักเครื่องมือแล้ว
4: เครื่องมือแล้วเราเข้ามาดูฮะประโยชน์การใช้สอยเราก็จะทดลองให้ดูนะครับอย่างยกอย่างอันนี้ก่อนเลยเห็นชัดๆนะฮะ
2: ครับ
4: อันนี้นะมันพิเศษของมันก็คือเวลาเราขีดออกไปมันได้หลายเส้น
2: อ๋อจริงด้วย
4: เวลาเราหมุนใช่ไหมมันมีอะไรมันมีเยอะแยะหมดดูนะฮะ
1: โอ้โห
4: เล็กใช่ไหมกราบนี่ฮะนี่มันอ่อนช้อยเห็นไหม
1: จริงด้วยอาจารย์
4: นี่คือการควบคุมเห็นไหมฮะเนี่ยควบคุมให้มันเนี่ยนี่คือการใช้มัน
2: จะเหมือนมีชีวิตเลยอ่ะไม่กวาด
4: มันมี
2: เหม
4: ือ
2: นมันเต้นรำได้อ่ะ
4: ได้ถือไว้หนึ่งอัน
2: ขอบคุณครับ
4: อันนี้คือพวกกันอันเล็กอันนี้จะเป็นพวกกันเอาไว้สำหรับเน้นนะฮะเน้นเวลาเราเขียนเนี่ยนะว่าอันนี้มันเป็นยังไงอย่างผมบอกนะฮะอันนี้ก็จะเป็น ผู้การอนุใช้ระบาย
2: ครับ
4: เนี่ยเนื่องจากว่ามันอุ้มน้ำมากเห็นไหม
2: ขนอ่อน
4: อุ้มน้ำมากฮะขนอ่อนเนี่ยแล้วระบายเห็นไหมอุ้มน้ำเยอะระบายเห็นไหมมันจะจาง
2: อ
4: ันนี้เราเรียกว่าการระบายเป็นน้ำหนักจากเข้มไปหาอ่อน
2: ครับ

0: ครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังตั้งใจลงสีกันอย่างเต็มที่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าทำไมอาจารย์สุชาติวงทองถึงมาสอนบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ที่ศรีราษฎร์ได้มันเริ่มจากตรงไหนครับ
1: ครั้งแรกเนี่ยนะฮะผมสอนอาจารย์หมอ
0: ครับ
1: ท่านหนึ่งศาสตราจารย์ศรีประสิทธิ์บุญวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: อาจารย์ศรีประสิทธิ์เนี่ยเป็นคนรักศิลปะ
0: ครับ
1: เป็นอาจารย์สอนคณะศิลปกรรมตกแต่ง
0: ครับ
1: ภาควิชาศิลปกรรมตกแต่ง
0: ครับ
1: สมัยก่อนก็ไปจับกลุ่มกันข้างนอกสอนข้างนอก
0: ครับ
1: กับอาจารย์หมอ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนั้นก็เรียนกัน
0: ครับ
1: พอจะเป็นกลุ่มแล้วจะได้หลังเรียบร้อยแล้วก็สนิทกัน
0: แต่ว่านอกโรงพยาบาล
1: นอกโรงพยาบาล
0: คร
1: ับ ซึ่งอาจารย์ศรีประสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่นี่เลยฮะตอนนั้นก็ท่านก็รู้เห็นนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าศิลปะเนี่ยมันมีประโยชน์มากกับวงการแพทย
0: ์ครับ
1: นะมันจะช่วยอะไรได้หลายๆอย่างมากเลยกับคนที่มีความเครียดก็เข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็มาตอนนั้นการที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาไม่ค่อยดี
0: ทำไมฮะ
1: เกิดอุบัติเหตุ
0: โอ้อาจารย์เกิดอุบัติเหตุ
1: ผมขับรถประสานงานกันผมก็ซี่โครงร้าวอาจารย์ศรีประสิทธิ์เนี่ยเขาย้ายเอาผมเข้ามาที่ศรีราษฎร
0: ์มารักษาตัวที่
1: มารักษาตัวที่นี
0: ่ด้วยความที่เคยสอนอาจารย์ศรีประสิทธิ์วาดภาพอะไรสนิทกันอยู่ก่อน
1: สนิทกันแล้วท่านก็ดูแลแล้วก็เลยมีวันหนึ่งอันนี้น่าประทับใจมาก
0: เกิดอะไรขึ้นครับวันน
1: ั้นก็มีอาจารย์หมอท่านหนึ่งมาตรวจผ
0: ม
1: เกี่ยวกับเรื่องที่โครงก
0: ็
1: คืออาจารย์หมอวิทยาเชษนั่นเอง
0: อาจารย์วิทยาเชษนี่เหรอ
1: นี่เนี่ยครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นคนมารักษาที่โครงผม
0: ได
1: ้รักษามือแล้วก็อาจารย์หมอมนตรีก็มันมาดูเกี่ยวกับอะไรก็เราก็คุยกันนะฮะพอเอิญทั้งสองท่านเนี่ยเขาชอบศิลปะชอบอะไรแต่ก็คุยกันเรื่องศิลปะกันมาตลอดนี่นะตอนนั้นนี่นะฮะก็จะมีกลุ่มพยาบาลก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นครูศิลปะแล้วก็เลยทั้งพยาบาลเขาอยากจะเรียนก็ไปเอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วผมก็สอนเนี่ย
0: ที่ระหว่างที่ซี่โครงยังร้าวอยู่นี่แหละ
1: ยังร้าวอยู่แต่ใจเต็มที่
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็สอน
0: สอนพยาบาล
1: สอนพยาบาล
0: คร
1: ับพอสอนเสร็จปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์ศรีประสิทธิ์อาจารย์มีชัยก็ได้ไอเดียกัน
0: ครับ
1: คิดกันขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาศิลปะตรงนี้มาใช้กับนักศึกษาแพทย์หรอ
0: มันจะไปเกี่ยวกันได้ยังไงหรือเห็นตรงไหนทำไมเอาศิลปะมาให้นักศึกษาแพทย์เรียน
1: นั่นเองฮะก็เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมถึงจะอยากจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ศิลปะเนี่ยนะฮะมาอยู่ในวงการแพทย
0: ์
1: ครั้งแรกเลยก็คือที่ศรีราษฎร์นี
0: ่
1: ก็โดยการที่ผมเล่าให้ฟังบุคลากรทั้งสองสามท่านเนี่ยที่เห็นคุณประโยชน์มันนะฮะก็ดีก็เลยก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นวิชาที่ทำให้คนเครียดคลายเครียด
0: อาจารย์เห็นใครเครียดแล้วฮะช่วงที่อาจารย์ป่วยอยู่บอกว่าต้องคลายเครียด
1: ผมคือการที่เรามองนี่นะฮะมัน
0: ร
1: ู้ว่าหน้าตาเนี่ยกับอาชีพเนี่ยซึ่งอยู่กับคนป่วยเนี่ย
0: ของหมอของพยาบาล
1: ของหมอและพยาบาลเนี่ยรู้สึกแบบเขารับผิดชอบมาก
0: ครับ
1: ไม่ได้พักผ่อนกันเลยอ
0: ่
1: ะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ป่วยนี่คือมันอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีความสุขเลย
0: หน้านิ้วคิ้วขมวดกันหมดครับ
1: อย่างคิดที่คนอยู่กับคนป่วยอยู่คนเจ็บอยู่กับเลือดอยู่กับสิ่งที่มันนะฮะเราก็มานึกถึงว่าศิลปะนี่มันเป็นความงามวิชาที่เป็นความงามทำไมเรา

0: ไม่เอาวิชานี้มาใช้ในที่เหล่านี้บ้างก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นแหละนะก็เริ่มก่อตั้งจัดตั้งขึ้นมา
1: เป็นอะไรฮะ
0: เป็นกลุ่มเป็นชมรมเล็กๆขึ้นมา
1: ชื่อชมรม
0: ชมรมสรรสิน
1: สรรสินสิริราชอ๋อเห็นป้ายนะฮะ
0: ใช่ใช
1: ่ครับสอนอย่างนี้มากี่ปีแล้วฮะชมรมของเรา
0: ชมรมเนี่ยนะฮะประมาณ10กว่าปี
1: ต่อเนื่องใช่ไหมครับ
0: ต่อเนื่องนะแล้วเราจะมีงานเอ็กซิบิชันงานแสดงภาพเขียนนะหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งมั่งผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยต่างของศิริราชเนี่ยด้วยศิลปะก็คือภาพเขียนพวกเราน
1: ี่เห็นเป็นรูปธรรมนะ
0: ใช่
1: แล้วสำหรับการทำงานนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกที่แรกเขาเครียดกันเหลือเกินจากงานหน้าที่การงานของเขาพอเขามาเรียนศิลปะเนี่ยเขามีอะไรเปลี่ยนไปไหน
0: เปลี่ยนมากศิลปะของเราเนี่ยสามารถทำให้หมอเนี่ยคุยกับคนป่วยได
1: ้
0: เข้าถึงคนป่วยได้รู้จักคุยขำรู้จักความขำรู้จักแซวกันรู้จักคือลืมหน้าที
1: ่
0: ที่ตัวเองลืมความเป็นหมอลืมความเป็นอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี
2: ตัวเองเนี่ยเป็นหมอฟันอาชีพการงานเนี่ยก็จะทำอยู่ในช่องปากแคบๆบางครั้งก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ก่อนเนี่ยทำงานอาจจะเครียดอารมณ์ร้อนบางครั้งเนี่ยจะไม่รู้จักการรอคอยอยากจะทำอะไรเสร็จลุล่วงเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากที่มาเรียนวาดภาพกับอาจารย์สุชาติเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าโลกเนี้ยผ่อนคลายรีแลกซ์งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมากแต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
3: เหมือนกับมาได้ปฏิบัติธรรมนะที่มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าอะไรที่มันพอดีสีที่พอดีมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราราบเลย
4: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปเนี่ยการที่เราได้จับผู้กันไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันผ่อนคลายผ่อนคลายจากงานประจำที่มันรอบตัวเราอะเยอะมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็เอาผู้กันไปเนี่ยนะไม่ต้องคิดอะไรละไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
5: พออาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกันนั้นตรงนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเออนะลูกศิษย์เราจริงๆอาจจะสอนเหมือนกันแต่เขาอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้นั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศิลปะก็สอนเรา
6: อย่างปกตินี้เป็นเภสัชกรนะคะทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยนอกมาเรียนศิลปะกับอาจารย์นะคะก็รู้สึกว่าชีวิตเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็มีสมาธิจากเดิมเราอาจจะแบบไม่ค่อยมีสมาธิวักแวกเงี้ยคือศิลปะมันทำให้เรามีความจดจ่อกับงานที่ทำนะคะก็จะรู้สึกว่าการทำงานต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะทำให้เราได้เจอเพื่อนดีๆขึ้น

0: พอศิลปะมาบวกกับด้านเรื่องการแพทย์ความรู้การแพทย์เนี่ยโอ้โหมันช่วยอะไรเยอะเลย
1: คุณค่าของศิลปะเนี่ยเราต้องบอกศิลปะคือความงาม
0: ครับ
1: นะฮะเพราะคนใดก็แต่ที่ไล่ความงามเนี่ยคนนั้นไม่มีความสุขเราสังเกตแล้วประโยชน์ในการเรียนศิลปะเนี่ยมันมีมากจริงๆ
0: จากจุดเริ่มต้นที่ผมได้ขึ้นไปวอร์ดคนไข้
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่สุดท้ายมาปิดท้ายด้วยงานศิลปะและความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปะต่อจริงๆทุกอาชีพและทุกคนนะฮะแต่นี่เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย
1: ์ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับยินดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางสมองที่ทุกคนต้องรู้จักหรือสิ่งที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้เมื่อหลอดเลือดสมองเราอุดตันเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดสมองเราอาจจะแตกได้ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เนื้อสมองเราถูกทำลายนะทุกคนแล้วสิ่งนี้จะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่มีภัยต่อชีวิต

0: คุณได
1: ้คราวนี้ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันแล้วอันที่1ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งมันคือตัวนี้นั่นแหละทุกคนที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีผลคือสมองคุณเนี่ยจะขาดเลือดและคุณจะเสียชีวิตแล้วเธอรู้ไหมว่าโรคตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายสาเหตุแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจาก2สาเหตุนี้นะทุกคนแล้ว1ได้แก่การไม่ติดตามช่องของพี่เดวิดแล้ว2ก็คือการไม่กดไลค์เขาทุกคลิปมันคงไม่ใช่2ข้อนั้นพี่แต่ขออนุญาตเลยนะกับใครก็แล้วแต่เถอะที่ดูรายการนี้ไปเรื่อยเธอจะต้องรีบตามพี่อย่างด่วนแล้ว2ข้อที่เป็น2สาเหตุตามสคริปต์ของพี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะพี่ทนไม่ไหวทุกคนเพราะยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคนไทยเลยนะดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณอย่างนี้เลยนะแล้วคุณต้องอ่านเอาเองเลยว่า2สาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่ต่อดีกว่านะทุกคนประเภทที่2เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดมาจากการที่ว่าผนังหลอดเลือดแดงในสมองเราเนี่ยมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นเนี่ยโป่งพองออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกออกมานะทุกคนคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีดังนี้1ความดันโลหิตสูง2ไขมันในเลือดสูง3โรคเบาหวาน4การสูบบุหรี่5โรคหัวใจและ6ก็คือการขาดเวลาในการออกกำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลากหลายมากแต่คุณอาจจะจำเป็นคำสั้นๆนั่นคือคำว่า B fast ลองสะกดด้วยกันนะทุกคนเริ่มจากตัว B ก่อนซึ่งย่อมาจากคำว่า balance คืออาการเวียนศีรษะเดินเซหรือว่าทรงตัวไม่อยู่ eyes ก็คือตามัวหรือว่ามองเห็นไม่ชัดหรือในบางกรณีอาจจะเห็นภาพซ้อน F face คือหน้าหรือปากเบี้ยว A arm ก็คือแขนขาอ่อนแรง S speech ก็คือพูดไม่ชัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแล้วอันสุดท้ายทุกคนก็คือ T time ซึ่งแปลว่าอาการมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเธอมีอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้เวลาที่คุณจะโทร1669แล้วคุณจะต้องส่งคุณไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
2: โรคข้อเข่าเสื่อมมันเป็นกลุ่มอาการหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เกิดจากเรื่องของข้อเข่าเนี่ยเสื่อมสภาพข้อเข่ามันก็เหมือนเครื่องจักรอันนึงที่มากับเราตั้งแต่แรกเกิดนะครับพอใช้ไปใช้มามันเสื่อมลงนะครับมันก็จะมีอาการปวดเรื่อยๆตามเริ่มแรกก็อาจจะมีการปวดบริเวณของเข่านะครับโดยเฉพาะเวลาลงน้ำหนักเวลายืนเดินอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อันนี้มีอาการอะไรนะครับถึงมาปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์เฟื่องฟู
3: มีอาการหัวเข่าเสื่อมค่ะแล้วเวลาลุกเดินมันจะดังก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็ปวดมาก
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
3: รู้สึกว่า2ปีกว่า
2: เป็นมา2ปีแล้วเน
3: าะ
2: โอเคในระยะแรกๆของโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคนไข้อาจจะรู้สึกเหมือนปวดเวลาลงน้ำหนักบริเวณข้อเข่าได้นะครับช่วงแรกเนี่ยอาการอาจจะเป็นหายนะครับเวลาเหยียดหรืองอเข่าเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีเสียงกรอบแกรบอยู่บริเวณข้อเข่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดระยะเวลาผ่านไปแล้วเป็นมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปวดมากจนไม่สามารถลงน้ำหนักได้มีเรื่องของข้อเข่าผิดรูปนะครับมีเรื่องของเข่าบวมแดงร้อนอันนี้ก็เป็นระยะถัดมาของข้อเข่าเสื่อมครับความเสี่ยงที่เกิดข้อเข่าเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับหรือมีประวัติที่การใช้งานข้อเข่ามากๆที่ผิดวิธีเช่นชอบนั่งคุกเข่ากับพื้นหรือนั่งพับเพียบกับพื้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่เจอได้ในโรคข้อเข่าเสื่อมครับจริงๆแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราอาจจะต้องดูหลายๆแผนกร่วมกันนะครับเบื้องต้นแล้วอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอออร์โธปีดิกกระดูกและข้อนะครับเพื่อพิจารณาว่า1คนไข้เนี่ยมีอาการปวดเข่าเนี่ยเป็นปัญหาจากโรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆเป็นระยะน้อยปานกลางหรือมากแล้วคุณหมอกระดูกเนี่ยจะมีการส่งปรึกษามาคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อพิจารณาการรักษาร่วมกันถ้าคนไข้มาถึงหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูและผมก็ต้องตรวจร่างกายดูว่าตอนนี้ข้อเข่ามีผิดรูปมากน้อยแค่ไหนเพื่อพิจารณาการรักษาเดี๋ยวขออนุญาตตรวจประเมินตรงบริเวณข้อเข่านิดนึงนะครับเจ็บบริเวณไหนนะครับ
3: ตรงเข่าตรงสองข้าง
2: ทั้งด้านในและด้านนอกเลยเน
3: า
2: ะ
3: ทั้งในนอกเลย
2: เห็นหมอเนี่ยกดด้านนอกเจ็บไหมครับเจ็บเนา
3: ะ
2: ด้านในเจ็บไหมครับ
3: เจ
2: ็บนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตคนไข้ค่อยๆเหยียดเข่าขึ้นช้าๆนะครับโอเคค่อยๆวางลงครับก็มีเสียงขอบแกลบอยู่บริเวณข้อเข่าด้วยนะครับเท่าที่ตรวจดูเนี่ยมีการเจ็บของบริเวณของข้อเข่านะครับ

0: รามีการรักษาโดยการใช้ทาราบำบัดนะครับมาช่วยในการฟื้นฟูในส่วนของตัวคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเข่าโดยเฉพาะข้อเข่าเสื่อมและได้ผลดีด้วย
1: ทาราบำบัดคือการออกกำลังกายในน้ำนะครับข้อดีของการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเราจะมีแรงพยุงของน้ำแรงลอยตัวของน้ำทำให้หนึ่งเลยการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บเข่าเราจะสามารถวางแผนให้มีการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านของน้ำและแรงลอยตัวของน้ำเนี่ยช่วยในการออกกำลังกายได้คนไข้จะสามารถออกได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับบนบกนะครับการได้รับบาดเจ็บขณะออกเนี่ยก็จะน้อยกว่าบนบกเบื้องต้นเลยเนี่ยแพทย์ต้องประเมินก่อนว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยเหมาะสมกับทาราบำบัดหรือไม่นะครับแล้วแพทย์เนี่ยจะวางแผนการรักษาร่วมกับนักกายภาพบำบัดเพื่อให้การรักษาทาราบำบัดซึ่งโปรแกรมการฝึกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันการออกกำลังกายทาราบำบัดนักกายภาพจะประกบคนไข้อาจจะ1:1เลยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยอาจจะไม่ต้องกังวล
2: สวัสดีครับคุณป้าผมเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับที่จะพาคุณป้าลงสระทาราบำบัดอ่ะคุณหมอเนี่ยสั่งมา3อย่างอันหนึ่งก็คือฝึกสไตรเดอร์อย่างที่สองคือเป็นฝึกเดินข้ามสิ่งกีดขวางสีแดงๆนะครับอย่างที่สามสควอทนะครับเป็นการย่อแล้วก็ยืนอยู่ในสระนะครับมันจะช่วยให้คุณป้าเนี่ยกล้ามเนื้อเข่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บที่ตอนนี้มีอยู่ที่เข่านะครับ
0: โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการฝึกนะครับถ้าคาดหวังผลเนี่ยต้องอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลาอย่างน้อย6สัปดาห์นะครับโดยทั่วไปมักจะดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นคืออะไรปวดอาจจะลดลงนะครับจากเดิน19ปวดอาจจะเพิ่มเป็น29 39นะครับหรือมุมเข่าดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นอันนี้ที่เจอได้จากประสบการณ์แล้วก็เคสที่ได้รับการฝึกโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราจะป้องกันได้ไง1คือต้องแน่นอนเลยควบคุมน้ำหนักนะครับไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกินไปนะครับ2คือลดการกระทำที่มันมีแรงไปที่ข้อเข่านะครับเช่นเลี่ยงการนั่งคุกเข่านานๆหรือนั่งพับเพียบกับพื้นนานๆอะไรนี้เป็นต้นนะครับ3คือมันออกกําลังกายในส่วนของตัวกล้ามเนื้อสะโพกและกล้ามเนื้อต้นขานะครับการออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยลดแรงที่ไปกระทําต่อข้อเข่าและช่วยชะลออาการข้อเสื่อมได้อีกด้วย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณแม่ครับคุณแม่มีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอาสาไปถามคุณหมอให้เองครับ
1: พอดีเลยค่ะมีเรื่องอยากจะถามพอดีเลยบ้านแม่เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วแม่เนี่ยต้องขึ้นไปนอนชั้น4ค่ะท้องได้5เดือนแล้วมีคนบอกว่าห้ามขึ้นลงบันไดบ่อยๆแล้วก็ห้ามยกของหนักอะค่ะจริงไหมคะคุณหมอแบบนี้ต้องทำยังไงคะ
0: นั่นสิฮะต้องทำยังไงเนาะงานก็ต้องทำเป็นคุณแม่ก็ต้องพักผ่อนด้วยสรุปแล้วเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: ถามว่าคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้กี่ชั้นคิดว่า

0: กี่ชั้นดีคะคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้ตามปกตินะคะตราบใดที่ไม่ได้มีข้อบ่งห้ามหรือว่าภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้แก่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดมีรกเกาะต่ำมีภาวะน้ำเดินหรือว่าเคยแท้งในอดีตอันนี้ก็อาจจะเป็นครรภ์เสี่ยงสูงที่คุณหมอเนี่ยจะแจ้งอยู่แล้วแต่ถ้าคนไข้คนไหนคุณแม่คนไหนที่สุขภาพแข็งแรงดีขณะตั้งครรภ์เนี่ยสามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนขณะที่เราไม่ได้ตั้งครรภ์เลยจะสังเกตง่ายๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีคลาสออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยนะซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงนะคะแล้วก็จะได้ส่งเสริมการคลอดบุตรธรรมชาติได้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าในคนท้องเนี่ยไม่ได้ห้ามยกของหนักไม่ได้ห้ามออกกำลังกายไม่ได้ห้ามขึ้นบันไดหลายๆชั้นในกรณีที่คนไข้หรือว่าคุณแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเราท้องค่ะเราไม่ได้ป่วยนะคะเราสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติตราบใดเท่าที่ร่างกายเรายังรู้สึกไหวสามารถไปทำงานยกของเดินออกกำลังกายหรือว่าขึ้นบันไดได้ตามปกติค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับคุณแม่ฝากครรภ์นะคะก็อย่าลืมไปพบคุณหมอสูตินรีแพทย์เพื่อฝากครรภ์ตามกำหนดนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลสุขภาพทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับลูกน้อยในครรภ์ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยทุกๆรายค่ะคำตอบที่คุณหมอตอบไปเข้าใจนะคะคุณโบ
1: เข้าใจเลยครับผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะครับที่เล่าๆกันมาเนี่ยถือว่าไม่จริงนะครับสบายใจได้แล้วนะครับคุณแม่ครับ
2: ดีเลยค่ะอย่างเงี้ยทำงานได้เต็มที่เลยค่ะ
1: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวจะตอบให้ทุกข้อสงสัยเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องLama Channel ด้วยนะคะ

0: ็นพื้นที่ให้กับคุณหมอสุตินรีเวชนะครับได้มาบ่นกันบ้างหนุ่มๆฟังได้แต่สาวๆฟังเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยครับบ่นนี้จากใจคุณหมอเลยนะครับหมอครับโทรคงพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
1: ได้ถือโทรโข่งแล้วหมอจะบ่นแล้วนะคะหมอได้ตรวจและรักษาโรคภายในของผู้หญิงมากกว่า 1,000 เคสเรื่องตกขาวเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้ว้าวุ่นใจไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยสาวกลางหรือว่ารุ่นใหญ่ค่ะเรื่องที่หมอจะบ่นก็มีอยู่ว่าคนไข้มาหาหมอเพราะมีปัญหาเรื่องของตกขาวผิดปกติทำไมมันมีสีเขียวสีเหลืองก็ไม่รู้แต่คนไข้ก็ไม่ยอมมาหาหมอสักทีไปค้นหาวิธีการรักษาด้วยตัวเองเฉยเลยหน้าตีจริงๆเลยนะคะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะหาข้อมูลเซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจจะถูกต้องแบบเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะมีทั้งกินนมเปรี้ยวและเครื่องดื่มที่มีแลคโตบาซิลัสนอกจากดื่มแล้วชาวเน็ตก็ยังบอกว่าเอามาล้างน้องสาวได้ด้วยนะสิจะช่วยทำให้การอักเสบของช่องคลอดดีขึ้นแต่ก็ยังไม่หายสักทีก็เลยไปซื้อยามากินเองกินไป1อาทิตย์อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนก็บ่นว่าทำไมถึงมีกลิ่นที่ผิดปกติสุดท้ายเลยจำใจยอมมาตรวจภายในค่ะหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ย
2: หน้าตีจริงๆเลย
1: การซื้อยามากินเองนั้นก็อาจจะถูกกับสาเหตุของโรคเพียงแค่ 25-30% เท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องของตกขาวที่ผิวติเกิดได้จากหลายๆสาเหตุค่ะส่วนข้อมูลที่เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตอาจจะถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมดค่ะหากปล่อยอาการทิ้งไว้อาการน้อยๆที่เป็นก็อาจจะทำให้มีการอักเสบของช่องคลอดที่รุนแรงขึ้นทำให้มีอาการระคายเคืองมากขึ้นรวมถึงมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นหากเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้มีอาการผิดปกติควรจะรีบมาหาหมอเพื่อตั้งแต่มีอาการเนิ่นๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียบุคลิกภาพเสียความมั่นใจและที่สำคัญไม่ต้องมีปัญหากับแฟนด้วยนะคะ
0: คุณหมอย้ำมาสักขนาดนี้เนี่ยไปตรวจกันซะดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาพูดว่ารู้งี้ไปหาหมอตั้งแต่แรกดีกว่าย้ำแล้วนะครับไปตรวจซะนะ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้สำหรับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
2: วันนี้ท็อปปิกผมว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็มีประโยชน์ทุกคนครับเพราะว่าจริงๆผมกำลังจะพูดถึงอาหารชนิดนึง
1: ของที่วางอยู่ข้างหน
2: ้
1: า
2: ใช่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆนะครับทั้งในแง่ของไฟเบอร์ทั้งในแง่ของวิตามินแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้ครับ
1: เป็นของดีที
2: ่น่าเสียดายมากเพราะว่าคนเขี่ยออกเยอะมากโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยผมว่าเขี่ยออกเกือบทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่ทานผักผลไม้อยู่ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับ
1: okay.
2: เราจะทำยังไงกันได้บ้างครับ
1: ชอบมีคนมาถามบอกว่าไม่กินผักคุณหมอกินอะไรแทนดีสิ่งที่ดีไหม
2: เป็นคำถามที่โดนถามมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับ
1: อันแรกก่อนต้องถามว่ากินผักไหม
2: ส่วนตัวผมกินผักแต่ว่ามีผักต้องห้ามอยู่ไม่กี่ชนิดครับ
1: okay.
2: อย่างแรกเลยที่ผมไม่กินคือถั่วงอก
1: ทำไมถึงไม่กิน
2: โหกลิ่นมันแรงมากครับผมไม่ชอบความเหม็นเขียวของถั่วงอกมาก
1: สาเหตุหลักๆที่จะมีคนไม่เลือกกินหรือไม่ชอบกินเนี่ยนะคะก็จะมีหลายอย่างเนาะส่วนใหญ่เวลาที่ไปถามเขาก็จะบอกว่ามันไม่อร่อยมันไม่อร่อยพอให้พยายามบอกว่าไม่อร่อยเพราะอะไรกลิ่นความขมแล้วก็เหม็นเขียวที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้คำถามว่าเอ๊ะเรามีเหตุผลอะไรไหมทำไมคนคนนึงถึงไม่ชอบกินผักหรือคนคนนึงชอบกินผักถ้าเอาในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็จะมีคนเคยทำวิจัยเหมือนกันแล้วก็บอกว่าส่วนหนึ่งของคนที่จะรู้สึกว่ารับรู้ความรู้สึกขมได้ดีขึ้นมันก็จะมียีนเนาะที
2: ่
1: จะคอยคอนโทรลอยู่แล้วบอกว่าคนกลุ่มนี้ถ้ามียีนแบบนี้เวลาที่เขากินของที่มันขมเนี่ยเขาจะรู้สึกขมกว่าปกติมีอยู่ประมาณสัก 20-25% แล้วก็จะมีบางคนที่รู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่รู้สึกอะไรเลยกินได้ไม่ข
2: ม
1: แล้วคนที่เหลือประมาณครึ่งนึงกลางๆก็คือมีความรู้สึกแต่อาจจะน้อยหน่อยทีนี้เราก็ชอบคนที่กินอะไรแล้วรู้สึกมันขมมากกว่าปกติเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ไม่เลือกกินผักเพราะเขารู้สึกว่ามันขมวันนี้เชฟอุตส่าห์มานั่งกับเรา
2: ครับ
1: แล้วเป็นคุณหมอด้วยก็รู้ว่ามันประโยชน์กับสุขภาพเดี๋ยววันนี้คุณหมอตั้มก็จะมาบอกเราว่าเราจะทำยังไงกับผักดีเพื่อจะให้เรากินได้มากขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้น
2: ได้เลยวันนี้ผม6เทคนิคมาเพียบเลยครับผม
1: โอเค
2: ก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องเทคนิคการทำอาหารนะครับผมมีคำถามก่อนครับผมว่า
1: โอเค
2: ใน1วันเนี่ยเราควรจะต้องกินผักเยอะแค่ไหนครับถึงจะเพียงพอต่อ
1: okay.
2: ร่างกายของเรา
1: เรามีข้อมูลเนาะก
2: ็
1: คือบอกว่าเวลาที่เราไปดูงานวิจัยเนี่ยเราจะบอกว่าคนกินผักผลไม้เนี่ยอายุยืนสุขภาพดีใช่มั้ยคะเราก็จะไปดูต่อว่าเอ๊ะมันต้องกินแค่ไหนเหมือนที่ตั้มบอกเวลาที่เขารวมอ่ะค่ะเขาจะรวมทั้งผักและผลไม้เวลาเขาพูดผักและผลไม้เขาจะพูดคําว่า400กรัมโอ้แม่จ้าง400กรัมเท่าไหร
2: ่เยอะนะครับ
1: เชฟรู
2: ้
1: ชาวบ้านอาจจะไม่รู
2: ้
1: ทีนี้เวลาที่เราคุยกันเราจะแยกมาเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนของผักกับส่วนของผลไม
2: ้
1: ส่วนของผลไม้เราจะบอกว่า2ส่วนส่วนของผักจะเป็น3ส่วนอันนี้คือรวมกัน400กรัมนะคะทีนี้ส่วนของผักก่อนนะคะส่วนของผักนี้เราใช้กำปั้นเนอะถ้าสมมุติว่าอันนี้วิธีคิดง่ายๆถ้าสมมุติว่ามันผักที่เป็นหัวนะคะ1กำปั้นเนี่ยก็คือจะเป็น1ส่วนก็จะมองภาพประมาณ1กำปั้นเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผักใบหรือว่าใช้เป็นอุ้งมืออย่างเงี้ยถ้าผักใบยังไม่สุกจะใช้2แต่ถ้ามันสุกแล้วมันจะเหี่ยวลงม
2: ัน
1: ก็จะเหลือ1เพราะฉะนั้นวันนึงผักก็จะประมาณ3กำปั้นหรือว่า3ฝ่ามืออย่างเงี้ยค่ะที่เราจะต้องกินซึ่งจะเพียงพอ

0: รับในการเรื่องของการป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นโรคของหัวใจนะคะเรื่องของมะเร็งหรือว่าในช่วยเรื่องของสุขภาพ
1: พี่เอกพูดถึงเรื่องผักที่เป็นหัวก
0: ับ
1: ผักที่เป็นใบคร
0: ับ
1: อันนี้เราลงลึกลงไปนิดนึงว่าทำไมเราต้องแยกว่าเป็นผักชนิดหัวกับผักชนิดใบครับ
0: โอเคค่ะเวลากินเนี่ยมันจะต่างกันอันที่หนึ่งก่อนนะความรู้สึกกับนักกินแล้วต่างกันพวกที่เป็นหัวมันจะมีความรู้สึกหวานหวานแป้งแป้งเป็นน้ำตาลนิดนึงเช่นยกตัวอย่างเนาะเรากินมันเทศ
1: ฟักทอง
0: แครอทใช่ไหมคะ

0: ้เลยแต่ถ้าเป็นพวกผักหัวนะคะที่กินแล้วมันจะมีความรู้สึกเป็นแป้งหรือถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า starchy เนาะstarch vegetable พวกนี้กินแล้วมันมีแคลอรี่แต่ว่ามันก็จะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆเลยนะถ้าเราสังเกตพวกอาหารครีนหรืออาหารลดน้ำหนักเราจะเห็นพวกนี้เยอะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะเริ่มเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเรากินแครอทเยอะๆเรากินฟักทองเยอะๆไม่น่าอ้วนจริงๆในทางกลับกันเนี่ยคือแป้งก็เยอะเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยใช้เทคนิคว่าเราเอาข้าวออกเราเอามันฝรั่งออกแล้วกินฟักทองอย่างเดียวเลยอุ้ยผอมแน่นอนแต่ความเป็นจริงเป็นไงพี่
0: เหลืองค่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหลืองก่อนแล้วก็
1: ครับก็เยอะพอๆกันนะ
0: เคยไปคุยกับฝรั่งเขาจะบอกว่าโอ้ไม่จริงหรอกยูกินผักผลไม้ยูไม่มีทางอ้วนมันเป็นอาหารที่เขาจะให้กินเพื่อลดความอ้วนด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงเวลาที่เรากินผักอะค่ะมันจะมีความอิ่มอยู
1: ่ใช่ครับ
0: พอมันมีความอิ่มมันมีไฟเบอร์อยู่เนี่ยมันจะลิมิตมันจะกินไม่ได้ละแต่ว่าเราทำไงคะอยากจะกินเยอะๆเราก็เอาไปคั้นน้ำพอมันเป็นคั้นน้ำปั๊บเนี่ยไฟเบอร์มันหายไปใช่ไหมมันจะเหมือนดื่มน้ำเพราะฉะนั้นการกินน้ำแครอทที่มันเป็นขวดเนี่ยมันได้พลังงานเยอะทีเดียว
1: ใช่เพราะว่าน้ำตาลจากแครอทเนี่ยได้เต็มแต่ว่าไฟเบอร์จากแครอทเนี่ยหายไป
0: ถูกต้อง
1: คราวนี้เรารู้แล้วว่าประโยชน์ของผักและผลไม้เนี่ยเป็นยังไงคราวนี้เนี่ยคนไม่ทานเขาก็ไม่ทานอย่างนี้พี่
0: ใช่
1: พี่เอ๋ปกติทานผักไหมครับ
0: พี่กินนะเอาบอกนี้เราก่อนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเลือกกินคล้ายๆกันแล้วก็เราจะชอบกินขนมเนาะเพราะฉะนั้นพอกินขนมกินข้าวที่มันมีรสผักเนี่ยมันจะไม่อร่อยมันไม่มีรสชาติมันมีกลิ่นใช่ไหมแล้วมันก็ขมเหมือนที่ทุกคนว่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่กินผักแล้วรู้สึกขมๆก
1: ็
0: จะเลือกกินก่อนตอนแรกถามตัวเองว่าตอนโตขึ้นมารู้สึกว่ามันดีเนาะสะกดจิตตัวเองนิดนึงว่ากินไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วจะเลือกจากของที่รู้สึกกินได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นจะเลือกกินของที่เป็นผักที่รู้สึกว่ากินได้ก่อนเช่นฟักทองเนี้ยกินได
1: ้
0: มันเนี้ยค่ะกินได้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบมันแกวเอาจริงๆกันเนาะแล้วก็มาเป็นมะเขือเทศแครอทพอได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอมาเป็นผักก็จะเลือกผักที่มันจืดๆก่อนแล้วตอนนี้ก็โอเคละ
1: กินได้แล้วใช่มั้ย
0: กินได้อยู่แล้ว
1: ผักใบเนี่ยทานได้เรียบร้อย
0: ได้หมด
1: จริงๆเนี่ยเรื่องเทคนิคการทานผักมันต้องมีแบ่งเป็นระดับบางคนเนี่ยอย่างพี่เอกเริ่มทานเป็นผักใบสดได้เนี่ยบางทีบางคนกินสดๆเลยนะครับหรือบางคนเคยเห็นกินสแน็คเนี่ยครับแครอทเป็นแห้งเลยเซอรี่มันแห้งเลยแต่สามารถจิ้มกับน้ำสาดนิดหน่อยให้มันตัดรสชาตินิดนึงให้มันแบบมันไม่ใช่แค่จืดๆของผม
0: เออแต่จริงๆนะอย่างกินแครอทอะสมัยก่อนนะคะมันจะมีแครอทอันใหญ่ๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไม่ชอบที่กินแล้วเริ่มกินแครอทได้จริงๆคือเบบี้แครอท
1: อ
0: ันเล็กๆใช่มันจะอยู่ในมันเริ่มต้นเนี่ยเห็ดมันอยู่ในผักสลัดค่ะแล้วก็ลองชิมเพราะมันชิ้นเล็กใช่ไหมคะเฮ้ยมันอร่อยอ่ะมันหวานกรอบแล้วก็ได้อันนี้เนี่ยเทคนิคตอนแรกที่กินแบบนั้น
1: ครับคราวนี้เนี่ยถ้าคนกินสดได้มันก็ง่ายถูกไหม
0: ใช่
1: แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่กินใบสดอ่ะเราจะทำยังไงได้บ้างบางคนก็จะบอกว่า
0: คนไทยพี่เอามาปั่น
1: ใช่แต่ปั่นเนี่ยบางทีคนจะเจอปัญหาว่ากลิ่นมันแรงขึ้นครับ
0: ใช่ไม่อร่อย
1: ถ้าเห็นได้ชัดสุดคือเซอร์รี่เลยฮะเซอร์รี่เนี่ยปกติสมมติกินมันแห้งเนี่ยครับมันจะได้ความหวานกับกลิ่นที่เป็นเฉพาะของเซอร์รี
0: ่มันจะซ่าๆนิดนึงแล้วมันจะมีความหวานแต่มันไม่ได้ขมนะเซอร์รี่ไม่ได้ขมเซอร์รี่มันจะแบบเหมือนมันมีน้ำแล้วก็มันจะมีความซ่าๆนิดหน่อย
1: แต่พอไปปั่นหรือเอาไปคั้นสกัดเย็นนะฮะ
0: กลิ่นจะชัดมาก
1: กลิ่นจะชัดมากเพราะหนึ่งเลยคือตัวน้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยถูกสกัดออกมาจากตัวไฟเบอร์แล้วเพราะนั้นเนี่ยพอมันอยู่ในรูปน้ำเนี่ยแล้วมีความฟุ้งกระจายของน้ำมันหอมระเหยของตัวเซอร์รี่เนี่ยกลิ่นจะยิ่งชัดครับบางทีเนี่ยกลิ่นเหม็นเขียวมันจะยิ่งแรงขึ้นหรือแม้กระทั่งน้ำแครอทเองนะครับถ้าเกิดว่ากินเปล่าๆเนี่ยอาจจะบางคนจะรู้สึกว่ามันมีความ
0: เหม
1: ็นเขียวมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการทำเป็นโคเพรสหรือการปั่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีมากนักนะครับบางคนเนี่ยเขาเลยเอาไปผสมนะครับผสมน้ำผลไม
0: ้สับปะรด
1: เพื่อให้มันมีความหวานมากขึ้นให้มันมีความอร่อยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกครับพี่เอ๋บอก
0: สับปะรดแอปเปิ้ลจะเป็นอะไรที่ใส่เข้าไปตลอดเวลา
1: ใช่ครับหรือบางทีใส่น้ำส้มเงี้ยครับสีที่คล้ายกันเช่นแครอทน้ำส้มเนี่ยครับจะเจอบ่อยหรือแม้กระทั่งสับปะรดเองที่จะมีรสเปรี้ยวผสมรสหวานเนี่ยครับมันจะทำให้ความขมเนี่ยมันถูกบดบังด้วยรสเปรี้ยวรสหวานไปอันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคที่จะช่วยได้แต่ก็ต้องระวังเพราะอย่างที่พี่เอ๋บอกว่าการที่มันถูกคั้นเป็นน้ำนะครับน้ำตาลมันสูงตามแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราใส่ผลไม้ที่เป็นน้ำผลไม้ด้วยนะครับบางทีเนี่ยน้ำตาลเกินได้ครับ
0: อันนึงค่ะนอกเหนือจากน้ำตาลเนาะพอพูดถึงเซลลี่อ่ะพอเวลาที่เราใช้เป็นพวกผักที่มันเป็นผักหัวมันจะมีน้ำตาลแต่พอมันเป็นเซลลี่เนี่ยคือมันเป็นลำต้นเนาะอันนี้น้ำตาลจะน้อยแต่สิ่งที่อาจจะตามมาคือเวลาเรากินน้ำผักทีละเยอะๆค่ะก็คือแร่ธาตุที่อยู่ในผักโดยเฉพาะพวกโพแทสเซียมนะถามว่าดีไหมดีนะคะในกรณีของโพแทสเซียมคือช่วยลดความดันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยได้แต่ต้องระวังสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตเพราะอันนี้อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องโพแท

0: เส้นสูงนะคะซึ่งถ้าสูงมากๆหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตได้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าห้ามกินผักนะคะแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้เนี่ยได้ยินต้องพูดคือโคเพลสกับปั่นมันต่างกันยังไงเพราะเวลาเขาขายของแล้วเขาจะบอกว่าสกัดเย็นแล้วก็ราคามันจะแพงขึ้น
1: พูดเรื่องเทคนิคก่อนแล้วกันครับเรื่องการปั่นเนี่ยปกติเวลาเราปั่นก็เป็นใบมีดใช่ไหมครับแล้วก็ปั่นด้วยความเร็วสูงเวลาปั่นเนี่ยครับมันจะเกิดความร้อนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดความร้อนเนี่ยเขาเคลมว่าวิตามินที่อยู่ในผักต่างๆเนี่ยมันจะโดนความร้อนแล้วสลายไป
0: ใช่โดยเฉพาะพวกที่เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำซึ่งก็จะมี B กับ C อยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะสูญเสียไปในระหว่างทาง
1: คราวนี้เขาก็เลยมีเทคนิคใหม่เขาเรียกว่า cold press ก็คือเราจะลดแรงเสียดทานเรียงเสียดสีระหว่างใบมีดเนี่ยลงโดยการใช้วิธีการบดหรือเป็นใบมีดแบบต่างๆที่ทำให้เกิดความร้อนน้อยลงครับทำให้ได้น้ำออกมาเนี่ยมีความเย็นแล้วตัววิตามินเนี่ยเขาเคลมว่าจะสามารถเก็บได้ดีมากข
0: ึ้นสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคเพรสหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปั่นปกติในแง่ของกลิ่นอาจจะไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องเติมอย่างอื่น
1: ต้องเติมอย่างอื่นต้องเติมอย่างอื่นต้องระวังเรื่องน้ำตาลครับแล้วบางร้านเขาใส่น้ำเชื่อมด้วยอันนี้ต้องระวังขึ้นไปใหญ่
0: ค่ะที่สำคัญคือเวลาทำพวกนี้ถ้าไม่ได้แยกกากเนาะมันก็จะยังมีไฟเบอร์อยู
1: ่
0: แต่ว่าหลายๆร้านเนี่ยเขาก็จะแยกกากออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเบอร์ก็จะหายไปนะคะแล้วก็ต่อให้เหลือวิตามินอยู่เนี่ยแต่ว่าวางทิ้งเอาไว้สักพักนึงมันก็ยังเสียไปอีกเพราะว่ามันเจอแสงเจอความร้อนนะคะฉันกินสดอ่ะน่าจะดีกว่าแต่ถ้าไม่ชอบจริงๆอันนี้เป็นทางเลือกได้ทางนึงใช้คำนี้ได้ทางนึงโอเค
1: คราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใบสดไปแล้วผักสดไปเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าทำยังไงก็ไม่กิน
0: เฮ้ยหลังพี่กินเริ่มต้นจากเห็ดก่อนเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่สีเขียว
1: ใช่
0: แล้วพอมันเป็นเห็ดทอดเฮ้ยโอเคหลังจากนั้นว่ามันเป็นผักแล้วมันเป็นผักทอดเนี่ยแม้กระทั่งใบบัวบกอ่ะมันก็ไม่ได้อร่อยเนาะแต่เขาก็กิน
1: ใช่เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างคือหนึ่งมันถูกมาสด้วยตัวแป้งที่มันคุมไปหมดแล้วนะครับอันที่สองคือรสชาติมันหวานขึ้นจะบอกว่าผักที่ไม่ผ่านความร้อนนะครับบางทีแม้แต่ทั้งเป็นพวกใบก็เองก็ตามนะครับเขาจะมีแป้งอยู่ข้างในใบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยใบของพืชมีหน้าที่สังเคราะห์แสงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งที่ถูกผลิตออกมาบางทีก็จะเก็บไปตามใบตามรากตามลำต้นต่างๆตามที่ตัวผลตัวใบเองก็มีน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปอย่างนี้นะครับที่ไม่ผ่านความร้อนเนี่ยแป้งมันไม่มีรสชาติเลยครับเวลากินมันอาจจะมีความจืดแต่ว่าได้ความขมของตัวพวกสารต่างๆที่อยู่ในผักแทนแต่พอเราไปต้มเนี่ยครับตัวสตาร์ชหรือตัวแป้งที่มันอยู่ติดตามใบต่างๆมันจะสุกแล้วมันก็จะสลายออกมาเป็นน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอผักจะไม่ผ่านความร้อนบางอย่างเช่นบางทีเราไปต้มเนี่ยครับมันหวานขึ้นนะครับเช่นเวลา
0: น้ำต้มผัก
1: ใช่ครับเวลาเราไปกินพวกชาบูต่างๆสังเกตไหมครับกินไปเฮ้ยมันหวานแล้วน้ำซุปมันหวานด้วยตัวเองนะครับเป็นเพราะว่าตัวสตาร์ชจากใบต่างๆเนี่ยมันถูกสลายออกมา
0: แต่ส่วนใหญ่พวกนี้เวลาพี่ต้มซุปอ่ะแล้วเขาเรียกน้ำสต็อกเนาะน้ำสต็อกผักมันไม่ได้ใช้ใบนี่มันจะใช้เป็นหัวมากกว่า
1: ส่วนใหญ่ครับถ้าเกิดว่าเป็นของฝรั่งเนี่ยเองเนี่ยครับเขาจะใช้หัวทั้งหมด3อย่างครับจะมีเป็นหัวหอมเป็นเซอร์รี่แล้วก็แครอทซึ่งแน่นอนครับมันเป็นแป้งอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันตรงไปตรงมาครับมันก็จะหวานแต่ว่าในทางกลับกัน
0: มะเขือเทศด้วยอ่ะใช่ป่ะ
1: บางที่ก็จะใส่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปกินอย่างเช่นกินชาบูอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็จะใส่เป็นผักใบเช
0: ่
1: น
0: ผักบุ้ง
1: ใส่ผักกาดใส่อะไรต่างๆปรากฏว่ามันหวานขึ้นมาเองเพราะว่าพวกนี้มันมีน้ำตาลแฝงอยู่ในใบอยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยเราไปลวกเราไปนึ่งหรือแม้กระทั่งไปทอดนะครับมันผ่านความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ผักพวกนี้เนี่ยความขมมันถูกดรอปลงแต่ว่าความหวานเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นได้ครับ
0: ถ้างั้นเทคนิคแรกเราก็จะต้องทำให้มันสุก
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: นอกเหนือจากเรื่องของรสชาติที่ดีขึ้นเนี่ยจริงๆเราจะบอกว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวนอ่ะเวลากินผักสดอ่ะมันจะท้องอืดเก่งกว่า
1: ใช
0: ่แต่พอเวลาเป็นผักสุกเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ลอยแลดูดีขึ้นแล้ว
1: ครับผมคราวนี้อีกอย่างนึงเมื่อกี้พี่เอกพูดว่าตัวผักใบนะครับบางชนิดเขามีวิตามิน A สูงถูกไหมครับเช่นผักบุ้งอย่างเงี้ยครับเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยกลุ่มพวกนี้วิตามิน A สูงถูกไหมครับถ้าเรากินสดเนี่ยบางทีเราไม่ได้ประโยชน์จากวิตามิน A อย่างเต็มที่นะครับเราก็สามารถเสริมรสชาติบวกกับได้ประโยชน์จากวิตามิน A จากผักได้เต็มที่ด้วยการใส่น้ำมันครับผม
0: ใช่
1: คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าทอดถูกไหมครับแล้วถ้าคนไม่กินทอดเนี่ยเราสามารถนึ่งแล้วราดกะทิได
0: ้
1: คนสมัยโบราณเนี่ยครับเขาจะกินผักลวกเนี่ยกับการราดน้ำกะทิลงไปเลยสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เราผักที่มีวิตามิน A สูงเนี่ยเราได้วิตามิน A ได้อย่างเต็มที่ครับผม
0: คือไม่เกี่ยวกับผักนะคะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะวิตามินเอเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นวิตามินเอในผักเนี่ยถ้ามันจะดูดซึมมันต้องมีไขมันกินด้วยกันกับกะทิซึ่งมีไขมันมันก็จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินเอเยอะขึ้น
1: ถูกต้องครับนอกจากราดหัวกะทิแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะทานกับหลน
0: มันเพิ่มรสชาติด้วยป่ะ

0: เพิ่มรสชาติด้วยแถมยังมีตัวไขมันที่อยู่ในกะทิที่เอาไปใส่ในลงด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพวกน้ำจิ้มครับหรือแม้กระทั่งเป็นพวกน้ำพริกต่างๆที่จะทำให้รสชาติผักเนี่ยมันดีมากขึ้นเช่นเรากินกับปกติกินน้ำพริกกะปิเนาะหรือจะเป็นน้ำพริกลงเรือน้ำพริกต่างๆเนี่ยมันจะมีรสชาติที่มันเข้ามากลบรสชาติขมของผักได้นะครับเช่นอย่างน้ำพริกกะปิมันจะเป็นเค็มเด่นหวานเด่นใช่ไหมครับเปรี้ยวบางทีก็บางคนกินเปรี้ยวหน่อยก็จะเปรี้ยวเด่นขึ้นมาพวกนี้นะครับพอมันมีรสชาติที่เข้มข้นมากๆเพราะมันอยู่ในรูปของน้ำพริกเนี่ยนะครับทานกับผักเนี่ยมันจะกลบไปหมดเลยเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยทานมะระเนี่ยยังไม่รู้สึกขมเลยนะครับเพราะว่ารสชาติพวกนี้มันถูกกลบไปหมดแล้วด้วยน้ำพริก
1: โอเคเป็นเทคนิคที่ดีค่ะสรุปตอนนี้เรามี2อันแล้วเนาะอันแรกก็คือเราจะเอามาทอดผักนี้นะคะอันที่2ก็คือจะมีราดนี่นั่นด้วยอ่ะแล้วเราจะทำยังไงได้อีกให้มันกินได้ดีขึ้น
0: คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเราเห็นเป็นชิ้นๆเลยถูกไหมครับเราเห็นเป็นใบเราเห็นเป็นนึ่งเป็นใบแน่นอนว่าเด็กไม่ทานนะครับเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหเขียวมากต่อให้มันนิ่มแค่ไหนมันเละแค่ไหนไม่ต้องชิมเลยครับไม่กินนะฮะเด็กไม่กินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาไปซ่อนครับผมซ่อนในสิ่งต่างๆที่เด็กๆชอบทานถ้าอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราก็ง่ายๆครับใส่ในไข่เจียว
1: เนื้อไหมครับ
0: หั่นให้มันชิ้นเล็กที่สุดเลยครับแล้วก็ใส่ในไข่เจียวเด็กก็จะกินเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาเขี่ยไม่ไหวแล้วครับเนื้อไหมครับ
1: อันที่เห็นชัดเจนที่สุดคือต้นหอมค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเขาจะซอยซะแบบชิ้นเล็กมากแต่ถ้าสมมติเป็นบรอกโคลีเราใส่ลงไปนี่เด็กอาจจะยังเขี่ยได้แต่พอมันชิ้นเล็กเนี่ยมันจะเขี่ยไม่ได้
0: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างบรอกโคลีเองเนี่ยบางทีเราใส่มันต้นเนี่ยมันง่ายใช่ไหมครับเราก็ซอยเหมือนตัวต้นหอมนั่นแหละครับทำให้มันเป็นหน่วยที่มันย่อยเล็กลงแล้วก็ใส่ลงไปในไข่เจียวเนี่ยมันก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยเจริญอาหารเกี่ยวกับผักได้มากขึ้นนะครับ
1: ผสมลงไปในข้าวผัดบางทีก็ได้นะ
0: ได้ครับ
1: มันเป็นสีแล้วมันก็จะแบบเล็กๆหน่อย
0: ใช่คราวนี้เรื่องการซ่อนเนี่ยผมจะบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคไม่ได้เยอะมากนะเราจะกินเป็นชิ้นนั่นแหละแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคมากมายเลยครับที่จะ okay. แอบไปซ่อนเช่นบางทีเคยได้ยินคำว่ามูสไหมครับ
1: มูสโอเคขนม
0: มูสเนี่ยเขาจะเอาเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยไปปั่นรวมกับไข่กับตัวครีมครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่ผักอะไรบางอย่างเนี่ยให้มันอยู่เข้าไปข้างในปั่นรวมกันแล้วก็เอาไปนึ่งหรือเอาไปทำความร้อนให้มันขึ้นมาคล้ายๆเป็นลูกชิ้นนะครับ
1: Oh.
0: ใช่ texture จะเหมือนกินลูกชิ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
1: มันจะมีผักอยู
0: ่
1: แต่มีเนื้อสัตว์แล้วก็มีอะไรทั้งหมด
0: ซึ่งจริงๆฝรั่งเนี่ยเด็กๆเนี่ยจะชอบทานพวกนี้เยอะมากนะครับบางทีเราไปปั้นเป็นก้อนให้มันดูน่าทานมากขึ้นหรือแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเองนะครับค่อนข้างที่แบบบังคับให้เด็กกินเป็นชิ้นๆเนาะเขาจะไม่ค่อยหาเทคนิคอะไรมากมายแต่ว่าเทคนิคที่เขาจะทำให้เด็กเจริญอาหารมากขึ้นคือเขาทำเป็นตัวการ์ตูนครับผม
1: ใช่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีพิมพ์เยอะมากเลยเพราะว่าเคยซื้อมาลองที่ลองทำนะก็คือว่าเวลาเขามีส่วนร่วมในการทำอาหารเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจแล้วเขาจะกินของที่เขาทำเอง
0: ใช่ครับยิ่งแบบหาว่ามันเป็นตัวการ์ตูนที่เด็กเขาชอบนะบางทีแบบทำเป็นตัวไข่ขี้เกียจเคยเห็นตัวไข่ขี้เกียจ
1: ใช่รู้จัก
0: หรือแม้กระทั่งเป็นตัวหมีอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบแต่งด้วยตัวผักต่างๆให้มันมีสีสัน
1: ตุ๊กตาจะเป็นไอ้นี่จะเป็นงา
0: อะไรอย่าง
1: เงี้ยก็จะมี
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการซ่อนผักลงไปในอาหารต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้เด็กสามารถทานผักได้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับนิสัยเด็กได้ว่าข้างนี้ง่ายยังกินได้อยู่เลยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นชิ้นที่แยกออกมาลองทานดูเด็กก็จะเริ่มแบบไม่กลัวกับการทานผักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะติดมาเป็นนิสัย
1: มันเป็นประสบการณ์ที่เราเคยกินแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยความรู้สึกของเราคือพอเห็นปุ๊บเราก็จะไม่อร่อยแล้วอีกอันนึงที่หลานพี่ทานก็คือจะเป็นพวกของผักที่มันจะทำเป็นสแน็คอะค
0: ่
1: ะกรอบ
0: ๆอะเราเจอกันเยอะขึ้นเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเจอเฉพาะเป็นผักเฉพาะหัวเช่นเผือกเช่น
1: ม
0: ันเทศเนี่ยเอาไปทอดมันก็คลาสสิกเนี่ยสุดท้ายมันก็คือแป้งที่เอาไปทอดเดี๋ยวนี้เราเจอว่าเป็นผักอบแห้งครับผักอบแห้งเนี่ยวิธีการคือเขาจะทำยังไงก็ได้ให้ผักเนี่ยมันอยู่ในสภาพเดิมถูกต้องไหมครับแต่เราจะเอาให้มันแห้งที่สุดเราดึ
1: งน
0: ้
1: ำออก
0: ฉะนั้นเทคนิคที่เขาใช้วิธีการฟรีสดรายครับผมฟรีสดรายคือเอาไปแช่ในที่ที่มันเย็นจัดเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเร็วๆคิดเร็วๆก็เอาไปแช่ในลิควิดไนโตรเจนเนี่ยครับหยิบขึ้นมาก็จะแข็งเลยฮะแล้วก็เวลาทานเนี่ยก็น้ำเนี่ยมันถูกดูดออกไปแห้งใช่มันจะแห้งคงรูปเป็นผักอยู่แต่ว่ามันแห้งแล้วก็ทานง่ายเพิ่มมากข
1: ึ้
0: น
1: รสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะ
0: รสชาติจะจืดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปรุงรสชาติครับผมบางทีเขาจะใส่ผงปาปริก้า
1: ใช
0: ่ใส่ผงออนเนียนกับซาวครีมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้เด็กเนี่ยทานได้ ง่ายมาก
1: คืออันนี้จริงๆไม่ติดเนาะแต่ติดนิดเดียวคือเด็กอาจจะติดรสชาติอันนี้พี่ก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าเคยไปชิมของเด็กๆอะค่ะแล้วบอกว่า

0: โอ้ความรู้สึกคือเราอยากจะให้เขากินผักเรามองว่ามันเฮลตี้เนาะแต่จริงๆแล้วว่ามันจะโรยพวกของโซเดียมค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องระวังนะคะคุณพ่อแม่ถ้าจะซื้อแล้วแบบคิดว่าอันนี้มันเป็นทางเลือกที่ดีอ่ะอาจจะบอกว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีมากนะ
1: แต่ว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงละกันแล้วก็อย่างนึงคือวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยบางทีมันสูญเสียไปกับวิธีการทำฟรีสไดร์คนก็สงสัยเอ๊ะแต่มันไม่โดนความร้อนนะคะวิตามินเนี่ยถ้าไม่โดนความร้อนมันก็ควรจะอยู่ไม่ใช่หรอครับจริงๆเนี่ยถ้ามันอยู่ในสภาพที่อุณหภูมิมันเอ็กซ์ตรีมทั้งใน2ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเย็นจัดหรือร้อนจัดเนี่ยวิตามินมันเสื่อมสภาพได้ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผักเอาไปฟรีซได้เนี่ยบางทีวิตามินเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ยังมีประโยชน์คือไฟเบอร
0: ์โอ้วันนี้เราได้เทคนิคเยอะเลยนะคะสำหรับในเรื่องของการปรับเพื่อจะทำให้ผักดูน่ากินมากขึ้นและยังคงคุณค่าทางอาหาร แล้วก็มีหลายๆเทคนิคนะคะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปใช้นะคะแล้วยังคงกินผักได้เนาะทีนี้คำถามคือไม่กินได้ไหมกิน
1: แทนได้ไหมว่าเราแนะนำกันมาถึงขนาดนี้แล้วแต่ว่ายังไงก็ไม่อยากกินอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเทรนด
0: ์
1: สุขภาพในสมัยนี้เนี่ยมาเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผักอัดเม็ดถูกไหมครับวิตามินอัดเม็ดวิตามินรวมต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งไฟเบอร์ละลายน้ำนี้ผมถามพี่เอกก่อนเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถทดแทนการทานผักได้ไหมครับ
0: เหมือนที่บอกนะคะว่าในกรณีของผักเนี่ยถามว่ามันมีอะไรบ้างที่บอกแล้วมีเกลือแร่มีวิตามินใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกของไฟเบอร
1: ์
0: รวมทั้งกลุ่มที่เป็นเขาเรียกพืชสัตว์เคมีเนาะหรือไฟโตเคมีคอลแล้วผักแต่ละชนิดก็มีไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นมีสีส้มก็ตัวหนึ่งมีสีแดงก็ตัวหนึ่งสีขาวก็ตัวหนึ่งสีม่วงก็ตัวหนึ่งคำถามคือเราจะกินกี่เม็ดดีคะเพื่อจะทดแทนพวกนี
1: ้ใช่
0: ถูกปะ
1: น่าจะต้องเยอะมากมากเลยนะ
0: เราจะต้องกินเป็นกำแล้วเป็นกำเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าปริมาณที่เหมาะสมคืออะไรอาจจะมากเกินไปสำหรับเราหรือว่าอาจจะกินแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยก็ได้
1: ครับ
0: คำถามต่อไปสมมุติถ้าเม็ดละ10บาทแล้วกินประมาณ10เม็ดคือ100บาทเนี่ยเรามันจะกินผักคุ้มกว่ามั้ยถ้ามองในแง่ของราคาใช่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แล้วแต่เนาะแต่ว่าส่วนตัวจะคิดว่าไม่น่าจะมีของอะไรที่ชิ้นเดียวอย่างเดียวแล้วสามารถจะมาทดแทนในส่วนของผักได้ในส่วนที่เราจะกินนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเวลาที่กินผักที่เราเคี้ยวเนาะแล้วสัมผัสของผักแล้วที่สำคัญคือมีความอิ่มซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ได้ถ้าเรากินเป็นแคปซูล
1: สรุปวันนี้นะครับผมว่าได้เทคนิคการทำอาหารไปเยอะมากๆเลยนะครับทั้งทำแบบสดเองก็ตามทำแบบสุกเองก็ตามหรือแม้กระทั่งว่าเราจะสามารถนำผักต่างๆไปซ่อนยังไงได้นะครับ
0: ครั้งหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับอาหารสุขภาพอะไรเนี่ยขอให้ทุกท่านติดตามทางมหิดล Channel นะคะกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้วันนี้หมอเอกกับหมอตั้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choiceกินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Jukes
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Flip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนนะครับและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับทราบหรือไหมครับว่าขนาดนี้ประเทศไทยของเรามีผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่า1ล้านคน
2: ผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนทำให้กระดูกบางลงเมื่อนานๆเข้าจะมีอาการปวดหลังซึ่งจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีกระดูกสันหลังยุบตัวทำให้ผู้ป่วยหลังค่อมและเตี้ยลงนอกจากกระดูกสันหลังแล้วกระดูกอื่นๆที่ถูกทำลายมากได้แก่ข้อมือและสะโพกครับโดยปกติร่างกายจะมีการสะสมแคลเซียมเข้าในกระดูกเพื่อให้มวลกระดูกหนาแน่นขึ้นโดยมวลกระดูกข้อเข่าจะมีความหนาแน่นสูงสุดที่อายุประมาณ30ปีครับและจะคงที่อยู่ระหว่าง 30-40 ปีต่อมามวลกระดูกจะลดลงเรื่อยๆทุกปีโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนมวลกระดูกจะลดลงอย่างรวดเร็วและเมื่ออายุมากกว่า65ปีมวลกระดูกจะลดต่ำลงจนถึงจุดเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักครับเราจึงต้องรีบป้องกันด้วยการสะสมแคลเซียมในกระดูกให้มากที่สุดตั้งแต่ในวัยเด็กต่อเนื่องจนอายุ30ปีครับโดยการดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมมากได้แก่ผักใบเขียวเช่นผักคะน้าบรอกโคลีปลาตัวเล็กๆพร้อมกระดูกกุ้งแห้งเต้าหู้แข็งงาดำกะปิเป็นต้นและควรรับประทานแคลเซียมและวิตามินดีเสริมในกรณีที่ได้จากอาหารไม่เพียงพอ

0: พอเพื่อให้กระดูกคงสภาพที่ดีและลดความเสี่ยงต่อกระดูกหักครับควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงจะช่วยลดการสลายของแคลเซียมจากกระดูกด้วยครับและต้องไม่ทำปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนดังนี้ครับไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่นั่งนอนเป็นเวลานานโดยไม่ขยับเยื่อร่างกายไม่วางของเกะกะในบ้านหรือไม่ระมัดระวังตัวเองปล่อยให้สะดุดหกล้มกระแทกบ่อยๆนะครับ
1: สำหรับวิธีการสังเกตนะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการใดๆนะครับแต่มีโอกาสที่จะเห็นอาการอย่างอื่นเนี่ยยากมากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ป่วยที่ล้มเบาๆหรือว่ามีการกระแทกที่ไม่แรงมากแล้วทำให้เกิดกระดูกหักได้อันนี้เราก็ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าคนไข้มีภาวะกระดูกพรุนหรือเปล่าการคัดกรองมวลกระดูกเนี่ยนะครับเพื่อตรวจภาวะโรคกระดูกพรุนเนี่ยในปัจจุบันที่เราเชื่อถือก็คือจะตรวจใน2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกระดูกสะโพกเป็นการคัดกรองว่ากระดูกของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมีมวลกระดูกเนี่ยแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับประชากรทั่วๆไป
2: อย่าลืมดู and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกระดูกพรุนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talkDo and don't
4: สามัญประจำบ้านตอนปวดฉี่ไม่มีห้องน้ำอันก่อนดีไหม
5: คุณนั่งที่ผมได้นะครับ
6: ขอบคุณค่ะ
5: ทำไมไม่นั่งแล้วครับ
6: ฉันกลัวว่าคุณจะเมื่อยอะค่ะ
5: เฮ้ยผมไม่เมื่อยเลยครับผมเป็นผู้ชายครับ
6: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะฉันยืนได
5: ้เฮ้ยคุณดูเมื่อยมากเลยครับคุณนั่งดีกว่าครับ
6: คุณนั่งดีกว่าค่ะ
5: คุณนั่งดีกว่าครับ
6: คือฉันไม่นั่งค่ะฉันปวดฉี
5: ่แล้วคุณจะลงไปฉี่ก่อนไหมครับ
6: ไม่อะค่ะมันมีรถไฟฟ้ามันหาที่ฉี่ยากอะค่ะ
5: นี่ครับเอาใช้แทนก่อนได้นะครับ
6: นี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคะคือเดี๋ยวฉันไปถึงก่อนแล้วฉันค่อยฉี่ก็ได้
5: แล้วคุณจะลงสถานีไหนล่ะครับ
6: สุดสายค
5: ่
6: ะ
5: เฮ้ยคุณอยู่เพิ่งสถานีแรกคุณจะทนไหวเหรอ
6: ไหวค่ะก็พบประสาทฉันแข็งแรง
7: แล้วอย่างนี้ยังจะแข็งแรงอยู่ไหมคะตอนนี้ลงไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายฟังว่าการกั้นปัสสาวะเนี่ยมันอันตรายขนาดไหน
4: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
7: เห็นไหมคะทีหลังอย่าทำอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มักจะลืมตัวกั้นปัสสาวะนานๆเวลาที่เราทำงานหรือทำอะไรเพลินๆหรือบางทีเราปวดปัสสาวะแต่หาห้องน้ำไม่ได้ทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะแต่รู้ไหมคะว่ามันอันตรายมากเลยนะคะ
6: มันอันตรายยังไงอะคะ
7: การกั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะหรือที่เราเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเคยได้ยินคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะหรือเคยเห็นคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะ
6: เคยค
7: ่
6: ะ
7: นั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
5: แล้วเราจะมีวิธีการทำให้แบบปวดฉี่น้อยลงไหมครับ
7: เราไม่สามารถควบคุมการปวดปัสสาวะนะคะไม่สามารถควบคุมได้การปวดปัสสาวะของพวกเราเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายดังนั้นเราก็ควรทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ขาดน้ำแต่การที่เราจะปัสสาวะน้อยลงหรือบ่อยขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำที่เราดื่มเข้าไปอย่างเดียวนะคะขึ้นกับขนาดของกระเพาะปัสสาวะเราด้วยค่ะ
6: โอ้ค่ะนี่ถ้าหนูรู้ว่าการกั้นปัสสาวะนี่อันตรายขนาดนี้วันหลังหนูก็จะไม่กั้นละค่ะ
7: ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
8: สามัญประจำบ้าน

0: เรียนอยู่พอดีเลย
1: ครับใช่ครับเชิญเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: นี่อาจารย์ดร.สุชาติวงศ์ทองครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ครับ
0: พว
1: กเรานะครับชมรมสรรศิลป์ศิริราช
0: ครับแล้วท่านอื่นล่ะครับ
3: ล
0: ูกศิษย์นะฮะโอ้โหลูกศิษย์สาวๆนั้นเลยนะครับอาจารย
4: ์สาวเนาะไม่ฮะเราเป็นสาวในอดีตทั้งนั้น
0: เลยโอ้โห
4: ลูกศิษย์เราเป็นสาวในอดีตหมดเลย
0: ครับแล้วแต่ละท่านนี่ทำหน้าที่อะไรในโรงพยาบาลศิริราชบ้างครับ
4: ทุกคนทุกท่านนี่นะฮะเป็นบุคลากรจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชเป็นต่างๆในองค์กรเป็นอาจารย์สอนกันทั้งนั้นอันนี้เป็นส่วนที่เรามารวมกันที่เป็นคลาสในตอนเย็นนะฮะเราเรียนพอคลายเครียดคอนเซปต์เราคือเรียนเพื่อการคลายเครียดพักผ่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ย
0: อ้าวถ้าเข้าสู่หลักสูตรของการเรียนนี่
4: ครับผมครับเจอเลยครับ
0: อาจารย์จะสอนยังไงฮะขั้นตอนของการสอนเนี่ยสมมติว่าต้องอาจารย์หมอเล่าให้ฟังว่าเริ่มจากขีดเส้นก่อนเขียนเส้นก่อนเส้นตรงเส้นโค้งอะไรให้ตรง
4: จริงๆแล้วผมทำให้ดูนิดนึงดีไหมครับ
0: ดีฮะ
4: ตอนนิดนึง
0: ครับ
4: นะฮะอันดับแรกเลยสมัยก่อนนี่นะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่ทุกคนต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์เราอาจจะลากเส้นเห็นไหมฮะเนี่ยฮะสังเกตไหมฮะ
0: ครับ
4: เมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้เนี่ยหมายความว่าเอาใจเราเนี่ยนะฮะอารมณ์ของเราเนี่ยไปสั่งมือ
0: คือถ้าระหว่างลากเนี่ยนึกถึงตอนนี้สามีฉันไปกับใครไปอยู่ที่ไหน
4: มันจะเส้นแบบนี้สามีไปกับใครไปไง
0: ลูกฉันอยู่ไหน
4: ไปที
0: ่ต้องมีกิ๊กแน่เลยหรือว่าถ้ากำลังผ่าตัดอยู่แล้วเกิดวอกแวกคิดถึงอย่างอื่น
4: ไม่ได้ไม่ได้
0: กรีดอะไร
4: ไม่ได้เพราะว่าไอ้สิ่งพวกนี้นะฮะเราจะนำไปซึ่งการแพทย์ด้วยนะ
0: ครับ
4: หมอผ่าตัดเนี่ยจะเอาไปใช้เป็นประโยชน
0: ์ครับ
4: นะ
0: คร
4: ับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลควบคุมมือ
0: ให้นิ่งก่อน
4: ใจมันจะไปควบคุมเพราะฉะนั้นเราเอาใจไปมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ใจไปส่งที่นี
0: ่ครับ
4: เหมือนกับเราขีดเส้นเห็นไหมฮะมันต้องขนานยังไง
0: ครับ
4: นะเราจะควบคุมยังไงให้มันรู้สึกอย่างขนานกันแล้วมันไปด้วยกันได้นะอันนี้คือสมาธินี
0: ่
4: นะเพราะสมาธิของพวกเราเนี่ยนะครับของศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาแล้วก็นึกถึงอะไรไม่รู
0: ้
4: แต่มันเป็นสมาธิที่เราลืมตามองเห็น ควบคุมได้อันนี้คือสมาธิที่แท้จริงของศิลปะนะคอนทัวร์นี่สำคัญจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราจะเริ่มเรียนด้วยกันค่อยๆเห็นไหมค่อยๆไปอันนี้นะเห็นไหม
0: ก้นหอยไปเรื่อยๆอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: ไปเรื่อยๆให้มันขนานนะเรามีกติกาอย่างนึงชิดและขนานกันให้ได
0: ้
4: ค่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อยนี่นะครับหรืออีกอันหนึ่งอีกแบบหัดหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี
0: ้
4: โค้งก็โค้งตามกันเราฝึกนะฮะมือเราก็จะอ่อนไหว
0: แบบนี้ที่อาจารย์บอกฝึกเป็นปี
1: ๆยาก
0: ครับเส้นอย่างนี้เหรอฮะ
1: ยากมากครับ
4: นี่ฮะนี่ฮะมันต้องฝึกกันให้ได้นะหรือเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูนะฮะอย่างนี
0: ้อ๋อทั้งโค้งทั้งเส้นตรงทั้งหัด
4: เพราะการลงสีเนี่ยก็จะมีเบสิกของการลงสีย
0: ังไงบ้างครับ
4: คืออย่างเช่นเราระบายให้เรียบสีน้ำต้องระบายให้เรียบเป็น
1: ชั้นนี
4: ้อันนี้อันนี้คือเครื่องมือนะฮะสำคัญเนี่ยอันนี้คือผู้กันขนอ่อนนะฮะ
0: ผู้อ่อนจริงด้วย
4: ขนอ่อนอันนี้นะฮะอันนี้ผู้กันขนแข็งแข็ง
0: อ๋อใช่แข็งกว่า
4: แข็งมันดี
0: ใช่ใช่ครับ
4: อันนี้ดูให้ดีนะฮะเราจะเรียนเรื่องเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือกันเนี่ยอันนี้คือผู้กันทีนี้หนึ่งเราเรียกว่าให้ถ่ายเรียกว่าอะไรต้องถ่าย
0: ไม้กวาด
4: ถูกต้องนะประพูดได้แล้ว
1: รางวัลก็จะได้รับไม้กวาดกลับไป
4: น่าจะได้รับรางวัลไม้กวาดนะฮะ
0: แล้วรูปทรงเหมือนไม้กวาด
4: อ่ะแน่นอนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันจะตั้งชื่อตามรูปแบบของมันว่ามันคล้ายอะไรอันนี้นี่คือข้อมูลเรื่องของผู้กันการใช้เครื่องมือ
0: ต้องหยิบใช้ให้ถูกต้อง
4: ต้องถูกต้องเหมือนหมอฟันนะหมอฟันเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะมีเครื่องมือ
0: จริงครับ
4: งอบ้างหงิกบ้างหมอผ่าตัดก็เช่นเดียวกัน
0: ครับรู้จักเครื่องมือแล้ว
4: เครื่องมือแล้วแล้วเขามาดูฮะประโยชน์การใช้สอยเราก็จะทดลองให้ดูนะครับอย่างยกอย่างอันนี้ก่อนเลยเห็นชัดๆนะฮะ
0: ครับ
4: อันนี้นะมันพิเศษของมันก็คือเวลาเราขีดออกไปมันได้หลายเส้น
0: อ๋อจริงด้วย
4: เวลาเราหมุนใช่ไหมมันมีอะไรมันมีเยอะแยะหมดดูนะฮะ
1: โอ้โห
4: เล็กใช่ไหมกราบนี่ฮะนี่ๆมันอ่อนช้อยเห็นไหมเห็นไหม
1: จริงด้วยอาจารย
4: ์นี่นี่นี่คือการควบคุมเห็นไหมฮะเออควบคุมมันเนี่ยนี่คือการใช้มัน
0: จะเหมือนมีชีวิตเลยอ่ะไม่กวาด
4: มันมี
0: เหมือนมันเต้นรำได้
4: ได้ได้ถือไว้หนึ่งอ่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: อันนี้คือพวกกันอันเล็กอันนี้จะเป็นพวกกันเอาไว้สำหรับเน้น

0: นะฮะเน้นเวลาเราเขียนเนี่ยนะว่าอันนี้มันเป็นยังไงอย่างผมบอกนะฮะนะอันนี้ก็จะเป็นผู้การอันนึงที่ใช้ระบายนะฮะเนื่องจากว่ามันอุ้มน้ำมากเห็นไหม
1: คนอ่อน
0: อุ้มน้ำมากฮะคนอ่อนเนี่ยระบายเห็นไหมอุ้มน้ำเยอะระบายเห็นไหมมันจะจาง
1: อ
0: ันนี้เราเรียกว่าการระบายเป็นน้ำหนักจากเข้มไปหาอ่อน
1: ครับ

0: ครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังตั้งใจลงสีกันอย่างเต็มที่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าทำไมอาจารย์สุชาติวงทองถึงมาสอนบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ที่ศรีราษฎร์ได้มันเริ่มจากตรงไหนครับ
1: ครั้งแรกเลยนะฮะผมสอนอาจารย์หมอ
0: ครับ
1: ท่านหนึ่งศาสตราจารย์ศรีประสิทธิ์บุญวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: อาจารย์ศรีประสิทธิ์เนี่ยเป็นคนรักศิลปะ
0: ครับ
1: เป็นอาจารย์สอนคณะศัลยกรรมตกแต่ง
0: ครับ
1: ภาควิชาศัลยกรรมตกแต่ง
0: ครับ
1: แล้วสมัยก่อนก็ไปจับกลุ่มกันข้างนอกสอนข้างนอก
0: ครับ
1: กับอาจารย์หมอ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนั้นก็เรียนกัน
0: ครับ
1: พอจะเป็นกลุ่มแล้วตอนนั้นเสร็จหลังเรียบร้อยแล้วก็สนิทกัน
0: แต่ว่านอกโรงพยาบาล
1: นอกโรงพยาบาล
0: ครับ
1: ซึ่งอาจารย์ศรีประสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่นี่เลยฮะตอนนั้นก็ท่านก็รู้เห็นนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าศิลปะเนี่ยมันมีประโยชน์มากกับวงการแพทย
0: ์ครับ
1: นะฮะมันจะช่วยอะไรได้หลายๆอย่างมากเลยกับคนที่มีความเครียดก็เข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็มาตอนนั้นการที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาไม่ค่อยดี
0: ทำไมฮะ
1: เกิดอุบัติเหตุ
0: โอ้อาจารย์เกิดอุบัติเหตุ
1: ผมขับรถประสานงานกันผมก็ซี่โครงร้าวอาจารย์ศรีประสิทธิ์เนี่ยเขาย้ายเอาผมเข้ามาที่ศรีราษฎร
0: ์มารักษาตัวที่
1: มารักษาตัวที่นี
0: ่ด้วยความที่เคยสอนอาจารย์ศรีประสิทธิ์วาดภาพอะไรสนิทกันอยู่ก่อน
1: สนิทกันแล้วนั้นก็ดูแลแล้วก็เลยมีอยู่วันหนึ่งอันนี้น่าประทับใจมาก
0: เกิดอะไรขึ้นครับวันน
1: ั้นก็มีอาจารย์หมอท่านหนึ่งมาตรวจผ
0: ม
1: เกี่ยวกับเรื่องที่โครงก
0: ็
1: คืออาจารย์หมอวิทเชษนั่นเอง
0: อาจารย์วิทเชษนี่เหรอ
1: นี่นะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นคนมารักษาที่โครงผมได้รักษามือแล้วก็อาจารย์หมอมนตรีก็มันมาดูเกี่ยวกับอะไรก็เราก็คุยกันนะฮะเพราะเอิญทั้งสองท่านเนี่ยเขาชอบศิลปะชอบอะไรแต่ก็คุยกันเรื่องศิลปะกันมาตลอดนี่นะตอนนั้นนี่นะฮะก็จะมีกลุ่มพยาบาลก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นครูศิลปะแล้วก็เลยทั้งพยาบาลเขาอยากจะเรียนก็ไปเอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาแล้วผมก็สอนเนี่ย
0: ที่ระหว่างที่ซี่โครงยังร้าวอยู่นี่แหละ
1: ยังร้าวอยู่แต่ใจเต็มที่
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็สอน
0: สอนพยาบาล
1: สอนพยาบาล
0: ครับ
1: พอสอนเสร็จปุ๊บนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์ศรีประสิทธิ์อาจารย์มีชัยก็ได้ไอเดียกัน
0: ครับ
1: คิดกันขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาศิลปะตรงนี้มาใช้กับนักศึกษาแพทย์หรอ
0: มันจะไปเกี่ยวกันได้ยังไงหรือเห็นตรงไหนทำไมต้องเอาศิลปะมาให้นักศึกษาแพทย์เรียน
1: นั่นเองฮะก็เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมถึงจะอยากจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ศิลปะเนี่ยนะฮะมาอยู่ในวงการแพทย
0: ์
1: ครั้งแรกเลยก็คือที่ศรีราษฎร์นี
0: ่
1: ก็โดยการที่ผมเล่าให้ฟังบุคลากรทั้งสองสามท่านเนี่ยที่เห็นคุณประโยชน์มันนะฮะก็ดีก็เลยก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นวิชาที่ทำให้คนเครียดคลายเครียด
0: อาจารย์เห็นใครเครียดแล้วฮะช่วงที่อาจารย์ป่วยอยู่บอกว่าต้องคลายเครียด
1: ผมคือการที่เรามองนี่นะฮะมัน
0: ร
1: ู้ว่าหน้าตาเนี่ยกับอาชีพเนี่ยซึ่งอยู่กับคนป่วยเนี่ย
0: ของหมอของพยาบาล
1: ของหมอและพยาบาลเนี่ยรู้สึกว่าเขารับผิดชอบมาก
0: ครับ
1: ไม่ได้พักผ่อนกันเลยอ
0: ่
1: ะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ป่วยนี่ก็คือมันอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีความสุขเลย
0: หน้านิ้วคิ้วขมวดกันหมดครับ
1: อย่างคิดที่คนอยู่กับคนป่วยอยู่คนเจ็บอยู่กับเลือดอยู่กับสิ่งที่มันนะฮะเราก็มานึกถึงว่าเออศิลปะนี่มันเป็นความงามวิชาที่เป็นความงามทำไมเราไม่เอาวิชานี้มาใช้ในที่เหล่านี้บ้างก็เป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นแหละนะก็เริ่มก่อตั้งจัดตั้งขึ้นมา
0: เป็นอะไรฮะ
1: เป็นกลุ่มเป็นชมรมเล็กๆขึ้นมา
0: ชื่อชมรม
1: ชมรมสรรสิน
0: สรรสินศิริราชอ๋อเห็นป้ายหน้าห้อง
1: ใช่ใช
0: ่ครับสอนอย่างนี้มากี่ปีแล้วฮะชมรมของเรา
1: ชมรมเนี่ยนะฮะประมาณ10กว่าปี
0: ต่อเนื่องใช่ไหมครับ
1: ต่อเนื่องนะแล้วเราจะมีงานเอ็กซิบิชันงานแสดงภาพเขียนนะหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง
0: ม
1: ั่งผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยต่างของศรีราษฎร์เนี่ยด้วยศิลปะก็คือภาพเขียนพวกเราน
0: ี่เห็นเป็นรูปธรรมนะ
1: ใช่
0: แล้วสำหรับการทำงานนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกที่แรกเขาเครียดกันเหลือเกินจากงานหน้าที่การงานของเขาพอเขามาเรียนศิลปะเนี่ยเขามีอะไรเปลี่ยนไปไหน
1: เปลี่ยนมากศิลปะ

0: ของเราเนี่ยสามารถทำให้หมอเนี่ยคุยกับคนป่วยได
1: ้
0: เข้าถึงคนป่วยได้รู้จักคุยขำรู้จักความขำรู้จักแซวกันรู้จักคือลืมหน้าที
1: ่
0: ที่ตัวเองลืมความเป็นหมอลืมความเป็นอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี
2: ตัวเองเนี่ยเป็นหมอฟันอาชีพการงานเนี่ยก็จะทำอยู่ในช่องปากแคบๆบางครั้งก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ก่อนเนี่ยทำงานอาจจะเครียดอารมณ์ร้อนบางครั้งเนี่ยจะไม่รู้จักการรอคอยอยากจะทำอะไรเสร็จลุล่วงเร็วๆอะไรเงี้ยนะคะหลังจากที่มาเรียนวาดภาพกับอาจารย์สุชาติเนี่ยนะคะก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าโลกเนี้ยผ่อนคลายรีแลกซ์งานที่ทำเนี่ยนะคะมันอยู่ในส่วนที่แคบๆต้องซีเรียสกับมันมากแต่ในนี้รู้จักการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราอะทำงานได้ดีขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นด้วย
3: เหมือนกับมาได้ปฏิบัติธรรมนะที่มีความรู้สึกอย่างนั้นว่าอะไรที่มันพอดีสีที่พอดีมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราราบรื่น
4: รอคอยทุกวันจันทร์ที่จะได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะมันเหมือนกับว่าการที่เรียนไปเนี่ยการที่เราได้จับผู้กันไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันผ่อนคลายจากงานประจำที่มันรอบตัวเราอะเยอะมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็เอาผู้กันไปเนี่ยนะไม่ต้องคิดอะไรละไอ้เครียดๆอยู่มันหลุดไปละพอระบายไปเนี่ยมันเกิดความตั้งใจเกิดสมาธิขึ้นมาค่ะ
5: เพราะอาจารย์บอกว่าศิลปะเนี่ยมันสวยทุกคนอะสวยทุกรูปแต่อาจจะไม่เหมือนกันนั้นตรงนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าเออนะลูกศิษย์เราจริงๆอาจจะสอนเหมือนกันแต่เขาอาจจะคิดไม่เหมือนกันก็ได้นั่นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ศิลปะก็สอนเรา
6: อย่างปกตินี้เป็นเภสัชกรนะคะทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยนอกมาเรียนศิลปะกับอาจารย์นะคะก็รู้สึกว่าชีวิตเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกใจเย็นขึ้นนะคะแล้วก็มีสมาธิจากเดิมเราอาจจะแบบไม่ค่อยมีสมาธิวักแวกเงี้ยคือศิลปะมันทำให้เรามีความจดจ่อกับงานที่ทำนะคะก็จะรู้สึกว่าการทำงานต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะทำให้เราได้เจอเพื่อนดีๆขึ้น

0: พอศิลปะมาบวกกับด้านเรื่องการแพทย์ความรู้การแพทย์เนี่ยโอ้โหมันช่วยอะไรเยอะเลย
1: คุณค่าของศิลปะเนี่ยเราต้องบอกศิลปะคือความงามนะฮะเพราะคนใดก็แต่ที่ไล่ความงามเนี่ยคนนั้นไม่มีความสุขเราสังเกตแล้วประโยชน์ในการเรียนศิลปะเนี่ยมันมีมากจริงๆ
0: จากจุดเริ่มต้นที่ผมได้ขึ้นไปวอร์ดคนไข้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรแต่สุดท้ายมาปิดท้ายด้วยงานศิลปะและความเข้าใจและเห็นคุณค่าศิลปะต่อจริงๆทุกอาชีพและทุกคนนะฮะแต่นี่เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย
1: ์ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยนะครับอาจารย์
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับยินดีครับ

0: เตรียมครบแล้วนะคะ
1: โอเคผมว่าผมลืมอะไรอะครับผมผมกลัวเหมือนกันนะบางทีผมลืมแบบลืมโทรศัพท์ไว้ไหนก็ไม่รู้ลืมกุญแจบ้านตกหายที่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยผมจะเป็นโรคสมองเสื่อมครับเนี่ย
0: ค่ะดูแล้วเนี่ยลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะปัจจุบันทั้งนั้นเลยนะคะอาการแบบนี้นะคะมันอาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ค่ะ
1: โอ้แล้วสมองเสื่อมอย่างนี้ทำไงครับเนี่ย
2: ตัวโรคสมองเสื่อมเนี่ยครับจริงๆถ้าอย่างของน้องยาดาจริงๆอาจจะยังไม่ได้เป็นโรคสมองเสื่อมก็ได้ครับจริงๆการที่เราจะจำของบางอย่างได้จริงๆมันต้องใช้สมาธิใช้อะไรบางทีเราอาจจะแค่ช่วงนี้แบบพักผ่อนน้อยหรือว่าม
0: ี
2: ความคิดลบกวนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเราเลยเหมือนอาจจะลืมได้แต่ว่ามันก็มีช่วงอายุจำนวนนึงที่เราก็อาจจะบอกว่าน่าจะเป็นสมองเสื่อมกลุ่มผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยครับอีกอันนึงที่คนเราชอบพูดบ่อยๆก็คำว่าอัลไซเมอร์เนาะจริงๆอัลไซเมอร์มันก็เป็นกลุ่มนึงของสมองเสื่อมจริงๆอัลไซเมอร์มันมีหลายประเภทมากๆแล้วก็อาการอาจจะไม่ได้มาเรื่องความจำก็ได้แต่ว่าอย่างเคสที่เราจะพาไปดูกันวันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคเกี่ยวกับคล้ายๆสมองเสื่อม
1: ครับ
2: ซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นความจำเขาใช้ว่าความจำตอนของใหม่
0: ความจำระยะสั้นนะคะที่มันเกิดขึ้นในช่วง 1-2 ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือมันเกิดขึ้นใน1วันก็คือยังจำได้ในส่วนของลืมปิดประตูลืมล็อกกุญแจลืมเติมน้ำมันอันนี้มันนึกขึ้นได้อย่างนี้คิดว่าไม่เป็นสมองเสื่อม
1: ค่อยลงใจหน่อยแต่มันก็คือเรียกว่าระยะสั้นนะผม
0: ใช่ใช่อ
1: ย่างเคสวันนี้ครับที่เราจะไปกันเนี่ยเป็นเคสยังไงครับหมอ
2: ก็ของเราที่ไปเยี่ยมวันนี้จริงๆเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็มีโรคสมองเสื่อมด้วย
1: คือ2โรคเลยครับในพร้อมกันทีเดียว
2: ใช่ครับก็จริงๆตัวโรคสมองเสื่อมมานานมาก่อนนะครับแล้วก็พอคนไข้ถอยมามากแม
1: ่ครับ
2: จากช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้ก็จนกระทั่งเคลื่อนไหวลดลงที่ผมมาเยี่ยมช่วง 2-3 ปีหลังก็เป็นเพราะติดเตียงคือนอนเตียง 100% ไม่ไปไหนแล้ว
1: จากสมองเสื่อมติดเตียงเลย
2: ใช
0: ่จริงๆแล้วการติดเตียงของเขาก็คือลืมวิธีเดินนะคะ
1: ลืมวิธีเดินเลยครับ
0: ลืมวิธีเดินเราเนี่ยปกติเราเดินได้เนี่ยเราก็ต้องใช้สมองในการสั่งงานนะคะคนนี้ลืมวิธีเดินแล้วก็ลืมวิธีกินค่ะ
1: กินก็กินเองไม่ได้แล้ว
0: คืออาหารไม่เป็นการติดเตียงของผู้ป่วยคนนี้ค่ะก็เลยต้องทางทีมเยี่ยมบ้านเนาะก็วางแผนแล้วก็พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการกินอาหารทางปากเองไม่ได้เพราะว่าญาติป้อนให้ก็อมไว้อยู่ในปากแล้วก็สำลักอาหาร
3: เรื่องสำลักอาหารนี่คือเรื่องใหญ่มากเลยนะคะสำหรับผู้สูงอายุเขาจะทำให้ปอดติดเชื้อได
0: ้เหมือนทางคุณหมอเองก็เคยคุยในเรื่องของการดูแลในระยะที่กินอาหารไม่ได้บ้านนี้ก็เลยตกลงกันว่าทางในครอบครัวค่ะเป็นการให้อาหารทางสายยางอะค่ะ
2: สายตรงจมูกเนี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่ทางการแพทย์เราพยายามไม่ใส่เนาะถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าในคนไข้ที่สมองเสื่อมระยะแบบติดเตียงมากๆแล้วส่วนใหญ่มันก็จะถอยไปหมดเลยไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวจริงๆการช่วยเหลือตัวเองก็อาบน้ำแต่งตัวตักข้าวกินอย่างเงี้ยรวมไปถึงถ้าเนี่ยมากๆแค่เคี้ยวอาหารบางทีเขาก็ไม่อยากเคี้ยวแล้วก็อมไปอะไรเงี้ยก็ต้องใส่สายเพื่อให้ได้รับอาหารหรือว่าได้ยาโรคประจำตัวเพียงพอนะครับ
1: อย่างผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยครับอย่างเงี้ยญาติญาตินี่ดูแลกันเองได้หรือเปล่าครับ
3: ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบ้านค่ะอย่างครอบครัวที่เราจะไปในวันนี้ค่ะท่านเป็นสาวโสดค่ะก็จะมีหลานๆคอยดูแลแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกรณีเหมือนกันที่ไม่มีใครว่างเลยเพราะว่าทุกท่านมีภารกิจมีงานที่ต้องทำประจำใช่ไหมคะก็จะมีอีกบทบาทหนึ่งก็คือการจัดจ้างผู้ดูแลมาช่วยดูแลที่บ้านค่ะ
1: ครับผมแล้วอย่างนี้เราต้องดูแลยังไงเป็นพิเศษไหมครับคือเราไปให้คำแนะนำกับญาติยังไงเป็นพิเศษนะครับ
3: ค่ะก็จะเป็นการดูแลแบบขั้นพื้นฐานค่ะก็การอาบน้ำแต่งตัวช่วยป้อนข้าวค่ะและที่สำคัญเลยก็คือการดูแลเรื่องไม่ให้เกิดแผลกดทับ
1: อ๋อต้องคอยพลิกตัวให้ตลอดเวลา
3: ใช่ค่ะ
2: ชวนคุยเพิ่มนะครับก็จะมีคำเรียกว่าภาวะติดเตียงนะคะ
1: ครับผม
2: เพราะว่ากลไกธรรมชาติเราต้องนอนหรือนั่งยืนขึ้นอย่างนี้ถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วการที่เรา ยืนได้เนี่ยทำให้เราไอออกง่ายปัสสาวะออกง่ายถ่ายอุจจาระตอนนั่งก็ง่ายกว่านอนอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับผม
2: แต่พอเรานอนนานๆปุ๊บมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนอนนานคออาจจะติดง่ายขึ้นเพราะเราไม่ขยับเลย
1: ครับ
2: ผิวตรงส่วนที่เรานอนทับนานๆก็เกิดแผลได้เพราะว่าเลือดมันไม่ไปเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับนึกถึงเราเป็นเหน็บชา
1: ครับ
2: เหน็บชาคือเรานั่งแค่นานๆเองเนาะแต่ว่าพอเราแบบได้กลับมาขยับปุ๊บเราเลือดมันเลี้ยงเราก็รู้สึกชาแต่ว่าอย่างพวกแผลกดทับเนี่ยมันนานกว่านั้นนานจนกระทั่งผิวมันไม่รู้สึกอะไรแล้วเราก็เป็นแผลไปเลยอย่างเงี้ยครับ
0: บทบาทที่จะต้องร่วมดูแลต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของพยาบาลนะคะ
1: ครับ
0: กิจกรรมบนเตียงเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลทำให้ตลอดเลยทำให้หมดเลยนะคะก็คือเช็ดตัวบนเตียงนะคะแล้วก็ให้อาหารบนเตียงพลิกตะแคงตัวบนเตียงเพื่อป้องกันเกิดแผลกดทับนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ดูแล1คนเนี่ยเขาก็มีความเหนื่อยอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาชิกในครอบครัวที่จะร่วมดูแลค่ะเราเองเราก็เป็นทีมหนึ่งที่สนับสนุนให้ผู้ดูแลมีพลังที่จะดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงที่อยู่ที่บ้านนะคะ
1: ครับถ้าอย่างนี้เนี่ยผมขออนุญาตตามไปดูเคสนี้ด้วยได้ไหมครับว่ามีวิธีในการดูผู้ป่วยยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีในการพูดคุยกับผู้ดูแลยังไงเพื่อผมจะได้เอากลับไปใช้ที่บ้านผมด้วย
0: ได้เลยค่ะ
2: ดีมากเลยค่ะ
1: ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ
0: ค่ะ

0: ค่ะก็วันนี้ทีมเยี่ยมบ้านของเรานะครับก็มาอยู่ที่บ้านของคนไข้ขาแล้วก็อันนี้อยู่กับพี่แหม่มแล้วก็อยู่กับผู้ดูแลนะครับก็วันนี้ของเรามาดูเคสผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะครับแล้วก็มีเรื่องปัญหาภาวะติดเตียงนะครับอาจจะเกริ่นเรื่องคนไข้ก่อนนิดนึงนะครับ
1: จะบอกว่าคนไข้ติดเตียงตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
2: ประมาณปี62ค่ะ
1: ตั้งแต่คนไข้ติดเตียงนี้ก็คือคุณนันเป็นคนดูแลตลอดเลย
2: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลมันตลอด
1: ในช่วงของการดูแลนะคะต้องดูแลอะไรเกี่ยวกับท่านบ้าง
2: ช่วงแรกเลยก็เป็นการดูแลเรื่องการให้ทานอาหารเพราะส่วนมากจะลืมใช่ไหมคะแล้วก็การเดินการอะไรนี่เพราะว่าคนป่วยนี่ตอนแรกเลยเขาเดินไม่สะดวกเพราะเกิดภาวะแบบกระดูกหลังเสื่อมนี่ค่ะเขาก็ไม่ค่อยเดินพอไม่ค่อยเดินมันก็จะมีอาการของการนอนมากขึ้น
1: ค่ะ
2: พอคนเรามันไม่ได้ขยับขยื่นหรือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็สมองก็เหมือนกับจะไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเริ่มมีอาการ
1: ช้าลง
2: ค่ะ
1: หลังจากที่ท่านเดินได้ช้าลงเรื่องของการกินอาหารไม่ได้หรือได้น้อยลงตอนนั้นเนี่ยคุณนันเองก็ยังคงต้องเป็นคนป้อนอาหารอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: พี่นันครับเราก็หลังจากที่ทีมเยี่ยมบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดีเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมดูคนไข้เนาะมันก็มีเรื่องภาวะผู้ป่วยติดเตียงอะไรแล้วพี่นันได้เรียนรู้อะไรจากที่แบบทีมได้มาช่วยดูบ้าง
2: ได้เรียนรู้จากคุณหมอเยอะมากๆค่ะเรื่องการดูแลผู้ป่วยเนาะก็คือตอนแรกเลยนี่พี่นันไม่มีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยเฉพาะคุณพอทางวิชาศาสตร์ครอบครัวเรามาเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องดูแลยังไงแบบผู้ป่วยเขามีภาวะอย่างนี้นะเราจะต้องแบบทำยังไงให้เขาอยู่แบบสบายแล้วตัวเราเองก็สบายรู้สึกสบายไม่เครียดไม่อะไรนี่ค่ะทางเวชศาสตร์ครอบครัวเรามาจะแนะนำตรงนี้ได้เยอะมากๆค่ะ
0: ตอนแรกก็เหมือนจะมีปัญหาเรื่องว่าเริ่มแรกมามีเรื่องกลืนอาหารเนาะพี่นันเนาะเราก็ต่อมาพอคนไข้เข้าที่เรื่องอาหารเรื่องอะไรเรียนทำอาหารและใส่สายฟีดอาหารแล้วก็เป็นคนไข้อยู่กันนานๆนอนอยู่บนเตียงเนาะคราวนี้ก็ที่ดูกันก็มีเรื่องผิดตัวมีเรื่องทำแผลใช่ไหม
2: ใช่ใช่แต่พี่นันก็เรียนรู้จากวิชาศาสตร์ครอบครัวเรามาว่าพี่นันต้องมันทำแผลเลยนะต้องพลิกตัวทุก2ชั่วโมงอันนี้ตอนแรกนี่เราไม่รู้ใช่ไหมพอทางทีมแนะนำก็พี่นันก็ทำตามที่ทางทีมแนะนำมาตลอดแผลก็ดีขึ้นเร็วมากนะจากแผลตอนนี้ก็แผลไม่มีแล้วมันก็ได้พลังบวกจากทีมวิชาศาสตร์ครอบครัวเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะพี่แหม่มค่ะพี่แหม่มจะเป็นอะไรที่ให้พลังแบบพลังบวกมากแล้วก็แนะนำทุกอย่างเป็นกำลังใจที่ดีให้เงี้ยทุกคนค่ะพยาบาลทีมพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครัวเรามาทุกท่านเลยค่ะที่ให้กำลังใจพี่นันก็ได้จากตรงนี้ด้วย
1: ค่ะเราเคยมีการพูดคุยในเรื่องของอาการโรคแทรกซ้อนที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงซึ่งทางครอบครัวเนี่ยก็รับทราบข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็มีแผนสำรองฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับว่าแบบจริงๆแล้วสมมติมีอาการเช่นอาจจะมีไข้มีกระสับกระส่ายอะไรเงี้ยเราวางแผนว่าเราจะพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านไหมหรือว่าเราจะมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเคสของพี่นันก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยเพราะผมคิดว่าผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆก็มีอีกจำนวนมากอยู่ในประเทศเราเนาะแล้วก็หลายคนหลายครอบครัวก็รู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์นะเนาะว่าเราจะต้องอยู่กับคนไข้เป็นนานแล้วก็ที่นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยที่จะได้โชว์ว่าจริงๆแล้วถ้าทีมสุขภาพทีมโรงพยาบาลแล้วก็คนที่บ้านครอบครัวช่วยกันเนี่ยจริงๆเราสามารถดูแลผู้ป่วยอยู่ที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องทำให้ลำบากย้ายไปย้ายมาเนาะ
1: ในส่วนของการดูแลค่ะผู้ดูแลเองก็คืออยู่กับผู้ป่วยตลอดเวลาเลยก็จะมีบางครั้งบางวันที่จะต้องออกไปนอกบ้านบ้างค่ะอยากจะให้คุณนันเล่าถึงว่าการดูแลแบบนี้ได้กำลังใจมาจากไหนค่ะจะส่งกำลังใจให้กับผู้ดูแลหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านที่เขามองว่าการดูแลผู้ป่วยน่ะโอ้ไม่ได้ไปไหนเลย อยู่ที่บ้านอย่างเดียวให้เขามีกำลังใจในเรื่องของการดูแลค่ะ
2: ก็การดูแลผู้ป่วยติดเตียงคือเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าในเมื่อเรามีหน้าที่ตรงนี้แล้วเรามีผู้ป่วยที่เราต้องดูแลเราก็จริงๆตัวเราเองก็ต้องมีกำลังใจก่อนก็ต้องให้กำลังใจตัวเองนี่แหละค่ะดีที่สุดสำคัญที่สุดทีนี้สำหรับคนที่ดูแลผู้ป่วยอยู่นะคะก็อยากจะให้กำลังใจว่าเราคิดนะคะว่าเราการดูแลผู้ป่วยที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่อย่างน้อยข้อหนึ่งก็คือเราได้บุญแน่ๆค่ะบุญก็คือความสุขใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าอยากให้คิดว่าคนป่วยค่ะเขาไม่ได้อยากจะป่วยเขาไม่ได้อยากจะติดเตียงเขาก็อยากหายอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงทุกท่านนะคะอย่าท้อนะคะอย่างน้อยเราก็ถือว่าเราได้บุญที่ได้ช่วยคนอื่นเงี้ยค่ะ
0: ดีมากเลยครับชอบที่พี่นันบอกว่าเหมือนจริงๆคนป่วยไม่ได้ตั้งใจจะป่วยเนาะเราก็ทำเราก็ได้ความสุขเนาะแล้วก็วันนี้อาจจะขอบคุณพี่นันตรงช่วงตรงนี้เดี๋ยวลำดับถัดไปเดี๋ยวเราอาจจะขอเขาไปตรวจร่างกายคนไข้ตรวจร่างกายคุณย่าหน่อยนะครับ
2: เชิญค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งครับในรายการ Healthy Fine Day ตอนเวลาประมาณบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นครับผมเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่อยู่กับผมตอนนี้เป็นอาจารย์เอกครับผม
1: ค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวรรณวิจิตรค่ะภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: ครับผมวันนี้นะครับเรามีเคส1เคสครับอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคนะครับที่คนไทยเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นโรคที่รบกวนชีวิตประจำวันอย่างมากนั่นก็คือโรคเกาต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับชื่อคุณเด๋อนะครับซึ่งส่งจดหมายมาถึงรายการนะครับก็เป็นโรคเกาต์มานานถึง6ปีนะครับยังไงเราไปชมวิทยาพร้อมกันครับ
1: ค่ะ
2: ที่ผมเขียนเรื่องว่าผมดูรายการ Healthy Friday แล้วรู้สึกว่ามันให้ความรู้ดีแล้วตอนนี้ผมเป็นโรคเกาต์อยู่ผมเลยอยากรู้ว่าผมต้องใช้ชีวิตยังไงกินอาหารยังไงเพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
0: แต่ว่าอันนี้ดูเป็นเยอะมากครับคือเขาต้องใช้ไม้เท้าเดินเลย
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ครั้งแรกที่ผมรู้ว่าตัวเองเป็นเกาต์นี่ก็ประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วคือมันอยู่ดีๆแล้วขามันปวดช่วงส้นเท้าครับลงน้ำหนักปุ๊บมันเจ็บแปลบเจ็บแปลบเลยพอไปหาหมอหมอก็เอ็กซเรย์ก็ดูแล้วหมอบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันน่าจะเกิดจากกระดูกอักเสบหรืออะไรสักอย่างนึงหมอก็เลยให้ใส่เฝือกอ่อนมา15วันแล้วก็หายหลังจากนั้นก็ไปประมาณ2ปีครับมันเป็นอีกหมอก็เลยให้เจาะเลือดพอเจาะเลือดปั๊บหมอก็เลยบอกว่าคุณเป็นเกาต์นะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยว่าตัวเองเป็นเกาต์

0: ในช่วงก่อนเป็นเกาเนี่ยคือผมจะชอบกินพวกต้มซุปเปอร์กินผมก็กินได้เป็นถ้วยๆเลยข้อไก่กินไก่เยอะมากซึ่งถ้ากินก๋วยเตี๋ยวไก่เงี้ยก็จะสั่งต้มเท้าไก่เปื่อยมาพิเศษถ้วยหนึ่งเพื่อกินกับก๋วยเตี๋ยวซึ่งหมอบอกว่าตรงเนี้ยโดยเฉพาะไก่และข้อไก่มันทำให้กรดยูริกขึ้นสูงบางทีก็ต้องกินแล้วก็เวลาผ่านไปมันก็ประมาณปีถึง2ปีอาการมันกำเริบมันจะเจ็บตรงเท้าโดยที่เรารู้เลยว่าจังหวะชีพจรเราอ่ะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเจ็บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามชีพจรของเราเลยคราวนี้เป็นหนักกว่าเดิมมากคือเดินแทบไม่ได้เท้างอนิดนึงมันก็เจ็บแผลแล้วเลยต้องใช้ไม้ในการช่วยเดินไปทำงานก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่ามันยังกลับมาไม่ 100% เวลาไปทำงานห้องที่ทำงานก
1: ับ
0: ห้องน้ำมันอยู่ไกลมากเวลาเราเดินไปห้องน้ำแต่ละทีอ่ะจะเจ็บขาซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานในช่วงที่เกาขึ้นเราก็ต้องลางานเพราะว่าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านเจ็บครั้งนั้นไปหาหมออีกรอบนึงหมอบอกค่าเกาขึ้นสูงมากขึ้นมาที่ 11.1 หมอบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไตคุณอาจพังได้ซึ่งถ้าไตพังมันซ่อมไม่ได้นะตั้งแต่นั้นมาก็เลยกับเรื่องอาหารและเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นข้อสงสัยคืออยากรู้ว่าการอาหารการกินเนี่ยกินอะไรได้บ้างที่รู้ก็แค่สัตว์ปีกกับเครื่องในมีอะไรที่ควรระวังนอกจากนี้อีกหรือเปล่า
1: จบแล้ว
2: ค่อนข้างเยอะนะครับทีเดียวปกติแล้วเกาต์ที่คุณหมอบอกคือเป็นที่ข้อ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่เอ็น
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะยูริกที่ว่านี้มันผิดปกติเนาะแล้วมันก็จะไปสะสมพอมันสะสมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาโดยทั่วไปที่เขาชอบไปมันจะเป็นตามข้อแต่ว่าเส้นเอ็นที่ว่านี่คือตัวที่ยึดระหว่างข้อถ้ามีการอักเสบลุกลามก็อาจจะเป็น
2: ได้
1: ทีนี้มีข้อน่าสังเกตนิดนึงคือเคสนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่6ปีที่แล้วอายุดูน้อยไปนิดนึงนะคะเพราะปกติเนี่ยเราจะเจอเกาต์ในผู้ชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปมองหากลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์บางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เป็น
2: มีดัชนีบ่งชี้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้เกิดจากอาหาร
1: ถ้าเป็นตอนอายุน้อยมากๆถ้าเป็นแล้วค่อนข้างรุนแรงมากๆหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นร่วมกันหลายๆคนอ
2: าจจะเป็นกรรมพันธ
1: ุ์อันนี้อาจจะมีเรื่องของความผิดปกติในแง่ของตัวร่างกายเขาเองที่จัดการกับยูริกได้ไม่ดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อกี้ที่เขาพูดอันนึงที่อยากฝากไว้อะค่ะในคนที่อาจจะไม่ได้เป็นเกาต์ก็ได้แต่ว่ามียูริกในเลือดสูงมากๆนะคะยูริกในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันจะทำร้ายไตได้2ระยะระยะแรกคือสูงมากจนกระทั่งไปตกตะกอนที่ไตกับระยะที่2คือสะสมที่ไตทั้ง2 อย่างทำให้ไตวายได้ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยูริ
2: ถ้างั้นเมนูที่เราจะทำวันนี้ผมต้อง

0: รู้สำคัญก่อนเลยคือว่าผมต้องหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเป็นหล
1: ัก โอเคค่ะในส่วนของคนไข้ที่มีปัญหายูริกสูงแล้วต้องการจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะอันที่หนึ่งเมื่อกี้ถ้าสังเกตคือคุณเด๋อน้ำหนักตัวค่อนเยอะนิดนึงนะคะคนอ้วนค่ะจะทำให้ยูริกในเลือดสูงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าลดน้ำหนักได้ยูริกในเลือดก็จะลดลงนี่คือข้อที่หนึ่งอันที่สองที่เราจะแนะนำเลยก็คือหยุดดื่มเหล้าถ้ามีใครที่ดื่มพวกเหล้าหรือแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้จะทำให้การจัดการกับ

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยลดน้ำหนักลดพวกของแอลกอฮอล์ลดพวกของเครื่องดื่มหวานนะคะในส่วนของอาหารเนี่ยเราจะแยกว่าเป็นอาหารที่มีพิวรีนเยอะที่เจอเยอะเมื่อกี้ที่คุณเด๋อพูดไปแล้วก็คือพวกของสัตว์ปีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแบ่งเนี่ยแม้กระทั่งพวกถั่วค่ะก็ถือว่ามีพิวรีนเยอะแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกพืชเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำให้เป็นเกามากขึ้นไม่ค่อยทำให้ยูริกมันสูงขึ้นถ้าเทียบกับพวกพิวรีนที่มาจากเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเลี่ยงได้ก็อาจจะบอกว่าเลี่ยงในกลุ่มแอลกอฮอล์นะคะพวกสัตว์ปีกเครื่องในเมื่อกี้ที่เขาบอกไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะทานหรือว่าจะได้รับโปรตีนก็เอามาจากส่วนที่มันเป็นพืชแทนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นโอเควันนี้น่าจะตอบโจทย์ของคุณหมอได้ชัดเจนที่เราจะทำเป็นแซนด์วิชเอ็กสลัดหรือว่าสลัดไข่แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีไข่นะครับเราใช้เป็นสลัดไข่เต้าหู้แทน

0: อันนี้ผมเริ่มต้นก่อนนะครับก็มีขนมปังโฮวีตนะครับคุณหมอแล้วก็เนยนะครับทาขนมปังแล้วก็เนยไว้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบไฟอ่อนๆนะครับ
1: ตอนที่เรากรอบๆเนาะ
0: ใช่ครับตอนที่เราทำไส้เสร็จปุ๊บขนมปังก็น่าจะพร้อมให้ทานพอดีผมมีเพื่อนเป็นเก๊าอยู่หลายคนรู้สึกว่าเป็นโรคที่จะต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่า
1: พฤติกรรม
0: การดูแลตัวเองเกือบจะใหม่ทั้งหมดเลย
1: บางคนจะพูดว่าตัวเองเป็นเกาโดยที่เพราะว่ายูริกในเลือดมันสูงเวลาไปตรวจสุขภาพ
0: ซึ่งไม่จริงใช่ไหม
1: แต่จริงแล้วเนี่ยคือยูริกสูงก็ยูริกสูงนะคะถ้าเป็นเกานี่มันจะต้องมีการอักเสบให้เห็นทีนี้เนี่ยหลายคนพอน้ำหนักตัวเยอะอะค่ะที่จะมาบอกก็คือว่ายูริกสูงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็มาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นเกาจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของปวดเข่าถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเราก็ไม่นับว่าเป็นเกานะคะแล้วก็ในกรณีของเข่าหรือว่าข้อที่อักเสบสำหรับโรคเกาเนี่ยมันมักจะเป็นปุ๊บปั๊บเมื่อกี้ถ้าฟังในวิทยาก็จะได้ยินแล้วก็จริงๆไม่ทำอะไรมันก็หายไปเองได้แต่มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระยะเวลาของการอักเสบมันสั้นลงถ้าเราปล่อยทิ้งให้มีการอักเสบเรื้อรังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้ออันนั้นนะคะมันจะมีการผิดรูปไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันนี้ผมใช้เต้าหู้แทนด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไข่นะครับ
1: จริงๆเต้าหู้ก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าในกรณีคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีโดยที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ
0: ครับคุณหมอครับเราจะมีข้อสังเกตยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าอย่างผมกลัวว่าจะเป็นโรคเกาต์เฮ้ยเราเป็นหรือเปล่าเนี่ยจะดูยังไงบ้างครับ
1: ถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วต้องบอกว่าข้อที่1อาการปวดข้อนั้นต้องเข้าได้กับเกาต์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นข้อส่วนช่วงล่างเป็นตรงบริเวณของข้อเท้า
0: ข้อเท้า
1: ค่ะหรือตรงบริเวณหัวแม่โป้ง
0: ของเท้า
1: ของเท้าอย่างเงี้ยค่ะร่วมกับว่าเราถ้าเราเจาะได้แล้วเราก็เอาน้ำที่อยู่ในข้อค่ะเพราะเวลามันอักเสบมันก็คือมันมีน้ำอยู่เนาะเอาน้ำอันนั้นนะคะไปส่องดูแล้วเห็นคริสตัลของยูริกเราก็จะบอกว่าอันเนี้ยใช่แน่ๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เจาะนะคะเราก็อาจจะดูระดับยูริกในเลือดยูริกในเลือดก็ดูสูงเกินไปบวกกับมีอาการปวดข้อที่เข้าได้เราก็สงสัยว่าอันนี้จะเป็นเกาต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าโอเคมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ยูริกสูงเราก็จะให้ไปลด
0: เพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บยูริกสูง
1: อย่าเพิ่งจำว่าเป็นเกาต์นะคะ
0: วันนี้ผมมีมะนาวหั่นเตรียมไว้นะครับหมอเราผมหั่นเต้าหู้
1: ปรุงรสเหรอคะเนี่ย
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันนะครับเต้าหู้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีมายองเนสนะครับมายองเนสถ้ามีเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยผมแนะนำว่า1ลดลง2มันจะมีมายองเนสอีกตัวนึงเป็นโลแฟต
1: ไขมันต่ำ
0: ใช่ครับเป็นโลแฟตมายองเนสวันนี้ผมใช้น้อยมากนะครับแค่ช้อนเดียวก่อนถ้าไม่พอเดี๋ยวเพิ่มนะครับปรุงรสนะครับวันนี้จะเน้นไปที่เครื่องเทศนิดนึงเนื่องจากว่ามีเพื่อนที่เป็นเกาต์นะครับก็เลยมีการถามเขานิดนึงเขาบอกว่าเขาเคยอ่านมาว่าขมิ้นช่วยเรื่องของเกาได
1: ้ตัวที่จะเป็นสารที่จะช่วยลดการอักเสบจริงๆถ้าเป็นในส่วนของอาหารนี่จริงๆจะเป็นกลุ่มปลามากกว่าเพราะว่าพวกปลาพวกนี้มันก็จะมีพวกที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะกินปลาได้ไหมบอกกินปลาก็อาจจะเป็นแหล่งอาหารอันนึงนะคะในคนไข้ที่จะเป็นเรื่องของเกาแต่ว่าเราก็จะไม่ให้โหลดเยอะๆเพราะว่าอันนั้นก็จะทำให้ยูริกขึ้นได้เหมือนกัน
0: หมายถึงปลาเนี่ยหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือใส่ขมิ้น
0: เกลือครับมีขมิ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเติมลงไปเป็นกาลิกพาวเดอร์หรือผงกระเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าพริก7อย่างของญี่ปุ่นนะครับ
1: มันเผ็ดมากไหมคะ
0: ไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดมาก
1: สีมันจะสวยเนาะ
0: แล้วก็พริกไทยครับ
1: โอเคอันนี้ใช้ผิวมะนาว
0: ผมคิด

0: ก็จะเติมผิวมะนาวสักนิดนึงนะครับแต่งกลิ่น
1: แค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยตัวมายองเนส
0: ใช่ครับอันนี้ไม่ถึง1ช้อนด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ตอนทำก็คือ
1: มี
0: เต้าห
1: ู
0: ้มันจะได้มีแมสขึ้นมาไม่อร่อยบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแก้ได
1: ้แต่น่าจะโอแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของตัวขมิ้นเริ่มมีรสของพริกนิดนึงค่ะ
0: อันนี้เราเรียบร้อยนะคร
1: ับ แล้วเดี๋ยวก็จะเรียงผักขนมปังเป็นเหมือนแซนด์วิช
0: ใช่ครับผมใช้ผักชีนะครับวันนี
2: ้อันนี้ขนมปังนะครับคุณหมอเรียบร้อยแล้วร้อนนิดนึง
1: อ๋อสีสวยเลยค่ะ
2: ครับผมร้อนร้อนเอาด้านนี้ไว้ด้านนอกนะครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราวางไว้ข้างบนแล้วก็ผักสลัดนะครับ

0: สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์นะคะคุณหมอมักจะมียาให้นะคะในกรณีของยาที่จะใช้รักษาโรคเกาต์เนี่ยมันจะมีหน้าที่สำหรับการลดกรดยูริกในร่างกายบางคนเนี่ยคืออาจจะกินแล้วพอยูริกลดแล้วก็หยุดกินหรือว่าหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วช่วงที่อาการของโรคเกาต์จะกำเริบเนี่ยจะเป็นช่วงระยะที่ระดับยูริกในเลือดมันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะบางทีเนี่ยแค่มันลดลงเร็วๆก็ทำให้เป็นขึ้นมาได้หรือจากตอนที่มันต่ำๆแล้วสูงขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะให้กินยา2ชนิดตัวนึงก็คือช่วยลดกรดยูริกอีกตัวนึงเนี่ยจะช่วยในลักษณะที่ว่าลดอาการเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาคุณหมอเขาให้ยาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจถามแล้วคุยกันดีๆเลยค่ะเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นซ้ำบ่อยๆส่วนนึงเป็นเพราะยาส่วนนึงเป็นเพราะไม่ทราบว่าควรจะปรับพฤติกรรมยังไงวันนี้เรานำเสนอในส่วนของเรื่องของการปรับพฤติกรรมอีกส่วนนึงที่เกี่ยวข้องกับยาเนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลด้วยนะคะ
1: ก็เสร็จเรียบร้อยครับคุณหมออันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับคุณเหนอนะครับว่าสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผม

0: ครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับที่เราทำเป็นของว่างสำหรับผู้ป่วยโรคเกาต์แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไปในตัวนะครับเป็นแค่แนวทางก็สามารถเอาไปอะดัปต์ใช้ได้
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนจานหน้าครับเราทำอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงหน่อยนะครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับ

0: ตอนนี้เรามีของเพียบเลยครับสำหรับเมนูต่อไปอันนี้เราเน้นไปที่แอนทีออกซิแดน
1: ต์ใช่ค่ะทั้งหมดนี้แบบต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีโลพิวรีนนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์นะคะที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยในกรณีที่คนไข้มีการอักเสบนะคะแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยเดี๋ยวต้องขึ้นกับว่าเชฟจะทำยังไง
0: ได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยนะครับเริ่มอย่างแรกสุดก็คือเราจะทำตัวแฮกกราโนล่าครับเป็นเกรนนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาเข้าใจง่ายๆที่สุดคือทำเป็นธัญพืชเอาถั่วสับหยาบนะครับแต่นี้เป็นถั่วดิบนะครับ
1: อันนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะมีพวกไฟเบอร์เยอะนะคะอันที่สองเนี่ยจะมีน้ำมันอยู่ด้วยในกรณีของคนถ้าเกิดอยากจะลดน้ำหนักก็อาจจะปริมาณพอสมควรนะคะคือน้ำมันที่มีอยู่ในถั่วเนี่ยจะเป็นน้ำมันชนิดที่ดีนะคะคล้ายๆกับตัวที่อยู่ในน้ำมันมะกอกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นไขมันอิ่มตัวจะน้อยหน่อยสุดท้ายในนี้จะมีพวกวิตามินอีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเหมาะนะคะในกรณีที่ทำอาหารสุขภาพ
0: บอกมาเป็นข้าวโอ๊ตครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: ไฟเบอร์เยอะค่ะ
0: หมอว่าดีผมจะใส่เยอะนะครับผมที่เราจะใส่ต่อไปก็คือน้ำผึ้งนะครับนิดหน่อยมิกซ์ครับผมมิกซ์เลยนะครับ
1: นึกถึงตอนเวลาทำคอนเฟกต์เลยอ
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆกันเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมจะเติมลงไปนะครับก็คืออันนี้เป็นอบเชย
1: นะครับอบเชยก็มีคุณสมบัติในส่วนที่จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะช่วยในเรื่องของการนอนได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำให้ไปซื้ออบเชยกินแต่เราแนะนำว่าให้ผสมลงในอาหารทานนะคะมันช่วยเรื่องกลิ่นค่ะใช่

0: ตรงนี้เรามี
1: ถั่วทั้งหลายแหล่นะครับน้ำผึ้งนะครับทวนอีกครั้งนึงแล้วก็
2: ถ้าจะให้กรอบต้องไปอบเน
1: า
2: ะ
1: ต้องอบครับเดี๋ยวกำลังจะเอาเข้าไปอบนะครับผมทั้งหมดตรงนี้เราใส่ถาดไว้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอบที่อุณหภูมิ180องศานะครับใช้เวลาประมาณ 8-10 นาทีนะครับ
2: ทำไมเราไม่ใส่ไปทีเดียวเลยอะคะ
1: เพราะว่าพวกนี้สุกแล้ว
2: อ๋อโอเค
0: ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผลไม้ครับ
1: เริ่มจากกีวีก่อน
0: ฟรุตสลัดเป็นอะไรที่ง่ายนะครับเราเลือกตามใจเรา
2: ผลไม้ที่ชอบและตามฤดูกาล
0: ไปเต็มที่ครับก็คือเราชอบอะไรก็ใส่
1: ค่อนข้างจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับคุณหมอเราวางแล้วก็แค่นี้พอแล้วนะครับผมจะใส่ทุกอย่างรวมกันเลยนะครับ
0: อันนี้รบกวน
2: แกะ
0: ครับผมแล้วก็จัดการสับปะรดก่อนครับครับลูกเล็ก
2: ใช้พูแลดีไหม
0: น่าจะเป็นพูแลคุณหมอครับในเรื่องของพิวรีนที่มีอยู่ในผักผลไม้เนี่ยมีตัวไหนที่ทานได้ทานไม่ได้หรือว่าในผลไม้มีพิวรีนที่ชนิดไหนมีมากชนิดไหนมีน้อยมีไหมครับพวกนี้
2: เอาแยกก่อนเนาะถ้าเป็นผลไม้เนี่ยจริงๆพอทานได้นะคะในกรณีที่เราต้องการจะลดพิวรีนเนี่ยเราเลือกผลไม้ได้อะโวคาโดอาจจะเป็นอันนึงที่มีพิวรีนเยอะนิดนึงนะคะส่วนถ้าในกรณีของผักเนี่ยที่ท่องกันก็จะบอกว่าผักทอดยอดหรือว่าเป็นพวกหัวคือบริเวณยอดมันนะคะพิวรีนมันจะเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตมักจะมีพิวรีนเยอะหลักการเป็นแบบนี้ดังนั้นพวกที่จะเป็นพวกหัวพวกที่เป็นพวกถั่วพวกที่มันเป็นพวกตระกูลเนี้ยก็จะมีปัญหานิดนึงคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะมันพิวรีนเยอะนะกินแล้วมันจะทำให้ยูริกขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็อาจจะแบบเถียงในใจเล็กน้อยว่าเนี่ยทำไมเลือกถั่วเลือกอะไรมาเยอะจังเลยแต่ประเด็นก็คือว่าพิวรีนที่มาจากพวกผักผลไม้เนี่ยค่ะหรือว่าพวกพืชเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ค่อยทำให้ระดับยูริกในเลือดสูงมากนักเพราะฉะนั้นยังพอทานได้อยู่
0: ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าจริงๆแล้วพิวรีนไม่ใช่
2: ปริมาณพิวรีนไม่ใช่ตัวเดียวที่จะบอกว่าจะทำให้ยูริกในเลือดสูงไหม
0: โอเคเป็นตัวแปรเฉยๆ
2: ใช่บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าการจัดการกับพิวรีนอาหารที่เป็นพิวรีนเนี่ยจัดการได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กินเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีปัญหาว่ามันสูงเยอะนะคะพวกนี้ก็อาจจะใช้วิธีการสังเกตแต่ว่าในภาพรวมเวลาที่เราจะแนะนำเราจะบอกว่ากลุ่มนี้พอรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าจะทานเนี่ยก็อาจจะบอกว่าโอเคแต่ว่าถ้าตัวที่เป็นพิวรีนที่มาจากพวกสัตว์อันนี้ค่ะจะทำให้ระดับยูริกในเลือดมันสูงได้เยอะกว่าเร็วกว่า
0: ครับจริงๆตรงนี้ฟรุตสลัดเราเสร็จแล้วนะครับเพราะเรามีผลไม้เราทุกอย่างแล้วนะครับก็ง่ายๆครับ
2: คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้อาจจะหล่นได้นะคะถ้าทำที่บ้าน
0: โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะรอให้ตัวกราโนล่าหรือธัญพืชของเราเนี่ยเสร็จ

เดี๋ยวเรามีผลไม้แห้งนะครับเป็นพวกลูกเกดใส่ลงไปเพิ่มได้เลยโอเคครับคุณหมอเรียบร้อยเราพร้อมแล้วนะครับคุณหมอจัด1จานอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเลย

0: ร็จแล้วครับแค่น
1: ี้
0: ง่ายมากนะครับเป
1: ็น
0: ฟ
1: ู้
0: ดสล
1: ั
0: ดครับที่มีโยเกิร์ตเดรสซิ่งนะครับซึ่งคือโยเกิร์ตทั่วไปที่หาได้นะครับแล้วก็มีทับทิมท็อปอยู่ข้างบนนะครับผมอันนี้เป็นฟู้ดสลัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ครับผม

0: คุณหมอครับรบกวนชิมเลยครับอันนี้เป็น
1: ฟู้ดสลัดของเราอันนี้ไม่เป็นการรบกวนค่ะ
0: นี่เป็นฟู้ดสลัดของเรานะครับผมจริงๆแล้วบางคนก็บอกมันก็โยเกิร์ตราดหน้านั่นแหละผลไม
1: ้มันไม่หวานแล้วก็มันมี texture ของตัวการโนล่าทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีเป
0: ็
1: นกรอบๆนิดนึง
0: ครับได้เคี้ยวอะไรบางอย
1: ่
0: าง
1: ความอร่อยขึ้นกับผลไม้เลย
0: แล้วแต่เราเลือกคร
1: ับ ใช่ถ้าผลไม้สดแล้วหวานนี่ก็โอเคเลยนะคะก็จริงๆอันนี้ทำง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกาต์แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะคะในกรณีใครที่ไปตรวจสุขภาพมาแล้วบอกว่ายูริกในเลือดสูงอาจจะยังไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นโรคเกาต์แต่การที่ยูริกในเลือดสูงเนี่ยการ

0: รับพฤติกรรมอาจจะช่วยทำให้ยูริกลดลงลดน้ำหนักนะคะงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เลือกผักผลไม้เป็นหลักในการที่จะรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงพวกเครื่องในพวกสัตว์ปีกนะคะซึ่งจะมีกลุ่มที่เป็นพิวรีนสูงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ
1: ครับผมก็เราได้ความรู้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับโรคเกาต์แล้วก็สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงหน้าครับเราไปดูกันว่าอาจารย์ต้นนะครับกับพี่บ๊วยมีรูปแบบการออกกำลังกายที่น่าสนใจอะไรรอพวกเรากันอยู่บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ
2: วันนี้ครับ
3: ครับ
2: เป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
3: มันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
2: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
3: หนักสิ
2: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ย คือถ้าเกิดเราโฟกัสกันจริงๆมัน

0: บวยบวยรู้สึกบวยรู้สึกอะไรไหม
1: รู้สึกอะไรพี
0: ่มันร้อนไหม
1: ไม่เนี่ยอากาศลมโกรกจะตายไม่ร้อนเลย
0: พี่เกียมเลยเนี่ยพี่เกียมเลยเนี่ย
1: เออนั่นสิพี่ไปทำอะไรมาทำไมถึงดำอ่ะ
0: รู้สึกไหม
1: เตียงไม่มี
0: เออใช่
1: งั้นโอ้ลำบากอ่ะงั้นไม่ต้องใช้แล้วกันจะได้เท่าเทียมกัน
2: สวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ
3: Healthy Friday
1: สัปดาห์นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับเป็นเรื่องของ TRX ซึ่งย่อมาจาก
0: Total Body Resistance Exercise
1: สุดยอดแค่เชือก2เส้นเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: แล้วมันก็ใช้พื้นที่น้อย
0: ใช่
1: มันทำให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางจากบ้านไปฟิตเนสเอาเวลาที่ต้องรถติดเนี่ยมาออกกำลังกายหุ่นดีกันวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าเราเห็นนะครับมันก็มีส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะแกนลำตัวนี้ก็นับเหมือนกันนะครับสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมด
1: ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลย
0: ป่ะแบ่งพี่มันก็ได้เฮ้ย
1: วันนี้ครับเป็นมุกตลกของพี่ต้นเลยครับพี่ครับย้ายมันนี่ทำไมครับพี่เพื่อแค่นี้พี่สบายใจเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: มันไม่ใช่ความหมายคือว่าที่เราทำแบบนี้คือ TIS นะครับคุณผู้ชม
0: สามารถ
1: มันสะดวก
0: ใช่ไปเล่นได้ทุกที่
1: อ่าฮะวันนี้เล่นอะไรครับทำไมมันต่ำจังพี่ต้นจะเล่นยังไงอ่ะอย่างเงี้ยไงอ่ะ
0: สำหรับที่เราเล่นในส่วนของส่วนบนแล้วใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นส่วนล่าง
1: lower body
0: ใช่เพราะงั้นมันบางมุมบางท่าเนี่ยมันอาจจะต้องให้อยู่ในต่ำๆนิดนึง
1: เริ่มต้นจากอะไรครับ
0: ครับขาก่อนเลย
1: ขาครับ
0: ครับเรามาดูนะครับปกติเราเล่นสควอตใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: เราใช้บาร์เบลดัมเบลเราใช้เครื่องตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ตัว TRX ได้นะครับ
4: ก็ใช้กันย่อก่อนลง
0: นะครับ
1: ย่อ
0: ย่อเหยียดสะโพกไปแขนเหยียด
1: TRX นี่คือบางท่าก็ทำให้หนักมากขึ้นบางท่าก็ทำให้เบาขึ้น
0: ใช่เพราะมันช่วยประคอง
1: อย่างนี้ถือว่าเบาเพราะมีประคอง
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่สันทัดเนี่ยบอกให้เขายืนย่อฝ่าก่อนฝ่าก่อนฝ่าให้เขายืนย่อ
1: ไม่ฟาดหน้า
0: ไอ้เขายืนย่อใช่ไหมครับบางคนเขาเฮ้ยเขาย่อไม่ได้ย่อแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเคลื่อนไม่เท้าย่อแล้วจะล้มมั่งจะหงายท้องมั่งฮะแต่พอมันมีตัวนี้เอามาดิ
1: เอาพี่อย่าปล่อยนะ
0: นะครับมันช่วยประคองได้นะมันช่วยรักษาเรื่องของสมดุลให้ง่ายขึ้นได้นะครับแต่ในทางกลับกัน
1: ครับผม
0: ถ้าเราต้องการทำให้หนักขึ้นเราก็สามารถที่จะนะเปลี่ยน
1: อ๋อขาเดียวได้น
0: ี่ใช่ฮะมันก็ช่วยประคองได้อีกนะแต่เราจะทำด้วยความมั่นใจมากขึ้นนะครับมั่นใจมาก
1: ทำให้เสียสมดุลซะ
0: ใช่เอาละมาลองทำดู
1: ถ้าเกิดสควอตปกติเราเล่นเราจะลงได้ประมาณแค่นี้เพราะมันหนักแล้วแต่ถ้าเกิดอันนี้มันลึกกว่าเดิมอีกมันทำให้กล้ามเนื้อเราลึกขึ้น
0: ครับแล้วก็เรามั่นใจที่จะย่อได้มากขึ้นใช่ไหมเพราะเรามั่นใจขึ้น
1: มันไม่ใช่ไม่หนักนะเนี่ยพี่ต้น
0: หนักสิ
1: มันเหมือนไม่หนักนะมันหนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดเราโฟกัสกล้ามเนื้อจริงมัน
0: เอาขาเดียวขาเดียวลองดู
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: โอเคให้ลองละขาเดียวหนัก
0: เออลองขาก่อน
1: อาร์ตหน้าอาร์ตฟินมากเลย

0: มีความสุขมีความสุขกับการออกกําลังกายแล้วถ้า
1: ใช่ได้
0: ให้ยากขึ้น
1: แล้วก็ลองยกขาข้างนึงครับเหยียดขาไปประคองย่อเหมือนเดิมขาเหยียดไปเข่าเหยียดไปขาที่ข้างที่ยกย่อ
2: หนักนะ
0: หนัก
2: อันนี้ถ้าเกิดผมมองว่าถ้าเกิดเล่นขาเดียวเนี่ยปกติถ้าสควอชเราเล่น2ขาจะได้ก้น
1: ใช่
2: ได้ต้นขา
1: ครับ
2: แต่พอเล่นขาเดียวมันจะได้ควอชได้เสพด้วย
1: ใช่เน้นมากขึ้น
2: ท่าต่อไปครับ
1: ท่าต่อไปมาเรามาดูนะครับท่าที่2นะครับก็จะคล้ายกับก้าวย่อใช่แต่เราให้ยกเข่าประคองก่อนนะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
2: ว้าว
1: นะครับเหยียดยืดย่อลงนะครับขึ้น
2: อันนี้ลักษณะเหมือนเล็ก
1: ลังใช่นะครับขึ้นนะครับแขนเหยียดตลอดนะครับประคองตัวเหยียดยืดย่อนะครับเหยียดยืดย่อเหยียดยืด
2: พูดจริงเวลาเล่นขานี่คือกระตุ้นระบบเผาผลาญเลยนะพี่
1: ใช่เพราะว่ามันตัวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยเรารู้สึกว่าเหนื่อยด้วยหัวใจทำงานหนักขึ้นด้วย
2: ลองเลยครับน้องอาร์ต
1: ครับผม
2: คล้ายๆเล็กลังมันจะไม่เหมือนกางเกงล้างนะกางเกงล้างมันจะเจ็บก้นหน่อยนึงโอ้โห
1: ใช่ไหม
2: พูดถึงแล้วถ้าเกิดดูจากบอดี้ของน้องอาร์ตแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที
1: ่ย่อและแขนย
2: าวโลเวอร์คือโลเวอร์บอดี้ใหญ่นะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่
3: ใช่ฮะขาใหญ
2: ่แต่ไม่ค่อยเล่นขาด้วยใช่ไหม
3: นานๆทีครับ
2: เพราะอะไรครับเล่นแล้วกลัวขาใหญ่ไหม
3: ใช่ด้วยครับเพราะว่าโดยกรรมพันธุ์นะฮะเพราะว่า
2: จริงๆแล้วพี่ต้นครับคือถ้าเกิดคนที่โลเวอร์คือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะเขากลัวขาใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบบนี้ TRX เนี่ยมันแทบจะมันเป็นเอนดูรานอ่ะเป็นความอดทนช่วยกระชับแล้วลดขนาดด้วยไหมครับพี่ต้น
1: ใช่ใช่พอมันกระชับขึ้นมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเล็กลงฮะจากที่ปกติที่เราเจอในกรณีอย่างเมื่อคู่คือเราทำทีละขาใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะทำสลับข้างได้นะครับมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็จะซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมเราทำสลับนะครับไล่สลับนะครับย่อสลับนะครับไล่สลับ
2: ลองดูซิว่าอาร์ตเป็นไง
1: ย่อสลับมา
2: อาร์ตมาครับอาร์ตมองพี่เคืองๆมีอะไรเปล่าม
1: าแล้วก้าวย่อก้าวย่อดึงขึ้นวางก้าวดึงขึ้นแขนเหยียดด้วยแขนเหยียดไปไม่ต้องมองข้างไว้ยืบแขนเหมือนประคองดึง
2: เข้าใจอาร์ตมากเลย
1: ดึงลง
2: สลับแล้วจริงๆต้องยกขาก่อน
1: ยกเข่าก่อน
2: ยกเข่าก่อนโอเคครับ
1: ยก
2: แต่พอเริ่มสลับปุ๊บสมองเริ่มไม่สั่งการแล้วสมองเริ่มเหนื่อยแล้วเข่ายกเข่าก่อน
1: ยกเข่าเหยียดย่อ
2: ขาแตะพื้นโอเค
1: ยกเข่าย่อ
2: เมื่อกี้ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนพี่ที่ยกขา
1: ส่วนล่างเลยนะครับก็ไล่ตั้งแต่สะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะถ้าเราดูมันมีเรื่องการเหยียดสะโพกมีการพับสะโพกนะพับสะโพก
2: แล้วยกขึ้นมาน
1: ะครับย่อมีทั้งส่วนของขานะครับต้นขาหน้าหลังนะคร
2: ับ สะโพกหน้าหลัง
1: ครับผม
2: กระชับเลยสิครับเนี
1: ่
2: ยครบแล้วครบแล้วคือไม่อยากเล่น
3: มันถึงครบทุกส่วน
2: ถามพี่ต้นก่อนว่าถ้าเกิดอัปเปอร์กับโลเวอร์บอดี้ครับ TRXอันไหนหนักกว่ากัน
1: โดยหลักทั่วไปเลยจริงๆคนเรามักจะคุ้นเคยเรื่องถ้าเป็นเรื่องของแรงต้านเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยเรื่องของส่วนบน
2: ข้างบนมากกว่า
1: เพราะงั้นพอส่วนบนปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคล่องกว่าเราง่ายกว่าทำแล้วดูมีความรู้สึกว่าง่ายกว่านะครับมันเลยทำให้มีผลกับในช่วงล่างว่าเวลาเล่นทุกครั้งโหมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมทำไมมันถึงเหนื่อยเพราะถ้าเราดูจริงๆโอ้โหมันห่างจากตัวหัวใจมากเพราะงั้นเวลาและตัวนี้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยนะครับกล้ามเนื้อค่อนข้างหลากหลายมากทั้งต้นขาทั้งสะโพกงั้นเวลาทำทุกครั้งมันจะมีความรู้สึกโอ้โหมันเหนื่อยงั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้ถ้าเล่นพวกนี้มันเหนื่อยมันยาก
2: ไปท่าต่อไปเลย
1: ท่าต่อไปเราคราวนี้เราให้นอนมั่ง
2: นอนเอาสิน
1: อนครับน้องให้แขกนอนครับ
2: ให้แขกนอน
1: ครับ
2: แขกครับปูเตียงเรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเคเรามาก่อนนะครับ
2: ค
1: ราวนี้เราลองเท้าสองข้างนะครับสอด
2: นอนยังไง
1: นอน
2: คว่ำหรือหงาย
1: นอนหงายครับศีรษะด้านนู้นครับเท้ามาด้านนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับไอตัวที่จับเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันละ
2: อันนี้จะเล่นกล้ามเนื้ออะไรครับ
1: ส่วนของสะโพกต้นขาแล้วก็หลังช่วงล่างนะครับ
2: โอเค
1: เพราะงั้นในเรื่องของการจับมันก็จะมีแตกต่างกันถ้าเมื่อไหร่เราใช้เท้าส่วนใหญ่เราจะมาเกี่ยวคล้องกับตรงสายนี่ละ
2: เพราะถ้าเรานิ้วคงจับอันนี้ไม่ได้ไม่ถึง
1: ใช่เพราะงั้นเรา
2: วางไว้นะครับ
1: นะครับง่ายๆนะครับมือสองข้างอยู่ข้างสะโพกนะครับยกสะโพกขึ้นเกรงต้นขาด้านหลังยกสะโพกขึ้น
2: อ๋อนี่
1: ใช่
2: มันต่างกับคือปกติแล้วมันจะมีท่านี้เดี๋ยวให้ดูก่อนท่าที่เราคุ้นเคยกันนอนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะนอนอย่างนี้แล้วก็
1: ยกขึ้นเหมือนกัน
2: อันนี้ต่างจาก TRS เป็นไงครับ
1: ใช่ครับถ้าแตกต่างก็คือ TRS มันจะช่วยประคองใช่ไหมประคองการประคองเนี่ยมันได้ทั้งทำให้ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้น
2: oh.
1: ยากขึ้นนี่คือเนื่องจากว่าขวาซ้ายเราต้องพยายามออกแรงให้มันเท่ากัน uh-huh. เพราะว่าตัวสายนี่มันจะเคลื่อนที่ได้
2: uh-huh.
1: ถ้าเราดันขวามากนะมันก็จะไม่ได้สมดุล
2: ไม่สมดุล
1: เพราะงั้นมันจะต้องพยายามให้ขวาซ้ายต้องออกแรงให้เท่ากัน
2: คุณผู้หญิงครับท่านี้ที่เขาทำกันทำบนเตียงนี่กระชับสุดๆนะครับเขาทำอย่างนี้ก้นจะกระชับมันเหมือนขมิบด้วยขึ้นไปแล้วขมิบด้วย
1: สะโพกต้นขาด้านหลังนะครับ
2: คือเป็นระคังช้าแบบนี
1: ้แล้วก็หลังข้างล่าง
2: พี่ทำให้ดูนะอาร์ต
1: ขึ้นยกมือประคองครับยกขึ้นขึ้นแล้วลงนะครับสลับสิบครั้ง
2: อันนี้คืออาร์ตบอกว่าสบายๆแต่ที่หยีตานี่คือแดดเข้าตานะครับไม่ได้นะ
1: สามดีครับขึ้น
2: ที่เม้มปากนี่รู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีฝุ่นเฟินเข้าอากันฝุ่นจะเข้าปากด้วย
1: น
2: ี่ไม่เหนื่อยสบายมากนี่เขย่านี่คือ5 5มุกพิธีกร5ไม่มีเหนื่อย
1: 9ยกขึ้นอีกนิดนึง10โอเคพักก่อน
3: เหนื่อยตรงที่ว่ามันเหมือนแบบมันต้องเกรงๆทั้งตัวฮะ
2: เหรอมันจะเท่าไหร่กันเชื่อเธอไป
1: นี่ดูลุงเขา
2: ฮะลุงอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยครับ
1: ครับไม่ใช่ครับคุณไม่ได้สนใจดูเขาเลยนะครับเมื่อกี้เอามายกขึ้นหน่อยครับขึ้นอีกนิดนึงดีครับนะครับโอ้คนะครับขึ้นแล้วลองค้างไว้ขึ้นแล้วค้างไว้การค้างไว้มันก็ได้อีกแบบนึงนะครับลักษณะการค้างไว้นะครับพยายามค้างไว้นิดนึงยกขึ้นหน่อยค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
2: พี่ครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับไม่ค้างได้ทั้งวันนะครับ
1: เอาลงมา
2: โอเคมันแตกต่างจากอันนี้ครับจากท่าปกติที่เราเล่นกันคือมันจะได้ที่ผมแอนธรรมดาท่าเนี้ยแอนธรรมดาปุ๊บมันจะได้แค่ก้นรู้สึกว่าฟีลลิ่งน้ำหนักมันจะอยู่ตรงนี
1: ้
2: แต่พอเราวางขาได้ปุ๊บแล้วเพิ่มระยะมากขึ้นมุมมันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันได้ยาวมาถึงตรงนี้เลย
1: ขาด้านหลัง
2: ขาด้านหลังเลยแล้วพอยกขึ้นสูง
1: แอนปุ๊บ
2: เป็นโลว่าแบ็คเลยเป็นหลังส่วนล่างแล้วยิ่งค้างไว้นี่คือเคล็ดลับเลยมันทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้น
1: ครับผมคร
2: ับ ใช่แต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดแบบหน้าตาโอเวอร์เหมือนน้องอาร์ตพี่ว่าอาร์ตโอเวอร์ไปหน่อย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวของบวยพี่มีแถมให
2: ้เ
1: นื่องจากว่าบวยนี่เป็นทีมชาติเก่านอนเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่บวยยกนะครับบวยพยายามงอเข่าดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกด้วยยกสะโพกดึงงอเข่าสลับดีมากครับบวย
2: นี่มันเหมือนท่านี้เลย
1: ไปไหนครับ
2: มันเหมือนนี่ท่า
1: ใช่มาดิ
2: ฮะ
1: กลับมาก่อน
2: จังหวะหนึ่ง
1: ยกขึ้นงอ
2: สอง
1: ส้นเท้าหาสะโพกดีครับ
2: ส้นเท้าก
1: ลับมา
2: คือเก่งลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับให้เราเก่งส้นเท้าไว
1: ้
2: เก่งส้นเท้าเข้ามามันจะเข้ามาปื๊ดความรู้สึกมันจะเหมือนได้ยินเสียงอันนึงคือจื๊ด
1: ครับ
2: มันจะจื๊ด
1: ผู้ชมยังเห็นไม่ชัดครับ
2: พี่ครับต้นเอาจริงนะเมื่อวานผมเพิ่งเล่นขามาท่าต่อไป
1: ท่าต่อไปคราวนี้เราเริ่มลงมาส่วนของแกนลำตัวแล
3: ้
1: วนะคร
3: ับ
1: คราวนี้เราอาจจะให้นอนคว่ำนะครับลองนอนคว่ำดู
3: นอนคว่ำ
1: ท่านี้จริงๆแล้วอาร์ตอาจจะเคยทำอยู่แล้วนะคร
3: ับ
1: แต่เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ
2: อันนี้คืออะไรแพนกิ้งเหรอคร
1: ับ แพนกิ้งครับใช่ตัวเหยียดยืดนะดัน
2: ที่มันยากเพราะว่างี้ครับพี่ต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันควบคุมสมดุลยาก
1: ใช่เพราะขวาซ้ายใช่ไหมเราต้องพยายามประคองให้
2: เฮ้ยเขาคุยกันอยู่ให้เกียรติรายการด้วย
1: อย่างปกติเราวางกับพื้นเนี่ย
2: ค
1: ือบางทีเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่แล้วแต่พอมาอยู่วันนี้ปุ๊บมันทำไม่รู้เลยใช่มันต้องพยายามทำไงให้สองข้างมันได้สมดุลต้องออกแรงให้เท่ากัน
2: โอเค
1: เพราะถ้างั้นตัวมันก็จะเอียงไปเอียงมา
2: อ๋อมันจะยากขึ้น
1: ใช่ไหน
2: เริ่มเลยครับอันมา
3: เอาไปสองรอบนี้ไม่เลิกเหรอ
2: เมื่อกี้คุยกันอยู่พูดถึงประโยชน์อยู่อ่านครับเมื่อกี้พูดถึงประโยชน์อยู่ครับ
1: อ่ะแล้วตัวลองทำให้ดูลองค้างไว้สัก15วิแล้วกัน
2: 30แล้วกัน
1: อ่ะ30อ่ะ
2: 1
1: มา
2: 2
1: ตัวตรงๆแขนดันให้สุดเลยยืดยืด
2: ถ้าตัวสั่นแบบนี้ถือว่าหนักนะ4
1: มา
2: 5
1: ดีมาก
2: 6
1: นี่สั่นไปหมดแล้วนะเนี่ย
2: หรือว่าน้องเขาจะของเข้า
1: ฮะ
2: มีเจ้าเข้าอะไรป่ะ
3: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
1: ลงมาแล้ว
2: ฮะ
3: น้องผมไม่ไหวแล้ว
2: ผมให้น้องอาร์ตหน่อย
1: เป็นไงบ้าง
2: เป็นไงบ้างครับฟีลลิ่งเล่นกล้ามท้องเมื่อกี้แตกต่างจากเอาแพนกิ้งธรรมดาที่เอาขาแตะพื้นไหม
3: ถ้าแตะไอเนี้ยเราจะต้องควบคุมครับเพราะมันเหมือนกับว่ามัน พื้นมันไม่มั่นคงมันสาย
2: เพราะว่าเราเกร็งด้วยเราเกร็งด้านข้างปกติกล้ามท้องแพ็คกิ้งเราจะเกร็งแค่ส่วนนี้ตรงกลางแต่พอเริ่มมันไม่สมดุลปุ๊บเราก็ต้องเกร็งด้านข้างด้วยมันใช้กล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
3: ใช่
2: ย
3: ัง
2: ไงต่อครับ
3: มันก็จะยากขึ้นตรงที่ว่าถ้าสมมติเราวางกับพื้นตัวมันก็จะเฉียงขึ้นน้ำหนักก็จะน้อยแต่พอยกขึ้นมันก็จะหนักขึ้นเหมือนที่อาจารย์บอกครับยิ่งยกสูงขึ้นยิ่งหนักขึ้น
2: ฝนตกอันเนี้ยทำไมเหงื่อน้ำเต็มหน้าเลย
1: ต่อไปเลยคล้ายกันยังคงอยู่แพนกิ้งเหมือนเดิมนะครับมาลองทำเหมือนกับแพนกิ้งนะครับตัวอย่ายืดยืดไปข้างหน้าเลยนะครับลองงอเข่าดึงเข่าสองข้างเข้าหาอกพร้อมกันนะครับเหยียดยืดดีครับด
2: ึ
1: งช้าๆดึงเข้าหาอกนิดนึงดึงพับสะโพกดึงเข่าดีครับดึง
2: อันนี้คือเราก้นเราต้องโดดแบบนี้พี่มันอยู่ที่โดดเข่าเข้ามามากกว่า
1: ดึงเข่าพยายามดึงเข่า
2: ดูถ้าจะไม่ต้องโดดหนักกว่าไหม
1: ดึงเข่า
2: ต่อพี่ด้วยสิหนักกว่าไหม
3: หนักครับ
2: ลองดูฟีลลิ่งระหว่าง
1: ยกสะโพก
2: เอาก้นสูงกับก้นต่ำอันไหนหนักกว่ากันช่วยบอกพี่หน่อย
1: ยกสะโพกมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งตอนนี้เราเน้นที่ดึงเข่าก่อน
2: เน้นดึงเข่ามา
1: ดึงเข่าก่อน
2: แล้วยิ่งค้างไว้ยิ่ง
1: ช้าๆช้าๆ
2: ช้าๆช้าๆช่วงนี้ตื้ดเนี่ยค้างไว้นะ
1: ค้างไว้นิดนึงแล้วเหยียดยืดกลับไป
2: เข่าไม่แตะพื้นนะครับสองโอเค
1: เหยียดยืดกลับไป
2: สามดีมากอัดสี่ดีมากอัดห้าดีมากอัดหกดีมากอัด
1: มา
2: เจ็ดอาร์ตศิลปศาสตร์ดีมากสามทีมาเร็วช้าๆเก้าใช้สิบสุดยอดเป็นไงบ้างครับหูแดง
1: ขอคุยกัน
2: เป็นไงบ้างครับ
3: เหนื่อยครับเหนื่อยครับรายการนี้ผมตอบได้คำเดียวเหนื่อย
1: ท่าต่อไปอันนี้ถ้าเราปกติเราอาจจะเคยเห็นว่าคล้ายกับท่าถูพื้นใช่ไหมโรลลิ่งที่กิ้งไปข้างหน้านะครับจะชันเข่าฝั่งนี
2: ้ถ้าเกิดผมเล่นคือของพวกนี้มันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับมันไม่ได้อยู่ว่าท่าถูกต้องมันไม่มีท่าที่ถูกหรอกจะเริ่มไปแบบนี้ปุ๊บ
1: แขนเหยียดไป
2: คือเราเก่งที่ท้องหรือเปล่าผมคือถ้าเกิดเล่นหลังมันจะแอนหลังถ้าเกิดเอากล้ามท้องจงโค้งหน่อยเพื่อให้เก่งรอไว้เลยให้มันทำงานรอไว้เลยจริงๆแล้วถ้ามันเบา
1: ไกลก็ทีนี้ก็จะหนักขึ้นไปอีกนะครับไปได้ครับไปได้นี่นะครับไปได้ครับไปได้ครับไปนิดนึง
2: เนี่ยมันจะหนักทั้งของค้างไว้เนี่ย
1: ค้างไว้ก่อนครับครับ
2: อะไรนะครับฮะว่าไงนะ
1: ค้างไว้ก่อนครับ
2: ค้างไว้โอเคได้ไปว่าลองทำดูดีกว่ามา
1: ว่าลองดู
2: โค้งหล่อไปเลยฟีลลิ่งได้ไหมได้ยัง
3: ได้ครับ
1: ทำไมเอาว่า
2: ผมรอไว้เลยนะตึ๊บเหรอเข่งค้างไว้ขึ้นมาละครั้งด้วยไอ้ลงละครั้ง
1: ยืด
2: ค้างเลยลงค้างนั่นแหละนั่นแหละค้างสองทีนะเดี๋ยวพี่นับให้มา
1: อ้าวมา
2: บ้านหนึ่งสองให้เดี๋ยวนับหนึ่งสอง
1: ยืดยืด
2: หนึ่งสองโอเคขึ้นมาสองทีผ่านไปหนึ่งจนถ้าเกิดยังไม่ขึ้นดิเป็นไงบ้างครับน้องอาร์ตเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกดีครับ
2: นี่น้องอาร์ตทำในขณะที่สาธิตนะครับคุณผู้ชมครับน้องอาร์ตทำสามท่าเนี่ย
3: ครับ
2: แต่ทำท่าละเซตเอง
1: ใช่
2: ยังสุดแบบนี้ด้วยบอดี้น้องอาร์ตไม่ใช่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วนะ
1: คร
2: ับ เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยยังเหนื่อยขนาดนี
3: ้
2: น
3: ี่
2: คือ TRX มันทำงานเยอะมากเลย
3: ครับผม
2: ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ตัวโรลลิ่งเนี่ยมันได้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างครับ
1: ต้องเป็นตัวคอเอ็กซ์ทั้งหน้าท้องทั้งแฮมเพราะมันต้องพยายามซัพพอร์ตกันตลอดเวลาที่เราทำไป
2: แต่ถ้าเกิดอยู่ที่ว่าเราจะเน้นหรือโฟกัสที่ไหน
1: ใช่นะ
2: ท่านี้นะครับคำว่ามันมีข้อควรระวังด้วยผมอยากให้ระวังอย่างเช่นบางคนกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงอยากได้ผลมากๆปุ๊บมันจะเจ็บบาดเจ็บตรงนี้ได
1: ้
2: ข้อต่อไหลเราไม่ได้แข็งแรงตรงนี
1: ้
2: มันจะเจ็บไหลได้ปุ๊บเนี่ยแต่ทำไมเล่นกล้ามท้องทำไมปวดไหลจังแสดงว่าเล่นผิดนะครับคือคุณลงเท่าไหนก็เอาเท่านั้นเพราะว่าแต่ละคนแตกต่างกัน
1: ให้แข็งแรงก่อน
2: สมมติเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าท่านี้ผมเล่นได้ไกลเท่านี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยหนักแล้วถ้ามากกว่านี้ปุ๊บไหลผมทำงานแล้วผมไม่เอาเนี่ยพี่ต้นบอกยืดอีกคือเราต้องรู้ตัวเองนะครับที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวเองท่าต่อไปคืออะไรครับพี่ต้น
1: โอเคครับคราวนี้เราจะกลับมาเหมือนแพงเหมือนเดิม
2: ครับ
1: แต่เราจะมีการ ้อมดึงเข่าออกด้านข้าง
2: ท่าของเราแปลกใหม่อยากให้โปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนะถ้าแกว่งซ้ายแกว่งขวาอย่างเงี้ยมันก็มีผลว่ากล้ามเนื้อจะ
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: หรือว่าถ้าอยู่ที่ระดับความสูงปุ๊บอย่างเงี้ยก็มีผลยิ่งสูงก็ยิ่งจะเก่งท้องมากกว่า
3: ครับถูกต้องฮะใช่เลยฮะถูกต้อง
2: แต่ถ้าเกิดเงี้ยมาเพื่อนเงี้ยอันนี้ไม่ควรไม่ควรแก้กันโอเคเก่งได้แล้วครับเริ่มเลยครับ
4: โอเคเราใช้ดึงนะครับลักษณะของตัวดึงเข่าว่านะครับดึงเข่าเข้าหาศอกนะครับดึงเข่าเข้าหาศอกดึงเข้าหาศอกนะครับลักษณะ
2: ค้างไว้ใช่ไหมครับค้างไว้แล้วบอกด้วยว่าได้กำเนิดอะไร
4: ดึง
2: อันนี้ได้กำเนิดอะไรครับพี
4: ่ไหน
2: เอาใหม่ผมไม่เห็น
4: ดึงนะครับเป็นลำตัวด้านข้างนะครับตัวหน้าท้องขาสะโพกนะ
2: เอาใหม่ต้นข้างนี้สิครับก้อนฝั่งนี
4: ้ขึ้น
2: ยังไงครับได้ได้เลยครับ
4: เป็นลำตัวด้านข้างนะครับขาสะโพกค้างไว
2: ้
4: เยียดยืดมาให้น้องลองทำ
2: มา
3: พอหรอ
4: การค้าง
1: ใช่ดึงดีครับเข่าหาศอก
4: ใช่อ
2: ันนี้เรียกว่าท่าอะไรครับ
1: ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของตัวแพงแต่มันจะเป็นลักษณะของตัวเซอร์เคิลใช่ไหมหมุนรอบ
2: อันนี้เริ่มใช้ท่าที่ดูนะอันนี้เริ่มใช้แรงเหวี่ยงแล้ว
1: ใช้เย็น
2: พอดค้างไว
1: ้เหยียดก่อนแล้วก็ดึง
2: ไปดึง
1: ดึง
2: เนี่ยแหละเห็นไหม
1: เหยียดก่อนแล้วดึง
2: เนี่ยดูนะครับมันแตกต่างกันนะครับ
1: เหยียดก่อน
2: ใช้แรงเหวี่ยงกับใช้กล้ามเนื้อนะครับเรามันจะพลาดคือร่างกายเราฉลาดมากพอสมองเราฉลาดมากพอที่จะเหวี่ยงมัน
1: เหยียดก่อนแล้วอ้าว
2: เห็นนะเปลี่ยนเลยนะลองใช้แรงเหวี่ยงดูแรงเหวี่ยง
1: โยกไปนี่คือโยก
2: นี่คือแรงเหวี่ยงนะครับจะเห็นได้ว่าคนทำได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดใช้กล้ามเนื้อจริง
1: เหยียดดึง
2: ต่างกัน
1: เหยียด
4: ใช่ฮะ
1: เหยียด
4: ใช่ฮะ
2: เฮ้ยอาร์ตต่างไหมครับอาร์ต
3: ต่างครับต่าง
2: ชมรายการเราแล้วนะเราอยากจะบอกเทคนิคจริง
3: ความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยากความเหนื่อยเท่าเดิมเพิ่มเติมคือความยาก
2: โอเคเรียบร้อยน้องอาร์ตได้ลองเล่นเรียบร้อยแล้วทั้ง upper body วันนี้เป็นเรื่องของ lower body ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับ TRX
3: รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการออกกำลังกายครับผม
2: สมมติถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วเรียบร้อยเราใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ละพี่ต้นครับ
1: ก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้พวกนี้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้คือหาซื้อง่ายใช่ไหมครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าเรามองถึงตัวประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกำลังรูปแบบอื่นเนี่ยมันสามารถทำได้ใกล้เคียงกับตัวอันอื่นหมดเลยแต่ประเด็นอีกสำคัญอันก็คือว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหซื้อมาแล้วนี่มันเล่นได้ทั้งตัวเลยเล่นอยู่ท่า2ท่าแล้วฉันก็บอกโอ้โหฉันเล่นตัวนี้แล้ว TRX โอ้ฉันก็เล่นแล้วแต่เล่นอยู่ไม่กี่ท่า
2: ใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเราได้เห็นแล้วว่ามันเล่นได้ทั้ง upper body แล้วก็ lower body และที่สำคัญครับคือสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชมแล้วรู้สึกว่าเอ้ย TRX เจ๋งแต่ไม่อยากซื้อเชือกไงครับ
1: ครับมันก็
2: เชือกที่ร้อยง่ายๆหาที่ร้อยอันนี้มาเป็นแบบ
1: เอามาช่วยประคับประคอง
2: ผมเชื่อว่าเป็นนี่ก็ได้เป็นท่อ PVC ใส่เชือกมัดธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับแค่นี้เลยแค่นี้ก็ออกกำลังกายได้ขอบคุณมากครับ
3: ครับผม
2: ขอบคุณพี่ต้นมากครับที่
1: ขอบคุณครับ
3: ครับครับครับ
1: ครับ
2: เชิญครับที่พี่ต้นนำความรู้ใหม่ๆมาให้เราเสมอๆ
1: ครับผม
2: เจอกันทุกสัปดาห์ครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สุดยอด
2: มาลองเลย

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกันวันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
1: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอเลยนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยเนี้ยเล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆเลยนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำคล้องหยิบ

มือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกหุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำกายภาพบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์สายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: พราะเห็นคนไข้นะครับจี๊ดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอรักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจเลยนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนึงล่ะครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับแต่ว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับต้องพักบ้างแล้ว
2: หมอพอบน
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
5: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นเยอะกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: แค่เชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
4: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่นี่แหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
5: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ่
4: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดเสบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันนึงซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
5: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
4: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มี

0: ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ไหม
0: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
1: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสิสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
0: ้มีสิทธิ์แพร่ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
1: ้เรื่องราวไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับนี่ง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คคร
2: ับ
1: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
3: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวนี้มักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็นสองหมวดหมู่ได้นะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามหัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดู

0: พี่ตื่นแล้วพี
1: ่เช้าแล้วเหรอ
0: โอ้ยเรียกว่าเช้าพี่สายดีกว่าเมื่อคืนหนักมากเลยดิกับเดินขึ้นห้องไม่ได้เลยอ่ะเออนี่ผมเอากาแฟมาให
1: ้เออ
0: จะได้หายแฮงค์ดิ
1: thank you thank you แล้วนี่ไม่แฮงค์มั้งเหรอ
0: ผมจะแฮงค์ได้ไงเมื่อคืนไม่ได้กินเลยพี
1: ่เออดีละผมแผนจะออกไปหาอะไรกินไม่ไหวแล้ว
0: เดินแทบไม่ไหวเลยนั่งเถอะผมหาอะไรให้กินเอง
1: เอาอย่างไรอะเราไหนเมื่อคืนบอกไม่ได้กินไง
0: ไม่ได้กินจริงๆพี
1: ่ไลน์นั่นเราเนี่ย
0: ไลน์เลยล่ะ
1: ไม่ได้กินจริงๆอ่ะแล้วทำไมถึงเจอ
0: ผมก็ไม่รู้อะไรพี่ก็ผมไม่รู้กันเนี่ย
2: สงสัยโรเล็กจะมีภาวะอาการเซแล้วล่ะค่ะ
3: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
0: อาการเซนี่มันเป็นยังไงเหรอครับพยาบาลแล้วมันน่ากลัวมากไหมครับ
2: ใจเย็นๆค่ะอาการเซเนี่ยเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะคะทั้งในคนที่ปกติแล้วก็ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านระบบประสาทนะคะอาจจะเป็นตลอดไปหรือว่าเป็นเพียงชั่วครู่ชั่วยามก็ได้นะคะโดยอาการเซเนี่ยก็เกิดจากความผิดปกติในส่วนของสมองน้อยทำให้สูญเสียหน้าที่ของความเชื่อมโยงระหว่างคำสั่งในสมองใหญ่เนี่ยไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะ
4: ที่คุณพยาบาลบอกว่าคนปกติก็เป็นได้แสดงว่าทุกคนก็เป็นได้หมดเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่เสมอไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะคะปัจจัยอันนึงก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเซแต่กำเนิดนะคะก็ได้แก่พวกสมองน้อยหรือว่าไขสันหลังฝ่อนะคะหรือคนที่เคยมีประวัติอุบัติเหตุที่สมองมีประวัติการติดเชื้อที่สมองหรือมีประวัติสมองอักเสบพวกนี้จะมีโอกาสเซได้มากกว่าคนปกติค่ะ
0: ถ้าเรามีอาการเซเนี่ยเราควรรีบไปพบแพทย์ไหมครับ
2: เราต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าอาการเซนั้นมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ทำให้การทรงตัวของเราไม่ดีเดินเซหรือแม้กระทั่งหยิบจับของไม่ถนัดนะคะติดกระดุมไม่ได้เขียนหนังสือไม่สะดวกพูดลำบากพูดไม่ชัดกินอาหารลำบากมองเห็นภาพไม่ชัดถ้ามีการพวกนี้เนี่ยเราควรจะไปพบแพทย์นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเซเนี่ยเป็นเพราะโรคเนี่ยก็จะได้ดำเนินการรักษาค่ะ
0: นี่ผมก็ต้องไปหาหมอแล้วสิครับ
2: การไปพบแพทย์น่าถูกแล้วนะคะเราไม่ควรปล่อยอาการเหล่านี้ทิ้งเอาไว้เพราะถ้าโรเล็กเกิดเซจนล้มไปแล้วก็อาจจะทำให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่ากระดูกหักคราวนี้แหละค่ะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆเลย
4: ได้เลยครับคุณพยาบาลเดี๋ยวผมจะเป็นคนพาโรเล็กไปหาหมอเองครับไม่ต้องห่วงครับ
2: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อาชีพเด็กปั๊มเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนทั่วไปมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่แต่ปัจจุบันน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่ทั่วไปและกำลังขยายตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความต้องการเด็กปั๊มจึงมีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้มีจำนวนคนทำงานหรือเด็กในปั๊มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามคือปัญหาสุขภาพที่ตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยหรือไม่ติดตามได้ในรายการกับอาชีพเด็กปั๊มน้ำมัน

ับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับก็เลยแวะมาที่สถานีบริการน้ำมันหรือง่ายๆก็คือปั๊มน้ำมันนี่แหละครับพอแวะปั๊มปั๊บจะเติมน้ำมันก็ต้องอาศัยน้องๆพนักงานบริการครับเรียกง่ายๆก็คือเด็กปั๊มครับซึ่งเชื่อมั้ยครับว่าเด็กปั๊มทุกคนนั้นจะทำงานได้อย่างมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ต้องวิธีการของเขาครับวันนี้มารู้จักกับอาชีพนี้และวิธีในการดูแลตัวเองในแบบของน้องๆกันครับกับ Work With a Healthy Life ครับ

0: ู้ชมครับในบ้านเรานะครับเรียกได้ว่าถนนแทบทุกสายเนี่ยก็จะมีสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อมีปั๊มน้ำมันเยอะแน่นอนครับแต่ละปั๊มก็ต้องมีพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายและเสี่ยงอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึงครับวันนี้จะมารู้จักกันกับอาชีพเด็กปั๊มกันครับสวัสดีครับเปรี้ยวสวัสดีครับถามเปรี้ยวก่อนดีกว่าทำงานมานานหรือยัง
1: 2ปีแล้วค่ะ
0: 2ปีแล้วเด็กปั๊มนี่ถามจริงๆว่าต้องอยู่เป็นเวลานานแค่ไหนครับ
1: ก็ตีห้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่กะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างเปรี้ยวคือแปลว่าเป็นกะเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือห้า
1: ตีห้าโมงถึงตีห้าค่ะเป็นกะที่สอง
0: ค่ะอ๋อกะหนึ่ง12ชั่วโมงเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ทั้งวันเลยสิ
1: ค่ะแล้วแต่ว่ามีโอทีด้วย
0: ก็อยู่กันไปแต่ละวันเนี่ยเปรี้ยวต้องดูแลเติมน้ำมันให้รถแต่ละคันวิ่งผ่านไปผ่านมาเชื่อเลยว่าถนนแต่ละเส้นก็ไม่เหมือนกันถูกไหมบางเส้นคนเยอะก็เติมมันทั้งวันเลยแต่ช่วงเวลาบางช่วงก็คนน้อย
1: แล้วแต่ช่วง
0: เติมเยอะสุดวันหนึ่งเคยเติมกี่คันเคยนับไหม
1: ไม่เคยนับค่ะ
0: คร่าวๆคร่าวๆ
1: ประมาณสักร้อยคันได
0: ้ร้อยคัน
1: ใช่ค่ะก็มีเยอะค่ะ
0: โบเข้ามาจอดบอกเขาไปเนี่ยปิดปิดปิดปิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกอ่ะสเต็ปแรกต้องยังไงฮะ
1: ก็จะพูดว่าซักโต้สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ติมดีเซลหรือเบนซินดีคะ
0: ประ มาณ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าเบนซินเบนซินรุ่นไหนใช่ไหมฮะ
1: ม
0: ี
1: เบนซิน95ค่ะ
0: 95โซฮอล์91อีโอเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมซึ่งก็ต้องเติมให้ถูกต้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในการเติมน้ำมันเชื่อว่าต้องมีการฝึกฝนเพราะทุกอาชีพต้องมีกฎระเบียบ
1: เขาก็มาอบรมค่ะอ
0: ยู่เรื่อย
1: ๆ
0: ระเบียบของพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรบ้าง
1: มีทั้งให้บริการลูกค้าจะถามทักทายลูกค้
0: า
1: เพื่อถามลูกค้าว่าเช็ดกระจกอะไรพวกนี้ไหมคะจะไปเช็ดให้เขาแต่บางคนเขาก็ไม่เช็ดค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแต่ก็ต้องมีเรื่องของระเบียบในแง่ของการเติมน้ำมันด้วยมีไหมครับที่ว่าก่อนที่จะกดอะไรทำยังไงมีความปลอดภัยไงบ้าง
1: ก็เราก็จะกดตัวเลขถ้าเราถ้าเขาสั่ง 1,000 เราไม่กดมันก็จะเลย
0: อ้าวเลยทำไงอ่ะถามจริง
1: เลยแล้วก็ต้องขอลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ให้แล้วก็ต้องรับผิดชอบเอง
0: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
1: ลูกค้าใจดีก็จะให
0: ้เราก็อยากที่จะให้ลูกค้าเติมแบบเต็มถังเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องกังวลใช่ไหมแต่ลูกค้าบางคนอ่ะจะมีงบมาแค่นิดเดียว500บ้างพันหนึ่งบ้าง
1: เขาก็ไม่มีตังค์ถือมาเขาก็จะมีแต่บัตรอะไรอย่างนี้มา
0: อาจจะต้องรับผิดชอบเองบ้าง
1: ต้องรับผิดชอบเองบ้าง

0: อย่างนึงครับก็คือว่าพอเวลายืนตรงนี้แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่ามันได้กลิ่นอะไรบางอย่างนะ
1: ได้กลิ่นน้ำมัน
0: กลิ่นอะไรอะคะ
1: กล
0: ิ่
1: นน้ำมันค่ะน้ำมันเบนซินนะคะ
0: หรอมันจะยังไงมันก็มันปิดเรียบร้อยนี่
1: ปิดเรียบร้อยมันก็จะได้กลิ่นออกมาค่ะ
0: แปลว่ามันก็ยังมีไอระเหยออกมาเพราะตอนที่เราเติมไป
1: เราเติมใช่ไหมคะไอ้น้ำมันก็จะโดนตัวเราเลย
0: อ้าวเหรอแล้วสูดเยอะๆไม่เป็นไรเหรอคะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นหรือเปล่าแต่อยู่ห่างๆพอเติมเสร็จก็จะยืนรวมค่ะ
0: แปลว่าเขาก็จะมีกฎมาบอกแล้วว่าเวลาเติมเนี่ยเติมให้เรียบร้อยใส่ให้ถูกต้องล็อกให้ดีจากนั้นก็ให้เว้นระยะออกไป
1: ไม่ต้องเขาก็เดินห่างๆไปนิดหน่อย
0: เหรออ้าวไม่ใช่ว่าลูกค้าเข้าใจว่าเอ้ยทำไมพนักงานไม่สนใจเลยปล่อยทิ้งตลอดจริงๆเราไม่ใช่
1: น่าจะเข้าใจอยู่ค่ะ
0: เพราะอันตราย
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเคยมีบ้างไหมครับที่แบบว่าคนมาเติมน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีโอกาสที่จะสัมผัสกับกลิ่นไอน้ำมันเยอะๆมึนหัวมีบ้างไหม
1: ก็มีเป็นบางครั้งค
0: ่
1: ะก็จะมึนหัวนิดหน่อยค่ะ
0: แล้วรู้ไหมครับว่ามันมีความเสี่ยงต่อร่างกายเหมือนกัน
1: ไม่รู้ค่ะ
0: นะเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบว่าอาชีพนี้แลกบริการให้กับคนที่มาเติมเนี่ยนะครับด้วยชีวิตของเขาเองเลยนะไม่รู้
1: ค่ะ
0: แล้วครับมีบ้างไหมที่แบบว่ามีอาการอื่นๆแทรกเข้ามาเพราะเห็นบอกว่า

0: มีอีกไหมครับอาการนอกจากปวดแขนปวดขาเพราะยืนทั้งวันเวลาทานอาหารล่ะครับ
1: ทานอาหาร
0: กินข้าวเป็นเวลาไหม
1: ก็ไม่เป็นเวลาค
0: ่
1: ะก็จะเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ยังไงเช่นสมมติมาตีห้าคงยังไม่ได้ทานข้าวมาหรอกใครจะไปกินข้าวตอนตีสี่
1: จะกินประมาณตอนเที่ยงค่ะ
0: ฮะ
1: ตอนเที่ยง
0: ข้าวเช้านะ
1: ก็ข้าวเช้าก็บางทีมันก็ไม่หิวค่ะ
0: ข้ามไปเลยเพราะมันช่วงเช้าๆนี่คนยิ่งเติมใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เจ็ดโมงแปดโมงนี่รีบไปส่งลูกแวะเติมแวะเติมแวะเติม
1: แต่เก้าโมงสิบโมงคนก็จะเยอะ
0: โอ้โห
1: ก็จะมีรถมาเข้าเรื่อยๆ
0: แปลว่าเบรกทีก็คือมีคนมาแทนนิดหน่อยแล้วไปกินข้าว
1: ไปเปลี่ยนกันไปทีละคน
0: ในการไปกินข้าวหรือทำกิจธุระอื่นๆมีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมฮะต้องไปล้างมือ
1: ก็ต้องล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้งอะค
0: ่
1: ะเพราะว่าน้ำมันอายน้ำมันก็จะโดนมือเราว่าเรามาจับไม่รู้ใครจับบ้าง
0: เราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปดูที่แจ้งแบบนี้ถึงแม้จะมีหลังคานะครับแต่หลายคนอาจจะมองว่ามันดูแบบว่ามีร่มแต่มันก็โดนไอแดดทั้งวันนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
1: มันก็ร้อนๆระคายเคืองค่ะ
0: แปลว่าที่ใส่อยู่นี่ไม่ใช่อะไร
1: ใส่พวกแสงแดดอะไรไอน้ำมันอะไรพวกนี้ไม่ให้โดนแขนเราค่ะ
0: เราก็ต้องมีวิธีในการดูแลตัวเองอ๋อเคยไหมครับรถเยอะๆต้องมาอยู่กลางแดดทั้งวัน
1: เคย
0: เหรอเป็นยังไงบ้างหน้ามืดบ้างไหม
1: ก็เคยมีบ้างค่ะ
0: โอ้โหฟังดูแล้วนะครับอาชีพเด็กปั๊มหรือพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันก็ดูมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสุขภาพของตนเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาตามดูกันต่อครับจะได้รู้เท่าทันและมีสุขภาพที่ดีในการทำอาชีพที่เรารักครับ
2: กลิ่นได้กลิ่นนะได้กลิ่นเวลาเปิดฝาถังขึ้นมาก็จะมีกลิ่นขึ้นมากลิ่นจะแรงนิดนึงเพราะมันแรงเขาลดเวลาวิ่งมาแล้วเปิดมันดังแล้วมีกลิ่นขึ้นมา
0: เปรี้ยวครับในกรณีที่สมมุติว่ามีพี่ๆนะครับรถยนต์ต่างๆเข้ามาใช้บริการกันเปรี้ยวเป็นพนักงานให้บริการหรือว่าเด็กปั๊มมีอะไรอยากจะบอกคนที่ขับรถเข้ามาในปั๊มบ้างไหมฮะ
1: ก็อยากบอกทุกคนว่าเวลาเข้าปั๊มก็ต้องดับเครื่องยนต์ก่อน
0: ระวังรถด้วยระวังรถด้วยนะฮะดับเครื่องยนต์ก่อนนะฮะสองคือ
1: เล่นโทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่ส่งไลน์แชทกันนี่
1: ใช่ค่ะไม่ได้ค่ะ
0: หยุดไว้ก่อนเลยน
1: ะ
0: หรือว่าลงมาโทรได้ไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เลยเหรออ่ะอีกไหมมีอีกไหม
1: ก็ห้ามดูดบุหรี่ในปั๊มด้วยค่ะ
0: โอ้โหเพราะว่ามันเกิดการจุด
1: ใช่ค่ะ
0: ประกายไฟอันตราย
1: อันตราย
0: อันตรายยังไง
1: ก็อันตรายเผื่อเวลาเราเติมน้ำมันอยู่ดูดบุหรี่อย่างนี
0: ้
1: ประกายไฟมันก็จะโดนน้ำมันก็จะ
0: อ๋อถ้าในพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันมีไอน้ำมันระเหยถ้าความเข้มข้นมันดันสูงสมมุติว่าลมมันไม่พัดใช่ไหมฮะแล้วเกิดมีประกายไฟเข้ามาอันตรายมากเลยนะ
1: อันตรายมากค่ะ
0: แล้วคนขับรถจะมาโวยทีหลังก็ไม่ใช่เรื่องนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันตรายต่อเด็กปั๊มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะนี่นะฮะหลายๆคนเขาฝากบอกมานะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้รถทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็เห็นใจทุกๆอาชีพที่เขาให้บริการเราด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ครับเราไปลองฟังคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเขาจะมีวิธีในการแนะนำให้ผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริการในปั๊มน้ำมันอย่างน้องเปรี้ยวเนี่ยนะครับในการดูแลตัวเองอย่างไรและเตือนถึงสาเหตุต่างๆในการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างไรไปตามเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ำมันเชื้อเพลิงมีประโยชน์กับพวกเรานะครับในการใช้งานยานพาหนะต่างๆครับแต่ก็เชื่อเหมือนกันครับว่าในน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงไอที่ระเหยออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงกันด้วยวันนี้มาคุยกันนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับคุณหมอฝนคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับไปลุยมาแล้วไปเจอเด็กปั๊มหลายต่อหลายคนเลยก็เลยมาถามคุณหมอนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยถามคุณหมอก่อนว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนี่ก็แบ่งออกเป็นเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอล์ทั้งหมดเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
3: อ๋อมีนะคะเพราะว่าในน้ำมันเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเบนซีนเบนซีนเนี่ยจะมีอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเบนซินอย่างเดียวซึ่งตัวนี้มันก็จะมีอันตรายต่อระบบประสาทด้วยแล้วก็ถ้าได้รับเป็นเวลานานๆเนี่ยทำให้เป็นการก่อมะเร็งได้ด้วย
0: หมายถึงว่าที่เราเข้าใจกันว่าสูดเข้าไปเช่นมีกลิ่นของไอน้ำมันไม่ใช่แค่เฉพาะระบบทางเดินหายใจแต่อาจจะมีโอกาสถึงขั้นระบบ
3: ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งได้ด้วย
0: ถึงเกิดมะเร็งได้ด้วยเอาไปทีละส่วนเลยคุณหมอครับในส่วนของระบบประสาทนั้นคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคร
3: ับ ก็คือถ้าเราได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างเช่นเวลาเด็กปั๊มทำงานอยู่ในปั๊มแล้วก็สูดดม

0: ข้าไปนานๆจะทำให้มีอาการมึนงงได้นะคะมึนงงวิงเวียนอ่อนเพลียอย่างเงี้ยได้ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสไอ้น้ำมันเป็นเวลานาน
1: ครับผม
0: แล้วก็ถ้าในระยะยาวเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดการก่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
1: ้ครับผม
0: ซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าที่เราเรียกกันว่าลิวคีเมียเนาะ
1: ครับผม
0: รักษาค่อนข้างยาก
1: ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของน้องๆเด็กปั๊มทุกคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ก็คือปั๊มน้ำมันก็จะมีปริมาณของไอน้ำมันที่ระเหยขึ้นมาอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: ทั้งจากการเติมที่ตรงบริเวณหัวจ่ายอ
0: ัน
1: นี้ก็เลยที่ก็บอกว่าเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยต้องใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยเปิดถูกไหมฮะแล้วก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีลมพัดถ่ายเทได
0: ้
1: นี่สำคัญมากแล้วถ้าว่าในกรณีที่สูดเยอะๆเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปในร่างกายและกลายเป็นเหมือนกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือมันเข้าไปแทนที่หรือว่าร่างกายเกิดทำยังไงฮะ
0: ก็คือมันจะเกิดการกลายของเม็ดเลือดนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือทำให้เกิดเป็นตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งขึ้นมาซึ่งจริงแล้วทางที่สัมผัสเข้าไปเนี่ยมีได้3ทางเลยก
1: ็
0: คือทั้งสูดเข้าไปนะคะแล้วก็สัมผัสทางผิวหนังอย่างเช่นบางคนเอาน้ำมันมาล้างมือเพราะว่าแห้งเร็วดีอย่างเงี้ยอ
1: ัน
0: นี้มันทำให้สัมผัสเข้าไปได้ด้วย
1: เอาเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถเข้าไปทางผิวหนังได
0: ้
1: ซ
0: ึ่
1: งพอเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปมันก็เหมือนกับก็สามารถไปที่อื่นได้อีก
0: เข้าไปเหมือนกันใช่มันก็ไปทางส่วนต่างๆของร่างกายได
1: ้
0: แล้วก็สุดท้ายคือกินเข้าไปหมายความว่ามือที่เปื้อนน้ำมันนะคะยังไม่ได้ล้างแล้วไปรับประทานอะไรบางอย่
1: าง
0: หรือว่าไปสูบบุหรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ทำให้ได้รับน้ำมันเข้าไปทางปากด้วย
1: หมายถึงว่าที่ไม่รู้กันแล้วมือเนี่ยจะมีเปื้อนคราบน้ำมันหรือว่าไอ้น้ำมันจากการจับถูกไหมฮะแล้วพอไปจับที่ก้นกรองแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่เข้าไปน
0: ี
1: ่กลายเป็นนอกจากได้พิษจากบุหรี่แล้วได้พิษจากน้ำมันไปด้วย
2: ในน้ำมันเชื้อเพลิงมีสารประกอบอยู่หลายชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่เบนซีนแม้จะมีส่วนผสมอยู่ในปริมาณน้อยมากก็ยังสามารถทำให้เกิดการสะสมและเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆรวมเรียกว่า BTEX คือเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนและไซลีนสารเหล่านี้เป็นสารไวไฟจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย
3: ของง่ายเลยของน้ำมันนะครับก็เคยได้กินอยู่นะครับแต่ผมมาทำงานมาตั้งนานแล้วก็ไม่เคยมีผลกระทบอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีผลกระทบอะไรบ้าง
1: แล้วถ้าเป็นนะคุณหมอครับอาการรุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องของระบบประสาทก่อน
0: ก็คือถ้าระบบประสาทเนี่ยถ้าโดยทั่วไปอาการจะไม่รุนแรงแล้วก็มักจะแยกไม่ออกนะครับว
1: ่
0: าเป็นจากไอ้น้ำมันหรือว่าอะไรแต่นี้ถ้าในกรณีที่มีการหกรั่วไหลอย่างเช่นน้ำมันหกหร
1: ือ
0: ว่ามาเปื้อนเสื้ออย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีอาการมากจนกระทั่งทำงานไม่ไหวได้
1: ครับผมเบื้องต้นก็แปลว่าที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเอาไว้ก็คือว่าถ้าเรามีอาการมึนงงอาเจียนรู้สึกมันวูบๆแล้วเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเด็กปั๊มหรือว่าทำงานในปั๊มน้ำมันอาจจะไม่ใช่แค่เด็กปั๊มแต่จะเป็นเด็กที่นั่งอยู่ในห้องแล้วก็คอยคิดเงินต่างๆบางทีไอ้น้ำมันเข้าไปได้ไหมคุณหมอ
0: เข้าไปได้เหมือนกัน
1: เข้าไปได้แล้วมันจะถ่ายเทออกมาไหมฮะหรือมันก็สะสมในห้องแอร์
0: คือถ้าเป็นห้องแอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดการสะสมได้เพราะว่ามันไม่ได้ระบายออกมา
1: ครับผม
0: มันถ้าเปิดโล่งอาจจะดีกว่า
1: แล้วในส่วนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลูคีเมียเนี่ยครับหมอเราพบเยอะไหมครับ
0: ก็ในผู้ใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะพบน้อยนะคะแต
1: ่
0: ถ้าผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับสารที่เรียกว่าเบนซีนเนี่ยก
1: ็
0: จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป
1: โอ้โหแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้ด้วยว่าตัวเบนซีนที่ว่าเนี่ยมีในน้ำมันทุกประเภทไม่ใช่แค่ในเฉพาะน้ำมันเบนซีนเราจะไปเรียกไปเติมดีเซลไม่ได้ช่วยเลย
0: ไม่ได้ช่วย
1: เลยนะฮะเราว่าน้ำมันนั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันนี่ยังไม่รวมถึงการทำงานแบบเช้าไปจนถึงรอบดึก
0: อ
1: ันนี้ก็มีโอกาสป่วยด้วย
0: ใช่ค่ะการทำงานเป็นกะก็ทำให้มีผลกับสุขภาพเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ
2: เมื่อเราได้รับสารเบนซีนซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเช่นแสบตาระคายคอและมีผลต่อระบบประสาทเช่นปวดศีรษะมึนงงอ่อนเพลียได้นอกจากนี้เมื่อได้รับสารอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอาจมีผลต่อไขกระดูกทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมียได้
4: แต่ก่อนจะไปพบกับคุณหมอเพื่อให้คุณหมอแนะนำถึงวิธีในการหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเปรี้ยวด้วยขอบคุณครับและตอนนี้ให้เปรี้ยวมานั่งฟังคุณหมอกันเลยนะครับว่าคุณหมอจะแนะนำอย่างไรจะได้ประกอบอาชีพอย่างมีความสุขกันครับ
1: แต่คุณหมอครับมีน้องๆที่ปั๊มก็ฝากมาถามด้วยครับว่าเขาต้องแบบว่าเติมน้ำมันตลอดเลยแล้วลองไปยกหัวจ่ายดูหนักเหมือนกันนะคุณหมออ
0: ๋อค่ะ
1: ถ้าต้องระวังอะไรไหมฮะ
0: คือในการทำท่าทางที่ซ้ำๆเนาะอย่างเช่นการที่เขาต้องจับเข้าจับออกหัวใจอย่างนี้เน
1: า
0: ะมันก็จะทำให้เขามีการบาดเจ็บของข้อมือได้ก็ทำให้มีการปวดได
1: ้
0: หรือว่าจะทำให้มีมือชาได
1: ้
0: ถ้าแบบนี้ก็ต้องพยายามอย่าไปบิดงอข้อมือมากค่ะพยายามให้ข้อมือตรงที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ครับ
0: ค่ะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อมือ
1: หมายถึงว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือคนเราเนี่ยควรที่จะใช้งานแบบเขาเรียกว่าตรงตามลักษณะของเขาไม่ใช่ว่าไปบิดอย่างนี
0: ้
1: แล้วเกร็ง
0: ใช่
1: อ๋อคือมันเข้าง่ายนะก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นการบิด
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันมีโอกาสเป็นผังผืดหรือเป็นอะไรไหมคุณหมอครับ
0: ใช่ก็คือจะมีการอักเสบของเส้นเอ็นบริเวณข้อมือนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือทำให้มือชาได
1: ้ซึ่งอาจจะทำให้เรากลายเป็นเกิดอาการแบบนี
0: ้
1: บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็ต้องไปหาคุณหมอนะนอกจากอาการนี้แล้วเห็นบอกว่าบางทีอยู่กะกันยาวๆครับเช้ามืดจนถึงค่ำเลยอยู่กันบนพื้นคอนกรีตร้อนๆเนี่ยคุณหมอครับบางทีก็เลยไม่รู้ว่าเขามึนงงจากไอ้น้ำมันหรือมึนงงเพราะว่าจะเป็นลมครับคุณหม
0: อที่ว่าลมแดด
1: ใช่ครับมีผลไหม
0: คือจริงๆการอยู่ในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานอันนี้มีส่วนเพราะว่าทำให้เราสูญเสียน้ำไปแล้วก็ถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการขาดน้ำได
1: ้
0: ซึ่งก็อาจจะมีมึนงงได้เหมือนกัน
1: ครับผมสุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆที่ทำงานเสียสละนะยืนอยู่ในปั๊มทั้งวันเลยนะฮะมีอะไรฝากบอกบ้างครับ
0: ค่ะก็อยากจะฝากให้ระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทั้งเรื่องอัคคีภัยแล้วก็เรื่องความอันตรายของไอน้ำมันนะคะก็อันนี้ควรจะป้องกันตัวเองโดยการหลีกเลี่ยงอย่าสัมผัสใกล้ชิดกับไอน้ำมันมากนะคะอย่าเอามาล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเปื้อนมืออะไรให้รีบล้างออกอาบน้ำทันทีนะคะ
1: ครับแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอัคคีภัยพอดีเลยคุณหมอเตือนไปถึงคนที่ชอบเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันลงมาปั๊บจุดบุหรี่ทันทีอันตรายไหมคุณหมอยืนยันหน่อยครับ
0: อันตรายนะคะเรื่องบุหรี่กับปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเด็กปั๊มเองหรือว่าคนที่เข้าไปในปั๊มเนี่ยไม่ควรสูบบุหรี่เลยนะคะเพราะว่าในบุหรี่พอจุดไฟขึ้นมาก็จะเสี่ยงกับการเกิดอัคคีภัยได
1: ้
0: ถ้าไอ้น้ำมันเข้มข้นมากก็จะเกิดติดไฟขึ้นมาได
1: ้สมมุติคนที่เขาจะสูบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแหมยืนไกลแล้วต้อง2เมตรเนี่ยพอไหมคุณหมอ
0: ถ้าปลอดภัยไว้ก่อนก็อย่าสูบ
1: อย่าเลยดีกว่า
0: ค
1: ือพอเลี้ยวเข้าปั๊มปุ๊บหยุดเลย
0: ใช่
1: กิจกรรมนี้ขอไว้เลย
0: หรือเด็กปั๊มเลิกสูบไปเลยก็ดี
1: เด็กปั๊มนี่ไม่ควรสูบเลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยแล้วก็ถึงป้องกันอัคคีภัยด้วยโอเคครับนี่คือเรื่องราวที่หมอนำมาฝากในวันนี้ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะนำไปปรับใช้กันได้ทั้งน้องๆเด็กปั๊มที่ดูแลให้บริการในปั๊มน้ำมันรวมไปถึงพวกเราทุกคนที่ใช้บริการในปั๊มน้ำมันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: เมื่อเกิดเหตุน้ำมันเชื้อเพลิงหกรั่วไหลควรรีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายบริเวณที่เปื้อนน้ำมันด้วยสบู่และน้ำสะอาดปริมาณมากดังนั้นในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีการติดตั้งฝักบัวสำหรับล้างตัวหรือห้องอาบน้ำให้พนักงานด้วยเพื่อช่วยลดการสัมผัสน้ำมันในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงควรติดตั้งระบบควบคุมไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บริเวณหัวจ่ายซึ่งเป็นการป้องกันการระเหยของไอน้ำมันระหว่างการถ่ายเทน้ำมันจากหัวจ่ายลงสู่ถังน้ำมันของรถยนต์นับเป็นการลดต้นทุนเพราะเป็นการนำไอน้ำมันที่ระเหยกลับมาใช้เป็นน้ำมันได้และเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งพนักงานผู้ใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดจนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยครับ
4: อีกหนึ่งวิธีการง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็น้องๆเด็กปั๊มนะครับก็คือเมื่อเติมน้ำมันลงไปในช่องเติมน้ำมันนะครับอยากที่จะบอกว่าเจ้าของรถด้วยเด็กปั๊มด้วยควรจะเว้นระยะห่างจากจุดเติมน้ำมันพอสมควรนะครับเพราะในอากาศนั้นจะมีกลิ่นไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาครับเพียงแค่นี้ครับอาชีพไหนๆก็สามารถทำงานมีสุขภาพดีกันได้แล้วแหละครับและนี่คือ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะมีอาชีพอะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนการติดตามได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับเปี้ยวขอบคุณครับ
5: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส
6: มันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: มกุ้มใจพี
1: ่กุ้มใจมากเลย
2: กุ้มใจเรื่อง
0: ลูกไม่ค่อยกินยา
2: เตรียมยามาป่ะ
0: นี่พี่ผมเตรียมยามาด้วย
2: เอ้าเอาช้อนอ่ะ
0: ผมลืมช้อนพี
2: ่ช้อนยา
0: ช้อนยาลืม
2: ช้อนยาลักษณะมันเล็กๆใช่ไหม
0: ใช่
2: เดี๋ยวเราใช้นี่เลยช้อนกาแฟแทนได
0: ้อุ้ย
2: ละพอแล้วนะคะกินแรงมากเลยยาไม่แปลกใจที่ลูกไม่กินอ่ะบีบจมูกไว้มีกลิ่นแรงปุ๊บ เดี๋ยว ให้บีบจมูกลูก
0: อ้าว
2: ไม่ใช่บีบจมูกตัวเอง
0: เอาละโอ้บีบจมูก
2: เออบีบไว้ลูก
3: คืองี้ครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราให้ทานยาน้ำเด็กเนาะซึ่งปกติอาจจะเป็นครั้งละ1ช้อนชาครั้งละ1ช้อนโต๊ะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของซีซีเช่น5ซีซี6ซีซีต่างๆเนี่ยครับอันดับแรกเลยคืออุปกรณ์ที่ตวงยาแล้วแม่นยำที่สุด
2: ก
3: ็คือไซริงก็คือต้องใช้เป็นไซริงยาหรืออาจจะเป็นลักษณะของถ้วยตวง
2: ที่เราเห็นนะครับตามทั่วไปตามร้านขายยาหรือยาที่เราซื้อมาเป็นยาน้ำเนี่ยจะเจอแบบนี้ลักษณะแบบนี้
3: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเราใช้ช้อนชาช้อนกาแฟหรือว่าช้อนโต๊ะแทนได้ไหมครับ
3: ถามว่าได้ไหมจริงๆได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้คุณไว้ดูอะไรสักอย่างนึงถ้าเกิดว่าผมลองดูดยานะครับขึ้นมาในปริมาตร5ซีซี
2: 5ซีซี
3: นี้นะครับ5ซีซีแล้วใส่ลงไปบนช้อนชาหรือช้อนทานข้าวแต่ละชนิดที่เราเห็นบนโต๊ะนี้นะครับ
2: นี่คือจานหยอดแล้วหมดเลย
3: หยอดหมดแล้ว5ซีซีทุกอันนะ
2: ขนาดแตกต่างกันมากครับ
3: ใช่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปริมาตรที่เราต้องการให้เด็กทานในปริมาตรเท่ากันแต่ถ้าเกิดเราใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์การปรุงยาที่ไม่เหมือนกันก็จะทำให้
2: เด็กมีโอกาสได้รับยามากน้อยแตกต่างกัน
3: ใช่ครับ
2: และการที่เด็กๆรับประทานยาน้อยเกินไปหรือมากเกินไปต่างกันยังไงครับ
3: ก็ถ้าเกิดว่าเราให้มากเกินไป
2: แน่นอน
3: อาการอาจจะดีขึ้นแต่อาจจะเกิดอาการข้างเคียง
2: อย่างเช่น
3: ยาบางชนิดเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะน้ำแต่อาจจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมด้วยเล็กน้อย
2: เด็กเมา
3: ใช่เด็กอาจง่วงซึมหรือบางเด็กบางคนอาจจะออกฤทธิ์ตรงข้ามเลย
2: ก็
3: ค
2: ือ
3: มองแง่ไปเลยใช่ถูกต้อง
2: กินยาน้อยเกินไปครับ
3: น้อยเกินไปแน่นอนก็คืออาการก็ไม่หาย
2: ไม่หาย
3: ใช
2: ่โอ้แสดงว่าถ้าเกิดเขามีอุปกรณ์แบบนี้ควรใช้อุปกรณ์แบบนี
3: ้ใช่
2: แต่ผมเห็นว่าบางคนเนี่ยด้วยความที่ผมมีพละกำลังสูงสลิงสมมติว่า5ซีซีแบบนี
3: ้ครับ
2: ลักษณะผมฉีดเข้าไปลูกสำลักอย่างเงี้ยมันควรจะวิธีการฉีดสลิงเนี่ยเป็นอย่างไรครับ
3: อาการก็คือว่าถ้าเกิดเรามองให้น้องอ้าปากนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดเข้าไปตรงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือยาเนี่ยก็จะถูกแรงดันเข้าไปชนลิ้นไก
2: ่
3: นะซึ่งอาจจะทำให้น้องรู้สึกคลื่นไส้อาเจียน
2: เพราะฉะนั้นเราควรแทงข้างให้โดนลิ้นเป็ด
3: เราควรจะดันเข้าข้างๆแล้วค่อยๆดันค่อยยาเข้าไปนะแล้วให้น้องค่อยๆกลืน
2: ฉีด
3: เป็นระยะ
2: กระพุ้งแก
3: ้ม
2: โอเคมันจะฉีดอย่างนี้นะครับ
3: ใช่ครับ
2: อันหนึ่งสองนี้นะครับอีกอย่างนะครับ
3: แล้ว
2: ค่อยดูดรูดดูดดูด
3: อมยิ้มค่อยดูด
2: ให้อมได้ครับ
3: อมได้แล้วค่อยๆดันเห็นไหมฮะ
2: โอ้หวานไหมลูกยิ่งง่ายกว่าไหมลูกกับอันนี้
3: ก
2: ับ
3: อ
2: ัน
3: น
2: ี
3: ้
2: เดี๋ยวเราจะฉีดนะครับฉีดแรงดูลองฉีดแรงดูอันหนึ่งอมยิ้มหนึ่งสองสาม
3: อุ้ย
2: โคตรจะเลิกแบบนี้เห็นแตกต่างชัดเจนแล้วอมยิ้มก็จะเกิดความกังวลในชีวิต
3: น้องอาจจะไม่ชอบกินยาเลยก็ได
2: ้ความกังวลต่อไปครับปกติแล้วเด็กเนี่ยไม่สบายไม่ใช่กินยาแค่ขวดเดียวปกติสมมติกินหลายขวดแบบนี้เรามีวิธีการผสมยาเลยได้ไหมครับจะได้ลูกจะกินง่ายๆครับผสมเลยทีเดียว
3: ผสมเลยในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ผสมมาให้เนี่ยนะท่านผู้ปกครองก็ไม่ควรผสมกันเอง
2: ไม่ควรผสมเองที่บ้านนะครับ
3: เพราะว่าเหตุ
2: เพราะอะไรครับ
3: ก็คือว่าเราไม่ทราบว่ายาที่ผสมกันเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ไหม
2: เพราะอะไรครับ
3: บางทีเนี่ยยาตัวนึงเป็นน้ำธรรมดาตัวนึงมีแอลกอฮอล์ผสมแล้วพอการมีแอลกอฮอล์เติมเข้าไปในยาบางตัวทำให้ยาไม่ละลาย
2: ลดประสิทธิภาพ
3: ใช่ถูกต้องนะ
2: สมนมได้ไหมครับ
3: ไม่แนะนำนะครับสาเหตุที่ไม่แนะนำเนี่ยเพราะว่าอันนี้เราผสมยาประมาณเกือบ8ออนเลยนะครับในนมถ้าเกิดเราเอายาทั้งหมดเติมลงไปในนมให้น้องแปลว่าน้องต้องกินให้หมด8ออน
2: โอ้ต้องกินให้หมด
3: ถึงจะได้ยาที่เราต้องการ
2: ถึงจะได้5ซีซีที่เราต้องการ
3: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้องทานหมดขึ้นมาเนี่ยแปลว่าเราอาจจะได้ยาไม่ครบ
2: และเป็นไม่ได้ไหมครับยาบางชนิดเนี่ยไม่ตอบสนองหรือไม่ละลายในนม
3: ถูกต้องครับยาบางชนิดเจอละนมแล้วตกตะกอนด้วยซ้ำ
2: ต่อไป
3: ครับ
2: ผสมน้ำหวานดีไหมครับ
3: ได้ไหมจริงๆทำได้นะครับแต่ว่าก็ใช้ปริมาตรน้ำหวานไม่เยอะมากก็คือเพื่อเป็นการแต่งรสแต่งกลิ่นนิดหน่อยให้เด็กรู้สึกพึงพอใจไม่รู้สึกแบบมันขมมากมันไม่มีกลิ่นไม่ดีอะไรเงี้ยสามารถทำได้
2: สรุปง่ายๆครับคุณผู้ชมครับก็คือว่ายาน้ำของเด็กเนี่ยเขาคิดค้นมาแล้วอ่านวิธีใช้ทำตามนั้นไม่ต้องเกิดนวัตกรรมใหม่จากตัวเราเองง่ายแค่นี้เคลียร์ปลอดภัยด้วยครับ

ับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พบหมอรามานะครับกับผมพานุพงศ์กันนาธิกรครับแน่นอนที่สุดนะฮะว่าเราจะนำข่าวสารต่างๆเนี่ยมาเล่าในมุมของการดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วเราก็จะนำเรื่องของผู้สูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะที่จะมาคุยกันตลอดประมาณ1ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เราก็จะพูดคุยกันในประเด็นที่ว่านำเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับมาใช้ดูแลสุขภาพซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในยุคปัจจุบันก็มีทั้งคนที่ปรับตัวได้คนที่ปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกว่าการใช้เทคโนโลยีมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อาจจะกลัวนิดๆด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะยังไงเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องของเทคโนโลยีมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งวันนี้ทีมงานของเรานะฮะก็ได้รวบรวมเอาเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมาอธิบายมาเล่าข่าวให้ฟังกันนะครับไปติดตามกันครับเล่าข่าวด้วยแล้วก็อธิบายในเรื่องสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์พีทนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณอรพิชครับ
2: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับก็วัยเราก็น่าจะปรับตัวกันได้
2: ใช่ถูกไหมฮะค่ะ
1: เขาว่ากันว่าอย่างนี้คุณหมอว่าคนเจน Y เนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเกิดมาในยุคเก่าโตมาในความรับผิดชอบที่ต้องดูทั้งพ่อแม่ลูกหลานแต่ว่าอยู่ในวัยที่แบบกำลังเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
2: ใช่
1: ส่วนคน Gen X หรือว่า Baby Boomer เนี่ยนะฮะอันนั้นเขาลอยตัวไปแล้วเพราะเขาเหมือนแบบเกษียณแล้วปรับตัวนิดๆหน่อยๆให้อยู่กับเทคโนโลยีแต่คน Gen Y อย่างผมก็ Gen Y คุณหมอก็ Gen Y ใช่ไหมฮะ
2: จริงๆเราพบว่าผู้สูงวัยเนี่ยค่ะหรือคน Gen X หรือ Baby Boomer ในปัจจุบันเนี่ยอย่าคิดว่าเขาไม่สนใจเรื่องเทคโนโลยีนะคะคนไข้ของอาจารย์เองอ่ะเดี๋ยวนี้แบบเรามีแอปพลิเคชันรามาเขาสามารถที่จะใช้เป็นด้วยนะคะใช้เป็นด้วยเพียงแต่แรกๆเนี่ยอาจจะต้องเอาคนไปนั่งประกบคนของเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลไปนั่งประกบว่ามันเรียกอย่างนี้นะคะมันกดแบบนี้แบบนี้แต่ว่าพอเขาเรียนรู้เนี่ยเขาก็ทำได้นะคะหลายคนเนี่ยบางทีมาตรวจกับพี่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็คือเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าผลเลือดออกแล้วนะคะคุณหมอ
1: รู้ก่อนเรา
2: ใช่ใช่ในวัย 70-80 นี่แหละค่ะ
1: ครับมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าในมุมของคนที่ไม่สบายเป็นผู้ป่วยมาหาคุณหมอเนี่ยนะฮะ เขากลัวไหมเวลาคุณหมอบอกว่าเอาไปคุณตาลองใช้เทคโนโลยีนี้ดูสิมันช่วยในการรักษาโรคหรือดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนะเขางงไหมหรือว่าเขาขอแบบเดิมดีกว่าม
2: ีทั้งสองรูปแบบส่วนใหญ่กลุ่มที่บอกว่าขอเป็นแบบใหม่เนี่ยค่ะก็มักจะเป็นคนที่ยังออกสังคมอยู่ยังเจอคนอยู่ยังออกนอกบ้านอยู่ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็อาจจะอายุค่อนข้างมากแล้วแล้วก็อาจจะมีภาวะติดบ้านซะเยอะคือไม่ค่อยออกข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังมีนะคะแต่เป็นส่วนน้อยมากๆแล้วเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเนื่องจากผู้สูงวัยเขาดูแลตัวเองดีเขาจะอยากเอาผลเลือดเขาอ่ะเก็บไว
1: ้
2: ค่ะก็ตอนแรกๆที่เรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆค่ะเขาก็จะยังขอพิมพ์ผลเลือดอยู่ดีเพื่อที่จะไปเข้าแฟ้มไว้เป็นแบบเดิมๆแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอเราค่อยๆเชียร์เขาแล้วแบบให้เขาดูให้เขาเห็นว่าเนี่ยมันดูของเก่าได้ด้วยนะมันเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับมากขึ้นค่ะแต่ก็ขนาดเดียวกันอย่างที่กล่าวไว้ในตอนแรกก็คือในผู้สูงวัยเนี่ยที่อาจจะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เยอะนักต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดใช้เทคโนโลยีค่ะ
1: ครับอย่าว่าแต่คนไข้เลยตัวคุณหมอเองถูกไหมฮะเพราะว่าเชื่อว่าตอนคุณหมอพีทเป็นคุณหมอใหม่ๆกับนักปัจจุบัน
2: ก็เขียนมือ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นพิมพ์เกือบหมดแล้วค่ะเป็นพิมพ์เกือบหมดแล้ว
1: ครับและเทคโนโลยีการรักษาด้วยไหมฮะมันก็
2: ใช่ใช่เทคโนโลยีการรักษาด้วยใช่
1: ทำให้คุณหมอทำงานง่ายขึ้นไหมฮะ
2: ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ให้การวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยบางส่วนต้องใช้ประสบการณ์เน
1: า
2: ะ เห็นแล้วแบบอ๋อเออใช่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แหละเคยเห็นมาแล้วทีนี้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะแบบมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยการประเมินเรื่องภาวะขาดน้ำในผู้สูงวัยเนี่ยสมัยก่อนเราก็แบบต้องวัดความดันหลายๆท่าต้องเช็คชีพจรต้องซักประวัติเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่ามันก็จะมีตัวช่วยมากขึ้นเช่นการทำอัลตราซาวด์ค่ะเอาอัลตราซาวด์ไปจี้เลยดูเลยว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยมันเยอะจริงไหม
3: ดูได้ถึงขนาด
2: ใช่หรือเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะไหมถ้าเส้นเลือดใหญ่มันแบนแตะแตะก็น่าจะขาดน้ำแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราง่ายขึ้นค่ะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสาร
3: ยังไงคร
2: ับ แต่ก่อนเนี้ยคุณเป้อาจจะเคยเห็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเพจเจอร์เล็กๆ เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มันก็จะตีดๆแล้วก็มีเบอร์ขึ้นแล้วเราก็ต้องวิ่งหาโทรศัพท์โทรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแล้วทีนี้ก็เป็นมือถือหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการทำอิเล็กทรอนิกส์เรคคอร์ดนะคะที่เป็นการพิมพ์เนี่ยก็ทำให้หมอกับหมอเข้าใจกันมากขึ้นเพราะแต่เดิมเราอ่านลายมือกันเองไม่ออกค่ะ
3: คุณหมอก็อ่านด้วยกันไม่ออกเลยครับเน
2: ี่
3: ย
2: ใช่ค่ะบางทีก็ต้องเดาเอา
3: ผมนึกว่าคนไข้อ่านไม่ออก
2: แต่ลายมือพิมพ์อ่านง่ายนะพิมพ์มักจะเป็นเป้าเสมอเวลาที่เขาเปิดเวลาเบียนมาแล้วแบบไม่รู้จะหาอาจารย์คนไหนเป็นเจ้าของไข้พอเขาเห็นลายมือเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยคนไข้พีทแล้วเติบไปตามพีทมาเป็นเจ้าของไข้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยมากเนี่ยก็คือหลายท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลายมือพอพิมพ์หรือพอเป็นการแบบจัดให้มันเป็นระเบียบขึ้นเราก็ง่ายขึ้นในการดูแล
3: ผมเห็นด้วยฮะเพราะเดี๋ยวนี้ใบรับรองแพทย์พิมพ์มาหมดแล้ว
2: ใช่
3: คุณหมอเซ็นข้างล่างอย่างเดียวป
2: ั๊
3: มปุ๊บเซ็นถ้าเป็นแต่ก่อนโอ้โหคุณหมอฮะตกลงผม
2: ตกลงป่วยเป็นอะไรตกลงหยุดกี่วัน
3: ตอนนี้สบายแล้ว
2: ค่ะใช่
3: แต่วันนี้มีหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมเล่าข่าวไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามก็เดี๋ยวแทรกไปด้วยเลยนะครับไปดูเรื่องแรกก่อนครับท่านผู้ชมฮะ
2: เทคโนโลยีแรกเลย
3: ใช่คืออันนี้เป็นเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
2: ใช่ค่ะ
3: มันน่าสนใจตรงนี้ฮะท่านผู้ชมคุณหมอพีทฮะคือเป็นรถตรวจสุขภาพสูงวัยแบบเคลื่อนที่ด้วย
2: ค่ะ
3: มันต่างกันยังไงเพราะรถตรวจสุขภาพทั่วไปแล้วมันต้องเจาะจงแบบสูงวัยด้วยเหรอฮะมันจะมีความถี่หรืออุปกรณ์อะไรพิเศษที่มากขึ้นเนี่ยฮะชัดเจนเลยนี่อันนี้เฉพาะเจาะจงเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบนะฮะว่าสังคมผู้สูงอายุเนาะมันเป็นคำที่เราพูดกันมาหลายปีแล้ว
2: และ
3: ปัจจุบันเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอะไรก็ต้องปรับตัวนะฮะอย่างระบบสาธารณสุขก็ต้องมีอะไรมารองรับสังคมผู้สูงอายุคนอายุมากนะฮะอย่างเนี้ยฮะรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ยกบริการสุขภาพเฉพาะทางมาไว้หน้าบ้านเลยนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐกว่า1ใน3เนี่ยเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและส่วนใหญ่เจอกับโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันสูงสมองเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองนะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางมาตรวจสุขภาพมาหามาเจอหมอบ่อยๆอันนี้ก็เป็นโมบายเข้าไปลุยเลยนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะฮะคือรถ1คันจะช่วยลดช่องว่างการเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุได้ 12% ต่อปีคือมันเป็นรถนะฮะก็จะคงคนเมืองไม่ค่อยมีปัญหาถูกไหมฮะการเดินทางมาหาคุณหมออะไรตามคุณหมอนัดรอคิวหน่อยอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้แทบจะสะดวกสบายมาตามเวลานัดนั่งรอแป๊บเดียวเองนะฮะแต่ถ้ารถอันนี้เขาก็จะพุ่งเป้าไปที่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัด
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการใช้คำว่าอะไรการเดินทางมาพบแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้สูงอายุหลายๆบ้าน
3: ค่
2: ะแม้กระทั่งในกรุงเทพเองค่ะผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยก็บ่นนะคะบอกว่าออมาหาหมอที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ค่าราชการเขาไม่ได้ต้องเสียตังค์ส่วนต่างเยอะหรอกคุณหมอแต่อีกที่แพงเนี่ยค่ารถ
3: เพราะมาทีต้องแบบว่าเหมาแท็กซี่มา
2: ใช่แบบบ้านอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุบางรายที่มีภาวะพึ่งพิงเช่นติดรถเข็นติดบ้านติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะเวลามาครั้งหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มไข้ที่ติดรถเข็นหรือติดเตียงเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเยอะมาก ค่ะเพราะว่าจะต้องเอารถที่ลักษณะคล้ายรถพยาบาลไปรับค่ะเพราะฉะนั้นเท่าที่อ่านจากในข่าวที่คุณเป้อ่านไปก
3: ็
2: คือรถคันนี้เขาจะเข้าไปในชุมชนต่างๆที่อาจจะโดยเฉพาะในกลุ่มต่างจังหวัดที่อาจจะต้องการเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องยากก็จะมีบริการค่อนข้างพร้อมยกตัวอย่างเช่นนะคะการตรวจร่างกายการวัดความดันการเจาะเลือดบางอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้าไปได้แล้วก็ให้บริการรวมไปถึงเวลาที่เราเข้าไปในชุมชนของเขาเนี่ยค่ะการให้การดูแลรักษาเนี่ยเช่นการป้องกันเนี่ยป้องกันโรคบางอย่างเนี่ยก็จะทำได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นการฉีดถ้านึกถึงเราสมัยเล็กๆนะคะก็จะมีที่โรงเรียนก็จะมีบริการฉีดวัคซีนให้เด็กๆเข้าคิวกันเป็นแถวเลยค่ะนี่ก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยที่คนในชุมชนเองเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเดินทางเยอะไม่ต้องออกมาจากตรงนั้นค่ะแล้วก็เราก็มั่นใจว่าในชุมชนนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะช่วยสานต่อหรือส่งข้อมูลเนี่ยเข้ามาส่วนกลางจุดเด่นของรถคันนี้เท่าที่พิจารณาดูเนี่ยก็คือเขาจะส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลางด้วยค่ะปกติก็จะมีโรงพยาบาลที่รับผิดชอบพื้นที่ประมาณหนึ่งโดยหลักการของประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเราไปตรวจเนี่ยข้อมูลไม่ได้อยู่ในรถข้อมูลมันจะยิงเข้ามาที่ส่วนกลางมันอันไหนมีปัญหาโทรมาหาคุณหมอคุณหมอก็จะบอกวิธีแก้ไขกลับไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยสะดวกส

0: บายขึ้นทั้งในเรื่องของการเข้ารับการบริการการเข้าถึงบริการ
1: ครับอย่างในข้อมูลในข่าวเนี่ยนะฮะบอกว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคพวก NCD
0: ค่ะ
1: โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมฮะหรือว่าคนที่แบบฟิตๆดูแลตัวเองดีๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นหรือยังไงฮะ
0: จริงๆแล้วแต่นะคะแล้วแต่เคสโรคเหล่านี้เนี่ยบางคนเห็นฟิตๆก็อาจจะมีความดันโลหิตสูงค่ะบางคนผอมก็อาจจะมีเบาหวานได้มันโรคเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการคัดกรองหรือตรวจสุขภาพทุกปีมันรถคันนี้เนี่ยก็จะมีอีกบทบาทนึงในการคัดกรองโรคต่างๆด้วยเช่นไปเจาะเลือดให้ไปวัดความดันให้ค่ะรวมไปถึงการบทบาทในการป้องกันโรคอื่นๆเช่นยกตัวอย่างเช่นเราสามารถเอารถคันนี้เอาทีมงานเข้าไปด้วยไปสอนวิธีการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็ทำให้การใช้รถอันเนี้ยเข้าถึงในชุมชนต่างๆได้ดีขึ้นที่รามาธิบดีเนี่ยค่ะเรามีบริการเยี่ยมบ้านเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเตียงแล้วออกมาลำบาก
1: ค
0: ่ะเราจะมีทีมพยาบาลหรือทีมคุณหมอค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวแล้วก็ทีมพยาบาลเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมให้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะตรวจร่างกายให้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถ้าเป็นรถคันนี้สมมติเวลาที่เราเนื่องจากเราดูหลายที่เนี่ยถ้าเป็นทีมที่เขาเข้าไปเขาต้องวางแผนไปเยี่ยมบ้านใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้กัน
1: ค
0: ่ะสักได้สัก 2-3 หลังแต่อันนี้เอารถลงไปทั้งคันเลยอาจจะตรวจได้10บ้านก็ได้นะค่ะ
1: คุณหมอซีเรียสไหมฮะว่าถ้าผู้ป่วยเป็นโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าคุณหมอมองว่ามันเป็นโรคพื้นฐานโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
0: ซีเรียสไหมเนี่ยจริงๆเวลาที่เราดูผู้สูงอายุเนี่ยค่ะการเป้าหมายในการจัดการกับโรคเรื้อรังจะต่างกันขึ้นกับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นกับสิ่งที่เราเรียกว่าอายุคาดเฉลี่ยก็คือจากจุดเนี้ยเขาจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีค่ะรวมไปถึงการคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขด้วยยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเรามีผู้ป่วยรายหนึ่งอายุ86ค่ะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ติดเตียงมีโรคหลอดเลือดหัวใจไม่พูดแล้วกินอาหารทางสายยางอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยเราก็อาจจะบอกโอเคเราความดันเราไม่ต้องต่ำมากไม่ต้องเป๊ะมากเอา140 150ก็ได้ตัวบนหยวนๆไปค่ะน้ำตาลไม่จำเป็นต้องแบบน้อยกว่า120
1: ค
0: ่ะน้ำตาลก็อาจจะให้150 160ให้คนไข้ได้กินในของที่เขาอยากกินแบบนี้มันเป้าหมายในการดูแลโรคเรื้อรังไม่ติดต่อในผู้สูงวัยเนี่ยจึงเป้าหมายเฉพาะคนไปค่ะแต่ในขณะที่ถ้าเป็น83ยังวิ่งมาราธอนอยู่อย่างเงี้ยพีทบอกสู้ค่ะก็คือต้องทำทุกอย่างแล้วเราก็จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันเช่นการป้องกันการหกล้มค่ะการป้องกันภาวะซึมเศร้าภาวะขาดสารอาหารแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะคัดกรองโรคเรื้อรังแล้วถ้ามีก็จะคุมให้ได้เป๊ะเลยเราอยากให้เขาอายุยืนอย่างมีคุณภาพดี
1: มันเหมือนการออกแบบเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะคุณหมอที่ดูแล
0: ใช่มันจะเป็นการออกแบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะเฉพาะรายเฉพาะบุคคล
1: ครับเพราะว่าอย่างถ้าเราดูคนอายุ 30-35ก็ไม่ต้องไปออกแบบอะไรเยอะ
0: เพราะสมรรถภาพจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ไหมฮะสมรรถภาพร่างกายมันเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอคนอายุ60อัพละ70 80
0: หลักการจะเหมือนกันหลักการจะเหมือนกันแต่แต่ละคนเนี่ยหลักการเนี้ยที่เอาไปใช้อ่ะเป้าหมายของหลักการแต่ละข้อจะไม่เหมือนกันเช่นการยกตัวอย่างเลยอย่างการออกกำลังเนี่ยคุณเป้ถ้ายังเดินได้แข็งแรงอยู่แล้วเราต้องออกกำลังนะต้องเดินให้เราเหนื่อยให้หัวใจกับปอดได้ทำงานอย่าลืมฝึกการทรงตัวอย่าลืมฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการออกกำลังปรากฏว่าคนไข้คนเดียวกันโรคเหมือนกันเบาหวานความดันแต่ว่าคนนี้เบาหวานเป็นเยอะมากความดันเป็นเยอะมากจนกระทั่งติดเตียงละค่ะค่อนข้างปล่อยอย่างเงี้ยเราคงไม่ได้หวังให้เขาขึ้นมาลุกเดินวิ่งมาราธอนแต่เราก็คิดว่าอย่างน้อยข้อเขาไม่ควรจะติดเขาไม่ควรจะมีแผลกดทับเขาควรจะกลิ้งตัวเองบนเตียงได้มันเป้าหมายในแต่ละคนต่อให้มีโรคเดียวกันอายุเท่ากันเนี่ยก็จะต่างกันเป็นรายบุคคลไป
1: นะฮะคราวนี้เราพูดถึงการตรวจสุขภาพท
0: ี
1: น
0: ี้
1: ความสำคัญของการตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งที่เขาไม่เอาเลย

0: กับคุณหมอเนี่ยแทบจะไม่อยากเจอไม่อยากคุยเลยเพราะว่าไม่ตรวจแข็งแรงดีแต่พอไปหาหมอทีไรเดี๋ยวต้องเป็น
1: ได้โรคทุกที
0: ถูกใช่ไหมมีคนอายุเยอะไม่น้อยเลยนะที่คิดแบบนี
1: ้มีค่ะมีแม้กระทั่งในการดูผู้ป่วยของพิษเนี่ยก็ยังมีนะคะและมีผู้ป่วยบางคนที่บอกว่าอ๋อหมอไม่ต้องนัดเร็วอ่ะ หกเดือนเจอกันหรือปีนึงเจอกันก็ได้ก็จะมีค่ะมีก็เพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยประเด็นของโรคติดต่อไม่โรคไม่ติดต่อที่เป็นโรคเรื้อรังเน
0: ี่
1: ยประเด็นคือถ้าเป็นเนี่ยมันไม่มีอาการ
0: ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้เจ็บปวด
1: คุณเป้เดินมาอย่างเงี้ยสมมติคุณเป้มีโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเดินมาพิษไม่รู้นะว่าความดันเป้เท่าไหร่มันไม่ได้ขึ้นบนหน้าผากให้พิษเห็นมันต้องวัดน่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นคือไม่มีอาการแต่ถ้าบังเอิญมันเป็นมานานแล้วเราไม่ได้รักษาแล้วมันมีอาการเนี่ยใครก็จะมาด้วยหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดเส้นเลือดสมองตีบอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะแก้ยาก
0: หนักเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยก็คือผู้สูงวัยเนี่ยเรามักจะแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพต่อให้ไม่มีโรคอะไรเลยนะคะก็มาพบคุณหมอปีละครั้งค่ะอยู่บ้านว่างๆ6เดือนก็วัดความดันตัวเองสักทีนึงปีนึงก็มาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเจาะเลือดค่ะแล้วก็คัดกรองในสิ่งที่เหมาะสมรวมไปถึงการได้รับวัคซีนในวัยผู้ใหญ่ด้วย
0: โอ้โหแต่กลัวมันจะมาเป็นแพ็คเกจหมายถึงว่าการตรวจของคุณหมอนะเพราะมันจะไม่เหมือนคนแบบอายุ 30-40 ที่เจาะเลือดหาอะไรไม่กี่ตัวก็จบละถูกไหมฮะวัดความดันก็จบละแต่เดี๋ยวโอ้โห60อัพเดี๋ยวต้องมีสวนทวารเดี๋ยวต้องมีตรวจอะไรต่อมลูกหมากถูกไหมฮะเพราะมันตามวัย
1: มันจะมีโรคที่เราเจอตามวัยด้วยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วในการคัดกรองโรคเหล่านี้ก็จะต้องมีการให้คำแนะนำก่อนเสมอที่ดูแลเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินความเสี่ยงก่อนค่ะเช่นนะคะเช่นสมมุติว่าเราต้องการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนเนี้ยเนาะปรากฏว่าเขาเคยทำมาแล้วเขาปรากฏว่าที่ทำมาแล้วนี่ดีสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยในประวัติครอบครัวไม่มีความเสี่ยงไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเลยพอเขาแบบ75 80อย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ต้องส่องแล้วนะไม่ต้องส่องแล้วมันดีแล้วเพราะฉะนั้นจริงการคัดกรองก็ไม่ได้เป็นแพทเทิร์นเดิมทุกปีเมื่อเราอายุมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยการคัดกรองโรคต่างๆนี่ยิ่งน้อยลง
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ใช่
0: ผมรู้ว่าต้องตรวจละเอียดแบบยิบเลย
1: ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคหลายโรคเนี่ยที่เราคัดกรองตั้งแต่วัยหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงวัยตอนต้นที่อาจารย์พีทเรียกว่าวัยรุ่นของอาจารย์พีทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลือกโรคที่เป็นแล้วตายเร็วขึ้น
0: ให้ตรวจ
1: ให้ตรวจหาให้เจอใช่แล้วก็ถ้าเจอเร็วรักษาได้เร็วคุณภาพชีวิตจะดีหลักการของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคือแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุ85เนี่ยค่ะต่อให้เราเพิ่งเป็นเบาหวานตอน85เนี่ยเราได้อยู่มาเกินอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยแล้วงั้นเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะที่120เราจะห่วงคุณย่าคุณยาย85 86เนี่ยที่น้ำตาลต่ำมากๆเพราะเดี๋ยววูบไปเราก็บอกไม่เป็นไรค่ะหยวนๆยังไงถ้าคุณยายอยู่ถึง90เนี่ยน้ำตาล130 140เนี่ยหมอรับประกันไม่มีเบาหวานขึ้นตาแน่นอน อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงในการเลือกให้คนไข้แต่ละคนว่าจะตรวจอะไรจะทำยังไงค่ะ
0: ที่คุณหมอดูคนไข้ที่มาพบนะฮะคนที่สุขภาพดีเอาอยู่ในเกณฑ์บนๆแล้วกันเพราะว่าคนแก่บางทีมันก็ต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่เจ็บป่วยแล้วนะฮะคนที่เขาสุขภาพดีส่วนใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะการดูแลตั้งแต่หนุ่มไหมตั้งแต่สาวไหมหรือว่าเขาใช้ชีวิตมาแบบระแวดระวังหรืออยู่ที่อาหารการกินการใช้ชีวิตในวัยอายุมากนะฮะ
1: เราบอกว่าในแต่ละคนเนี่ยค่ะที่อายุเท่ากันจะดูอายุเยอะไม่เท่ากันเนาะ
0: ใช
1: ่ในความอายุเยอะที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะมีปัจจัยอยู่สองเรื่องหลักๆเรื่องแรกคือปัจจัยภายในตัวเขาเองเช่นคนบางคนมียีนมาเป็นแบบนั้น
0: ก็จะ
1: มียีนแข็งแรงมาค่ะเดี๋ยวเราก็เจอว่ายีนบางอันเนี่ยทำให้เราแก่เร็วยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีปัญหาโรคบางโรคเช่นดาวซินโดรมที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนเด็กๆเขาเป็นมีภาวะ เหมือนกับปัญญาอ่อนพอเขาอายุ50เนี่ยสภาพร่างกายเขาโดยยีนของเขาที่ทำให้เขาเป็นดาวน์ซินโดรมยีนที่แบบพอเขาอายุ50เนี่ยเขาจะมีสภาพร่างกายหรือสภาพสมองเนี่ยเท่าคนอายุประมาณ70กว่า80อันนี้ก็คือเป็นตัวเขาเองที่ทำให้มีความเสี่ยงหรือบางคนมีประวัติมะเร็งในบ้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ทุกเจเนเรชันเนี่ยเราก็ไม่น่ารอดเนอะในเจเนเรชันเราเพราะมันเป็นยีนที่แบกกันมาก็มีมันยีนเป็นตัวกำหนดส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่เป็นตัวกำหนดก็คือปัจจัยภายนอกอย่างที่เมื่อกี้คุณเป้บอกการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเช่นคนนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเงี้ยปอดพังไปแล้วปอดเท่ากับคนอายุ60ตั้งแต่อายุ30แล้วเมื่อเขาอายุ60จริงๆปอดเขายิ่งแย่ลงไปใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในขณะที่อีกคนนึงไม่สูบบุหรี่เลยออกกำลังสม่ำเสมอหัวใจแข็งแรงดีเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมมันเขาสะสมเราเรียกว่าพลังงานสำรองเยอะ
0: ครับ
1: เหมือนเราออมเงินไว้เยอะพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยกระบวนการชราภาพจะบังคับให้ออมออกมาใช้แต่ถ้าเราออมไว้เยอะเนี่ยที่60เนี่ยเราออกมาใช้เรายังเหลือต้องเยอะเนาะเราก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าเราแบบโผล่เราไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบแย่มากทานอาหารมันจัดหวานจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ออกกำลังน้ำหนักตัวเกินไม่เคยตรวจโรคต่างๆเลยพอ60ปุ๊บพลังงานสำรองที่มันควรจะมีอยู่เท่านี้มันโดนใช้ไประหว่างวัยผู้ใหญ่แล้วมันก็อาจจะเหลือน้อยลงเพราะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นพลังงานสำรองลดลงก็จะทำให้เราดูอายุเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นโรคต่างๆมากขึ้น
0: ก็มีทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ภายนอก
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงเรื่องของยีนไอ้ยีนพวกนี้มันเหมือนกรรมกำหนด
1: ใช่ใช่
0: เราเลือกอะไรไม่ได้แต้มบุญเรามาแบบเนี้ย
1: ใช่ใช่แล้วเราก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนยีนได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือถ้าเรารู้ว่าเขามียีนผิดปกติการคัดกรองแต่เนิ่นๆเนี่ยค่ะก็จะช่วย
0: เหมือนผมจะเห็นข่าวว่ามันมีเทคโนโลยีที่ไปตรวจหาลึกลงไปในระดับยีนว่าตัวไหนผิดปกติถูกไหมฮะ
1: แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้อยู่ๆไปตรวจนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าขบวนการชราภาพหรือความแก่ของเราเนี่ยมันมีอิทธิพลจากหลายปัจจัยมากไม่หลายครั้งเนี่ยค่ะเราพบว่าองค์ใครมียีนนะแต่ว่าดูแลตัวเองดีมากก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นบางทีไปตรวจไว้ก่อนเนี่ยทำให้เราเครียดนะแล้วก็เลยจริงทำท่าจะเป็นโรคนั้นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: คราวนี้วิตกจริตเลย
1: ใช่ใช่คราวนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นจริงๆในปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังไม่ได้แนะนำให้คัดกรองยีนถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี
0: ้
1: อย่างคุณเป้อยู่ๆจะเดินไปบอกขอตรวจซิมียีนนี้ไหมอย่างเงี้ยเขาไม่ตรวจให้มันต้องดูว่ามีข้อบ่งชี้ไหม
0: พอเราพูดถึงการดูแลสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุเราไม่ค่อยเน้นไปเรื่องจิตใจไหมฮะส่วนใหญ่เราก็พูดร่างกายเสื่อมแล้วตรงนู้นตรงนี้ต้องตรวจระบบนู้นนี้นั้นแต่พอเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตหรือส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเขาไม่ค่อยเป็นขณะเดียวกันแต่รุ่นคนในรุ่นปัจจุบันเอาละเดี๋ยววัยรุ่นซึมเศร้าอีกแล้วมีภาวะนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอย่างเงี้ย
1: กลับกันนะคะจริงๆแล้ววัยผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจร่วมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแปลว่าเราต้องพึ่งคนอื่นมากขึ้นค่ะก็จะยิ่งทำให้กระทบกระเทือนกับภาวะจิตใจการเป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นคุณหมอเราเรียกหมอประจำบ้านหมอครอบครัวเนี่ยนะคะหรือคุณหมออายุรศาสตร์ก็ตามเนี่ยในการดูแลผู้สูงอายุหนึ่งท่านเนี่ยค่ะสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเนี่ยคือเราไม่ดูแต่โรคทางกายเราต้องดูโรคอื่นด้วยเช่นปัญหาทางจิตใจเราดูแม้กระทั่งปัญหาทางสังคมปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยปัญหาทางเศรษฐกิจเราดูหมดเลยนะคะในคนหนึ่งคนเราใช้คำว่าเราดูคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาที่คนถามว่าพิษเป็นคุณหมอดูแลผู้สูงอายุพิษดูอะไรพิษบอกอ๋อพิษดูผู้สูงอายุทั้งตัวตั้งแต่เส้นผมเนี่ยออกไปจนถึงเล็บเท้าในทุกอวัยวะทุกระบบแล้วในหนึ่งคนเนี่ยพิษดู360องศารอบตัวเขาด้วยพิษต้องดูว่าเขามี ลูกไหมเขามีญาติอยู่ตรงไหนฉุกเฉินจะหาใครเขามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาไหวไหมเขาต้องเสียตังค์เยอะหรือเปล่าค่ะหรือในชุมชนที่เขาอยู่เนี่ยมันมีระบบสนับสนุนการดูแลเขาไห
0: ม
1: ที่จะทำให้เขาดูแลโรคทางกายดีขึ้นเขาเฉาไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของคุณหมอที่ควรจะต้องดูเขาให้ครบทุกด้านทุกองค์ประกอบ
0: ครับคุณหมอพีทผมถามจริงๆดุคนไข้บ้างไหมเพราะเท่าที่ฟังคุณหมอพีทมาดูเหมือนเป็นคุณหมอที่ใจดีแล้วก็เข้าใจคนไข้อะ
1: ดุเหรอคะไม่นะคะไม
0: ่ดุสุด
1: อาจจะดุแบบดุทีมงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยไว้วันที่อุปกรณ์ไม่พร้อม
0: okay.
1: หรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แต่กับคนไข้เราจะเหมือนเข้าใจเขา
1: เราเข้าใจเขาใช่เราเข้าใจเขาเวลาที่พิษสอนคุณหมอหลายๆท่านนะโดยเฉพาะคุณหมอที่มาเรียนด้านผู้สูงอายุพิษก็จะบอกว่ารอตัวเราเนี่ยไปนั่งในเก้าอี้ของเขาและลองคิดดูว่าถ้าเป็นอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะคุณจะทำอะไรได้บ้างเราต้องช่วยเขาคิดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยดุไม่น้อยมากค่ะน้อยมากคนไข้ไม่กินยาเนี่ยยังไม่ดุเลยนะคะ ก็ยังถามเขาบอกว่าทำไมคุณลุงไม่กินยาบอกหมอได้ไหม เดี๋ยวหมอจะได้ช่วย
0: จะได้เข้าใจ
1: จะได้ช่วยว่าทำยังไงเราถึงจะกินยาไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนยาเอาไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดุคนไข้ไม่ค่อยน้อยมากน้อยมาก
0: ครับเท่าที่ฟังข้อมูลจากคุณหมอพีทก็คือผู้สูงอายุเขาจะเป็นไหมฮะพวกซึมเศร้าหรือว่า
1: เป็นค่ะ
0: เป็นเหมือนกัน
1: เพราะว่าอุบัติการของโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมันจะขึ้นมาหน่อยนึง
0: ครับ
1: ค่ะเช่นตอนนี้เป็นผู้ใหญ่มันอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะลดลงหน่อยในช่วงสัก40สักช่วง50 40อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะขึ้นมาอีกทีเป็นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของใครที่มีงานประจำแล้วเสียฟังก์ชันนั้นไปเราเพราะว่าใน1ตุลาคมทุกๆปีเนี่ยคนเกษียณเนี่ยจะมีภาวะบางทีปรับตัวไม่ได้บางคนซึมเศร้าไปเลยก็มี
0: ผมไม่ใช่แบบสบายแล้ว
1: ใช่บางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นบางคนชินกับการทำงาน
0: หรือบางทียังมีปัจจัยอื่นเรื่องของเศรษฐกิจ
1: ใช่ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเจอบ่อยมากซึมเศร้าวิตกกังวลรวมไปถึงการปรับตัวกับสเตตัสใหม่ไม่ได
0: ้พวกเครียด
1: ใช่ค่ะหรือการสูญเสียบางคนอย่างเงี้ยมาเสียภรรยาตอนอายุ70กว่าอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดรอปไปก็มีก็ต้องค่อยๆกู้กันขึ้นมา
0: คือจริงๆเนี่ยข้อเท็จจริงคือ
1: ม
0: ีเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงซึมเศร้าฆ่าตัวตายนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่ไม่ใช่
1: พอดีข่าวมักจะออกในวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นค่ะ
0: อ๋อแต่จริงๆ
1: แล้วมีแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยแล้วมีความคิดที่ฆ่าตัวตายเนี่ยภาษาหมอเรียกว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จคือฆ่าแล้วตายจริงเนี่ยสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ด้วยซ้ำค่ะ
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าเขามีประสบการณ์ชีวิตเขาเลือกวิธีตายที่จะตายจริงได้
0: ไม่ใช่
1: แบบเอาคัตเตอร์มาแกะชื่อแฟนอย่างนี้แล้วก็เป็นลมไปแล้วคิดว่าตัวเองตายไปแล้วอย่างไม่ใช่อันนั้นจะเป็นวัยรุ่นนิดนึงไม่ค่ะผู้สูงอายุจะเลือกใช้ของที่มีความรุนแรง
0: ก็แสดงว่านอกจากเรื่องของสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจของ
1: สำคัญมากสำคัญมากค่ะแล้วถ้าสุขภาพใจดีนะคะสุขภาพกายก็จะมักจะคุมได้ถ้ามีโรคก็จะคุมได
0: ้
1: สุขภาพใจดีสุขภาพสังคมก็ดีมีเพื่อนสมองก็ไม่ฝ่อค
0: ่
1: ะ
0: ครับอีกเรื่องนึงที่ผู้สูงอายุต้องระวังนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเนี่ยมีเรื่องของความร่วมมือเรื่องของระบบมาป้องกันกันก็คือผู้สูงอายุคนแก่
1: หกล้มใช่ค่ะ
0: ถูกไหมฮะหกล้มแล้วพอล้มทีเนี่ยมันยาวเลย
1: ใช่เราต้องเปลี่ยนคอนเซปต์ก่อนนะคะแก่แล้วไม่ล้มนะคะ
0: ต้องแก่แล้วไม่ล้ม
1: แก่แล้วต้องไม่ล้มค่ะถ้าล้มนี่ต้องบอกคุณหมอทุกครั้ง
0: ต้องบอก
1: ทุกครั้ง
0: ต่อให้แบบไม่ได้อะไรหักเหิกอะไรก็
1: ใช่ถ้าล้มต้องบอกถ้าล้มต้องบอกเราต่อให้เราแบ่งออกเป็นล้มแล้วถ้าเป็นภาษาพีทเล่าให้ฟังง่ายๆพีทก็บอกล้มแล้วเหมือนเราต่อยค่ะล้มแล้วได้เงินรางวัลล้มแล้วแตกล้มแล้วหักล้มแล้วเย็บเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยยิ่งต้องบอกแต่บางคนเนี่ยล้มแต่ว่าไม่เป็นเยอะค่ะอาจจะฟกช้ำดำเขียวหรือมีรอยถลอกก็ยังอยากให้บอกเพราะการล้มเล็กๆสะสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นล้มใหญ
0: ่
1: แล้วพอล้มใหญ่ปุ๊บงานจะเข้าทั้งทีมคุณหมอแล้วก็ทีมผู้สูงอายุด้วย
0: หมายถึงว่าคุณหมอที่ต้องการข้อมูลจากคนไข้ พราะว่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องการทรงตัวหรือเปล่าอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ค่ะเราต้องประเมินและป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำสิ่งสำคัญที่เป็นหน้าที่ของเราเลยคือต่อให้คุณล้มเล็กน้อยแต่การล้มเล็กน้อยหลายเล็กน้อยเข้าเนี่ยแน่นอนจะส่งผล

0: อาจจะทำให้เราล้มใหญ่มากขึ้นถ้าเราล้มเล็กน้อยแล้วเรารีบป้องกันไม่ให้ล้มซ้ำตั้งแต่ตอนเราเพิ่งเริ่มล้มเล็กหน่อยเนี่ยก็จะทำให้เราทำป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้มากขึ้น
1: ครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะคนดูแลลูกหลานในบ้านหรือแม้กระทั่งตัวผู้สูงอายุเองก็คงทราบความสำคัญในเรื่องนี้ว่าท่านต้องระวังมากเป็นพิเศษนะเรื่องของการล้มเรื่องของอุบัติเหตุพวกนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยฮะอย่างข่าวเนี่ยเขาก็เลยต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาเดินดีไปด้วยกันนะฮะดูแลผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีลดเสี่ยงกระดูกหักก็เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรื่องของการป้องกันไม่ให้ล้มมันสำคัญมากๆนะครับเพราะนั้นรัฐบาลเขาก็เลยทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับโดยเฉพาะเป้าหมายหลักที่จะป้องกันการตกหกล้มลดความเสี่ยงของพวกกระดูกหักสำคัญสุดคือกระดูกสะโพกหัก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องกระดูกสะโพกเราได้ยินบ่อยนะคุณหมอ
0: เพราะว่ากระดูกสะโพกเนี่ยคือเวลาที่กระดูกมันบางลงเนี่ยค่ะจริงๆมันก็บางทั้งตัวนะคะแต่จะมีกระดูก2อันหลักที่ใช้ในการทรงตัวและการเดินก็คือเรื่องของกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกแน่นอนเนาะกระดูกสะโพกหักนี่เดินไม่ได้แน่ๆกระดูกสันหลังหักทรุดงอก็จะทำให้เราแบบหลังค่อมหลังโก่งการทรงตัวก็ไม่ดีเดินไม่ดีปุ๊บเดินย่อแย่ย่อแย่ปุ๊บล้มอีกเอาสะโพกหักซ้ำอีกเพราะฉะนั้น2จุดนี้จะเป็นเราเรียกเป็นกระดูกหลักที่เราใช้ในการคัดกรองความเสี่ยงว่ากระดูกบางมากไหมถ้ากระดูกบางมากแล้วใครเดินไม่ดีด้วยเสี่ยงหกล้มเนี่ยก็จะเสี่ยงกับภาวะกระดูกหักมากขึ้น
1: แล้วต้องเป็นวัยผู้สูงวัยด้วยไหมฮะหมายถึงว่ากระดูกสันหลังกับสะโพกนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเวลาที่เราคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูกเนี่ยเราก็จะตรวจที่2จุดนี้เป็นหลักใช่ค่ะ
1: กระดูกสะโพกหักผมจะได้ยินบ่อยเวลาผู้สูงอายุล้มเราบอกกระดูกหักเนี่ยกระดูกสะโพกหักล้มท่าไหนฮะหมายถึงว่าล้มแบบจับเบ้า
0: แล้วแต่เลยค่ะบางคนก็ล้มตะแคงส่วนใหญ่จะตะแคงล้ม
1: ตะแคง
0: ตะแคงล้มแล้วเอาขากระแทกปั้ง
1: แล้วตรงเนี้ยขออนุญาตนะฮะตรงเนี้ย
0: กระแทกต้นขากระแทกใช
1: ่หักเลย
0: หักเลย
1: ล้มข้าง
0: ใช่แล้วคุณเป้ถ้าคุณเป้ล้มอ่ะคุณเป้จะไม่หักในวัยนี้แต่คุณเป้80ถ้าคุณเป้เกิดอุบัติเหตุหกล้มหักนะคะหัก
1: หรือเป็นเพราะว่าการเคลื่อนตัวเพราะปกติถ้าล้มมือเราก็จะไปถ้าวัยเนี้ยเราก็จะ
0: ข้อมือหักอีก
1: อ๋อแต่ถ้าเป็นคนอายุเยอะข้อมือก็จะหัก
0: อีก
1: ถ้ามือลงก็มือหัก
0: ใช่ค่ะ
1: สะโพกอาจจะน้อยหน่อย
0: ใช่ใช
1: ่แต่ถ้ามือไปไม่ทันก็สะโพกหัก
0: ใช่ค่ะใช่หรือบางคนอย่างเงี้ยค่ะคือกระดูกสันหลังหักเนี่ยเนื่องจากมันยังเคลื่อนไหวพอได้อยู
1: ่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาโรงพยาบาลแต่ถ้าสะโพกหักเนี่ยมันต้องซ่อมต้องอะไรมันเดินไม่ได้เลยมันต้องมาโรงพยาบาลกระดูกสันหลังหักเนี่ยจริงๆแล้วเกิดได้ง่ายมากนะคะเช่นพิษมีไข้คนหนึ่งคว้าของที่ตกเปาะเลยฮ
1: ะ
0: ใช่กระดูกยุบเลย
1: แค่
0: ใช่เพราะแรงเหวี่ยงแรงกระชากของที่จะหล่นอย่างเงี้ยค่ะแรงเหวี่ยงกระทำมาที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังยุบเลยพอยุบตอนนี้มันเวลายุบมันก็แล้วแต่แรงกระทำที่ถ้ามันยุบนานตอนนี้ใครก็เดินหนี
1: งอแล้ว
0: ใช
1: ่งอแล้ว
0: ใช่
1: มันไม่สามารถที่จะไปซ่อมให้กลับไปเหมือนเดิม
0: แต่ก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้
1: เทคโนโลยี
0: ได้แล้วก็
1: อันนี้พูดถึงกระดูกสันหลังกับสะโพก
0: ใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยสะโพกซ่อมได้ตั้งนานละแต่ปัจจุบันเนี้ยโดยหลักการซ่อมสันหลังก็ซ่อมได้คือต้องให้คุณหมอกระดูกเขาช่วยดูแต่ส่วนใหญ่ถ้าซ่อมได้เขาจะซ่อมให
1: ้
0: ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี้ยการผ่าตัดเหล่านี้มันฟื้นตัวเร็วมากแต่หลังจากที่เราผ่าไปแล้วหรือเราเข้าโรงพยาบาลเพราะการหกล้มแรงๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าผู้สูงวัยมีโอกาสล้มซ้ำสูงกว่าอีกสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าการผ่าตัดเหล่านี้กล้ามเนื้อมันก็จะฝ่อไปเพราะเราไม่ได้ใช้ในช่วงที่เราผ่าตัดกลับไปบ้านก็จะงอกแงกงอกแงกแล้วก็จะล้มอีกเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำตรงนี้คือไม่ล้มดีที่สุดถ้าล้มต้องบอกคุณหมอล้มโดยเฉพาะล้มอย่างที่พีทบอกคือแตกหักช้ำเย็บแผลค่ะ
1: กระดูกพรุนเราสามารถรักษาอย่างที่คุณหมอพีทบอกได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะกระดูกพรุนเนี่ยเราต้องคัดกรอง
1: ครับ
0: ต้องคัดกรองเช่นเดียวกันค่ะสมมุติอีกหน่อยคุณเป้80เดินมาพี่ก็ไม่รู้อีกอ่ะว่าคุณเป้กระดูกพรุนไห
1: ม
0: ก็จะต้องมีการคัดกรองด้วยการเอ็กซเรย์ประเภทนึงนะคะเพื่อที่จะดูว่าเรากระดูกบางไหมค่ะ ถ้าเรากระดูกบางมากจนถึงขั้นพรุนเนี่ยการรักษาที่มีจะช่วยให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงขึ้นจากงานวิจัยบอกว่าเมื่อเรารักษาคนไข้ได้ยารักษากระดูกพรุนได้แคลเซียมได้วิตามินดีเนี่ยตัดที่เหมาะสมเนี่ยเวลาล้มการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับกระดูกก็จะน้อยลง
1: แล้วถ้าพรุนไปแล้วถ้าหกล้มเกิดกระดูกหักสมมติ

0: ดีกว่าติดเตียงเดินไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าผู้สูงอายุหกล้มล้มที่บ้านเราต้องปฐมพยาบาลยังไงฮะ
0: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยดูก่อนเลยค่ะว่าคนไข้มีสติอยู่หรือเปล่าสัญญาณชีพเป็นยังไงการหายใจการโต้ตอบเป็นยังไงค่ะ อันที่สองเนี่ยอย่าไปขยับเขาลองให้เขาค่อยๆขยับเองถ้าดูแล้วมีขาที่ผิดรูปอย่าเคลื่อนย้ายเองนะคะให้เขานอนอยู่ตรงนั้นแล้วรีบโทร1669ค่ะทีมกู้ชีพเขาจะมีวิธีการเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยคือถ้าเราเป็นลูกหลานเนี่ยเราไปเคลื่อนย้ายเองแล้วเราไม่ได้ดามเดี๋ยวกระดูกมันไปทิ่มอวัยวะรอบข้างค่ะเพราะฉะนั้นที่หนึ่งดูก่อนเลยมีกระดูกผิดรูปไหมสัญญาณชีพเป็นยังไงไข้รู้ตัวหรือเปล่าแล้วโทร1669ก็จะมีคนไปประเมินแล้วพาคนไข้มาโรงพยาบาลค่ะอันนั้นเป็นหลักการสำคัญอันที่คือถ้าสมมุติว่าไม่มีใครจริงไม่มีใครจริงๆระหว่างรอเนี่ยค่ะถ้าคนไข้รู้สึกตัวดีค่ะก็พยายามให้เขาลองถามเขาว่าเจ็บตรงไหนแล้วลองให้เขาขยับในส่วนนั้นดูถ้าเขาขยับไม่ได้เนี่ย ก็รอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะไปช่วย
1: เพราะส่วนใหญ่เวลาสมมติพ่อล้มไปลูกก็ต้องไปประคองให้มันนั่งเก้าอี
0: ้ใช่บางทีอ่ะ
1: ถูกไหมฮะ
0: บางทีเนี่ยถ้าเราไปลากเขาอ่ะมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะให้คนไข้ค่อยๆกลิ้งค่ะค่อยๆกลิ้งข้างก่อนค่ะแล้วดูว่าเจ็บไหมลองขยับแขนขยับขาเสร็จแล้วพอเขาจะลุกขึ้นนั่งอันนี้เราอาจจะช่วยได้
1: ประคองหน่อย
0: ประคองหน่อยใช่
1: แต่ไม่ใช่ว่าประคองแล้วบอกโอ้เจ็บมาก
0: ใช่อันนี้อย่าไปฝืน
1: อ๋อไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรพ่อมานั่งก่อนนะจะถึงแล้วจะถ
0: ึ
1: งแต่เขาบอกเจ็บมาก
0: ไม่ได้เดี๋ยวค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่ามันต้องข้างในมันต้องแบบ
0: ต้องมีอะไรส่วนใหญ่คนไข้จะบอกได้ว่าแบบไม่ไหวเจ็บถ้าเขารู้สึกว่าไม่ไหวเจ็บให้เขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีคนไปช่วย
1: เราเรียกรถพยาบาล
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นจะปลอดภัยสุด
0: อันนั้นปลอดภัยที่สุดใช่ค่ะ
1: นี่เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกนะไม่ล้มดีที่สุด
0: ใช่
1: แต่บางทีการล้มมันอุบัติเหตุ
0: ใช่ไ
1: หมฮะผมว่าอุบัติเหตุมันมีอยู่สองอย่างนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันประมาทและเดี๋ยวจะล้มกับสองก็คือแบบฉันป้องกันไว้หมดละแต่มันอุบัติเหตุจริงๆอ่ะ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการหกล้มในผู้สูงวัยเนี่ยจริงๆปัจจัยหลักอันนึงคือจากสิ่งแวดล้อมนะคะหมาเล็กหลานเล็กหมาใหญ่น้องแมวคนไข้แบบที่บ้านมีของเล่นหลานอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมุมนิดเดียวอะค่ะมุมนิดเดียวก็เป็นปัญหาพี่เคยเจอไข้สะโพกหักไม่มีอะไรเลยค่ะฝนตกเดินไปปิดประตูที่เป็นประตูไม้แบบบานพับเนี่ยแล้วลมพัดแรงมากก็คือพัดประตูไม้มาปะทะผู้ป่วยก็เลยล้มลงไปด้านข้างก็ไปกระแทกกับขอบประตูหักเลย
1: โ
0: อ้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้สิ่งแวดล้อมก็จะช่วยการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอค่ะการฝึกออกกำลังฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็จะช่วย
1: ถ้าเคยได้ยินว่าคนที่ถ้าผู้สูงอายุออกกำลังกายบ่อยๆกล้ามเนื้อมีความคล่องตัวมีมันก็จะลดโอกาสเจ็บหนักได้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆก็จะมีอยู่ 3-4 หลักการอันแรกคือออกกำลังกายเพื่อสมรรถภาพหัวใจกับปอดค่ะก็คือออกให้เหนื่อยจนเราพูดได้ทีละคำอันที่2ก็คือฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บอันที่3ก็คือฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อพูดง่ายๆก็คือเหมือนเล่นเวทนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะฝึกที่มัสเซิลกล้ามเนื้อหลักก็คือกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อขาเพื่อฝึกให้การทรงตัวที่แข็งแรงและอันสุดท้ายก็คือฝึกการทรงตัวเช่นการเล่นโยคะไทชิหรือแม้กระทั่งการลีลาศเพื่อฝึกให้การทรงตัวของเราดีเพราะหลักการในการออกกำลังในผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่หนีไปจาก 3-4 อย่างนี
1: ้คุณหมอเคยเห็นไวรัลไหมฮะที่แบบผู้สูงอายุ60กว่าแต่เข้ายิมทุกวันแล้วถอดเสื้อออกมา
0: โอ้โหสุดยอดใช่ค่ะ
1: ดึงข้อได้ดึงยังไง
0: ใช่วันนั้นเห็นคุณยายท่านหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าน่าจะเป็นใครสักคนเนี่ยค่ะพวกเพื่อนๆนี่แหละส่งมาให้ดูก็พบว่าคุณยาย70กว่าแล้วคือคุณยายมีซิกแพคด้วยค่ะแล้วเราก็ก้มลงมองพุงตัวเองเราก็มีวันแพ็
1: ก
0: นะ
1: ให้กำลังใจตัวเอง
0: เราก็มีวันแพ็กไม่เป็นไรพยายามต่อไปสักวันต้องมีนะซิกแพ็ก
1: แสดงว่าผู้สูงอายุ เขาดูแลตัวเอง
0: ใช่ค่ะในกลุ่ม

0: ที่เราเรียกว่า active aging ก็คือผู้สูงวัยที่แข็งแรงเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีมากนะคะฟิตเนสที่พิทออกกำลังเนี่ยที่พิทไปที่ละ2-3 ครั้งเนี่ยผู้สูงอายุเกินครึ่งนะคะ
1: ซึ่งดีมากเลย
0: ซึ่งดีมากซึ่งดีมากแล้วทุกคนแข็งแรงมากใช่ค่ะแล้วถ้าแบบพี่ไม่ไปก็จะมีคนถามว่าหมอขี้เกียจออกกำลังเหรอไม่ค่ะคุณลุงพอดียุ่งนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอ้ยสังคมแบบนั้นดีนะดีกว่าสังคมที่เรามาเจอที่โรงพยาบาล
0: ใช่ใช
1: ่เจอกันอีกแล้ววันนี้จะหาหมออะไร
0: โรคอันนี้มาหาหมออะไรโรคไตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่นี้แบบทุกคนจะแข็งแรงมากเขาจะมีตารางของเขาที่สม่ำเสมอค
1: ่ะ
0: แล้วเขาก็รู้จักกันเองเขาเดินไปเขาก็จะเดินคุยกันมันได้สังคมด้วยนะ
1: ใช่
0: แล้วออกกำลังด้วยได้ร่างกายด้วยแล้วใจก็เบิกบานด้วย
1: ค่ะอย่างนั้นก็ไปเจอกันตามสวนสาธารณะเป็นสังคมในสวนช่วยกันเดินช่วยอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอออย่างนั้นดีมากนะฮะแต่ต้องช่วยกันบิวนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ผมว่าถึงเวลาระดับนึงที่ลอยตัวแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นกิจวัตรประจำวันเอง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้อยากให้คุณเป้เล่าถึงแอปพลิเคชันอันนี้นิดนึงพอดีเมื่อกี้นี้ตอนที่ก่อนที่เราจะเข้ารายการพิทก็นั่งดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะเดินดี
1: เดินดี
0: ค่ะเดินดีก็จริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันอันนึงนะคะซึ่งพิทอะเชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนน่าจะมีแอปนี้อยู่แล้วล่ะเราเรียกแอปนี้ว่าแอปเป๋าตัง
1: แอปเป๋าตัง
0: ใช่เอาไว้รับเงิน
1: ถูก
0: ใช่ไหมคะก็แอปเป๋าตังเนี้ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยแต่อาจจะต้องลองเล่นดูนะคะพีทเองก็ยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเข้าไปดูมันจะมีแอปเป๋าสุขภาพด้วยอยู่ฝังอยู่ในแอปเป๋าตังอันเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ในแอปสุขภาพอันนี้กระเป๋าสุขภาพอันนี้มันจะสามารถบันทึกได้ว่าเราหกล้มไหมเราบาดเจ็บยังไงเราออกกำลังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเข้าไปเล่นดูนะคะเพราะว่าพี่เชื่อว่าผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยมีแอปนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยจบรายการไปก็คงจะเข้าใจมากขึ้นว่าเราไม่ควรหกล้มก็สามารถเข้าไปประเมินตัวเองได้ไปคีย์ข้อมูลในนั้นได
1: ้ครับนะฮะอีกเรื่องนึงอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ผมว่าเฮ้ยโอเคเลยน
0: ะ
1: นี่แหละฮะอร่อยง่ายได้โปรตีน
0: โอ้
1: เจลลี่พุดดิ้ง
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี
0: ้มีรสด้วยนะคะ
1: ถูกต้อง
0: เมื่อกี้พีทอ่านมีรสกล้วยกับรสสตรอเบอรี่ค่ะ
1: ใช่ฮะเนี่ยฮะคือเราเนื้อว่าขนมหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: จริงๆไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: นี่คือโปรตีนแต่โปรตีนทำในรูปแบบของเจลลี
0: ่
1: นิ่มๆเพราะว่าผู้สูงวัยบางทีเหงือกใช่ไหมใช้เหงือกเคี้ยวแล้วอะ
0: ใช่คือปัญหาสุขภาพฟันและการกลืนสำคัญมากกับผู้สูงอายุ
1: ก็เลยเนี่ยนักวิจัยนะฮะจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัญญาเตชะสุขถาวรภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารท่านคิดคนนี้ขึ้นมาแล้วไปได้รางวัลที่การประกวดสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปประกวดที่มาเลยก็ได้รางวัลจากมาเลเซียมาเหมือนกัน
0: แสดงว่าอร่อยจริง
1: อร่อยมีโปรตีนสูงด้วยนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะฮะว่าอันนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเขาจะเป็นเจลลี่พร้อมกินและใช้ช้อนตักได้นะฮะมันก็จะคงตัวอยู่บนช้อนนะครับใช้ช้อนบดเล็กน้อยเท่านั้นเองกินได้แล้วนะครับอันนี้แก้เพนพอยต์สำหรับผู้สูงอายุ
0: ใช่ค่ะเวลาที่คิดถึงการรับประทานอาหารง่ายๆเลยนะคะอันแรกเราต้องอ้าปากได้ก่อนเนาะอันที่สองเราต้องเคี้ยวได้แล้วก็อันที่สามเราต้องกลืนลงไปในกระเพาะได้ซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยประเด็นก็คือจะเริ่มไปตั้งแต่การอ้าปากเลย
1: เริ่มอ้าไม่ขึ้น
0: อ้าไม่ขึ้นข้อต่อขากรรไกรเสื่อมบ้างอะไรบ้างอันที่สองก็คือฟันไม่ดีอาจจะมีฟันสึกฟันบินค่ะแล้วก็อันที่3คือการกลืนไม่ดีการกลืนไม่ดีเนี่ยส่วนหนึ่งพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อการกลืนฝ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป้สังเกตเนี่ยบางคนทานอาหารคำใหญ่หรือดื่มน้ำใหญ่ๆจะสำลักเพราะกล้ามเนื้อเวลาที่มันทำงานกันมันต้องบีบพร้อมๆกันพอกล้ามเนื้อมันหลวมขึ้นมันไม่มีแรงบีบมากพอว่าจะไม่เราสำลักบางคนมีโรคร่วมเข้าไปอีกยิ่งทำให้การกลืนแย่เช่นสโตรกเนาะโรคหลอดเลือดสมองตีบอัมพาตอัมพฤกษ์การกลืนก็แย่พากินสันคนไข้ก็กลืนแย่เพราะฉะนั้น

0: เวลาที่เรามีปัญหาทั้งการอ้าปากการเคี้ยวการกลืนเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราทานอาหารไม่ได
1: ้
0: แล้วพีทก็จะบอกว่าจริงๆอาจารย์อันนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากนะคะก็คือถ้าเราเอาอาหารเวลาที่เราเป็นคุณหมอเราดูคนผู้สูงอายุเราก็ต้องมาดูด้วยนะใครมีฟันหรือเปล่าแต่เราไม่ใช่หมอฟันนะแต่เราเป็นหมอทั่วไปเราก็มีฟันไหมฟันปลอมหลวมหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่าแรงกัดของเขาอะค่ะเวลาที่เขาจะบดของเนี่ยมีฟันกับไม่มีฟันก็ต่างกันมีฟันปลอมกับมีแต่เหงือกก็ต่างก
1: ัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องทำความหนาแน่นของอาหารเนี่ยค่ะให้มันหลายรูปแบบมากเพื่อที่น้ำหนักของคนที่ไม่มีฟันกดเนี่ยมันจะได้กัดแล้วแตก
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะถ้ากัดแล้วไม่แตกก็สำลักอีกเคี้ยวได้ไม่ละเอียดค่ะ
1: ถึงเราจะเห็นพวกอาหารเสริมหรือว่าที่เป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ทำเป็นลักษณะของเหลวนะฮะอันนี้ก็เป็นสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งจริงๆถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ยังเคี้ยวได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปเสริมพวกนั้นถูกไหมฮะ
0: ถ้าทานอาหารได้ครบ5หมู่และได้พลังงานพอดูจากอะไรดูจากน้ำหนักตัวไม่ลดค่ะดูจากการทรงตัวการเดินความคล่องแคล่วในการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราทานได้ปกติเราไม่มีสำลักเราน้ำหนักไม่ลดเรามีความสุขในชีวิตประจำวันไม่ต้องปรับอาหารแต่ผู้สูงวัยหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกมีปัญหาตั้งแต่การเคี้ยวการกลืนเพราะฉะนั้นการกินที่ไม่พอเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาอาหารทางการแพทย
1: ์
0: อาหารทางการแพทย์เองเนี่ยมีหลายรูปแบบค่ะมีตั้งแต่รูปแบบของการเบสเป็นนมรูปแบบของเบสเป็นโปรตีนเป็นเจลลี่มีหลายอย่างการเลือกเนี่ยต้องดูตั้งแต่ผู้สูงวัยแต่ละคนเช่นเดียวกันเช่นบางคนดื่มน้ำเปล่าแล้วสำลักแต่ดื่มนมไม่สำลักเพราะนมข้นกว่าเพราะนมมันมีความหนืดกว่าแล้วพีทก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็เอานมไปใส่เยลลี่หน่อยหนึ่งให้มันดูดได้แล้วไม่สำลักเหมือนเยลลี่ที่เขาขายตามห้างสรรพสินค้าที่มันแช่เย็นเป็นถุงแล้วดูดเนี่ยเราก็เอาทำอาหารทางการแพทย์ที่เบสเป็นนมเราใส่ผงเราเรียกผงหนืดลงไปมันก็จะหนืดครึ่งให้ก็ดูดได้อาหารครบโดยที่ไม่สำลักค่ะบางคนต้องเคี้ยวอย่างในกรณีของเยลลี่เนี่ยมันจะต้องเคี้ยวนิดนึงให้มันมี texture หน่อยแล้วมันถึงจะกลืนลงไปได้เราก็จะใช้เป็นเยลลี่เป็นรูปแบบเยลลี่
1: มันมีความละเอียดมาก
0: ใช่ค่ะบางคนกินข้าวสวยไม่ได้แต่กินข้าวต้มได้
1: ครับ
0: บางคนกินข้าวต้มไม่แต่กินโจ๊กได้เพราะโจ๊กกับข้าวต้มหนืดไม่เท่ากันใช่เวลาเราคิดอาหารผู้สูงอายุเนี่ยต้องคิดละเอียดขนาดนี้พี่ถึงได้บอกว่าในข่าวเนี้ยถือว่าคนที่คิดเนี่ยใส่ใจมากใส่ใจมากเขาเขียนแม้ในข่าวเนี้ยบอกกับเราแม้กระทั่งว่าไม่มีฟันเนี่ยเอาฟันขบปุ๊บมันจะแตกมันจะแตกเป็นเล็กๆแล้วก็กลืนได้เหมือนอาหารนุ่มๆ
1: โอ้ผมก็ว่าทำไมในข่าวบอกมาละเอียดมาก
0: ใช่
1: แต่จริงๆสำหรับคนที่เขาดูแล
0: เคี้ยวไม่ได้เนี่ยสำคัญมาก
1: เขาก็จะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้ใช่เลยสำหรับฉัน
0: ใช่ใช่เวลาเราเอาคนไข้มาทดสอบการกลืนผู้สูงอายุที่เราคิดว่าน่าจะมีปัญหาการเคี้ยวการกลืนเราจะมีอาหารเรียงอย่างนี้เลยนะคะตั้งแต่น้ำเปล่าน้ำผึ้งโยเกิร์ตไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะโจ๊กข้าวต้มข้าวสวยแล้วก็ให้เขาค่อยๆกลืนทีละอันดูว่าอันไหนเหมาะกับคนนี
1: ้ค่ะก็ผมเห็นคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูของที่รามา
0: ใช่ใช่
1: ที่เขาไปเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
0: กลืนโดยเฉพาะ
1: การกลืนโดยเฉพาะ
0: ใช่ใช่
1: ก็แสดงว่าผู้สูงอายุที่เขามีปัญหาการกลืนถ้าเจอคุณหมอท่านนี้ก็สามารถที่จะฝึกให้ดีขึ้นได้
0: ใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยจะแค่กลืนนมกลืนนมได้เนี่ยก็มาทานโจ๊กได้ทานข้าวต้มได
1: ้
0: แต่ต้องฝึกมันเหมือนกายภาพเวลาที่เราเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แขนขาอ่อนแรงเราต้องฝึกซึ่งแบบพี่ต้องบอกว่าพี่เข้าใจว่าอาจารย์ ทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยเขามีความอดทนมากนะคะแล้วเขามีความละเอียดในการฝึกมากแล้วคนไข้พี่หลายคนเลยที่ส่งไปปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้คือทานได้
1: โอ้ดีขึ้น
0: ทานได้ดีขึ้นใช่ทานได้ดีขึ้นแล้วมีความสุขกับการทานมากขึ้นต้องไม่ลืมนะคะการที่เรามีอาหารในปากแล้วเราได้เคี้ยวหรือเราได้กลืนมันลงไปอันนี้เป็นความสุขอย่างนึงถ้าเราไปใส่สายให้อาหารเนี่ยเราจะบายพาสความสุขนี้ไปนะคะ
1: อิ่มอย่างเดียว
0: คนไข้อิ่มแต่ไม่แฮปปี
1: ้
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆผู้สูงอายุเขาก็ยังต้องการความสุขจากรสชาติ enjoy eating อยู่ถูกไหม
0: คะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ต่อให้กินได้นิดเดียว
0: เขาก็ยังใช่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรากินไม่พอจริงๆเราให้ใส่อาหาร
1: อ
0: ะแต่เราคิดว่าเขายังพอกินทางปากได้เราก็ให้เขากินทางปากนะคะแต่ได้แค่ไหนแค่นั้น
1: เอ
0: าให้เขาแฮปปี้และที่เหลือก็ฟีดเข้าไปทางจมูกให้อิ่ม
1: ครับหลายๆคนใช้วิธีการเอาอาหารไปปั่น
0: ได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: ได้เหมือนกันถ้าเขาสามารถทานอาหารในความหนืดนั้นได้ในความหนืดนั้นได้เวลาปั่นเนี่ยค่ะคุณเป้มันจะมีปั่นเสร็จปั่นเฉยๆเลยนะเอาข้าวผักไข
1: ่
0: ปั่นรวมกันเฉยๆเลยอันนี้เป็น texture นึงนะถ้าคุณเป้ปั่นจนละเอียดและเอามันมากรองแล้วค่อยๆบี้ผ่านตะแกรงผ่านกระชอนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเนื้อครีมอันนั้นเป็นอีก texture นึงนะไม่เหมือนกันนะแต่ละบ้านบางบ้านต้องกินเป็นเนื้อครีมบางบ้านปั่นเฉยๆปื๊ดๆๆก็กินได้แล้ว
1: จะมีแบบว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สามารถกินแบบนี้ได้แต่เวลาผ่านไป
0: ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเขาจะกินได้อีก texture นึงที่เก่งขึ้น
1: แล้วมีแบบแต่ก่อนเคยกินแบบนี้ได้ตอนนี้กินแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าการกลืน
0: มี
1: แย่กว่าเดิม
0: มี
1: ก
0: ็มีคนไข้บางคนน่าสงสารนะชอบทานถั่ว
1: ชอบเคี้ยว
0: ถั่วใช่แล้วฟันหักแล้วไม่ได้ใส่ฟันปลอมแล้วเคี้ยวไม่ได้นี่น่าสงสารสุดต้องเอาถั่วคุณเป้เคยเห็นถั่วที่เคลือบน้ำตาลแล้วมีงาต้องเอามาทุบแล้วเอาช้อนเล็กๆตักแล้วให้อม
1: ค่อยๆละลาย
0: ใช่เพื่อให้ได้ลดสัมผัสอันนั้น
1: แต่คุณหมอก็ไม่ห้ามเนาะเพราะถือว่าเป็นความสุขของเขา
0: ใช่ค่ะคือเราจะพยายามให้เขาได้ทานของอร่อยที่เขาชอบพี่ถึงบอกว่ารสชาติของนวัตกรรมอันนี้ก็ไม่เลวนะคะสตรอเบอรี่กับกล้วยหอม มันก็เป็นรสที่ทานง่ายอยู่แล้วด้วย
1: คือคุณหมอพีทเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยจริงๆผมไม่รู้ดีเทลขนาดนี้น
0: ะ
1: แต่ผมนึกไปถึงตอนผมเลี้ยงลูกตอนเด็กๆพยายามที่จะหาอะไรที่มันอร่อยพี่ลองให้ลูกกินอันนี้ดูบ้างสิคือหลักการมันคล้ายๆ
0: คล้ายกันค่ะสมัยก่อนเนี่ยที่เราไม่มีนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุคุณเป้พีททำยังไงรู้ไหมเมื่อสัก20ปีที่แล้วพีทบอกเขาว่าให้ไปเชลฟ์อาหารเด็กไปซูเปอร์นี่แหละค่ะแล้วไปที่แผนกอาหารเด็กแล้วมันจะมีอาหารที่เป็นถ้วยๆอ่ะหลายๆรสชาติอ่ะเขาเอามาเทสกับคนสูงอายุ
1: ได้ไหม
0: ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงเขาอาจจะมีเกลืออยู่ในนั้น
1: อ
0: าจจะมีเกลือมีรสชาติที่หรือหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังแต่ว่าได้ถามว่าได้ไหมสมัยก่อนที่เราไม่มีอาหารที่มันเหมาะกับวัยอ่ะเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันพีทก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งแรกๆก็บอกต้องไปเชลเด็กแล้วล่ะไม่งั้นก็ต้องทำเองก็คืออย่างที่คุณเป้บอกเอามาปั่นปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดมันก็จะได้อาหารถ้วยเด็ก
1: มีไหมฮะผู้สูงอายุที่ร่างกายผอมกินอาหารไม่ถึงเพราะเบื่ออาหาร
0: มี
1: เบื่อรสชาติอ่ะต้องกินแบบนี้ทุกวันเนี่ยฉันก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
0: และไออาหารทางการแพทย์นี่ตัวดีเลยมีค่ะมีแล้วเราก็ต้องสอนผู้ดูแลสอนผู้สูงอายุเหมือนกันบอกคุณแม่จริงทำไมไม่ต้องกินรสวานิลาทุกวันนะใส่ช็อกโกแลตไปเป็นรสช็อกโกแลตนะ
1: ค
0: ุณแม่แอบหยอดชาเย็นไปหน่อยก็ได้หยอดน้ำหวานสีแดงไปหน่อยก็ได้ก็เปลี่ยนรสให้เขาค่ะมีค่ะมี
1: อาหารทางการแพทย์จริงๆมันค่อนข้างราคาสูงนะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลายบ้านจึงเลือกอย่างที่คุณเป้บอกคือเอาอาหารปกติมาทำเองมาปั่นเขาก็จะมีซุปนานารสชาติอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับสุดท้ายครับคุณหมอครับฝากถึงการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะเอาเรื่องสุดท้ายแล้วกันเพราะว่ามันวันนึงกันสามมื้อเรื่องการกินนะฮะ
0: จริงๆแล้วผู้สูงวัยเนี่ยค่ะนอกจากสุขภาพใจสุขภาพสังคมสุขภาพกายจะดีแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ดีเนี่ยก็คืออาหารนะคะ
1: ค่
0: ะเราก็บอกว่าเขาควรจะต้องกินอิ่มด้วยกินอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆท่านเนี่ยสังเกตว่าผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเนาะเริ่มทานอาหารได้น้อยลงเริ่มรู้สึกเบื่ออาหารเนี่ยยังไงสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลอยู่ได้รวมไปถึงถ้า ถ้าคิดว่ามีปัญหาในเรื่องการกลืนเนี่ยค่ะหรือการเคี้ยวเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอฟันหรือคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้เช่นเดียวกัน
1: นะบางทีลืมไปเลยนะสำหรับคนดูแลก็พยายามที่ให้กินให้ถึงกินให้ครบ5หมู่ตามที่คุณหมอบอกแต่ลืมคําว่า enjoy eating
0: ใช่ค่ะเ
1: พราะจริงๆผู้สูงอายุเขาก็มีความสุขในการกินเหมือนกัน
0: ก็เหมือนเรานี่แหละค่ะ
1: นะฮะนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้วันนี้หลายเรื่องทั้งเรื่องกินทั้งการระวังอุบัติเหตุเยอะแยะเลยนะฮะ
0: ตรวจสุขภาพ
1: ใช่นะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุเองรวมถึงผู้ที่ดูแลด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทนะครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: แล้วก็ใหม่โอกาสหน้านะครับพบหมอรามาสวัสดีครับ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัตนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไป explore มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ชาญใช่ไหมครับ
3: ชาญครับผม
2: ผมอัดนะครับพี่
3: ครับ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
3: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
2: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วๆไป
3: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
3: ครับ
2: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จัก
3: ครับ
2: ดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
3: ครับ
2: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
3: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
2: อ๋ออังกฤษนะคร
3: ับ ใช่แล้วก็จะเล่นแพร่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นชัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬาเนี่ยค่อยเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
2: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
3: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วพ่อเนี่ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
2: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
3: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่ากีฬาเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬานี้ให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
2: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
3: ครับ
2: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ เยอะอยู่ครับ
2: เยอะอยู่ใช่ไหม
3: เยอะอยู่แต่ว่าคือเอาแบบคร่าวๆก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
2: ครับผม
3: ทำแต้มเท่าไหร่ก็ได้นะเราสมมุติว่าเราทำได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทำแต้มให้มากกว่า300
2: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆไหมครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงจริงๆมันแล้วแต่
3: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชัน
2: ครับ
3: นะเวอร์ชันที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over จะมี120ลูกอันนี้คือเวอร์ชันที่สั้นที่สุด
2: ครับ
3: แล้วก็จะกลายเป็น50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า test match test match นี่5 วัน
2: อ่ะพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
3: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
2: ครับ
3: จนแสงจะหมดแล้วก็ทบกันไปทบกันมา
4: คริกเก็ตนับเป็นอีกหนึ่งศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลย ทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาก็เปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกเหมือนกันประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนที่มาถึงสนามภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
2: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่ไหม
5: อ๋อจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
2: จับไม้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่ไหมคะ
2: ผมถนัดขนาดขวา
6: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทำมือเป็นตัว V ทั้งสองข้างเราเอาข้างที่ถนัดไปข้างบน
5: ได้ไหมคะ
6: ตรงขอไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดี
2: โอเค
5: ก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
2: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อน
5: ใช่
2: แล้วก็เวลาตีก็คือเราค่อยตี
5: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนนะคะให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
2: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นรูปเลย
6: บอลจริงๆจะเป็นสี
2: ค่ะมันเป็นรูปเล็กๆใช่ไหม
5: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยเหมือนหนังอะค่ะ
2: okay.
5: แล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
2: ้อ๋อมันมีความคล้ายๆลูกเบสบอลแต่เบากว่า
5: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
2: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
5: จะไปยืนข้างในพร้อมนะคะยก
6: แต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
5: ใช่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
2: โอเค
5: ใช่
2: อ
5: ัน
2: น
5: ี้
2: เลย
5: ใช่ค
6: ่ะขอดูคำนะคะ
5: สวยใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
2: อ๋ออย่างตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
6: มันจะมีคนฟิวอะค่ะทั้งหมด11คน
2: คนฟิลคือคนที่อยู่รอบๆใช
7: ่ไ
2: หมที่รับ
6: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
2: อ๋อโอเค
6: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้าง
2: ค
6: ีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นปิดเส้นตรงนู้นนะคะ
2: ครับ
6: จะเป็นเติร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็นโคเวอร์เอ็กตาโคเวอร์มิดออฟมิดออนมิดวิกเก็ต
2: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
6: ใช่ใช่
5: คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
2: ครับ
5: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
2: ครับ
5: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
2: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้พอถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
5: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่
2: คนต
5: ี
2: จะวิ่ง
5: จะเข้าไปในเส้น
2: อ
5: ่ะถ้าเราแบบทัดเสาอ่ะเขาต้องออกเลย เหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
7: ้
5: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
1: ครับแล้วอย่างนี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
5: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
1: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
5: ใช่
1: แล้วก็อย่างงั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
5: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
5: เหมือนโฮมรัน
1: ใช่
5: ใช่แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราอ่ะจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับจะเอาลูกไปคืนที่เสา
1: ก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
5: ใช่ค่ะ
1: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
5: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได้
6: จนกว่าลูกจะกลับมาที่เสา
5: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทับเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนเอาเสียชีวิต
1: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นจริงเนี่ยก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะสนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อนมันเลยอาจจะเป็นความถนัดของเราที่พอเรามีอุปกรณ์เช่นไม้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเล่นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุด

0: ป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมากเลย
0: ใช่ใช้ความเหนื่อยพอสมควรคือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่างนี้
1: ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
0: กะยากอยู
1: ่เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้ป่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนนี่ผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงครับมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูเหมือนได้ขากลับมา
0: เราวิ่งมันไม่ค่อย
3: เบาขนาด
1: ตะกี้วิ่งยากมากกว่าใจเลย
0: อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
1: ครับ
0: จะจับตามตะเข็บ
1: จับตามตะเข็บ
0: ใช่
1: โอเคอ
0: ันนี้เขาอันจะจับเหมือนเป็นฟาสต์โบลเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
1: ข้างๆกว่าอ๋อผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
0: เป็นฟาสต์ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็
0: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
1: วิ่งมาปกติ
0: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทสเดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้าสุด
0: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
2: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
0: เราต้องลิงเสาแล้วค่ะ
2: โอ้ยากเหมือนกันนะ
0: ใช่เราต้องตั้งคอยใช่ไหมคอยดึง
3: ลูกบอลลูกใหญ่ๆ
0: เนี่ย
1: แล้วก็ปล่อยไปตรง
0: ๆช่วงแรกๆแขนมันจะงอก็ไม่เป็นไรมันต้อง
1: กดยากยากกว่าตีอีกผมอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องเอาแวร์ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งนี้คือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิ้วเมื่อกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนมันต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งเมื่อกี้ก็ยังทําไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบแล้วถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเด่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆและเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกดกับพี่จีน จริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
4: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โอ้15-16 ปีใช่15-16 ปีก็คือก่อตั้งสมาคม รุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
0: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่หนึ่งติดอันดับอะไรเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทำมันเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
2: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอะอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
4: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
2: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงกับกันทั้งหมดเลย
0: แต่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภททีมอ่ะเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
4: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทําแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
2: มันต้องคิดตลอด
4: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
2: กว่าที่จะดําเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากมั้ยครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลยอย่างเง
4: ี้ยโอ้ยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
2: เร่งๆรีบ
4: ๆเร่งๆรีบๆหาเช้ากินค่ำหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี
2: ้
4: เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20คน30คนอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
2: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
4: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14เลยถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับนึง
2: คร
4: ับผม
2: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
4: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรเงี้ย
2: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
4: ซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มันเล่นเยอะขึ้น
0: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักคริกเก
2: ็
0: ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอะที่แบบว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วจริงๆพี่ชาญมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะแบบไปทางไหนต่
4: อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือมีหลีกอาชีพที่เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย
2: ค
4: ือโดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในหลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเราอาจจะต้องพึ่งหลีกเมืองนอกก่อน
2: น่าเศร้าจังก็คือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเงี้ย
4: คือหลักๆผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬาสองกีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญแต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับค นอื่นหรือว่าที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกนะ
2: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่ไหม
0: ใช่
2: จริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากเมสเสจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือ

0: ว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
1: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติหรืออย่างเงี้ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
0: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิของเรามันคอนเน็กต์ไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะแล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นๆนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่เราทำยังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงหนึ่งบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆอ่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นอ่ะตั้งคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกดคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆ คิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับโรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

0: องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
0: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยนอนกรนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิ่งที่ตามมามันไม่ธรรมดาเลยครับส่วนใครที่เวลาเดินแล้วเกิดอาการปวดที่เท้าอาการปวดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ปวดจากกล้ามเนื้อแต่เป็นการปวดเพราะมีกระดูกงอกแล้วจะมีวิธีจัดการกับกระดูกงอกนี้อย่างไรเดี๋ยวรู้กันครับ
1: คือน้องเขาเป็นคนนอนกรนครับแล้วก็นอนกระสับกระส่ายแล้วก็เหมือนกับจะมีแบบอาการสำลักเวลานอนบ้างในระหว่างวันเนี่ยที่เขาไม่ได้หลับเนี่ยเขาจะมีอาการคัดจมูกหรือแบบระคายคอตลอดเวลาประมาณว่า1นาที2นาทีเขาก็จะทำเสียงกระแอมหรือแบบอาการเสียงคัดจมูกค่อนข้างดังมันปัญหาหลายๆอย่างทั้งคัดจมูกในระหว่างวันนอนกรนในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับก็ผสมก็เป็นกังวลเกรงว่าลูกจะสุขภาพไม่ดีครับกลัวคือลูกจะหายใจไม่ออกแล้วก็เคยได้ยินว่าพวกมีอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นเหมือนกับพวกหลับไปเลยไม่ตื่นเหมือนไหลตายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะทางออกที่ดีกว่านี้เลยตัดสินใจมาที่ศิริราชนะครับผม
2: ก่อนที่จะมีการถามคนไข้ผมถามก่อนว่านี่คือคุณพ่อลูกใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ลูกพาคุณพ่อมาหาหรือว่าพ่อพาคุณลูกมาหาครับ
1: พ่อพาคุณลูกมาหาครับผม
2: อ๋อมาหาเนื่องจากอะไรครับ
1: คือน้องมีการอาการนอนตอนคืนนี่ก็จะมีการกรนแล้วก็นอนอ้าปากประมาณนี้ครับแล้วก็มีเหมือนกับดิ้นบ่อยแล้วก็สำลักแล้วก็ช่วงประมาณมิถุนาปีที่แล้วรู้สึกเขาจะแบบมีอาการคัดจมูกค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เหมือนกับอาการคัดจมูกนี่จะเกิดขึ้นทุกๆ2นาทีหรือ3นาทีอย่างเงี้ยครับก็แล้วก็มีอยู่วันนึงเขาเล่นพละ

0: กลับมาบ้านแล้วรู้สึกว่าอาการคัดจมูกนี่รุนแรงขึ้นแล้วก็เหนื่อยง่ายแล้วก็หอบครับน่าจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับก็ผมก็ไปตะเวนหาหมอค่อนข้างเยอะซึ่งหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้หรือจมูกอักเสบอะไรบ้างก็ให้ยาพ่นยาหยอดอะไรมาก็ไม่หายครับผม
1: รักษาอาการอย่างเงี้ยมานานหรือยังก่อนที่จะมาที่ศิริราชนะครับ
0: ก็เกือบปีครับผมครับเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำมูกหรือลำคอตามเหมือนกับต่อมท้องซินอักเสบอะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาไปหาหมอเขาก็ว่าต่อมท้องซินโตอันนี
1: ้อาจารย์ฟังแล้วเป็นไงครับกรณีแบบนี
2: ้ก็จะเจอได้บ่อยนะ
1: เป็นไม่ได้ครับ
2: คือว่าเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะคนเป็นโรคนี้เยอะแต่ยังไม่รู้จักแม้กระทั่งบางทีหมอที่มันเป็นความรู้ใหม่ๆมองข้ามไปนิดนึงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตระหนักตรงนี้ได้มันก็เป็นไปได้เพราะว่าเป็นโรคที่ความรู้มันเพิ่งมาช่วงหลังเองโอเคแล้วหลับได้ดีไหมหรือว่าหลับ
0: เป็นคนหลับค่อนข้างง่ายครับขึ้นรถก็จะหลับแล้วก็ถ้าเวลาอยู่ในห้องนอนก็จะไม่เกิน3นาทีก็จะหลับแต่ว่าที่รู้สึกกังวลที่สุดคืออาการเหมือนกับหายใจติดๆขัดๆในระหว่างเรียนหรืออะไรเงี้ยจะเป็นเหมือนกับเสียบุคลิกภาพครับเหมือนกับไอแล้วก็คำรามตลอด ออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยตลอด
2: เดี๋ยวหมอขอตัวนูนดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวขออ้าปากดูหน่อยนะ
1: เมื่อกี้อาจารย์ตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ลักษณะเท่าที่พบนะก็คือต่อมทอนซิลโตโตกว่าเด็กในวัยเนี้ยสักสองเท่าจริงๆคนที่มีอาการเป็นเด็กที่มีอาการนอนกรนอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะที่พบได้บ่อยแบบเนี้ยก็คือสาเหตุมาจากต่อมทอนซิลโตแล้วก็ยังมีต่อมที่อยู่ข้างหลังโพรงจมูกเขาเรียกว่าต่อมอะดีนอยคืออะดีนอยกับทอนซิลเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่อประเภทเดียวกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือว่าในช่วงเด็กตั้งแต่3ขวบ4ขวบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตของต่อมน้ำเหลืองพวกนี้อยู่ในช่วงนี้จนกระทั่งพอโตๆแล้วเนี่ยถึงจะยุบออกไปนะครับทีนี้บางคนเนี่ยคือถ้าโตแล้วมันไม่ได้มีขวางอะไรเงี้ยมันโตนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันโตมันเยอะเนี่ยน้องเขาก็หายใจไม่สะดวกทีนี้ขั้นถัดไปนะครับคือเนื่องจากว่าเราใช้ยาม าตั้งนานละเรารักษากันมาเยอะแยะแล
0: ้
2: วนะครับแล้วดูลักษณะน้องเนี่ยเท่าที่ดูก็มีโอกาสเข้ากับเป็นไปได้กับเรื่องที่จะมีหยุดหายใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราใช้ยามาแล้วมันเต็มที่แล้วมันยังไม่ดีขึ้นขั้นดัดไปเนี่ยวิธีที่อาจจะช่วยได้คือการทำการผ่าตัดต่อมทอนซิลอะดีนอยซึ่งเด็กอย่างเงี้ยมีคนรักษานี้ก็ปีก็เป็นร้อยคนหมอก็ผ่ากันแทบจะทุกวันส่วนใหญ่ก็ได้ผลค่อนข้างดีถึงดีมากคุณพ่อคุณแม่เด็กหลายๆคนบอกอุ๊ยน่าจะผ่าตั้งนานแล้วนะถ้ารู้งี้ก็ผ่าไปเลยแต่แรกก็จบละโดยที่การผ่าตัดก็ความเสี่ยงก็อาจจะก็น้อยมากนะผมว่าก็สัก 99% ก็ปลอดภัยนะบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาเวลาลูกผ่าตัดก็เครียดเราก็เห็นใจก็ใจก็ให้คุณพ่อหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลองไปคุยลองตัดสินใจดูว่าทางเลือกนี้คิดว่ามันจะเหมาะกับน้องเขาไหมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันใช้ยาแล้วมันไม่มีทางดีขึ้นละการผ่าตัดก็คิดว่าน่าจะช่วยได้แล้วเราก็น่าจะคุยกันประเด็นนี้แล้วก็นัดกันไป

0: โรคนี้มันเหมือนกับถ่ายทอดทางพันธุกรรมอะไรพวกนี้ได้ไหมครับเพราะว่าอย่างบ้านผมหลายคนก็นอนกล
1: คือโรคนี้มันมีหลายปัจจัยร่วมกันนะ มันก็เหมือนสูงต่ำดำขาวอะแต่ว่ามีส่วนทางพันธุกรรมไหมมันก็คงมีส่วนบ้างส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็คงจะมีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาผสมกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีส่วนบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่โรคพันธุกรรม
0: ของเด็กนี่ไม่ต้องรอให้ถึงอายุระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือผ่าได้เลย
1: โดยทั่วไปเท่าที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็ดูจากงานวิจัยนะครับผมก็เห็น2ขวบขวบปลายๆก็มีผ่าแต่ว่าน่าจะแต่ส่วนใหญ่กลุ่มที่ผ่าตัดบ่อยมากๆก็คือ3ขวบขึ้นไปโดยทั่วไปถ้าพ้น3ขวบเนี่ยความพร้อมของคนไข้มันก็เยอะหน่อยอย่างน้องเขา6-7 ขวบแล้วนี่ก็ค่อนข้างจะสบาย
0: หลังผ่าตัดต้องดูแลรักษายังไง

0: ไหมครับ
1: ผ่าตัดก็คงต้องดูเรื่องเลือดออกเรื่องการหายใจอาจจะมีเสียงกลบ้างนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ต้องดูต่อไปว่าระยะยาวเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับมาขึ้นมาอีกได้ไหมนะครับหลังจากที่รักษาไปแล้ว
0: อะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้โรคกลับมาอีกครับ
1: อาจจะเป็นน้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักขึ้นหรือว่าต่อมคือเป็นภูมิแพ้ต่อมอะดรีนอยด์บางส่วนมันก็โตขึ้นมาชดเชยอ่ะ

0: เดียวไหมที่จะเป็นต้นเหตุมันก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างที่ว่านะถ้ากินจุกกินจิกกินแล้วน้ำหนักขึ้นแน่นอนผลมันก็เราก็แก้ได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะยังหลังผ่าแล้วยังจะเหลือโกนอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเกินละอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปควบคุมกันคนไข้หลายๆคนนะมีปัญหาว่าเด็กนอนหลับไม่ดีแล้วผลการเรียนมันเรียนมันง่วงหรือว่าสมาธิไม่ค่อยดีเราก็เจอบ่อยๆเป็นเด็กไฮเปอร์นะซึ่งบางทีเรียนได้ที่โหลๆอย่างเงี้ยหรืออะไรก็เคยมีที่ผ่านๆมาพอหลังผ่าตัดไปนะวินิจฉัยโรคเนี้ยก็มีอยู่2สำลายที่กลายเป็นนักเรียนทุนเรียนดีนะมีคนนึงที่ได้ที่1นะมีจำนวนนึงที่พฤติกรรมเขาดีนะเติบโตขึ้นเจริญเติบโตดีขึ้น
1: oh.
0: นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศนะ
2: ครับ
0: ว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเขามีงานวิจัยว่ากลุ่มที่ไม่ได้ผ่ากับกลุ่มที่ผ่าเนี่ยเอามาสมมติเริ่มต้นพร้อมๆกันนะกลุ่มที่ผ่าก่อนเนี่ยพอเทอมถัดมาเนี่ยผลการเรียนมันดีขึ้น
1: พลิกเลย
0: ต่างจากอีกกลุ่มนึงที่ยังไม่ได้ผ่า oh. สุดท้ายก็เลยผ่าหมด
1: oh.
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ว่าจะไปคาดหวังว่าลูกจะเรียนเก่งว่ามาผ่านี่ผมก็ไม่รับประกันนะ
1: เดี๋ยวไม่คาดหวังแสดงว่าถ้าเกิดเด็กที่ผ่าแล้วหมายถึงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เด็กเรียนดีขึ้น
0: สมาธินอนสุขภาพตื่นสดชื่นขึ้นอารมณ์นิ่งขึ้นเหมือนได้เต็มอิ่ม
1: เหมือนเราง่วงนอนเราก็งุนงิดนะครับเด็กเขาบอกไม่ได้เนาะ
0: ถูก

0: ็มาหาหมอคือว่ามาตรวจเช็คอัพ follow up อะค่ะคือเมื่อก่อนเต้นบัลเล่ต์เสร็จแล้วรู้สึกเจ็บที่เท้าค่ะคือมาตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นกระดูกงอกออกมาแล้วเหมือนเอ็นนะคะมันดึงกระดูกแตกก็เลยต้องผ่าตัดคือเหมือนกระโดดแล้วเสียวมากค่ะไปมากๆเข้าเริ่มเดินแล้วแบบเดินแล้วปวดมากก็เลยต้องมาหาหมอตอนแรกที่คุณหมอตรวจคุณหมอบอกว่าเหมือนเป็นกระดูกงอกอะค่ะเหมือนเป็นตั้งแต่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนงอกออกมาทำให้เหมือนเสียดสีกับเอ็นอย่างเงี้ยค่ะหมอบอกว่าให้ผ่าตัดเพราะว่าต้องเต้นต่อพอหนูเต้นหนักมากค่ะก็เลยต้องผ่าตัด
1: เคสนี้เป็นอะไรครับคุณหมอครับ
2: ครับก็น้องพุนพัศรนะครับก็วันนี้จะมาดูหลังผ่าตัดนะครับน้องเขามีปัญหาเขาเป็นนักกีฬาบัลเล่
1: เป็นบัลเล่เล่นบัลเล่
2: เต้นบัลเล่เวลาเขย่งหรือว่าเวลากระโดดเนี่ยเขาจะเจ็บด้านในของอุ้งเท้า

0: การเต้นบัลเล่ต์เนี่ยมันส่งผลต่อการบาดเจ็บของกระดูกชิ้นไหนได้บ้างครับ
1: ก็ลักษณะเฉพาะของบัลเล่ต์นะครับก็คือมันจะต้องมีการจิกปลายนิ้วและเขย่งแบบ
0: ยืนปลายเท้า
1: ซึ่งเขาเรียกว่าท่าพอยต์ของเขาอะนะครับก็คือเขย่งมากเพราะฉะนั้นการบาดเจ็บก็จะเกิดได้ตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าที่จิกพื้นนะครับก็คือข้อตรงข้อโคนนิ้วเนี่ยมันจะต้องกระดกและจิกซ้ำๆก็จะมีการบาดเจ็บได้ง่ายอันนี้ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่2คือตำแหน่งที่น้องเขาเป็น คือตรงที่กระดูกเส้นเอ็นใหญ่ก่อนกับตำแหน่งที่3คือกระดูกหลังเท้านะครับที่เขย่งแล้วมันมีการเจ็บที่หลังข้อเท้าเหมือนที่แนะนำไปนะครับก็จะมี3ตำแหน่งหลักๆที่เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายครับก่อนผ่าตัดเนี่ยเราก็ตรวจร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์พบว่าเขามีกระดูกเกินมา1ชิ้นนะครับเป็นกระดูกที่เกินมาด้านในของเท้านะครับ
0: กระดูกเกินนี่มันแล้วมันเกินมาได้ยังไงคุณหมอ
1: เกินมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยแหละครับ
0: มันเป็นไปได้ใช่ไหม
1: มีได้ครับคนไทยเนี่ยมีพอสมควรนะครับพวกนี้เนี่ยจะสัมพันธ์กับอาการเท้าแบนเท้าแบนคือไม่มีอุ้งเท้า
0: ครับ
1: เวลาไปเดินบนน้ำเนี่ยปกติเวลาเราเหยียบน้ำก็จะมีรอยเว้าที่กลางเท้า
0: ครับ
1: นะครับแต่คนเท้าแบนเนี่ยพอเหยียบไป
0: เต็มหมดเลย
1: เต็มเลยบางคนบอกว่าเดินแล้วมีเสียงจ้วบคือมันดูดพื้นนะครับอันนี้ก็คืออาการเบื้องต้นของเท้าแบนนะครับแต่น้องเขามีปัญหามากกว่านั้นคือมันเจ็บด้วยบริเวณด้านในของเท้า
0: อ๋ออาการตอนแรกที่เราพบกับคุณหมอนี่คือน้องเขาเดินปกติหรือว่า
1: เดินเจ็บ
0: เดินก็เจ็บแล้ว
1: เจ็บเล่นกีฬาก็เจ็บเดินก็เจ็บนะครับเกิดจากการที่มันมีกระดูกชิ้นเนี้ยมันบาดเจ็บง่ายแล้วมันก็มีการซ่อมตัวเองไม่ค่อยดี
0: ที่คุณหมอชี้คือที่งอกขึ้นมาคือชิ้นกลมๆนี่นะฮะ
1: เล็กๆเนี่ยนะครับกลมๆนี้

0: เอลเนี่ยนะครับซึ่งปกติกระดูกชิ้นนี้เนี่ยจะมีเส้นเอ็นขนาดใหญ
1: ่
0: เป็นเส้นเอ็นที่วิ่งจากด้านในของขาเพื่อมาเกาะตรงนี
1: ้
0: แล้วเส้นเอ็นเนี่ยจะรั้งให้มีอุ้งเท้านะครับแต่เส้นเอ็นของคนที่มีโรคนี้เนี่ยมันจะอักเสบง่ายนะครับแล้วก็ซ่อมตัวเองได้ยาก
1: ครับ
0: เราก็เลยต้องช่วยซ่อมให้เขา
1: และส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่มีลักษณะเท้าแบน
0: ใช่ครับ
1: และเท้าปกติมีอาการกระดูกเพิ่มเติมมาแบบนี้มีไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่ถ้ากระดูกเกินแล้วเนี่ยมักจะมีเท้าแบนเสม
1: อ
0: นะครับเพราะฉะนั้นคนอุ้งเท้าปกติก็มักจะไม่ค่อยเป็น
1: เดี๋ยวผมขอดูได้ไหมฮะว่าลักษณะเท้าแบนที่ว่าเป็นยังไงนะ
0: ให้เดินยืนขึ้นนิดนึงนะครับก็ปกติโดยข้างนี้ผ่าไปแล้วอุ้งเท้ามันจะเหมือนจะมีมากขึ้นนิดนึงดูข้างนี้ดีกว่าหันหน้าทางนู้นนะครับนะครับก็จะอุ้งเท้าก็จะต่ำคือคนนี้ยังไม่ได้แบน
1: คือช่องนี้ใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับบางคนยัดนิ้วเข้าไปเนี่ย
1: ติด
0: เข้าไม่ได
1: ้
0: นะครับคนปกติเนี่ยยัดเข้าไปได้เกิน1องคุลีนะครับก็คือ1ข้อนิ้วของน้องเขายัดชนละ
1: ติดละ
0: ติดนะครับ
1: อันนี้คือลักษณะเท้าแบน
0: อุ้งเท้าต่ำนะครับยังไม่ได้ถึงกับแบนแต่แล้วของน้องเขาเนี่ยจะเจ็บบริเวณนี
1: ้ครับ
0: บริเวณด้านในของเท้าก่อนผ่าตัดนะครับ
1: นี่คือข้างที่
0: ไม่ได้ผ่าข้างที่ไม่ได้เป็นข้างนี้เขาเป็น
1: ที่กระดูก
0: เกิน
1: คือข้างนี
0: ้ข้างนี้ครับ
1: โอเคนี่ผ่าไปแล้ว
0: มีแผล
1: เรียบร้อยแล้ว
0: นะครับ
1: โอเค
0: ก็เราเอาเศษกระดูกออกแล้วก็เย็บซ่อมเส้นเอ็นเกาะเข้าไปแต่วันนี้จะตรวจดูว่าหลังผ่าตัดน้องเขาเป็นยังไง
1: ครับ
0: นะครับก็ผ่ามาหลายเดือนแล้วครับก็มันจะมีเส้นเอ็นเส้นใหญ่วิ่งจากตรงนี้แล้วก็คล้องตะตุ่มแล้วก็มาเกาะที่กระดูกเส้นที่เราเอาออกไปนะครับแล้วผมก็เวลาเอากระดูกออกเราต้องเย็บเส้นเอ็นเส้นนี้กลับเข้าไปนะครับยังเจ็บอยู่ไหมคะ
2: ไม
0: ่เจ็บแล้วนะคะกระดกข้อเท้าลงนะคะแล้วดันเท้าไปด้านนี้เส้นเอ็นที่เย็บซ่อมไว้ทำงานได้ดีนะครับเป็นลำเลยนะครับขึ้นมาเป็นลำอย่างนี้นะครับไม่เจ็บนะตอนต้านนี้นะคะก็ดูเรียบร้อยดีนะครับเราก็จะให้กลับไปเล่นกีฬาได้เต็มที่
1: แล้วนี่คือสมบูรณ์แล้ว
0: หายสมบูรณ์แล้วครับ
1: คุณหมอครับแล้วสำหรับคนทั่วไปนี่นะครับเขาจะรู้ได้ไงว่าเท้าของเขาเนี่ยมีกระดูกงอกกระดูกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ไม่ปกติเหมือนกับคนทั่วไป
0: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนเท้าแบนในคนเอเชียนะครับเจอเยอะประมาณสัก1ใน4ของประชากรไทยเนี่ยคนเอเชียเนี่ยจะมีเท้าแบน
1: มันเกิดจากอะไรครับเท้าแบน
0: ก็หลายสาเหตุนะครับ1กรรมพันธุ์ก็มีนะครับปัจจัยที่เราเชื่อว่ามีผลมากก็คือลักษณะการไม่ใส่รองเท้าตอนเด็กๆคือคนไทยเนี่ยถอดคนเอเชียถอดรองเท้าในบ้านแต่ฝรั่งเนี่ยเขาใส่รองเท้าจนถึงเตียงนอนเลยนะครับการใส่รองเท้าบีบรองเท้ารัดก็จะทำให้อุ้งเท้าเนี่ยมันสูงนะครับแต่คนเดินเท้าเปล่าเท้าก็จะแบนได้ง่ายนะครับความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นรอบๆร่างกายนะครับคนเอเชียก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าก็จะทำให้เท้าแบนได้มากกว่านะครับ อันนี้เป็นหลายๆปัจจัยเราก็บอกไม่ได้เหมือนกัน
1: บางคนก็กรรมพันธ
0: ุ์ใช่
1: เป็นกรรมพันธุ์ด้วยไหม
0: ใช่ครับเป็นกรรมพันธุ์ด้วยครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าคุณเป็นลักษณะเท้าแบนแล้วเนี่ยมันต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ก็เท้าแบนเนี่ยจะมีปัญหาคือเอ็นร้อยไหวมันจะตึงนะครับเอ็นร้อยไหวด้านหลังโทษนะครับ
1: เอ็นร้อยไหวคือเส้น
0: เอ็นร้อยไหวคือเส้นข้างหลังนี
1: ่
0: นะครับมันจะตึงกว่าปกติ
1: เพราะมันรับหนักเหยียดหมดเลย
0: คือเท้ามันเอียงก็จะทำให้การขจัดคือเส้นเอ็นมันจะหดมากกว่าปกติเนื่องจากเท้ามันแบนลงนะครับข้อดีคือพวกนี้จะมีแรงยืดหยุ่นของเส้นเอ็นร้อยไหวมากทำให้กระโดดสูงวิ่งเร็วนะแต่เปราะคือบาดเจ็บง่ายนะครับพวกนี้ถ้าเกิดบริหารได้ดีก็จะได้ประโยชน์จากเอ็นร้อยไหวที่มันสั้นแล้วก็ทำให้เขาบาดเจ็บน้อยก็คือถ้าได้รับเทรนนิ่งได้คำแนะนำที่ดีพวกนี้จะอายุการใช้งานจะนาน
1: ครับแต่ของน้องนี่เขามีกระดูกงอก
0: ครับ
1: ข้างนั้นออกไปแล้ว
0: ครับอีกข้างหนึ่งเป็นไหมใช่ไหม
1: มันจะเหมือนกันไหมครับข้างหนึ่งก็เท้าแบนเหมือนกัน
0: ถูกต้องมันมีการศึกษานะครับว่าคนที่มีกระดูกงอกหนึ่งข้างแล้ว 90% จะมีข้างหนึ่งด้วยเพียงแต่ว่าไซส์อาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันคือกระดูกงอกยิ่งชิ้นใหญ่มันจะยิ่งมีปัญหาคือเจ็บง่ายและต้องผ่าออกนะครับแต่ถ้าเกิดอีกข้างหนึ่งเขาแต่เล็กกว่าและไม่ก่อให้เกิดอาการเราก็จะไม่ทำอะไรไม่ผ่าตัดเพื่อง่ายแต่จะสอนให้ยืดเอ็นร้อยไหวเหมือนกันก็คือบริหารเพื่อให้มันยืดหยุ่นและไม่เกิดอาการเจ็บในอนาคต
1: แสดงว่าจะรักษาก็ต่อเมื่อมีอาการ
0: ถูกต้องครับ
1: ถึงจะรักษาแล้วตำแหน่งเนี่ยมันจะเหมือนข้างเดียวกันไหมหรือว่ามันอาจจะไปงอกตำแหน่งอื่นครับคุณหมอ
0: ส่วนใหญ่ก็จะตำแหน่งเดียว

0: กันเนี่ยนะครับกระดูกงอกในนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตรง2ที่ที่เจอบ่อยก็คือด้านในอุ้งเท้าเหมือนที่น้องเขาเป็นกับด้านหลังข้อเท้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเปิดเอ็กซเรย์ให้ดูอันนี้ก็เป็นรูปด้านข้างของข้อเท้านะครับเราจะมีบางคนเขาจะมีกระดูกตรงนี้งอกเกินมา1ชิ้นนะทำให้เวลาเขาเขย่งสูงๆกระดูกหน้าแข้งกับกระดูกส้นเท้าเนี่ยมันจะบีบเข้ามาม
1: ันจะโดน
0: บี้จะทำให้เกิดเจ็บตอนเขย่งสูงๆ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้เช็คร่างกายดูได้เลย
0: ได้ครับ
1: เหยียดดูเลยนะ
0: เขย่ง
1: เหยียดปลายเท้าเนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วถ้าเกิดมันเกิดอาการเจ็บเสียว
0: มันจะเจ็บตรงร่องระหว่างโทษนะครับตรงระหว่างเอ็นร้อยหวายตรงนี้นะครับจะเจ็บลึกๆข้างใน
1: นั่นคือคุณมีอาการกระดูก
0: อาจจะมีกระดูกงอกด้านหลังนะครับ
1: คุณหมอครับความเชื่อผมเคยได้ยินมาว่าคนที่ทานแคลเซียมเยอะๆเนี่ยมันก็เลยสะสม
0: กระดูกงอก
1: เลยทำให้กระดูกงอกจริงไหมฮะ
0: ไม่จริงครับก็การที่มีกระดูกงอกเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างอื่นนะครับซึ่งส่วนใหญ่มาจากความเสื่อมคือใช้งานหนักข้อใช้งานหนักเนี่ยมันจะมีการกระแทกซ้ำๆก็จะเกิดหินปูนเกาะที่บริเวณหน้าข้อเท้านะครับส่วนการกินแคลเซียมเนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่าระดับแคลเซียมในเลือดถ้าสูงเราจะขับออกทางปัสสาวะ
1: โดยธรรมชาติอยู่แล้ว
0: ถูกแล้ว
1: ไม่ได้สะสมนะ
0: ครับไม่สะสมครับไม่เกี่ยวกันนะครับแต่เป็นประเด็นที่มันดูเหมือนคล้ายกันแต่จริงๆไม่เกี่ยวกัน
1: นะครับแล้ววันนี้น้องมีคำถามอะไรสงสัยถามคุณหมอไหมครับ
2: ตอนที่เต้นอะค่ะยังเจ็บเหมือนใช้งานหนักเรายังเจ็บอยู
0: ่ส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากกล้ามเนื้อคือตอนผ่าตัดเนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงนะครับหรือว่ามีพังผืดเกาะรอบๆบริเวณที่เราผ่าตัดนะครับก็จะอาจจะทำให้ยังมีอาการเจ็บอยู่ซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่จะกลับมายืดหยุ่นใหม่วิธีที่เราแนะนำคนไข้ก็คือให้นวดคลึงบริเวณที่แผลผ่าตัดแล้วก็ให้ไปฝึกเขย่งซ้ำๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันกลับมาทำงาน
1: ได้ออกกำลังกายของเส้น
0: ใช่ครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีอาชีพแบบน้องเขาไม่ได้มีกิจกรรมแบบน้องสามารถเป็นโรคกระดูกงอกได้ไหมฮะถ้าเกิดไม่ใช่เท้าแบนนะฮะเท้าปกติมีกระดูกงอกไหม
0: ครับก็อย่างที่บอกนะครับคนเท้าแบนในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะประมาณ1 ใน 4เพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่งอยู่ในห้อง 4-5 คนเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1คนละที่เท้าแบน
1: ผมชักสงสัยเท้า
0: แต่ว่าอยู่ที่ว่ามันมีอาการหรือเปล่านะครับคือบางคนใช้งานหนักก็จะมีอาการนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้จะต้องได้รับการรักษานะครับมาเอ็กซเรย์ดูว่ามันมีมากแค่ไหนใหญ่แค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่ถ้ามีแต่เล็กนะครับก็รักษาโดยการปรับพื้นรองเท้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นใหญ่ชิ้นใหญ่รักษาโดยการปรับรองเท้าไม่หายก็กลุ่มพวกนี้ถึงจะต้องถูกผ่าตัดซึ่งมีไม่เยอะหรอกครับที่จะต้องถูกผ่าตัดน้อย
1: นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้สบายใจแล้วล่ะนะครับแล้วเดี๋ยวนัดกับคุณหมอมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องนะครับที่มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจใครก็ตามที่กำลังมีอาการแสบตามองอะไรก็ไม่ชัดน้ำตาไหลตลอดเวลาต้องรีบมาพบแพทย์นะครับเพราะกระจกตาดำกำลังมีปัญหาอย่างหนักคนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นมักมีอาการกระดูกสันหลังเสื่อมส่งผลให้เวลายืนเดินหรือนั่งก็จะปวดวันนี้มีวิธีการรับมือกับอาการปวดนี้แน่นอนครับ
1: เริ่มแรกก็มาหลังบ้านก็มาเอามีดมาถากหญ้ามีดไม่คมหญ้ามันก็ตวัดโดนตาไอ้หญ้ามันมีหนามก็เลยตั้งแต่วันนั้นมาก็น้ำตาไหลมันก็แสบตาก็ไปซื้อยามากินมันก็ไม่หายก็ไปหาหมอโรงพยาบาลเขาก็บอกว่ามันติดเชื้ออาจารย์ก็เลยบอกว่าเอากระจกตาออกไม่งั้นติดเชื้อมันอะไรล่ะมันจะขึ้นสมองแล้ว

0: จารย์ครับเคสนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ
1: ของคุณป้าเนี่ยเดิมคุณป้าเป็นติดเชื้อที่กระจกตานะคะแล้วก็เป็นสองข้างเลยที่ตาดำแล้วก็ไม่สามารถรักษาด้วยยาหายได้ก็เลยเปลี่ยนกระจกตาสองข้างเลยค่ะ
0: เปลี่ยนกระจกตานี่หมายถึงอะไรครับ
1: หมายถึงเหมือนเป็นการเปลี่ยนอวัยวะเหมือนเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตอันนี้คือการเปลี่ยนตาละค่ะส่วนที่เป็นตาดำเนี่ยตรงที่เป็นแผลเป็นเราปั่นออกเราปั่นเหมือนเปิดฝากระป๋องเปิดออกแล้วก็เอากระจกตาของผู้บริจาคที่เขาเสียชีวิตแล้วเอาส่วนนั้นของเขามาเย็บใส่แทนส่วนของตาดำเนี่ยเป็นส่วนเดียวในตาที่สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้คือจะไปเปลี่ยนเส้นประสาทเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ของตาดำเนี่ยทำได้ค่ะ
0: แล้วตอนที่กระจกตาดำเขาเรียกว่ากระจกตาดำใช่ไหมอาจารย
2: ์อ
0: ักเสบเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: แสบแล้วน้ำตาไหล
1: ของคุณป้าเนี่ยป้ามีติดเชื้อสองตาพอติดเชื้อสองตาเนี่ยมันจะเกิดมีจุดขาวๆขึ้นที่ตาดำหรือกระจกตานะคะแล้วก็ตาจะมัวลงแล้วก็จะมัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อโรคมันมากขึ้น
0: มัวนี่คือเหมือนเรามีอะไรมาบังตาอย่างนี้ครับเห็นทุกอย่างครบถ้วนแต่ขาวหรือ
1: คือตอนแรกๆน่าจะเป็นอย่างนั้นว่าเหมือนในหมอกแต่พอเป็นเยอะๆนะคะจุดที่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลกันแล้วอันนั้นคือมองนิ้วก็ไม่เห็นเหมือนเรามีหน้าต่างแล้วหน้าต่างมันขุ่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบางมัวหมดทีนี้ข้อเสียคือปกติกระจกตาเป็นแผลแบบนี้จะเป็นตาเดียวของคุณป้าเนี่ยโชคร้ายนิดนึงคือเป็น2ตาเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็จะเป็นห่วงมากเลยว่าเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงโดยปกติเราจะหยอดยาเป็นหลักนะคะแต่รายของคุณป้าแผลเนี่ยมันกินลึกเพราะฉะนั้นยาหยอดไม่พอก็เลยต้องมีฉีดเข้าไปที่เนื้อกระจกตาด้วยค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ยังไม่หายก็เลยต้องเปลี่ยนกระจกตาออกไปอันนั้นเนี่ยต้องเป็นโชคของคุณป้ามากเลยว่าได้ตาทันเวลาที่เราต้องการต้องบอกว่าปกติเนี่ยเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนกระจกตาสมมติใครกระจกตาขุ่นเสื่อมด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่เรามีที่จองสถานที่จองคือสภากาชาดศูนย์ดวงตาสภากาชาดที่เดียวในประเทศไทยซึ่งส่งตาให้ทั่วประเทศซึ่งคิวปกติเนี่ยคุณบุ้ยทายสิคะว่าถ้าเราจองตาสมมติเราแผลเป็นแล้วเราจองโดยไม่ได้ฉุกเฉินเป็นตาอักเสบเนี่ยคิวนานเท่าไหร่กว่าจะได้ตาให้ทายค่ะ
0: 5เดือนนะ
1: 5ปี จริงๆจริงๆนี่คือปัญหาของประเทศเลยนะคะว่าเราต้องรอตา5ปีกว่าจะได้ตามาเปลี่ยนค่ะซึ่งอันเนี้ยขอประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยว่าเราต้องช่วยกันบริจาคหมอเองอ่ะบริจาคแล้วไปเซ็นถ้าหมอเสียชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมาเก็บตาหมอไปเปลี่ยนกระจกตาให้คุณค่ะ1คนเราช่วยได้2คนเพราะว่าเรามีสองตา
0: ปกติก็จะเป็นแค่ข้างเดียว
1: ใช่แต่ของคุณป้าในกรณีพิเศษอย่างเงี้ยคือติดเชื้อเพราะฉะนั้นเราจะขอคิวด่วนสภากาชาดก็จะหาคิวด่วนมาให้ค่ะซึ่งก็จะตัดคิวคนที่เนื่องจากว่าถ้าไม่เปลี่ยนกันก็จะแย่แล้วประมาณนั้น
0: การมองเห็นเป็นยังไงครับ
1: ก็จะค่อยๆเห็นดีขึ้นตามลำดับตอนแรกน่ะอาจจะยังไม่ดีแล้วก็พอตอนหลังพอดีขึ้นก็จะ
0: เริ่มตาเริ่มปรับสภาพได้อย่างเงี้ย
1: ก็จะค่อยๆดีขึ้น
0: ผ่านมานานเลยป้าผ่านมากี่เดือนแล้ว
3: 8ปีมั้ง
0: 8ปี
1: เพราะถ้าไม่ทำเนี่ยแล้วติดเชื้อลามเนี่ยมันคือเอาตาออกเลยนะคะคือคนที่ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้วเนี่ยชีวิตนี้เราจะไม่พลาดจากกันเราต้องนัดตรวจทุก2เดือน3เดือน3เดือน4เดือนเต็มที่เพราะว่าโอกาสที่ร่างกายมันไม่ชอบหน้ากระจกตาซึ่งไม่ใช่ของเราเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านกับกระจกตาที่เราใส่ให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยเช็คความเรียบร้อยต้องมีอาจจะต้องมียาหยอดประจำต้องคอยดูกันเป็นประจำค่ะประมาณ 3-4 เดือนเราก็จะเจอกันครั้งหนึ่ง
0: เจอเพื่อปรับสภาพให้ร่างกายชอบ
1: มันอาจจะไม่ชอบเมื่อไหร่ก็ได้คือมันชอบตอนนี้มันชอบกันอยู่นะคะแต่วันดีคืนดีมันเหม็นหน้ากันขึ้นมามันก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน
0: ยังไงครับต่อต้านมันมีอาการยังไงบ้าง
1: มันจะตามัวลงเพราะฉะนั้นเราจะต้องบอกคนไข้ว่าถ้าตามัวแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องเกรงใจหมอไม่ถึงวันนัดก็มาได้เลยนะคะจะได้รีบตรวจรีบให้ยาแบบนั้นยิ่งเป็น2ตายิ่งต้องคอยเช็คว่าโอเคตัวเองกระจกตาขุ่นหรือเปล่าดีไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นว่าดู
0: สีผมเห็นสีจะไม่ปกติ
1: ใช่ด้านที่เป็นอันที่ชี้อยู่อันนั้นคือผิวเดิมค่ะ
0: ผิวเดิมอ
1: ันนี้เปิดทั้งตาเห็นไหมคะ
0: ครับ
1: ตัวกระจกตาใสๆเนี่ยข้างบนที่

0: ใสอยู
1: ่เนี่ยใสๆนี่คือผิวเด
0: ิมใสๆอันนี้ผิวใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไป
1: ไหนครับอาจารย์ผิวใหม
0: ่เนี่ยค่ะความยาวของไฟที่ส่องทั้งหมดตรงเนี้ยทั้งวงเนี่ยคือผิวใหม่สักประมาณ8มิลนะคะ7-8มิล
1: อันนี้แต่ที่ขอบๆนี่คือผิวเดิม
0: ขอบขาวๆที่เห็นขุ่นๆอันเนี้ยเนี่ยค่ะอันนี้ผิวเดิม
1: อ
0: ันนี้คือเนื้อกระจกตาเดิม
1: เราเปลี่ยนมาเฉพาะอัดแบบเฉพาะตรงกลางจริง
0: ๆใช่ค่ะเนี่ยค่ะเรา
1: เห็นชัดเลยอ่ะ
0: เนี่ยนะคะ
1: เหมือนนี่คือไหมเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่อันนั้นคือไหมอันนี้ใสๆแล้วก็ม่านตาจะโตๆนิดนึงมองเข้าไปข้างในถ้าตาดีๆจะเห็นเลนส์เทียมอยู่ข้างในอันนี้เราเปลี่ยนต้อกระจกให้ป้าด้วย อีกข้างก็เหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ไหมตัดไปบ้างแล้วนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้ตรงใสๆอันนี้เห็นไหมคะใสๆเนี่ยคือเนื้อใหม
1: ่
0: ท
1: ั้
0: งหมดค่ะทั้งหมดเลยค่ะที่ไฟมันสว่างๆ
1: นี่นะ
0: คะทั้งวงเลยเนี่ยค่ะทั้งวงรอยต่อจะไม่ค่อยเห็นละอันนี้เพราะไหมมันตัดไปเห็นไหมคะ
1: อ
0: าจจะเห็นข้างล่างที่เป็นขาวๆเห็นรอยเห็นขอบขาวๆข้างล่างไหมคะตรงเนี้ยตรงขอบไฟตรงรอยแล้วเนี่ยค่ะเป็นรอยต
1: ่อ
0: รอยต่อ
1: โอเคร
0: อยต่อของ
1: นี่แสดงว่าช่วงนี้คือช่วงนี้เป็นตาเดิม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนเป็นตาใหม่ทั้งหมดแล้วก็เลนเทียมอยู่ข้างในเห็นไหมคะมีม่านตามีเลนวาวๆส่องแสงได้ข
1: ้
0: าง
1: ใน
0: อันนั้นนะคะเลนเทียมแล้วเนี่ยถ้าได้มาโดยจิตเมตตาของผู้บริจาค ก็จะช่วยให้คุณป้าเห็นดีได้เรียบร้อย
1: ตอนปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: 73
1: 73ถ้าย้อนกลับไปก็65
0: ประมาณนั้นนะคะ
1: 8ปีคูณ365วันคุณทำให้ผู้หญิงคนนี้และครอบครัวมีความสุขก็คูณไปครับ
0: ค่ะค่ะนะคะแล้วก็จะยังใสจะยังใสต่อไปได้อีกนานเพราะว่าตอนนี้กระจกตาใสดีก็คาดว่าจะอยู่ไปได้อีกหลายนานๆเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีแล้วก็ยังมีคนที่รอที่จะเปลี่ยนกระจกตาอีกเยอะแยะมากมายในประเทศไทย
1: นี่อาจารย์ครับนี่แล้วอย่างคุณป้าต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับ
0: ค่ะคือ1ต้องมาตามนัดเพราะว่าถ้าหายไปเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง2เราจะให้คนไข้เนี่ยคอยเช็คดูว่าตามัวไหมถ้ามีตามัวผิดปกติแม้แต่นิดเดียวให้มาเลยไม่ต้องเกรงใจเมื่อไหร่ก็ได้เราเปิดรับ24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะสำหรับกรณีเช่นนี้ถ้ามียาหยอดก็ให้หยอดยาไปตามที่บอกเรื่อยๆเลยอย่าขาดยาอีกอย่างนึงจะเห็นคุณจะเห็นแผลมันใหญ่360องศาห้ามถูกกระแทกเลยค่ะนะคะถ้าถูกกระแทกเมื่อไหร่เช่นบางคนมีคุณป้าอุ้มหลานเอามือฟาดตาหรือเอื้อมไปหยิบของมันร่วงตกมาอันนี้แผลแยกอันนี้ลำบากเลยค่ะจะซ่อมไม่ได้เพราะแผลมันจะแยกเลยเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของร่างกายเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังแต่อย่างคุณป้าใส่แว่นเนี่ยจะดีเพราะว่าถ้ามีอะไรกระแทกก็จะโดนแว่นก่อนมันก็จะเป็นการป้องกันไปในตัวนะคะแล้วก
1: ็ดูแลรักษาตัวเอง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วตัวคุณป้าเองครับดูแลยังไงมีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: พยายามไม่ให้โดนอะไร
1: ไม่ให้โดนเลยเนาะมือไม้เราต้องยังไงครับ
2: สะอาดที่สุดเลยก่อนจะทำความสะอาดก็ต้องล้างมือทำอะไรก็ต้องล้างมือก่อน
1: คุณผู้ชมครับดวงตาเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์มากเลยแล้วดูคุณป้าดูแลอย่างดีมากเลยขอบคุณที่วันนี้มาเป็นเคสให้เรานะครับอาจารย์ขอบคุณด้วยนะครับคุณป้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวกลับมา
0: ค
1: ุยกันต่อได
0: ้
3: ที่มาหาหมอก็มีการปวดที่สะโพกด้านซ้ายมือเพราะว่าเกิดจากการที่ว่าบางทีเราเดินมากๆเนี้ยมันก็จะปวดยืนนานสักชั่วโมงเนี้ยมันก็จะปวดนั่งนานๆเนี้ยมันก็จะลุกไม่ค่อยขึ้นอาการเนี้ยมันเป็นมาประมาณตั้งเกือบปีเงี้ยตอนนี้มันรู้สึกว่าตอนหลังเนี้ยมันปวดมากขึ้นแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอดีกว่าเราปกติเป็นคนชอบออกกำลังกายเดินประมาณสัก3กิโลเนี้ยก็ตอนนี้อายุเยอะเลยแต่นี่เดินมันเดินยังไม่ค่อยได้3กิโลมันจะไปไม่ไหวเราก็ชอบยืนทำนู่นทำนี่พอยืนสักชั่วโมงนี่มันจะยืนไม่ไหวมันจะปวดก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องกระดูกเพราะว่าอายุมันก็เยอะแล้วแล้วตอนนี้เราก็เป็นป่วยเรื่องแพ้ภูมิตัวเองด้วยก็เลยกลัวมันจะส่งผลไปหลายๆอย่างก็เลยปรึกษาหมอดีกว่าจะมีแล้วจะส่งผลที่มันจะกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันว่า
4: เป็นอะไรมานะครับ
3: ก็ปวดสะโพกครับด้านซ้ายมือนะ
4: ปวดสะโพกด้านซ้าย
3: ด้านนี้ครับ
4: ป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
3: ก็ประมาณปีนึงครับ
4: ปีนึงแล้วปวดยังไงฮะคุณเยือน
3: ก็เกิดเนื่องจากแต่ก่อนเคยวิ่ง
4: ครับ
3: ตอนนี้พออายุมากแล้วก็เดินมาตั้ง3กิโล
4: ครับ
3: พอตอนหลังนี่เดินๆไปมันชักไม่ไหวเดินๆก็ปวดเรื่อยๆแล้วเวลาเรายืนเนี่ยชั่วโมงมันยืนยังไม่ค่อยไหวแล้วเวลานั่งเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งนานเนี่ยมันก็จะลุกไม่เคยขึ้นแล้วปวด
4: ถ้านอนไม่ปวด
3: นอนไม่ปวด
4: นั่งไม่นั่งนานๆปวด
3: นั่งกับพื้นเนี่ยปวด
4: นั่งกับพื้นปวดขัดสมาธิยองๆอะไรเงี้ยปวด
3: ครับ
4: ยองถ้านั่งเก้าอี้สบายกว่า
3: สบายกว่าน
4: ั่งเดินขึ้นลงบันไดไม่ปวด
3: ไม่ปวดครับ
4: โอ้โหอาจารย์บอกถูกหมดเลยวิเคราะห์ปุ๊บๆใช่หมดเลยทำไมถึงออกกำลังกายเยอะมันมีผลให้ปวดได้หรือว่าทำไมเป็นแบบนี้อาจารย์คนที่คนสูงอายุครับอายุเกิน60ไอ้ตัวกระดูกสันหลังเริ่มมีความเสื่อมสุขภาพ
3: คร
4: ับปุ๊บเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่มันใช้มากไม่ได้เช่นไปก้มๆเงยๆทำนู่นทำนี่เนี่ยจะปวดง่ายนะครับอย่างนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าทิ้งไว้ไปเรื่อยๆจะยังไงฮะจะหนักขึ้นเรื่อยๆหรือยังไงก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพคือถ้าสุขภาพทั่วๆไปแข็งแรงดีไม่ได้ไปยกของหนักนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่มันผิดท่าผิดทางเราออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอเนี่ยก็จะไม่ค่อยปวด
3: ครับ
4: อันนี้เดี๋ยวก็ขอตรวจร่างกายนิดนึงนะครับว่าเรามีสาเหตุการปวดหลังเนี่ยมาจากกระดูกสันหลังหรือเปล่าวิธีการตรวจก็ง่ายๆนะครับคุณลุงลองยืนขึ้นนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับ โทษนะครับลองหงายหลังดิครับปวดหลังไหมปวดไหม
3: เล็กแต่ไม่เมื่อยหน่อย
4: เมื่อยตรงนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: โอเคแล้วลองเอียงตัวไปทางซ้ายนิดนึงปวดไหมครับ
3: ก็ไม่ปวด
4: ไม่ปวดเอียงมาขวานิดนึงปวดไหมครับ
3: ก็นิดหน่อย
4: ปวดตรงนี้ใช่ไหม
3: ตรงนี้
4: ตอนเอียงตัวปวดหลัง
3: นะ
4: ปวดเอวตรงนี้นิดหน่อย
3: เป็นไงฮะ
4: เอียงไปขวาก็ปวดทางฝั่งซ้าย
3: ครับ
4: ก็ปวดไหมคร
3: ับไม่ปวด
4: ไม่ปวดนะครับ
1: เออถ้าจะเลือกก็เป็น
4: ถ้าก้มมากๆจะเป็นคุณลุงไม่ทราบบริหารร่างกายยังไงบ้างนะครับ
3: ก็
4: ทำให้ดูได้ไหมครับ
3: ก็มีท่านี้บ้างนะครับ
4: หมุนหัวไหล
3: ่หมุนหัวไหล่แล้วก็อย่างเงี้ยก็มีท่าเนี้ย
4: นี่บริหารเอวปวดไหมฮะอย่างนี้ปวดไหมฮะ
3: อย่างเงี้ยก็จึ๊ดหน่อย
4: ๆอันนี้ทำให้ข้อกระดูกสันหลังไม่ฝืด
3: แล้วก็มีก้มเงี้ยก้มแล้วก็มีออกด้านเนี้ย
4: อันนี้คือบริหารทั้งตัว
3: คร
4: ับแต่ถ้าบริหารที่คุณเยือนควรจะทำเพื่อจะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออะไรแถวๆนี้มีไหมต้องมีท่าโดยเฉพาะของเขาต้องทำยังไงฮะ
3: ก็มี
4: ต้องนอนบนเตียงต้องนอนบนเตียงเหรอครับอันนี้ท่าบริหาร
3: ซ้ายขวา
4: ที่คุณลุงทำอยู่ประจำ
3: ครับทำ
4: คล้ายๆฤาษีดัดตนอันนี้เราไม่ได้สอนนะแต่ว่าอาจจะไปหาความรู้มาแล้วมาทำเองแล้วถูกต้องไหมฮะท่าแบบนี้ทำได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนฤาษีดัดตนฮะ
3: อันนี้ไปทำตอนนั่งวิปัสสนาไงแล้วก็ถอนกาย
4: เขาสอนมาใช่ไหมครับท่านี้ก็ฤาษีดัดตน
3: ครับ
4: เป็นการยืดเหยียด
3: ยืดเหยียด
4: ไม่ให้เส้นสายมันยืดครับแต่ท่าที่อาจารย์จะแนะนำว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาแบบนี้หรือว่าจะป้องกันไม่ให้ปวดหลังเนี่ยต้องทำยังไงฮะก็ไม่ยากนะครับก็ให้นอนหงายครับนอนหงายดูครับเสร็จแล้วก็ให้ดึงเข่าสองข้างขึ้นมาชิดอกนะครับมือจับครับแล้วก็ยกศีรษะขึ้นท่านี้เลยนะครับนับ1ถึง10นี่จะทำอย่างนี้10ครั้งรวดเลยก็ได
3: ้ครับ
4: หรือจะทำสลับก็ได้นะครับ
3: สลับอ๋อสลับ
4: สลับอีกท่านึงครับเหยียดขาไปนะครับเหยียดขาไปข้างนึงแล้วนิดดึงขึ้นมา
3: ข้างเดียว
4: ขึ้นมา
3: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็นับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาสลับข้างเอาข้างซ้ายมาแทน
3: ตอน
4: ทำนี่รู้สึกยังไงฮะมันตึงช่วงไหน
3: แล้วก็คลาย
4: คลายเส้นที่หลัง
3: คือทำไปเนี่ยพอทำไปแล้วสักพักมันจะเบาขึ้น
4: ครับคือกล้ามเนื้อที่มันหดตัวเกร็งตัวอยู่เนี่ยหรือข้อต่อที่มันยืดอยู่เนี่ยจะมีการยืดออก
3: ครับ
4: การที่มันยืดออกได้ปกตินี่ทำให้หายปวดหลังได
3: ้อ๋อ
4: จะมีท่านึงคือท่าบิดตัวตั้งเข่าสองข้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เอาเข่ามาทางซ้ายนะครับแต่บิดตัวไปทางขวา
3: อ๋อสวนทางกัน
4: สวนทาง
3: รับกัน
4: อันนี้ยืดกล้ามเนื้อนะครับ
3: ครับ
4: เป็นการยืดข้อต่ออาจจะนับ1ถึง10นะครับ
3: ทำไมเราถึงต้องยืดแล้วมันจะช่วยให้ดีขึ้นเป็น
4: การยืดก็คือข้อต่อคือ พอต่อเข้าสูงอายุมันจะมีการเค้าเรียกมันยึด
5: ครับ
4: เนื่องจากมีการอักเสบและการใช้งาน
5: ครับ
4: เหมือนเราเวลาเราเล่นกีฬานะ
5: ฮะ
4: มันจะมีกล้ามเนื้อมันเกร็งเกร็งตัวนี่เราก็ไปยืดกล้ามเนื้อยืดข้อต่อ
5: ครับ
4: เวลาขยับจะได้คล่องขึ้น
5: ครับ
4: ถ้าขยับได้คล่องก็ไม่ปวด
5: สบายผ่อน
4: สบายขึ้นครับ
5: อย่างนี้ต้องวินิจฉัยอะไรต่อมั้ยอาจารย์ต้องตรวจอะไรเพิ่ม
4: คือถ้าเราคิดว่าอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็อย่างมากเราก็สั่งเอ็กซเรย์กระดูกสันหลัง
5: ครับ
4: ดูว่ามันมีกระดูกเคลื่อนมั้ยมีการผิดปกติในเรื่องอื่นๆหรือเปล่า
5: ครับครับ
4: เอ็กซเรย์ปกติธรรมดา
5: แต่คําว่าเสื่อมเหมือนกับว่ามันก็จะไม่หายมั้ยฮะ
4: คําว่าเสื่อมก็คือไม่หายเพราะว่าคนที่อายุมากขึ้น 50-60 ปีเนี่ยก็เสื่อมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าม
5: ันเสื่อมทุกส่วนใช่ไหม
4: ถ้าเรามองดูก็คือเส้นผมเปลี่ยนสีไปตาเป็นต้อกระจกกลิ่นเริ่มไม่ค่อยดีแล้วลิ้นรับรสชาติไม่ค่อยดีฟันเริ่มผุหูเริ่มตึงผิวหนังเหี่ยวย่นใช่ไหมครับหัวใจทำงานไม่ค่อยไหวแล้วไปวิ่งหน่อยก็เหนื่อยแล้วอันถ้าเป็นเรื่องของกระดูกสันหลังก็มีความผิดปกติในเรื่องข้อต่อหรือว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเหมือนกันหมด
5: ค
4: ือไม่หาย
5: ก็ต้องยอม
4: แต่ว่าเรายอมรับแต่ว่าเราต้องดูแลให้ดีคือเราไม่ใช้มันมากเกินไปเช่นไม่ไปยกของหนัก
5: ๆ
4: แล้วก็อย่าให้อ้วนมากแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงไว้เพื่อจะได้พยุงกระดูกสันหลังให้มีความมั่นคง
5: สำหรับคุณลุงเยือนนอกจากจะการบริหารทั้งหมดที่อาจารย์แนะนำแล้วเนี่ยมีการรักษาอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
4: ก็ให้ยาแก้ปวดหรือยาคลายกล้ามเนื้อ
5: ครับ
4: แล้วก็ถ้าปวดมากก็อาจจะส่งไปทำกายภาพบำบัด
5: ครับ
4: ใช้ความร้อนลึกในการประคบร้อนนะคร
5: ับ
4: จะทำให้สบายขึ้น
5: เวลาปวดมากๆต้องใช้ยาไหมฮะ
6: ต้องก็อยากใช้โดยการนวดกับการกายภาพมาก
5: ครับแล้วโดยชีวิตประจำวันทุกวันมันจะปวดตอนไหนยังไงหรือปวดทุกวันไหมฮะเป็นยังไง
6: ถ้าเราทำกายภาพทำอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะบรรเทาไป
5: ก็บรรเทาได
6: ้เดินน้อยลงเนี่ยแต่กายภาพเนี่ยถ้าทำดีๆแล้วนวดแล้วก็ใช้น้ำมันนวดเนี่ยก็จะช่วย
5: ครับ
6: คือยาที่คุณหมอให้ไปก็ยังปวดบ้างยังทาน
4: ไม่ปวดก็ไม่ทาน
6: ต้องคนหน่อยแล้วก็พยายามนวดแล้วก็ใช้ยาทาน
5: อย่างอาทิตย์นึงนี่ทานยาสักกี่วันฮะ
6: บางทีบางอาทิตย์ก็ไม่ได้ทานเลย
5: ก็ไม่เลยโอ้ยนี่ดีนะ
4: จริงๆวิธีง่ายที่สุดในการรักษาการปวดหลังคือถ้านั่งนานๆปวดใช่ไหมครับ
5: ครับ
4: เอาล้มตัวลงนอนง่ายที่สุดเลย
5: เท่านั้นเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะยังอายุไม่ถึงวัยที่จะเสื่อมแต่ว่ามันมีการปวดกล้ามเนื้อปวดปุ๊บกินยาปวดปุ๊บกินยาหรือไปทำอะไรเยอะๆออกกำลังกายเยอะใช้แรงเยอะๆแล้วกินยาแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ระยะยาวเป็นไงครับอาจารย
4: ์คือเราก็รู้อยู่แล้วว่ายาเนี่ยมีผลข้างเคียงทุกตัวถ้าทานไปแล้วทีก็ไปมีผลแบบกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะอาหารเสพอาจจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารอาจจะมีผลต่อตับทำให้ตับเสียไปมีผลต่อไตทำให้ไตเสียเพราะยาที่เข้าไปเนี่ยมันต้องทำลายที่ตับขับออกที่ไต
5: ครับ
4: นะเพราะฉะนั้นถ้าเอางานไปให้ตับทำงานเยอะๆเอางานไปให้ไตทำงานเยอะๆเนี่ยแล้วมีเป็นสารพิษด้วยดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงไม่ทานยานะครับดีที่สุด
5: แต่บังเอิญ
4: ของบ้านเราเนี่ยเราถือว่ายาเป็นปัจจัย4คนก็เลยเข้าใจผิดว่าเอ้ยชีวิตนี้ขาดยาไม่ได้อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิด
5: ครับ
4: นะครับ
5: แต่จริงใช้น้อย
4: ที่สุดเข้าใจสมัยไม่ใช้เลยดีที่สุด
5: ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นหรือไม่ใช้เลยดีที่สุด
4: ครับ
5: ครับนี่อยากให้อาจารย์แนะนำพอชมแบบนี้หลายท่านก็วัยเราอาจจะใกล้แล้วที่จะมีปัญหาแบบนี้ที่ความเสื่อมของกระดูกสันหลังจะมาหรือบางท่านอาจจะยังไม่ถึงก็ตามจะป้องกันยังไงดูแลยังไงดีครับ
4: ก็ดูแลสุขภาพร่างกายทั่วๆไปให้แข็งแรงโดยการออกกำลังกายทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะครับไม่ทานมากเกินไปทานไขมันหรือแป้งเยอะๆทำให้อ้วนนะครับ
5: เลี่ยงซะ
4: เลี่ยงซะก็โอกาสปวดหลังปวดเข่านี่ก็จะเยอะมากนะครับหลีกเลี่ยงอาการที่ทำให้ปวดหลังเช่นยืนนาน
5: ๆ
4: นั่งนานๆอะไรเงี้ยครับ
6: แล้วอย่างผมนี่มันควรจะทานพวกแคลเซียม
4: แคลเซียมสำหรับคนสูงอายุเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียง
5: ครับ
4: บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดี
5: อ๋อเหร
4: อครับบางคนถ้าไตไม่ดีเนี่ยเราไม่ค่อยแนะนำให้ทานแคลเซียมเพราะเดี๋ยวมันขับออกไม่ได้ไปสะสมแต่ว่าถ้าเป็นคนสูงอายุปกติที่ไม่มีโรคไตโรคตับเพราะว่าทานแคลเซียมมันก็อาจจะช่วยบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ออกกำลังกายทำมาเสมออย่างคุณลุงเนี่ย
5: ครับ
4: แคลเซียมที่ได้ไปในอาหารตามปกติเนี่ย
5: ครับ
4: ก็เพียงพอที่จะทำให้กระดูกแข็งแรงร่างกายแข็งแรง
5: ไม่ต้องไปรับ
4: ในขณะที่คนที่ทานแคลเซียมทุกวี่ทุกวันวันละกรัม2 กรัมนะครับ แล้วไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยกระดูกอาจจะพรุนมากพอคุณลุงเยอะตายต่างกันโดยสิ้นเชิงคำแนะนำที่อาจารย์บอกอาจจะฟังดูแล้วก็ธรรมดานะคุมเรื่องอาหารออกกำลังกายแต่นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะการคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนมากจนกระดูกหรือว่าข้อเข่าหรือกระดูกสันหลังเนี่ยต้องไปรับน้ำหนักมากรวมถึงออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะป้องกันอาการแบบนี้ได้นะครับขอบคุณคุณลุงมากๆนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
7: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณ

0: คยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได
1: ้กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
0: ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ย่อยแก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
1: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
2: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
1: เป็นมากี่วันแล้วครับ
2: เป็นมานานแล้วอะค่ะ
1: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบอะค่ะ
1: อ๋อแสบตอนที่กำลังจะปัสสาวะเสร็จใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
2: เป็นบางครั้งอะค่ะ
1: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
2: ไม่มีอะค่ะ
1: ที่เป็นมาหลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
2: ยังไม่เคยอะค่ะ
1: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการสัมพันธ์กับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษครับ
2: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
1: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
2: ับ ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วทำยังไงครับที
2: ่ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
1: ปล่อยให้มันหายเองใช
2: ่
1: ไหมครับ
2: ใช
1: ่กระเพาะปัสสาวะเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสบทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานแต่เป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
0: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะในขณะมีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกันยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
1: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับปัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
2: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
1: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมเบื้องต้นตอนนี้ที่หมอสันนิษฐานนะครับอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เกิดขึ้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ผู้ป่วยอาจจะต้องช่วยหมอในการหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณมีอาการอย่างที่บอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงนึงก็จะเริ่มเห็นนะครับ ถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะเสพของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
0: คู่รักคู่หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
1: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
2: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
1: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ 5-7 วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
2: ะครับ
1: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสบหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบและพบว่ามีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสพรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
0: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวถ้าไม่ได้

0: หลุดเฟรมครับคุณหม
1: ออุ๊ยขอโทษผิด
2: 3 2
1: ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาเหมือนแพนด้าอายครีมก็อาจช่วยท่านได้แต่ถ้าอยากสายตาดีล่ะจะทำยังไงมีสารตัวหนึ่งชื่อเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของอวัยวะในดวงตาวันนี้เมนูของเราจะอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะได้เนาะ

0: เสร็จแล้วค่ะเมนูแครอทและฟักทองอบซอสอะโวคาโดเมนูนี้ใช้น้ำมันน้อยใช้การอบแทนการทอดที่สำคัญเรามีแครอทและฟักทองซึ่งต่างก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วร่างกายที่สำคัญคือเซลล์ของจอประสาทตาด้วยสารเบต้าแคโรทีนมีมากในผักผลไม้เช่นผักหวานผักกวางตุ้งผักบุ้งฟักทองมะละกอแครอทมะม่วงสุกแนะนำวิธีการต้มนึ่งอบซึ่งคุณค่าของเบต้าแคโรทีนจะไม่สูญเสียลงสักเท่าไหร่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนทำออกมาขายแต่หมอคิดว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะในผักผลไม้ก็มีเบต้าแคโรทีนที่มากพออยู่แล้วการที่ไปกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นรวมถึงโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วย
1: ครับฟังสดเลยครับ
0: ขอลองดูเดี๋ยวนะข้างนี้มันจะโอเคกว่าไหม
2: 4 3 2
0: เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจหมอพิงกี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหมอคนนี้จะขอดูแลดวงตาทุกคนเองวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

0: โรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นะคะมีมานานแล้วนะคะหรือว่าคนไทยเนี่ยรู้จักโรคนี้ในนามของโรคพุ่มพวงค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE กันค่ะว่าโรคนี้เป็นยังไงรักษายังไงแล้วเราจะสามารถป้องกันมันได้หรือเปล่าโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแพ้ภูมิตัวเองแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะมีการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วภูมิต้านทานอันนั้นเนี่ยก็จะมาทำร้ายกับเซลล์ในร่างกายของตัวเราเองขึ้นกับว่าเขาจะไปทำร้ายกับอวัยวะอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันไปกระทบกับเรื่องของข้อก็จะทำให้ข้ออักเสบ
1: ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อมักเป็นที่ข้อนิ้วมือข้อมือข้อไหล่ข้อเข่าหรือข้อเท้าบางครั้งมีอาการบวมแดงร้อนร่วมด้วย
0: มีภูมิต้านทานกับเลือดก็จะทำให้ซีดลงหรือว่าจะทำให้เกล็ดเลือดต่ำลง
1: คนไข้ส่วนใหญ่มักมีอาการอ่อนเพลียมีภาวะติดง่ายมีจุดเลือดออกตามตัว
0: แต่มีผลกระตายก็อาจจะทำให้ไตวายไตเสื่อมนะคะหรือว่าไตอักเสบได
1: ้ผู้ป่วยมักมีอาการบวมบริเวณเท้าขาหน้าหนังตาและมีปัสสาวะออกน้อยลง
0: ถ้าเกิดไปที่อื่นอีกเช่นสมองก็อาจจะทำให้คนคนนั้นมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหรือซึมลงอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
1: ผู้ป่วยมักมีอาการพูดจาไม่รู้เรื่องจำคนใกล้ชิดไม่ได้และบางรายอาจมีอาการชักร่วมด้วย
0: ปัจจุบันเรายังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะบอกว่าสาเหตุของการเกิดโรคแพ้ภูมิตัวเองคืออะไรนะคะเรารู้แค่ว่ามันเกิดภูมิต้านทานขึ้นกับตัวเองนะคะส่วนหนึ่งจะมีเรื่องของกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยภายนอกตอนนี้ยังไม่มีการพบว่ามันมีอะไรที่จะเป็นตัวกระตุ้นที่ชัดเจนค่ะคุณหมอดูจากประวัติเนี้ยค่ะคุณวรกรแล้วเป็น SLE ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมีอาการอะไรบ้าง
2: ตอนเริ่มต้นก็จะเป็นไทรอยด์ก็จะมีผื่นขึ้นที่หน้าแล้วก็แผลเป็นเพดาน
0: แผลเป็นนันต่างนี่เจ็บไหมคะ
2: โอ้โหเจ็บมากเราทานข้าวอะไรไม่ได้กินได้แต่น้ำ
0: ตอนนั้นมีข้อบวมมีข้ออักเสบไหมคะ
2: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะ
2: แบบจากน้ำหนัก52ลงมาเหลือ41
0: สำหรับในคนไข้รายนี้นะคะเข้ามาเนี่ยมีอาการในหลายๆระบบร่วมกันเขามีลักษณะอาการที่เข้าได้ที่บอกว่าตอนนี้เขามีเรื่องของภูมิต้านทานกับตัวเองดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเขาเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูผลเลือดกันนะคะว่าผลเลือดในเรื่องของ SLE เนี่ยตอนนี้มีอะไรกำเริบบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผลเลือดดีขึ้นจริงๆด้วยค่ะค่าการอักเสบในร่างกายมันลดลงนะคะเรื่องของโปรตีนรั่วที่ไตยังคงมีอยู่นิดหน่อยความเข้มข้นในเลือดตอนนี้ก็ไม่ซีดแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนไทรอยเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นยังสูงนิดหน่อยแต่ว่าเริ่มดีขึ้นทุกอย่างละนะคะค่าไตอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะอย่างอื่นโอเคนะคะวันนี้น่าจะดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องได้ยาเหมือนเดิมไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าดีขึ้นคุณหมอเขาจะพยายามลดยาให้
2: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ
2: ดีใจที่มันลด
0: โอเคค่ะ
2: ค่ะ
0: หลังจากที่เราทราบแล้วว่าเป็น SLE ใช่ไหมคะเนื่องจากว่าด้วยตัวโรคอะค่ะมันจะมีภูมิต้านทานของตัวเองที่ทำงานมากเกินไปสิ่งที่เราจะทำก็คือจะให้ยาเพื่อจะไปลดการทำงานของภูมิต้านทานในร่างกายตัวเองข้อดีก็จะไปทำให้อาการของโรคเนี่ยสงบลงแต่ว่าข้อเสียค่ะคนคนนี้ก็จะเสี่ยงกับการที่จะเกิดเรื่องของการติดเชื้อแทรกซ้อนเพราะว่ามันทำให้ระบบภูมิต้านทานซึ่งคอยต่อต้านเชื้อโรคเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ผลยากดภูมิก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในแง่ของการปรับเปลี่ยนการรักษาเนี่ยขึ้นกับอาการของคนไข้แต่ละคนแล้วก็ขึ้นกับคุณหมอแต่ละท่านด้วยค่ะในแง่ของการรักษาถ้าเราเริ่มการรักษาตั้งแต่ระยะต้นนะคะหรือว่าโรคไม่รุนแรงมากเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะหายนะคะก็คืออาจจะไม่ต้องใช้ยาหรือว่าใช้ยาในปริมาณที่น้อยมากนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าคนไข้มาในระยะที่ค่อนข้างเป็นเยอะแล้วนะคะหรือว่าโรคค่อนข้างรุนแรงบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะไม่หายก็ได้ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากที่ทราบแล้วว่าเป็น SLE นะคะก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งเนี่ยในแง่ของตัวโรคกับเรื่องของยาที่ใช้ในการรักษาในแง่ของตัวโรคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของผื่นผิวหนังแพ้แสงเพราะฉะนั้นกลุ่มของ SLE เนี่ยต้องให้หลีกเลี่ยงเรื่องของแสงแดดหรือว่าต้องใช้ครีมกันแดดร่วมด้วยนะคะอันที่2ค่ะเนื่องจากยาที่ได้เป็นยากดภูมิเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลตัวเองไม่ให้รับโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการรับเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่นถ้าทานสเตียรอยด์เยอะๆนะคะก็จะต้องกินอาหารที่สุกแล้วก็สะอาดเสมอเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่เชื้อโรคจะติดมากับอาหารแล้วทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกระดูกแล้วข้อก็จะมีปัญหาแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณหมอที่ดูแลก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องของยาหรือวิตามินบางอย่างที่คนไข้เนี่ยไม่ได้รับหรือว่าขาดไปค่ะถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนนะคะ

ไม่มีทางที่จะป้องกันได้แต่ว่าการเริ่มต้นรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยให้ผลการรักษาเป็นไปได้อย่างดีนะคะปัจจุบันนี้เรามียาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สงสัยหรือรู้แล้วว่าเป็น SLE เข้าสู่ระบบการรักษาเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสหายได้แล้วก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวค่ะถ้าคุณสงสัยว่าจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยค่ะรัดคิวหมอรามาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาเป็นเวลาที่คุณผู้ชมจะได้นั่งสบายสบายติดตามชมการถ่ายทอดสดนะคะทางรามาชาแนลรัดคิวหมอรามาค่ะช่วงนี้ว่าถือว่าเป็นเวลาที่ดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะดูแลสุขภาพอยากจะรู้จักว่าสภาวะที่เกิดขึ้นกับตอนเราตอนเนี้ยเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเราควรจะดูแลตัวเองหรือเปล่าและถ้าเป็นโรคเนี่ยควรที่จะมาพบคุณหมอเพื่อจะรักษาในกระบวนการอย่างไรรัดคิวหมอเรารัดคิวคุณหมอมาคุยกับเราวันละ2 ท่านค่ะและเราก็เป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะทุกช่องทางของรามาชาแนลค่ะทั้งแพลตฟอร์มอย่างทีวีเนี่ยนะคะ True 42นะคะแล้วก็มีไลฟ์ทาง Facebook ด้วยนะคะทุกช่องทางของเราออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่คุณผู้ชมโทรศัพท์มาสดๆตอนนี้เลยนะคะโทรศัพท์มาที่เบอร์02-354-7105 02-354-7105ถ้าสะดวกโทรก็โทรมาทีมของเรานะคะก็จะพร้อมที่จะรับสายคุณผู้ชมแล้วก็จดข้อความที่คุณผู้ชมบอกนะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะพิมพ์สดๆคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราก็พิมพ์มาได้เลยค่ะนะคะสำคัญคือว่าบอกเราหน่อยว่าคุณผู้ชมนั้นเป็นหญิงหรือชายเพศอะไรอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรมีภาวะสุขภาพอย่างไรนะคะแพ้ยาอะไรมีอาการอย่างไรอยากให้คุณหมอให้คำปรึกษาเรื่องอะไรบอกข้อมูลมาหน่อยนะคะเราจะได้ตอบคำถามกันนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูรายการแบบนี้บ้างนะคะก็แชร์ไปเลยค่ะนะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามรามาชาแนลนะคะเพจรามาชาแนลแล้วก็ช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆนั้นได้ดูรายการค่ะวันนี้อาจารย์หมอ2 ท่านที่เชิญมาคุยในรายการนะคะท่านแรกอาจารย์เอิงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกท่านหนึ่งอาจารย์ปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์เอิงและอาจารย์ปูค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
0: ับ วันนี้เป็นยังไงคะฝนตกนะฝนตกตั้งแต่เช้าท่านในกทม.นี่ช่วงเย็นก็ฝนตกด้วยค่ะ
1: ค่ะต้อนรับเปิดเทอม
0: ใช่
2: ต้อนรับรถติดนะครับแต
1: ่ชุ่มฉ่ำทั่วถึงกันค่ะ
0: หวังว่าคุณผู้ชมจะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเปิดเทอมแล้วเด็กๆไปโรงเรียนแล้วยังต้องระวังป้องกันโควิดกันอยู่ด้วยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ปูมาทั้งทีนะอาจารย์เอิงมาทั้งทีนี้เรามีเคสของอาการที่เรียกว่าไส้ติ่งแตกโอ้ไส้ติ่งอักเสบไส้ติ่งแตกนี่เราเคยได้ยินอยู่แล้วว่าถ้ามันเกิดขึ้นนั้นอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอันตรายถึงชีวิตได้ไปดูเค

0: เคสที่เรานำให้ชมวันนี้กันก่อนค่ะ
1: อาการปวดท้องอ้วกแล้วก็ขาแขนไม่มีแรงคิดว่าเป็นโรคกระเพาะธรรมดาหมอบอกว่าเป็นไส้ติ่ง
2: นี่เป็นอาการปวดท้องอย่างรุนแรงของคุณพวงทิพย์จันเริกหรือป้าจิมมี่วัย61ปีป้าจิมมี่เล่าให้ฟังครับว่าเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเคยมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงตอนแรกนึกว่าเป็นแค่โรคกระเพาะธรรมดาก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งรู้สึกถึงความผิดปกติเนื่องจากปวดท้องน้อยโดยเฉพาะบริเวณด้านขวาที่มีลักษณะปวดเสียดตลอดเวลาและเจ็บมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวร่างกายป้าจิมมี่จึงตัดสินใจไปตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตัวเองเป็นไส้ติ่งอักเสบ
1: มันจะปวดท้องออกมาเรื่อยๆแต่เราก็คิดว่าเป็นโรคกระเพาะก็ไม่ได้ใส่ใจมันแต่ทีนี้จนมันอ้วกแล้วมันมีอาการแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่เตือนอยู่ๆมันก็ปวดเลยปวดมีอยู่ครั้งปวดแบบสลบไปเลยสลบนอนเงียบไปเลย
3: หมายถึงว่าก่อนที่จะไปหาหมอนะ
1: ใช่ใช่
3: แต่เราก็ไม่คิดเป็นไส้ติ่ง
1: ใช่เราก็คิดว่าเราหลับไป
3: ตอนนั้นเราคิดว่าเราเป็นอะไร
1: คิดว่าเป็นโรคกระเพาะธรรมดาแต่มันไม่ใช่หมอตรวจเช็คทีเดียวก็จองเตียงเลยกลางคืนเลย
3: หมอบอกว่าเป็นอะไร
1: หมอบอกว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบมากแล้วต้องผ่าทันที
2: ป้าจิมมี่ยังบอกอีกครับว่าถือว่าโชคดีที่ยังเป็นแค่ไส้ติ่งอักเสบซึ่งหากมารับการรักษาไม่ทันอาจเกิดภาวะไส้ติ่งแตกได้ซึ่งมีความอันตรายถึงชีวิตหลังการผ่าตัดป้าจิมมี่ก็พักฟื้นอยู่นานหลายวันและก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
0: โอ้ฟังอาการของคุณป้าจินนี่แล้วเป็นยังไงคะอาจารย์ปูคะไปหาหมอนึกว่าปวดกระเพาะปกติหมอนี่คือนัดเลยค่ะนัดจองเตียงผ่าตัดเลยถามอย่างนี้ค่ะว่าไส้ติ่งอักเสบหรือว่าไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ปูคะ
4: จริงๆก็เกิดได้กับทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอายุน้อยกว่า5ขวบเนี่ยก็โอกาสเกิดเนี่ยค่อนข้างน้อยครับครับอาการก็จะมาด้วยอาการปวดท้องอย่างเงี้ยแหละครับนะเบื้องต้นก็อาจจะปวดคล้ายๆโรคกระเพาะไม่มีตำแหน่งที่ชัดเจนแต่สักพักหนึ่งผ่านไปสักระยะหนึ่งอาจจะประมาณ10กว่าชั่วโมงเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการปวดตำแหน่งของไส้ติ่งก็คือด้านขวาล่างครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะถ้าแรกๆเนี่ยจะปวดไปทั่วเลยไม่รู้ว่าปวดตรงไหนแต่มันปวดท้องอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับแต่ปวดแบบไม่ชัดเจนว่าตำแหน่งปวดนี่ไม่ชัดเจนบางคนก็ปวดจุกๆบริเวณลิ้นปี
0: ่บาง
4: ทีก็ปวดทั่วๆส่วนใหญ่ก็จะบอกช่วงอักเสบแรกๆเนี่ยก็จะบอกไม่ได้หรอกว่าปวดตรงไหนบอกปวดท้องแต่สักพักหนึ่งเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจะชัดเจนแล้วเริ่มมีการปวดด้านขวาล่างอันนี้ก็น่าจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้วครับ
0: ค่ะก็คือปวดทั่วไปแต่ถ้าผ่านระยะหนึ่งจะปวดขวาล่างนะขวาด้านล่างอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องรีบมาพบแพทย์แล้วจากที่ปวดไปทั่วเนี่ยจนถึงปวดหนักๆจนต้องรีบพบแพทย์มันจะใช้เวลานานไหมอาจารย์ปู
4: ่นี่จริงๆแล้วแต่คนนะครับถ้าการอักเสบอย่างบางคนที่มีการอักเสบที่ง่ายเช่นคนผู้ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะมีอาการย้ายมาปวดด้านขวาล่างได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นก็โดยส่วนใหญ่ประมาณสัก10ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีอาการปวดด้านขวาล่างแล้วครับ
0: ค่ะ
4: ครับ
0: เชิญอาจารย์เอิงค่ะ
5: ค่ะอาจารย์ปูแล้วทราบไหมคะว่าสาเหตุของการเกิดภาวะไส้ติ่งอักเสบนี่หลายคนเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ากินเม็ดฝรั่งบางคนบอกขนหมูจริงแท้ประการใดคะอาจารย
4: ์จริงๆเขาบอกว่าสาเหตุของไส้ติ่งเนี่ยมันมีการอุดตรงรูของไส้ติ่งไส้ติ่งเนี่ยจะอยู่ส่วนต้นสุดของลำไส้ใหญ่มันเป็นติ่งยื่นออกมาจากส่วนต้นของลำไส้ใหญ่ก็จะมีอะไรไปอุดสักอย่างนึงทำให้เกิดการอุดตันของรูตรงนั้นพอมีการอุดตันก็จะเกิดการอักเสบขึ้นซึ่ง อันที่ไปอุดเนี่ยเจอบ่อยๆก็คืออุจจาระอุจจาระของเราเนี่ยแหละที่แข็งๆเนี่ยลงอุดอยู่ในรูหรือว่าจะเกิดจากสิ่งแปลกปลอมนะครับเช่นพวกพาราไซต์ก็คือพวกพยาธิเนี่ยก็สามารถทำให้มีการอุดตันพวกนี้ได้นะครับหรือพวกนิ่วต่างๆเนี่ยก็สามารถอุดตันได้หรืออาหารบางอย่างเนี่ยไปอุดตันได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอบ่อยจริงๆก็คืออุจจาระหรือว่าบางทีเป็นมะเร็งบริเวณทางต้นของลำไส้ใหญ่เนี่ยพวกนี้จะมีการอุดตันทำให้เกิดไส้ติ่งอักเสบขึ้นมาได้ครับอาจารย์ครับ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นเม็ดฝรั่งก็ไม่อาจจะไม่เกี่ยว
4: ไม่ค่อยเกี่ยวใช่ไหมค่อยเกี่ยวเราไม่เคยเจอป่าเข้าไปเจอแบบโอ้เม็ดฝรั่งอุดอยู่ตรงรูไส้ติ่งเม็ดฝรั่งมันค่อนข้างเล็กไม่เจอนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอุจจาระมากกว่าครับ
0: ค่ะ
5: ค่ะ
0: แต่ว่ามันมี2แบบใช่ไหมอาจารย์ปูคือถ้าเกิดว่าไส้ติ่งอักเสบปกติกับไส้ติ่งอักเสบแบบว่า

0: ที่จะต้องผ่าตัดเฉียบพลันเนี่ยมันจะแยกยังไงคะอาจารย์ปู่
1: จริงๆไส้ติ่งเนี่ยการอักเสบจะมีทั้งหมดอยู่4ระยะนะครับระยะแรกคืออักเสบเล็กน้อยระยะที่2คือเริ่มมีการอักเสบคล้ายๆเริ่มมีหนองแล้วนะครับระยะที่3เนี่ยคือเน่าแล้วไส้ติ่งผนังของไส้ติ่งนี่เน่าตอนสุดท้ายระยะสุดท้ายก็คือการแตกนะครับจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบฉับพลันเหมือนกันนะครับแต่ยังมีบางกลุ่มที่เป็นแบบว่าปวดเป็นหายๆมานานๆหรือว่ามีอะไร

0: ด้วยการผ่าตัดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ครับอาจารย์ครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็แนะนำให้ผ่าตัดนะครับปัจจุบันมีการศึกษาเยอะขึ้นมาแล้วบอกว่าไส้ติ่งระยะที่1ระยะที่2คือมีการตักเสบเล็กน้อยหรือว่าที่เป็นเริ่มเป็นหนองเนี่ยนะครับถ้าไม่มีพวกอุจจาระที่มาอุดอยู่เนี่ยเขาก็เชื่อว่าสามารถมีการให้ยานะครับลองให้ยาฆ่าเชื้อดูก่อนแต่ต้องเป็นยาฉีดนะครับนะแต่อยู่อันนี้อยู่ในช่วงระยะการศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างทำกันค่อนข้างเยอะแหละก็จะมีบางกลุ่มที่หายได้โดยการให้ยาอย่างเดียวแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่จากเสพเยอะขึ้นจนเน่าขึ้นมาได้นี่ก็ต้องผ่าตัดนะครับ
2: คร
1: ับค่ะที่อาจจะไม่แปลกใจบางทีไปโรงพยาบาลไส้ติ่งอักเสบที่ไม่ได้เป็นเยอะคุณหมอวินิจฉัยว่าเดี๋ยวลองฉีดยาฆ่าเชื้อดูก่อนปัจจุบันก็มีแพทย์หลายท่านที่เขาทำอย่างนี้กันอยู่ครับจ้า
0: ค่ะค่ะแต่ว่ายังไงก็คือต้องนอนในโรงพยาบาลให้คุณหมอสังเกตการนะคะ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่จะต้องนอนเพื่อสังเกตอาการนะครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อแบบเป็นยาฉีดในช่วงแรกประมาณ2วันแรกอะไรเงี้ยน่าจะต้องฉีดเป็นยาฉีดก่อนเพื่อจะให้ได้การตอบสนองต่อการอักเสบที่ดีนะครับจ้ะครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: เรารู้แล้วว่ามี4ระยะแรกคือปวดเล็กน้อยก่อนเริ่มอักเสบระยะที่2 อาจจะอักเสบมากขึ้นถ้า2ระยะเนี้ยถ้าเจอก่อนเนี่ยคุณหมออาจจะฉีดยาแก้อักเสบแล้วรอดูอาการใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับแต่ว่าอันนี้แล้วแต่แพทย์นะครับก็คือมันอยู่ในช่วงระหว่างศึกษาแพทย์บางท่านก็บอกผ่าไปเลยดีกว่าเพราะว่าก็ไม่แน่ว่าฉีดยามันจะตอบสนองดีหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรโดยบางทีมีการส่องกล้องผ่าตัดแผลก็จะเล็กขึ้นตัวก็จะเร็วอันนี้แล้วแต่ดูระยะพินิจของแพทย์เพราะว่าบางคนที่มีอาการภาวะเป็นเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยแพทย์บางท่านก็บอกผ่าไปเลยดีกว่านะครับก็จะแล้วแต่แพทย์ครับ
2: ค่ะแล้วถ้าจุดไหนคะที่มันรุนแรงถึงขนาดที่เรียกว่าไส้ติ่งแตกอะถ้ามันแตกแล้วเนี่ยมันจุดไหนมันจะไปถึงกับแตกอะคะอาจารย์ปู
1: ครับก็อย่างที่บอกคือถ้าทิ้งไปเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ได้ยาฆ่าเชื้ออะไรเลยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการอักเสบก็จะเพิ่มระยะขึ้นไปเรื่อยๆจนเริ่มเน่านะครับแล้วก็เริ่มมีการแตกของผนังของไส้ติ่งถ้าเมื่อไหร่มีการแตกของผนังไส้ติ่งเนี่ยอุจจาระที่อยู่ในลำไส้ก็จะออกมาทางไส้ติ่งหรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยจะออกมาทางตำแหน่งที่มันแตกของไส้ติ่งพวกนี้ก็จะมีหนองขังอยู่ในช่องท้องค่อนข้างอันตรายนะครับ
2: อันตราย
1: ครับสามารถเสียชีวิตได้เลยใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะค
1: ่
2: ะ
1: ติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มปวดท้องและปวดนานๆไม่หายสักทีและย้ายไปปวดด้านขวาเนี่ยรีบหาหมอเลยดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ได้ครับรีบมาพบแพทย์เพื่อให้มั่นใจว่าต้องมาตรวจนะครับว่าตกลงเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าว่ามันต้องมีการรักษาต่อนะครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: โอเคค่ะ
0: ไม่ใช่มัวแต่ซื้อยาลดกรดในกระเพาะรับประทานไปเรื่อยๆนะคะ
1: ครับจ่ายครับ
0: แต่เป็นอันตราย
1: ถ้าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยซื้อยาลดกรดทานสักวันนึงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแล้วครับจ่ายแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยโหรีบมาดีกว่าครับยิ่งปวดด้านล่างขวานี่รีบมาเลยครับ
2: ค่ะค่ะแล้วอย่างสมมติว่าดิฉันคุณหมอคะดิฉันกลัวจะอักเสบมาเนี่ยไปหาหมอนี่ขอตัดไปก่อนได้ไหมเพราะไส้ติ่งที่ทราบมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหมคะตัดก่อนได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: จริงๆเขาก็เชื่อว่าไส้ติ่งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างนึงแต่ว่าจริงๆลำไส้ส่วนหนึ่งก็สร้างได้ไม่ต้องกลัวว่าตัดไส้ติ่งแล้วจะสร้างภูมิคุ้มกันในลำไส้อะไรไม่ได้นะครับก็จะมีบางคนเหมือนกันถ้าเข้าไปผ่าตัดทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็เขาเรียกตัดแถมนะครับก็อาจจะแจ้งคุณหมอได้คุณหมอครับช่วยตัดไส้ติ่งให้หน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตัดเป็นประจำคือเราผ่าเข้าไปเนี่ยต้องคุยกับคนไข้ก่อนถ้าคนไข้อยากตัดเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็จะทำให้นะครับคนไข้ต้องการรีเควสต์แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้พูดอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดเป็นประจำเพราะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับไปตัดเราส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยแถมแล้วครับครับแต่ถ้าไปผ่าข้อตาอะไรเนี่ยจะให้แถมได้ก็บอกคุณหมอเขานะครับก็ตัดให้ครับ
2: ต้องแจ้งก่อนใช่ไหมถ้าเกิดไปผ่าแล้วแจ้งบอกอาจารย์คะไหนๆก็แถมตัดไส้ติ่งออกไปให้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับครับใช่ครับ
2: แต่ถ้าดิฉันเนี่ยเป็นคนปกติอ่ะแต่ดิฉันรู้สึกว่าไม่อยากให้มันอยู่ในร่างกายเลยมันจะอักเสบมันจะแตกขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่รู้เดินเข้าไปหาหมอตัดออกไปก่อนได้คะหมอตัดไหม
1: ไม่ค่อยคุ้มครับไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าการผ่าตัดมันมีความเสี่ยงนะครับเราอยู่เฉยๆสบายอยู่แล้วตั้งแต่การดมยาสลบหลังผ่าอาจจะมีการอักเสบมีแผลติดเชื้อมีการเสียเลือดอะไรได้นะครับผมว่ารอให้มันเริ่มมีการอักเสบเรารีบมาแล้วก็ทำการผ่าตัดเนี่ยก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนักครับ
2: โอเคค่ะเข้าใจละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่คนที่เริ่มเป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ลุกลามมากขึ้นจนถึงเสียชีวิตเนี่ยสถิติที่พบนี่เยอะไหมคะ
1: จริงๆค่อนข้างน้อยนะครับปัจจุบันทางการแพทย์อะไรค่อนข้างดี

0: คนเนี่ยเริ่มใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นก็จะรีบมาหาหมอมากขึ้นแต่ก็มีได้ยินข่าวมาเป็นระยะนะครับที่ไม่นานมานี้ที่ต่างจังหวัดไม่ถึงเดือนก็มีเด็กที่เป็นไส้ติ่งแตกแล้วก็เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็มีครับแต่ค่อนข้างน้อยไม่ถึง 1% หรอกครับ
1: ครับ
0: ถ้ารีบมาพบแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับ
1: ค่ะอาจารย์มีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องไส้ติ่งไหมคะ
2: ค่ะก็เห็นอาจารย์ปูบอกว่าการผ่าตัดทุกวันนี้ทันสมัยขึ้นใช้เป็นแบบ2กล้องใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
2: โดยท
0: ั่
2: วไปนี้กี่วันถึงจะพักฟื้นน่าจะดีกลับไปทำงานหรือใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอะคะ
0: โอ้จริงๆถ้าเป็นการผ่าเปิดเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีการเจ็บหน่อยเพราะเราต้องผ่าเข้าไปแล้วก็ผ่านชั้นกล้ามเนื้ออะไรหลายชั้นจริงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปวดอยู่ประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็พอที่จะทำอะไรได้ส่วนใหญ่ก็อาจจะให้ลาเกือบเป็นอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นการผ่าตัดแบบ2กล้องเนี่ยอาการปวดเนี่ยจะค่อนข้างน้อยสักวัน2วันนี้ก็สามารถลุกเดินได้แล้วสามารถทำกิจวัตรอะไรได้ปกติครับค่อนข้างปวดน้อยว่ามันเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนิดนึงแต่ว่าก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงกว่ากันครับ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะงั้นก็อย่ากังวลใจมากไปนะคะถ้าเริ่มปวดท้องแล้วก็ปวดเรื้อรังนี่ไปพบแพทย์ก่อนแพทย์ก็จะวินิจฉัยใช่ไหมคะว่าอาจจะฉีดยาแก้อักเสบหรือว่าถ้าจำเป็นแพทย์ก็จะนัดผ่าตัดให้เลยนะคะ
0: ผ่าตัดเลยครับไม่ได้นัดครับต้องเอาโรงพยาบาล
1: มาต้องผ่าตัดเลยเหรอ
2: ถ้าเกิดพบว่า
0: จับตัวไว้เลยครับ
1: อักเสบนี่คือจองห้องผ่าตัดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถ้าจะเลือกผ่าตัดนะครับก็ผ่าตัดเลยครับ
1: โอเคค่ะโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะมีคำถามนะคะคุณ JP Pat บอกว่าคุณแม่อายุ58คุณแม่เป็นเบาหวานแล้วก็ชอบท้องเสียบ่อยๆเกิดจากอะไรคะเกี่ยวกับน้ำตาลขึ้นสูงไหมคะเป็นเบาหวานท้องเสียบ่อยๆเกี่ยวกับน้ำตาลขึ้น
0: น่าจะไม่เกี่ยวนะครับกับน้ำตาล
2: ครับ
0: อาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่าบางยาเบาหวานบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้มีอาการถ่ายเหลวได้นะครับ
2: ค่ะ
0: อันนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอนิดนึงครับหรือว่าจะมีสาเหตุอื่นก็ได้นะครับอาจจะถ้าเป็นบ่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายต้องมาเช็คลำไส้นิดนึงนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะตั้งแต่50ปีเป็นต้นไป
0: ครับ
2: ถ้าเกิดว่ายิ่งมีประวัติกรรมพันธุ์คนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยเนี่ย50ปีก็ควรจะเริ่มมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้แล้วใช่ไหมคะเช่นพวก2กล้องลำไส้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะค่ะอย่างยาเบาหวานที่อาจารย์ปูพูดถึงก็โดยเฉพาะยากลุ่มพวกเมทฟอร์มินนะคะอาจจะมีท้องเสียได
1: ้
2: ค่ะเพราะฉะนั้นอาจลองปรึกษาคุณหมอดูว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแล้วถ้าคุณหมอว่าอาจจะใช่ให้คุณหมอลองปรับยาดูว่าอาการจะดีขึ้นไหมค
1: ่ะค่ะโอเคค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะกำลังรับชมคุณ I am ปอคุณประมวลสวัสดีค่ะ
2: คุ
1: ณอ
2: ิทธิพ
1: ลคุณสุภัทราสวัสดีค่ะนะคะคุณอัมพรบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนทุกครั้งที่รายการลัดคิวหมอรามามาและก็ช่วยกันแชร์ด้วยค่ะเพื่อนๆจะได้รับชมรายการพร้อมๆไปกับเรานะคะคุณนัชชานันถามว่าอ๋อทางทีมงานแจ้งว่าจะจัดส่งแก้วมาให้ตอนนี้ยังไม่ได้รับเลยโอเครับไปค่ะ
2: เดี๋ยวทีมงานไ
1: ปทวงกันเลยทวงขอบคุณมากถ
2: ้
1: ายังไม่ได้รับนี่ก็ถามมาได้เลยนะคะคุณนัชชานันเดี๋ยวทีมงานตรวจสอบให้นะคะคุณรัชนกแสงวงสวัสดีค่ะคุณรังสรรค์สวัสดีครับคุณภูมิสวัสดีค่ะคุณธัญรักษ์ถามมาแบบนี้ค่ะอาจารย์ปูอาจารย์เอิงคะอายุ77ปีนะสูง166หนัก58คุณธัญรักษ์หายจากโควิดมาแล้ว2สัปดาห์มีอาการนอนหลับง่ายแต่หลับไปแป๊บเดียวก็ตื่นขึ้นมาคืนนึงก็เลยนอนได้แค่5ชั่วโมงแบบเนี้ยเป็นลองโควิดไหมคะไปซื้อยาที่ร้านขายยาเภสัชให้ยาทรานเมด5มิลลิกรัมมาทานก่อนนอนยานี้ทานแล้วอันตรายไหมคะ
2: อาการของคุณธัญลักษณ์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าพอล้มตัวลงนอนเนี่ยหลับได้แต่เพียงแต่ว่าหลับแล้วจะตื่นกลางดึกใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ค่ะก็เลยทำให้รบกวนการนอนเนา
1: ะค่ะ
2: แล้วก็ตอนนี้เรื่องลองโควิดเนี่ยกำลังมาแรงมากเลย
1: ค่ะ
2: คือหลังจากโควิดรู้สึกว่าการใช้ชีวิตอะไรทุกอย่างมันอาจจะไม่เหมือนเดิมรวมถึงสุขภาพด้วยนะคะถามว่ามันจะเกี่ยวกับลองโควิดไหมมันคงจะต้องดูด้วยว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่ายกตัวอย่าง

0: เช่นเบื่อหน่ายขาดสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะต้องมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนอกจากเรื่องการนอนไม่หลับนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องลองประเมินอย่างอื่นด้วยว่าการนอนไม่หลับของคุณธัญลักษณ์เนี่ยมีความเครียดอะไรรุมเร้าในระยะนี้ร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะหลายๆครั้งเนี่ยความเครียดความวิตกกังวลจะทำให้เรานอนหลับไม่สนิทไม่ต่อเนื่องเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ส่วนยาที่เภสัชกรให้คือตามปกติเนี่ยยาในกลุ่มพวกนอนหลับเขาจะปกติเขาจะไม่ได้ให้เภสัชกรเป็นคนสั่งนะคะอันนี้หมอไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันควรจะเป็นยาควบคุมที่แพทย์หรือว่าโรงพยาบาลเป็นคนสั่งได้เท่านั้นอะไรแบบนี้ค่ะค่ะถามว่าถ้าเกิดคุณธัญรัตน์พบว่าช่วงนี้การนอนหลับมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องการทำงานของสมองเนอะรู้สึกว่ามันง่วงเหงาหาวนอนประสิทธิภาพการทำงานไม่ดีเหมือนเดิมในตอนกลางวันอาจจะลองทานยาดูได้ค่ะแต่ว่าให้ทานระยะสั้นแล้วก็ลองปรับพฤติกรรมอื่นๆร่วมด้วยเช่นพฤติกรรมเรื่องการลดความเครียดในชีวิตประจำวันการฝึกการผ่อนคลายแล้วก็การออกกำลังกายนะคะมันจะทำร่วมกันไปด้วย
1: ค่ะก็คือแล้วก็อีกอย่างนึงคือน่าจะเข้านอนในเวลาเดิมสม่ำเสมอใช่ไหมคะจะทำให้การนอนนี่สมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะคะคุณธัญรัตน
0: ์ค่ะเหมือนร่างกายเรามันมีนาฬิกาในตัวนะคะถ้าเกิดว่าพอถึงเวลาปุ๊บเราไม่ได้นอนนะคะความง่วงมันก็จะหายไปเลย
1: ใช่
0: เพราะทีนี้กลายเป็นตาค้างได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นไปได้ก็เป็นอย่างคุณตาว่าจริงๆนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาลดการดื่มน้ำชากาแฟในตอนกลางวันด้วยนะคะ
1: คุณนิดดาเฮงบอกว่ากำลังรับชมทางทีวีนะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณสุนทรนะคุณสุนทรอายุ66ปีค่ะน้ำหนัก80สูง170ไปหาหมอนัดตรวจ MRI คุณสุนทรเลยถามว่าการตรวจ MRI คือตรวจอะไรอันนี้1คำถามนะคะและไปตรวจค่า TSA เท่ากับ6.420มันมากไปไหมเพราะเป็นโรคต่อมลูกหมากแล้วค่าน้ำตาลเท่าไหร่ถึงจะเป็นเบาหวานค่ะ
0: สามคำถาม
1: สามคำถามเลยใช่ค่ะ
2: ผมเอา MRI ก่อนแล้วกันครับ
0: แต่
2: MRI นี่เป็นการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือจะเข้าอุโมงค์คล้ายๆเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แหละครับแต่ว่าเขาจะยิงขึ้นแม่เหล็กไปโดนเนื้อเยื่อนะครับแต่ละเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาพออกมาต่างกันเช่นถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสีดำขึ้นมานะครับถ้าเป็นเนื้อเนี่ยก็จะเกิดสีขาวซึ่งพวกนี้ก็เป็นการเอ็กซเรย์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะสามารถทำให้ดูลักษณะของทิชชูเนื้อเยื่อได้ค่อนข้างดีว่ามันมีการผิดปกติตรงไหนหรือเปล่านะครับตรงตำแหน่งที่ผิดปกติมันต่างกับตำแหน่งตรงอื่นยังไงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจทางเอ็กซเรย์ชนิดหนึ่งครับ
1: MRI คือเอ็กซเรย์ชนิดหนึ่งแต่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมคะ
2: ใช่เป็นการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ครับเข้าอุโมงค์ครับ
1: ค่ะเราจะเข้าอุโมงค์พอเข้าไปอุโมงค์แล้วมันจะมีเสียงดังติ้งติ้งติ้งติ้งอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเสียงดังอยู่นานๆประมาณ20นาที
0: เสียงดังมากเลยใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องนอน
0: แล้วที่สำคัญคือนอนนิ่งๆอยู่ชั่วโมงนึงห้ามขยับตัว
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะเป็นความยากในชีวิตเหมือนกันนะคะนอนนิ่งห้ามขยับตัว1ชั่วโมง
2: ผมเคยตรวจนี่ทรมานพอสมควรครับ
0: ใช่ค่ะ
2: มากเขาห้ามขยับจริงๆ
0: ใช่ค่ะทรมานจริงๆ
1: ค่ะ
0: แล้วปวดเมื่อยหรือจะคันนี่ห้าม
1: ไม่ได้เลยใช่มั้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยค่ะ
0: คันก็ห้ามเกา
1: แล้วอย่างนี้อ่ะคำถามต่อไปค่า TSA 6.420มากไปไหมเป็นโรค
0: ค
1: ิ
0: ดว่าน่าจะจดผิดค่ะน่าจะเป็น PSA มากกว่า
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: จริง PSA ก็คือเป็นค่ามะเร็งต่อมลูกหมากนะครับค่าปกติเนี่ยแล้วแต่โรงพยาบาลแต่เจอโดยทั่วไปจะประมาณ5นิดๆประมาณ 5.5 อะไรเงี้ย5ถึง 5.5 จริงๆ6เนี่ยก็ค่อนสูงไปนิดนึงแต่ว่ายังไม่ถึงกับสูงมากนะครับถ้าคิดว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอันนี้จะสูงค่อนข้างเยอะประมาณ10ไปแล้วเงี้ยนะครับก็ถือว่าสงสัยแล้วเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะต้องมีการเจาะตรวจดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นค่าเท่านี้อาจจะติดตามการรักษาได้เพราะมันเกินค่าปกติมันนิดเดียวนะครับอาจจะต้องเทียบของเก่าด้วยของเก่าเท่าไหร่ถ้าของเก่าประมาณนี้นะครับหรือไม่ต่างจากนี้เยอะอาจจะติดตามการรักษาติดนัดมาเจาะเลือดซ้ำสัก3เดือนนะครับ6เดือนถ้ามันสูงขึ้นอันนี้อาจจะต้องมีการเจาะต่อมลูกหมากไปตรวจเพราะเรากลัวว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
1: แล้วค่าน้ำตาลเท่าไหร่ถึงจะเป็นเบาหวานคะคุณสุนทรถามมา
0: ก็น้ำตาลมี2ค่าค่ะก็คือว่าจะต้องเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยเกิน126เป็นต้นไปตั้งแต่126เป็นต้นไปนะคะหรือเป็นค่าน้ำตาลสะสมที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C ตั้งแต่ 6.5 เป็นต้นไปค่ะโดยที่ถ้าอาการยังไม่ได้เด่นชัดเกี่ยวกับเบาหวานมากเนี่ยคุณหมอเขาจะขอตรวจ2ครั้งก็คือเว้นระยะห่างกันสักระยะหนึ่งอะค่ะเป็นอาทิตย์หรืออะไรก็ว่าไปแล้วถ้า2ครั้งเนี่ยค่าตัวเลขที่ว่าเนี่ยน้ำตาลตอนอดอาหารยังเกินตั้งแต่126เป็นต้นไปรวมจนถึงหรือน้ำตาลฮีโมโกลบิน A1C มากกว่า 6.5 ค่ะให้โอกาสแก้ตัว2ครั้งเนี่ยมันยังเกินอยู่คุณหมอเขาจะเริ่มวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเบาหวานค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอาการที่ชัดเจนเลยนะคะคือคนไข้บางคนเป็นเบาหวานแบบไม่เคยรู้ตัวมาก่อนแต่มาด้วยเรื่องน้ำหนักลดผอมลงปัสสาวะบ่อยบางคนบ่นเลยว่าพอปัสสาวะแล้วมดมาตอมนะคะแล้วก็ลมจนถึงบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องผลข้างเคียงจากเบาหวานอื่นๆเช่นมีตามัวมือเท้าปลายมือปลายเท้าชาหรือว่าอาจจะมาด้วยเรื่องมีการติดเชื้อคันมีตุ่มน้อมตามตัวในผู้หญิงอาจจะมาด้วยเรื่องตกขาวบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ามีอาการในกลุ่มพวกนี้ร่วมกับน้ำตาลสูงวันนี้คุณหมอก็คือจะเริ่มให้การวินิจฉัยหรือว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เริ่มยาเลยค่ะ
1: ค่ะคุณสุนทรนะคะเคลียร์ทั้ง3คำถามนะคะมาที่คำถามของคุณวิพันนีค่ะคุณวิพันนีอายุ60ปีน้ำหนัก54สูง159เกิดอุบัติเหตุทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการเดินมา2ปีกว่าค่ะตอนนี้ผ่าตัดแล้วแต่ปรากฏว่าพอผ่าตัดแล้วกล้ามเนื้อก้นต่อเนื่องถึงต้นขาเนี่ยฝ่อรีบมากก็เลยอยากถึงท่าบริหารสร้างกล้ามเนื้อก้นที่ไม่ใช่ท่าสควอชมีไหมคะเพราะว่าปวดเข่าค่ะทำสควอชไม่ได้ค่ะ
2: ครับอาจารย์นึกไม่ออกครับอาจารย
0: ์ก้นกับต้นขาก
1: ล้ามเนื้อก้นกับต้นขาใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวดิฉัน
0: ท่าสควอชก็จะเป็นท่าที่แบบเหมือนย่อเข่าลงไปอ่ะนะคะ
1: ก็
0: ยอมรับเลยว่าหัวเข่ามันจะงอแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าอาจจะลำบากที่จะทำท่านี้ไม่งั้นเนี่ยอย่างต้นขาเนี่ยเราก็มีท่านั่งเช่นนั่งแล้วยกขาน
1: ี
0: ่นั่งเหมือนคนเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมที่เขาชอบแนะนำกันนะคะอ๋ออัน
1: น
0: ั้
1: นนั่งอย่างนี้แล้วก็ยกขาใช่ไหมคะ
0: นั่งแล้วยกขาขึ้นตรงๆเลยแล้วก็กระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเกรงไว้นับ 1-10 นะคะค่ะอันเนี้ยก็จะช่วยได
1: ้
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่ไอตัวกล้ามเนื้อก้นเนี่ยมันจะต้องเป็นท่าที่จะต้องมีการเขาเรียกอะไรอ่ะมีท่ายืนมันจะต้องมีการฝึกที่มันมากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นอ่ะอีกท่าหนึ่งที่แนะนำได้ก็พวกปั่นจักรยานถูกกับที่
1: ค่ะ
0: ค่ะถ้าราคาของจักรยานที่แบบอยู่กับที่ไม่ได้แพงเกินไปนักนะคะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีหลายราคานะคะแบบชนิดอันเล็กๆก็มีหรือว่าแบบชนิดที่สูงขึ้นมาหน่อยแบบเท่ากับเอวคนก็มีการปั่นจักรยานตรงนี้มันก็จะได้ทั้งกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อก้นได้เหมือนกัน
1: ค่ะปั่นจักรยานนี่คือนอนปั่นก็ได้นะท่าที่นอนปั่นมันก็จะไม่กดทับ
0: มันก็จะยกเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: นะคะ
0: เหมือนนอนปั่นกลางอากาศอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: หรือว่าปั่นแบบที่มีแรงต้านที่เป็นตัวจักรยานด้วยแต่ว่าอยู่กับที
1: ่ค่ะ
0: ไม่ได้เคลื่อนที่ค่ะอาจจะช่วยได
1: ้วันไหนนะคะมาถามวันที่อาจารย์มิวหรืออาจารย์กอล์ฟมานะอันนั้นเขาจะชำนาญเรื่องของท
0: ่
1: าออกกำลังกายนะคะไปที่คำถามของคุณแดงแท็กทูนะคะคุณแดงสวัสดีครับคุณหมอและพิธีกรผมอายุ64น้ำหนัก70ตอนนี้กำลังรักษาโรคนอนไม่หลับทานยามาประมาณ1ปีแล้วจากหมอที่โรงพยาบาลและผมก็จะทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบแคปซูลพร้อมกับยานอนหลับก่อนนอนได้ไหมครับ ปรึกษามาว่าจะทานน้ำมันมะพร้าวสกัด

0: แบบแคปซูลพร้อมกับยานอนหลับก่อนนอนได้ไหมครับ
1: จากที่ฟังก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับน้ำมันมะพร้าวนี่น่าจะไม่มีผลข้างเคียงกับยานอนหลับนะครับ
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ค่ะถ้าคิดว่าไม่มีผลข้างเคียงแต่ว่าหมอแค่สงสัยว่า
0: ทานทำไม
2: ทานทำไมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยค่ะอยากทราบเหตุผลนะคะว่าหวังผลเรื่องอะไรหวังผลเรื่องการนอนหลับหรือหวังผลเรื่องอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันอาจจะเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มตัวดีบ้างแต่ว่ามันก็จะเพิ่มระดับของไขมันตัวไม่ดีเราเรียกว่าคอเลสเตอรอลเลวอะไรเงี้ยหลายๆคนอาจจะใช้คำพูดแตกต่างกันแต่มันก็จะเพิ่มได้ถ้าจะทานนี่ต้องเช็คระดับคอเลสเตอรอลด้วยนะคะว่ามันสูงหรือเปล่าค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าถ้าจะทานพร้อมกันอาจารย์เอิงก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรระหว่างยานอนหลับกับน้ำมันมะพร้าวแต่คำถามคือว่ามีเหตุผลอะไรที่ทานใช่ไหมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะ
2: สงสัย
0: คอมเมนต์มาเพิ่มได้นะบอกข้อมูลมาเพิ่มได้นะคะคุณพิกุลสวัสดีค่ะป้าติ๋มดอนเมืองป้าติ๋มดอนเมืองถามแบบนี้ค่ะป้าติ๋มเพิ่งทำบายพาสหัวใจมาได้1 เดือนบายพาสหัวใจมา1 เดือนนะคำถามคือจะฉีดวัคซีนเข็ม 3ได้ไหมคะอันนี้คำถามที่1 นะทำบายพาสมา1 เดือนฉีดวัคซีนเข็ม 3ได้ไหมคะและตอนนี้มันมีอาการเจ็บหน้าอกค่ะเพราะทำบายพาสนี่เขาต้องผ่าใช่ป่ะผ่ากลางอกใช่ไหมใช่ไหมคะมีอาการเจ็บหน้าอกค่ะจะต้องเจ็บหน้าอกอีกนานไหมคะจะหายเจ็บแผลผ่าตัดป้าติ๋มอายุ65ค่ะสูง167หนัก73แผลผ่าตัดบาดเนี่ยมันเจ็บนานไหมคะอาจารย์ปู
1: จริงๆแผลบริเวณหน้าอกเนี่ยนะครับจะเจ็บค่อนข้างนานนะครับเพราะเป็นตำแหน่งที่เราหายใจตลอดมีอาการไอมีอาการอะไรเงี้ยจะเจ็บนานบางคนอย่างเช่นพวกซี่โครงพวกอะไรเงี้ยหรือว่าตำแหน่งของกระดูกกลางหน้าอกเองอ่ะอาจจะน่าจะเป็นเดือนนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับอาจจะได้ถึง6 อาทิตย์หรือ2 เดือนด้วยซ้ำไปถ้าเจ็บมากเนี่ยก็อาจจะต้องทานยาดูก่อนอันนี้แต่ต้องมั่นใจนะครับว่าเจ็บจากเรื่องของแผลผ่าตัดนะครับอาจจะต้องกลับให้คุณหมอเขาดูนิดนึงว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่านะครับที่มีอาการเจ็บเช่นมีการขังของน้ำนะครับหรือว่ามีการอักเสบของแผลอันนี้ต้องดูนิดนึงอันที่2คือบางทีการทำไบพาสเนี่ยถึงแม้จะทำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เส้นเลือดหัวใจที่ทำเนี่ยจะมีอาการตีบอาการตันขึ้นมาได้นะครับอันนี้ต้องไปเช็คดูนิดนึงนะครับว่าแน่นอนว่าเป็นจากแผลว่าถ้าเป็นจากแผลเจ็บจากแผลจริงๆเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ทานยารักษาควบคุมอาการปวดไปตามอาการไปนะครับ
0: และอาจารย์เอิงคะป้าติ๋มถามมาว่าแล้วจะฉีดวัคซีนเข็ม 3ได้ไหมคะไบพาสมาแล้ว1 เดือน
1: จริงครับอาจารย์ถ้าจะไม่มีปัญหานะครับอาจารย์
0: ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมคะ
2: ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าตอนนี้ป้าติ๋มสุขภาพโอเคแล้วหรือยังอะคะหมายความว่าหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้บางคนพักฟื้นยังรู้สึกว่าร่างกายยังไม่เต็มร้อยเลยแบบนี้ค่ะแล้วถ้าพอไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวป้าติ๋มจะโทรมกว่าเดิมอีกหรือเปล่าคือถ้าป้าติ๋มมั่นใจว่าตอนนี้ฉันพอเดินเหินได้หายใจก็ได้สะดวกในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ย ก็ฉีดได้นะคะเพราะว่าพอหลังฉีดวัคซีนก็จะต้องมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนไข้ขึ้นค่ะตัวร้อนมีไม่สบายในร่างกายขึ้นมาอีกนะคะกลัวมันจะซ้อนกันแล้วป้าติ๋มว่าจะยิ่งรู้สึกไม่ดีกับร่างกายเพิ่มขึ้นค่ะถ้าป้าติ๋มโอเคแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้ฉันแข็งแรงกว่าเดิมฉันมั่นใจว่าโอเคก็ไปฉีดได้ค่ะ
0: ก็คือถ้าคนปกติไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเนี่ยนะคะไม่ได้มีอาการร่างกายอ่อนแอควรจะไปฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเพิ่งผ่าตัดมาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนดีไหมคะ
2: ได้ค่ะปรึกษาคุณหมอที่ผ่าตัดเพราะว่าเขาจะต้องมีงานนัดติดตามอยู่แล้วเนาะรวมถึงหมอทำกายภาพบำบัดด้วยถูกไหมคะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: โอเคค่ะอาจารย์ปูเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคุณกฤษดาวุฒิทรัพย์นะคะถามมาว่าผมเคยอ่านในไลน์เขาส่งมาบอกว่าการร่วมเพศบ่อยๆจะช่วยลดโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับแล้วถ้าคนโสดทำมาสเตอร์เบชั่นบ่อยๆจะลดโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยไหมครับอายุ58ค่ะ
1: จริงๆคือมันไม่ได้มีการศึกษาชัดเจนนะครับว่ามันจะลดได้ชัดเจนนักแต่ว่าเขาก็เชื่อว่าการที่เราทำให้น้ำอสุจิ

0: ค้างนานๆเนี่ยครับก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยต่อเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับดังนั้นการทำมัสเตอร์เบทหรือว่าการร่วมเพศอะไรเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ครับเท่านั้นเองครับ
1: แต่ว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยที่ไปผลการวิจัยออกมาใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับไม่มีชัดเจนนะครับครับ
2: เดี๋ยวคนดูที่เป็นผู้ชายแพนิคพอดีนะ
0: ใช่ไม่มีการศึกษาแบบชัดเจนนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันช่วยลดมะเร็งได้ไม่มีใครทำการศึกษาที่สตองอีวิเดนซ์ชัดเจนนะครับอย่าไอ้ถึงกับว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็ผมว่าฟังหูไว้หูดีกว่านะครับครับ
1: อ๋อค่ะเป็นความเชื่อแล้วกันนะเป็นความเชื่อ
0: ครับครับ
1: ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจริงหรือเปล่า
2: ข้อมูลยังไม่คอนเฟิร์ม
0: ครับ
1: ค่ะคุณแดงแท็กทูตอบมาแล้วค่ะที่เมื่อกี้ถามเรื่องทานอันนี้แหละค่ะทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะคุณแดงบอกว่าคือทานยานอนหลับจากมันก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ครับหลับลึกน้อยมากส่วนใหญ่หลับลึกไม่ถึงชั่วโมงผมก็เลยคิดว่าจะทานน้ำมันมะพร้าวควบคู่ไปด้วยอะค่ะ
2: อ๋อ
1: ค
2: ือถ้าทานเพื่อหวังผลให้นอนหลับลึกนี่หมอไม่แน่ใจนะคะว่าคุณสมบัติอันนี้ของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะมีจริงอยู่หรือเปล่าแนะนำว่าถ้าเกิดว่ายานอนหลับตัวที่คุณหมอให้ยังไม่ถูกใจให้ปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่ดีกว่านะคะว่าเราก็เล่าให้คุณหมอฟังว่ามันมีปัญหาตอนไหนเช่นหลับไม่ลึกพอคุณหมอก็จะได้ปรับยาหรือว่าเปลี่ยนยาที่ถูกใจให้มียาที่เป็นตัวเลือกเยอะแยะเลยค่ะเพราะคนไข้แต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการในการนอนไม่เหมือนกันเนาะบางคนกลัวจะตื่นแล้วแบบง่วงไปทำงานไม่ไหวอ่ะคุณหมออาจต้องให้ยาออกฤทธิ์สั้นในขณะที่บางคนรู้สึกว่านอนหลับได้ระยะสั้นอยากได้ยาที่ออกฤทธิ์ยาวคุณหมอก็จะได้เลือกยาที่ออกฤทธิ์ยาวตามจำนวนชั่วโมงที่ต้องการ
1: ค่ะอาจารย์ปูคะครูนุ้ยค่ะครูนุ้ยอายุ65สูง153น้ำหนัก44ครูนุ้ยเล่ามาแบบนี้ว่าก่อนจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภท MALT เหรอ MALT
0: ครับ
1: ค่ะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองประเภทMALTระยะที่4เมื่อปี2551เคยมีอาการหอบหืดเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะทุกทรมานมากเคยหยุดหายใจไปหลายครั้งแต่พอเริ่มรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ไม่เคยมีอาการหอบอีกเลยจนปัจจุบันก็ยังแปลกใจว่าอาการหอบหืดมีส่วนเกี่ยวพันกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอย่างไรไหมคะ
0: อันนี้นี่ไม่แน่ใจครับว่ามันจะส่วนใหญ่มันจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะครับเรื่องหอบหืดกับเรื่องมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่ช่วงที่รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองผมไม่แน่ใจจะได้ยาบางตัวพวกสเตียรอยด์พวกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยทำให้อาการหอบหืดมันอาจจะลดลงได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจจริงครับอาจจะต้องมาปรึกษาอาจารย์เอิงมีความเห็นว่ายังไงครับ
2: แนะนำให้คุณครูนุ้ยไปปรึกษาคุณหมอที่รักษาดีกว่านะคะคุณเขาจะรู้เลยว่าคุณนุ้ยได้ยาอะไรแล้วยาตัวนั้นมันมีผลดีกับโรคหอบหืดร่วมด้วยหรือเปล่าเหมือนแบบยิงปืนนัดเดียวได้สองโรคอะไรแบบเนี้ยนะคะรวมจนถึงไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้ที่คุณนุ้ยหอบมีอาการรู้สึกเหนื่อยหอบหายใจไม่ออกเนี่ยมันเป็นตัวต่อมน้ำเหลืองที่มันโตแล้วมันเดียดอยู่ที่หลอดลมหรือเปล่าก่อนการรักษาค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบหอบเหนื่อยอยู่ข้างในแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวต่อมน้ำเหลืองเนี้ยมันอยู่ลึกอยู่ในทรวงอกเนาะเบียดหลอดลมเบียดอะไรอยู่หรือเปล่าพอการรักษาอันนี้มันดีขึ้นตัวโรคหายต่อมน้ำเหลืองที่โตเบียดหลอดลมดีขึ้นโรคมันก็เลยคลี่คลายลงคือหมอสันนิษฐานเป็น2เรื่องประมาณนี้อะค่ะ
1: ค่ะโอเคนะคะก็อันนี้อาจารย์เอิงสันนิษฐานแต่ว่าถ้าจะเอาแน่ๆก็ต้องไปถาม
2: ว่าปรึกษาคุณหมอที่รักษาดีกว่า
1: ใช่ไหมระหว่างรักษาอาจจะมีการให้ยาหรือว่ามะเร็งมันอาการดีขึ้นหอบหืดก็มีดีขึ้นด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณไอแอมปอค่ะคุณไอแอมปออายุ20ปีนะบอกว่าดูรายการนี้เป็นประจำเลยค่ะอยากถามว่าความเครียดมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างคะ
0: จริงๆมันต้องมีแน่นะครับความเครียดนะครับก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเครียดเนี่ยมันก็ทำให้มีความคิดไปนู่นไปนี่ก็ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับนะครับหรือว่าอาจจะหลับไม่สนิทได้ครับ
1: ก็คือมันฟุ้งซ่านมันไม่มีสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: มันอยากเอาไปคิดต่อด้วยในเวลานอนเนา
1: ะ
2: ใช่แล้วหลายคนนี่บางทีทั้งรู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวนะคะว่าตัวเองมีความเครียดแต่ที่เขารู้แน่คือเขานอนหลับไม่ดีคนไข้มาปรึกษานอนหลับไม่ดีมีทั้งนอนเริ่มต้นก็เข้านอนไม่หลับแล้วพอหัวถึงหมอนตาสว่างคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยหรือบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องตอนแรกเข้านอนเพลียเหนื่อยหลับเสร็จตื่นขึ้นมากลางดึกตื่นเร็วตื่นเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยมีหลายรูปแบบนะคะแล้วก็พอคุยไปคุยมาถึงเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องวิถีชีวิตเรื่องความเครียดในชีวิตประจำวันก็จะมาพบว่าเขามีความเครียดอยู
1: ่
2: แต่ตัวเขาเองอาจจะไม่ทันรู้ตัวแต่เรื่องการนอนเนี่ยมันฟ้องมาแล
1: ้
2: วว่าคุณมีความเครียดแล้วมันส่งผลต่อการนอนนี่คุณไอแอมปอนี่อายุเพิ่ง20ปีก็เริ่มแบบรู้สึกว่าความเครียดส่งผลต่อการนอนแล้วเนา
1: ะ
2: แต่ยิ่งถ้าอายุเยอะขึ้นนะคะผู้สูงอายุนะโอ้โหแค่วันจะมาโรงพยาบาลเอาละตื่นหลายครั้งเลยตอนกลางคืนเนี่ยตื่นแล้วตื่นอีกกลัวว่าจะมาไม่ทันเจาะเลือดกลัวว่าเดี๋ยวตื่นสายรถติดอะไรแบบนี้ค่ะพอมาถึงโรงพยาบาลวัดแล้วความดันขึ้นกันทั้งนั้นเลยแล้วก็จะบอกเมื่อคืนนอนหลับไม่ดีเพราะว่ามีความเครียดจากการที่จะมาโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นเนี่ยแหละค่ะนะคะ
1: มาดูอาการของคุณพี่นายค่ะคุณพี่นายอายุ68น้ำหนัก102สูง165อันนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คุณพี่นายมีอาการปวดน่องแล้วก็ชาที่เท้ารู้สึกร้อนร้อนร้าวไปที่น่องแต่พอนั่งพักสักพักก็หายค่ะเป็นบ่อยเป็นแบบเนี้ยมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็ไม่หายมีเกาต์เป็นโรคประจำตัวด้วยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เกิดจากอะไรปวดน่องชาที่เช้ารู้สึกร้อนๆแล้วก็ล้าไปถึงน่องเกิดจากอะไรคะมีเกาต์ด้วยค่ะ
0: พอที่จะเป็นไปได้นะครับที่สันนิษฐานนะครับก็คือจริงๆอาจจะต้องมาตรวจละเอียดอีกทีนึงอาจจะเป็นกลุ่มของพวกเส้นเลือดขอดอันนี้ก็ทำให้มีการปวดล้าบริเวณน่องได้ยิ่งยืนนานๆนะครับพอนั่งพักหรืออะไรเนี่ยก็จะดีขึ้นอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่อาจจะมีกลุ่มของกระดูกหลังนะครับทับเส้นประสาทอย่างเงี้ยก็จะมีอาการปวดร้าวปวดชาขานะครับนะแล้วก็มีความรู้สึกที่ขาเนี่ยผิดปกติขึ้นมาได้นะครับแต่จริงๆถ้าประวัติเท่านี้คิดว่าน่าจะต้องมาตรวจแล้วน่าจะมีความผิดปกติครับครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เริ่มต้นให้นักตรวจแผนกไหนก่อนดีคะ
0: จริงๆมาหาทางอาจารย์ก่อนก็ได้นะครับอาจารย์ Family Med ก่อนก็ได้ใช่ครับ
2: ได้ครับอาจจะมาช่วยคัดกรองให้ก่อนว่าจะเป็นโรคทางกระดูกหรือว่าเป็นโรคทางด้านหลอดเลือดดำอะไรแบบนี้ครับ
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
1: ก็คือไปหาทางอาจารย์เอิร์นก่อนใช่ไหม
2: เวชศาสตร์ครอบครัวก่อน
1: โอเคไปหาทางภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวก่อนแล้วก็อาจารย์ก็จะซักคุยดูว่าจะส่งไปทางไหนต่อใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: okay.
2: แต่ในระหว่างนี้อยากขออนุญาตแนะนำคุณพี่นายนิดนึงว่าอยากให้ลดน้ำหนักนะคะ ค่ะเพราะว่าน้ำหนักของคุณพี่นายเนี่ยเกินถึงขั้นที่เรียกได้ว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นโรคอ้วนแล้ว แล้วน้ำหนักที่เยอะเกินอันเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่เกาอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นผลเสียจากน้ำหนักที่เกินนี้บางทีคุณพี่นายได้เคยดูไหมว่ามีความดันหรือเปล่ามีน้ำตาลในเลือดสูงไหมรวมจนถึงเรื่องกระดูกสันหลังทับเส้นเนี่ยหมอกระดูกสันหลังเนี่ยให้คนไข้ลดน้ำหนักกันเป็นแถวเลยนะคะเพราะว่าตัวน้ำหนักที่เยอะเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรื่องการกดทับของเส้นประสาทเนี่ยแย่ลงค่ะนะคะ
1: ค่ะงั้นก็ฝากตอนนี้นะฝากว่ามีเวลาก็ลดน้ำหนักนิดนึงสัปดาห์ละสักครึ่งกิโลก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วอาจารย์จะต้องเช็คสุขภาพใช่ไหมครับอาจารย์หนึ่งว่า
2: ได้ค่ะว่ามีโรคอื่นเพิ่มเติมนอกจากเกาแล้วหรือยังนะคะต้องไปตรวจเลือดตรวจสุขภาพด้วยค่ะ
1: มาที่คำถามของคุณพัฒน์ค่ะคุณพัฒน์อายุ68น้ำหนัก65สูง169 29เมษาที่ผ่านมาไปกระตุ้นเข็ม3โมเดอร์นามานะฉีดโมเดอร์นาเมื่อ29เมษาหลังฉีดมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันมีไข้อ่อนๆทุกวันวัดไข้ด้วยปรอทวัดได้37องศาแบบนี้อันตรายไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าเป็นไข้อยู่ค่ะ
0: 37นี่ก็ไม่น่า ไม่เชิงไม่น่ามีไข้

0: กติน
1: ะคะ
0: ค่ะถ้าเราจะตีว่ามีไข้ก็คือ 37.8 นะคะอาจารย์ปู
1: ใช่ครับใช่ครับครับ
0: ค่ะแต่มันอาจจะเป็นความแบบไม่สบายตัวมากกว่าทำให้เรารู้สึกเหมือนเราจะเป็นไข้เนอะปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรแบบนี้ค่ะเน
1: า
0: ะ
1: แต่ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับอาจารย์จาก29มาถึงตอนนี้อาจจะต้องถ้ามันไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นการเพลียจากสาเหตุอื่นได้นะครับเช่นมีการติดเชื้ออะไรบางอย่างนะครับที่อาจจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนอะไรได้นะครับ
0: ใช่
1: ยังไงจะต้องมาตรวจเช็คดูสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับครับ
0: ถือโอกาสตรวจสุขภาพก็ดีเนาะ
1: ครับครับ
0: ค่ะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: เมื่อกี้เราคุยเรื่องของการทำเอ็กซเรย์ MRI ใช่ไหมคะคุณหงแดงตั้งถามว่าถ้ามีการฝังรากฟันเทียมจะไม่สามารถรับการตรวจ MRI ได้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้จริงๆพวกเหล็กพวกอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างกังวลนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสมันเป็นแม่เหล็กอะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กมันจะทำให้ดูดที่เหล็กมีการเคลื่อนได้อาจจะต้องไปปรึกษานะครับต้องแจ้งนะครับทางคุณหมอหรือว่าทางเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ที่จะทำเอ็มไอแต่ว่าเรามีการฝังรากฟันเทียมนะครับเขาอาจจะมีวิธีการอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้คลื่นแม่เหล็กมีผลต่อตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับจะต้องไปคุยนะครับอันนี้ไม่ลองไปคุยกับเขาดูก่อนไม่ถึงอาจจะเป็นไม่ควรไม่ห้ามทำเลยเนี่ยจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการฝังรากฟันเทียมจะค่อนข้างแน่นระดับนึงการเคลื่อนการอะไรเนี่ยจะค่อนข้างยากครับ
2: อ๋อที่เขาห้ามนี่คือเขากลัวว่าระหว่างที่แบบว่าMRI ไปเนี่ยมันจะทำให้เคลื่อนเหรอคะ
1: ใช่ครับมันจะเป็นตัวแม่เหล็กครับมันจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนมีแม่เหล็กอยู่รอบตัวเราตลอดนะครับพวกเครื่องพวกนี้เราจะไม่ให้พวกเหล็กเข้าไปใกล้นะครับมันจะดูดเข้าไปที่เครื่องอะครับ
2: เพราะว่าแม่เหล็กมันก็จะดูดเหล็กงี้ใช่ไหมเดี๋ยวเกิดมันดูดร่างฟันไปแล้วแย่เลยอย่างนี้เหรอคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคุณหงแดงนะคุณหงแดงดิฉันเนี่ยฝังรากฟันเทียม1ซี่อิมแพลนท์นะดิฉันก็ทำเอ็มอาร์ไอแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะดิฉันทำเอ็มอาร์ไอตรงคอเนี่ยไม่มีปัญหาอะไร
1: เคลื่อนยากนิดนึงมันฝังเข้าไปครับ
0: แต่ก็คือแจ้งที่คุณที่แผนกเอ็กซเรย์ก่อนดีกว่านะคะว่ามันมีอิมแพลนต์มีอะไรบ้างอยู่ในร่างกายเนา
2: ะ
0: เพราะว่าจริงๆเขาต้องเช็ควัสดุอะค่ะว่ามันเป็นวัสดุที่ปลอดภัยเมื่อเข้า MRI หรือเปล่าถ้าเป็นไทเทเนียมปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้ามันมีวัสดุที่มันเป็นโลหะเนี่ยมันจะไม่ปลอดภัยค่ะ
2: ค่ะคุณกฤษดาสงสัยเพิ่งมาดูเราตอนกลางๆนะไม่ได้ดูตอนต้นคุณกฤษดาอายุ77ถามมาว่าโรคไส้ติ่งเกิดจากอะไรครับ
0: ให้อาจารย์ปูรีไวอีกท
1: ีได้ครับส่วนใหญ่สาเหตุจากการอุดตันนะครับบริเวณตอของไส้ติ่งนะครับไส้ติ่งมันจะเป็นติ่งออกไปจากต้นลำไส้ใหญ่นะครับที่จะไปอุดได้ก็พวกที่เจอบ่อยๆคืออุจจาระที่มันแข็งๆลงไปอุดตรงรูตรงนั้นน่ะรูของไส้ติ่งหรือว่าจะเป็นพวกอาหารนะครับหรือว่าไอ้พวกพาราไซต์คือพวกพยาธิอะไรไปอุดได้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มของพวกนิ่วพวกอะไรสามารถอุดได้หรือว่าบางทีอาจจะเกิดจากตัวมะเร็งบริเวณต้นโคนของลำไส้ใหญ่เองจะไปอุดทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาพอมีการอุดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้การเลือดเข้าไปเลี้ยงได้ไม่ดีนะครับเชื้อแบคทีเรียอะไรจะโตขึ้นแล้วเกิดการอักเสบขึ้นมาได้ครับ
2: ค่ะคุณจินดาค่ะคุณจินดาอายุ60สูง161หนัก56เป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบนะลูกเท่าไข่เต่าค่ะไข่เต่าลูกขนาดไหนเล็กกว่านี้ไหมลูก
0: เต่าลูกเต่าอะไรกันนะเต่าญี่ปุ่น
2: ล
0: ู
2: กเท่าไข่เต่าบอกว่าไส้เลื่อนมันเลื่อนเข้าออกได้ด้วยค่ะเลื่อนเข้าออกได้บางวันเดินมากรู้สึกเจ็บแบบนี้ยังไม่ต้องผ่าตัดได้ไหม
1: จริงๆไส้เลื่อนนะครับถ้าเริ่มมีอาการเนี่ยเราแนะนำให้ผ่านะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการไส้เลื่อนโดนรัดครับก็คือไส้เนี่ยการที่เป็นมันเลื่อนมาได้เพราะว่าผนังมันอ่อนแรงเหมือนมีรูอยู่ดังนั้นเนี่ยก็จะมีไส้หรืออะไรที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยอาจจะเป็นไขมันในช่องท้องเนี่ยเลื่อนออกมาบริเวณรูตรงนั้นน่ะที่มันลักษณะเหมือนมีรูเนี่ยเรากลัวเกิดคนไข้ไปเบ่งอะไรมากๆเช่นไอมากๆหรือว่าเบ่งอุจจาระหรือเบ่งปัสสาวะมากๆเนี่ยไส้ปริมาณมากจะทะลักออกมาแล้วรูตรงนั้นจะไปรัดไส้พวกนี้ทำให้เกิดไส้เน่านะครับก็คือต้องมาผ่าฉุกเฉินเลยมันก็จะปวดทนไม่ไหวเลยอันนี้ต้องมาผ่าฉุกเฉินดังนั้นถ้าเริ่มมีอาการสมัยก่อนเนี่ยมีอาการไม่มีอาการเนี่ย หมอจะแนะนำให้ผ่าแหละเพราะเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นปัจจุบันบอกว่าถ้าไม่มีอาการอาจจะพอรอได้จะเย็นๆได้แต่เมื่อไหร่มีอาการเนี่ยก็แนะนำให้ผ่าแต่ไม่ใช่ผ่าฉุกเฉินแบบต้องรีบมาผ่านะก็คือนัดตามตารางผ่าตัดได้อาจจะรอได้เป็นเดือนอะไรเงี้ยก็เข้าคิวผ่าตัดไปครับ
2: การผ่าตัดไส้เลื่อนเป็นการผ่าตัดใหญ่ไหมคะต้องแบบเปิดไหม
1: ผ่าตัดใหญ่ครับต้องมีการดมยาสลบเราถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่แต่วิธีการผ่าตัดก็มี2วิธีนะครับถ้าเป็นที่ขาหนีบก็อันแรกก็คือเปิดผ่านะครับอันที่2ก็คือใช้2กล้องก็คือผ่าตัดแบบแผลเล็กเจาะรูทำเอาใช้เครื่องมือเข้าไปทำแล้วก็วางผนังเทียมถึงแม้เป็นการเปิดผ่าเราก็วางผนังเทียมการเปิดผ่านี้จะเจ็บเยอะกว่าอยู่แล้วก็คือจะเจ็บนานกว่าแล้วก็เจ็บเยอะกว่านะครับการส่องกล้องก็จะเจ็บค่อนข้างน้อยกว่าก็จะดีกว่าแต่ยังก็คล้ายๆกับไส้ติ่งครับส่องกล้องก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะสูงกว่าครับ
2: ค่ะมีคำถามของเดี๋ยวอีกเอาลงมาหน่อยค่ะคำถามที่3เมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้ดิฉันอ่านอยู่เลื่อนลงหน่อยค่ะเลื่อนคำถามหน่อยนะคะนี่คุณชัยค่ะคุณชัยค่ะคุณชัยอายุ81น้ำหนัก45สูง160บอกว่าเข่ารู้สึกว่าเข่าอ่ะขยับขึ้นขยับลงทรงตัวไม่ค่อยดีไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเข่าไม่เป็นอะไรแต่คุณชัยเนี่ยกังวลเป็นผู้สูงอายุนะอายุ81เพราะว่ายังมีอาการเข่าขยับขึ้นลงอยู่หมอก็ไม่ให้ยาอะไรมาก็เลยมาปรึกษาว่าควรทำยังไงแล้วควรจะกลับไปหาหมออะไรดีอะคะ
1: ขยับขึ้นลง
0: อันนี้พูดยากเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่ามันขยับแบบไหนกันแน
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่อายุเท่าไหร่ครับ81ใช่ไหมครับ
0: 81แล้วใช่ค่ะแล้วก็น้ำหนักน้อยเนาะคุณชัยเน
2: ี่
0: ย
2: 45
0: กิโล
2: เองค่ะ
0: ค่ะผอมมากเลยทีเดียวแล้วก็ปวดเข่าคือแนะนำว่าต้องให้คุณหมอตรวจดีกว่าเนาะเพราะเราฟังจากประวัติว่าแค่ขยับขึ้นขยับลงนี่เรานึกภาพไม่ออกจริงๆว่ามันจะเป็นอะไรกันแน
1: ่
0: ค่ะก็แนะนำพบคุณหมอกระดูกนะคะหรือว่าออร์โธปิดิกนะคะคุณหมอจะมีความชำนาญในการดูแลเรื่องเข่าแล้วก็คิดว่าโรคที่คุณชัยเป็นเนี่ยอาจจะเป็นโรคของความเสื่อมตามวัยก็ได้เช่นเข่าเสื่อมก็จะปวดที่เข่าได้เหมือนกันแต่ว่าโรคอื่นที่เป็นอะไรที่เขาเนี่ยต้องให้คุณหมอเขาดูแลเป็นเอ็นข้อเขาฉีกเอ็นอักเสบหรือเป็นเรื่องอะไรมันต้องอาศัยการตรวจร่างกายแล้วล่ะค่ะ
2: ค่ะต้องไปหาหมอด้านข้อเข่าโดยเฉพาะเลยเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือหมอกระดูกก่อนก็ได้นะคะกระดูกออร์โธปิดิกก็ตรวจได
2: ้ค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณพระจันทร์ส่องบอกว่าอยากดูย้อนหลังทำอย่างไรคะอ๋อดูใน Facebook นี่ได้เลยค่ะแล้วก็ย้อนไปดูค่ะรายการลัดคิวหมอรามาในช่องรามา Channel นี่แหละย้อนหลังได้ในเพจรามา Channel ด้วยนะคะคุณหงแดงบอกว่าเป็นไทเทเนียม3ซี่เลยค่ะอ๋อ
1: ร่างฟันเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหา
0: ร่างฟันใช่ค่ะ
2: อ๋อ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องแจ้งคุณหมอที่เป็นคนดูแลเรื่องของการทำ MRI ก่อนนะคุณทวีเกียรติถามเรื่องไส้ติ่งอีกครั้งครับเคยได้ยินว่าจะเกิดไส้ติ่งอักเสบนั้นจากการกระโดดโลดเต้นหลังอาหารใช่ไหมครับอาจารย์
1: อันนี้ไม่จริงนะครับไม่น่าไม่เกี่ยวครับไม่ว่ากระโดดหรืออะไรมันโอกาสที่คือมันไม่มีความสัมพันธ์กันที่พวกอุจจาระหรืออะไรจะลงไปอุดตำแหน่งของรูไส้ติ่งอันนี้ไม่สัมพันธ์กันนะครับไม่เกี่ยวครับ
0: งั้นอาจารย์ปูวันนี้ฟันธงนะคะ
1: ว่าไม่เกี่ยวครับ
0: อะไรนะเม็ดฝรั่งขนหมูแล้วก็การกระโดดที่เป็นความเชื่อในอดีตนะคะไม่ได้สัมพันธ์กัน
1: ไม่สัมพันธ์ครับ
0: ไส้ติ่งอักเสบสัมพันธ
1: ์แต่ว่าเราก็อย่าไปกระโดดนะครับหลังกินมันจะมีอาการจุกมีอะไรได้เพราะลำไส้มันอิ่มๆอยู่กระเพาะมันจะมีการขยับเยอะๆเงี้ยมันจะจุกได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนพักให้กระเพาะได้พักทำงานดีกว่าครับ
2: คือผู้ใหญ่ชอบบอกเด็กไงกินข้าวเสร็จอย่าไปกระโดดเดี๋ยวเป็นไส้ติ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ปูบอกว่าไม่เกี่ยวกับไส้ติ่งแต่มันอาจจะเกิดอาการจุกได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ค่ะคำถามสุดท้าย
0: ปวดท้อง
2: ค่ะคำถามสุดท้ายของคุณรัตนานะคุณรัตนาอายุ64ปีน้ำหนัก54มีอาการปวดไหล่แล้วก็ชาค่ะปวดไหล่และชาจากไหล่ถึงข้อศอกเหมือนมดไต่ชาเหมือนมดไต่ยกจานไม่ได้เจ็บมากรักษายังไงดีคะ
1: น่าจะต้องมาพบแพทย์แล้วนะครับประวัตินี่เหมือนมีการกดของเส้นประสาทนะครับมีการชาด้วยจะเป็นกระดูกคอทับเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยครับ นะครับน่าจะต้องมาพบแพทย์มาตรวจละเอียดอีกทีครับ
2: ค่ะถ้าอย่างนี้นะ
0: เป็น

0: หมอกระดูก
1: ค่ะ
2: ได้
0: ออโ
2: ใ
0: ธ
2: ช่
0: ป
2: แบ
0: ิ
2: บ
0: ด
2: น
0: ิ
2: ั้
0: ก
2: น
0: เหมือนกัน
2: ครับ
0: นะคะ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เพราะว่าดิฉันก็ได้ฟังคุณหมอกระดูกบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการชาเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับเส้นประสาทใช่ไหมคะถูกก
0: ใช
1: ด
0: ่
1: ทับด
0: ค
1: ้ว
0: ่ะ
1: ยอันนี้
0: คร
1: ต
0: ั
1: ้
0: บ
1: องพบแพทย์เฉพาะทางด้วยนะคะโอเค
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคำถามนะคะที่ถามมานะคะหลายๆคนนะคะบอกว่ามีปัญหานะคะอยากจะถามใครก็รายการลัดคิวหมอรมาของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาแต่ใครดูออกอากาศสดไม่ทันนั้นดูย้อนหลังได้บางคนบอกว่าไม่มีเวลาดูแชร์ไว้ก่อนค่ะแชร์ไปแล้วก็ย้อนกลับมาดูก็สะดวกดีนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสีสวยๆจากวรินดาค่ะขอบคุณอาจารย์ปูและอาจารย์เอิงด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์เอิงครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ระวังเครียดถ้าทำงานแบบกดดันตัวเองทำงานออกมาแล้วต้องดีที่สุดทำงานตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นพอพูดถึงการทำงานมันมักจะมีความคาดหวังตามมาด้วยในหลายๆรูปแบบวันนี้เราจะมาดูกันว่าความคาดหวังในแบบไหนเนี่ยจะมีผลต่อความเครียดในการทำงานบ้างมาดูการทำงานแบบแรกกันนะครับเครียดแน่ๆถ้าชอบทำงานแบบกดดันตัวเองเรื่องนี้คิดว่าจริงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยความเครียดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเครียดที่ไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นได้งานมาวันนี้แล้วต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จภายในวันนี้ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเดดไลน์อาจจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้เวลาที่เราขีดขึ้นมาเนี่ยเป็นความกดดันที่เราสร้างขึ้นเองทั้งที่ไม่จำเป็นการที่ปล่อยให้มีความเครียดแบบนี้นะครับในเวลาทำงานเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียต่างๆอย่างเช่นความเครียดสะสมอาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องหรืออาการทางกายอื่นๆร่วมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะส่งผลต่ออารมณ์ทั้งอารมณ์ในชีวิตส่วนตัวหรืออารมณ์ในการทำงานมาดูเรื่องถัดไปนะครับเครียดแน่ๆถ้าทำงานแบบต้องออกมาดีที่สุดอันนี้จริงเหมือนกันนะครับความคาดหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความคาดหวังจากตัวเองต่อตัวเองหรือว่าจากตัวเองที่มีต่อคนอื่นด้วยความดีที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมันช่างตวงวัดออกมาค่อนข้างยากซึ่งเจ้านายที่มีลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้ลูกน้องมีความลำบากใจในการทำงานร่วมภายใต้กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาได้ในแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับอันดับแรกต้องมีการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับความเป็นจริงมีตัวชี้วัดที่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้นะครับตัวลูกน้องเองเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นความสัมพันธ์ในการทำงานเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยทำให้มีความสุขในการทำงานได้มากขึ้นมาดูการทำงานแบบที่3กันนะครับเครียดแน่ๆถ้าทำงานตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นอันนี้จริงนะครับแนวทางการทำงานแบบนี้เนี่ยมักจะเจอในผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการภาระหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้การทำงานตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็ยังส่งผลต่อการนอนด้วยเช่นเดียวกันความคิดการวิเคราะห์หรือว่าสมาธิในการทำงานก็จะแย่ลงตามมันก็จะส่งผลกลายเป็นเหมือนวงจรต่อไปเรื่อยๆทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นเกิดการนอนไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็กลับมาเครียดเพิ่มเติมมากกว่าเดิมแต่ถ้าเครียดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีแนวทางในการจัดการอยู่ประมาณ3วิธีวิธีแรกนะครับก็คือเป็นการแบ่งการทำงานหรือว่าทำลิมิตเซตติ้งก็คือจะเป็นการแบ่งงานของตัวเองด้วยแล้วก็แบ่งงานให้ลูกน้องด้วยวิธีที่2นะครับคือการปิดสวิตช์การทำงานก็จะมีการแบ่งเวลาการทำงานที่เราสามารถทำงานได้เต็มที่แล้วก็เป็นเวลาที่พักผ่อนซึ่งเวลาพักผ่อนเนี่ยหลายคนจะชอบแบกงานกลับไปทำที่บ้านหรือกลับไปทำบนเตียงไม่แนะนำเลยนะครับเตียงเนี่ยเป็นที่สำหรับการพักผ่อนเท่านั้นวิธีสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการกลับไปดูแลใจตัวเองโดยการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองปุ๊บเนี่ยเราจะค่อยๆตามกลับไปหาถึงสาเหตุของอารมณ์นั้นๆก็ค่อยๆไปจัดการแก้ไขมันอาจจะเป็นตัวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมครับหัวเข่าของเราเนี่ยถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมันทำหน้าที่ที่ทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็เดินได้อย่างสะดวกสบายเราจะนึกถึงมันก็เมื่อเกิดอาการปวดเข่าครับแต่การปวดเข่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีสาเหตุจากอะไรและปวดเข่ามันเท่ากับเข่าเสื่อมหรือเปล่าวันนี้ครับเราจะมาคุยกับคุณหมอไผ่อาจารย์นายแพทย์นิติศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธโปดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์ไผ่นะครับ
1: ได้ครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ไผ่ครับในวันนี้เราจะมาเจาะกันเรื่องของเข่าเสื่อมกันก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์ผมคงจะถึงวัยที่จะต้องคิดแล้วว่าอาการปวดเข่าหรือว่าเจ็บเข่าของผมเนี่ยมันเสื่อมหรือเปล่าอันดับแรกทำความรู้จักกับเข่าเสื่อมหน่อยครับว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันคืออะไร
1: ถ้าพูดถึงเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมเลยเนี่ยจริงๆเราคุยกันเรื่องของตัวกระดูกอ่อนที่มันอยู่ในผิวข้ออ
0: ืม
1: ครับตัวนี้มันพังไปแล้วมันค่อยๆสึกลงมาเรื่อยๆอันเนี้ยเราเรียกว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราเนี่ยจริงๆประกอบไปด้วยตัวผิวข้อจาก3ฝั่งคือมีตั้งแต่ฝั่งกระดูกหน้าแข้งขึ้นมาเจอกับกระดูกต้นขาด้านบนด้านหน้ามีลูกสะบ้าอีก1ลูก
0: ครับ
1: มี3ฝั่งมาเจอกันประกอบกันเป็นผิวข้อเข่าทีเนี้ยตอนที่มันมาเจอกันเนี่ยมันหันเอาด้านกระดูกอ่อนเข้าหากัน
0: โอ
1: ครับความสำคัญคือถ้ากระดูกอ่อนตรงที่มันหันเจอกันเนี่ยมีการสึกการพังไปเมื่อไหร่อันเนี้ยถึงเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมครับอาจารย
0: ์อ๋อก็คือถ้ากระดูกอ่อนที่มันคลุมผิวกระดูกอยู่มันสึกมันบางมันกร่อนไป
1: ครับอาจารย์
0: ทีนี้กระดูกมันเริ่มมาฝนกันอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ครับใช่ก็กลายเป็นตัวเนื้อกระดูกแข็งมาถูกัน
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็จะเจ็บจะมีปัญหาของข้อเข่าเสื่อมครับ
0: ครับทีนี้ผมเริ่มสงสัยว่าอาการที่รู้สึกเจ็บหรือปวดที่หัวเข่าของผมเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือว่าเป็นปวดหรือว่าเจ็บเนื่องจากการบาดเจ็บอย่างอื่นมันมีวิธีที่จะเช็คไหมครับว่านี่อาการแบบเนี้ยมันคืออาการของโรคข้อเข่าเสื่อมละ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมจริงๆถ้ามีอาการจริงๆโดยมากจะเริ่มต้นจากมีความเจ็บขึ้นมาในหัวเข่าซึ่งมักเกิดขึ้นเวลาใช้งานเข่ามากๆเข่าเราใช้งานมากคือเกิดการงอขึ้นเยอะๆกิจกรรมที่สังเกตง่ายๆเลยคือขึ้นลงบันไดฮะอาจารย
0: ์
1: ถ้าขึ้นลงบันไดแล้วเริ่มเจ็บเนี่ยอันนี้คือใช้งานเข่าเยอะแล้วเจ็บที่จะเจอได้บ่อยอีกปัญหาคือเช้าเช้ามีความตึงมีความเจ็บในการเริ่มลงมาเดินเริ่มลงมาเหยียดมันจะติดตึงแต่ว่าจะต้องเป็นไม่นานเกินครึ่งชั่วโมงถ้านานเกินครึ่งค่อนชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นภาวะอื่นไปแล้วพวกเข่าอักเสบแบบพวกรูมาตอยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ผมแอบกังวลว่านอกจากจะมีอาการเจ็บแล้วเนี่ยอาการที่ดินเสียงกรอบแกรบเข่าเนี่ย มันเป็นสัญญาณเตือนของโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยหรือเปล่า
1: อันนี้สำคัญนะครับคือคนเข้าใจผิดเลยส่วนมากว่าถ้ามีเสียงในเข่าเนี่ยอันเนี้ยเข่าเสื่อมแน่ๆส่วนมากคนจะมักจะเข้าใจแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
0: ครับ
1: เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเสียงลั่นตามข้อเหมือนข้อนิ้วข้อมืออย่างเงี้ยครับพวกแบบเนี้ยเป็นความปกติที่เกิดขึ้นได้เหยียดแล้วมันดังกรึบขึ้นมางอแล้วมันมีเสียงครึบลงไปเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากเป็นเสียงจากตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นลักษณะการครูดกันของตัวผิวข้อที่มันไม่เรียบละไม่ใช่แค่เสียงลั่นครับอาจารย์เต
0: ้
1: ทางที่ดีถ้าสังเกตตัวเองว่ามีปัญหา
0: ครับ
1: ยังไงควรพบแพทย์เพื่ออย่างน้อยได้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี้ยที่ปวดเนี่ยปวดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ถ้ารู้สาเหตุรักษาให้ตรงเหตุโรคหายหรือต่อให้ไม่หายก็ทำให้อาการบรรเทาทุเลาลงได้
0: อะไรที่จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้บ้าง
1: ตามชื่อเข่าเสื่อมเนี่ยเสื่อมคือแบ่งเป็น2 อย่างหลักๆก่อน
0: ครับ
1: หนึ่งเลยตามสังขาร
0: ตามสังขาร
1: คืออายุที่มากขึ้นน้ำหนักตัวที่มากอันนี้มันก็แปรผันตรงกันเลยยิ่งน้ำหนักมากมันก็ไปกดที่ฐานก็คือเข่านั่นของเรานั่นแหละก
0: ็
1: เจ็บนะฮะ มีโอกาสเสื่อมการใช้งานเยอะในอาชีพงอเข่าเยอะเข่าที่งอเกิน90องศาจะมีน้ำหนักที่มันกระทำต่อเข่าได้มากขึ้น
0: การที่งอเข่ามากกว่า90องศามันหมายถึงเช่นนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ประมาณ90องศาใช่ไหมฮะ
1: อย่างนี้ปลอดภัย
0: แต่ถ้านั่งยองหรือว่านั่งพับเพียบอย่างนั้นก็คงจะเกิน90องศาหรือนั่งขัดสมาธิ
1: ซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นลักษณะวิถีชีวิตที่นั่งงอเข่าเยอะขัดสมาธิที่อาจารย์เต้พูดนั่งยองๆนั่งกับพื้นเก้าอี้ซักผ้าเตี้ย
0: ๆ
1: ขึ้นลงบันไดในยิ่งบันไดชันๆเราจะต้องงอเข่าเยอะเพื่อก้าวขึ้นไปให้ได้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเสื่อมจากมีเหตุทำให้มันพังอันนี้ก็ได้แก่อาจจะเคยมีติดเชื้อในข้อเข่ามาก่อนกระดูกอ่อนโดนเชื้อโรคทำลายเกลี้ยงเลยเสื่อมเร็วเลยทีนี
0: ้
1: ครับหรือจะเป็นพวกนักกีฬาหรือคนที่เคยมีอุบัติเหตุมีเส้นเอ็นเคยขาดหรือว่ามีปัญหาหมอนรองข้อเข่าฉีกโดยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีทิ้งเอาไว้ลักษณะแบบนี้น้ำหนักมันลงผิดเพี้ยนไปหมดแนวกระดูกผิวข้อพังเร็วกว่าปกติหรือว่ามีกระดูกเคยหักเคยแตกในข้อเข่าแตกมาก่อนเป็นลักษณะเข่าเสื่อมอีกกลุ่มหนึ่งที่เจอได้นะครับอาจารย์คือเป็นข้อเข่าอักเสบลักษณะพวกรูมาตอยหรือว่าเกาต์แท้เกาต์เทียมเล่นงานบ่อยๆผิวกระดูกอ่อนมันสึกเหมือนกันครับ
0: ดูเหมือนว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะผูกติดอยู่กับคนที่อายุเยอะ
1: ครับ
0: อย่างนี้คนที่เป็นวัยรุ่นอายุน้อยๆหน่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยไหมครับ
1: ต้องบอกว่าแทบไม่มีเลยครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ตามที่เรียนแจ้งไว้เมื่อกี้จากด้วยเหตุเนี่ยถ้าเสื่อมมันมาจากอายุหรือมาอะไรที่นำขึ้นมาอยู่ละยกเว้นถ้าอายุน้อยจริงๆเนี่ยมีเหตุทำให้มันพังแล้วไม่ได้แก้ไขอันนี้มีโอกาสเสื่อมแน่ๆครับอาจารย
0: ์แล้วถ้าคนที่เป็นนักกีฬ
1: า
0: เป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่ต้องลงน้ำหนักที่เข่าเยอะๆมีแรงกระแทกที่เข่าเยอะ
1: ๆครับ
0: มันจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เข่าเสื่อมได้เร็วขึ้นไหม
1: ยังไม่มีการศึกษาออกมายืนยันว่าเกี่ยวทำให้เข่าเสื่อมอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: ถ้าไม่มีการบาดเจ็บแบบถึงขั้นเล่นไม่ได้เข่าบวมวันนั้นต้องหยุดอย่างเงี้ยครับอันนี้คือบาดเจ็บในเข่าละจริงๆถ้าออกถูกวิธีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยถ้ามันมีกำลังที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวประคองข้อเข่าเราเลยให้เข่าเราเนี่ยใช้งานได้พวกนี้มันจะไปอ้างอิงถึงกับทำไมผู้หญิงถึงเป็นมากกว่าผู้ชายด้วย
0: อ่ะยังไงล่ะครับเนี่ย
1: เพราะว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยเจอข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายครับจันเต้คือผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อจะความแข็งแรงไม่เท่าผู้ชายแล้วสรีระของขาเนี่ยไม่เหมือนผู้ชายดังนั้นคือผู้หญิงเนี่ยมักเจอปัญหากล้ามเนื้อที่ไม่ดีแล้วทำให้ข้อเข่าเนี่ยไม่มีแรงพลีก็อาจจะมีโอกาสเกิดเข่าเสื่อมได้มากกว่าน
0: ั่นก็แปลว่าถ้าเผื่อขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาของเราไม่ค่อยแข็งแรงถ้างั้นมีทางเลือก1ก็คืออาจจะออกกําลังกายอย่างถูกวิธีให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันแข็งแรงขึ้นที่จะช่วยพยุงเข่าของเราหรือ2แนะนํามั้ยครับที่จะใช้อุปกรณ์ในการที่จะรัดต้นขาของเราหรือบริเวณเข่าของเราให้มันหายเจ็บหายปวดอย่างเงี้ย
1: ก็มีให้ใช้อยู่เยอะเหมือนกันพวกผ้ารัดข่าวอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องเรียนแจ้งจานตามตรงอย่างนี้ครับว่ามันอาจจะไม่ได้มีการช่วยในด้านของเข่าไม่ให้เสื่อมไม่สามารถป้องกันได้ไม่เกี่ยวกัน
0: ครับ
1: โดยมากมันเอาไว้ใช้ช่วยในลักษณะของตัวเส้นเอ็นอักเสบหรืออะไรบางอย่างในช่วงสั้นๆการใส่ตลอดในชีวิตประจำวันมันทำให้กล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานเต็มที่เพราะมันไปรัดจุดเกาะกล้ามเนื้อเอาไว
0: ้
1: ทำให้กล้ามเนื้อใช้งานไม่เต็มที่อันนี้กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวครับอาจารย
0: ์การที่เราออกกำลังกายก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นได้ไหมครับ
1: ถ้าปวดเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยบรรเทาจริงๆเนี่ยเป็นแนวทางของการใช้ยา
0: อ
1: ันนี้จะเหมาะสมเมื่อไรก็ตามที่มีอาการปวดเข้ามาเนี่ยการใช้ยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือว่าจะเป็นยาในกลุ่มพาราเซตามอลทานเพื่อบรรเทาอาการปวดไปก่อนพักการใช้งานก่อนแบบนี้ครับอาจารย์คนไข้จะบรรเทาอาการทุเลาลงถัดมาการออกกำลังกายของที่อาจารย์เต้ว่าเนี่ยจะเหมาะสมในกรณีที่อาการปวดเบาลงมาหน่อยแล้วเราต้องการพัฒนาให้มันเกิดความยั่งยืนคือไม่กลับมาปวดบ่อยเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างเหมือนขับรถจักรยานยางแบน
0: ๆ
1: ขับไปตามทางเนี่ยซี่ล้อมันจะค่อยๆพังเอา
0: ใช่เลย
1: มันจะเริ่มเอียงเริ่มพังแรงมันจะไปลงที่ซี่ล้อดังนั้นถ้าเราสูบลมเต็มที่เลยแก้ปัญหาอัดลมเข้าไปเต็มที่ปั่นปุ๊บเนี่ยแรงไปอยู่ที่ยางที่ลมหมดมันก็ป้องกันไม่ให้มันไปลงที่ซี่ล้อตรงๆขาของเราก็เช่นกันเราเดินไปเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายหน้าขากล้ามเนื้อที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมัน

0: ตามหลักการเนี่ยคือการเพิ่มกล้ามเนื้อหน้าขาให้มันแข็งแรงถ้าตามศัพท์เทคนิคเขาจะเรียกว่า strengthening exercise ของตัว quadriceps muscle หรือว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเราอันนี้คือศัพท์ทางเทคนิคแต่ถ้าจะเอาง่ายๆทุกคนทำได้แล้วปลอดภัยเนี่ยคือการนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะเรานั่งตัวตรง
1: นั่งตัวตรง
0: จริงๆคุณผู้ชมสามารถทำตามได้
1: ดีแล้วครับ
0: ทำตามได้เลยนั่งตัวตรงนะฮะนั่งตัวตรงแบบมือไม่จับอะไรนะก็เหยียดขาขึ้นมาข้างหนึ่งก่อน
1: เหยียด
0: เข่าตรงๆมาข้างหน้าเหยียดให้ตึง
1: เหยียดให้ตึงถ้าสมมติว่าเริ่มรู้สึกเจ็บจำเป็นที่จะต้องฝืนให้ตรงไหมครับ
0: เอาเท่าที่ไหว
1: เอาเท่าที่ไหว
0: เอาเท่าที่ไหวนะฮะ
1: ครับครับ
0: เหยียดให้ตรงแล้วก็เกรงค้างไว
1: ้ครับ
0: นับ1ถึง10ครบ10ปุ๊บเอาลงอย่างนี้เรียกได้ว่าทำไปทั้งสิ้น1ครั้งแล้วยกที่ดีจริงๆเนี่ยให้เอาต้นขาเนี่ยลอยพ้นเก้าอี้มานิดนึงนิดนึงมันจะรู้สึกเลยฮะ
1: รู้สึกได้ทันทีครับ
0: ว่าหน้าขาเนี่ยมันจะตึงมันจะเกร็งออกแรงตรงนี้มากขึ้น
1: จริงด้วย
0: ครับ
1: จริงด้วยครับ
0: โดยทั่วไปก็จะแนะนำทำสัก12ครั้ง
1: 12ครั้ง
0: สัก3ยกทำให้เสร็จเป็นทีละข้างเรามาเริ่มอีกข้างหนึ่งทำเสร็จต้องเมื่อยครับ
1: ถ้าไม่เมื่อยนี้
0: จะกล้ามเนื้อไม่สร้างครับกล้ามเนื้อไม่สร้าง
1: ครับในกรณีที่มีอาการปวดหรือว่าเจ็บเข่าการที่ประคบร้อนที่หัวเข่าเนี่ยแนะนำไหมครับหรือว่ามีข้อที่จะต้องระวังอย่างไรไหมครับ
0: การประคบเนี่ยที่หัวเข่าเนี่ยจริงๆต้องระวังครับเพราะว่าในคนไข้ที่มีภาวะเข่าเสื่อมเนี่ยแล้วปวดขึ้นมาในแต่ละครั้งเนี่ยเหตุเนี่ยมักจะต่างกันออกไปบางทีปวดจากมันอักเสบปวดจากมีเยื่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบอีกหรือบางทีปวดจากกล้ามเนื้อมันถูกใช้งานเยอะเป็นเหตุที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่เราประคบร้อนเนี่ยมาประคบเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้ดีขึ้นฮะมันไปกระตุ้นให้มันแย่ลงได้ดังนั้นควรใช้อย่างระมัดระวังหรือให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยก่อนว่ารอบเนี่ยที่ปวดเนี่ยปวดด้วยเหตุใดแล้วเหมาะสมไหมที่จะใช้การประคบร้อนในรอบนี้แต่โดยมากไม่ค่อยแนะนำให้ทำเองครับ
1: เมื่อเราเข้าพบแพทย์แล้วได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
1: วิธีหรือว่าแนวทางในการรักษาเนี่ยมันจะเป็นในแนวทางไหนครับ
0: คือการให้ความรู
1: ้
0: การปรับตัวฝึกออกกำลังกาย
1: ครับ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงท่าทางต่าง
1: ๆ
0: ที่จะมีผลนะฮะอย่างเช่นการงอเข่าเยอะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือการลดน้ำหนักจะทำให้อาการเจ็บเข่าเนี่ยลดลงได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ยาซึ่งลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดที่พูดมามันเป็นกรณีที่เราไม่ต้องผ่าตัดนะครับ
1: ใครจะเป็นคนที่บอกว่าเนี่ยไม่ต้องผ่าตัดหรอกเป็นการรักษาในแนวทางนี้กันเถอะใครจะเป็นคนที่ตัดสินใจครับ
0: เริ่มการรักษาส่วนมากจะเริ่มที่การใช้ยาไม่ผ่าตัดการรักษาแบบประคับประคองไปก่อนจนคนไข้รู้ตัวรู้เองว่าทุกอย่างที่เราทำมาดีแล้วไม่ไหวจุดนี้แหละผู้ป่วยจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าไม่ไหวแล้วแล้วทีเนี้ยหมอหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยจะพิจารณาว่าโอเคสมเหตุสมผล
1: ครับ
0: มีข้อบ่งชี้แล้วพิจารณาร่วมกับภาพถ่ายทางเอ็กซเรย์พิจารณาจากอายุหลายๆอย่างจากการรักษาที่เคยรักษามาเป็นระยะเวลานึงละโอเคผู้ป่วยรายเนี้ยไม่ไหวแล้วสมควรที่จะได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด
1: ครับสงสัยอีกแล้วเวลาที่เปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับเพราะเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยไปผ่าตัดไปเปลี่ยนเข่ามาตอนนี้วิ่งได้เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเวลาเปลี่ยนเข่านี่คือเปลี่ยนตรงไหนของเข่าครับ
0: ก็ตามสภาพของเข่าที่มันพังไปที่เรียนแจ้งทีแรกคือเข่าเรามีการเจอกันระหว่าง3ส่วนคือกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขาแล้วก็ลูกสะบ้าเวลาเราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนผิวสัมผัสทั้ง3ฝั่งเลยผิวสัมผัสของลูกสะบ้าเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกต้นขาเอาออกผิวสัมผัสของกระดูกหน้าแข้งเอาออกใส่เป็นโลหะกับตัวพลาสติกเข้าไปเพื่อให้มันเคลื่อนที่กันบนวัสดุทางการแพทย์แทน
1: ครับซึ่งทุกคนที่เข้ารับการผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าต้องเปลี่ยนทั้ง3ส่วนอย่างนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วแต่ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นกับตรงไหนครับ
0: โดยมากก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยครับ
1: ซึ่งนั่นจะเป็นการตกลงร่วมกัน
0: หาร
1: ือร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้ให้การรักษาแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นผู้รับการรักษาถูกไหมฮะจะไปอย่างไรแนวทางจะเป็นอย่างไร
0: ครับผมผู้ป่วยแต่ละคนมีความต้องการในการใช้ชีวิตไม่เท่ากันแม้ว่าบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ออกมาเนี่ยไปแล้วผิวข้อหายไปเลยแต่คนไข้บอกว่าชีวิต

0: มันแฮปปี้มากฉันไม่รู้ฉันจะมาเจ็บนอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าเข่าทําไมทุกวันนี้เดินไม่เยอะตลาดไม่ได้ไปละเขาขอไม่ผ่าอย่างนี้โอเคทุกคนแฮปปี้หมอก็แฮปปี้คนไข้ก็แฮปปี้บางคนอาการเป็นมาเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้แย่เท่าผู้ป่วยรายแรกแต่เขาต้องมีกิจกรรมในชีวิตที่มากกว่านั้นอาจจะเป็นด้วยหน้าที่การงานหรืองานอดิเรกที่ชอบแต่เขาก็รู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันละอาการปวดเนี่ยเขาทานยามาเยอะละเขาออกกำลังกายมาดีละไม่หายอันนี้ทางคุณหมอยินดีฮะก็ให้ความช่วยเหลือก็ทำการผ่าตัดครับผม
1: ในเรื่องของการรักษาแบบที่ไม่ได้เป็นการผ่าตัดนะฮะนอกจากทานยาลดปวดลดอักเสบนอกจากจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วเนี่ยการทานอาหารเสริ
0: ม
1: การฉีดสารบางอย่างเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้ผมได้ยินมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรบ้างที่เป็นอาหารเสริมที่ว่าหรือว่าสารอะไรบ้างที่ถูกฉีดเข้าไปที่ข้อเข่าเหล่านี้มันจะมีส่วนช่วยไหมครับ
0: คืออาหารเสริมที่พูดกันอย่างกว้างขวางในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับตัวหนึ่งก็คือตัวกลูโคซามีน
1: กลูโคซามีน
0: ครับตัวกลูโคซามีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหล่อลื่นข้อเข่
1: า
0: แต่ว่าเป็นน้ำที่เป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่อนเป็นน้ำที่ให้กระดูกอ่อนเนี่ยได้รับอาหารแทนเพื่อหวังว่าไปประคับประคองให้กระดูกอ่อนยังมีชีวิตมีหน้าที่การงานของมันต่อเข่าจะได้ไม่เสื่อมตัวเนี้ยมีงานวิจัยออกมามีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
1: อ้าวเหรอฮะ
0: ใช่ครับคืองานวิจัยยังไม่ยืนยันฟันธงไปทางใดทางหนึ่งว่าจะช่วยได้จริงๆนะฮะดังนั้นการใช้ทุกวันเนี้ยก็คือบางคนที่ใช้แล้วไม่เดือดร้อนแล้วกินแล้วดีก็ทานต่อได้ครับแต่ถ้าบางคนที่ทานแล้วรู้สึกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ก็แนะนำว่าก็ไม่เป็นไรฮะอาจจะไม่ต้องทานเน้นย้ำนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นอาหารเสริมของตัวกระดูกอ่
1: อ
0: นดังนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ยังมีกระดูกอ่อนก็คือต้องเป็นระยะกลางๆเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเป็นระยะที่เป็นมากแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนมันสึกหมดละ
1: ไม่เหลือแล้ว
0: ทานไปไม่รู้เป็นอาหารของใครละทีนี้ แต่ถ้าเป็นน้อยเพิ่งเป็นอย่างเงี้ยก็บางทีมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ากระดูกอ่อนมันสึกก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกัน
1: นอกจากนั้นแล้วเรื่องของการฉีดเกล็ดเลือดหรือว่าฉีดสเตียรอยด์เข้าไปที่บริเวณข้อเนี่ยครับเหล่านี้จะช่วยอะไรอย่างไรครับ
0: การฉีดเนี่ยมีหลายอย่างฮะ
1: ครับ
0: ฉีดทั้งตัวสารอาหารให้กับตัวกระดูกอ่อนเช่นฉีดสารคล้ายๆกับกลูโคซามีนคล้ายๆนะฮะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเป็นพวกลักษณะเกล็ดเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเข้าไปก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับว่าช่วยเหลือได้จริงส่วนสเตียรอยด์เนี่ยก็ช่วยลดปวดได้ดีนะฮะเป็นยาที่แบบกดการอักเสบได้ดีมากเลยเพียงแต่ว่าปัญหาคือการฉีดยาเข้าไปในข้อเข่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อในข้อเข่าดังนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยควรไปให้ทางคุณหมอพิจารณาเป็นรายๆไปว่าผู้ป่วยรายไหนเหมาะสมกับการฉีดยาแล้วอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าในการที่จะเลือกวิธีรักษาอ
0: ัน
1: ดับแรกเลยแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยร่วมกันกับขอความเห็นจากผู้ป่วยด้วยว่าแนวทางของการรักษาจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยจันไผ่ก็แบ่งเอาเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดถ้าเราจะลองเทียบ2อย่างเนี่ยครับว่าเอ๊ะข้อดีข้อเสียของมันเป็นอย่างไรอาจารย์ไผ่อาจจะลองลิสต์ให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังมั้ยฮะว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องระวังหรือว่าอะไรบ้างที่เป็นข้อดีรับประกันแน่นอนว่ามันดีแน่นอนอะไรเงี้ยครับ
0: ครับถ้าข้อดีข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วเอาการรักษาแบบประคับประคองก่อนแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ข้อดีคือเราไม่ต้องไปผ่าตัด
1: ใช่
0: ผ่าตัดมีความเสี่ยงในการดมใช้การระงับปวดอะไรอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงต่างๆมีความเสี่ยงจากการผ่าตัดหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่หนึ่งละแล้วก็ข้อดีก็เราสามารถทำเองได้ทำที่บ้านได้มันเป็นชีวิตประจำวันเป็นการปรับตัวนี่คือข้อดีที่เราจัดการด้วยตัวเราเองได้อันนี้คือการรักษาแบบประคับประคองนะฮะแต่ข้อเสียของการรักษาประคับประคองคือบางคนทำดีละมันไม่หายหรือว่าการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยบางทีการกินยาเนี่ยเราไม่สามารถกินยาแก้ปวดได้ตลอดชีวิตฮะ
1: ครับ
0: คือยาเนี่ยกินไปเยอะๆกินไประดับนึงแล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราแย่ลงการทำงานของตับของไตบางทีมันแย่ลงถ้าเรากินเยอะไปเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นข้อดีของการผ่าตัดคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลยอาการเจ็บอาการปวดเนี่ยหายไปเลยเพราะเราตัดกระดูกอ่อนผิวข้อทิ้งไปแล้วใส่เป็นโลหะทางการแพทย์เข้าไปให้มันเคลื่อนที่บนพลาสติกแผ่นนึงในลักษณะก็ทำให้เหมือนเราแก้ปัญหาอาการเจ็บอาการปวดต้นตอของอาการปวดทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นข้อดี
1: ครับ
0: ส่วนข้อเสียคือตัวข้อเข่าเทียมเนี่ย

0: มันมีอายุการใช้งานมันอยู่ได้แค่ประมาณ 15-20 ปีถ้าหากไม่มีภาวะอื่นแทรกซ้อนนะฮะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างเช่นมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกก่อนละหรือว่ามีอุบัติเหตุต่อมันกรณีประมาณนี้ครับที่เป็นข้อเสียเมื่อเปลี่ยนมาแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเงี้ยครับ
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าจะรอให้มันหายเองคงจะไม่มีหวังที่มันจะหายขาดด้วยตัวมันเองถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับการเสื่อมเนี่ยไม่มีทางหายขาด
1: ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกช่องทางนึงก็คือการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถ้าจะให้หายขาดไปเลยก็คือการใช้วิธีผ่าตัดเพื่อจะเปลี่ยนข้อเข่าถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ไผ่ครับตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วผมอยากที่จะชวนให้อาจารย์ไผ่ได้ฝากไปกับคุณผู้ชมฮะว่าวิธีในการที่จะป้องกันหรือถ้าจะบรรเทาโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีอะไรที่จะอยากจะฝากกับคุณผู้ชมครับ
0: คือข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่เป็นแล้วมันจะแย่ลงเรื่อยๆส่วนสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรให้วิถีชีวิตเราเหมือนเดิมมากที่สุดให้เราใช้ชีวิตไปกับมันได้มันคือการชั่งน้ำหนักฮะระหว่างภาวะจิตใจเราเนี่ยบางทีเรารู้ว่าไอ้นี่เราเคยทำได้กิจกรรมแบบนี้เราเคยเดินไปตลาดไหวแต่ตอนนี้มันเสื่อมฮะมันเจ็บเราต้องชั่งน้ำหนักสร้างความสมดุลระหว่างใจเราที่อยากทำกับสังขารของร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าเราตัดใจได้โอเคเราเลิกละไม่ไปตลาดได้เราใช้ชีวิตได้เลยฮะสบายสบายข้อเข่าเสื่อมก็เสื่อมแต่เราปรับวิถีชีวิตเราให้คนอื่นไปแทนละเราไม่ต้องไปอันนี้ก็อยู่ได้แต่ถ้าหากใจเรากับสังขารมันไม่สัมพันธ์กันเราอยากไปเราอยากทำแต่ว่าสังขารไม่ไหวเอามาทางหมอช่วยได
1: ้
0: เบื้องต้นทานยาบรรเทาอาการอะไรกันไปรักษาแบบประคับประคองกันไปอาจจะกลับไปทำได้ช่วงหนึ่งเกิดไม่ไหวอีกละทำยังไงก็อาจจะผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตัวผิวข้อผิวอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอย่างที่บอกฮะมันคือการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจเรากับร่างกายเราว่ามันไปด้วยกันไหวไหมถ้าไม่ไหวทางหมอก็จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมให้มากที่สุดเนี่ยครับ
1: ในวันนี้ครับหลังจากที่คุยกับคุณหมอไผ่แล้วเนี่ยผมว่าผมได้ประโยชน์ผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกับผมรู้แล้วแหละว่าอาการเสียงกรอบแกรบในเข่าของผมเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมขนาดไหนแล้วก็วิธีในการที่จะดูแลแล้วก็ป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไผ่นายแพทย์นิติศศรีอุเทนชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสหน้าคงจะมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ไผ่ในหัวข้ออื่นๆด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์เต้เช่นกันครับ
1: ครับผมครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกับรายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นทางมหิดล Channel ครับในวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง
3: อาจารย์บอลอยู่นี่เองเจอตัวแล้ว
4: มีอะไรช่วยจะเอาอะไรครับวันนี้
3: ไม่ได้เอาครับจะเอามาคืนนี่แหละ
4: อ่ะทำไม
3: เอายามาคืน
4: เป็นไร
3: กินยาอาจารย์บอลเนี่ยท้องเสีย10รอบแล้วเนี่ยโอ้โห
4: 10รอบเลย
3: คลื่นไส้อาเจียน
4: ครับ
3: โอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ย
4: กินต่อไปไม่เป็นไร
3: จะกินได้ไงมันแพ้ยา
4: เขาไม่ได้เรียกแพ้ยาอย่างนี
3: ้แสดงว่าท้องเสียคลื่นไส้ไม่ใช่อาการแพ้ยาใจสั่นด้วยนะ
4: ใช่อาจจะไม่ใช่การแพ้ยา
3: ถ้าอย่างนั้นอาการแพ้ยาคืออะไรการแพ้ยาจริง
4: ครับ
3: คืออะไร
4: คืออะไรอาการแพ้ยาเนี่ยครับคือปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายเวลาที่รับประทานยาเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเวลาที่ท่านผู้บริโภคจะบอกว่าตัวเองแพ้ยาอะไรอันดับแรกต้องกินยานั้นก่อน
3: ว้าว
4: ไม่ใช่เอายาไปวางไว้แล้วบอกโอ้ฉันแพ้ยาดีอันนี้ไม่นับ
3: มโนขึ้นมา
4: ไม่
3: จริงแค่ยาจะรู้แต่เมื่อกินยาเข้าไป
4: รับประทานเข้าไปแล้ว
3: ปฏิกิริยากับร่างกายออกมา
4: ใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นม
3: ี
4: อะไรบ้าง
3: ถึงเรียกว่าแพ้ยา
4: ส่วนใหญ่ครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นปฏิกิริยาที่ผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันนะอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นที่เรียกว่าเด่นชัดที่สุดแล้วพบบ่อยที่สุดก็คืออาการผื่นแพ้ทางผิวหนังก็คือเช่นผื่นขึ้นซึ่งผื่นขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผื่นลมพิษ าจจะเป็นผื่นจุดๆแดง
3: ๆค
4: ัน คันนะคร
3: ับเป็นเฉพาะส่วนหรือว่าเท่ากันหมด
4: ส่วนใหญ่เวลาเป็นเนี่ยอาจจะเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วมักจะเป็นเรียกว่าลักษณะสมมาตรคือเช่นถ้าขึ้นซ้ายก็ควรจะขึ้นข้างขวาด้วยขึ้นข้างบนก็ควรจะขึ้นข้างล่างด้วยโดยเฉพาะในกรณีของการแพ้ยาประเภทผื่นแพ้รุนแรงท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินผื่นแพ้ที่เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันซินโดรมก็คือมีการลอกของผิวหนังเกิดขึ้นเบิร์นคล้ายๆเบิร์นใช่ก็จะลอกแล้วก็โอกาสเสียชีวิตก็จะสูงมากขึ้น
3: มีโอกาสเสียชีวิตจากอาการแพ้ยาขั้นรุนแรงได้
4: ใช่ครับ
3: กินปุ๊บแล้วรุนแรงเลยไหมครับ
4: โดยทั่วไปเนี่ยครับถึงแม้จะเป็นผื่นแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมาด้วยอาการเป็นหวัดเจ็บคอคล้ายๆเป็นหวัดเลยมีไข้เล็กน้อยนะฮะบางทีก็อาจจะเริ่มต้นด้วยอาการคล้ายๆมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงๆนะครับทั่วตัวนะหลังจากนั้นพอผู้ป่วยที่ทานยาอยู่แล้วมีอาการแบบนี้ยังไม่หยุดยายังทานยาต่อก็อาจจะทำให้เกิดการเจริญของผื่นกลายเป็นผื่นที่รุนแรงมากขึ้นก็คือเริ่มลอกเริ่มมีการเบิร์นเกิดขึ้น
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับผมว่ามีอันนึงที่น่าสนใจคือเรามักจะเข้าใจว่าอาการข้างเคียงคืออาการแพ้ยาและที่บอกว่าอาการคันคิดว่าเป็นอาการข้างเคียง
4: ครับ
3: อย่าสลับกันนะครับ
4: สลับกันครับ
3: คันคือแพ้ยา
4: อาจจะเป็นอาการ
3: อาจจะเป็นแพ้ยาได
4: ้
3: แต่อาเจียนใจสั่น
4: คลื่นไส้เวียนหัว
3: ท้องเสียเวียนหัวเป็นผลข้าง
4: ข้างเคียง
3: ข้างเคียง
4: ใช่ครับก็โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเวลาที่ท่านเกิดอาการแพ้ยาขึ้นแล้วเราไปพบคุณหมอเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ไปพบเภสัชกรเนี่ยทางห้องยาหรือทางเภสัชกรเนี่ยก็จะออกบัตรแพ้ยาอันนี้ครับ
3: ไหนครับโอ้โหเขาจะบัตรขนาดเท่านี้เลยครับอาจารย์
4: เราขยายออกมาให้ดูฮะจริงๆแล้วเท่านามบัตรเล็กๆหรือบัตรคนไข้ทั่วไป
3: มีไว้เพื่ออะไรครับ
4: หมายความว่าบัตรนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่นะเราจะระบุชื่อยารวมถึงระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นให้ท่านเก็บไว้กับตัวถ้าเราดูข้างในอย่างเช่นอันนี้ครับคนไข้แพ้ยาที่ชื่อว่าไอบูโปรเฟนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะระบุปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะระบุความน่าจะเป็นด้วยว่าเอ๊ะอาการที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นจากยาที่รับประทานมากแค่ไหนแล้วก็จะลงชื่ออันนี้ผมเป็นคนทำก็ระบุชื่อผมไว้วันที่ที่ใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านไปไหนก็แล้วแต่ ท่านต้องพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้
3: จะได้ไม่ต้องจำชื่อยา
4: ใช่
3: อาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยกินยาชนิดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมครับอนาคตกินอีกกินอีกกินอีกแล้วแพ้ตัวเดิมที่เคยไม่แพ้
4: ถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าอาการผื่นแพ้ที่รุนแรงมาชนิดเนี่ยครับการรับประทานยาครั้งแรกอาจจะเป็นแค่เหมือนกับเป็นการเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉยๆแล้วถ้าเกิดว่าตลอดชีวิตนั้นท่านไม่เคยทานยาตัวนี้ซ้ำเลยท่านอาจจะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเกิดมีครั้งที่สองรับประทานยาชนิดซ้ำเข้าไปตอนนี้ร่างกายเรามีภูมิสำหรับยาตัวนี้แล้วเพราะนั้นพอรับประทานซ้ำเข้าไปปั๊บทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดผื่นขึ้นเกิดอาการผิดปกติต่างๆที่เป็นปฏิกิริยาของแพ้ยาได้
3: ก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคำว่าแพ้ยาอาการแพ้ยาเป็นอะไรแสดงว่าไม่อันตราย
4: ใช่
3: มีบัตรนี้ป้องกันไว้ไม่อันตรายถึงชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเกิดแยกแยะไม่ได้
4: อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
3: ถึงชีวิตนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปวดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเฮ้ยกระตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดไปอื้อหือรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอ้หมาป่ามาเร็วตามมาเร็วป่ะเฮ้ยอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทํารายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปวดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็ก ที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยหลอน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: คน
1: ก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: อ๋อเกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อๆไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
0: นะไม่ทำงานทำการ
1: เลยเสียเวลาเราม าก
0: โซมมากเหนื่อย
1: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยว

0: แต่เล่นเล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
0: เป็
1: ก
0: น
1: ็
0: ชั่ว
1: ส
0: โ
1: อ
0: ม
1: ง
0: ง
1: วัน
0: สองชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
0: ตายคาโต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทั้งร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่
1: แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนนึงที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ย

0: เป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสียคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
1: ก็ไม่ใช่
0: อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: หดหู่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวทหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่มันคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเรา

0: ลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็น
1: โอ้โห
0: กระบวนการ
1: ค
0: เข
1: ่
0: ้
1: ะ
0: าใจทางสมองเลย
1: ค
0: นะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ย
1: ค่ะ
0: หยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ย
1: ค่ะ
0: มากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองไปเล่นกับลูกเลยดี
1: อ
0: ไหม
1: ้าวเดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่
1: ใช
0: ต้
1: ่
0: อง
1: ไหม
0: ระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ถ้าติ ดน
0: ัก
1: ร้องแทนนะคะ
0: น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี่เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึงครับเพราะว่า
1: คนที่ติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทำให้
1: หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นต่อ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เราอาจจะคุ้นหูใช่ป่ะแต่คุณอาจจะไม่เคยเจอมันด้วยตัวเองคือคำของเราวันนี้ทุกคนคือคำว่าเอ็กซ์เรย์นั่นแหละซึ่งเป็นการถ่ายภาพเพื่อทำการวินิจฉัยทางการแพทย์ด้วยการใช้รังสีเอ็กซ์พันทางร่างกายในส่วนที่คุณต้องการจะตรวจโดยรังสีเนี่ยจะตกอยู่บนแผ่นฟิล์มเอ็กซ์เรย์ซึ่งหลักการเนี่ยจะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มทุกคนที่ดูคลิปนี้บอกว่าฉันไม่รู้จักมันหรอกเพราะฉันไม่แก่เท่าคุณซึ่งภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของทั้งอวัยวะที่ต้องการจะตรวจซึ่งทำให้เห็นความหนาแน่นหรือว่าความทึบที่ตันกันแล้วเธอรู้ไหมว่าการตรวจแบบนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณหมอหลายท่านเห็นความผิดปกติของอวัยวะที่กำลังตรวจอยู่และให้ภาพในแบบ2มิตินั้นคราวนี้เนี่ยเมื่อได้ภาพเอ็กซเรย์แล้วใช่ป่ะแพทย์เนี่ยจะนำมาอ่านเพื่อสังเกตความผิดปกติต่างๆแล้วเธอรู้ไหมว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยสามารถให้รายละเอียดกับคุณหมอได้เยอะมากโดยเฉพาะสำหรับกระดูกต่างๆในร่างกายเช่นแขนขาฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆที่ห้อมล้อมด้วยกระดูกรวมถึงภาพเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะที่มีขนาดใหญ่เช่นหัวใจตับปอดและม้ามเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยการตรวจแบบเอ็กซเรย์ยังสามารถค้นพบความผิดปกติของลมรั่วหรือสิ่งที่เรียกว่าน้ำรั่วในส่วนต่างๆของร่างกายด้วยเช่นกันเช่นสิ่งที่เรียกว่าช่องเยื่อหุ้มปอดซึ่งถามว่าฉันได้ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดคำนี้ได้คำตอบคือใช่ต่อมาเลยนะทุกคนลองดูความเก่งของพี่เลยนะช่องเยื่อหุ้มหัวใจรวมถึงช่องอกกับช่องท้องเป็นต้นแต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะคุณยังสามารถใช้มันเพื่อดูความผิดปกติของลำไส้ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นลำไส้อุดตันนั่นแหละหรือถ้าหากมีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้ใช่ปะคุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันแต่ยังไงก็ตามแต่เถอะกับการตรวจเอ็กซเรย์ใช่ปะคือสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีการปล่อยรังสีออกมาซึ่งอาจมีอันตรายกับผู้หญิงที่กำลังจะท้องก็ได้เช่นเกิดการแท้งหรือว่าความพิการของทารกคือถึงแม้ว่าความเป็นไปได้มันจะน้อยใช่ปะคุณหมอทุกคนแนะนำว่าถ้าหากผู้หญิงท้องอยู่ใช่ปะเขาต้องปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนคือเธอรู้ไหมว่ามันมีวิธีมากมายเนี่ยที่อาจจะสามารถตรวจได้โดยที่ปราศจากรังสีแล้ว2วิธีที่เป็นพระเอกคืออะไรรู้ป่ะ1อัลตราซาวด์ไม่ก็2คือ MRI คือเอาง่ายๆเถอะในโลกปัจจุบันใช่ป่ะด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากการใช้ฟิล์มแบบเดิมเนี่ยกำลังค่อยๆหายไปหรืออาจจะถูกแทนที่แต่มันไม่ได้จบแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการใช้เอ็กซ์เรย์เนี่ยยังสามารถใช้ในการตรวจอวัยวะอื่นได้เยอะมากเลยนะเราพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณดูซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์วราวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์